ต่อไปค่ะเป็นขนมปังที่มีลักษณะไขมันปานกลางนะคะอยู่ที่6ถึง12เปอร์เซ็นต์ค่ะขนมปังกลุ่มนี้เนี่ยจะมีลักษณะเนื้อนุ่มกว่ากลุ่มเมื่อสักครู่นิดนึงถ้าเรามองถึงปริมาณไขมันเนาะที่มากขึ้นพอไขมันมากขึ้นเท่าไหร่ลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์ก็จะนุ่มขึ้นเท่านั้นนะคะวิธีการทำค่ะก็จะเริ่มจากการมีส่วนผสมของของเหลวรวมกันนะคะแล้วก็เทของเหลวลงในส่วนผสมพอนวดกันไปนานๆค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวของกลูเตนก็จะทำให้ เมื่อเราเทของเหลวเข้าไปแล้วค่ะกับแป้งรวมกันตามภาพที่2นะคะของเหลวเนี่ยจะเริ่มดูดซับของจะเริ่มดูดซับน้ำที่เป็นความชื้นหลังจากนั้นค่ะพอนวดไปนานๆเนี่ยกลูเตนจะเกิดร่างแหขึ้นมากขึ้นก็เลยจะเกิดเป็นก้อนแป้งก็จะทำให้เมื่อใดที่เกิดก้อนแป้งขึ้นมาแล้วเกิดเป็นแผ่นฟิล์มเวลาเรานวดหรือว่าเวลาเราเช็คตัวนี้นะคะก็จะได้เป็นผลิตภัณฑ์ของขนมปังของซอฟต์บันขึ้นมาตามรูปในหน่วยนี้ค่ะในความรู้ทั่วไปของขนมปังลีมิไทโดเนี่ยเราจะเรียนด้วยกันทั้งหมด4เรื่องค่ะเรื่องที่1จะเป็นในเรื่องของลักษณะทั่วไปค่ะอันที่2นะคะจะเป็นในเรื่องของประเภทตัวที่3ก็จะเป็นในเรื่องของวัตถุดิบแล้วก็ในตัวที่4ค่ะจะเป็นวิธีการผลิตความดูทั่วไปของขนมปังลินมีไทโดค่ะลินมีไทโดคือถ้าเรียกง่ายๆในกลุ่มของบ้านเราก็คือขนมปังผิวแข็งหรือเรามักจะติดเรียกกันว่าขนมปังฝรั่งเศสเหมือนเวลาเราเดินไปตามห้างสรรพสินค้าค่ะจะเป็นกลุ่มของชาวต่างชาติที่นิยมรับประทานพวกกลุ่มของเฟรนช์เบรดในกลุ่มของอิตาเลียนเบรดค่ะกลุ่มนี้ทั้งหมดจะมีปริมาณและไขมันจะมีปริมาณไขมันน้อยในส่วนผสมน้ำตาลน้อยไขมันน้อยเพราะเมื่อใดให้ไขมันเยอะมันจะมีผลต่อโครงสร้างหรือคุณลักษณะของเนื้อสัมผัสของขนมปังและผิวของขนมปังนะคะน้ำตาลน้อยน้ำตาลเป็นเพื่อนกับยีสต์เนาะน้ำตาลเป็นอาหารของยีสต์เมื่อยีสต์ทานน้ำตาลหมดแล้วก็ไม่สามารถที่จะคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาทำให้ผิวขนมปังนั้นนุ่มผิวขนมปังตัวนั้นก็จะกรอบโดยปริยายเขาบอกว่าลักษณะที่ดีของขนมปังตัวนี้ค่ะหนึ่งจะต้องมีส่วนผสมหลักที่เป็นแป้งสาลีที่มีโปรตีนระดับสูง2นะคะมีรสชาติจืดเพราะเนื่องจากว่ามันมีปริมาณน้ำตาลน้อยมากน้อยไม่มีส่วนผสมของนมเลยในสูตรนี้จะมีน้ำแป้งเกลือยีสต์แล้วก็น้ำตาลเล็กน้อยเท่านั้นเองลักษณะของเปลือกนอกค่ะจะต้องหนาและแข็งมีสีน้ำตาลอ่อนเนื้อข้างในจะต้องฟองอากาศใหญ่และค่อนข้างเหนียวและนุ่มนะคะในขณะที่เราอบค่ะเราจะต้องมีการสตีมน้ำหรือการฉีดพ่นด้วยไอน้ำเพื่อจะทำให้ผิวของขนมปังนั้นเกิดการแข็งตัวเมื่อสัมผัสกับความร้อนตัวต่อไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นประเภทของผลิตภัณฑ์ลินมีไทโดนะคะตัวแรกก็จะเป็นขนมปังอิตาเลียนนะคะในภาพที่1นะคะตัวที่2ก็จะเป็นกลุ่มของขนมปังฝรั่งเศสตัวที่3จะเป็นกลุ่มของขนมปังเวียนนานะคะขนมปังของกลุ่มนี้เนี่ยในทวีปยุโรปเนี่ยจะนิยมบริโภคมากเพราะว่าขนมปังชนิดนี้เนี่ยเป็นกลุ่มของขนมปังฝรั่งเศสขนมปังอิตาลีแล้วก็ขนมปังเวียนนาจะเป็นมาจากออสเตรเลียนะคะขนมปังชนิดนี้ค่ะจะดูดซึมน้ำน้อยกว่าขนมปังจืดเพื่อให้โดเนี่ยรักษารูปร่างเอาไว้เพราะเนื่องจากว่าเราจะต้องขึ้นรูปให้เป็นทรงยาวทรงรีเนาะแล้วก็มีการทาไข่ขาวเพิ่มขึ้นตัวนี้ก็จะช่วยให้ผิวของขนมปังมีลักษณะกรอบมากขึ้นมาดูในเรื่องของวัตถุดิบหลักของขนมปังลินมีไทโดค่ะวัตถุดิบตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของวัตถุดิบหลักเหมือนที่เราได้กล่าวมาในดังข้างต้นตั้งแต่หน่วยที่1 2 3นะคะที่ตั้งแต่ได้มีโอกาสได้มาบรรยายให้ฟังจะพบว่าวัตถุดิบหลักเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบที่ขาดไม่ได้แต่วัตถุดิบรองเนี่ยจะสามารถขาดได้หรือหาอย่างอื่นมาทดแทนได้ซึ่งไม่มีผลต่อโครงสร้างของผลิตภัณฑ์นะคะก็วัตถุดิบหลักในการทำขนมปังลินมีไชโดเนี่ยก็จะได้แก่กลุ่มของแป้งสาลีน้ำยีสต์ไขมันไข่โดยเฉพาะยีสต์นะคะขาดไม่ได้เลยเพราะว่ายีสต์ทำหน้าที่เป็นตัวก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการหมักหรือกระบวนการบ่มขนมปังที่ทำให้เกิดลักษณะพองฟูเกิดขึ้นความรู้ทั่วไปค่ะเกี่ยวกับขนมปังลีนมีไทโดค่ะตัวแรกนะคะจะเป็นเรื่องของแป้งสาลีค่ะแป้งสาลีที่นำมาใช้เนี่ยจะเป็นแป้งสาลีชนิดเกล็ดแข็งหรือว่าชนิดหยาบหรือเราเรียกว่าแป้งโปรตีนสูงแป้งตัวนี้เนี่ยจะมีลักษณะสีเข้มนะคะเมื่ออบมาเนี่ยจะมีลักษณะมีกลิ่นหอมนะคะตัวที่สองค่ะน้ำน้ำมีหน้าที่ในช่วยในการเป็นในการทำละลายของแห้งเกลือน้ำตาลของเหลวสองค่ะช่วยรวมผสมของก้อนแป้ง

ในขณะนวดให้เข้ากันนะคะ3ก็คือสิ่งช่วยฟูค่ะสิ่งช่วยฟูตัวนี้ก็จะมียีสต์ใช่มั้ยคะถ้ามันเป็นขนมปังควิกเบรดเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของถ้าเป็นขนมปังควิกเบรดก็จะเป็นในเรื่องของสารเคมีที่เป็นผงฟูหรือเป็นในเรื่องของตัวเบกกิ้งโซดาที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นขึ้นฟูได้รวดเร็วขึ้นตัวที่4ค่ะจะเป็นไขมันและน้ำมันตัวนี้มีความสำคัญมากค่ะขนมปังจะมีกลิ่นรสที่ดีเนี่ยจะต้องมีเนยที่คุณภาพที่ดีมาใส่เนาะนอกจากจะมีรสคุณภาพที่ดีแล้วเนี่ยจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์เกิดความนุ่มหรือเกิดความชุ่มชื้นเกิดขึ้นตัวต่อไปค่ะจะที่นำมาใช้ก็จะเป็นกลุ่มของเกลือค่ะเกลือก็จะช่วยควบคุมการทำงานของยีสต์ในโดที่หมักให้เกิดการขึ้นฟูให้กลูเตนมีกำลังในการยืดตัวได้ทีนี้มันจะมีสัดส่วนอยู่ว่าในการทำขนมปังค่ะในการทำแต่ละครั้งเนี่ยเราจะต้องควบคุมปริมาณของเกลือเพราะว่าถ้าปริมาณของเกลือมากเกินไปค่ะมันจะไปการยับไปยับยั้งการทำงานของยีสต์จะบอกในหน่วยเรียนของนักศึกษาเสมอว่าในการทำขนมปังนะคะเกลือกับยีสต์เนี่ยมันจะมีความเห็นที่ขัดแย้งกันก็คือหมายความว่ามันไม่สามารถจะอยู่รวมด้วยกันได้และสามารถทำงานได้ดีก็เหมือนกระบวนการหมักขนมปังค่ะถ้าเกลือกับยีสต์มันอยู่ใกล้กันตัวเกลือเป็นกรดก็จะทำให้เกิดการยับยั้งการทำงานของยีสต์ที่ได้เต็มที่เพราะฉะนั้นในการทำขนมปังตัวนี้ค่ะเราควรแยกส่วนกันไว้นะคะตัวต่อไปค่ะจะเป็นเครื่องเทศที่เสริมการแต่งกลิ่นช่วยทำให้ขนมปังมีกลิ่นดีขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นอบเชยใส่ในชินิมอนโรลผลไม้ใส่ในตัวขนมปังที่เป็นขนมปังไส้ผลไม้ราดครีมราดเนยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าไม่มีผลไม้แล้วมีตัวอื่นแทนได้ไหมก็มีได้เช่นถ้าเป็นใส่มะพร้าวก็จะเป็นขนมปังมะพร้าวถ้าใส่เนยถ้าใส่ผลไม้รวมก็จะเป็นขนมปังคริสต์มาสส่วนวัตถุดิบแต่งสีแต่งกลิ่นแต่งรสเนี่ยแต่งกลิ่นเนี่ยควรจะมีเนาะเพราะว่าไม่งั้นมันจะมีกลิ่นคาวไข่เกิดขึ้นแต่ว่าถ้าสีเนี่ยเราก็อาจจะสามารถใช้สีตามธรรมชาติได้นะคะตัวต่อไปค่ะเป็นวัตถุดิบเสริมที่เป็นเรื่องของกลิ่นรสหรือผักผลไม้นะคะในกรณีที่เป็นกลิ่นรสหรือผักผลไม้ตัวนี้ค่ะก็จะช่วยทำให้ตัวของผลิตภัณฑ์ตัวนี้เกิดความหลากหลายในการแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์ได้เช่นขนมปังแอปเปิลสตูโซอะไรอย่างเงี้ยนะคะวัตถุดิบที่เป็นสารเพิ่มคุณภาพตัวนี้จะช่วยปรับปรุงคุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ์เช่นบางตัวในการหมักขนมปังเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย3ขั้นตอน3วิธีก็คือ1ขั้นตอนเดียว2เป็นแบบขั้นตอนเดียวแบบใส่สารเสริม3เป็นแบบ2ขั้นตอนทีนี้ในการใส่สารเสริมเข้าไปตัวนี้ค่ะจะช่วยทำให้ขนมปังเนี่ย เกิดการขึ้นฟูหรือพองฟูเร็วขึ้นเพราะว่าจะช่วยลดระยะเวลาในการหมักเราได้เรียนรู้ในเรื่องของขนมปังที่เป็นกลุ่มของ yeast based product ไปแล้วนะคะในตอนนี้ค่ะเราก็จะมาเล่าในเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขนมปัง quick bake นะคะขนมปัง quick bake เนี่ยก็มีความต่างกันตรงที่ใช้สารเคมีกับใช้ยีสต์ในการขึ้นฟูทีนี้มาดูกันว่าในตัวของผลิตภัณฑ์ที่เป็นความรู้ของตัวยีสต์เบสโปรดักต์เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยขั้นตอนอะไรบ้างอันแรกนะคะเราจะต้องเริ่มจากการที่เราชั่งตวงส่วนผสมให้ครบก่อนค่ะประเด็นที่สองค่ะให้เราเลือกวิธีการผสมนะคะในการทำขนมปังเนี่ยมันสามารถทำได้แบบขั้นตอนเดียวก็จะมีอีก2แบบอีกขั้นตอนเดียวแบบไม่ใส่สารเสริมกับขั้นตอนเดียวแบบใส่สารเสริมถ้าเป็นขั้นตอนเดียวแบบใส่สารเสริมเราจะเรียกขั้นตอนแบบทุ่นเวลาทำไมถึงเรียกขั้นตอนนี้แบบทุ่นเวลาเพราะเราใส่สารเสริมเข้าไปค่ะเมื่อเราตีส่วนผสมจนเกิดโดหรือเกิดฟิล์มเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าตัวผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใส่สารเสริมจะต้องพักแป้งก่อน1ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าใส่สารเสริมเนี่ย10นาทีสามารถที่จะขึ้นรูปร่างได้เลยกระบวนการต่อไปค่ะเราก็จะต้องเกิดจากการขึ้นรูปร่างนะคะในแป้งขนมปัง1ชนิดค่ะสามารถที่จะขึ้นรูปร่างได้หลายแบบเลยว่าจะเป็นกลมเป็นลีเป็นรูปโรเป็นรูปพระจันทร์ขึ้นเสี้ยวเปลี่ยนไส้เปลี่ยนอะไรก็ได้นะคะเขาเรียกว่าเหมือนแป้ง1โลอ่ะสามารถทำได้20ชนิดก็ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบรองที่เราจะนำมาใช้แล้วก็เปลี่ยนชื่อไปตามนั้นเช่นถ้าเราเอามาทาช็อกโกแลตแล้วโรยด้วยตัวอัลมอนด์เราจะเรียกตัวนี้ว่าชินนามอนโลนะคะการตกแต่งก็ตกแต่งให้สวยงามค่ะก่อนที่จะนำไปอบ
นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำไปอบขนมปังขนมปังจะต่างจากตัวผลิตภัณฑ์อื่นๆนิดนึงค่ะตรงที่ว่า1เราจะใช้เวลาอบเขาไม่นานประมาณ15นาทีค่ะก็จะสุกละก็ขึ้นอยู่กับชิ้นหรือกับขนาดแต่ว่าไฟเนี่ยจะอยู่ที่170องศาขึ้นไปนะคะหลังจากนั้นค่ะก็นำมาทำให้เย็นค่ะแล้วก็พักไว้บนตะแกรงนะคะแล้วก็พอหลังจากทำที่เย็นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนำไปเก็บรักษาทีนี้พอมาถึงในเรื่องของตัว yeast based product ตัวนี้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้เนื่องจากขนมปังเนี่ยจะมีลักษณะที่

อันแต่เราต้องการให้ตัวผลิตภัณฑ์ของเขาเกิดความนุ่มใช่ไหมทีนี้พอตัวผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยถ้าเราอยากให้เขาเกิดความนุ่มเนี่ยเราจะต้องเก็บในภาชนะที่ปิดสนิทไม่มีลมเช่นอาจจะเก็บในถุงซีลในถุงพลาสติกแต่ไม่นิยมให้นำเป็นกล่องแล้วมีอากาศเข้าบริเวณด้านข้างขนมปังก็จะแห้งเนาะเหมือนได้มีโอกาสไปดู YouTube รายการหนึ่งมีขนมปังเจ้าหนึ่งค่ะที่ใช้ผู้สูงอายุทำอยู่ร้านอยู่แถวลาดพร้าวเขาจะบอกว่าเขาอะใช้วิธีโบราณในการห่อขนมปังก็คือตัดถุงพลาสติกที่เป็นถุงร้อน 6x9 ตัวนี้ค่ะแล้วก็ห่อตัวผลิตภัณฑ์ขนมเขาบอกว่าการห่อวิธีโบราณแบบนี้สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือช่วยให้ลมหรืออากาศไม่เข้าไปในขนมแล้วลักษณะของขนมเนี่ยจะอยู่ได้นานนะคะก็ทีนี้ก็ขึ้นอยู่อีกว่าวัตถุประสงค์ของผู้ขายต้องการอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับเจตนาค่ะว่าจะขายระยะสั้นระยะยาวเก็บรักษานานไหมนะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้กระบวนการในการทำผลิตภัณฑ์ขนมปังลีนมีไทโดทั้ง9ขั้นตอนแล้วค่ะทีนี้เราก็จะเริ่มจากการผลิตแล้วค่ะเราจะเริ่มจาก1การเตรียมส่วนผสมเราจะต้องชั่งส่วนผสมให้ถูกต้องและแม่นยำค่ะ2เราจะต้องเตรียมถาดอบหรือพิมพ์หรือเตาอบให้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะหลังจากที่เราขึ้นรูปเรียบร้อยแล้วนะคะ3ก็คือเตรียมส่วนผสมให้พร้อมแป้งยีสต์น้ำตาลคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะผสมส่วนผสมที่เป็นของเหลวได้แก่น้ำน้ำตาลหรือว่าสารแต่งกลิ่นแต่งรสอื่นๆเนี่ยจนเข้ากันดีนะคะหลังจากนั้นในขั้นตอนที่5ถึงจะใส่ไขมันเนยมาการีนหรือเนยขาวขึ้นอยู่ที่แต่ละสูตรให้เลือกชนิดใดชนิดหนึ่งนะคะทีนี้เมื่อสักครู่ได้เล่าไปถึงขั้นตอนรวมๆแล้วทีนี้มาดูภาพค่ะในขั้นตอนที่1จะเห็นได้ว่าเราจะใส่ส่วนผสมของของแห้งลงไปหมดเลยนะคะในขั้นตอนที่2ค่ะ เราจะเทใส่ของแห้งแล้วก็ใส่น้ำจนหมดขั้นตอนที่3ค่ะเราจะใส่ไขมันนะคะทีนี้เวลาเราจะทำในการทำขนมปังทุกๆชนิดค่ะเราจะต้องชั่งตวงวัดเนี่ยโดยแบ่งในเรื่องในส่วนผสมของของแห้งของเหลวขอโทษค่ะในของแห้งของเหลวไขมันออกเป็น3ส่วนนะคะทีนี้ในการนวดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนเดียว2ขั้นตอนหรือแบบทุ่นเวลานะคะทั้ง3ขั้นตอนนี้สามารถที่จะใช้วิธีเดียวกันในการนวดได้ใช้เทคนิคโดยการใช้วิธีเดียวกันแต่จะต่างกันที่เวลาพักแป้งเท่านั้นเองนะคะหลังจากที่เราใส่ส่วนผสมไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเมื่อใส่ของแห้งไปแล้วใส่น้ำลงไปในส่วนที่2แล้วนะคะนวดไปสักพักค่ะจนส่วนผสมรวมตัวกันดีมีลักษณะแห้งขั้นตอนนี้ค่ะเราเรียกว่าพิปอัพสเตจเพราะเนื่องจากว่าเวลาเราใส่ไปแล้วเนี่ยแป้งอ่ะแค่ดูดน้ำไม่มีแป้งแล้วแต่ยังไม่เป็นก้อนโดเราก็จะผสมต่อไปเรื่อยๆค่ะจนเริ่มแห้งไม่ติดอ่างจะสังเกตว่าแป้งจะมีลักษณะเนียนขึ้นนะคะเราจะใช้เวลา10ถึง15นาทีในการนวดในขั้นตอนนี้ค่ะเราเรียกว่า clean up stage นะคะพอขั้นตอนที่5ค่ะเราจะแผ่แป้งออกเป็นลักษณะเป็นฟิล์มบางๆในโดเนี่ยอาจจะมีลักษณะเนียนเนาะไม่ติดภาชนะเราจะสังเกตอ๋อถ้าเราทำไปอย่างเงี้ยจะสังเกตว่าอ๋อมันเป็นฟิล์มได้แล้วเนาะขนมปังจะเหนียวหรือนุ่มเนี่ยขึ้นอยู่กับไอตัวฟิล์มที่เราเช็คถ้าเราใจร้อนค่ะนำแป้งออกมาก่อนที่จะได้เป็นฟิล์มหรือเป็นก้อนโดที่เนียนเหมือนหน้าเด็กแบบนี้ค่ะก็มันก็จะทำให้ตัวขนมปังเนี่ยมีเนื้อสัมผัสที่แข็งกระด้างนะคะพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยในกระบวนการทำขนมปังขั้นก่อนตอนเดียวอะค่ะหรือ2ขั้นตอนหรือทุ่นเวลาจะต่างกันในกระบวนการที่6ที่7และที่8ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะในกระบวนการที่7เนี่ยเราต้องเริ่มแต่นวดไล่อากาศพักแป้งให้ขึ้นเป็น2เท่านะคะในขั้นตอนนี้เราจะต้องพักถึง40นาทีนะคะเพื่อให้ยีสต์ไปกินกับน้ำตาลแล้วปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาค่ะพอเมื่อยีสต์ปล่อยก๊าซแล้วจะเกิดอะไรขึ้นขนมปังก้อนจะโตขึ้นเป็น2เท่านะคะหลังจากนั้นค่ะให้เรานวดไล่อากาศอีกครั้งโดยใช้มือเนี่ยกดให้อากาศออกไปข้างๆเนาะพอไล่อากาศออกไปหมดแล้วค่ะเราก็จะหมักครั้งที่2อีก15นาทีนะคะในขั้นตอนนี้เราต้องการจะให้อากาศเข้ามาอีกครั้งนะคะเพื่อจะได้ปรับปรุงเนื้อสัมผัสของขนมให้มีโพรงอากาศหรือมีลักษณะที่ละเอียดขึ้นมากขึ้นหลังจากนั้นค่ะเราก็จะนำตัวก้อนโดหรือตัวแป้งโดเนี่ยไปแบ่งตามน้ำหนักที่ต้องการแล้วก็คลึงไล่อากาศแล้วก็ขึ้นรูปตามที่เราต้องการค่ะตัวต่อไปค่ะในการนวดผสม
ขนมปังที่เป็น

ขั้นตอนหรืออันนี้จะเป็นในกลุ่มของตัวสปันโดนะคะทีนี้ในตัวสปันโดเนี่ยมันจะต่างจากเมื่อสักครู่นิดนึงเนาะในวิธีการนี้เนี่ยจะเกิดความล่าช้าในการที่เราจะต้องหมักสปันโดก่อนนะคะเราจะต้องหมักเอาไว้1ชั่วโมงจนตัวนี้เป็นโดหรือชาวบ้านเรียกกันว่าเป็นเชื้อในการทำขนมปังจะมีลักษณะนิ่มๆนะคะเราจะต้องชั่งส่วนผสมตามตำรับค่ะแล้วคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเนี่ยใส่ตั้งแต่ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5นะคะใส่ทั้งหมดเลยค่ะเริ่มจากใส่ของแห้งเทน้ำลงไปนะคะพอขั้นตอนที่3ตามภาพค่ะเราจะต้องคนส่วนผสมให้ทั้งหมดจนแป้งดูดซับน้ำจนหมดแล้วก็จะได้เป็นเหนียวๆเป็นฟิล์มเหนียวๆเป็นแป้งเหนียวๆนะคะพอเวลาผ่านขึ้นไปชั่วโมงนึงเนี่ยถ้าสังเกตในภาพที่4หรือในภาพที่5นะคะเมื่อยีสต์ไปกินน้ำตาลเต็มที่จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแต่กระบวนการนี้เราจะสังเกตได้ว่ามันไม่ได้ผ่านกระบวนการนวดค่ะพอเมื่อใดที่ไม่นวดปุ๊บมันจะไม่เกิดกลูเตนเกิดขึ้นมันก็เลยจะเป็นยีสต์หรือเป็นเนื้อนิ่มๆเป็นเจลนิ่มๆที่นำมาใช้ในการผลิตขนมปังตัวนี้เราเรียกว่าตัวสปันโดที่จะเป็นเชื้อเริ่มต้นนะคะในการที่จะทำขนมปัง2ขั้นตอนพอขั้นตอนต่อไปค่ะจะเป็นขั้นตอนของการผสมเหมือนที่ได้เล่าไปในเรื่องของขนมปังขั้นตอนเดียวในสไลด์ตั้งแต่ต้นที่ผ่านมานะคะเริ่มแรกเนี่ยเราจะเริ่มทำขนมปังยีสต์เบียร์โดยใส่ของแห้งเห็นไหมเหมือนกันเลยใส่ของเหลวแล้วก็ใส่ไขมันนะคะแต่ตัวที่มีเพิ่มในตัวนี้ขึ้นมาก็คือตัวโดหรือตัวแป้งโดที่เราทำเมื่อสักครู่เราจะมาใส่ในขั้นตอนที่3นะคะหลังจากนวดไปเรื่อยๆค่ะเราก็จะเติมไขมันลงในส่วนผสมประมาณ10ถึง15นาทีจนก้อนโดมีลักษณะเนียนเนาะไม่ติดกับภาชนะนะคะหลังจากนั้นพอนวดไปเรื่อยๆก็จะเกิดฟิล์มนะคะแล้วก็เอามาคลึงเป็นก้อนกลมค่ะพักไว้10นาทีเพื่อให้โดขึ้นเป็น2เท่าหรือยีสต์กินน้ำตาลในโดแล้วยีสต์ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะคะหลังจากนั้นก็นำมานวดไล่อากาศแล้วก็นำมาขึ้นรูปตามที่เราต้องการทีนี้พออันที่3แล้วค่ะตัวนี้แล้วค่ะเป็นขนมปังทุ่นเวลาจะสังเกตได้ว่าวิธีการทำในอันที่1ในภาพเนี่ยก็จะเริ่มจากใส่ของแห้งใส่ของเหลวเติมไขมันแต่ในขั้นตอนที่4จะเห็นไหมคะว่ากระบวนการตรงนี้ไม่เหมือนกันในขั้นตอนที่4เนี่ยถ้าเป็นการตีโดยเราใช้สารเสริมเข้าไปช่วยในปริมาณ1ช้อนชาหรือประมาณ10กรัมต่อน้ำหนักแป้ง1กิโลเนี่ยค่ะจะทำให้เราทุ่นระยะเวลาในการหมักมากขึ้นนะคะแต่ถ้าเรามองในเรื่องของเวลาสามารถประหยัดเวลาได้มากขึ้นแต่ถ้าเราคำนึงถึงต้นทุนในการผลิตเผื่อเราผลิตเป็นวันนึงเป็นตันอย่างเงี้ยถ้าเราใช้เวลาในการหมักมากขึ้นต้นทุนของการใส่สารเสริมหรือการควบคุมเนื้อสัมผัสของขนมปังเนี่ยก็อาจจะประหยัดเวลามากขึ้นแล้วก็ประหยัดเงินมากขึ้นนะคะที่ในการตัดก้อนโดเนี่ยเราก็เริ่มจากเป็นคึงก้อนกลมก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวก็นำมาไล่อากาศแล้วก็ขึ้นรูปเป็นรูปต่างๆตามที่เราต้องการทีนี้มาถึงชาร์ตนี้ค่ะชาร์ตนี้จะเป็นชาร์ตที่สรุปขั้นตอนการผลิตทั้งหมดตั้งแต่ที่ได้พูดมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการผสมแบบขั้นตอนเดียวก็จะเริ่มจากการที่ผสมของแห้งของเหลวไขมันแล้วหมักขึ้นให้เป็น2เท่าขั้นตอนที่2ค่ะจะเป็นการผสมแบบ2ขั้นตอนนะเราก็จะมีส่วนผสมของสปันที่เราทิ้งไว้ใน1ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นแป้งยีสต์น้ำหรือน้ำตาลบวกกับของแห้งแล้วก็ของเหลวนะคะแล้วก็ตัวไขมันแล้วหมักให้ขึ้นเป็น2เท่าแบบทุ่นเวลาค่ะจะมีของแห้งของเหลวสารเสริมคุณภาพไขมันแล้วก็หมักให้ขึ้นเป็น2เท่านะคะทีนี้ทั้งหมดจะเห็นว่าจะมีตัวลูกศรสีแดงนะคะโยงมาที่ตัวกล่องสีฟ้าในตัวนี้เป็นการขึ้นรูปค่ะในการผลิตขนมปังเราสามารถเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งได้ตามเหตุตามปัจจัยที่เกิดขึ้นณเหตุการณ์นั้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราใช้กระบวนการหมักตามวิธีการใดวิธีการหนึ่งเราสามารถเลือกที่จะนำมาตัดแป้งตามน้ำหนักแล้วก็นำมาคลึงกลมแล้วพับไว้15นาทีแล้วถึงจะขึ้นรูปร่างได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการขึ้นรูปร่างของขนมปังค่ะถ้าเป็นทรงลีทรงกลมทรงยาวตัวนี้เราเรียกว่าขนมปังปอนนะคะการตกแต่งเนี่ยเราอาจจะนี่เป็นเพเซลเนาะตกแต่งหน้าด้วยธัญพืชหรือตัวผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ตามที่เหมาะสมตามวัตถุดิบหลักหรือตามวัตถุดิบรองที่เรามีทีนี้ค่ะเป็นขั้นตอนของการผลิตขนมปังลินมิไทโดในตัวอย่างของสไลด์วันนี้ที่จะมาพูด

ูดให้ทุกท่านฟังเนี่ยเราก็เริ่มตั้งแต่กระบวนการขึ้นรูปนะคะขึ้นรูปทำรูปร่างจนครบแล้วหมายถึงว่าขึ้นรูปเป็นรูปลีพักแล้วพูบแล้วเข้าถึงกระบวนการหมดแล้วค่ะเราก็จะนำมาอบนะคะทีนี้ในการอบตั้งแต่แรกบอกแล้วว่ามันต้องมีการสตรีมน้ำนะคะเมื่อใดที่เราสตรีมน้ำเนี่ยก็จะทำให้เปลือกขนมปังของเราเนี่ยมีลักษณะผิวแข็งแต่ก่อนที่เราจะนำไปอบให้เกิดตัวขนมปังนั้นมีผิวแข็งค่ะเราจะต้องเช็คก่อนว่าคุณภาพของโดที่เราจะนำเข้าไปอบเนี่ยโดยใช้นิ้วค่ะจิ้มลงไปที่เนื้อของขนมปังหากเกิดรูตรงกลางตามรอยนิ้วเนี่ยแล้วไม่ดันกลับออกมาตามนิ้วเนี่ยแสดงว่าโดที่เรานำเข้าอบเนี่ยสามารถใช้ได้แล้วทีนี้การเกิดลายขนมปังในภาพที่3ตัวนี้ค่ะมันเกิดจากการที่เราทำให้เกิดลวดลายโดยอาจจะใช้มีดโกนคมๆในการกรีดนะคะเน้นย้ำต้องเป็นมีดโกนที่คมเพื่อจะทำได้ทำให้เกิดลวดลายที่เกิดความสวยงามมากขึ้นนะคะแล้วก็จะพ่นไอ้น้ำในช่วง 2-3 นาทีแรกนะคะก่อนที่จะสู่กระบวนการที่ระหว่างไอ้น้ำของอุณหภูมิที่สูงในการอบเนาะอบ170-180เพื่อต้องการให้เปลือกแข็งเนี่ยทำงานกับตัวยีสต์ที่กระบวนการหมักของโดจนเกิดเป็นผิวขนมปังขึ้นมาเมื่อเราทำขนมปังเสร็จแล้วค่ะเราผ่านกระบวนการอบแล้วเราจะต้องนำขนมปังเข้าสู่กระบวนการหรือขั้นตอนที่6ก็คือเอาขนมปังออกจากเตาอบในขณะร้อนนะคะจะสังเกตว่าขนมปังเนี่ยของลักษณะของตัวลินมีไทโดหรือตัวขนมปังฝรั่งเศสตัวนี้ค่ะเมื่อเรานำมาออกจากเตาอบแล้วเนี่ยจะทำให้เปลือกขนมปังเนี่ยมีผิวแข็งและเนื้อสัมผัสนุ่มแต่เมื่อพอเราปล่อยไปในระยะเวลาที่นานมากขึ้นค่ะก็ผิวขนมปังก็จะมีลักษณะของการอ่อนนุ่มเล็กน้อยเป็นธรรมดาที่เขาสัมผัสกับอากาศหรือว่าเป็นลักษณะที่ปรากฏไม่เหมือนเดิมตั้งแต่ครั้งแรกที่ออกจากเตาอบวิธีการก็คือเมื่อจะใช้อะค่ะก็อยากจะให้ทุกท่านเอาลองไปอบเพิ่มในลักษณะของที่เป็นเตาลมร้อนนะคะก็จะทำให้ตัวผลิตภัณฑ์นั้นกรอบมากนะคะเวลาเก็บขนมปังเราจะต้องเก็บขนมปังในภาชนะที่ปิดสนิทเนาะป้องกันการซึมผ่านของไอ้น้ำเพื่อจะทำให้ขนมปังเนี่ยสามารถอยู่ได้นานในบางท่านใจร้อนอะขนมปังเนี่ยบางทีเรายกออกมาแล้วเนี่ยเราอาจจะมาเป่าด้วยพัดลมทีนี้เวลาเป่าด้วยพัดลมค่ะผิวของลมก็จะโดนฉาบแค่ผิวหน้านะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงเนื้อสัมผัสของขนมได้ก็คิดว่าเย็นแล้วค่ะพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นำไปใส่ในถุงของถุงพลาสติกนะคะแล้วก็ปิดถุงสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเกิดเป็นไอน้ำขึ้นมาค่ะที่เกาะอยู่ที่บริเวณของถุงขนมผลที่ตามมาคือเมื่อใดที่ค่าความชื้นของตัวของตัวน้ำหรือตัวไอ้น้ำที่ออกมาค่ะก็จะทำให้ตัวผิวของขนมปังเนี่ยแห้งมากขอโทษผิวขนมปังนี่แฉะมากขึ้นแล้วก็จะเกิดการเป็นเชื้อราเพิ่มขึ้นก็ทำให้เราเก็บไม่ได้นานแต่ถ้าเราใช้บรรจุภัณฑ์ในการเก็บขนมปังที่มีอากาศซึมเข้าไปเราก็จะได้ขนมปังที่มีผิวแห้งและกรอบนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพของกรณีศึกษาในการทำขนมปังฝรั่งเศสค่ะภาพทางด้านขวานะคะภาพขนมปังฝรั่งเศสตัวนี้จะเป็นลักษณะของการใช้แป้งพวกแป้งไลเลหรือตัวแป้งที่เป็นโฮลวีทที่เป็นแป้งที่เสริมตัวผลิตภัณฑ์ขึ้นมาให้มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการกรีดที่ผิวหน้าแล้วก็มีการโรยหน้าเล็กน้อยค่ะมันก็เลยจะทำให้สีขนมปังของอันนี้จะมีลักษณะเข้มกว่าขนมปังที่ขายอยู่ตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะในประเทศไทยตัวต่อไปค่ะการผลิตขนมปังลินมีไทโดค่ะจะเป็นกลุ่มของขนมปังฝรั่งเศสก็เริ่มตั้งแต่ใส่ส่วนผสมของแป้งสาลีนะคะใช้แป้งสาลีที่มีโปรตีนสูงมีเกลือมียีสต์มีไม่มีส่วนผสมของนมผงหรือไม่มีส่วนผสมของอื่นๆเกิดขึ้นนะคะก็พอเมื่อเราซื้อมาแล้วเนี่ยจะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นขนมปังบาเกตที่อยู่ภาพทางด้านขวาเนื่องจากส่วนผสมเนี่ยมันมีแป้งสาลีมีแค่แป้งสาลีน้ำเกลือยีสต์เนาะแล้วก็มีไขมันอยู่เล็กน้อยค่ะขนมปังตัวนี้ก็จะค่อนข้างที่มีลักษณะกรอบและแข็งแต่ว่าเนื้อสัมผัสของข้างในเนี่ยจะนุ่มนะคะก็จะเน้นกลิ่นหอมที่เกิดจากการหมักของยีสต์มีรสเค็มเล็กน้อยจากเกลือค่ะเปลือกนอกที่ดีลักษณะที่ดีของขนมปังฝรั่งเศสจะต้องหนาและแข็งและข้างในกินแล้วจะเหนียวเหนียวนิดนึงนะคะถ้าเรากินแล้วข้างในนิ่มเนี่ยแสดงว่ามันผิดลักษณะแล้วเหตุผล

ที่มันไม่สามารถที่จะนุ่มได้เนี่ยเพราะเนื่องจากอัตราส่วนของส่วนผสมถ้าในทางสมบัติทางเคมีหรือทางทำให้เกิดทางโครงสร้างของขนมปังเนี่ยเมื่อปริมาณไขมันน้อยหรือว่าน้ำตาลน้อยเนี่ยมันก็จะไม่เพียงพอต่อการปรับปรุงคุณภาพของเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ให้นุ่มและเปลือกที่จะไม่กรอบได้นะคะลักษณะที่ดีอีกนอกจากจะมีในเรื่องของรสชาติมีเรื่องของเนื้อสัมผัสแล้วเนี่ยมขนมปังที่เป็นขนมปังฝรั่งเศสหรือขนมปังบาเกตตัวนี้ค่ะจะต้องมีความยาวที่มีลักษณะคล้ายๆแท่งไม้นะคะหรืออยู่ที่ประมาณ65เซนติเมตรหรือประมาณ26นิ้วนะคะก็จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ประมาณ 5-6 เซนติเมตรทีนี้มาดูถึงวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตขนมปังแบบลีนมีไชโดค่ะก็เริ่มจาก1การเตรียมวัตถุดิบนะคะวัตถุดิบหลักก็จะมีแป้งสาลีมีสิ่งช่วยฟูมีสารให้ความหวานก็คือน้ำตาลนะคะน้ำตาลที่ใช้ในการทำขนมปังค่ะแนะนำเลยว่าควรจะเป็นน้ำตาลทรายเนาะไม่ควรจะใช้น้ำตาลไอซิ่งหรือไม่ควรจะใช้น้ำตาลป่นเพราะว่าน้ำตาลทรายตัวนี้ค่ะจะเป็นน้ำตาลซูโครสที่เมื่อเวลาเป็นอาหารของยีสต์แล้วเนี่ยเมื่อคายมาที่บริเวณเมื่อยีสต์ทานน้ำตาลเข้าไปแล้วเนี่ยหรือกินน้ำตาลในระหว่างการบ่มหรือการหมักเข้าไปแล้วเนี่ยเมื่อเขาคายตัวก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาที่ผิวหน้าขนมตัวนี้ค่ะก็จะทำให้ได้คุณภาพที่ต่างกันแต่ว่าอาหารหลักของเขาคือตัวน้ำตาลทรายตัวนี้แหละค่ะนะคะตัวต่อไปเกลือค่ะแล้วก็จะมีไขมันก็จะเป็นส่วนผสมที่เป็นส่วนผสมหลักเหมือนทั่วๆไปแล้วก็วัตถุดิบรองนะคะก็จะเป็นวัตถุดิบเสริมที่ใช้ในการตกแต่งนะคะไม่ว่าจะเป็นเกลือเม็ดเนาะเหมือนที่เรียกขนมปังเกลือเป็นงาเป็นข้าวโอ๊ตหรือเป็นธัญพืชอื่นๆก็สามารถที่จะใช้ได้หมดเลยนะคะทีนี้มาดูในการเตรียมส่วนผสมของวัตถุดิบค่ะก็จะมีส่วนผสมที่เป็นแป้งสาลีอยู่ประมาณ 3,000 กรัมนะคะยีสต์1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะมีไขมันหรือน้ำมันอยู่20กรัมสารให้ความหวาน25กรัมเกลือ1ช้อนชาค่ะแล้วก็จะมีธัญพืชต่างๆอุปกรณ์ที่ใช้ค่ะก็จะมีตาช่างช้อนตวงถัดอบพยางอ่างผสมตะแกรงพักขนมเครื่องตีผสมแล้วก็เตาไฟฟ้าค่ะทีนี้วิธีการทำค่ะก็จะเริ่มจากการชั่งตวงส่วนผสมนะคะตามตำรับแล้วก็ผสมของแห้งแป้งยีสต์น้ำเกลือเทรวมกันนะคะแล้วก็ผสมจนส่วนผสมให้เข้ากันดีนวดไว้ประมาณ15นาทีหรือนวดเป็นส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนที่บอกว่านวดจนเกิดลักษณะโดเป็นฟิล์มเนื้อเนียนแล้วคึงพอรู้สึกว่าโดเนื้อเนียนแล้วไม่ติดกับโถที่ตีค่ะลองหยิบแป้งมาเช็คดูถ้าแผ่บางๆแล้วเกิดลักษณะเป็นฟิล์มเนี่ยก็แสดงว่าขนมปังตัวนี้จะสามารถที่จะขึ้นรูปได้แล้วนะคะทีนี้หลังจากที่ส่วนผสมได้แล้วนะคะหลังจากที่แผ่เป็นฟิล์มบางแล้วนะคะพอมาถึงขั้นตอนที่5เนี่ยเราก็จะนำโดมาหมักอีก1.30 ชั่วโมงหรือว่าประมาณ 1-2 ชั่วโมงแล้วถึงจะนำมาไล่อากาศต่อประมาณ 15-30 นาทีค่ะจนโดขยายตัวเป็น2เท่าแล้วจึงนำมาตัดแป้งนะคะแล้วนำไปขึ้นรูปตามขนาดที่ต้องการและใช้มีดกรีดก่อนอบนะคะถ้าเราดูจากขั้นตอนการผลิตหรือวิธีการทำเนี่ยเราไล่ตั้งแต่สเต็ปที่1ค่ะขั้นตอนที่1นะคะเริ่มจากการชั่งส่วนผสมตามตำรับนะคะอันที่2ค่ะผสมส่วนผสมของแห้งแป้งยีสต์เกลือน้ำนะคะหลังจากนั้นก็นวดจนส่วนผสมของแห้งกับน้ำเข้ากันดีจนจากของแห้งกับน้ำที่มีลักษณะแยกเนาะแยกเป็นติดข้างโถเป็นลักษณะแฉะตีไปเรื่อยๆค่ะจนเกิดการรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันจนลักษณะเนียนแล้วนำมาหมักอีก 1.3 ชั่วอีก 1.30 ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงทีนี้ในข้อที่5ตัวนี้ค่ะถ้าเราดูจากสูตรแล้วเนี่ยกฎข้อที่5จะไปเชื่อมโยงกับกฎของข้อที่1ในการทำขนมปังขั้นตอนเดียวเมื่อใดที่เรานำโดที่นวดได้ที่แล้วนำมาหมักอยู่ในระหว่าง 1-2 ชั่วโมงก่อนที่จะนำไปขึ้นรูปหรือไม่มีสารเสริมนะคะตัวนี้จะอยู่ในขั้นตอนหรือทฤษฎีของการทำขนมปังขั้นตอนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามือใหม่ในการทำขนมปังเนี่ยอาจจะตกใจว่าเออเราไม่มีสารเสริมเนี่ยขนมปังจะสามารถขึ้นฟูได้ไหมขึ้นฟูได้ค่ะเราใช้ยีสต์ในการหมักหรือในการบ่มที่ทำให้เกิดขนมปังเกิดก้อนโดหรือว่ามีลักษณะชิ้นที่พองโตมากขึ้นหลังจากที่เรา
ได้เรียนรู้ในการทำขนมปังไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของสรุปผลหรือการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะในมือใหม่ที่หัดทำขนมปังสิ่งที่มีความสำคัญมากที่จะสามารถทำขนมปังให้ได้ดีหรือมีลักษณะได้ดี1จะต้องมีอุปกรณ์ที่พร้อมค่ะ2ท่านจะต้องเลือกซื้อยีสต์ที่ใช้ในการทำขนมปังเป็นนะคะยีสต์ที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปค่ะจะเป็นในกลุ่มของยีสต์แห้งสำเร็จรูปนะคะเราไม่รวมถึงกลุ่มของซาวโดที่จะหมักด้วยผลไม้นะคะยีสต์แห้งสำเร็จรูปตัวนี้ค่ะจะเป็นในเรื่องของยีสต์จืดกับยีสต์หวานทีนี้ในการทำขนมปังฝรั่งเศสตัวนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของยีสต์จืดเพราะว่าปริมาณของยีสต์จืดเนี่ยจะมีกำลังในการที่จะไปทำปฏิกิริยากับน้ำตาลที่ใส่ในขนมปังที่มีปริมาณไขมันน้อยเนาะแล้วก็มีน้ำตาลน้อยให้สามารถถ้าพูดภาษาแบบสามารถทำปฏิกิริยากับน้ำตาลได้หมดอะแล้วไม่คายส่วนที่เหลือมาบริเวณผิวหน้าถึงจะทำให้ขนมปังฝรั่งเศสหรือขนมปังเปลือกแข็งตัวนี้ประสบความสำเร็จได้ดีนะคะแป้งสาลีที่ใช้เนี่ยควรจะเป็นแป้งสาลีที่มีโปรตีนสูงประมาณ 12-13% เพื่อจะสร้างกลูเตนที่แข็งแรงและสามารถยืดหยุ่นได้ดีช่วยทำให้ขนมปังฟูและคงรูปได้ดีปัจจัยของท่านผู้ชมที่ไม่ได้คำนึงถึงหมายความว่าอาจจะเข้าใจผิดหรือเกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือกใช้แป้งสาลีในการที่จะผลิตขนมปังตัวนี้ค่ะถ้าเราไปเอาแป้งที่มีโปรตีนต่ำมาใช้พอเราตีไปนานๆนะคะแป้งที่มีโปรตีนต่ำเนี่ยจะเกิดปริมาณของกลูเตนหรือมีปริมาณของคอลีนที่อยู่เมื่อใส่น้ำไปแล้วพอตีไปเรื่อยๆค่ะพอโปรตีนของแป้งน้อยเนี่ยมันก็จะทำให้ไม่เกิดกลูเตนหรือเกิดฟิล์มหรือโครงสร้างของเนื้อสัมผัสของขนมปังที่ดีนะคะตัวต่อไปคือน้ำค่ะน้ำที่เราใช้เนี่ยเราควรจะใช้น้ำเย็นเพราะว่าน้ำเย็นเนี่ยจะช่วยควบคุมอุณหภูมิในการหมักแป้งหรือตีแป้งที่ทำให้ยีสต์เนี่ยทำงานได้อย่างช้าลงนะคะจะทำให้แป้งเนี่ยเกิดการพัฒนากลูเตนหรือสร้างโครงสร้างของกลูเตนเนี่ยได้ช้าแล้วจะทำให้การเจริญเติบโตของยีสต์ช้าในระหว่างที่เราทำงานนะคะการรีดแผ่นเป็นแท่งยาวหรือรีดแป้งเป็นแท่งยาวในการทำขนมปังฝรั่งเศสเนี่ยเราควรจะรีดบนผ้าลินินหรือพิมพ์ลอมพิมพ์ลอนๆพิมพ์ยาวๆเหมือนภาพเมื่อสักครู่อะค่ะเพื่อจะรักษาขนมปังได้ดีนะคะทีนี้พอเวลาเราอบไปแล้วอะค่ะเราจะขึ้นพบว่าขนมปังมีฟองอากาศใหญ่หรือมีก้อนหรือมีรูปทรงที่ไม่ได้ตามลักษณะทั่วไปก็แสดงได้ว่าเราอาจจะหมักหรือเราอาจจะพูฟนานเกินไปนะคะก็จะทำให้เกิดการเสียลักษณะหรือเสียรูปทรงได้นะคะขนมปังเนื้อแน่นเกินไปเราอาจจะพูฟสั้นเกินไปค่ะยีสต์น้ำตาลทำงานไม่เต็มที่ทำให้เกิดฟองอากาศหรือเนื้อสัมผัสของขนมเมื่อไปสัมผัสกับไอ้น้ำในระหว่างที่เราอบขึ้นไปค่ะจะเกิดการพองตัวที่ไม่สัมพันธ์กันนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยก็จะทำให้ก้อนโดมีปัญหาพอก้อนโดมีขนาดที่เล็กลงค่ะก็จะทำให้เนื้อขนมปังแน่นนะคะทีนี้นอกจากปัญหาที่เราได้คุยไปเมื่อสักครู่แล้วอะค่ะในการทำขนมปังเนี่ยเราสามารถสร้างสรรค์เป็นรูปแบบต่างๆได้นะคะในกรณีที่เป็นขนมปังบาเก็ตเราอาจจะตัดเป็นรูปกลมก็ได้เป็นรูปลีก็ได้หรือเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะทีนี้เราจะพบว่าในอุตสาหกรรมเบเกอรี่หรือในอุตสาหกรรมทั่วๆไปอะค่ะไอตัวขนมปังตัวเนี้ยเรามักจะมีพิมพ์ลูที่รองนะคะไอตัวลูของพิมพ์ตัวเนี้ยค่ะหรือพิมพ์ที่เป็นรูเล็กๆค่ะเพื่อให้ไอ้น้ำเนี่ยผ่านมาที่รูแล้วทำให้เปลือกของขนมปังเนี่ยกรอบมากขึ้นนะคะทีนี้เราจะข้ามไปดูในกลุ่มของขนมปังต่อไปเลยค่ะจะเป็นลักษณะของกลุ่มของขนมปังเวียนนาหรือตัววายเบทนะคะตัวนี้เนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆบาเกตมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มฟูแล้วมีกลิ่นหอมเนื้อแล้วมีลักษณะหวานมันมากกว่านะคะเนื่องจากว่าจะมีในส่วนผสมของไขมันและน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นนะคะจุดเด่นของขนมปังตัวนี้จะมีลักษณะนุ่มฟูหรือว่าหอมเนยและละลายในปากนะคะกลิ่นที่หอมเนี่ยจะมาจากเนยหรือไขมันที่มีปริมาณที่มากขึ้นทีนี้มาดูวัตถุดิบค่ะวัตถุดิบที่ใช้ทำเนี่ยก็จะเหมือนกับตัววัตถุดิบที่ทำตัวขนมปังที่ได้พูดไปในสไลด์ก่อนหน้านี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยวัตถุดิบหลักหรือวัตถุดิบรองนะคะ
ขั้นตอนก็จะเป็นขั้นตอนที่เหมือนกันค่ะจะมีส่วนผสมของของแห้งนะคะแล้วก็จะมีในส่วนผสมของไขมันแล้วก็ของเหลวนะคะแล้วก็มีส่วนผสมที่ใช้ในการแต่งหน้าอุปกรณ์ก็จะมีตาช่างช้อนตวงถัดอบพายยางอ่างผสมตะแกรงพักขนมแล้วก็ตะก้อพายยางค่ะเพื่อใช้สำหรับในการคนส่วนผสมให้เข้ากันทีนี้อุปกรณ์เนี่ยในการทำขนมปังเราสามารถใช้ชุดเดียวกันได้เลยนะคะแต่ต่างกันที่วิธีการตีทีนี้มาดูวิธีการในการตีส่วนผสมค่ะในขั้นตอนการผลิตของอันนี้เนี่ยเราจะเริ่มจากผสมของแห้งก่อนเนาะขั้นตอนที่หนึ่งในสไลด์นี้นะคะเราจะเริ่มจากผสมของแห้งก่อนสารช่วยฟูยีสต์ผสมให้เข้ากันจนส่วนผสมเข้ากันดีหลังจากนั้นค่ะเราจะมาละลายเกลือน้ำตาลไข่ให้เข้ากันจะสังเกตได้ว่าในส่วนผสมที่ได้เล่าให้ฟังเนี่ยเราจะแยกเกลือออกจากยีสต์เราจะแยกเกลือออกจากยีสต์นะคะแล้วก็คนให้เข้ากันหลังจากนั้นเข้าสู่กระบวนการนวดเหมือนกันเลยค่ะแล้วก็พักให้ขึ้นฟู30นาทีแล้วก็นำมาขึ้นรูปให้เกิดเป็นขนมปังที่มีก้อนสั้นลงแล้วก็ใช้มีดโกนกรีดนะคะให้เกิดลวดลายดังกล่าวนะคะทีนี้ในส่วนของปัญหาในการทำก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกันกับเมื่อสักครู่ที่กล่าวมาค่ะว่าเราจะต้องระวังตั้งแต่การผสมการขึ้นรูปการอบการดูก้อนโดให้ดีนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปของตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นในกลุ่มของขนมปังเวียนนาค่ะอันนี้เป็นเอกสารอ้างอิงนะคะที่ใช้ในการสรุปตัว PowerPoint ชุดนี้ที่ได้มานำเสนอให้ทุกท่านฟังนะคะสุดท้ายแล้วค่ะจะเป็นหนังสือที่อ่านแล้วค้นคว้าเพิ่มเติมนะคะถ้าเกิดต้องการจะค้นคว้าเพิ่มเติมเนี่ยสามารถที่จะไปเลือกดูหนังสือทั้ง5เล่มนี้ได้หรือเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับขนมปังที่เป็นกลุ่มของ Yeast Based Product ทั่วไปก็สามารถใช้ได้หมดเลยค่ะก็ในวันนี้นะคะก็ขออนุญาตจบการที่จะมานำเสนอหรือมาเล่าสู่กันฟังในส่วนของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำขนมปังยีสต์เบสในกลุ่มของ Lean Mithaido นะคะในตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวจะพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญยนุชผู้ระหงนะคะจะมาแชร์ประสบการณ์หรือจะมาเล่าเรื่องให้กับทุกท่านฟังในเรื่องของกลุ่มของขนมปังชนิดนุ่มเดี๋ยวทุกท่านจะได้รับฟังและจะพบว่าความแตกต่างของปริมาณและไขมันและน้ำตาลหรือของการเลือกใช้ยีสต์ก็จะทำให้ลักษณะของขนมปังเปลี่ยนแปลงไปค่ะในวันนี้ก็ขอสวัสดีและขอบคุณทุกท่านค่ะแล้วเชิญพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิสาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การติดตั้งและเดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศระบบปรับอากาศในรถยนต์จะมีตัวควบคุมระบบต่างๆทั้งหมดภายในรถยนต์ซึ่งก็จะมีสวิตช์ควบคุมอยู่หลายส่วนด้วยกันทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิควบคุมความเร็วพัดลมได้การเตรียมอุปกรณ์เดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศเทอร์โมสตัตสวิตช์พัดลมสวิตช์ควบคุมแรงดันสายวงจรไฟฟ้าตามแบบและรุ่นของระบบปรับอากาศวงจรพื้นฐานของระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศรถยนต
2: ์ภายในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ระบบก็คือมีระบบวงจรสารทำความเย็นแล้วก็เป็นระบบวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับอันนี้วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีหลักการทำงานดังต่อไปนี้นะครับก็คืออันดับแรกนะครับไฟ12โวลต์ตรงนี้นะครับคือเราจะต่อมาจากสวิตช์กุญแจนะครับก็อาจจะเป็นตำแหน่ง ACC หรือตำแหน่งออนนะครับคือไฟนี้ก็จะวิ่งผ่านมาที่ฟิวนะครับฟิลเราจะใช้ขนาดสักกี่แอมป์ก็จะขึ้นอยู่กับการใช้ไฟของอุปกรณ์ในวงจรนั้นๆนะฮะก็อาจจะเป็น10แอมป์เป็น15แอมป์นะก็ขึ้นอยู่กับนะครับแต่ไฟเส้นนี้ก็จะเดินทางมาที่สวิตช์พัดลมนะครับที่สวิตช์พัดลมขณะนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเร็วสุดนะครับก็เวลาเราเปิดสวิตช์พัดลมมาตำแหน่งเร็วนะครับไฟก็จะวิ่งฮะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยนะครับก็วิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยโดยไม่ได้ผ่านความต้านทานนะครับพัดลมก็จะทำงานจังหวะแรงนะครับแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็ไฟก็จะวิ่งไปที่เทอร์โมสตาร์ทนะครับตัวเทอร์โมสตาร์ทก็เป็นมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมินะครับก็จะนะฮะควบคุมอุณหภูมิก็ถ้าเกิดอุณหภูมิภายในห้องโดยสารยังไม่ได้หน้าสัมผัสก็ยังถูกต่ออยู่นะพอถูกต่ออยู่ไฟก็วิ่งไปเลี้ยงที่ชุดแมกเนติกคัตนะครับพอชุดแมกเนติกคัตทำงานก็เท่ากับว่าคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานด้วยชุดแมกเนติกคัตนะครับของคอมเพรสเซอร์นะครับประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะฮะคือที่เราเห็นเป็นสีแดงตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นสเตเตอร์สเตเตอร์ก็คือเป็นขดลวดนะครับขดลวดอันที่เราเห็นเป็นสีเหลืองๆก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวโรเตอร์เป็นล่องฉุดสายพานนะซึ่งเราจะเอาสายพานเข้ามาคล้องส่วนแผ่นหน้าสุดก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผ่นเพเชอร์เพจหรือแผ่นอัดนะฮะหรือที่เราเรียกทั่วๆไปคือเป็นหน้าคัดนะครับก็คือหลักการทำงานก็คือว่าถ้าเกิดมีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับขดลวดเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นนะครับก็จะดึงให้แผ่นอัดตัวนี้ติดเข้ากับตัวโรเตอร์นะครับถ้าเกิดตัวแผ่นอัดติดกับตัวโรเตอร์เมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันถ้าเกิดเรามีสายพานก็จะฉุดให้เกิดการหมุนนะถ้าเกิดแผ่นอัดเกิดการหมุนก็แสดงว่าชิ้นส่วนภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานก็จะมีการดูดอัดสารทำความเย็นแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่มีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับแผ่นอัดตัวนี้ก็จะจากออกจากตัวโรเตอร์ตัวโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉย นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะฮะเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นมันก็จะดึงให้แผ่นอัดเนี่ยนะติดกับตัวโรเตอร์แล้วก็จะหมุนไปพร้อมๆกันนะพอหมุนไปพร้อมๆกันนะฮะก็พอแผ่นเพชเชอร์เพลทหมุนนะครับก็จะทำให้ตัวภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะครับเพราะว่าที่แผ่นเพชเชอร์เพลทอ่ะเขาจะล็อกเข้าไปกับที่แกนของเพาคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับก็เลยจะหมุนตามกันไปนะถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางนะฮะก็เปรียบเสมือนว่าตรงนี้ก็ถูกบิดมาอยู่ตำแหน่งกลางนะครับไฟก็จะวิ่งผ่านด้วยนะฮะก็ผ่านตัวรีซิสเตอร์ก็ผ่าน1ขดลวดนะครับ1ขดลวดก็จะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์แล้วก็ลงกาวนะครับพัดลมก็จะหมุนช้าลงมาเพราะว่าผ่าน1ขดลวดนะครับถ้าเกิดในกรณีที่เราจังหวะเบานะจังหวะเบาก็บิดตรงนี้ไฟก็จะวิ่งนะฮะผ่านเข้าความทาน1ขดลวดแล้วก็ผ่านอีก1ขดลวดนะครับแล้วก็มาที่ตัวมอเตอร์จากตัวมอเตอร์ก็จะไปลงกาวนะฮะพัดลมก็จะผ่าน2ขดลวดก็จะหมุนช้าลงนะครับก็จะหมุนช้าลงครับนะฮะทีนี้ถ้าเกิดในกรณีที่อยู่ลักษณะของการปิดนะฮะก็คือไอ้หน้าสัมผัสก็จะไม่ต่อไปทางพัดลมก็จะไม่ได้ต่อมาทางตัวเทอร์โมสตัตด้วยนะฮะทำให้ภายในระบบก็ไม่ได้ทำงานเลยเกี่ยวกับเรื่องโค้ดสีสายไฟนะฮะก็มันจะมีเราจะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษอย่างเช่นตัว W นะฮะภาษาอังกฤษก็คือตัว White ก็หมายความว่าเป็นสีขาวเราก็จะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีส้มก็คือเราก็ใช้เป็นตัว O นะเพราะสีส้มก็คือตัว Orange นะครับแต่มันจะมีอยู่สีเดียวนะที่ต้องใช้เป็นตัวที่2ก็คือเป็นสีน้ำเงินนะฮะน้ำเงินจริงแล้วมันก็คือ Blue นะฮะแต่มันก็เลยจำเป็นต้องมาใช้เป็นตัว L นะครับเพราะว่าไอ้สีดำเนี่ยแบ็คมันใช้ตัว B ไปแล้วนะฮะก็เลยมีอยู่แค่สีเดียวก็คือเป็นสีน้ำเงินซึ่งจะต้องใช้เป็นตัว L เป็นอักษรตัวที่2นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวก็จะตรงตัวก็คือสีเขียวคือกรีนคือก็ใช้เป็นตัว G นะครับสีแดงก็นะฮะก็คือใช้เป็นตัว R ก็คือ Red ทีนี้ทางด้านผังวงจรไฟฟ้านะฮะมันก็จะมีตัวอักษรสายไฟฟ้ากำกับไว้อย่างเช่นตรงนี้ก็คือจะต้องเป็นสีแดงนะฮะตรงนี้ต่อออกจากฟิวก็ต้องเป็นสีแดงด้วยนะครับแล้วก็ไปถึงสวิตช์พัดลมก็จะเป็นสีแดงนะครับทีนี้ต่อออกไปที่เป็นพัดลมจังหวะเร็วก็ยังเป็นสีขาวนะครับก็คือสีขาวตรงนี้ก็ยังเป็นสีขาวด้วยนะครับไปถึงตัวมอสีดำอยู่นะครับเพราะจริงๆแล้วโค้ดสีนะฮะของวงจรไฟแต่ละรุ่นนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นนี้นะฮะโค้ดสีสายไฟก็จะเป็นไปตามนี้นะครับครับจากชุดสายไฟของเครื่องปรับอากาศรถยนต์เครื่องนี้นะครับมันก็จะมีสายที่เป็นสีแดงอันนี้เราจะต่อมาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับส่วนอันนี้ก็จะต่อมาจากสวิตช์กุญแจก็อาจจะใช้ตำแหน่ง ACC หรืออาจจะใช้ตำแหน่งออนนะครับส่วนสายไฟเส้นนี้ก็จะเป็นสายที่ลงดินนะครับก็คือการต่อเราก็จะมีไฟจากแบตบวกมาเส้นหนึ่งแล้วก็ไฟจากสวิตช์แจอาจจะใช้จาก ACC หรืออาจจะใช้จากออนอีก1เส้นนะครับก็ต่อนะครับอันนี้พอต่อเสร็จปุ๊บก็นะไฟก็จะไปสู่สวิตช์พัดลมนะครับสวิตช์พัดลมก็จะปรับจังหวะเบาจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับพอจากสวิตช์พัดลมแล้วนะครับก็จะไปที่ตัวรีซิสเตอร์ฮะตัวปรับจากจังหวะพัดลมว่าจะให้มีจังหวะเบาเป็นจังหวะกลางหรือจังหวะแรง นะครับดิสเตอร์แล้วตรงนี้ก็จะต่อเข้าที่ตัวมอเตอร์โบเวอร์นะครับมอเตอร์โบเวอร์นะครับนะแต่อันนี้ก็จะเป็นชุดของพัดลมนะฮะเราก็จะเสร็จของชุดพัดลมแล้วนะฮะจากสวิตช์พัดลมนะฮะก็จะถูกต่อไปที่ตัวเทอร์โมสตาตเพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมินะครับแล้วนะฮะไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของมอเตอร์คอนเดนเซอร์ก็คือเป็นพัดลมระบายความร้อนให้กับแผงคอนเดนเซอร์นะครับก็ไอตัวนี้ก็จะถูกต่อไปที่ตัวจะไปที่ตัวมอเตอร์คอนเดนเซอร์นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเพรสเชอร์สวิตช์ด้วยนะครับก็จะมีเรื่องสวิตช์แรงดันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2คือมีท่อฮีทอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เ

0: เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกี่ยวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะท่อที่ต่อจากทางออกของอีวาปอเรเตอร์มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

ความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาดามเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่มันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
3: เฮ้
4: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
5: มาชาพีหรอหนูนี่มากาแพ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
3: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากี่อะไรก็เลยต้องปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
5: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาธรรมา
4: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
5: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
4: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกป่านะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
5: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
4: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
5: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้ามันมีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอยแน่ๆ
3: แล้วถ้า

0: ก็อย่าให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
1: ชั่วแล่นี่เราก็ละจ้าประกอแต่ถ้าหวานะว่าวาเนอร์พวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
2: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
1: นี่มาอะไรอ่ะ
3: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
2: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
4: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิราชที่ราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
3: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
2: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพ.อ.ส.ว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ้ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส
3: ่มันสิไปเห็นงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพยุคกาฬสินธุ์แล้วบ่ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอาน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการนะวันนี้เป็นสัปดาห์ที่12นะคะเราจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจมหาภาคและการประยุกต์ใช้นะจากคราวที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงการสร้างแบบจำลองหรือสมการการถดถอยไม่ว่าจะเป็นการถดถอยอย่างง่ายแล้วก็การถดถอยพหุคูณนะคะหรือจะเรียกว่าเป็นการถดถอยพหุก็ได้นะคะเนื่องมาจากว่าเรามีวัตถุประสงค์ว่าตัวแปรอิสระที่เราทำการรีวิวเลเทอร์เจอร์มาแล้วเนี่ยมันสัมพันธ์แล้วก็ส่งผลต่อตัวแปรตามที่เราทำการศึกษานั้นอย่างไรเพราะนั้นในที่นี้เนี่ยเราก็จะเน้นถึงการใช้แบบจำลองนะแบบจำลองนะในสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็เน้นในเชิงเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะเพราะนั้นข้อมูลในทางเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยนะก็อาจจะเป็นเรื่องของข้อมูลทางเศรษฐกิจที่เป็นภาพกว้างนะของทั้งประเทศนะหรือ

ต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายการเงินนโยบายการคลังนะคะอัตราดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะหรือสถานการณ์แรงงานนะตลาดแรงงานในประเทศนะหรือว่าเรื่องของภาคการผลิตนะการบริโภคในระดับครอบครัวหรือว่าอุตสาหกรรมนะก็เป็นภาพที่กว้างขึ้นนะเป็นระดับมหาภาคนั่นเองนะคะนะทีนี้ในการศึกษาในหัวข้อแรกนะคะก็จะเป็นการศึกษาแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์มหาภาคและโลกแห่งความเป็นจริงนะหัวข้อที่สองนะคะก็เป็นแบบจำลองเศรษฐกิจสำหรับนโยบายการเงินภายใต้กรอบ inflation targeting และการประยุกต์ใช้หัวข้อที่สามนะสืบเนื่องจากหัวข้อที่2เราก็มาดูเรื่องของการประยุกต์ใช้แบบจำลองเพื่อวิเคราะห์นโยบายการเงินที่เหมาะสมนะในหัวข้อแรกนะคะก็คือแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์มหาภาคและโลกแห่งความเป็นจริงนะอันนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์โดยรองศาสตราจารย์ดร.มนชยาอุรุยศนะคะอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะในคอลัมน์เศษเสวนาจุฬาทัศน์นะคะอันนี้ได้เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฉบับที่3978หน้าที่5นะเผยแพร่ณวันที่28ถึง30มีนาคม2567นะโดยนักศึกษาสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของ econ.jula.ac.thนะคะท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.มนชยาอุรุยศเนี่ยก็ได้อธิบายถึงเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะคะหรือภาษาอังกฤษก็คือ macroeconomics นะคะก็เป็นการศึกษาผลผลิตในรูปของสินค้าและบริการทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจนะอัตราการขยายตัวของผลผลิตอัตราเงินเฟ้ออัตราการว่างงานดุลบัญชีการชำระเงินและอัตราแลกเปลี่ยนนะคะและอาจจะมีตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมหาภาคตัวอื่นนะที่กว้างกว่าที่ได้กล่าวถึงในบทความนี้นะคะเศรษฐศาสตร์มหาภาคยังเกี่ยวโยงกับทั้งการขยายตัวและทั้งการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะยาวและความผันผวนของเศรษฐกิจในระยะสั้นซึ่งก่อให้เกิดวัฏจักรธุรกิจหรือที่เรียกว่า business cycle นะคำว่าวัฏจักรธุรกิจหรือวัฏจักรเศรษฐกิจนะนักศึกษาก็อาจจะเคยศึกษาในเรื่องของการบริหารธุรกิจนะที่ผลิตภัณฑ์นะก็จะมีวงจรชีวิตของเขาเศรษฐกิจก็เหมือนกันก็จะมีวงจรชีวิตนะของเศรษฐกิจเริ่มตั้งแต่ระยะฟื้นตัวนะคะเศรษฐกิจพ้นจากความตกต่ำมานะคะแล้วกำลังจะขึ้นสู่ภาวะฟื้นตัวถือว่านับรอบหนึ่งนับรอบวัฏจักรที่หนึ่งนะคะพอเศรษฐกิจฟื้นตัวนะมีสัญญาณของการบริโภคมากขึ้นการลงทุนมากขึ้นนะเมื่อบริโภคและลงทุนเพิ่มขึ้นรัฐบาลลงทุนใช้จ่ายงบประมาณมากขึ้นเศรษฐกิจก็จะทยานขึ้นเข้าสู่ระยะรุ่งเรืองซึ่งเป็นจุดพีคที่ทำให้ระดับของ GDP นะหรืออัตราขยายตัวของเศรษฐกิจเนี่ยสูงขึ้นอย่างมากนะแล้วก็ไม่ได้มีการสูงขึ้นต่อไปนะเมื่อเวลาผ่านไประดับ GDPหรืออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจนี้ก็จะค่อยๆลดตัวต่ำลงนะอันนี้ก็เป็นการเข้าสู่วัฏจักรเป็นการเข้าสู่ระยะการถดถอยในวัฏจักรธุรกิจนะคะแล้วเมื่อถดถอยมากขึ้นนะซึ่งอาจจะสังเกตจากการที่เข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อผู้บริโภคไม่มีแรงจูงใจ

ขอสินเชื่อลงลดการบริโภคลงเศรษฐกิจค่อยๆถดตัวถดถอยลงอย่างมากก็เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในระยะนี้ระดับของ GDP ก็จะลดลงเป็นอย่างมากถึงจุดต่ำสุดแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสัญญาณของการฟื้นตัวในระยะตกต่ำก็จะเป็นจุดสิ้นสุดของวัฏจักรธุรกิจนี้สรุปได้ว่าใน1วัฏจักรธุรกิจหรือวัฏจักรเศรษฐกิจก็จะมีถ้าเริ่มต้นที่ระยะฟื้นตัวใช่ไหมก็ถัดไปก็เป็นระยะรุ่งเรืองหรืออิ่มตัวก็ได้แล้วก็เข้าสู่ภาวะถดถอยแล้วก็ตกต่ำจะมี4ระยะนั่นเองเพราะนั้นในการดูวัฏจักรธุรกิจเนี่ยเราก็มีตัวชี้วัดเศรษฐศาสตร์มหาภาคเช่น GDP อัตราการขยายตัวของ GDP อัตราเงินเฟ้อดุลบัญชีชำระเงินหรือแม้แต่อัตราแลกเปลี่ยนหรือที่เรียกว่า exchange rate นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นตัวชี้วัดในวัฏจักรธุรกิจด้วยนะคะเศรษฐศาสตร์มหาภาคก็เน้นที่พฤติกรรมทางเศรษฐกิจและนโยบายที่กระทบการบริโภคและการลงทุนค่าเงินดุลการค้าการเปลี่ยนแปลงในค่าจ้างและระดับราคานโยบายการเงินและนโยบายการคลังอัตราดอกเบี้ยดุลการค้าและระดับหนี้ของประเทศเพื่อที่เราจะได้สามารถเข้าใจและอธิบายประเด็นปัญหาที่สำคัญของเศรษฐกิจได้จึงจำเป็นที่จะต้องลดรายละเอียดที่ซับซ้อนของระบบเศรษฐกิจลงให้เหลือแต่เฉพาะสิ่งที่มีความจำเป็นเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เรากำลังสนใจจริงๆเห็นไหมคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการคัดเลือกตัวแปรที่มันมาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมมาเป็นอย่างดีก็จะได้ตัวแปรที่เหลือจำนวนน้อยลงและเท่าที่จำเป็นสำหรับงานวิจัยของเราเราไม่ได้เอาตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์มหาภาคทั้งหมดมาทำงานวิจัยแต่ต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆไปนะคะเราก็จะทำการข้ามรายละเอียดของพฤติกรรมของแต่ละหน่วยการตัดสินใจเช่นครัวเรือนบริษัทหรือการกำหนดราคาในแต่ละตลาดโดยเฉพาะซึ่งสิ่งที่กล่าวถึงเนี่ยก็คือหัวข้อการศึกษาในแขนงของเศรษฐศาสตร์จุลภาคหรือไมโครอิโคโนมิกเพราะฉะนั้นเรากำลังมุ่งเน้นในการศึกษาเศรษฐศาสตร์มหาภาคจึงอาจจะข้ามในรายละเอียดของเศรษฐศาสตร์จุลภาคเพราะว่ามันไม่ได้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะคะในเศรษฐศาสตร์มหาภาคเราก็มองว่าตลาดสำหรับสินค้าต่างชนิดกันมีตลาดของสินค้าเกษตรกรรมแล้วก็รถยนต์รวมเป็นตลาดสินค้าหรือว่าที่เรียกว่า goods market เป็นตลาดเดียวกันในส่วนของตลาดแรงงานนะคะหรือว่า labor market เช่นกันโดยเราไม่ได้สนใจความแตกต่างระหว่างแรงงานมีฝีมือกับแรงงานไร้ฝีมือก็รวมอยู่ในตลาดเดียวกันหรือตลาดหลักทรัพย์Assets Market ก็ไม่ได้สนใจว่าเป็นตลาดซื้อขายหุ้นต่างประเทศหรือตลาดซื้อขายภาพวาดหายากเป็นต้นนั้นในระดับมหาภาคเราก็จะรวมประเภทย่อยๆเป็นระดับภาพรวมนะคะเราไม่ได้ย่อยเหมือนกับเศรษฐศาสตร์จุลภาคประโยชน์ของการละเว้นรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ทำให้เราสามารถเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างแต่ละตลาดใหญ่ๆก็คือตลาดสินค้าตลาดแรงงานแล้วก็ตลาดสินทรัพย์ได้อย่างชัดเจนในส่วนของตลาดสินค้านะคะก็เป็นการวิเคราะห์การหมุนเวียนของตัวสินค้าสินค้านี้ก็จะเป็นสินค้าขั้นสุดท้ายรวมถึงการใช้จ่ายเพื่อได้มาซึ่งสินค้าซึ่งเรียกว่าการใช้จ่าย
แบบมวลรวม

ในส่วนของตลาดแรงงานนะก็เป็นการดูภาพรวมของการเคลื่อนย้ายแรงงานนะตลาดแรงงานทั้งภายในและตลาดต่างประเทศนะที่เข้ามาทำงานในไทยหรือตลาดยังต่างตลาดต่างประเทศที่คนไทยออกไปทำงานยังต่างประเทศนั้นๆก็ได้นะคะเพราะนั้นการดูตลาดแรงงานก็ดูสถานการณ์ภาพรวมนะคะในส่วนของตลาดสินทรัพย์นะก็ดูการซื้อขายนะหลักทรัพย์ประเภทต่างๆนะคะโดยภาพรวมเราคือเราก็ต้องการที่จะเรียนรู้ว่าเศรษฐศาสตร์มหาภาคทำงานอย่างไรนะเพื่อที่จะสามารถตอบคำถามให้ได้ว่าทำอย่างไรเศรษฐกิจจึงจะได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นซึ่งจะเกี่ยวโยงไปยังคำถามที่สำคัญอาทิรัฐบาลจะสามารถนะและหรือนะรัฐบาลควรจะแทรกแซงนะเข้าไปในระบบเศรษฐกิจหรือไม่แต่โดยลักษณะของทุนนิยมนะฮะรัฐบาลก็จะให้ความเป็นอิสระในกระบวนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะแต่เมื่อมีเหตุการณ์นะที่ไม่สามารถควบคุมได้รัฐบาลก็จะเข้าไปแทรกแซงได้นะคะจะเห็นได้มากในระบบเศรษฐกิจแบบผสมนะคะอย่างไรก็ดีนักเศรษฐศาสตร์จำนวนหนึ่งนะรวมถึงผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลอาทิตย์มิลตันฟริดแมนหรือว่าฟรานโกโมดิกแกรนิทนะคะแล้วก็โรเบิร์ตโซโลนะเจมส์ท็อปบินโรเบิร์ตลูคัสเป็นต้นก็ยังมีความแคลงใจนะกับประสิทธิภาพของการแทรกแซงจากนโยบายต่างๆของรัฐบาลนะแบบจำลองก็เป็นตัวแทนของโลกแห่งความเป็นจริงนะแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์มหาภาคที่ดีนะก็จะต้องอธิบายพฤติกรรมที่สำคัญที่สุดอย่างถูกต้องนะและไม่ให้ความสนใจกับสิ่งที่มีความสำคัญน้อยกว่านะในทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมที่ซับซ้อนของคนเป็นล้านๆคนบริษัทเป็นล้านๆบริษัทนะเป็นระดับจุลภาคเนี่ยนะรวมเป็นภาพรวมเป็นระดับอุตสาหกรรมหรือครัวเรือนเนี่ยนะก็จะถูกแทนที่ด้วยสมการทางคณิตศาสตร์เพียง 2-3 สมการหรืออยู่ในรูปแบบของกราฟง่ายๆสิ่งสำคัญก็คือการเลือกแบบจำลองให้เหมาะสมกับการตอบคำถามแต่ละคำถามตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการตอบคำถามทางเศรษฐศาสตร์ต่อไปนี้ข้อที่1ท่านคิดว่ามาตรการการครองชีพหรือว่า Standard of Living นะของรุ่นหลานของท่านเนี่ยจะเป็นอย่างไรเมื่อกับมาตรฐานการครองชีพของคนรุ่นของท่านค่ะข้อ2อะไรเป็นสาเหตุของเงินเฟ้อขั้นรุนแรงนะหรือว่าไฮเปอร์อินเฟลชันของประเทศเยอรมนีในช่วงสงครามโลกครั้งที่1นะคำถามข้อ3ทำไมอัตราการว่างงานของประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายปีคริสตศักราช1982ถึงเพิ่มสูงขึ้นมากเป็น 11% ทั้งที่อัตราการว่างงานของประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ราวแค่ 6% มาตลอดก่อนหน้านั้นนะดังนั้นพอเราตั้งโจทย์วิจัยนะมีการรวบรวมตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะไม่ว่าจะเป็นอัตราเงินเฟ้ออัตราการว่างงานนะคะก่อนที่เราจะตอบคำถามแต่ละคำถามข้างต้นเนี้ยนะจึงจำเป็นจะต้องเลือกแบบจำลองที่เหมาะสมนะทีนี้มาดูโจทย์วิจัยนะคำถามวิจัยข้อที่1 นะคะซึ่งเป็นคำถามที่ครอบคลุมระยะเวลาที่ยาวนานนะเป็นนะระดับรุ่นอายุเลยนะคะจึงจำเป็นต้องใช้แบบจำลองของเศรษฐกิจระยะยาวมากหรือ very long run model ในการตอบคำถามดังกล่าวนะซึ่งเป็นครอบคลุมระยะยาวนะคะไม่มีอะไรสำคัญมากเท่ากับการพัฒนาของเทคโนโลยีใหม่ๆและการสะสมของทุนนะเพราะนั้นเรื่องของ

การสะสมของทุนเนี่ยอาจจะเกิดจากการสะสมกำไรนะหรือขอสินเชื่อเพื่อที่จะนำเงินนะแปลงมาเป็นเครื่องจักรอุปกรณ์เทคโนโลยีนะคะซึ่งมีการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงขึ้นนะก็ต้องใช้การสะสมทุนมากขึ้นนะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือการ disruption เทคโนโลยีเนี่ยนะคะนะก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะของตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์มหาภาคในระยะยาวได้นะคะนะดังนั้นถ้าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ประมาณ 3% จากนี้ไปรายได้ประชาชาติของประเทศไทยก็อาจจะเพิ่มมากขึ้นกว่า2เท่าภายใน2ภายในช่วง2รุ่นอายุดังนั้นรุ่นหลานของท่านก็จะมีมาตรฐานการครองชีพที่สูงกว่ารุ่นของท่าน2เท่าอย่างแน่นอนนะเพราะผลของการ disrupt เทคโนโลยีนั่นเองนะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะก็เลยเป็นปัจจัยที่สำคัญนะในเรื่องของการเปรียบเทียบมาตรฐานการครองชีพหรือความเป็นอยู่ของคนในรุ่นของท่านกับลูกหลานของท่านใน2ช่วงนะทีนี้นะในการตอบคำถามข้อที่2นะคะนะการที่จะเกิดเงินเฟ้อขั้นรุนแรงนะหรือว่าไฮเปอร์อินเฟลชันเนี่ยก็แทบจะมีสาเหตุเดียวจากการพยายามเพิ่มอุปสงค์รวมของประเทศเพราะนั้นคำว่าอุปสงค์รวมเนี่ยหรืออุปสงค์มวลรวมก็คือค่าใช้จ่ายนะที่ผู้บริโภคในระดับครัวเรือนทั้งประเทศเนี่ยนะจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของเขานะโดยรัฐบาลสั่งการให้ธนาคารกลางพิมพ์เงินออกมาเป็นจำนวนมหาศาลสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงในระดับราคาเพียงเล็กน้อยนะอาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายอย่างแตกต่างของระดับราคาอย่างมหาศาลนะมีสาเหตุมาจากการที่เส้นอุปสงค์รวมนะหรือ aggregate demand curve นะเส้น AD ที่ปรากฏในกราฟนะเคลื่อนไหวไปทางขวาอย่างมากนะเพราะผลที่รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงนะพิมพ์ธนบัตรนะเหรียญกระสาบออกมาออกสู่ตลาดนะเพราะนั้นเส้น AD นะก็จะย้ายไปทางขวาทางเส้นนะโดยแทบจะไม่มีการเคลื่อนไหวของเส้นอุปทานรวมในระยะยาวนะก็หรือรองรัน aggregate supply curve นะก็คือเส้น LRAS นะที่เป็นลักษณะเป็นเส้นตรงที่ตั้งฉากกับแกนนอนที่ระดับผลผลิตหรือรายได้ประชาชาติ YIนะคะดังนั้นแบบจำลองที่จะนำมาใช้เพื่อตอบคำถามนี้ก็จะเป็นแบบจำลองอุปสงค์มวลรวมและอุปทานมวลรวมในระยะยาวก็คืออุปสงค์มวลรวม AD กับเส้น AS นะอุปทานมวลรวมซึ่งมีเส้นอุปทานรวมระยะยาวเป็นเส้นที่ตั้งฉากนะหรือว่า vertical นั่นเองเนื่องมาจากว่าผู้ผลิตนะหรือว่าเงินนั้นนะที่ถูกผลิตออกมาเนี่ยมันมีอยู่อย่างจำกัดนะมีการพิมพ์เพิ่มการพิมพ์เงินที่เพิ่มออกมาเนี่ยก็หวังเพียงกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภคนะคะนะจากการที่AD ย้ายไปทางขวาเนี่ยนะมันทำให้เป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะเงินเฟ้อด้วยนะคะซึ่งจะทำให้ระดับราคาเนี่ยสูงขึ้นเพราะนั้นในปัจจุบันนะก่อนที่จะพิมพ์ธนบัตรนะหรือเงินออกมาเนี่ยนะก็จะอยู่ณดุลยภาพก็คือจุดตัดของเส้น AD และ AS ที่เป็นระยะยาวนะคะในคำถามข้อที่3

ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลในช่วงระยะเวลาสั้นๆของตัวแปรทางเศรษฐกิจในที่นี้ก็คือการว่างงานซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้สามารถถูกอธิบายโดยแบบจำลองเศรษฐกิจระยะสั้นที่มีเส้นอุปสงค์รวมและอุปทานรวมระยะสั้นซึ่งในกราฟเนี่ยก็จะปรากฏเส้น SRAS นะก็คือ Short Run Aggregate Supply Curve ก็เป็น อุปทานนะของระบบเศรษฐกิจในขณะนั้นในระยะสั้นนะซึ่งมีลักษณะเป็นแนวนอนหรือเป็น horizontal นะคะก็หมายความว่าผู้ผลิตนะที่เป็นในฝั่งของอุปทานเนี่ยจะผลิตได้ในผลิตสินค้าได้ในไม่จำกัดจำนวนนะณระดับราคาใดราคาหนึ่งซึ่งระดับราคาเนี่ยนะก็เป็นผลมาจากความต้องการใช้จ่ายมวลรวมของผู้บริโภคเท่ากับความต้องการผลิตสินค้าของผู้ผลิตในระยะยาวเช่นเดียวกันนะคะในช่วงต้นทศวรรษนะคริสตศักราช1980ธนาคารของประเทศสหรัฐอเมริกาที่จะลดอัตราเงินเฟ้อนะโดยการเข้าไปลดอุปสงค์มวลรวมระยะสั้นการลดอุปสงค์มวลรวมก็จะไปลดการผลิตลงและส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของการว่างงานอย่างมากในช่วงเวลาดังกล่าวเพราะนั้นจากรูปกราฟนะในสไลด์ที่ผ่านมาเนี่ยนะถ้ารัฐบาลเนี่ยต้องการที่จะเข้าไปแทรกแซงเพื่อลดอัตราเงินเฟ้อที่มันมีความรุนแรงนะคะเพราะในช่วงนั้นราคาสินค้าอาจจะแพงจนเกินไปนะคะควบคุมภาวะเงินเฟ้อไม่ได้นะรัฐบาลเนี่ยก็จะเข้าไปแทรกแซงซึ่งจะทำให้เส้น AD เนี่ยย้ายไปด้านซ้ายมืออันนี้ก็เป็นลักษณะของการลดอุปสงค์มวลรวมนะการผลิตก็ลดลงนะทีนี้การเพิ่มขึ้นของการว่างงานเกิดขึ้นได้อย่างไรในเมื่อการผลิตลดลงเนี่ยเนื่องมาจากว่าความต้องการของตลาดนะความต้องการของผู้บริโภคในตลาดในภาพรวมเนี่ยมันลดลงนะรัฐบาลก็อาจจะแทรกแซงโดยการลดการผลิตปริมาณเงินจึงลดลงรัฐบาลก็จะลดการผลิตเงินทำให้ปริมาณเงินในตลาดลดลงนะเพราะนั้นก็เหมือนกับว่าเศรษฐกิจเนี่ยได้ถูกลดระดับถูกลดระดับความร้อนแรงลงนะผู้ผลิตในท้องตลาดนะจึงไม่จูงใจที่จะผลิตมากขึ้นนะในเมื่อเขาลดการผลิตลงนะก็จะทำให้ปลดลดการจ้างงานก็จะก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของการว่างงานเป็นอย่างมากนั่นเองค่ะนะทีนี้ก็ได้ฉายภาพนะคะในเรื่องของกรอบระยะเวลาหรือไทม์ฮอริซอนของแบบจำลองทางเศรษฐกิจนะคะอันนี้ก็แยกเป็นตัวแปร2ตัวก็คือระดับราคาและปัจจัยการผลิตนะแบ่งไทม์ไลน์นะเป็นแบบจำลองระยะสั้นระยะยาวแล้วก็ระยะยาวมากนะคะทีนี้เมื่อพิจารณาตัวแปรตัวที่1ก็คือระดับราคาซึ่งระดับราคาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับภาวะเงินเฟ้อถ้าเงินเฟ้อเกิดขึ้นราคาก็จะแพงนะถ้าเงินเฟ้อลดลงไปทางเงินฝืดนะคะตามวัฏจักรเศรษฐกิจราคาสินค้าก็จะถูกลงนี้ในแบบจำลองระยะสั้นปรากฏว่าระดับราคาคงที่นะก็อยู่ที่ระดับราคาที่ผู้ประกอบการโดยในอุตสาหกรรมนั้นนะคะมีการผลิตโดยภาพรวมที่ทำให้เส้นซัพพลายนะหรือว่า SRAS นะเป็นระดับที่คงที่ณระดับราคานั้นนะคะโดยการผลิตสินค้านะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ระดับราคาคงที่นั่นเองนะทีนี้ในการใช้ปัจจัยการผลิตซึ่งเป็นต้นทุนนะ

แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของราคานะคะในเมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อมันก็จะทำให้ปัจจัยการผลิตแพงขึ้นแล้วก็ราคาแพงขึ้นเช่นเดียวกันปรากฏว่าในระยะสั้นนะโดยการใช้แบบจำลองระยะสั้นการใช้ปัจจัยการผลิตก็มีระดับคงที่นะเพราะว่ายังตรึงอยู่ที่เส้น SRAS 1อยู่นะคะเมื่อเวลาผ่านไปก็จะใช้แบบจำลองระยะยาวนะระดับราคามีความยืดหยุ่นนะคะก็คือสามารถที่จะเพิ่มขึ้นได้นะในขณะที่การใช้ปัจจัยการผลิตยังคงที่อยู่เพราะว่าเนื่องมาจากการทำให้เกิดการประหยัดต่อขนาดนะคะลดมีการใช้ปัจจัยการผลิตที่เต็มที่อยู่ในระดับคงที่แต่สามารถเพิ่มราคาสินค้าได้ทีนี้ในระยะยาวมากนะอาจจะเป็นระดับช่วงนะช่วงอายุคนอย่างเงี้ยนะคะนะก็จะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นทั้งในระดับราคาแล้วก็ระดับปัจจัยการผลิตเพราะว่าระยะยาวมากเนี่ยผู้ผลิตนะทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยสามารถที่จะวางแผนการใช้ปัจจัยการผลิตนะสามารถปรับการใช้ปัจจัยการผลิตให้มากขึ้นนะแล้วก็มีโอกาสนะที่จะเพิ่มทักษะของตัวผู้ประกอบการเองนะให้มีทักษะต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้วยนะคะนะผู้ประกอบการสามารถที่จะระดมทุนหรือสะสมทุนได้เพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะให้เข้าถึงเทคโนโลยีที่ก้าวหน้านะเพราะนั้นในระยะยาวนะในช่วงอายุคนเนี่ยนะเมื่อมีการปรับเปลี่ยนวางแผนการผลิตใช้ปัจจัยการผลิตนะที่มีความยืดหยุ่นนะใช้ทรัพยากรทดแทนมากขึ้นสิ่งเหล่านี้จะทำให้มีการวางแผนเรื่องของระดับราคาในระยะยาวมากได้มากขึ้นเช่นกันอาจจะปรับเพิ่มขึ้นก็ได้หรือสามารถปรับลดลงก็ได้ถ้าเกิดผู้ประกอบการนะสามารถควบคุมต้นทุนของตัวเองนะเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในอกใน อุตสาหกรรมนั้นๆ นะคะนะเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าการตอบคำถาม3คำถามข้างต้นเนี่ยนะนะก็จะใช้แบบจำลองที่ต่างกันในการตอบคำถามสิ่งที่สำคัญที่สุดนะเราก็จะต้องรู้ว่าเราจะใช้แบบจำลองใดนะเมื่อใดนะกล่าวคือการวิเคราะห์เกี่ยวกับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจข้ามรุ่นอายุนะคือระยะยาวมากเลยนะเพื่อตอบคำถามข้อที่หนึ่งนะการแทรกแซงโดยใช้นโยบายการเงินนะเป็นสิ่งที่ไม่มีความสำคัญเลยนะคะเพราะว่ามันเมื่อให้เวลากับผู้ผลิตหรือผู้บริโภคมากขึ้นเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะปรับแผนนะจึงมีความยืดหยุ่นสูงนะการใช้นโยบายการเงินก็อาจจะไม่ก่อให้เกิดผลแต่อย่างใดนะคะหรือถ้าเรากำลังจะตอบคำถามเกี่ยวกับเงินเฟ้อขั้นรุนแรงในประเทศเยอรมันช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกับคำถามเช่นนี้เลยนะเพราะว่ารัฐบาลก็จะแทรกแซงนะโดยการลดระดับความรุนแรงของเงินเฟ้อเลยนะก็เช่นการลดการผลิตปริมาณเงินลงสู่ตลาดก็ทำให้เงินตึงตัวนะเกิดภาวะเงินตึงตัวในตลาดก็คือธนาคารนะก็อาจจะไม่ปล่อยเงินกู้นะคะทำให้ผู้ผลิตเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงเงินกู้ได้นะทางฝั่งของผู้บริโภคนะครัวเรือนก็ขอกู้สินเชื่อเพื่อการบริโภคก็ยากขึ้นใช่ไหมคะในเมื่อผู้บริโภคขาดแรงจูงใจในการบริโภคผู้ผลิตก็ขาดแรงจูงใจในการผลิตเพราะว่าพวกก็ลดการบริโภคลงนะตัวเองผู้ผลิตก็ลดการผลิตลงนะก็นะเกิดปัญหาเรื่องของการว่างงานมากขึ้นตามมานะคะนะนี่ก็เป็นการวิเคราะห์ในระยะสั้นนะคะกล่าวโดยสรุปนะคะพฤติกรรมของเศรษฐกิจในระยะ

ยาวมากนะคะ very long run model เนี่ยนะถ้าเราจะเอากราฟมาวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะเห็นได้ว่าในระยะยาวมากนะคะความต้องการบริโภคโดยรวมของผู้บริโภคนะดูที่เส้น AD นะก็คืออุปสงค์รวมก็จะเพิ่มขึ้นไปทางขวามือนะเป็น AD 2อันเนื่องมาจากการบริโภคที่เพิ่มขึ้นนะเขาสามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อแล้วก็เข้าถึงเทคโนโลยีมากขึ้นนะเพื่อให้มีระดับการบริโภคที่สูงขึ้นเป็นบริโภคนิยมนะคะในขณะที่เส้นสป라이รวมนะคะอุปทานรวมในระยะสั้นก็คือ SRAS นะคะอุปทานรวมในระยะสั้นนะเดิมทีอยู่ที่ S1 นะเดิมทีอยู่ที่ S1 AS1 เพราะฉะนั้นที่จุด A นะคะถึงเป็นถือว่าเป็นจุดตั้งต้นนะที่เศรษฐกิจนะมีการผลิตสินค้านะที่ระดับ Y bar นะที่ระดับ Y bar ก็คือณรายได้ประชาชาติระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ที่ระดับสินค้าก็คือ P1 อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นจากนั้นเมื่อมีการบริโภคเพิ่มขึ้นนะคะการอุปสงค์โดยรวมก็จะเพิ่มขึ้นไปทางขวานะจาก AD1 ไปเป็น AD2 ทำให้เกิดจุดตัดจุดใหม่ก็คือที่จุด B-boy นะคะณขณะนั้นผลของการบริโภคที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ระดับรายได้ประชาชาติสูงขึ้นเป็น Y นะคะในขณะนั้นนะระดับราคายังคงเท่าเดิมเพราะว่าในระยะสั้นเนี่ยผู้ประกอบการยังมีระดับการใช้ปัจจัยการผลิตที่คงที่นะการกำหนดราคาในภาคอุตสาหกรรมนะในระดับภาคอุตสาหกรรมจึงคงที่ด้วยเช่นกันก็คือที่ P1 นะนะจากนั้นจากจุด B นะย้ายไปตามเคลื่อนย้ายไปตามเส้น AD2 นะในขณะนั้นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมนะก็มีการเพิ่มราคาจาก P1 ไปเป็น P2 นะอันเนื่องมาจากนะเรื่องของการใช้ปัจจัยการผลิตนะที่มีมูลค่าสูงขึ้นหรือมีการวางแผนการผลิตนะทำให้ผู้ประกอบการนะในภาคอุตสาหกรรมนั้นมีความยืดหยุ่นสูงขึ้นแล้วก็สามารถปรับตัวปรับราคาให้สูงขึ้นเป็น P2 นะอันนี้ก็จะทำให้เส้น aggregate supply ในระยะสั้นในขณะนั้นเนี่ยนะสูงขึ้นเป็น SRAS2 นะจากผลของระดับราคาที่แพงขึ้นนะจากภาวะเงินเฟ้อก็ตามนะคะก็ทำให้อยู่ที่จุดตัดจุดใหม่นะคะก็คือจุด C ผลระดับราคาที่แพงขึ้นนี้นะก็ทำให้รายได้ประชาชาติจาก Y ที่อยู่ทางขวามือนะกลับไปสู่ลดกลับไปสู่ Y bar เหมือนเดิมนะคะนะอันนี้ก็คือในระยะยาวมากนะทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตเนี่ยก็มีการปรับตัวก็คือมีความยืดหยุ่นนะอาจจะเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะแล้วก็ทั้งฝั่งผู้ผลิตและผู้บริโภคเนี่ยก็ใช้เทคโนโลยีนั้นน่ะมาช่วยในการบริโภคและการผลิตการลงทุนของตนเองนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้นนะคะแน่นอนว่าระดับราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะหากจะเปรียบเทียบนะเศรษฐกิจในระยะยาวอาจจะเหมือนการถ่ายวิดีโอที่มีภาพเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนะคะจากการที่ทุนและเทคโนโลยีนะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะแต่เมื่อเราพิจารณาแบบจำลองเศรษฐกิจระยะยาวนะหรือลองรันโมเดลเนี่ยเปรียบเสมือนการเลือกรูปถ่ายของแบบจำลองระยะยาว
มาหนึ่งมาหนึ่งข้อนะโดยที่แต่ละข้อนั้นเนี่ยทุนและระดับเทคโนโลยีไม่เปลี่ยนแปลงไปคือคงที่ให้มันอยู่ในระดับใดระดับหนึ่งนะคะปัจจัยการผลิตที่คงที่และเทคโนโลยีที่คงที่จะไปกำหนดประสิทธิภาพการผลิตของระบบเศรษฐกิจซึ่งเราเรียกระดับผลผลิตนี้ว่าระดับผลผลิตที่มีศักยภาพนะหรือว่า potential output นะก็คือแกนนอนนะที่ใช้สัญลักษณ์ Y นะคะที่มันสะท้อนรายได้ประชาชาติที่มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่เต็มที่นั่นเองนะเพราะนั้นในระยะสั้นเนี่ยเนื่องมาจากผู้ผลิตและผู้บริโภคเนี่ยยังปรับตัวไม่ทันนะหรือใช้เทคโนโลยีในระดับหนึ่งที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะจากนั้นนะเมื่อเวลาผ่านไปนะก็มีการปรับตัวที่ยืดหยุ่นมากขึ้นนะทั้งฝั่งผู้ผลิตและผู้บริโภคนะทั้งฝั่งอุปสงค์อุปทานนั่นแหละค่ะนะคะเมื่อมีการปรับตัวมากขึ้นมันก็จะมีการเพิ่มขึ้นของระดับการเพิ่มขึ้นของระดับผลผลิตที่มีศักยภาพนั่นเองนะคะเพราะนั้นจุดที่เหมาะสมก็คืออยู่ที่จุด B นะอยู่ที่จุด B ระดับราคาอาจจะยืดหยุ่นลงมานะคือลดลงจาก P2 มาสู่ P1 นะก็จะทำให้รายได้ประชาชาติหรือผลผลิตที่มีศักยภาพนะเพิ่มขึ้นจาก Y bar ไปเป็นYSR นะคะทางขวามือนะคือกลับไปสู่จุด B boy อีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้นะในระยะยาวอุปทานของสินค้าและบริการจะเท่ากับระดับผลผลิตที่ศักยภาพราคาและเงินเฟ้อในช่วงเวลานี้จะถูกกำหนดโดยความผันผวนทางด้านอุปสงค์สรุปคือราคาจะเปลี่ยนแปลงอย่างเสรีและระดับผลผลิตคงที่เพราะปัจจัยการผลิตและระดับเทคโนโลยีเนี่ยจะถูกกำหนดให้คงที่ในระยะยาวอย่างไรก็ดีเมื่อเราเริ่มเปลี่ยนการพิจารณามาสู่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจในระยะสั้นระดับราคาในระยะสั้นจะไม่ยืดหยุ่นนะเพราะว่ามีข้อจำกัดเรื่องของการปรับตัวนะทั้งการผลิตแล้วก็เทคโนโลยีผลผลิตจะเป็นตัวที่เปลี่ยนแปลงแทนนะคะกล่าวคือความผันผวนในอุปสงค์นะก็คือเส้น AD จะไปเป็นตัวกำหนดว่าจะมีการผลิตจำนวนเท่าไหร่นะก็แสดงว่าปัจจัยตัวแปรอิสระก็คืออุปสงค์รวมนะมันไปส่งผลต่อ Y นะผลผลิตศักยภาพนะและส่งผลต่อระดับผลผลิต YSRนะในการผลิตในระยะสั้นนะและก็สุดท้ายไปที่การจ้างงานด้วยนะคะเพราะว่ามันก็เป็นการส่งสัญญาณต่อทางฝั่งอุปทานก็คือผู้ผลิตว่าเขาจะลงทุนในการผลิตสินค้าหรือไม่นะคะนะเพราะนั้นเมื่อตัดสินใจลงทุนเพิ่มขึ้นนะตามสัญญาณของตัวอุปสงค์ก็ดีนะหรือตัวผลผลิตระดับศักยภาพก็ดีเนี่ยเขาก็จ้างงานมากขึ้นนะคะซึ่งในระยะสั้นเนี่ยนโยบายเศรษฐศาสตร์มหภาคนะจะสามารถเข้ามามีบทบาทได้มากที่สุดนะก็เป็นหน้าที่นะที่ผู้วิจัยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะทำการศึกษานะสร้างโมเดลหรือแบบจำลองขึ้นมาเพื่อทำการคาดคะเนนะในเรื่องของผลผลิตแล้วก็รวมไปถึงการจ้างงานนะทีนี้เราก็มาดูอีกแบบจำลองหนึ่งนะคะก็เป็นแบบจำลองเศรษฐกิจสำหรับนโยบายการเงินนะอันนี้กำหนดภายใต้กรอบ Inflation Targeting และการประยุกต์ใช้นะก็เป็นบทความวิเคราะห์นะจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะในแบบจำลองเศรษฐกิจมหาภาคก็เป็นสมการที่จำลองความสัมพันธ์หรือกลไกนะในระบบเศรษฐกิจแต่และเป็นเครื่องมือหนึ่งนะที่จำเป็นต่อการดำเนินนโยบายการเงิน
โดยแบบจำลองมีวัตถุประสงค์คือ 1. ใช้พยากรเศรษฐกิจ

พื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการนโยบายการเงินในการประเมินภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟ้อเพื่อกำหนดนโยบายการเงิน 2. ช่วยในการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์และนโยบายที่สำคัญต่อเศรษฐกิจมหาภาคเช่นศึกษาผลกระทบของราคาน้ำมันแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนที่จะมีต่อภาวะเศรษฐกิจนะ 3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการเงินและอัตราเงินเฟ้อทั้งในขนาดทั้งในด้านขนาดว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่จึงจะมีผลต่ออัตราเงินเฟ้อและด้านระยะเวลาว่าการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนั้นนานเพียงใดจึงจะทำให้มีผลต่ออัตราเงินเฟ้อนะอันนี้เราก็จะให้ความสำคัญเรื่องของการดำเนินนโยบายการเงินนะคะจึงจะไม่มีการปรับเปลี่ยนแบบอัตโนมัติตามผลของแบบจำลองเสร็จทีเดียวนะคะแต่คณะกรรมการนโยบายการเงินในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจย่อมจะต้องใช้ดุลยพินิจหรือjudgment นะคะประกอบด้วยเสมอซึ่งดุลยพินิจดังกล่าวก็จะครอบคลุมทั้งผลการวิเคราะห์ที่ได้จากแบบจำลองและจากเหตุการณ์หรือปัจจัยอื่นๆที่ไม่สามารถอธิบายได้จากแบบจำลองโดยกระบวนการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายการเงินนี้สามารถแสดงด้วยแผนผังนะแสดงถึงกระบวนการกำหนดนโยบายการเงินนะคะจากการวิเคราะห์จากข้อมูลและแบบจำลองอื่นๆนะคะทำการกำหนดประเด็นสำคัญอื่นๆและเหตุผลทางนโยบายจากการวิเคราะห์ฐานข้อมูลก็นำไปสู่ข้อสมมุติตัวแปรภายนอกแล้วก็ทำการสร้างแบบจำลองหลักขึ้นมาเพื่อทำให้เกิดการพยากรณ์ได้ค่าพยากรณ์ขึ้นมาค่าที่ได้นะก็นำไปเสนอแนะนโยบายการเงินที่เหมาะสมนะแล้วก็ย้อนกลับมาถึงกระบวนการกำหนดนโยบายการเงินของคณะกรรมการซึ่งอย่างไรก็ตามแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการนโยบายการเงินนะคะโครงสร้างของแบบจำลองหลักหรือว่า core model เนี่ยนะอันนี้ก็นะพิจารณาถึงข้อมูลโดยลักษณะทั่วไปนะก็เป็นการรวบรวมข้อมูลเป็นรายไตรมาสในช่วง7ปีนะในระหว่างปี2536ถึง2542นะครอบคลุมเศรษฐกิจ4ภาคที่สำคัญนะทำการสร้างแบบจำลองนะเพื่อสามารถสะท้อนและติดตามภาวะเศรษฐกิจในลักษณะของ Financial Programming Framework นะคะอันนี้ก็สามารถสร้างเป็นแบบจำลองนะโดยแยกเป็นตัวแปรอิสระแล้วก็ตัวแปรตามสร้างเป็นสมการได้ดังนี้นะคะอันนี้ก็คือการกำหนดนโยบายนะก็ขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระทางด้านขวามือนะเพราะนั้นตัวแปรก็จะให้สัญลักษณ์ทางด้านขวามือก็คือตัวพายนะคืออัตราเงินเฟ้อคาดการณ์แล้วก็ตัว y ก็คือผลผลิตที่คาดการณ์ส่วนตัวพายแล้วก็ตัว y ที่ใส่สตาร์เอาไว้นะเวลาใดเวลาหนึ่งก็คือเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อและศักยภาพการผลิตนะส่วนตัว r ก็คืออัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ14วันแล้วก็มีค่าสัมประสิทธิ์นะก็คืออัลฟาแล้วก็แลมด้านะเป็นน้ำหนักนะหรือขนาดที่ให้ต่อเป้าหมายเงินเฟ้อและศักยภาพการผลิตนะการใช้แบบจำลองเพื่อการพยากรณ์นะก็นำแบบจำลองเนี่ยนะไปพยากรณ์การใช้นโยบายการเงินนะฮะมักจะใช้วิธีการแบบ deterministic simulation นะคะอันนั้นก็เป็นการทำการประเมินปัจจัยภายนอกนะในช่วงระยะเวลาของการพยากรณ์แล้วก็กำหนดให้ค่าความคาดเคลื่อน error term ในแต่ละสมการเป็นศูนย์อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วค่าดังกล่าวนะมีความไม่แน่นอนสูงโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วดังนั้นการพยากรณ์เศรษฐกิจในที่นี้ก็จึงคำนึงถึงความไม่แน่นอนนี้ด้วยนะโดยใช้

ใช้stock testing stock chastic นะ simulation ซึ่งจะนะเป็นแฟนชาร์ตนะและก็การกระจายตัวของโอกาสที่จะเกิดขึ้นของค่าพยากรณ์นะผลของการพยากรณ์ก็จึงไม่ได้เป็นค่าที่ตายตัวแต่จะเป็นการประเมินโอกาสที่จะเป็นไปได้ของผลการพยากรณ์นะที่ส่งผลการกำหนดนโยบายการเงินโดยหลักการทั่วไปของการใช้วิธีเทคนิคของค่าที่น้อยที่สุดที่เหมาะสมนะหรือว่าoptimization technique เนี่ยธนาคารกลางนะก็ทำให้ส่วนต่างระหว่างเป้าหมายและค่าพยากรณ์ของตัวแปรนั้นในช่วงเวลาเช่นส่วนต่างของนะค่าเป้าหมายและค่าพยากรณ์ของอัตราเงินเฟ้อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมีค่าต่ำที่สุดที่เหมาะสมนะถือว่าสมการที่ได้นะนะเป็นสมการเป้าหมายที่ดำเนินการโดยธนาคารกลางที่เรียกว่า loss function ซึ่งสำหรับประเทศไทยก็ใช้วิธีความยืดหยุ่นนะหรือว่า flexible inflation targeting นะคะในสมการ loss function ของธนาคารในประเทศไทยก็จะประกอบไปด้วย2เป้าหมายก็คืออัตราเงินเฟ้อแล้วก็ศักยภาพการผลิตนะโดยมีสมการนะดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะทีนี้ผลของการoptimization นะเพื่อที่ให้ความต่างที่น้อยที่สุดเนี้ยนะคะนะซึ่งตัวแปรตามก็คือ minimum L นะคะจะให้ทิศทางนะที่เหมาะสมของอัตราดอกเบี้ยที่ใช้เป็นเครื่องมือทางการเงินนะหรืออัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ14วันนะที่จะทำให้ค่าประมาณการอัตราเงินเฟ้อเข้าใกล้เป้าหมายและค่าประมาณการเข้าใกล้ศักยภาพการผลิตให้มากที่สุดเพราะนั้นจากแบบจำลองที่ได้ศึกษามาเนี่ยนะคะก็สามารถนำไปประยุกต์เพื่อวิเคราะห์นโยบายการเงินที่เหมาะสมได้นะเพราะนั้นจึงสามารถทำการปรับปรุงแบบจำลองในระยะต่อๆไปหรือพัฒนาแบบจำลองให้สามารถพยากรณ์เรื่องของนโยบายการเงินที่เหมาะสมยิ่งขึ้นนะคะเพราะนั้นสมการดังกล่าวก็ได้มีการพัฒนาและทดสอบมาตั้งแต่ในอดีตนะคะในปี2542สามารถใช้งานได้ดีพอสมควรในขณะนั้นแต่แบบจำลองก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของช่วงเวลาสำหรับข้อมูลที่นำไปใช้ประมาณการตัวมินแอลนะคะในระยะที่ยังนำไปใช้ค่อนข้างสั้นนะคะแล้วข้อจำกัดอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของstability นะคะของค่าสมสิทธิ์ในสมการต่างๆเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้แน่นอนนะคะเนื่องจากการประมาณการสมการนั้นครอบคลุมทั้งช่วงเวลาที่เศรษฐกิจขยายตัวแล้วก็เศรษฐกิจนะช่วงเศรษฐกิจตกต่ำรวมทั้งช่วงที่ระบบเศรษฐกิจนั้นยังไม่กลับคืนสู่ภาวะปกตินะคะเช่นระบบสถาบันการเงินยังไม่ทำงานอย่างเต็มที่และธุรกิจจำนวนมากก็อยู่ในระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้นะดังนั้นแบบจำลองดังกล่าวนะจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะทั้งด้านข้อมูลเทคนิคการทางเศรษฐมิตินะความสัมพันธ์ของตัวแปรตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประมาณการและกำหนดนโยบายทางการเงินต่อไปอย่างไรก็ตามการดำเนินนโยบายการเงินภายใต้กรอบ inflation targeting นั้นนะแบบจำลองก็เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่จะใช้ในการประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการควบคู่ไปกับการประมวลข้อมูลภาวะการทางเศรษฐกิจรวมทั้งวิจารณญาณของผู้กำหนดนโยบายในคณะกรรมการชุดนี้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ให้นักศึกษาพอเห็นภาพว่าหลังจากที่เราได้แบบจำลองมาแล้วเราจะทำยังไงต่อนะก็นำแบบจำลองนะที่ได้ทดสอบมาแล้วเนี่ยนะคะไปพยากรณ์ตัวแปรตามก็คือตัว Y นั่นเองในทุกๆศาสตร์ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์นะหรือการบริหารจัดการก็ตามนะคะนะหรือนะทางฝั่งของ

ภาคการผลิตนะนะเพราะนั้นก็นำไปใช้ประยุกต์ได้ทั้งหมดนะคะในคราวหน้านะเราจะใช้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจของผู้ประกอบการและการประยุกต์ใช้นะเราก็จะย่อยกลับมาสู่ในเชิงจุลภาคนะโดยเจาะจงที่ผู้ประกอบการนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะมาพบกับรายการการพัฒนาจิตเจริญปัญญาสู่การเรียนรู้เพื่อทักษะชีวิตในศตวรรษที่21วันนี้เป็นชั่วโมงที่12แล้วนะคะเราจะเข้าสู่ในหัวข้อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการส่งเสริมทักษะอาชีพค่ะในสังคมปัจจุบันนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีต่างๆนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วการพัฒนาทักษะอาชีพนะคะจึงเป็นปัจจัยสำคัญนะคะในการที่จะเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชนนะคะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นในเรื่องของการดำเนินชีวิตด้วยความพอดีรอบคอบและยั่งยืนและสามารถนำมาใช้นะคะเป็นกรอบในการพัฒนาศักยภาพในเรื่องของด้านอาชีพนะคะได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในภาคเกษตรนะคะเพียงเท่านั้นนะคะแต่ครอบคลุมถึงทุกสาขานะคะในเรื่องของการตัดสินใจนะคะอย่างมีเหตุผลนะคะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจะทำให้เราตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเตรียมพร้อมกับความเสี่ยงต่างการส่งเสริมทักษะอาชีพนะคะก็สามารถที่จะทำได้นะคะภายใต้กรอบแนวคิดนะคะที่จะเสริมสร้างความมั่นคงในการทำงานนะคะแล้วก็การดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนบทเรียนเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะกับการส่งเสริมทักษะอาชีพนะคะก็มีความสำคัญต่อการพัฒนานะคะให้เราสามารถพึ่งพาตนเองได้แล้วก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมในปัจจุบันนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะต่อไปเรามาดูในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นแนวคิดนะคะในการดำเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะทรงพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยนะคะแล้วก็มุ่งเน้นในการดำรงชีวิตบนเส้นทางสายกลางนะคะก็คือไม่สุดโต่งและไม่ประมาทต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันนะคะก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะทำให้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะสามารถที่จะนำมาพัฒนานะคะแบบยั่งยืนได้นะคะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมิได้หมายถึงการหยุดนิ่งหรือปฏิเสธความก้าวหน้าแต่เป็นการพัฒนานะคะโดยคำนึงถึงความสมดุลนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมองค์ประกอบของหลักปรัชญานี้นะคะก็ประกอบไปด้วยความพอประมาณความมีเหตุผลและก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีความพอประมาณนะคะก็เป็นพื้นฐานในเรื่องของการดำเนินชีวิตและประกอบกิจกรรมต่างๆให้เหมาะสมกับศักยภาพของตนและความมีเหตุผลก็จะช่วยในเรื่องของการตัดสินใจนะคะบนพื้นฐานของข้อมูลความรู้แล้วก็การพิจารณาผลกระทบอย่างรอบด้านการมีภูมิคุ้มกันก็เป็นการเตรียมรับมือกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในอนาคตค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเงื่อนไขสำคัญ2ประการด้วยกันก็คือความรู้และคุณธรรมความรู้นะคะจะช่วยให้เรานะคะสามารถวางแผนแล้วก็ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมส่วนคุณธรรมก็จะหล่อหลอมให้เรานะคะให้เกิดคุณธรรมยกตัวอย่างเช่นความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบความอดทนเมื่อบุคคลนะคะเรายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็จะสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนแนวคิดนี้นะคะเรานำไปใช้นะคะแล้วปรับประยุกต์ใช้ในทุกระดับนะคะตั้งแต่ระดับบุคคลระดับครอบครัวระดับชุมชนหรือระดับประเทศนะคะช่วยให้รู้จักการประมาณตนในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าในระดับครอบครัวนะก็จะช่วยในเรื่องของการส่งเสริมความมั่นคงและความอบอุ่นถ้าในระดับชุมชนนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างนะคะในเรื่องของการพัฒนาร่วมกันส่วนในระดับประเทศนะคะก็จะช่วยในเรื่องของลดความเปราะบางทางเศรษฐกิจและสังคมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะยังช่วยในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องของความคิดทำให้บุคคลต่างๆนะคะไม่ตกไปอยู่ในภายใต้ของวัตถุนิยมนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติและรอบคอบนะคะให้สอดคล้องกับบริบทนะคะในการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
สังคมไทยในปัจจุบันนะคะเพราะว่าการนำหลักปรัชญานี้ไปใช้นะคะจะไม่จำกัดเฉพาะในช่วงวิกฤตเท่านั้นนะคะแต่เราสามารถนำแนวทางตรงนี้นะคะมาดำรงชีวิตอย่างต่อเนื่องเมื่อสังคมนะคะได้ยึดถือในเรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็จะนำไปสู่ในเรื่องของความเข้มแข็งแล้วก็ความยั่งยืนในมิติของเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะต่อไปเรามาดูองค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกันนะคะองค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นแนวคิดที่เป็นกรอบในเรื่องของการดำเนินชีวิตแล้วก็คือการที่จะทำมีเป้าหมายนะคะเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนหลักปรัชญานี้นะคะประกอบไปด้วยองค์ประกอบ3ประการด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือ 1. ความพอประมาณนะคะอย่างที่2ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวทางในเรื่องของการตัดสินใจและก็การดำเนินกิจกรรมต่างๆอย่างรอบคอบพอประมาณนะคะก็หมายถึงการดำเนินชีวิตในเรื่องของการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะในระดับที่เหมาะสมกับศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่ไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไปหรือขาดแคลนจนเกินความมีเหตุผลก็คือการพิจารณาตัดสินใจโดยต้องอาศัยในเรื่องของข้อมูลความรู้การคาดผลการผลกระทบต่างๆในระยะสั้นและระยะยาวค่ะส่วนการมีภูมิกันที่ดีนะคะหมายถึงการเตรียมความพร้อมนะคะที่จะรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงและวิกฤตที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเศรษฐกิจไม่ดีอย่างนี้ต่างๆนะคะเราก็มีการมีภูมิคุ้มกันในการเตรียมความพร้อมด้วยนะคะและเราก็จะสามารถที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างมีประสิทธิภาพได้นอกจากนี้นะคะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะยังตั้งอยู่บนเงื่อนไขทั้ง2ประการนี้คือเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมโดยความรู้นะคะก็หมายถึงการใช้ความรอบคอบความเข้าใจการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนำหลักไปประยุกต์ใช้ส่วนคุณธรรมนะคะก็คือความยึดมั่นนะคะในคุณธรรมไม่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบความอดทนการมีจิตสำนึกที่ดีนะคะต่อสังคมองค์ประกอบเหล่านี้นะคะสามารถเชื่อมโยงแล้วก็เกื้อหนุนกันนะคะซึ่งกันและกันต่อไปเรามาดูในเรื่องของ3ห่วง2เงื่อนไขกันนะคะ1ความพอประมาณความพอประมาณนะคะเป็นหลักของสำคัญมากนะคะของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับฐานะศักยภาพและทรัพยากรที่เรามีอยู่โดยที่เราจะต้องไม่ทำมากจนเกินไปหรือน้อยจนเกินไปนะคะให้พอประมาณและรู้จักประมาณตนเองว่าเราเนี่ยมีความประมาณนะคะในเรื่องของตนเองนะคะโดยวัดจากนะคะความพอนะคะไม่หลงไปกับกระแสของสังคมหรือความต้องการที่เกินความจำเป็นแล้วก็ตัดสินใจนะคะบนพื้นฐานของความพอประมาณนะคะตัดสินใจอย่างรอบคอบลดความเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนแล้วก็การใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองนะคะอีกทั้งยังช่วยในเรื่อง

เรื่องของการรักษาสมดุลของรายได้รายจ่ายและคุณภาพชีวิตด้วยนะคะความพอประมาณนะคะไม่ได้หมายถึงการหยุดพัฒนาแต่พัฒนาค่อยเป็นค่อยไปนะคะอย่างสมดุลกันนะคะสอดคล้องกันกับสภาพความเป็นอยู่นะคะแล้วก็ความเป็นจริงด้วยเมื่อเรายึดหลักพอประมาณในการทำงานหรือการประกอบอาชีพเนี่ยจะสามารถวางแผนชีวิตได้อย่างมั่นคงและไม่ตกไปอยู่ในสภาวะหนี้สินหรือความกดดันของเศรษฐกิจมากจนเกินไปค่ะต่อไปมาดูในเรื่องของความมีเหตุผลความมีเหตุผลก็คือการตัดสินใจแล้วก็การดำเนินชีวิตโดยพิจารณาจากข้อมูลความรู้และบริบทสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะไม่ใช่เกิดจากการกระทำหรือว่าอารมณ์ของตนเองบุคคลที่มีเหตุผลนะคะก็จะสามารถวิเคราะห์สาเหตุแล้วก็สามารถที่จะเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหาของตนเองได้นะคะก่อนเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับตนเองนะคะและสภาพความเป็นจริงนะคะความมีเหตุผลจะช่วยในเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าไม่ฟุ่มเฟือยและก็ไม่ก่อให้เกิดภาระเกินศักยภาพของเราที่มีอยู่ด้วยนะคะในบริบทของการประกอบอาชีพนะคะความมีเหตุผลเนี่ยก็จะสามารถทำให้บุคคลสามารถตัดสินใจเลือกอาชีพพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความถนัดความสามารถและก็ความต้องการของตลาดอย่างเหมาะสมเมื่อบุคคลยึดความมีเหตุผลควบคู่กับความรู้และคุณธรรมเนี่ยก็จะนำไปสู่การดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพนะคะที่มั่นคงสมดุลแล้วก็ยั่งยืนในระยะยาวค่ะต่อไปก็คือการมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะก็คือความสามารถของบุคคลชุมชนในการเตรียมพร้อมการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยอาศัยความคิดอย่างรอบคอบไม่ประมาทแล้วก็มีแผนรองรับสถานการณ์อย่างเหมาะสมการมีภูมิคุ้มกันที่ดีก็จะช่วยในเรื่องของผลกระทบจากปัจจัยภายนอกเช่นความผันผวนทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเทคโนโลยีหรือภัยพิบัติต่างๆนะคะจะทำให้เราสามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงหลักการนี้นะคะเราก็จะเน้นให้รู้จักการประเมินศักยภาพของตนและทรัพยากรที่มีอยู่พร้อมทั้งพัฒนาความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่องและก็เพิ่มความสามารถในการปรับตัวการมีภูมิคุ้มกันนะคะยังเกี่ยวข้องกับการมีทางเลือกที่หลากหลายไม่พึ่งพาปัจจัยนะคะที่มากจนเกินไปซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในอนาคตนอกจากนี้นะคะยังยึดมั่นในคุณธรรมความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบยังเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความน่าเชื่อถือด้วยนะคะต่อไปเรามาดูในเรื่องของความรู้ความรู้เนี่ยเป็นองค์ประกอบสำคัญนะคะที่จะทำให้มนุษย์เราเนี่ยสามารถดำรงชีวิตและพัฒนาตนเองได้อย่างมีทิศทางความรู้เนี่ยจะช่วยให้เราเข้าใจบุคคลเข้าใจสภาพแวดล้อมนะคะเข้าใจสังคมและโลกที่เรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะความรู้นะคะจึงมีความสำคัญมากนะคะเพราะว่าความรู้เนี่ยจะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลในการตัดสินใจได้อย่างมีเหตุมีผลด้วยนะคะความรู้นะคะไม่ได้จะเกิดจากการศึกษาในระบบเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากประสบการณ์ก็ได้เกิดจากการปฏิบัติจริงเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นก็ได้บุคคลที่มีความรู้นะคะย่อมจะนำความรู้นะคะไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้อย่างเหมาะสมนะคะความรู้เนี่ยยังเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพนะคะแล้วก็พัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการของคนในสังคมและบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีนะคะการที่เรามีความรู้ก็จะลดในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของการตัดสินใจที่ผิดพลาดและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาอย่างยั่งยืนดังนั้นความรู้จึงเป็นรากฐานนะคะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์นะคะแล้วก็สังคมประเทศชาติก้าวหน้าอย่างมั่นคงแล้วก็มีเหตุผลและสมดุลกันค่ะต่อไปเรามาดูในเรื่องของคุณธรรมนะคะคุณธรรมนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะบนพื้นฐานของการดำเนินชีวิตของมนุษย์นะคะในเรื่องของคุณธรรมนะคะก็จะช่วยในเรื่องของเป็นกรอบในเรื่องของการกำกับการตัดสินใจแล้วก็การกระทำไปให้ถูกต้องถูกทางและก็เหมาะสมนะคะหล่อหลอมให้บุคคลแยกแยะระหว่างสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำปลูกฝังความรับผิดชอบต่อตนเองสังคมและก็ส่วนรวมค่ะค่ะคุณธรรมนะคะยังส่งเสริมในเรื่องของการเกิดความอดทนความเสียสละความมีวินัยการดำรงชีวิตนะคะคุณธรรมเนี่ยจะช่วยสร้างความไว้วางใจของคนในสังคมความร่วมมือกันนะคะภายในองค์กร

รบุคคลในระดับสังคมและคุณธรรมยังเป็นรากฐานทำให้มีความสงบเรียบร้อยและลดความขัดแย้งเมื่อสังคมนะคะก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพราะว่ามีคุณธรรมคุณธรรมนะคะจะช่วยยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและสร้างความน่าเชื่อถือในระยะยาวนะคะผู้ที่มีคุณธรรมนะคะก็จะคำนึงถึงผลกระทบนะคะเวลามีปัญหาก็ผลกระทบต่อตนเองผู้ร่วมงานนะคะแล้วก็สังคมคุณธรรมเนี่ยยังเป็นแรงผลักดันที่จะทำให้

0: คุณภาพชีวิตของประชาชนน่ะดีขึ้นด้วยนะคะ
1: คุณคะพูดถึงเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่จะได้รับการยอมรับเฉพาะเพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่าทั่วโลกก็ให้การยอมรับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ว่านี้นะคะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆในอีกมุมนึงก็มีทั้งคนที่เข้าใจคนที่ไม่เข้าใจและที่นำมาใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นวันนี้ช่วงเวลาของ TNN Good Morning ค่ะขออนุญาตอัญเชิญพระราชดำรัสของพระองค์ท่านที่พระราชทานให้กับบุคคลต่างๆที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเมื่อวันที่4ธันวาคม2541มาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสเข้าใจเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้องเมื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานค่ะ
2: พอเพียงอีกอย่างคำว่าพอเพียงมีความหมายกว้างออกไปอีกไม่ได้หมายถึงการมีพอสำหรับใช้ของตัวเองมีความหมายว่าพอมีพอกินพอมีพอกินนี้ถ้าใครได้มาอยู่ที่นี่ในศาลานี้เมื่อเท่าไหร่24 ปีเมื่อปี2517 2517ก็2541นี่ก็24 ปีใช่ไหมวันนั้นได้พูดถึงว่าเราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกินมีพอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกินก็ใช้ได้ยิ่งถ้าทั้งประเทศมีพอมีพอกินก็ยิ่งดีและประเทศไทยก็เวลานั้นก็เริ่มจะเป็นไม่พอมีพอกินบางคนก็มีมากบางคนก็ไม่มีเลยแต่สมัยก่อนนี้พอมีพอกินมาสมัยนี้ชักจะไม่มีพอมีพอกินจึงต้องเป็นนโยบายที่จะทำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะให้ทุกคนพอเพียงได้ไอ้พอเพียงนี้ก็หมายความว่ามีกินมีอยู่ไม่ฟุ่มเฟือยไม่หรูหราก็ได้แต่ว่าพอแม้จะบางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือยแต่ก็ทำให้มีความสุขถ้าทำได้ก็สมควรที่จะทำสมควรที่จะปฏิบัติอันนี้ก็ความหมายอีกอย่างของเศรษฐกิจหรือระบบพอเพียงได้แปลพอเพียงนี่คือตอนที่พูดพอเพียงแปลในใจแล้วก็ได้พูดออกมาด้วยว่าจะแปลเป็น self sufficiency ถึงได้บอกว่าพอเพียงแก่ตนเองแต่ความจริงเศรษฐกิจพอเพียงนี้กว้างขวางกว่า self sufficiency self sufficiency นั้นหมายความว่าผลิตอะไรมีพอที่จะใช้ไม่ต้องไปขอยืมคนอื่นอยู่ได้โดยตนเองที่เขาแปลจากภาษาฝรั่งกันว่าให้ยืนบนขาตัวเองไอ้คำว่ายืนบนขาตัวเองนี่มีคนก็บางคนก็พูดว่าจอบกลใครจะมายืนบนขาคนอื่นมายืนบนขาเราก็

0: โกรธแต่ตัวเองยืนบนขาตัวเองก็หกล้มอันนี้ก็เป็นความคิดที่มันอาจจะเฟื่องไปหน่อยแต่ว่าเป็นตามที่เขาเรียกว่ายืนบนขาของตัวเองหมายความสองขาของเรานี่นะยืนบนพื้นให้อยู่ได้ไม่หกล้มไม่ต้องไปขอยืมขาคนอื่นมาใช้เพื่อที่จะยืนอยู่แต่ว่าพอเพียงนี้มีกว้างมีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีกคือคำว่าพอก็เพียงพอเพียงนี่ก็พอนี่นั่นเองคนเราถ้าพอในความต้องการมันก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขไอ้พอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณพูดจาก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียงอย่างที่เคยพูดเหมือนกันว่าท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้ถ้าไม่พอเพียงคืออยากจะไปนั่งบนเก้าอี้ของผู้ที่อยู่ข้างๆอันนั้นไม่พอเพียงและทำไม่ได้ถ้านั่งอย่างนั้นก็เดือดร้อนแน่เพราะว่าอึดอัดจะทำให้ทะเลาะกันแล้วเมื่อมีการทะเลาะกันไม่มีประโยชน์เลยฉะนั้นควรที่จะคิดว่าทำอะไรพอเพียงความคิดก็เหมือนกันไม่ใช่ร่างกายความคิดถ้ามีใครมีความคิดอย่างหนึ่งและต้องการให้คนอื่นมีความคิดอย่างเดียวกับตัวซึ่งอาจจะไม่ถูกอันนี้ก็ไม่พอเพียงการพอเพียงในความคิดก็คือแสดงความคิดของตัวความเห็นของตัวและปล่อยให้อีกคนพูดบ้างและมาพิจารณาว่าพูดกับที่เราพูดอันไหนพอเพียงอันไหนเข้าเรื่องถ้าไม่เข้าเรื่องก็แก้ไขเพราะว่าถ้าพูดกันโดยที่ไม่รู้เรื่องกันมันก็เป็นการทะเลาะจากการทะเลาะด้วยวาจาก็กลายเป็นทะเลาะด้วยการทะเลาะด้วยกายซึ่งในที่สุดก็นำมาสู่ความเสียหายเสียหายแก่คนสองคนที่เป็นตัวการเป็นตัวละครที่สองคนถ้าเป็นหมู่ก็เลยเป็นการตีกันอย่างรุนแรงซึ่งจะทำให้คนอื่นอีกมากเดือดร้อนฉะนั้นความพอเพียงนี่ก็แปลว่าความพอประมาณและความมีเหตุผลนี่ก็ที่พูดอย่างนี้ก็เท่ากับชักเอาจากคำว่าพอเพียงที่คนไม่เข้าใจเมื่อปีที่แล้วจนกระทั่งเมื่อถึงมันสองสามอาทิตย์หนึ่ง ม่เข้าใจแล้วก็ที่แปลกที่สุดคนที่มาพูดก็นึกว่าเขาเข้าใจเพราะว่าเป็นคนที่เคยได้คุยมากแล้วก็คุยในเรื่องพันอย่างนี้เรื่องเศรษฐกิจเรื่องความหมายของคำแต่ก็ยังไม่หมายฉะนั้นต้องอธิบายอย่างกว้างขวางพอใช้ไม่ทราบว่าวันนี้พูดเข้าใจหรือไม่ ถ้าพูดไม่เข้าใจวันนี้อาจจะต้องอธิบายต่อปีหน้าเพราะน่าเบื่อถ้าต้องอธิบายต่อไปอย่างนี้มันน่าเบื่อคนที่อยู่ตอนหน้าเนี่ยชัดจะง่วงแต่ว่านี่ก็ได้อธิบายที่ท่านทั้งหลายหัวรอกก็คงแปลว่าท่านก็เริ่มเข้าใจนิดหน่อยก็ดีแล้วเข้าใจนิดหน่อยดีกว่าไม่เข้าใจอันนี้ก็มาอีกเรื่องมาอีกเรื่องหนึ่งที่นายกได้กล่าวว่าทรงทำอะไรที่ทำให้ดีคล้ายๆว่าเป็นทำอยู่คนเดียวความจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ทำคนอื่นทำยกตัวอย่างการปฏิบัติตามทฤษฎีใหม่เป็นการกระทำของคนอื่นของเจ้าหน้าที่การพัฒนาส่วนและของประชาชนเองที่ทำตามทฤษฎีใหม่และทฤษฎีใหม่นี้เป็นทฤษฎีได้กล่าวออกมาหรือแสดงออกมาเมื่อประมาณปี2538เขียนพิมพ์ลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น3ขั้นและพยายามที่จะทำให้สั้นที่สุดการทำให้สั้นที่สุดย่อมเข้าใจยากแต่ว่าเมื่อทำให้สั้นที่สุดและให้มีใจความก็น่าจะเข้าใจได้จึงให้ผู้ที่มีหน้าที่ได้ดูและให้เข้าไปเลยไม่ได้นึกว่าทฤษฎีใหม่นี้จะไปปฏิบัติได้อย่างง่ายๆแต่ว่าผู้ที่รับทฤษฎีใหม่นี้ไปก็เกิดเข้าใจและไปปฏิบัติ
1: ทักษะอาชีพนะคะในบริบทปัจจุบันนะคะหมายถึงความสามารถรอบด้านที่บุคคลนะคะใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจนะคะสังคมไทยนะคะในปัจจุบันนะคะแล้วก็เทคโนโลยีนะคะที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะทักษะอาชีพนะคะไม่ใช่จำเป็นที่เราจะต้องอาศัยความชำนาญเพียงอย่างเดียวนะคะแต่เราต้องอาศัยในเรื่องของเทคนิคฝีมือต่างๆหรือครอบคลุมในเรื่องของทักษะความคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผลบุคคลนะคะที่จำเป็นจะต้องมีความสามารถในการเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวนะคะอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานนะคะตลาดอาชีพด้วยนอกจากนี้ทักษะการสื่อสารก็ยังสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเมื่อเราสื่อสารดีนะคะก็จะสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนะคะและถ้าในยุคปัจจุบันนะคะมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยไปด้วยนะคะก็จะเพิ่มในเรื่องของทักษะอาชีพนะคะได้อย่างเต็มร้อยเลยทีเดียวนะคะการจัดทรัพยากรอย่างมี ประสิทธิภาพการมีวินัยความรับผิดชอบจริยธรรมในที่ทำงานก็จะช่วยให้เรานั้นนะคะสร้างความน่าเชื่อถือในองค์กรนะคะแล้วก็สามารถเสริมความมั่นคงในระยะยาวได้ด้วยทักษะอาชีพนะคะในยุคปัจจุบันนะคะไม่ได้หมายถึงทักษะฝีมือเฉพาะด้านเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงนะคะความคิดการวางแผนการปรับตัวการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยทักษะอาชีพในปัจจุบันนะคะถ้าเรามองก็จะเป็นในเรื่องของความชำนาญด้านฝีมือหากแต่กระบวนการพัฒนาศักยภาพของบุคคลน่ะถ้ามีรอบด้านนะคะก็จะสามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงแล้วก็มีความสุขด้วยนะคะทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์การคิดอย่างมีเหตุผลก็สำคัญจะช่วยในเรื่องของการตัดสินใจการแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็มีการวางแผนงานที่ดีนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะยังต้องใช้ทรัพยากรนะคะที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าปรับตัวให้ทันต่อโลกปัจจุบันยืดหยุ่นในการทำงานรับมือกับการเปลี่ยนแปลงกับความไม่แน่นอนทักษะการรู้ตลอดชีวิตนะคะยังเป็นหัวใจในการพัฒนาทักษะอาชีพเนื่องจากความรู้เทคโนโลยีนั้นเกิดขึ้นใหม่ๆอย่างรวดเร็วเราจะต้องมีการเปิดรับความรู้นะคะมันพัฒนาตนเองอยู่เสมอจะทำให้เรานะคะประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็สามารถพัฒนาสังคมได้ในระยะยาวด้วยค่ะค่ะโลกการทำงานเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะก็มีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีส่งผลให้หลักชีพจะต้องปรับรูปแบบนะคะในเรื่องของการประกอบอาชีพนะคะเพราะว่ามีเทคโนโลยีเข้ามาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นโซเชียลต่างๆนะคะที่เพิ่มเข้ามามากขึ้นแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะคะเทคโนโลยีจึงเข้ามานะคะอย่างเต็มตัวนะคะที่จะส่งผลในเรื่องของรูปแบบการทำงานการประกอบอาชีพนะคะโดยที่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะว่ามีเทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีบทบาทในเรื่องของแรงงานนะคะขณะเดียวกันก็สร้างอาชีพใหม่ๆที่เกิดขึ้นตามเฉพาะด้านด้วยเศรษฐกิจผันผวนการจ้างงานไม่แน่นอนแรงงานนะคะก็ต้องปรับตัวนะคะให้เข้ากับยุคใหม่นะคะโดยแรงงานยุคใหม่นะคะจะต้องเก่งในเรื่องของ IT เทคโนโลยีซะด้วยนะคะเพราะว่าจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพในเรื่องของด้านอาชีพเนี่ยนะคะจะส่งผลในเรื่องของให้มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็เรายังใช้เทคโนโลยีเนี่ยนะคะในการทำงานผสมผสานกันระหว่างทักษะการคิดวิเคราะห์การสื่อสารการทำงานร่วมกันนะคะก็จะทำให้เรามีความมั่นคงในอาชีพในระยะยาวด้วยถ้าเราเชื่อมโยงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการส่งเสริมทักษะอาชีพนะคะเราสามารถที่จะนำมาเชื่อมโยงกันได้ด้วยนะคะเพราะว่าการพัฒนาทักษะอาชีพนะคะหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับความพอประมาณการพัฒนาทักษะอาชีพผ่านหลักเศรษฐกิจพอเพียงในมิติของความพอประมาณเป็นแนวคิดที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการประกอบอาชีพนะคะตามความสามารถของตนเองโดยไม่เร่งรัดหรือขยายเกินกว่าความพร้อมที่มีอยู่เมื่อเราพอประมาณก็จะช่วยให้เราสามารถเลือกพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ประสบการณ์สภาพแวดล้อมต่างๆลดความเสี่ยงจากการลงทุนด้านทักษะอาชีพที่เกินกำลังความพอประมาณก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้นะคะแล้วก็ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วยนะคะทำให้เราไม่หมดไปป้องกันการแก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากรเช่นด้านเงินการลงทุนและพลังงานอื่นๆมากมายนะคะโดยเราจะยึดหลักความพอประมาณทำให้บุคคลสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานได้อย่างมีสติไม่หลงตามกระแสหรือผลกระทบระยะสั้นนอกจากนี้นะคะความพอประมาณก็ยังมีการส่งเสริมการตัดสินใจบนพื้นฐานของความเป็นจริงและการประเมินตนเองต่อไปเรามาดูการพัฒนาทักษะอาชีพผ่านหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับความมีเหตุผลแน่นอนค่ะเมื่อเราประกอบอาชีพนะคะเราจะต้องยึดความมีเหตุผลเป็นแกนสำคัญในการที่จะพิจารณาตัดสินใจนะคะในการทำงานอย่างรอบคอบโดยที่เราจะต้องอาศัยพื้นฐานความรู้นะคะข้อมูลนะคะพิจารณานะคะในทุกมิติเพื่อประเมินศักยภาพของตนเองและรู้จักเลือกทักษะอาชีพให้เหมาะสมกับตนเองค่ะ ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรอบด้านจะส่งผลให้การพัฒนาทักษะอาชีพมีทิศทางที่ชัดเจนและตอบโจทย์ในการดำเนินชีวิตในระยะยาวการใช้เหตุผลนะคะในการวางแผนการทำงานต่างๆการเตรียมความพร้อมนะคะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมทางด้านความรู้ทักษะและการจัดการความเสี่ยงนะคะก็จะมุ่งในเรื่องของการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้แก่บุคคลและสังคมนะคะต่อไปเราดูการพัฒนาทักษะอาชีพผ่านหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับความภูมิคุ้มกันนะคะเป็นกระบวนการในการเสริมสร้างความพร้อมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะการที่เรามีภูมิคุ้มกันที่ดีในการประกอบอาชีพนะคะก็จะสามารถให้เราเนี่ยสามารถรับมือกับความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ความไม่แน่นอนเศรษฐกิจต่างๆถ้าเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะก็จะทำให้เรานั้นนะคะเกิดวิกฤตน้อยลงนะคะแล้วก็อาจจะมีทางด้านปัจจัยภายนอกและภายในการพัฒนาทักษะอาชีพนะคะไม่ควรมุ่งเน้นเฉพาะด้านเดียวนะคะแต่ควรที่จะบูรณาการกับหลากหลายแล้วก็ความสามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างเต็มมีประสิทธิภาพด้วยนะคะการมีทักษะสำรองนักยกตัวอย่างเช่นความเปราะบางเมื่ออาชีพหลักได้รับผลกระทบนะคะก็พร้อมเปิดโอกาสในการปรับเปลี่ยนพัฒนาเส้นทางข้อมูลอาชีพของเรานะคะภูมิคุ้มกันเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับการวางแผนความรอบคอบศักยภาพของเรานะคะนอกจากนี้เราต้องยึดมั่นในหลักคุณธรรมนะคะด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกระบวนการสำคัญที่จะเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเมื่อบุคคลมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะก็จะสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมในปัจจุบันตลาดแรงงานสภาพเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนค่ะต่อไปเรามาดูการพัฒนาทักษะอาชีพผ่านหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับความรู้แน่นอนค่ะความรู้นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะในยุคปัจจุบันนะคะความรู้เนี่ยเป็นฐานในการเสริมสร้างความมั่นคงแล้วก็การประกอบอาชีพถ้าเราไม่มีความรู้ในสายงานวิชานั้นนะคะเวลาที่เราจะไปประกอบอาชีพก็ต้องยากเพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยประสบการณ์การเข้ารับการอบรมต่างๆความรู้เนี่ยจะช่วยให้บุคคลสามารถเข้าใจตนเองเข้าใจบริบททางสังคมเศรษฐกิจแล้วก็สภาพแวดล้อมนะคะที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของเราเนี่ยรอบด้านนะคะมีความรู้ที่ถูกต้องในการตัดสินใจที่จะเลือกอาชีพไม่ยึดติดไปกับกระแสสังคมว่าเขาชอบอะไรอยากมีอาชีพอะไรแต่เน้นในเรื่องของการพอประมาณนะคะรู้ศักยภาพของตนเองนะคะความถนัดของตนเองเพื่อจะลดความล้มเหลวในอนาคตนอกจากนี้ความรู้นะคะยังเป็นเครื่องมือนะคะในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องของตลาดแรงงานด้วยนะคะอีกทั้งถ้าเราใช้ความรู้นะคะและความรับผิดชอบนะคะก็จะเสริมความน่าเชื่อถือและนำความรู้นะคะมาใช้พัฒนาทักษะอาชีพของเรานะคะก็จะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงด้วยค่ะการพัฒนาทักษะอาชีพผ่านเศรษฐกิจพอเพียงกับการมีคุณธรรมการมีคุณธรรมนะคะในยุคปัจจุบันนะคะมีความสำคัญมากนะคะเพราะช่วยในเรื่องของการหล่อหลอมให้บุคคลที่ประกอบอาชีพนั้นนะคะยึดหลักนะคะในเรื่องของมีคุณธรรมด้วยนะคะการมีคุณธรรมเนี่ยก็จะได้รับความเชื่อถือจากสังคมคุณธรรมเนี่ยเป็นเงื่อนไขพื้นฐานนะคะที่กำกับการใช้ความรู้และทักษะนะคะไปในทางที่ถูกต้องโดยที่เมื่อเรามีคุณธรรมเราก็จะไม่เอาเปรียบผู้อื่นไม่มุ่งหาอาชีพแสวงหาประโยชน์นะคะเกินความจำเป็นเกินความเหมาะสมผู้ที่มีคุณธรรมนะคะก็จะมีความซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบต่อหน้าที่แล้วก็ผลลัพธ์ของงานของตนเองนะคะนอกจากนี้คุณธรรมก็จะช่วยในเรื่องของการตัดสินใจอย่างรอบคอบมีเหตุผลและคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่นและสังคมค่ะการพัฒนาทักษะอาชีพผ่านเศรษฐกิจพอเพียงกับการมีคุณธรรมการมีคุณธรรมนะคะในยุคปัจจุบันนะคะมีความสำคัญมากนะคะเพราะช่วยในเรื่องของการหล่อหลอมให้บุคคลที่ประกอบอาชีพนั้นนะคะยึดหลักนะคะในเรื่องของมีคุณธรรมด้วยนะคะการมีคุณธรรมเนี่ยก็จะได้รับความเชื่อถือจากสังคมคุณธรรมเนี่ยเป็นเงื่อนไขพื้นฐานนะคะที่กำกับการใช้ความรู้และทักษะนะคะไปในทางที่ถูกต้องเมื่อเรามีคุณธรรมเราก็จะไม่เอาเปรียบผู้อื่นไม่มุ่งหา อาชีพแสวงหาประโยชน์นะคะเกินความจำเป็นเกินความเหมาะสมผู้ที่มีคุณธรรมนะคะก็จะมีความซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบต่อหน้าที่แล้วก็ผลลัพธ์ของงานของตนเองนะคะนอกจากนี้คุณธรรมก็จะช่วยในเรื่องของการตัดสินใจอย่างรอบคอบมีเหตุผลและคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่นและสังคม

0: พอเพียงคำคำนี้แท้จริงแล้วมีความหมายอย่างไรความสุขที่เกิดขึ้นจากคำว่าพอเพียงคืออะไรและใครบ้างที่จะนำไปปฏิบัติได้ปัญหาของการใช้ชีวิตขั้นพื้นฐานของเราส่วนใหญ่หนีไม่พ้นเรื่องปากท้องกินอยู่ปัญหาหนี้สินในปีพุทธศักราช2517โครงสร้างสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนับเป็นช่วงเวลาแห่งความสับสนวุ่นวายเกิดวิกฤตเงินเฟ้อสูงสุดในประวัติศาสตร์18กรกฎาคมพุทธศักราช2517พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานหลักคิดในเรื่องความพอเพียงให้กับคนไทยเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2540เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งที่เรายังจำภาพของความสิ้นหวังของผู้คนกระทบกันเป็นวงกว้าง
1: วันนั้นได้พูดถึงว่าเราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกินมีพอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง
2: พระราชประสงค์หลักก็คือว่าอยากจะให้พวกเราคนไทยเนี่ยให้ความสนใจเกี่ยวกับเกษตรกรรายย่อยที่อยู่ต่างจังหวัดให้มากอย่าไปคิดเรื่องเมืองกับอุตสาหกรรมที่ทันสมัยเท่านั้นตอนนั้นเนี่ยเมืองลำบากใช่ไหมพอเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยก็มีคนจำนวนหนึ่งเนี่ยกลับไปภาคเกษตรที่เคยทิ้งมาแล้วเข้ามาอยู่ในเมืองเนี่ยนะเมื่อกลับไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเทียบกับประเทศอื่นๆที่เจอปัญหาวิกฤตทั้งหลายเนี่ยนะเขากลับไปที่เกษตรไม่ได้ก็ทำให้เราเนี่ยฟื้นตัวได้เร็วแล้วก็หลายคนก็กลับไปอยู่บ้านแล้วก็ทำเกษตรระหว่างที่มีวิกฤตต้มยำกุ้งได้อันนี้ทำให้เห็นถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาภาคเกษตรกับภาคเมืองได้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลย
3: ไอ้นี้หมดแล้วนอกระบบอะไรหมดปี57อ่ะผมหมดนี่เลยอ่ะตอนนั้นข้าวมีราคาผมทำทั้ง20ไร่อ่ะมันได้300กว่ากระสอบอ่ะได้นั้นเป็นแสนแล้วเออผมดีใจอ่ะมีเงินใช้นี่แล้ว
4: มีความสุขที่ยั่งยืนจริงๆแต่ก่อนนอนกินน้ำตาเดี๋ยวนี้หลับสบายรออย่างเดียวเมื่อไหร่จะสว่างฉันจะทำงานอย่าดูถูกเงินน้อยความจนกลัวคนขยันค่ะ
5: ผมว่าทุกคนเรามีความอดทนอยู่ในงานของแต่ละคนอยู่แล้วนะว่าแต่ว่ามีความเชื่อมั่นหรือเปล่าว่าวิธีนี้เราจะไปได้ไหมเราจะมีความสุขกับมันหรือเปล่านะ
6: ปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงของท่านเนี่ยมันมีเยอะมากแต่ผมเอาแค่หนึ่งในพันหนึ่งในหมื่นขอคำว่าปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้มันก็ไปได้แล้ว

ท่านพยายามชี้ให้เห็นต่างกันอย่างไรชี้ให้เห็นว่าไม่ควรเป็นหนี้นะแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าเรื่องทางสายกลางเป็นยังไงชี้ให้เห็นว่าการประหยัดคืออะไรมัธยัสถ์คืออะไรความที่พิจารณาแล้วตกลงก็เลยกลายเป็นแนวคิดเป็นหลักคิดแล้วก็หลักปฏิบัติ

0: ที่มาจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ท่านรับสั่งเลยว่าใช้ได้ทุกระดับทั้งระดับส่วนตัวระดับครอบครัวระดับองค์กรบริษัทองค์กรเอกชนองค์กรรัฐใช้ได้หมดแม้แต่ประเทศนะแล้วก็ตอนหลังเมื่อต่างประเทศก็สนใจก็เอาไปใช้ด้วยเนี่ยท่านก็รับสั่งบอกว่าดีสิคนทั้งโลกจะได้มีความสุข
1: This philosophy guidance resonates deeply with the 2030 agenda for sustainable development adopted by the United Nations in 2015 which sets an ambitious and bold blueprint to advance human dignity and to protect our planet
2: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากนานาประเทศในฐานะนักพัฒนาผู้ประสบความสำเร็จแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาบนพื้นฐานความเข้าใจเข้าถึงในสภาพภูมิสังคมรากฐานและวิถีชีวิตจนประสบความสำเร็จในประเทศไทยจึงได้รับความสนใจจากนานาประเทศน้อมนำไปประยุกต์ใช้ในประเทศของตน

ที่นี่เยนันชองภาคมักเวตอนกลางของประเทศเมียนมามีปริมาณฝนเฉลี่ยเพียง10มิลลิเมตรต่อปีสภาพผืนดินที่เป็นดินทรายชาวบ้านปลูกได้เฉพาะถั่วและงาปศุสัตว์ที่มีความเสี่ยงท่ามกลางความแห้งแล้งและอากาศที่ร้อนจัดการจัดสรรทรัพยากรทางการเกษตรเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเช่นนี้จะต้องให้ชาวบ้านนั้นช่วยเหลือตัวเองและพึ่งพาตัวเองเป็นหลักโดยเน้นไปที่การพึ่งพาตัวเองด้านอาหารก่อนนำไปสู่การนำเอาเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้เริ่มต้นจากการส่งเสริมปัจจัยพื้นฐานในการเพาะปลูกเช่นแหล่งน้ำดินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ5แห่งในพื้นที่สำเร็จได้ด้วยแรงงานจากชาวบ้านนับหมื่นคนต่อมาได้มีการส่งเสริมความรู้ในการเพาะปลูกจากกองทุนเมล็ดพันธุ์จัดหาเมล็ดพันธุ์ให้ชาวบ้านไปปลูกกันเองในหมู่บ้านไม่ต้องซื้อหาจากข้างนอกมีพืชที่หลากหลายหมุนเวียนไว้ปลูกกินกันเองภายในระยะเวลา5ปีกองทุนนี้สามารถลดรายจ่ายให้เกษตรกร2ล้านบาทเพียงระยะเวลา6ปีจากจุดเริ่มต้นความเพียรความอดทนในการเอาเกษตรทฤษฎีใหม่กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้พบว่าสิ่งที่ได้ตอบแทนมาคือชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและความสุขของชาวบ้านที่เพิ่มมากขึ้นพื้นที่เกษตรกรรม 3,000 ไร่ใน9หมู่บ้านของเมืองนาทรายทองเป็นพื้นดินที่ไม่สามารถเพาะปลูกทำการเกษตรได้ผลเนื่องจากการขาดแคลนน้ำฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลดินเป็นทรายแป้งและทรายละเอียดขาดความอุดมสมบูรณ์โดยสิ้นเชิงพื้นที่แห่งนี้เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงหลังการเกิดของศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยสอนห้วยซัวหลัก22การพัฒนาพันธุ์สัตว์พันธุ์พืชและวิธีการเพาะปลูกที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ได้ผลดีในการเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้แก่ชาวนาเป็นอย่างมากทุกวันนี้เกษตรกรที่ร่วมโครงการและนำไปปฏิบัติจริงสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยปีละ 13-20 ล้านกีบต่อคน

แก้วพิมพ์พี่สวยหนึ่งในสมาชิกของศูนย์เป็นต้นแบบที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้สมาชิกคนอื่นๆในการดูแลขยายพันธุ์ลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยเคมีที่เคยทำ

0: จนสร้างชีวิตพอเพียงแบ่งปันความสุขให้คนในครอบครัวและเพื่อนบ้าน
1: มันจะเฮ็ดจังได๋อยู่ในน้ําเก่ามันอยู่ในน้ํามันก็มีอันน่ะพักก้านจองพักตบพักอีหินพักแว่นเอามาใส่อยู่ในน้ํามันเป็นเงินบ่ได้จุนี่ใกล้ๆไอ้น้ําขึ้นไปให้มันพักนอกปลูกได้ใกล้ๆขึ้นไปแล้วมันพักกุ้มปลูกได้ขึ้นไปให้หัวสิไข่ขึ้นไปให้มันต้นมันสร้างกันได้
0: สงครามที่ยาวนานทำให้ติมอร์เลสเตสูญเสียประชากรจำนวนมากสภาพบ้านเมืองเสียหายหนักจนไม่มีแม้แต่โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศติมอร์เลสเตจึงเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งไม่มีงานทำการขาดแคลนพื้นที่เพาะปลูกภัยพิบัติทางธรรมชาติยิ่งซ้ำเติมความยากลำบากให้กับคนติมอร์รายได้เฉลี่ยของคนที่นี่ยังอยู่ที่วันละ 1.25 ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นความจำเป็นเร่งด่วนของติมอร์จึงต้องเริ่มต้นด้วยความมั่นคงทางอาหารการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และหมู่บ้านต้นแบบตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งตนเองในเมืองเฮราตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2553ต่อมาได้ขยายผลไปยังพื้นที่เป้าหมายอื่นๆอีกหลายหมู่บ้านเมืองเฮราแห่งนี้เป็นที่รวมตัวของสมาชิกหมู่บ้านต้นแบบหมู่บ้านละ20คนที่จะมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ที่พวกเขาได้รับประโยชน์ด้วยตัวเองแล้วมาขยายผลและถ่ายทอดให้คนอื่นๆต่อไปรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อต่อยอดทั้งด้านการถนอมอาหารการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตรวมทั้งการทำบัญชีครัวเรือน
2: Íamos comenzar a ir a Hanu y de Kata cada un buen día cuando ve enema ca estado cuando hakara katu. Uso falira y tenemos a cuando va falha un distrito tiene que implementar falio na un plan de ne. Tiene que va implementar una ya un distrito para vele. Sai di akan sera dau ki habe masom sel.
0: Lesotho.ประเทศเล็กๆทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกาต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนอาหารและต้องพึ่งพาการนำเข้ากว่าร้อยละ70ของการบริโภคทั้งหมดอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่มีแต่จะสร้างหนี้ไร้หนทางที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นความร่วมมือระหว่างเลโซโทและไทยในโครงการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนสโกเนผู้นำโครงการนี้ไปช่วยเหลือชุมชนในการเปลี่ยนวิธีคิดให้ชาวบ้านนั้นปลูกพืชแบบผสมผสานแทนการปลูกพืชเพียงชนิดเดียวที่นี่จึงกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ที่จะอยู่แบบพอเพียง

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นการเสริมพลังการพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของมนุษย์ในทุกระดับเพราะปรัชญานี้ได้เล็งเห็นคุณค่าของคนและสิ่งแวดล้อมที่มีเป้าหมายร่วมกันคือการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของความสุขที่พอเพียง

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงนะคะเรามาดูนะคะตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงนะคะในเรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราสามารถที่จะมองเห็นได้ชัดเจนนะคะในเรื่องของการประกอบอาชีพที่มีหลากหลายบริบทนะคะโดยเราอาจจะโดยเฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระที่มีการลงทุนในขนาดที่เหมาะสมกำลังทรัพย์แล้วเหมาะสมความสามารถของเราทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยมันคุ้มค่าไหมและมันก่อหนี้และความเสี่ยงหรือเปล่าการดำเนินงานในลักษณะนี้ก็จะสะท้อนในเรื่องของความพอประมาณความมีเหตุผลอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงในระยะยาวเมื่อมีอาชีพเริ่มมีความมั่นคงมากขึ้นก็จะค่อยๆพัฒนาเพิ่มเติมในเรื่องของการขยายรูปแบบการเห็นรอบครอบขนาดเดียวกันนะคะแรงงานหรือพนักงานก็สามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้นะคะในการดำรงชีวิตนะคะในการประกอบอาชีพได้แล้วก็เป็นแนวทางที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าเราจะได้เสริมทักษะต่างๆนะคะให้เราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางเศรษฐกิจนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการผสมผสานนะคะระหว่างการพัฒนาทักษะอาชีพกับการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงนำไปสู่ความมั่นคงในการทำงานคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นความยั่งยืนก็จะเกิดขึ้นในระดับบุคคลครอบครัวและก็สังคมสรุปชั่วโมงที่12นะคะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็จะส่งเสริมในเรื่องของทักษะอาชีพเพราะจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยเข้าใจแนวคิดสำคัญในการดำเนินชีวิตนะคะท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เทคโนโลยีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมีกรอบนะคะที่เน้นในเรื่องของความพอประมาณความมีเหตุผลและก็ความมีภูมิคุ้มกันที่ดีซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาทักษะอาชีพโดยที่เราจะมุ่งเน้นนะคะในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนด้วยผู้เรียนนะคะก็จะเห็นความสำคัญในการเลือกพัฒนาอาชีพตามศักยภาพและก็ทรัพยากรที่เรามีไม่เร่งรัดจนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ขยายเกินความพร้อมแล้วก็ใช้เหตุผลประกอบในการตัดสินใจว่าเราจะประกอบอาชีพอะไรนะคะโดยเมื่อเรามีการตัดสินใจที่ดีแล้วเราก็จะต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีก็จะช่วยในเรื่องของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้นะคะเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมก็ยังมีความสำคัญอีกนะคะเป็นการพัฒนาทักษะอาชีพนะคะให้เรายังนั้นนะคะเป็นคนดีนะคะมีความสุขแล้วก็สามารถที่จะนำประสบการณ์ตรงนี้นะคะไปใช้ในเรื่องของการประกอบอาชีพได้นะคะแล้วก็คุณธรรมก็จะหล่อหลอมให้มีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์ความอดทนในการทำงานเมื่อผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับทักษะอาชีพได้ก็จะนำไปสู่ความมั่นคงในการประกอบอาชีพที่เราจะต้องพึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในระยะยาวค่ะสัปดาห์หน้าพบกับชั่วโมงที่13 PLC เพื่อการเรียนรู้ในรายการการพัฒนาจิตเจริญปัญญาสู่การเรียนรู้เพื่อทักษะชีวิตในศตวรรษที่21ทางช่อง DLTV 13เวลา13 น.ถึง 14 น.สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการประดิษฐ์พานพุ่มนะคะมาพบกันท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะประจำภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2568นะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางออนโพนิ่มแดงเป็นผู้นำเสนอนะคะงานการประดิษฐ์พานพุ่มนี้จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยเป็นของที่มีอยู่ตามพื้นบ้านท้องที่เนี่ยเช่นดอกรักเนี่ยนะคะเราก็นำมาปิดกลีบนะคะปิดกลีบออกก็จะเป็นรูปแบบนี้นะคะเพื่อมาทำพานพุ่มกลีบดอกรักนะคะพานพุ่มกลีบดอกรักนะคะมันก็จะมีลักษณะที่แปลกกว่าของทั่วไปคือเราใช้ดอกไม้ค่ะนี่เป็นเครื่องของกลีบจากปิดกลีบใช้ดอกรักแล้วนะคะเราก็มีดอกรักเนี่ยมีกลีบใช่ไหมคะแล้วก็มาตัดกลีบออกแล้วก็นำมาทำนะคะก็มีโดยมีพานพุ่มมีพุ่มอันนี้นะคะนี่สำเร็จแล้วนะคะถ้าให้ผู้ชมชมเป็นลักษณะแบบนี้มันก็จะรูปที่มันแปลกเล็กน้อยนะคะมันก็ไม่ค่อยได้เห็นคนทำเท่าไหร่นะคะก็ของที่มีตามพื้นบ้านเด็กๆก็หาดอกไม้ที่พื้นบ้านตามท้องถิ่นเรามาทำนะคะเป็นสีขาวก็ได้เป็นสีม่วงก็ได้นะคะเรื่องขั้นตอนเราต้องมีอันนี้ลักษณะของพุ่มเราจะใช้ขนาดที่เบอร์3เบอร์4แล้วแต่พุ่มใหญ่ก็ใช้มันจะใช้เป็นนานๆมันก็จะมีความแห้งเหี่ยวแห้งเร็วแล้วก็ใช้พุ่มเล็กละกันนะคะเวลาวางบูชาพระมันก็จะสวยงามนะคะเข็มหมุดเราก็จะใช้เข็มหมุดขนาดเล็กนี่ค่ะเส้นนี้นะคะเพราะว่ากลีบนี่มันจะเล็กนะคะกลีบนี่เล็กเราก็ใช้เข็มขนาดเล็กหน่อยหนึ่งนะคะจากนั้นกลีบนี่เราก็จะเรียงนะคะนี่ตอนนี้เราก็จะเริ่มทำไว้ก่อนแล้วนะคะเริ่มตั้งแต่ต้นนะคะปักโดยรอบแล้วให้กลีบของเขาเนี่ยหุ้มไปตรงส่วนที่ว่างๆของเขาของพุ่มเนี่ยนะคะกลีบก็จะเริ่มไปตรงพุ่มนี้นะคะเริ่มก็วางไปเลยอย่างนี้นะคะเนี่ยนะคะให้กลีบซ้อนกันนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะต้องใช้กลีบลักษณะที่หุ้มล่อไปข้างในเนี่ยนะคะเนี่ยโดยรอบนะคะเนี่ยนะคะหุ้มไปโดยรอบนะคะนะคะเนี่ยนะคะหาหุ้มกลีบที่เข้าไปข้างในนะคะนี่นะคะแล้วก็วางเรียงกันไปเลยนะคะวางเรียงออกไปนะคะนี่นะคะมันก็จะปิดรอยตรงนี้นะคะเป็นพุ่มนะคะแต่ตัวเรื่องของสีสันนั้นแล้วแต่ดอกไม้นะคะขาวก็จะขาวไปเลยนะคะทีนี้เราก็ต้องหาลักษณะที่หุ้มเป็นลักษณะที่งอม้วนเข้าไปนิดหนึ่งนะคะตรงทีเดียวมันก็จะจากส่วนตรงยอดพุ่มนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยนะคะจากนั้นก็สับหว่างไปเรื่อยนะคะเนี่ยพุ่มแรกจะต้องเป็นแบบนี้ต่อไปก็จะสับหว่างนะคะสับหว่างลงมานะคะก็เรียงไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยนะคะอันนี้ทำไว้แล้วจากที่ทำไว้นะคะขั้นต้นนะคะต่อไปเราก็จะ

เรียงไปเรื่อยๆนะคะถ้าเผื่อกลีบมันก็บางทีมันก็โค้งออกมานอกด้านนอกคือกลีบที่มันดอกไม้มันจะเก่าแล้วค่อนข้างหลายวันแล้วนะคะมันก็จะเนี่ยนะคะเรียงไปเรื่อย

ไปเรื่อยๆนะคะวางนะคะจับกลีบส่วนที่งอนิดนึงจะอยู่ด้านนอกนะคะ

วางลงไปนะคะนี่กลีบไม่สวยนิดนึงนะคะมันขาดต้องแยกออก

นี่นะคะขาวขาวมันจะอยู่ข้างล่างนิดหนึ่งนะคะคือปลายของดอกรักนะคะ

เราก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนะคะหมดถึงได้หนึ่งทุ่มนะคะเวลาจะให้เป็นของขวัญใครหรือไงเนี่ยนะคะเราควรจะให้เป็นคู่นะคะไม่ให้ผ่านพุ่มเดียวนะคะทีนี้ถ้าเกิดเราไม่ใช้ของสดมีของแห้งเราบางทีบางอย่างเป็นก้านอะไรพวกนี้เรามาทำได้นะคะบางอย่างนี่มันประดิษฐ์เป็นดอกกลมๆเล็กๆเนี่ยค่ะปักบนพานพุ่มมันก็จะเป็นของที่อยู่ทนนานนะคะอันนี้ของสดของสดนี่คือหาดำพื้นบ้านนะคะแล้วก็นำมาทำพานพุ่มนะคะริมข้างทางบางทีเห็นดอกรักเนี่ยขึ้นเต็มเลยนะคะข้างทางที่เราจะที่มันชนบทหน่อยนะคะดอกรักจะขึ้นเองแล้วก็หาง่ายนะคะนำมาทำพานพุ่มใครที่มีความสามารถร้อยมาลัยแล้วก็จะทำพานพุ่มขายไปด้วยก็ดีนะคะเราก็จะเป็นการเพิ่มเติมเสริมรายได้ได้อีกนะคะ

ลาหยิบเข็มหมุดมันค่อนข้างของที่มันเล็กบางทีก็มีความละเอียดอ่อนนะคะเราก็ต้องใช้มือหยิบมันก็ไม่ได้ต้องให้มาจบข้างที่เราต้องการได้เหมือนกันนะคะบางทีใช้มือหยิบมันก็จะบาดได้นะคะการทำงานเวลาทำงานพวกที่จะของที่จะไหว้พระเราก็พูดให้เป็นมงคลนะคะเวลาเด็กๆบางทีล้อเล่นกันไม่ควรทำนะคะแล้วการใช้ยอดพุ่มก็ต้องเป็นยอดที่ทำลักษณะเดียวกันนะคะเช่นเราใช้ดอกรักนี้เป็นทานพุ่มแล้วก็ต้องทำส่วนของกลีบดอกรักนะคะอย่างแต่ถ้าเปิดเป็นดอกบัวอะไรเงี้ยเราก็ทำดอกบัวก็ได้แต่ถ้าเผื่อไม่มีเราก็ทำพันทำยอดไปได้เลยเหมือนกันนะคะทำเป็นไปใส่ดอกบัวเป็นยอดรักเงี้ยได้นะคะ

จบแล้วทีนี้ต่อไปก็ชั้นต่อไปนะคะเรียงไปเรื่อยๆนะคะเหนือที่ว่าก็สอบวางไปเลยนะคะต่อไปนะคะหยิบมาวางนะคะ

มันค่อนข้างเล็กนิดหนึ่งนะคะแต่ก็ทำให้เรามีสมาธิในการทำงานนะคะดอกกลีบเนี่ยจะซึ่งที่เราบางทีเราไม่ใช้เราก็สามารถนำมาร้อยเป็นมาลัยพวงมาลัยก็ได้เหมือนกันนะคะกลีบดอกรักนะคะแล้วก็มาทำพานพุ่มได้

นะคะก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ได้อีกนะคะดอกกลีบดอกรักนี่มาร้อยตัดกลีบแบบนี้นะคะแล้วมาเรียงร้อยเรียงไปเลยนะคะก็จะได้เป็นพวงมาลัยกลีบดอกรักนะคะก็ร้อยไปแบบปกติธรรมดาจับปลายกลีบนิดนึงก็แล้วก็สอดเข้าไปในเข็มนะคะก็จะได้พวงมาลัยกลีบดอกรักทั้งขาวทั้งถ้าเผื่อเราสลับสีเป็นดอกดอกขาวอีกก็ได้สับหว่างเป็น3 2 3 2เราก็จะได้เป็นลายขึ้นมานะคะสอดดอกรัก3ใบกลีบรัก3แล้วก็กลีบอีกกลีบนึงเป็นสีต่างกันนะคะก็จะเลื่อยแล้วก็สับหว่างกันไปเรื่อยมันก็จะได้เป็นพวงมาลัยที่สวยงามมีลายด้วยนะคะ

เวลาทำงานนะคะต้องมีฟอกกี้แต่ถ้าผมฟอกกี้ฉีดน้ำเนี่ยกับดอกรักนี่เขาจะไม่ค่อยได้นั่นเท่าไหร่นะคะมันจะดำได้เหมือนกันนะคะ

อนเสร็จแล้วนะคะในเวลาอันสมควรนะคะเราถ้าเผื่อเราทำคู่เราก็ทำเบอร์เล็กๆหน่อยจะได้คู่หนึ่งอะไรเงี้ยฮะมันก็จะเสร็จเร็วแล้วก็กราบไหว้พระเพื่อเป็นพุทธบูชานะคะ

นะคะและอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อความสวยงามนะคะเข็มหมุดก็ต้องเป็นเข็มหมุดตัวเล็กนะคะการหยิบใช้ค่อนข้างลำบากนิดหนึ่งนะคะ

ใช้คว่ำลงไปนะคะกรีดนะคะเราไม่ได้หงายออกไปนะคะเราไม่ได้ใช้อย่างนี้ออกด้านนี้ด้านนี้มันมีด้านที่โค้งนิดนึงนะคะเข้าไปวางนะคะวางลงไปเลยถ้าเผื่อกรีบไว้ถ้าเผื่อกรีบออกด้านนอกมันจะบานออกนะคะมันไม่หุ้มเข้าไปข้างในไม่หุ้มตามรูปทรงของพุ่มนะคะ

แล้วก็ออกอุ้มเบาๆนะคะเนี่ยคอยจับมือเวลาอย่างเงี้ยนะคะเบาๆ

เสร็จแล้วนะคะพานพุ่มนะคะทีนี้เราต้องดูรายละเอียดตรงนี้นิดนึงนะคะวางลงไปได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้นะคะเสียบลงไปเลยนะคะนี่นะคะรายการพันพุ่มนะคะผลิตพันพุ่มวันนี้นะคะเรื่องของกลีบดอกรักนะคะสีม่วงนะคะก็ได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทันเวลานะคะอันนี้เราจะทำไว้ก่อนนะคะโดยใช้ดอกรักเนี่ยของดอกรักตัวนี้นะคะมาทำนะคะวางพานก็ต้องใช้พานโฟมเบอร์3นะคะพุ่มเบอร์3แล้วก็หาซื้อพานให้มันเข้ากันก็ลักษณะของเบอร์3อีกเช่นกันนะคะท่านผู้ชมก็จะได้พานพุ่มตรงนี้นะคะที่เหมาะสำหรับการไปกราบไหว้บูชาพระนะคะงานวันนี้นะคะก็ทันเสร็จในทันเวลาก็ได้งานที่ต้องการแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นการเลือกดอกรักนั้นต้องท่านต้องดูดอกรักว่า

ดอกรักนั้นกลีบของเขาเนี่ยจะต้องไม่บานออกไปนะคะที่นำมาใช้นะคะการนำดอกรักที่บานมาใช้แล้วมันกลีบเวลาใช้งานมันจะไม่หุ้มเข้าไปข้างในผ่านพุ่มนะคะมันจะออกบานออกนะคะเนี่ยถ้าเปิดเราทำแล้วมันจะบานออกนะคะเราก็ต้องใช้กลีบดอกรักที่หุ้มเข้าไปที่ส่วนข้างในของดอกรักเนี่ยจะลักษณะแบบนี้นะคะถ้าเผื่อเราใช้กลีบที่บานออกมันจะลักษณะเป็นมันจะไม่สวยค่ะมันจะไม่งุ้มไหมคะไม่งุ้มเข้าแล้วมันก็จะบานออกแล้วก็จะเป็นแฉกๆม้วนด้วยนะคะเราก็ไม่ใช้เราต้องใช้ลักษณะที่ถูกต้องการทำพุ่มนี้นะคะเนี่ยกลีบของเขาเนี่ยนะคะนี่เราก็ไม่ใช่เรานั่นนะคะเราบานแกะให้มันบานออกไปนะคะเนี่ยนะคะแล้วก็วางส่วนบนส่วนล่างนะคะงานผ่านพุ่มนี้นะคะเราต้องดูวัสดุการทำให้ดีอย่างเช่นเด็กที่อยู่ตามชนบทเราก็จะเห็นต้นดอกรักขึ้นมากมายแล้วก็นำมาร้อยดอกพวงมาลัยได้นะคะโดยใช้เข็มไม่เข็มก็เป็นลวดตัดปลายให้แหลมก็ร้อยมาแต่เราก็ถ้าเปิดเข็มเนี่ยมันต้องมีก้นของเข็มนะคะมีส่วนที่จะสอดได้นะคะมันไม่มีนะเพราะว่าถ้าเปิดซื้อหาซื้อได้ก็เราก็ต้องใช้เข็มที่ลักษณะใหญ่หน่อยนึงนะคะร้อยดอกรักนะคะร้อยก็ใช้ส่วนของดอกรักเนี่ยนะคะมันจะมีนะคะตัวไหนส่วนนี้นะคะเนี่ยนะคะแล้วก็ร้อยไปเลยนะคะเนี่ยร้อยเป็นเขาเรียกบันไดเขี้ยวงูนะคะเราก็ต้องปลิดไปกลีบหนึ่งนะคะแล้วก็ร้อยไปเรื่อยๆส่วนนี้ตรงขั้วเขียวเนี่ยมันจะวนไปรอบเลยนะคะท่านผู้ชมก็เป็นบันไดนะคะได้สวยงามนะคะประโยชน์ของนี่เป็นของกราบไหว้เพื่อเป็นผ่านพุ่มกราบไหว้เพื่อเป็นพุทธบูชาเป็นของขวัญได้ของจำร่วยได้นำไปให้ผู้ใหญ่ได้พออันสมคุเหมาะสมก็ได้นะทำให้เหมาะสมแล้วก็ทำไปว่ากราบผู้ใหญ่ได้นะคะที่ท่านผู้ใหญ่ก็จะนำผ่านนี้ไปบูชาพระได้นะคะวันนี้รายการประดิษฐ์พานพุ่มนะคะก็ได้หมดเวลาลงไปแล้วนะคะก็วันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์บังออนพลนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะพบกันสัปดาห์ต่อไปนะคะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่งและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท

ตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสท.บพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็น

คนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์เรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศก์อย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีจะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบน

0: หรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นนึงนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส
2: ้
0: น
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอเจริญพรแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวัดสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการคุยธรรมตามศีลออกอากาศช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตไกลกังวลรายการคุยธรรมตามศีล นี้เป็นรายการที่จะนำพาพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมค้น

0: ค้นหาความสงบสุขในจิตใจพร้อมแนวทางการดำเนินชีวิตที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในยุคสมัยที่เทคโนโลยีและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการก้าวตามโลกให้ทันเป็นสิ่งสำคัญแต่ทว่าสิ่งสำคัญที่ยิ่งกว่าก็คือการรักษาความดีงามในจิตใจให้มั่นคงจึงตั้งปณิธานที่จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงหลักธรรมคำสั่งสอนอันทรงคุณค่าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบันเราจะร่วมกันย่อยหลักธรรมอันลึกซึ้งให้กลายเป็นหลักคิดที่เข้าใจง่ายสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในการบริหารชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมเพราะเราเชื่อมั่นว่าคุณธรรมตามศีลธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือจำกัดอยู่แต่เพียงในตำราเท่านั้นหากแต่คือแนวทางปฏิบัติที่ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้ร่มเย็นและยั่งยืนณโอกาสนี้กระผมได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพกันตพโวเปรียญธรรม7ประโยคผู้ช่วยเจ้าวาดวัดธรรมิการามวรวิหารเมตตาให้ความรู้ในหัวข้อที่3คือสมาธิสยบความวุ่นวายในปัจจุบันนี้พายุข้อมูลข่าวสารที่ทำให้มนุษย์เรานั้นเกิดความสั่นคลอนได้ง่ายโดยเฉพาะวัยรุ่นในยุคปัจจุบันอยู่กับมือถือเป็นหลักและจะทำอย่างไรให้ความสงบในจิตใจนั้นเกิดขึ้นและเราสามารถที่จะสู้กับสงครามความคิดและการปั่นกระแสทำลายชาติทำลายสมาธิคนในชาติทีนี้เรามาดูว่าเมื่อเรามีใจจดจ่ออยู่กับมือถือเป็นมากๆเราจะมีวิธีที่จะทำใจให้สงบได้อย่างไรครับ
1: สวัสดีครับท่านมหาสารุตครับ
0: สาธุ
1: สมัยก่อนเราจะมองว่าการทำสมาธิคือการนั่งหลับตาภาวนาไปเรื่อยๆทีนี้เรามองใหม่ให้เราทำสมาธิก็คือการไม่ใช่นั่งหลับตาแต่ให้นั่งหลับตาเหมือนมองเห็นแต่ก็คือนิ่งเพื่อคอยสังเกตการสิ่งต่างๆรอบๆตัวเราเขาเรียกว่าการทำสมาธิ
0: ครับ
1: ซึ่งเวลาทำสมาธิปุ๊บเราได้ประโยชน์อยู่3ประการ1ระดับตัวเองทำให้เราเรียนเก่งขึ้นจำได้แม่นขึ้น
0: ครับ
1: คุมอารมณ์อยู่ไม่เป็นเหยื่อของโรคซึมเศร้าข้อที่1ข้อที่2ระดับสังคมลดการทะเลาะกับเพื่อนครอบครัวเพราะเรามีช่องว่างระหว่างการรับรู้กับการตอบโต
0: ้ครับ
1: นี่ผลของการทำสมาธิ
0: ครับ
1: ข้อที่3คือระดับประเทศชาติเมื่อพลเมืองมีสมาธิชาติจะมีเสถียรใครจะมาบั่นทอนให้คนในชาติเกลียดกันก็ไม่ได้เพราะคุณมีสมาธิก็จะต้องมีปัญญา
0: ครับ
1: วิธีการง่ายๆเมื่อเราจะจับมือถือปุ๊บให้เราฝึกการหายใจก่อน
0: ครับ
1: กำหนดลมให้ดีก่อนว่าเราใช้มือถือเพื่ออะไรครับทีนี้จะอธิบายวิธีฝึกจิตให้สงบครับโดยทั่วไปแล้วเราชาวพุทธงานของชาวพุทธพวกเราก็คือทำทานถือศีลเจริญภาวนาทำไปเพื่ออะไรเพื่อลดละกิเลสเพื่อความดับสนิทของทุกข์เราจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรต้องชัดเจนวัตถุประสงค์ของเราเพื่อลดละกิเลสจะได้พ้นจากความทุกข์ครับฉะนั้นวัตถุประสงค์ใหญ่จริงๆก็คือปฏิบัติไปเพื่อให้พ้นจากความทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องลดละกิเลสครับจะลดกิเลสได้เราต้องมีเครื่องมือเราก็คือ1ทานศีลแล้วก็ภาวนาเรื่องทานเนี่ยก็คือการให้เมื่อเรามีโอกาสเราก็ให้อยู่แล้วแต่เรื่องศีลมีโอกาสเราก็ต้องทำอย่างเช่นตอนที่ผ่านมาเราพูดถึงศีล5
0: คร
1: ับเมื่อเรานิ่งปุ๊บเราก็ทำจิตให้มีสมาธิพอมีสมาธิปัญญาก็เกิดพอปัญญาเกิดปุ๊บทำอะไรเราก็ปลุกความสำเร็จเป็นเครื่องมือให้เราไว้แก้ปัญหากับสิ่งต่างๆครับส่วนการภาวนาเนี่ยฟังแล้วมันก็ดูแบบมันลำบาก
0: ครับ
1: เพราะการภาวนามันต้องอยู่กับจิตอยู่กับใจตัวเองพอเรามองภาวนาปุ๊บทุกคนก็จะเริ่มสายหน้าแล้วทำไมมันยากจริงๆทำไม่ได้ครับ ให้เรามองว่าสมาธิเราแบ่งจริงแล้วจะแบ่งเป็น2 อย่าง 1. สมถะ
0: ครับ
1: กับ 2. วิปัสสนาสมถะคืออะไรสมถะก็คือเป็นอุบายให้เราสงบกาย
0: ครับ
1: ถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ส่วนวิปัสสนาคืออุบายให้เราเรืองปัญญา
0: ครับ
1: เมื่อกายนิ่งจิตนิ่งปัญญาก็เกิด
0: ครับ
1: ครับผมการทำสมถะกรรมฐานหรือสมถภาวนาเป็นอุบายฝึกจิตฝึกกายให้สงบให้ตั้งมั่นให้มีรู้แรงเพื่อให้พร้อมกับการเจริญวิปัสสนาก็คือเจริญปัญญาครับการฝึกจิตนั้นให้สงบนั้นเราจะต้องมีหลักการและวิธีการจะต้องจับอารมณ์ให้ได
0: ้ครับ
1: ส่วนมากเขาจะมีอารมณ์อยู่40อย่างครับอย่างเช่นนึกถึงอนุสติ10กสิณ10อัสวะ10ในจำนวน40อย่างครับแต่ที่ผ่านมาปุ๊บมันก็คือการประมวลผลเฉย
0: ๆ
1: ถามว่าเวลาเราอยู่กับตัวปุ๊บเนี่ยเวลาเราส่งจิตไปนู่นไปนี่ปุ๊บจิตมันจะฟุ้งซ่านมันจะไม่โฟกัสนะสิ่งนั้น
0: ครับ
1: ถ้าเราก่อนจะไปแต่เราฝึกสมาธิสักแป๊บนึงสัก1นาทีจิตจะจดตรงนั้นเหมือนร่างกายเราได้พักผ่อน
0: คร
1: ับดูอย่างตัวอย่างเช่นสมัยพุทธกาลจะมีพระอยู่องค์นึงเป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรครับอาชีพก่อนบวชของท่านจะเป็นช่างทองพระสารีบุตรก็เห็นว่าเป็นช่างทองเนี่ยเป็นคุณหนุ่มด้วยจิตน่าจะมีราคะเพราะชอบของสวยงามท่านก็เลยสอนพระองค์นี้ให้พิจารณาปฏิกูลอสังขารเพื่อให้มองว่าเป็นสิ่งที่น่าเกลียดไม่งามท่านเรียกว่าทำอสุภกรรมฐานอันนี้ก็คือว่ากันตามสูตรจิตใจถ้าเกิดใครชอบสูตรของสวยงามก็ให้เรียนเรื่อง
0: อส
1: ุภะครับ
0: ครับ
1: แต่จริงๆแล้วจิตที่มีราคามากพอพิจารณาเรื่องอสุภะไปมากๆปุ๊บเนี่ยจิตมันก็มีโทสะครับพอจะปุ๊บมันจะเกิดความอึดอัดพออึดอัดมันก็ลำบากครับถ้าจิตเราไม่มีความสุขปุ๊บมันก็ไม่สงบเพราะว่าความสุขเป็นเหตุให้ใกล้ต่อความเป็นสมาธิครับทีนี้เรามองดูว่าถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมองดูครับอย่างเช่นคนเราชอบเล่นเกมเนี่ยสมมุติว่าชอบเล่นเกมนะเรามีความสุขกับการเล่นเกมเราสามารถเล่นได้ยันเช้าเลยจะกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่ถ้าให้เรามาฝึกภาวนาสัก5นาที10นาทีเราก็ทนไม่ไหว
0: ใช่
1: เพราะจิตเรามันไม่นิ่งมันไม่ชอบจากตัวอย่างอีกแบบหนึ่งก็คือในพุทธกาลเนี่ยพระที่เรียนกรรมฐานเนี่ยสมัยก่อนพุทธเจ้ายังทรงอยู่เนี่ยเวลาเรียนกรรมฐานปุ๊บเวลาเรียนไม่ไหวท่านก็จะลุกขึ้นเดินจะไปฝึกทีนี้ก็มีอยู่องค์นึงมาฐานไม่ไหวจะออกไปฝึกไปเจอกับพุทธเจ้าพระเจ้าก็เลยให้กุศโลบายให้ท่านดูดอกบัว
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นดอกบัวแดงถ้าเราเคยไปอินเดียเนี่ยที่อินเดียเขามีดอกบัวชิดหนึ่งเป็นดอกบัวสีแดงคล้ายๆกับบัวสายบ้านเรา
0: คร
1: ับแต่ว่าบัวสายที่บ้านเราเนี่ยพอเสร็จสายมันก็จะดอกขูดหมดแต่ที่อินเดียมันจะบานอยู่ได้นานครับดอกนี้จะโตกว่าแล้วก็สวยกว่าพุทธเจ้าก็เลยให้ดอกบัวเนี่ยแก่พระองค์นี้ไปที่เบื่อกรรมฐาน
0: ครับ
1: แล้วบอกว่าให้ไปพิจารณาดอกบัวนี้ที่มันสวยงามท่านก็เอาดอกบัวนี้ไปตั้งข้างกุฏิพอตั้งข้างกุฏิปุ๊บท่านก็มองดูมองไปมองมาปุ๊บพอสายๆปุ๊บดอกบัวมันก็เริ่มเหี่ยว
0: คร
1: ับ พอเหี่ยวปุ๊บท่านก็มองดูความไม่เที่ยงท่านก็เข้าใจว่าธรรมะมันเกิดขึ้นมาแล้วก็คือให้เรามองว่ากรรมฐานบางครั้งบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ในตำราอย่างเดียว
0: ครับ
1: แต่ขอเรามีจิตอยู่กับมันคิดวิเคราะห์พิจารณาให้ได
0: ้ครับ
1: เมื่อเราจดจ่อกับสิ่งไหนแต่ถ้าจิตเรานิ่งปุ๊บเราจะมองเห็นภาพสิ่งต่างๆครับอย่างตัวอย่างข้อนี้เป็นต้นแล้วก็มีอีกเรื่องนึงพระจุลบันทกะในธรรมบทนะ
0: ครับ
1: พี่ชายก็แต่งบทสรรเสริญให้น้องชายเนี่ยท่องบทพุทธคุณให้ได้ต้องจำให้ได้
0: ครับ
1: น้องชายก็ท่องไม่ได้จำไม่ได้กรรมฐานก็ไม่ได้ก็ไม่เจริญพี่ชายก็เลยบอกว่าถ้างั้นให้สึกไปเสียกว่าท่านเองก็ไม่อยากจะสึกก็เลยเสียใจร้องไห้ก็เดินออกไปนอกวัดไปพบเจอพุทธเจ้า
0: ครับ
1: พระเจ้าก็ตรัสถามว่าเอาจะไปไหนแต่เช้าเลยพระองค์นี้ก็บอกว่าอ๋อพระพี่ชายแล้วให้สึกเสียแล้วเพราะเราทำกรรมฐานไม่สำเร็จพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะสอนให้พระเจ้าก็เลยยื่นผ้าขาว ให้จุลประกาศไปผ้าขาวสีขาวๆใสๆไม่ต้องทำอะไรแค่ไปนั่งบริกรรมเฉยๆครับทำจิตให้มันนิ่งครับรูปผ้าขาวไปผ้าขาวมารูปกรรมว่าผ้าเช็ดฝุ่นย่อมเช็ดฝุ่นผ้าเช็ดฝุ่นย่อมเช็ดฝุ่นส่วนบาลีให้บริกรรมว่าลัชโชหนานังลัชชังหันติภาวนาไปเรื่อยไปเรื่อยเลยให้จิตมันนิ่ง
0: ครับ
1: ก็คือเป็นลมก้อนฐานอย่างหนึ่งให้จิตมันนิ่งสงบท่านก็นั่งภาวนาขยี้ผ้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเผอิญวันนั้นเศรษฐีก็เข้ามาที่นี่นิมนต์พระหมดทั้งวัดไปฉันฉันอาหารพระทหารพระพี่ชายก็บอกว่านิมนต์หมดเลยยกเว้นพระองค์นี้องค์เดียวเพราะว่าจะฝึกอยู่แล้วท่านเลยไม่นับเลยครับท่านก็นั่งอยู่วัดองค์เดียวก็นั่งภาวนาลัชโชหนานังลัชชังหันติภาวนาไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยให้จิตใจมันสงบไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยสักพักใหญ่ท่านก็ดูไปที่ผ้าเอ๊ะทำไมผ้ามันสกปรกมันเปื้อนมือเปื้อนขี้มือก็เลยเห็นความอสุภะของร่างกายแต่ไม่ได้พิจารณาที่ร่างกายโดยตรงดูแค่สิ่งอื่นลงไปที่สิ่งนั้นครับอย่างเสื้อผ้าของเราตอนเช้าใส่มามันก็สะอาดพอตกตอนเย็นมันก็มีกลิ่นเหม็นไปทั่วไปครับแต่เราก็บุญเรามียังไม่ถึงท่านเราก็ยังไม่ได้บรรลุครับแต่ท่านเนี่ยบารมีท่านถึงท่านก็ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยคือพอจิตท่านสงบปุ๊บท่านก็รวมได้สมาธิที่พุทธเจ้าท่านก็อยู่ในกิจมุนนั้นด้วยท่านก็มองดูรู้ว่าเออจิตของท่านสงบลงแล้วไปสมาธิแล้วมีจิตสังเวชท่านก็แสดงธรรมะให้ฟังโดยการส่งกระแสจิตมาครับก็เหมือนปัจจุบันเนี่ยเวลาเราฟังเทศฟังธรรมจากที่อื่นแล้วแต่แล้วก็ใช้เทคโนโลยีในการมองในการดูครับดูธรรมะดูอะไรพระองค์นี้ก็ได้บรรลุเป็นอรหันต
0: ์ครับ
1: ครับนี่ก็คือกุศโลบายหมายความว่าวิชากรรมฐานที่เราเรียนเนี่ยขอให้มองดูอารมณ์40ประการถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเรามองด้วยปัญญาปุ๊บอะไรก็ได้ทำจิตเรานิ่งพอนิ่งก็เป็นสมาธิ
0: คร
1: ับ พอสมาธิปัญญาก็เกิดมันก็พิจารณายกขึ้นมาได้ครับอย่างตอนเราเด็กๆเนี่ยเราก็ไม่คิดว่าเออครูบาอาจารย์บางองค์จะเก่งหรือไม่เก่งถูกไหมครับแต่สมัยก่อนเนี่ยคนที่เรียนกรรมฐานเนี่ยเขาจะไปหาครูบาอาจารย์ต่างๆเวลาตั้งใจทำแล้วปุ๊บเนี่ยเวลาเราไม่เสร็จปุ๊บครูบาอาจารย์เขาจะมาสอนเราเอง
0: ครับมาแนะนำ
1: มาแนะนำบอกกับเราตรงนั้นตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็จะมีหลักการวิธีการต่างๆว่าเออเวลานั่งสมาธิเนี่ยกำหนดจิตหนุบใจเราให้ได้อย่างเช่นจะมาจะบอกกรรมฐานตัวหนึ่งที่ใช้ประจำนะก็คืออานาปานสติกรรมฐานเวลาเราจะทำให้แต่ให้เรากำหนดลมนั่งนิ่งๆสักแป๊บนึงก่อนเราจะเรียนหนังสือแล้วแต่ก็ดูลมหายใจแล้วก็ค่อยหายใจเข้าคนทั่วไปเวลาหายใจปุ๊บเนี่ยมันจะยกอกขึ้นอย่างนี
0: ้
1: ถูกไหมครับถ้าทุกคนเรียนกรรมฐานมาปุ๊บเขาจะเอาลมหายใจเป็นที่พึ่งถูกก
0: ระ
1: จกหายใจเงี้ยลมจึงนี
0: ้
1: ถ้าคุณก็กั้นไว้ให้ปล่อยออกให้ทุกลมมันไหลเวียนดีแต่พระเจ้าท่านสอนว่ากรรมฐานตัวเนี้ยเวลาเราจะหายใจเข้าออกให้เราคิดว่าเราจะระงับกายนับจิตที่มันกระสับกระส่ายพอกายมันนิ่งจิตมันนิ่งปุ๊บกายมันก็จะเบาพอเบาปุ๊บสมองก็จะเปิดขึ้นมาทุกอย่างใช้เวลาประมาณนัก1นาทีก็พอก็ค่อยดูลมหายใจเราเนี่ยเข้าๆแล้วออกเนี่ยนี่คือกรรมฐานพอเรานิ่งสงบแล้วปุ๊บก็ปล่อยไปธรรมชาติทีนี้เราก็ลองคิดวิเคราะห์ดูเอามาใช้แต่ก็คนสมัยก่อนเนี่ยเขาคิดวิเคราะห์อันนี้จังทุกขังอนัตตามองว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์นั่นคือเรื่องของอดีตแต่ปัจจุบันวิธีการจะใช้ปุ๊บให้เรามาใช้เรื่องของการเรียนครับเวลาเราจะเข้าห้องเรียนปุ๊บเนี่ยก่อนเราจะเรียนปุ๊บขอเวลาสักหนึ่งนาทีทำสมาธิก่อนแล้วนึกคุณของพระพุทธแล้วนึกคุณพระธรรมนึกคุณพระสงฆ์คุณของพ่อแม่ครูอาจารย์เราแล้วเราก็ทำสมาธิกรรมฐานก่อนจะเริ่มเรียนเพื่ออะไรเพื่อปรับสมดุลให้จิตเรานิ่ง
0: ครับ
1: ทีนี้เรามองดูง่ายๆว่าสมาธิจะช่วยชาติได้ยังไงที่เราก็มาเข้าประเด็นกันนิดนึงสมาธิก็คือเป็นที่พักใจท่ามกลางความขัดแย้งเวลาเราเจอปัญหาเจอเหตุการณ์ต่างๆปุ๊บถ้าเราไม่มีเครื่องช่วยระงับตรงนี้ปุ๊บเราก็จะมีการแบบโต้แย้งกันอารมณ์ก็จะโมโหง่ายแต่เรามีกรรมฐานปุ๊บเราจะถอยออกมาเพื่อเกิดช่องว่างค่อยคิดวิเคราะห์พิจารณาเรื่อยๆเปรียบเหมือนอะไรปืนเหมือนพายุและน้ำขุ่นถูกไหมครับเหมือนข่าวลือมาปุ๊บเนี่ยข่าวในโซเชียลถ้าเราไม่มีปัญญาไม่สอนที่ปุ๊บเราจะตัดสินไปดูง่าย
0: ๆ
1: ทำให้ประเทศชาติเราแตกแยกครับถ้าเรามีสติสมาธิมีปัญญาและมีศีลด้วยเนี่ยมันทำให้เราควบคุมสถานการณ์ได้ง่ายๆครับพูดง่ายๆคือถ้าเราเจอปัญหาอะไรหลายๆอย่างเข้ามาเนี่ย

0: ให้เราลองหยุดคิดวิเคราะห์แล้วก็ใช้ปัญญาแก้ปัญหาครับ
1: นี่คือการใช้สมาธิ

0: ในท่ามกลางที่ความวุ่นวายกำลังเกิดขึ้นเอาง่ายๆคือการทำสมาธิเนี่ยก็เหมือนกับการหยุดคิด
1: ถูกต้อง
0: หยุดความฟุ้งซ่านก็มีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งว่าแม่โคโกงใช่ไหมครับที่ออกลูกโคมาเนี่ยตัวที่ยังไม่อดนมเนี่ยคนเลี้ยงโคจะมีวิธีฝึกยังไงให้ลูกโคโกงเนี่ยเป็นลูกโคที่สามารถนำมาใช้งานได้ไถนาได้ก็เอาลูกโคเนี่ยครับไปผูกกับหลักผูกกับหลักตั้งหลักไว้แล้วก็ผูกมัดให้แน่นเลยลูกโคมันก็จะดิ้นใช่ไหมครับดิ้นไปดิ้นมาเพราะว่ามันไม่เคยฝึกไม่เคยที่จะอยู่กับหลักเคยที่จะเดินไปไหนก็ไปจะไปตามทางใช่ไหมครับพอทีนี้มันถูกเชือกรัดถูกเขาเรียกว่าคนเลี้ยงโคใส่สายสายให
1: ้
0: ผูกกับหลักมันก็ดิ้นไปไม่ได้ไกลสุดท้ายเป็นไงครับลูกโคตัวที่เป็นแม่โคโกงก็นั่งพิงนอนพิงอยู่กับหลักนั้นเช่นเดียวกันครับสมาธิเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับลูกโคครับพอเราไม่มีสติไม่มีการสติเนี่ยเขาเปรียบเสมือนเชือกที่คอยดึงความคิดนั้นไว้ถ้าเราไม่มีสติคอยควบคุมเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับโคโกงที่ว่าไปตามทิศตามทางไปตามใจของตนเองแต่เมื่อไหร่ที่เรามีสติก็คือมีเชือกมาคอยดึงไว้คอยดึงอารมณ์ให้อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกก็คืออานาปานสติที่พระอาจารย์ท่านได้พูดไว้ก็คือกำหนดกำหนดลมหายใจเข้าแล้วแต่เราจะทำบริกรรมคำไหนก็ได้จะพุทโธก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโธมีอยู่ในหลักสูตรของที่มหาปริญญาก็มีใช่ไหมครับ
1: ที่เขาให้เราภาวนาเพื่ออะไรเพื่อให้จิตเราจดจ่อยกับสิ่งนั้นถ้าเรานั่งเฉยปุ๊บไม่ภาวนาเลยปุ๊บจิตใจเราจะคิด
0: ครับ
1: เกิดวิตกมั่งวิจารมั่ง
0: ค
1: ิดไปเรื่อยไปเรื่อยจนจิตเราฟุ้งซ่านนั่งก็เหมือนไม่นั่งไม่สง
0: บ
1: ที่เรานั่งปุ๊บถ้าเรานึกถึงพุทธคุณก็ภาวนาพุทโธพุทโธไปคือมันก็ดูลมหายใจเราเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกเอาสักนาทีสองนาทีหรือ5-10 นาทีพอจิตนึกปุ๊บเรามองดูว่าเฮ้ยตอนนี้เราทำอะไรอยู
0: ่
1: ถ้าเราเรียนปุ๊บให้เรียนสมัยก่อนเพราะตอนนี้สื่อโซเชียลมันเยอะข่าวมันก็เยอะถ้าเราอ่านข่าวโดยไม่ไต่ตองทำโดยไม่มีสมาธิปัญหามันก็เกิด
0: คร
1: ับพูดง่ายๆถ้าเราทำได้ปุ๊บสมาธิก็จะช่วยน้องๆให้เป็นกำลังของชาติช่วยชาติเราได้ยัง
0: ใช
1: ่ครับ
0: ก็คือความวุ่นวายเอาง่ายๆความวุ่นวายจะระงับได้อยู่ที่ตัวเราใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: ถ้าเราไม่ไปกวนน้ำให้ขุ่นก็คือกวนใจของเราให้ขุ่นนั่นเองถ้าใจเราขุ่นเมื่อไหร่เราก็ไปตามสถานการณ์โลกแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราไม่กวนน้ำขุ่นก็คือไม่กวนจิตใจเราให้ขุ่นโดยการไม่คิดฟุ้งซ่านหรือมีจิตอยู่กับใจของตัวเองดึงสติอยู่กับอารมณ์ในปัจจุบันให้มากๆอารมณ์ปัจจุบันนี่แหละครับมันจะทำให้เราพัฒนาจิตใจของเราเนี่ยไปสู่ความเจริญได
1: ้ครับใช่ครับ
0: เวลาทำการงานก็เช่นเดียวกันใช่ไหมครับเวลาเราอยู่มีจิตจดจ่ออยู่กับการงานเขาเรียกว่ามีอิทธิบาล4ที่จะมุ่งไปสู่ความสำเร็จใช่ไหมครับฉันทะวิริยะจิตตะแล้วก็วิมังสาทำ4 ประการเนี่ยเป็นคุณเครื่องของความสำเร็จ
1: ใช่ครับ
0: เช่นเดียวกันในทำ4 ประการเนี่ยก็มีสมาธิก็คืออะไรครับ
1: จิตตะ
0: เอาจิตใจไปฝักใฝ่อยู่กับงานที่เราทำถ้าเรามีจิตใจฝักใฝ่แล้วทีนี้เราก็มันตรวจสอบพิจารณาก็คือวิมังสาพอวิมังสาตรวจสอบพิจารณาเรียบร้อยแล้วก็ดูว่างานที่เราออกมาเนี่ยสำเร็จหรือไม
1: ่ครับ
0: ต้องเอาทีแรกเราต้องมีความฉันทะก่อน
1: ก็คือพอใจที่จะ
0: ใช่พอใจที่จะทำก่อน
1: ครับ
0: พอเราพอใจแล้วทีนี้เราก็ต้องใส่ความเพียรก็คือวิริยะ
1: ครับ
0: พอใส่ความเพียรเรียบร้อยแล้วก็นั่นแหละครับผูกจิตผูกใจมันตรวจสอบงานก็จะสำเร็จ
1: ครับ
0: เขาเรียกว่าให้เราคิดทำทีละอย่างอย่าไปทำทีละ2 อย่างพร้อมๆกันเพราะว่างานที่สำเร็จถึงแม้ออกมันจะสำเร็จออกมาได้แต่มันก็ไม่ดีเท่ากับว่าเราทำไปทีละอย่าง
1: ครับทีนี้เรามามองสมาธิหนึ่งสมาธิคือความที่จิตตั้งมั่น
0: ครับความตั้งใจมั่น
1: อยู่ในสิ่งหนึ่งอย่างเช่นเราทำงานในโรงงานทำงานผู้คือจักถ้าใจเรามือลอยปุ๊บนั่นแหละคนนี้สมาธิแล้วเมื่อเราไม่สมาธิปุ๊บมันคือความประมาทโอกาสแล้วเกิดขึ้นได้อย่างนั่งในห้องเรียนปุ๊บถ้าจิตเราไม่อยู่กับที่กระดานไม่อยู่ที่หนังสือเราแสดงว่าเราก็ไม่เกิดสมาธินะครับแม้แต่สมาธิจะสำคัญท่านจะบอกว่าคนจะมีสมาธิได้คุณต้องมีสิ่งแรกก่อนมีสติสติคืออะไรสติคือความเลยเราต้องรู้ว่าขณะนี้เรากำลังจะทำอะไรหรือได้

0: ใช่ใช่
1: สองขนาดทำปุ๊บคุณต้องรู้ตัวเองเขาเรียกว่าสัพพัญญะของเจ้าคู่กัน
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นธรรมที่มีอุปการะมากเลย
0: ใช่ไห
1: มสติกับสัพพัญญะเมื่อสองตัวมีปุ๊บทีนี้จิตเราจะตั้งมั่นพอตั้งมั่นปุ๊บจิตจะมีพลังพอมีพลังปุ๊บจะเกิดปัญญาขณะเราเจริญกรรมฐานปุ๊บมีสมาธิปุ๊บให้เราคิดวิเคราะห์ดูว่าเราจะทำอะไร
0: ครับ
1: อย่างคนสมัยก่อนปุ๊บท่านจะทำจิตที่มีสมาธิก็จะทำแสงอิทธิฤทธิ์ได
0: ้
1: เพราะจิตมันนิ่งหลุมหนึ่งพลังจิตเนี่ยเป็นสิ่งที
0: ่
1: มันฝึกได
0: ้
1: มันมีพลังแต่มันบอกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นของปัจจตังขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่เราสร้างมาด้วย
0: ใช่ใช่
1: ครับ
0: คำว่าอิทธิฤทธิ์จริงๆแล้วความหมายก็คือความสำเร็จนั่นแหละครับ
1: ถูกต้อง
0: ครับผลที่เกิดจากเราได้ทำสมาธิ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากเราทำสมาธิปฏิหาริย์ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้
1: จริงใช่ครับ
0: ครับไม่ใช่เรื่องแปลก
1: อิทธิคือความสำเร็จ
0: ครับพระพุทธเจ้าก็ยังตรัสว่าปฏิหาริย์เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ในเวลาที่เราทำสมาธิ
1: ถูกต้องครับ
0: ไม่ว่าขณะจิตจะอยู่ในระดับชั้นไหนก็ตามอุปจาระอัปปนาเนี่ยครับเกิดขึ้นได้หมดแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ยึดตรงปฏิหาริย์ให้ยึดที่เขาเรียกว่าความสม่ำเสมอ
1: คร
0: ับศาสนาของพระพุทธเจ้าจะอยู่ได้ด้วยการปฏิบัติ
1: คร
0: ับ ไม่ใช่อยู่ได้ด้วยการที่ว่าเรามีเขาเรียกว่าเที่ยวไปไหว้พระองค์นั้นองค์นี้ไม่ใช่ครับพระพุทธเจ้ายกย่องสรรเสริญว่าถ้าเรามีการปฏิบัติก็คือรักษาศีลตามสมควรแก่ธรรมใช่ไหมครับทำสมาธิตามสมควรแก่ธรรมหรือว่าเจริญจิตปัญญาตามสมควรแก่ธรรมนี่แหละครับธรรมของพระพุทธองค์จะดำรงอยู่ได้นาน
1: ใช่ครับ
0: เขาบอกว่าการที่เราล่วงไปแล้วก็คือเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วธรรมก็ดีใช่ไหมครับวินัยก็ดีที่พระองค์ได้ตัดไว้นี่แหละครับจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะอยู่ในพระพุทธศาสนาให้ดีได้ต้องอยู่ด้วยธรรมด้วยวินัย
1: คร
0: ับอันนี้แหละครับเป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันสมาธิก็เป็นตัวสำคัญตอนที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของศีล
1: ศ
0: ีลก็คือแค่ความสงบแค่กาย
1: กายกับวาจา
0: วาจาทีนี้พอมาพูดถึงสมาธิก็เป็นเรื่องของใจ
1: คร
0: ับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งบางทีเรื่องยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าใจเนี่ยมันว้าวุ่นไปแล้วมันวุ่นวายไปแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าใจเรามันคิดไปล่วงหน้าว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นมันจะต้องเป็นอย่างนี
1: ้
0: เมื่อมันไม่เป็นดังที่เราคิดเราฝันมันก็เกิดความวุ่นวายเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจทีนี้เราจะระงับได้ยังไงระงับได้ก็ดึงสติให้มาอยู่กับปัจจุบัน
1: คุมทีนี้การจะทำสติให้สุดได้ส่วนมากในตำราท่านบอกนะ
0: บอ
1: กว่าคุณอย่าจริตของบุคคลนั้น
0: ใช่ใช่ใช่
1: เพื่อให้มันเบาบางลงอย่างคนชอบราคาจริตปุ๊บเนี่ยชอบสิ่งสวยงามท่านให้มองอสุภกรรมฐานให้มองทุกอย่างเป็นสิ่งไม่สวยงามแล้วก็ปรับให้อยู่ที่ตรงกลางซะ
0: ใช่
1: ครับของพวกนี้มันคือสำคัญมันจะแก้ทางกัน
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็คือมันมาคู่กัน
1: ครับ
0: เรียกว่ากรรมฐานของแต่ละคนเนี่ย
1: ไม่เหมือน
0: พื้นเพแต่ละคนเนี่ยสร้างมาไม่เหมือนกันบางคนจิตสงบสุขเพราะสวดมนต์ก็มี
1: ใช่ครับ
0: บางคนจิตสงบสุขเพราะเดินจงกรมก็มีบางคนจิตสงบสุขเพราะนั่งสมาธิก็มีฉะนั้นก็แล้วแต่ที่เราจะเลือกปฏิบัติบางคนก็ทำงานไปด้วยแต่ดูจิตดูลมไปด้วยก็สงบสุขได้เหมือนกัน
1: ก็ทุกอย่างเนี่ยอย่างเช่นคนที่โมโหร้ายท่านก็บอกว่าให้เจริญเมตตาภาวนา
0: ครับ
1: มันทำจิตใจเราเย็นขึ้นถ้าเป็นคนขี้งุนหงิดก็นั่นแหละเจริญเมตตาภาวนาไปของทุกอย่างมันจะมีของคู่กันหมดขึ้นอยู่กับว่าเรามีอารมณ์แบบไหน
0: ค
1: ่อยๆ คิดพิจารณาไป
0: ค
1: ือพูดง่ายๆทำจิตที่เราสง
0: บ
1: แต่ที่ผมปฏิบัติอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นอานาปานสติกรรมฐาน
0: ค
1: ือใช้ลมหายใจเป็นเครื่องช่วยจะทำอยู่ทุกวันตื่นเช้ามาปุ๊บก่อนจะลุกขึ้นเราจะฝึกลมหายใจก่อน3ครั้งเพื่อบังคับลมเราให้ลมข้างล่างไปออกเสร็จแล้วก็นั่งขึ้นนั่งทำ3ครั้งใช้เวลา3วิเสร็จแล้วก็ยืนแล้วก็ทำพอเราเจอเหตุการณ์ต่างๆปุ๊บเวลามันเกิดความวุ่นวายให้เรากำหนดลมหายใจแล้วก็ภาวนาไปให้เวลามันผ่านไปพอเราผ่านปุ๊บทีนี้มันก็จะดีขึ้นปัญญาก็เกิดงานบางอย่างมันต้องแก้ด้วยปัญญางานบางอย่างก็แก้ได้เลยทีนี้ถ้าเกิดเรามีสมาธิงานที่ออกมาด้วยปุ๊บมันก็จะดูดีขึ้น
0: ครับ
1: ครับมันไม่ใช่แบบทำงานแบบใจลอยทั่วไปถือว่าต้องคู่กันสติสัมปชัญญะ
0: ครับ
1: แล้วก็สมาธิ
0: ครับ
1: เนี่ยสามอย่างมันจะคู่กันหมดทุกอย่าง
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็เปรียบเสมือนกับน้ำที่มันกระเพื่อมใช่ไหมครับกระเพื่อมเพราะอะไรครับบางครั้งบางทีเนี่ยมันกระเพื่อมเพราะความคิด
1: ครับ
0: เมื่อความคิด

0: มันกระเพื่อมมากๆเนี่ยเราก็จะไม่เห็นตัวความจริงก
1: ็
0: คือไม่เห็นปัญญา
1: ใ
0: จปัญญาเท่าไหร่ก็จะมองไม่เห็นก็เช่นเดียวกันครับถ้าคนไม่ได้ฝึกสมาธิฝึกสติให้อยู่กับลมหรือว่าฝึกสติให้อยู่กับฐานของลมหรืออะไรก็ได้แล้วแต่เราจะกสิณก็ได้อะไรก็ได้ถ้าเราไม่เคยฝึกเนี่ยสิ่งพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเรามาเริ่มฝึกสมาธิก็เปรียบเสมือนน้ำที่มันกระเพื่อมไปกระเพื่อมมาสุดท้ายแล้วมันจะนิ่งใช่ไหมม
1: ัน
0: จะกลับสู่สภาวะก็คือความนิ่งเมื่อไหร่ที่น้ำนิ่งเนี่ยปัญญามันจะเกิดขึ้นครับเพราะว่าน้ำนิ่งมันจะมองเห็นข้างใน
1: ถูกต้องครับ
0: ปัญญามันต้องเกิดจากตัวข้างในครับไม่ใช่ปัญญาทางโลกที่เราเรียนกันเพื่อศึกษาความเจริญทางโลกใช่ไหมครับแต่ปัญญาทางสมาธิเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากภายในมันสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ทุกสถานการณ
1: ์ก็อย่างสมัยนี้คนเราก็จ้องจะกวยผลประโยชน
0: ์ครับ
1: มาพระเจ้าก็จะสอนเรื่องให้ดูมนสติ
0: ครับ
1: ให้เราคิดวิเคราะห์ว่าเรามีความตายเป็นดาหนีไม่พ้นเมื่อเรารู้ว่าอนาคตเราจะตายแล้วทำไมเราไม่สร้างคุณงามความดีเอาไว้
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมครับสร้างให้ชื่นประจักษ์ไว้ถูกไหมครับคนเราถ้าไม่นึกถึงความตายปุ๊บมันจะคือความประมาท
0: ครับ
1: มันจะกอบโกยอย่างเดียวม
0: ัน
1: จะไม่ช่วยเกื้อกูลตัวเองสังคมประเทศชาติแต่ถ้าเราเรียนปุ๊บกลับมาถามปุ๊บฝึกสมาธิปุ๊บมันจะหยุดคิดก่อนจะทำสิ่งไม่ดีปุ๊บจะคิดว่าเออทำแล้วเอใครต้องเดือดร้อนใครจะลำบากมันจะคิดตรงนี
0: ้ครับ
1: ครับ
0: สิ่งที่ขอเสริมนิดนึงครับท่านพระมหาครับสิ่งที่จะทำให้คนเราเนี่ยลืมความประมาท
1: ครับ
0: คือความสันสติครับ
1: สติ
0: การสืบต่อ
1: ใช่สันสติ
0: เพราะว่าเวลาคนเราเนี่ยตื่นเช้ามาก็จะมีกิจวัตรประจำแล้วต้องไปทำงานต้องไปนู่นไปนี่ก็คือเวลาวันหนึ่งเนี่ยจะกำหนดไว้ชัดเจนว
1: ่
0: าเราจะต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้จนลืมไปว่าทั้งที่จริงแล้วความตายมันอยู่เรากับเราตรงหน้าเราหมดลมหายใจเมื่อไหร่เราก็คือเป็นคนตายแล้วเน
1: ี่
0: ยครับทำให้เราเนี่ยลืมความประมาทไปจริงๆแล้วเราไม่ควรประมาททุกลมหายใจเข้าออกนี่แหละครับพอเวลาเราไม่ประมาทแล้วเนี่ยเราก็จะมีสติอยู่กับตัวเองมากขึ้นก็จะมีโอกาสที่จะฝึกใช่ไหมครับฝึกการดูลมฝึกการทำสมาธิให้กับตัวเองมากขึ้นแล้วเขาบอกว่าอานิสงส์เนี่ยเยอะมาก
1: ครับ
0: อานิสงส์การทำสมาธิเยอะมากแม้กระทั่งเราจะสวดมนต์เท่าไหร่ก็แล้วแต่สู้กับการทำสมาธิให้สงบแค่หนึ่งนาทีเนี่ยไม่ได
1: ้
0: ครับอานิสงส์เยอะมากก็คือเวลาคนใกล้จะตายใช่ไหมครับถ้ามีสมาธิทำสมาธิเนี่ยก็จะไปเกิดในชั้นอะไรครับชั้นพรหม
1: ช
0: ั้นพรหมเลย
1: สงบ
0: ครับแต่ถ้ายังจิตยังกระสับกระส่ายฟุ้งซ่านบางครั้งบางทีก่อนที่เราจะใกล้ตายเราเกิดความกังวลกระวายขึ้นมาก็พาเราไปสู่อบายภูมิได
1: ้
0: ไม่ว่าเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายอันนี้เกิดจากวายของจิต
1: ก็สมาธิเนี่ยใช้ได้ผลดีปุ๊บเมื่อเรานิ่งแล้วปุ๊
0: บ
1: ให้เรามองที่ตัวเรามุขพระเจ้ามองใครมองที่ตัวเราเองมองแล้วว่าณตอนนี
0: ้
1: เราเป็นใครอาชีพอะไ
0: ร
1: อยู่ที่ไหนอย่างไรให้เรามองดูหน้าที่ของตัวเองนักเรียนเมื่อสมาธิปุ๊บคุณรู้ว่าเราเรียนสื่ออยู่ต้องเรียน
0: ใ
1: ครทำงานปุ๊บก็รู้ว่าเราทำงานอยู
0: ่
1: ใครเป็นพ่อบ้านก็รู้ว่าเป็นพ่อบ้านใครเป็นแม่บ้านคือพูดง่ายเมื่อทุกคนต่างรู้หน้าที่ปุ๊บใช้สติปัญญาว
0: ิ
1: กฤตการณ์ที่เกิดในทุกปัจจุบันนี้ก็จะแก้ไขไว้ได้ด้วยดีเน
0: ี่
1: ยถึงว่าสมาธิช่วยเราได้เหมือนกัน คนเราท่านบอกว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดนี่คือสำคัญถ้าคุณไม่เคยฝึกสมาธิฝึกกรรมฐานมาปุ๊บคุณจะอยู่คนเดียวไม่ได้คุณจะคิดฟุ้งซ่านหมดเลยถ้าคนฝึกวันนี้ปุ๊บอยู่คนเดียวชอบเพื่ออะไรเพื่อฝึกจิตเราให้เกิดพลังพอเรามีพลังปุ๊บเราจะได้ไปแก้ไขปัญหาได้ตลอดยังเจอปัญหาต่างๆปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าให้เราถอยออกมาอยู่คุณจะสักแป๊บนึงถ้าม
0: ัน
1: ลามากหลับสัก5นาที10นาทีสมองจะปลอดโปร่งอย่างเช่นทางต่างประเทศญี่ปุ่นหรือสักอย่างเนี่ยเขาบอกว่าช่วงพักเที่ยงกินอาหารเสร็จปุ๊บให้เราพักสัก5นาที10นาทีสมองจะโปร่งมันทำให้เรามีทำงานแล้วมันมีพลังอ่ะมันจดจ
0: ่
1: อน้องนักเรียนก็เหมือนกันเด็กๆพอกินเสร็จปุ๊บให้หลับปุ๊บหน้าไปแป๊บนึงแล้วมันปลอดโปร่งรู้สบายเราก็เช่นเดียวกันเราทำงานปุ๊บเนี่ยให้เราพักสัก5นาทีทำสมาธิแล้วก็พักสุขมันก็ปี้กระเป๋าเวลามือก
0: ระ
1: เพื่อพลังให้ตัวเองในสมาธิมันช่วยได้เราอย่างนี้
0: ครับใช่ก็ให้เรามองว่าบ้านเมืองเราจริงๆแล้วมันไม่ได้สงบสุขเพราะว่ามีกฎหมายที
1: ่
0: คอยบังคับอย่างเดียวกฎหมายที่คอยบังคับระเบียบข้อกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยม
1: ัน
0: ก็ทำให้สงบสุขได้แค่ สังคม

0: สังคมหนึ่ง
1: ครับ
0: แต่สมาธินี่แหละครับที่จะทำให้บ้านเมืองสงบสุขได้ยืนยาว
1: ครับ
0: เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการที่เรามีสมาธิเนี่ยความโกรธจะเกิดขึ้นเนี่ยยากครับความโกรธความโลภเนี่ยเกิดขึ้นยากครับเพราะว่ามีสมาธิคอยดึงอย่าโกรธนะอย่าโลภนะอย่าไปหลงนะนี่แหละครับอย่าไปไม่ว่าจะเป็นอบายมุขอะไรเงี้ยถ้ามีสมาธิมันจะดึงเข้ามาสู่เขาเรียกว่าสู่ธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าไม่มีสมาธิให้มีกฎหมายมีกฎระเบียบมากมายเท่าไหร่ก็แล้วแต่คนก็จะฝ่าฝืนจริงไหมครับ
1: ชอบแฮกกฎอยู่แล้ว
0: ใช่ครับธรรมดาของมนุษย
1: ์ใช่ครับ
0: ธรรมดาของมนุษย์ก็คือจะไปเขาเรียกว่าไปตามน้ำน้ำก็คือจะไม่ทวนกระแสแต่ธรรมะของพระเจ้าสอนให้มนุษย์เนี่ยรู้จักทวนกระแสก็คือทวนกำลังของกิเลสกิเลสก็คือราคะโทสะโมหะทั้ง3ตัวนี
1: ้
0: เมื่อเราทวนได้เนี่ยมันก็แรกๆมันก็จะหนักหน่อยใช่ไหมครับออกแรงว่ายนิดนึงแต่ถ้าเราเข้าที่เมื่อไหร่มีกำลังสมาธิก็ดีศีลก็ดีเมื่อเราพร้อมปัญญามันเกิดขึ้นได
1: ้ท่านถึงบอกว่าจะทำได้แต่ให้ทำบ่อยๆ
0: ครับ
1: ทำให้คุณวัดสีมันแค่คล่องไม่ใช่ทำครั้งเดียวแล้วจบเลย
0: ใช่ใช่อ
1: ย่างทุกวันพระเนี่ยเดือนหนึ่งสี่ครั้งให้ลองมาเข้าวัดด
0: ู
1: ให้ทานรักษาศีลภาวนาทำให้เป็นแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆว่าแล้วก็ฝึกได้ทำบ่อยๆบ่อยๆปุ๊บจนมันเข้าไปอยู่ในร่างกายของเราสะสมไปเรื่อยๆปุ๊บทีเนี้ยมันจะเกิดคุณวิเศษ
0: ใช่
1: เราจะรู้ได้ทุกอย่างเราจะไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่โลภไม่หลงแค่เพียงแค่ดูหน้าที่ของเรา
0: ครับ
1: คนเราถ้าต่างทำตามหน้าที่ให้ดีโลกเราก็สุขสุขไม่เดือดร้อน
0: ใช่
1: ครับดูหน้าที่เรา
0: อยากจะให้แบบลองดูจิตใจของตัวเองว่าเฮ้ยเรามีจิตไปในทางไหนให้ดูง่ายๆครับถ้าวันไหนที่มันเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาจิตเรามันเตือนขึ้นว่าเฮ้ยเราต้องไปร่วมกิจกรรมนะไปร่วมทำเพื่อรำลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านะอย่างนี้ครับคือสิ่งแต่เมื่อไหร่ที่มันมีกิจกรรมสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วเราไม่ร่วมไม่ศึกษาไม่นำตัวเองเข้าไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็ยิ่งห่างออกไปพอห่างออกไปแล้วทีนี้คุณธรรมในใจมันก็จะลดลงเขาเรียกว่าไม่มีครูบาอาจารย์คอยตักเตือน
1: ใช่คร
0: ับ ใช่ครับพอไม่มีคอยตักเตือนเนี่ยเราคิดว่าตัวเองเนี่ยทำดีแล้วจริงๆแล้วมันก็ยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่ดีพอในทางพุทธศาสนา
1: ทีนี้ที่ท่านเคยได้ยินคำว่าบททดสอบไหม
0: ครับ
1: เมื่อเราจะเป็นคนดีปุ๊บมารจะเข้ามาทดสอบ
0: ใช่
1: ยิ่งคุณทำสมาธิกรรมฐานแล้วปุ๊บคุณจะโดนผู้ทดสอบเยอะ
0: ครับ
1: แล้วสิ่งที่ทดสอบเราปุ๊บคือใครคนใกล้ตัวเรานี่แหละอย่างเช่นครอบครัวสำคัญที่สุด
0: ใช
1: ่คนฝึกวันนี้ปุ๊บจะเป็นคนที่ใจเย็นตอนให้ใครบันดาลมาว่าแต่รับรู้แล้วก็ปล่อยวางเฉยเนี่ยคือมันช่วยเราได้จริง
0: ๆ
1: ถึงมับนี่คือเรียกว่าสมาธิช่วยเราได
0: ้ครับ
1: ตัวเองครอบครัวแล้วก็สังคมทีนี้วิธีการฝึกให้เราลองดูว่าถ้าเราฝึกไม่ได้ให้ลองเข้าวัดลองฝึกดูว่าท่านฝึกยังไงนะง่ายๆก็คือนั่งอยู่กับคนเดียวเอามือนั่งขัดสมาธิก็ได
0: ้ครับ
1: มือขวาทับมือซ้ายแล้วก็ภาวนาดูลมหายใจเราพุทโธพุทโธเอาง่ายๆแค่สัก2นาทีก่อน3นาทีไล่ไปเรื่อยจนจิตมันสงบเวลาเจอปัญหาปุ๊บให้เราลองถอยอยู่กับตัวเองสักนาที2นาทีแล้วคุณก็ไปต่อแต่คุณอย่าทิ้งปัญหาเพียงแค่คุณหยุดแป๊บนึงเปรียบเหมือนเรือที่มันโค้งเคงโค้งเคงโค้งเคงถ้าเรายังฝืนไปต่อปุ๊บมันก็ล่มให้ลองหยุดดูทอดสมอได้ก็สมอไปก่อนเหมือนเราฝึกจิตเราให้นิ่งไปการพักพอมันสูงผ่านปุ๊บเราค่อยไปต่อ
0: ครับใช่ครับดีเลยครับถ้าเราจิตไม่นิ่งแล้วเราฝืนต่อไปเนี่ยมันก็มีแต่ปัญหาเกิดขึ้นนะ
1: คร
0: ับถ้าเรือมันโค้งเคงโค้งเคงแล้วมันยังแล่นไปอยู่เนี่ยอีกหน่อยมันเสียอาจจะเสียแค่หางเสืออย่างเดียวต่อไปก็อาจจะเสียทั้งเพลาทั้งอะไรก็คือมันจะไปไม่ได้ใช่ไหมครับเช่นเดียวกันถ้าเราหยุดมองปัญหาก็คือฝึกสติดึงสติกลับมาหาตัวแป๊บหนึ่งสุดท้ายเรื่องร้ายที่มันจะเกิดขึ้นข้างหน้าเนี่ยไม่ว่าจะมันจะถึงชีวิตหรือว่าความเจ็บปวดความสูญเสียอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีจิตดึงสติมาให้อยู่กับตัวเฮ้ยเราจะไม่ประมาทนะเราจะต้องมีสตินะมันทำได้ครับมันป้องกันได้
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ไม่ใช่เขาเรียกว่าไม่ใช่ปาฏิหาริย์อะไรมันเป็นสิ่งที่ว่าถ้าเราฝึกให้จนเกิดวสีความคล่องแคล่วแล้วสิ่งพวกนี้ก็จะตามมา
1: ฝึกให้เราเป็นคนใจเย็น
0: ครับ
1: เวลาขับรถขับลาก็แล้วแต่อากาศก็ร้อนอยู่แล้วแจกร้อนอีกถ้าเราไม่ฝึกสมาธิปุ๊บตัดหน้ากันบ้างอะไรบ้
0: าง
1: ก็มีเรื่องมีราวกัน
0: ทุกวันนี้บ่อยด้วยบ่อย
1: ครับเจอข่าวโซเชียลปุ๊บไม่คิดวิเคราะห์ไปที่สมาธิดู
0: ครับ
1: คุณก็ตามข่าวตามโซเชียลทำให้รู้สึกว่ามันจะคนดีก็กลายเป็นคนไม่ดี

0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: บางคนออกมาเขาเรียกว่าทางโซเชียลออกมาปกป้องตัวเองเนี่ย บางครั้งบางทีคิดว่าเราเนี่ยได้ปกป้องตัวเองแล้วสุดท้ายคนที่เขาอยู่ในกระแสโซเชียลเนี่ยเขาบอกว่าคนนี้ออกมาเพื่อความเห็นแก่ตัวเอาแก่ตัวเองอย่างเงี้ยมันก็เลยสูญเสียไปทั้งหมดต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีครับเรื่องบางเรื่องเราควรจะลงโซเชียลไหมเราก็ต้องวิเคราะห์ให้ดีถ้าเราวิเคราะห์ไม่ดีเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าเป็นผลเสียกับเราตลอดไปก็ให้เราฝึกสติฝึกสมาธิเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในโลกของยุคดิจิตอลมันไปไวครับแค่กดคลิกเดียวก็ไปแล้วครับแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีภูมิคุ้มกันข้อมูลที่เข้ามาเนี่ยมันจะเข้ามาได้ทุกรูปแบบสังเกตครับทุกวันนี้เราพูดเรื่องอะไรก็แล้วแต
1: ่
0: อยู่ใกล้โทรศัพท์ใช่ไหมครับแป๊บเดียวแล้วครับข้อมูลนั้นจะขึ้นมาเลย
1: ถูกต้องครับ
0: ขึ้นมาเลยก็คือมันจะมีเขาเรียกว่าเทคโนโลยีมันล้ำสมัย
1: มันเป็น AI แล้ว
0: ครับเป็น AI
1: ม
0: ัน
1: จะทับเสียงคำพูดของเราหมดทุกอย่าง
2: ครับ
1: มันรู้ว่าเราต้องการอะไร
0: ครับ
1: ครับมันฉลาดมากนะ
0: ครับจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับแม้กระทั่งเราคิดในใจครับเอาง่ายๆเราคิดในใจมันก็ขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่แต่ถ้าเรามีสติมีสมาธิขึ้นมาเราก็เลื่อนไป
1: ครับ
0: อย่าไปตามอารมณ์อย่าไปตามใจมันถ้าตามใจก็ไปตามกิเลส
1: เพราะว่าจิตคนเราถ้าไม่ฝึกสมาธิปุ๊บมันจะมีหลายอย่าง
0: ครับ
1: มันจะหาความสบายตลอดเลยแต่จิตที่ฝึกสมาธิปุ๊บมันจะเริ่มมีข้อออกแล้ว
0: ครับ
1: เริ่มตัดกิเลสออกทีละตัวทีละตัวเพราะใจเราดิอยากทำนู่นดิอยากทำนี่ดิอยากสบายอยู่คิดสารพัดอย่างหมดจนมันไม่นิ่ง
0: ใช
1: ้สุดคิดอย่างเดียวไม่ได้ทำเลยงานก็ไม่เกิด
0: ครับ
1: แต่คนที่ฝึกสมาธิปุ๊บจิตเขาจะนิ่งจะทำให้แต่เขาจะทำด้วยฉันทะ
0: ครับ
1: นี่บอกดูว่าเราต้องการทำอะไร
0: ครับ
1: เสร็จแล้วปุ๊บใช้วิญญาณคือความเปลี่ยนผิดทางกาย
0: ครับ
1: แล้วก็ใช้จิตเนี่ยคือสมาธิแหละ
0: ครับ
1: แล้วก็สุดท้ายใช้ปัญญาคิดวิเคราะห์ว่างานเราทำแล้วมันดีหรือไม่ดียังไง
0: ครับ
1: เนี่ยตัวนี้ช่วยได้ครับอิทธิบาท4
0: ต้องใช้หลักเขาเรียกว่าคุณเครื่องความสำเร็จเข้ามาช่วยครับทำสมาธิอย่างเดียวบางทีไม่ได้
1: ไม่ได้
0: ต้องมีศีลด้วยนะต้องรักษาศีลก่อน
1: ร
0: ักษาศีลควบคุมกายวาจาแล้วก็เจริญจิตสมาธิเขาว่ากันไปหาโอกาสครับแม้ว่าเราจะทำงานเป็นนักศึกษาก่อนจะเข้าเรียนครับทำสมาธิ5นาทีฝึกจิตฝึกใจก่อนที่จะเข้ารับการอบรมหรือรับการเรียนจากครูบาอาจารย์ทำสมาธิ5นาทีตั้งจิตให้นิ่ง
1: ฝึกข่มใจเราว่าเฮ้ยช่วงนี้เรียนอยู่เกมอย่าเพิ่งเล่นอย
0: ่
1: าเพิ่งแชทอย่าเพิ่งอะไรลองฝึกดูให้ได
0: ้
1: ลองต้องฝึกดูต้องฝึกตัด
0: ใช่ใช่
1: เฝ้าระวัง
0: ตัดอารมณ์ที่มันไม่ดี
1: ใช่แค่ตัวสติสมาธิที่แหละเป็นตัวตัดควบคุมมันไว้ไม่ให้มันฟุ้งซ่านขึ้นมาเพราะของเราปุ๊บขับบังคับเราไม่ได้หรอกถ
0: ู
1: กไหมล่ะอยู่ที่ตัวเราต้องบังคับ
0: ครับ
1: ขับตัวเราเองเนี่ยฝึกจิตแล้วเข้มแข็ง
0: ครับ
1: ให้จิตมีพลังจิตมีปัญญาครับ
0: ก็คือในท่ามกลางสถานการณ์ที่วุ่นวายเนี่ยนะครับการพักใจที่ดีที่สุดนี่แหละครับ ก็คือการทำสมาธิ
1: ใช่ครับ
0: มาอยู่กับตัวเองนี่แหละครับไม่ต้องไปอยู่กับใครเลยครับไม่ต้องไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ไหนเลยอยู่กับตัวเองครับมองตัวเองให้เขาเรียกว่าให้ถึงใจถ้ามันฟุ้งซ่านก็ลองเอาคำบริกรรมเข้าไปเมื่อได้คำบริกรรมมันก็ยังฟุ้งซ่านอีกลองออกเสียงด้วยการสวดมนต์ดูก็ดี
1: ถูกต้องคร
0: ับ สวดมนต์ออกเสียงดังๆให้ชัดเจนทีนี้เสียงสวดมนต์มันเป็นอนุภาพเป็นพลังพิเศษครับมันจะทำให้เราเนี่ยลืมเรื่องร้ายๆที่เราผ่านมาหรือไม่อารมณ์ที่เราเคยคุ้นเคืองเนี่ยมันสามารถปรับได
1: ้
0: เพราะเสียงสวดมนต์เนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามีจุดอำนาจพลังที่ทำให้จิตเราเนี่ยสงบได้ชั่วขณะหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็อยากให้เราพยายามนะพยายามสักพอก่อนเข้าเรียนใช่ไหมครับสวดมนต
1: ์
0: ทำสมาธิลองดู
1: ครับเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปเลยคร
0: ับ เริ่มแต่ปัจจุบันนี้เลย
1: ปัจจุบันนี้ไปเลยลองดูเฮ้ยอะไรเข้ามาปุ๊บลองแป๊บนึงลองฝึกสมาธิดูทำจิตให้มันนิ่งส่วนอย่างนี้ไงแป
0: ร
1: มันวิชาเรียนอยู่เยอะนี่เราถ้าพูดแค่คร่าวๆเฉยๆครับลองไปเรียนดูมันเป็นเรื่องที่ไม่ยาก
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่ง่ายคุณต้องลองเข้ามาเพราะธรรมจักรเป็นปัจจตัง
0: ครับ
1: เป็นของส่วนบุคคลคุณต้องมาเรียนรู้เองแล้วคุณจะรู้เองเหมือนท่านบอกว่าคุณต้องมีทั้งปริยัติเรียนสมาธิกรรมฐาน
0: ใช่
1: เสร็จแล้วปุ๊บคุณลองปฏิบัติคุณจะได้ผลก็คือปฏิเวธถ้าคุณไม่มี3อย่างปุ๊บคุณทำไงก็ไม่ได้
0: ใช่
1: เหมือนข้าวอ่ะถ้าเราไม่คดใส่ปากใครจะป้อนเรามันก็ยาก
0: ครับ
1: ถ้าเรานอนแล้วคุณป้อนใส่ร่างกายเราก็ไม่ไหวแล้วถูกไหมเนี่ยเพราะเราต้องฝึกดูทุกอย่างของทุกอย่างพระพุทธคือสอนในเรื่องกรรมคือการกระทำ ทำแล้วให้อยู่ในหลักของศีลอยู่หลักของธรรมหลักของปัญญาอยู่หลักการของสมาธิฝึกไปเรื่อยผ่านเรื่อยเดี๋ยวมันก็ได้บรรลุเอง
0: ครับครับก็เขาเรียกว่าไม่มีผู้ที่ฝึกหรือเทวดาได้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยประเสริฐที่สุดแล้วทีนี้ประเสริฐแล้วเราจะทำอย่างไรให้มันตกตะกอนอยู่ที่ใจของเราอันดับแรกคือเราต้องศรัทธาให้เต็มที่ก่อน
1: ต้องเชื่อ
0: ต้องเชื่อก่อนเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีจริงคำสอนมีจริงปฏิบัติแล้วได้จริงเนี่ยต้องเชื่ออย่างนี้ก่อนเมื่อเรามีศรัทธามีความเชื่อแล้วความเลื่อมใสจะตามมาเองเมื่อความเลื่อมใสตามมาทีนี้เรามีทานเท่าไหร่เราก็รู้จักบริจาคพอเราบริจาคทานเยอะๆขึ้นแล้วเราก็จะเริ่มพัฒนาจากการบริจาคทานเป็นรักษาศีลครับเขาเรียกว่าทำความละเอียดในตัวเราในจิตเราเนี่ยให้มันละเอียดยิ่งๆขึ้นไปเมื่อศีลมีทีนี้ก็เริ่มมองหาสมาธิเพื่อความสงบนี่แหละครับความวุ่นวายต่างๆเนี่ยมันจะสงบลงได้เพราะสมาธิเท่านั้นครับทีนี้สรุปในเรื่องของสมาธิสยบความวุ่นวายก็ในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารและกระแสต่างๆที่เข้ามาหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านจริงไหมครับกระแสเดี๋ยวอันนู้นมาเดี๋ยวอันนี้มาเขาเรียกว่าเป็นกระแสพอกระแสเนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่นานแล้วเราก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความวุ่นวายจากภายนอกเนี่ยมารบกวนจิตใจเราเราปฏิเสธไม่ได้ครับเราต้องพบต้องอยู่กับมันไปให้ได้เมื่อเราอยู่กับกระแสที่มันมาไวแล้วก็ไปไวเราก็จะมีความสับสนวุ่นวายในใจทีนี้เราจะค้นพบความจริงว่าหนทางเดียวที่จะสยบความวุ่นวายภายนอกได้ไม่ใช่การออกไปวิ่งไล่ตามแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างแต่คือการกลับมาสร้างความสงบนิ่งภายในใจ
1: ถูกต้องครับ
0: ครับด้วยพลังของสมาธิครับทีนี้สมาธิไม่ใช่เรื่องลี้ลับครับสมาธิไม่ใช่เรื่องลี้ลับการปลีกวิเวกออกจากสังคมก็ไม่ใช่เรื่องแปลกการหายตัวไปก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับหากแต่คือเป็นเครื่องมือครับที่จะช่วยให้เราเนี่ยหลีกตัวไปเพื่อจัดระเบียบตัวเอง
1: ถูกต้องครับ
0: จัดระเบียบตัวเองเพื่อให้จิตใจเราเนี่ย
1: สงบเป็นสมาธิ
0: มีอยู่3มิติที่สำคัญครับมิติแรกก็คือเป็นตะกอนเพื่อตกผลึกตะกอนตกผลึกได้ยังไงครับเมื่อใจเรานิ่งเหมือนน้ำที่หยุดนิ่งสิ่งสกปรกอารมณ์ที่ขุ่นเคืองจะค่อยๆตกตะกอนครับเมื่อเราหยุดนิ่งสิ่งสกปรกอารมณ์ที่ขุ่นเคืองต่างๆจะค่อยๆตกตะกอนลงสู่ที่ต่ำ
1: ถูกต้องครับ
0: เมื่อตกลงแล้วจะทำให้เรามองเห็นปัญหาทุกอย่างเนี่ยตามความเป็นจริง
1: ครับ
0: ด้วยความแจ่มชัดลองครับลองสงบนิ่งหลีกเล้นจากผู้คนในสังคมไปหาที่ปฏิบัติอยู่ตัวคนเดียว
1: ครับ
0: หรือไม่ก็อยู่บ้านลองดูครับหนีความวุ่นวาย
1: ครับ
0: อยู่บ้านเก็บตัวลองดูจิตดูใจของตนเองด้วยอำนาจของสมาธิทีนี้ดูมิติที่2ครับก็คือเป็นเกราะป้องกันใจ
1: ถูกต้อง
0: ป้องกันได้ยังไงก็คือสมาธิเนี่ยจะสร้างพื้นที่ว่างในจิตใจครับสร้างพื้นที่ว่างในจิตใจทำให้เราไม่มีความวันไหวไปกับเสียงสังคมเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆหรือแรงกดดันรอบตัวผู้คนไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเราญาติเราคนข้างบ้านเราจะมีความหวังว่าเราจะต้องเป็นอย่างนั้นเราจะต้องทำอย่างนี้นี่แหละครับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่มาคอยกดดันเราอยู่ตลอดเวลาเมื่อเรามีสติรับมือกับสิ่งพวกนี้วิกฤตทุกอย่างครับมันจะทำให้กลายเป็นโอกาสได้
1: ใช่ครับ
0: นี่นะครับส่วนประการที่3ครับสมาธิเป็นแหล่งพลังงานที่แท้จริงถามว่าเป็นแหล่งพลังงานได้ยังไงครับความสงบเพียงชั่วครู่จากการทำสมาธิก็คือการชาร์จแบตเตอรี่ให้ชีวิต
1: ถูกต้อง
0: เป็นการชาร์จแบตและมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับด้วยการทำสมาธิทำให้เรามีพลังใจพร้อมที่จะกลับไปขับเคลื่อนหน้าที่การงานด้วยความมั่นคงอันนี้เป็นข้อสรุปสามมิติก็คือเป็นตะกอนที่ตกผลึกเป็นเกราะป้องกันจิตใจและเป็นแหล่งพลังที่แท้จริง
1: คร
0: ับโลกภายนอกครับอาจจะดูเสียงดังวุ่นวายเพียงใดก็ช่างแต่ถ้าใจเรามีสมาธิโลกทั้งใบครับก็พร้อมที่จะสงบลงตามใจของเราไม่ไปตามเสียงวุ่นวายไม่ไปตามกระแสวิพากษ์วิจารณ์สุดท้ายแล้วต่อให้พายุที่จะโหมกระหน่ำแรงแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่ไปตามวันไหวก็เหมือนกับต้นไม้ที่มีรากแก้วใช่ไหมครับให้พายุแรงแค่ไหนถ้าต้นไม้มีรากแก้วรากแก้วนี้ก็คือศีลสมาธิ
1: ใช่ครับ
0: ถ้ามีมั่นคงแล้วมันก็จะไม่วันไหวไปตามพายุถึงแม้ยอดจะหักโค่นลงแต่ วันหน้าก็สามารถ

0: ถแตกยอดขึ้นมาใหม่ได้แต่ถ้าเราไม่มีรากแก้วก็คือไม่มีศีลไม่มีสมาธิพอพายุมาก็ล้มไปทั้งต้นครับ
1: ถูกต้องครับ
0: ทีนี้จะเกิดขึ้นใหม่เนี่ยยากแล้วเพราะว่ามันถอนรากถอนโคนไปหมดแล้ว
1: ก็เลยอยากจะ
0: ครับ
1: คนที่เคยดูรายการเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ลองฝึกดูเจอปัญหาแต่ลองใช้หยุดนิ่งใช้สมาธิแก้ปัญหาค่อย
0: ๆ
1: ถ้าคุณยังแก้ไม่ได้ก็เข้าไปหาผู้รู้ให้ท่านได้บอกได้ไหนอย่าแก้ปัญหาด้วยตัวเองแต่ให้ลองนิ่งใช้สมาธิดูก่อนแล้วคุณจะดูว่าผลมันจะได้เป็นยังไงเราไม่ลองก็ไม่รู้ถูกไหม
0: ถูกต้องครับ
1: เป็นการช่วยสังคมได้ดีที่สุดเลย
0: ครับ
1: ครับทุกเพศทุกวัยเรียนรู้ได้หมดสมาธิครับไม่ใช่เรื่องที่ปิดสมัยนี้มันเปิดแล้ว
0: ครับ
1: ครับเปิดทั่วโลกด้วยครับสมาธิ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็สุดท้ายก็อยากจะเชิญชวนให้นักศึกษาทุกท่าน
1: ครับ
0: หรือพุทธศาสนิกชนที่สนใจลองครับดูตัวเองครับให้ลองทำสมาธิวันหนึ่งไม่ต้องเยอะครับสัก5นาที10นาที
1: ใช่กำลังดีครับ
0: หายใจเข้าออกลึกๆ
1: ลมหายใจเราหนึ่งก็พุทโธก
0: ็ได้ใช่ใช่เพื่ออะไรครับเพื่อคืนความสุขให้กับจิตใจของตัวเอง
1: ครับ
0: ความวุ่นวายบางครั้งบางทีเราคิดไปตลอดวันลองกลับมาอยู่กับลมหายใจตัวเองหายใจเข้าลึก
1: ๆ
0: หายใจออกยาว
1: ๆใช่
0: ครับ
1: สบายปลอดโปร่ง
0: ครับแล้วก็ใช้สมาธินี่แหละครับเป็นประทีปนำพาชีวิตให้พ้นผ่านความวุ่นวายต่าง
1: ๆครับ
0: ครับสุดท้ายนี้นะครับก็รายการคุยทำตามศีลในหัวข้อที่3คือสมาธิสยบความวุ่นวายก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากตปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้บำเพ็ญไว้แล้วอาตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะตลอดจนบารมีขององค์พระประธานประจำอุโบสถแห่งนี้ได้โปรดประทานพรให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญสมบูรณ์พูนผลไปด้วยจตุรพิทพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละและปฏิภาณตลอดถึงธรรมสารสมบัติมีความปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดตั้งจิตไว้ชอบอันประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอให้ความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จอันเป็นที่พึงใจของทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: Participation, Development, and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่ๆ
2: หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ยใช่ใช่หมดตัวไอพูดเผ็ด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
2: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
6: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าผืนนี้แม่ค้ำลาท่อได้งามอีหลี
2: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้ก็ป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
6: โอ้ยแล้วค้ำแก้วล่ะ
7: ไปแล้วเด้ออีแม
6: ่ค้ำแก้วเอ็งสิไปใส่
2: มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
6: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองกับมี่แล้วตอนนี้พระราชินีท่านทรงตั้งกลุ่มท่อผ่าไหมแพ้ว่าและคนศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเอ็งเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
7: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปกับบ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซยมันบ่มดเดิน
6: เอานี่แมวผู้ใดนี
2: ่แก้นแก้ว
6: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมีสุปีเขารอทรงประกวดกันแทบสุจังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอพื้นเรียบลั่วแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดสนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ้าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปใสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
7: ก็บ่อยากไปดอกอยู่บ้านเรามีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
1: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
4: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
1: Amazing ไอ้ไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอ้ตื่นเต้น
8: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ยโอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

ขอความนอบน้อมจงมีแด่สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรง

0: พระคุณอันประเสริฐและขอเจริญพรแต่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสลันวุฒิปิยรัตโนวสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการก้าวแรกสู่ชีวิตดีด้วยธรรมภายใต้สโลแกนก้าวเล็กๆในวันนี้ชีวิตใหม่ในวันหน้าออกอากาศทางช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลชีวิตนักศึกษานั้นก็เหมือนกับกำลังวิ่งมาราธอนในสนามสอบสนามสังคมและสนามแห่งความฝันถามว่ามีความเหนื่อยไหมมีความเหงาไหมบางครั้งเรารู้สึกเหมือนต้องเก่งต้องดีและต้องสำเร็จอยู่ตลอดเวลาแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแม้เรานั้นอาจจะเรียนได้เกรด 4.0 ได้ทุนได้ฝันได้รางวัลแต่ว่าถ้าใจเรานั้นไม่สงบยังว้าวุ่นเหมือนเดิมธรรมะไม่ใช่การหนีออกจากโลกแต่คือการมีสติอยู่ในโลกอย่างรู้ทันสตินั้นก็คือการรู้ตัวสมาธิก็คือการตั้งมั่นและปัญญาคือการเข้าใจตามความเป็นจริงนักศึกษาที่มีปัญญาตามแบบพุทธไม่ใช่แค่เรียนเก่งแต่คือเข้าใจตนเองรู้จักปล่อยวางในเวลาที่ควรปล่อยวางรู้ว่าอะไรควรทำอะไรควรพอไม่แบกทุกอย่างไว้บนไหล่คนเดียวลองหายใจเข้าช้าๆแล้วปล่อยลมหายใจออกอย่างรู้ตัวทุกลมหายใจที่เราหายใจเข้าหายใจออกนั้นคือความสงบและความสงบนั้นจะทำให้ปัญญาค่อยๆเกิดขึ้นธรรมะไม่ใช่แค่บทสวดหรือคำคมแต่คือเครื่องมือในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยเฉพาะในวันที่เราเหนื่อยในวันที่เราล้าและในวันที่เราสับสนความสำเร็จที่แท้นั้นไม่ใช่แค่ใบปริญญาขอให้ใจคุณนั้นสงบแม้โลกจะวุ่นวายและในโอกาสนี้อาตมภาพก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพกันตะพะโวปเรียนธรรม7ประโยควัดธรรมิการามวรวิหารได้เมตตามาให้ความรู้ในหัวข้อของพลังสมาธิและสติในยุคของดิจิตอลครับขอความเมตตาให้ท่านพระมหาสมภพได้ช่วยอธิบายในหัวข้อนี้ครับ
1: สวัสดีครับท่านมหาสรณวุฒิครับวันนี้จะคุยกันเรื่องทิ
0: ครับ
1: แล้วก็สติในยุคดิจิตอล
0: ครับ
1: ก็คือเป็นยุคของอินเทอร์เน็ตข่าวสารรวดเร็วทันใจมากคำว่าสมาธิก็คือความที่จิตเป็นหนึ่งตั้งใจมั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราถ้าอยู่ในห้องเรียนถ้าหูเราฟังอาจารย์หรือตาดูกระดานถ้าจิตอยู่ตรงนี้ก็ได้เกิดสมาธิถ้าตาเราดูแล้วเราไปคิดเรื่องอย่างอื่นไม่ใช่เกิดสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิตให้จิตจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นยกตัวอย่างง่ายๆน้องนักเรียนผู้ชมอาจจะเคยลองดูสมมุติเวลาเดินทางไปไหนแล้วแต่ถ้าเราต้องไปค้างคืนที่มีบ้านนั้นอยู่ใกล้ๆทางรถไฟคนที่เขาอยู่ประจำเขาจะไม่จดจ่อตรงนั้นเขาจะไม่ได้ยินเสียงรถไฟเลยแต่เราไปอยู่ปุ๊บเราจะสับสนรถไฟได้ยินตลอดถ้าเราอยู่นานๆปุ๊บมันจะเกิดความเคยชินฉันใดก็ฉะนั้นสมาธิก็คือความตั้งมั่นแห่งจิตให้จดจ่อที่ตัวเราอยู่กับสิ่งที่เราทำเปรียบเหมือนง่ายๆเอาง่ายๆคนที่ชอบดูซีรีส์เกาหลีซีรีส์จีนเวลาเราดูปุ๊บใครจะพูดอะไรไม่ได้ยินเลยจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นแต่ท่านบอกว่าสมาธิไม่เกิดประโยชน์เราต้องส่วนนี้ใช้เกิดประโยชน์อย่างเช่นการเรียน

0: นักเรียนจะเกิดสมาธิได้เราต้องมีอยู่3อย่างข้อแรกนักเรียนต้องมีศีลศีลก็คือเป็นหลักประกันชีวิตของเราทุกเรื่อง5ข้อตั้งแต่การไม่ฆ่าสัตว์ก็หลักประกันเรื่องชีวิตความปลอดภัยศีลข้อที่2ไม่ลักทรัพย์เป็นหลักประกันของทรัพย์สินเราไม่ต้องใครมารักของเราเพราะเราไม่รักของใครส่วนข้อที่3หลักประกันครอบครัวทำให้ครอบครัวเราอบอุ่นไม่ต้องกังวลข้อที่4เป็นหลักประกันการอยู่ร่วมกันไม่พูดจาโกหกหลอกลวงกันและกันข้อสุดท้ายเลยให้เราเกิดสมาธิเกิดสติปัญญาความตั้งมั่นซึ่งเรามองตรงนี้แล้วเมื่อเรามีศีลปุ๊บสมาธิก็จะเกิดได้ง่ายการจะได้สมาธิปุ๊บวันนี้ก็จะเข้าปฏิบัติกันนิดนึงอย่างที่อาจารย์ท่านมหาสราวุธเกริ่นขึ้นมาถ้าเราเข้าในห้องเรียนสิ่งแรกเลยนะนักเรียนจำไว้เลยควรจะสวดมนต์ไหว้พระนิดนึงก่อนแล้วใช้เวลาสักนาทีหรือ2นาที3นาทีแล้วแต่ทำสมาธิถามว่าทำยังไงข้อแรกเลยหลังจากสวดมนต์เสร็จปุ๊บนั่งหลังให้ตรงปล่อยตัวตามสบายเรากำหนดจิตดูหลับตาลงหายใจเข้าลึกๆให้รู้ลมของเราทุกคนเคยยินคำว่า body weight training ไหมหมายความว่าเช็คกายตัวเราเนี่ยตัวเทนไม่ต้องใช้เครื่องช่วยน้ำหนักฉันได้ฉะนั้นเราใช้ลมหายใจของเราเนี่ยเป็นตัวทำให้เราเกิดสมาธิวิธีการทำนี้ของอานาภาพก็คือว่าพระเจ้าสอนให้รู้ลมเราคนลดไปเวลาหายใจปุ๊บเราจะท้องแฟบยกอกขึ้นมันไม่รู้ลมเราต้องหายใจให้ส่วนทางคือยังไงหายใจเข้าถุงป่องให้ลมวิ่งเป็นฐานมันจะเป็นส่วนหนึ่งของกรรมฐานแล้วสมาธิจะเกิดได้ไววิธีการปฏิบัตินะให้เราลองจับท้องเราดูเป่าลมเข้าท้องเราอกห้ามขยับให้ท้องเราป่องคุณกั้นนิดนึงฝึกไว้ให้เห็นลมวิ่งเลย3ฐานตั้งแต่ที่จมูกปากเข้ากลางอกเข้าที่ท้องน้อยคุณกั้นไว้นิดนึงปล่อยออกกับท้องแฟบแล้วกั้นนิดนึงนับ1คุณรู้ว่าท้องเราป่องจริงคุณแค่มือจับเบาๆหายใจเข้าแรงกันนิดหนึ่งนับ2ครั้งที่3หายใจเข้าปล่อยออกนับ3แล้วคุณก็หลับตาลงปล่อยตามธรรมชาติลมเราจะวิ่งเองโดยธรรมชาติไม่ต้องยกขึ้นไม่ต้องฝืนไม่เกิดสมาธิพอเราเกิดสมาธิปุ๊บเราลืมตาขึ้นมาดูมันจะปลอดโปร่งสบายเมื่อเราเกิดสมาธิปุ๊บเราจะมีช่องว่างปัญญาก็จะเกิดหมายความว่าสิ่งเก่าเราก็จะได้
1: ร
0: ู้ของใหม่ได้เข้ามาเราก็ได้รู้ด้วยเราก็ใช้สมองในการคิดวิเคราะห์ว่าสิ่งนี้มันเป็นเรื่องอะไรอย่างเช่นวิธีการยากๆปุ๊บก่อนจะเข้าเรียนปุ๊บนั่งนั่งตาเข้าไปควรจะเข้าเรียนก่อนเวลา
1: ใช่
0: นั่งให้สบายสบายทำสมาธิก่อนนั่งสงบไม่ต้องคุยกับใครนั่งสบายกำหนดลมหายใจให้ดีแล้วตั้งใจฟังใช้หลักการของ4อย่าง
1: ครับ
0: 1สุตั้งฟัง2จินตะจิคือการคิดวิเคราะห
1: ์
0: ถ้าเราไม่คิดด้วยมันจะหลับ
1: ครับ
0: เมื่อเราคิดแล้วปุ๊บปุจฉามันก็จะให้ถามครูบาอาจารย
1: ์ครับ
0: แล้วก็สุดท้ายเลยลิขิตเขียนไว้บางคนก็ข้ามขั้นตอนฟังก็เขียนอย่างเดียวแต่ถามว่าตอนมาเรียนบางทีก็โน้ตอย่างเดียวพวกครูไม่ทันแต่ถามว่าสิ่งที่เราโน้ตเนี่ยเรากลับมาอ่านไหม
1: ครับ
0: น้อยครั้งไม่ได้อ่านถ้าเราฟังปุ๊บฟังไว้โน้ตเฉพาะหัวข้อใหญ่เคลือบมาติกา
1: ครับ
0: ดูว่าวันนี้อาจารย์สอนเรื่องอะไรแต่เราต้องอ่านมันนิดนึงนะก่อนแล้วก็เขียนไว้หัวข้อนี้แล้วก็ลองดูว่าเรารู้ตรงไหน
1: ครับ
0: แล้วก็โน้ตที่สำคัญอย่างเดียวไม่ต้องจดทุกคำ
1: ใช่
0: จดทุกคำมันไม่ทัน
1: ใช
0: ่แล้วก็จำใช้สมองเราคิดตลอดเนี่ยเรื่องคุณมีสมาธิถึงจะทำได้แต่มาเชื่ออย่างว่าคนเราทุกคนมีสมาธิอยู่แล้วแต่เราต้องฝึกบ่อยๆให้เกิดว่าสีคือความเข้มข้น
1: ครับ
0: อย่ามาเรียนบาลีเนี่ยหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสท่านสอนอาตมาตอนกันมาท่องอย่างเดียวท่องแบบปวดหัวหมดแล้วท่องจนท้อท่านบอกมาว่าลองถอยออกมาดูทำใจให้สบาย
1: ครับ
0: นั่งสมาธิแป๊บนึง50นาทีก็พอแล้วอ่านใหม่เออจริงเว้ยพอเราถอยนิ่งปุ๊บเราก็กำหนดจิตเหมือนเราเข้ากรรมฐานพอเรานั่งปุ๊บหลับตาสิ่งแรกเลยจะเกิดอะไรรู้ไหมวิตกคือความกังวลกูยังไม่รู้เรื่องนั้นเลยกังวลทุกอย่างเลย
1: ครับ
0: พอเรากังวลเสร็จแล้วปุ๊บเราก็วิจารณ์สิ่งเรากังวลว่าเออยังไงพอเรานึกถึงคำของหลวงพ่อว่าเออให้เราปล่อยวางบ้างทำสมาธิวิจารณ์ไหนไปมันเกิดปิติพอเราปล่อยวางได้ปิติมาตามคุ้มคนของเราท้ายสุดแล้วก็เกิดความสุขและจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิเราก็ลืมตาขึ้นมาพอไปอ่านหนังสือเอ๊ะทำไม

ข้าใจจากที่เราไม่เข้าใจพยายามจะท่องอย่างเดียวพอเราเข้าใจส่วนที่มันจะได้ทีนี้นักเรียนที่เรียนอยู่เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดทำสมาธิทุกเช้าจำไว้เลยก่อนออกจากบ้านไหว้พ่อไหว้แม่เข้าไปถึงห้องสวดมนต์ไหว้พระนิดนึงแล้วก็พยายามทำสมาธิด้วยตัวเองถึงแม้ในห้องไม่ให้ทำเราทำด้วยตัวเองเนี่ยกำหนดลมหายใจเราเข้าเหมือนก็เข้าพุทออกโทก็ได้สัก 3-4 ครั้งเสร็จแล้วก็ตั้งใจฟังครูบาอาจารย์วิธีแก้ง่วงคือ

0: เราจำได้มากแค่ไหนถ้าเราจำไม่ได้ปุ๊บให้เราเอาที่เราจดมาดูพอเสร็จแล้วปุ๊บถ้ามีการบ้านก็ทำการบ้านแล้วก็ดูว่าพรุ่งนี้เช้าครูอาจารย์จะสอนเรื่องอะไรให้เราดูล่วงหน้าวันนิดนึงทำนี้ทุกวันทุกวันทุกวันมันจะสำเร็จทั้งอดีตไปอนาคตให้เรามองเห็นทุกอย่างเมื่อปัจจุบันเราวางไว้ดีอนาคตต้องดี
1: ใช่
0: นี่เรียกมีสมาธิส่วนสติมันจะอยู่ในหมวด2ของธรรมะ
1: ครับ
0: สติคู่กับอะไร
1: สัมปชัญญะครับ
0: สติก็คือความระลึกได้
1: ครับ
0: ถ้าคุณระลึกได้คุณมีสติยกตัวอย่างเช่นคุณจะเดินข้ามถนนเนี่ยคุณรู้เลยกำลังจะเดินข้ามถนนเนี่ยเรียกมีสติขณะคุณเดินปุ๊บรู้ตัวอีกว่าคุณอยู่กลางถนนนะเนี่ยสัมปชัญญะมา
1: ครับ
0: คู่กันสติสัมปชัญญะต้องคู่กัน
1: ครับ
0: เหมือนเราขับรถเราต้องมีสติระลึกได้เฮ้ยขับรถอยู่เว้ยแล้วขณะขับอยู่ต้องรู้ตัวเองว่าเฮ้ยกูขับอยู่หมายความว่ามีสัมปชัญญะคือความรู้ตัว
1: ครับ
0: และสัมปชัญญะต้องมีของคู่กันสติสัมปชัญญะในหมวดนี้จะเป็นเรื่องสมาธิกับสติสำคัญที่สุดครับคนเราถ้าขาดสติขึ้นมาจะยุ่ง
1: ครับ
0: ครับ
1: พระเจ้าตรัสว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นธรรมคุ้มครองโลก
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับเพราะว่าคุ้มครองได้ยังไงถ้ามนุษย์โลกไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะแล้วก็วุ่นวายครับก็คือจะขาดการยับยั้งชั่งใจทำอะไรโดยขาดสติ
0: ใช่ครับ
1: เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ประมาทเลินเล่อก็โอวาทสุดท้ายที่พระเจ้าตรัสก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานบอกว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่แหละครับเป็นโอวาทปฏิโอวาทสุดท้าย
0: ประจิบโอวาท
1: ประจิบโอวาทของพระเจ้าที่ทรงสั่งสอนเน้นให้ภิกษุทั้งหลายต้องยังประโยชน์ตนก่อนนะครับประโยชน์ตนเสร็จแล้วค่อยมองประโยชน์ของผู้อื่นด้วย
0: ค
1: ือทำตนให้สำเร็จก่อนสำเร็จแล้วก็สั่งสอนผู้อื่นให้รู้ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็จะมาคู่กันครับสมาธิสติสัมปชัญญะ
0: เ
1: ขาบอกว่าอะไรนะครับสติมาใช่ไหมครับสติมาปัญญาเกิดใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: พอสติเตลิดก็จะเกิดปัญหา
0: ปัญหาน
1: ี่แหละครับก็อยากให้นักศึกษาได้เก็บไปคิดวิเคราะห์พิจารณาว่าสติมันก็ต้องคู่กับมาสัมปชัญญะใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ทำสมาธิควบคู่ไปด้วยเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่จะให้เกิดตัวปัญญาที่แท้จริง
0: ใช่
1: ครับ
0: จดจำสิ่งยากๆให้มันง่ายที่สุดเรามองดูเลยว่าถ้านักเรียนอยากเก่งอยากมีสติคุณต้องรักษาศีลโดยเฉพาะข้อที่5
1: ครับ
0: สุราเมรัยของมึนเมาจะเสพติดอย่าไปยุ่งถ้ายุ่งไปปุ๊บมันจะเกิดความประมาทเลินเล่อขาดสติบางทีก็ติดคุกติดตารางถูกไหมครับเรียนก็ไม่สำเร็จถ้าอยากสำเร็จปุ๊บต้องควรจะรักษาศีล5
1: ครับ
0: ดีที่สุดครับ
1: ทีนี้เรามาดูในปัญหาในยุคดิจิตอลนะครับยุคดิจิตอลเนี่ยมันมีปัญหาอยู่เขาเรียกว่าการสื่อสารที่มันรวดเร็ว
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ถ้าเราไปหลงติดแล้วแค่นิดเดียวครับเราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาตอนตื่นนอนเนี่ยครับเราลากยาวเลยครับเปิดแอปหนึ่งยังต่ำก็10นาที20นาทีนี่แหละครับมันทำให้เราเสียชีวิตเป็นปัญหาสุขภาพตามมาทีหลังทีนี้เราจะทำมีวิธีแก้ปัญหานี้ยังไงหรือไม่ก็เวลาเราพกโทรศัพท์ไปเสียงติ๊ดดังขึ้นมาแล้วไลน์เข้าแล้วเนี่ยมันทำให้เราเสียสตินะคร
0: ับ
1: พอเสียสติตรงนี้การเรียนการอะไรก็จะตกไปด้วยเพราะว่าเราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาในยุคดิจิตอลโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนะครับทำได้ทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเรียนก็ดีไปแต่ถ้าเราไปดูสื่อโซเชียลมีเดียที่มันไร้สาระดูไปเพื่อความบันเทิงมันก็ฆ่าชีวิตเราไปเหมือนกันนะฆ่าเวลาดีๆของเราไปเวลาที่เราจะทำให้มันเกิดประโยชน์มันก็ไม่ได้ดังใจใช่ไหมครับทีนี้เราจะทำยังไงให้เรานั้นกลับมาอยู่ในยุคดิจิตอลที่ว่าควบคู่กับการมีสติก็คือเล่นแล้วก็ต้องเล่นให้มีสติใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: จะดูจะเล่นจะอะไรก็แล้วแต่แต่เราต้องมีสติควบคู
0: ่
1: กำหนดเวลาครับ
0: คือพูดง่ายๆวิธีแก้นะครับเราต้องฝึกฝึกสร้างวินัยให้เกิดตัวเองกำหนดเลยว่าเมื่อตื่นมาปุ๊บถ้าดูโทรศัพท์จะดูแค่แป๊บเดียวพอ
1: ครับ
0: กำหนดไว้เลยดูแค่ข้อมูลอะไรบ้างหรือแม่ก็จะไม่ดูเวลานี
1: ้
0: ถ้ารีบจะไม่ดูเด็ดขาดเพราะถ้ามองดูปุ๊บบางทีเสียเวลามันจะไม่ทัน
1: ครับ
0: แล้วก็มีวินัยตัวเองด้วยว่าเราจะเล่นจะดูเป็นเวลาถ้าเข้าห้องเรียนปุ๊บจะ
1: ต้อง
0: สั่นอย่างเดียว
1: ใ
0: ช่สั่นอย่างเดียวหรือไม่ก็ปิดเสียงแต่ไม่ปิดเครื่องนะปิดเครื่องเดี๋ยวพ่อแม่โทรมาเป็นห่วงอีก

0: นักเรียนน้องเรียนห้ามปิดเครื่องเด็ดขาดโทรศัพท์แต่ตั้งระบบสั่นหรือไม่ก็ไอ้นี่ไว้เฉยๆจะได้รู้ว่าว่างแล้วก็โทรหา
1: ใช
0: ่ครับ
1: คือเอาง่ายๆว่ามันไม่ได้ผิดว่าเราจะโตมาในยุคดิจิตอลที่มันมีการพัฒนาเทคโนโลยีไปอย่างก้าวหน้าแต่อย่างว่าให้เรากำหนดเขาเรียกว่ามีวินัยในตนเองเราอยากประสบความสำเร็จในชีวิตใช่ไหมครับเราอยากมีหน้าที่การงานที่ดีเราลองมีวินัยในตนเองเวลานี้อ่านหนังสือก็คืออ่านหนังสือเวลานี้ทบทวนตำราก็ทบทวนตำราไม่ใช่ว่าอ่านหนังสือแต
0: ่เล่นโทรศัพท์ไปด้วย
1: โทรศัพท์ขึ้นมาเล่นอย่างเงี้ยครับไม่มีฐานได้อ่านครับบอกได้เลยเพราะยุคดิจิตอลนี่มันเขาเรียกว่าไปไวมากเมื่อก่อนนี้ไม่มีใช่ไหมครับพอเดี๋ยวนี้พอมีปุ๊บมันแข่งกันเป็นวินาทีเลย
0: เขามีสิ่งเรียกว่าหลอกล่อเรา
1: ครับ
0: ให้เราหลงติดอยู่กับโทรศัพท
1: ์ครับใช
0: ่ใช่แต่ราคาก็จะแข่งขันกัน
1: ครับ
0: บางทีเราตั้งใจว่าดูหน่อยเดียวท้ายสุดแล้วดูไปดูมาอ้าวแอปนี้โดดมาอีกเราต้องเข้าดูมากท้ายสุดเสียเราหมดไปชั่วโมงคงไม่ได้เลย
1: ครับ
0: มีทั้งกงทั้งเกมทั้งนู่นทั้งนี่มาทุกอย่างหมดถ้าเราไปติดขึ้นมาจะยุ่งทันที
1: ครับ
0: อย่าติด
1: เขาเรียกว่ามันมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่มันมีเยอะมากเยอะมากแล้วยิ่งสมัยนี้เขาเรียกว่าวัยรุ่นยุคใหม
0: ่ครับ
1: เขาเรียกว่าจะมีสมาธิสั้นสมาธิสั้นก็ลองดูครับก่อนที่เราจะเข้าเรียนหรือว่าก่อนที่เราจะเปิดตำราอ่านหนังสือลองทำสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออกดูเป็นเวลาสัก1นาทีก็ได
0: ้
1: 2นาทีก็ได้ลองกำหนดลมหายใจแล้วก็ตั้งสติว่าต่อจากนี้ไปเราก็จะตั้งใจเรียนต่อจากนี้ไปเราก็จะอ่านหนังสืออย่างเงี้ยครับมันจะทำให้เราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นในยุคของดิจิตอลก
0: ็
1: คือรู้เล่นให้มันเป็นเวลาร
0: ู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของสื่อโซเชียล
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็อาจจะมีก็เรียกว่าเป็นเคสตัวอย่างว่านักศึกษาบางคนอาจจะเล่นเกมใช่ไหมครับติดเกมจนดึกดื่นพอตื่นเช้าก็ง่วงเหงื่อแล้วไม่มีเวลาเขาเรียกว่าไม่มีกระจิตกระใจที่จะไปเรียนละไปมหาลัยละทีนี้ครับลองแก้ปัญหาดูครับลองกำหนดระยะเวลาถ้าเกมเราเล่นแล้วไม่เกิดประโยชน์ในชีวิตเราก็ลองให้เราลดลงมาสักนิดหนึ่งจากวันละ2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็เหลือชั่วโมงเดียวจากที่เหลือชั่วโมงเดียวเราก็ลดเหลือลงมาเหลือครึ่งชั่วโมงก็ค่อยๆจางไปจนสุดท้ายเกมให้เรากลับมามองว่าเกมเนี่ยฆ่าชีวิตเราเวลาในชีวิตเราไปเยอะเลย
0: ใช่คร
1: ับทีนี้ก็ลองคิดพิจารณาดูว่าให้เราเข้าใจอย่างแท้จริงสิ่งพวกนี้ก็เป็นสิ่งเขาเรียกว่าเป็นอะไรครับยาพิษที่อาบด้วยน้ำผึ้ง
0: ใช่
1: ไหมครับเวลาที่มันจะหวานมันก็หวานแค่ภายนอกเมื่อไหร่น้ำผึ้งหมดนั่นแหละครับคุณก็ต้องรับผลแห่งกรรมของยาพิษไม่ว่าผลที่เกิดขึ้นคือการมีสมาธิสั้นก็ดีสายตาสั้นก็มีผลเหมือนกัน
0: มีผลกับเล่นเกม
1: ครับนี่แหละครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคดิจิตอล
0: ครับ
1: ครับถ้าลูกหลานในรุ่นใหม่เนี่ยเกิดมาแล้วเขาให้เขาโตมากับสื่อให้โตมากับโทรศัพท์ iPad หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแย่แน่ใช่ไหมครับบางคนก็พ่อแม่ก็เสียสติเพราะว่าลูกนั้นติดจนถอนตัวไม่ได้ใช่ไหมครับก็มีให้เห็นเยอะ
0: ยกตัวอย่างประกอบบางทีสมัยนี้สื่อแต่ละสื่อเนี่ยเขาจะสร้างเกมขึ้นมาให้เสียเงินเสียทองด้วยบางทีลูกติด
1: ดจนเป็น
0: เอาเงินใช่เป็นหนี้เป็นสินพ่อแม่ดูสิเอาเดือดร้อน
1: ใช่ครับ
0: คือพ่อแม่ต้องใกล้ชิดลูกหลานสอนดูเข้าไปดูว่าเด็กเล่นเกมอะไรทำอะไรอยู่ตอนนี
1: ้
0: พยายามสอนบอกกล่าวเขาจุดถึงจุดหนึ่งถ้าเขาโตก็ให้เขาได้คิดเองให้ได
1: ้
0: ว่าเราอยู่ในวัยนี้เราควรที่จะต้องโทรศัพท์ใช้เกิดประโยชน์เอาไว้ศึกษาหาความรู้และอีกอย่างหนึ่งช่วงกลางคืนจะเป็นช่วงที่คนชอบเล่นโทรศัพท์กันมากที่สุด
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ ใช่ครับมันทำให้เราขาดสติขาดสมาธิเวลาเช้าๆเล่นเฉพาะช่วงที่เราหยุดพอถ้าเราต้องเรียนพรุ่งนี้มีงานให้เราเล่นให้น้อยที่สุดแล้วรีบนอนให้ได้วันนะกินไปเลยว่าเด็กควรจะนอนได้วันละ 7-8 ชั่วโมง
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเราเล่นดึกหมายความว่าเราต้องตื่นสายเมื่อเราตื่นสายปุ๊บเวลาก็หายไป
1: ครับ
0: ควรจะตื่นให้เช้าที่สุดเพราะเรายังเด็กอยู่ควรจะช่วยพ่อช่วยแม่ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ตื่นให้พยายามตื่นสาย
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็คือว่าต้องพ่อแม่ต้องคอยควบคุมดูแล
0: กับบอกเก่า
1: แล้วก็โดยเฉพาะครูบาอาจารย์ครับต้องคอย ช่วยกันกำกับดูแลเพราะว่าเมื่อนักเรียนนักศึกษามาอยู่ในโรงเรียนแล้วก็เป็นอำนาจหน้าที่ของครูบาอาจารย์ที่จะคอยดูแลรักษาให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนเนี่ยได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ
0: ครับ
1: คือถ้าจะเล่นก็ให้เล่นอย่างมีขอบเขตใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูว่าถ้านักเรียนนักศึกษาก้าวถล่มลงไปในสื่อดิจิตอล
0: ครับ
1: แล้วเราจะแก้ตัวยังไงจะให้เขากลับมาอยู่ในการเรียนได้อย่างไรทีนี้ก็มีข้อคิดนิดหนึ่งครับที่เอามาฝากไว้ว่าลองตั้งสติแล้วก็ทำสมาธินะครับพอเราพูดถึงเรื่องสติกับสมาธิกับนักศึกษาก็จะหันหน้าหนีถูกไหมครับ
0: ไม่อยาก
1: ไม่อยากฟังแล้วมาสอนอะไรธรรมะอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะไม่อยากฟัง
0: ไม่เกี่ยวกันเลย
1: ครับทีนี้ถ้าตรงกันข้ามครูบาอาจารย์มาสอนบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะจัดแข่งขันเก
0: ม
1: นี่แหละครับตั้งใจแล้วอยากฟังอยากเรียนลองตั้งลองเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ครับลองทำสมาธิแล้วก็ตั้งสติให้ดีนี่แหละครับในยุคสังคมดิจิตอลก็อยากจะให้ครูบาอาจารย
0: ์เราเลี่ยงไม่ได้ต้องอยู่ร่วมกันใช้ให้เกิดประโยชน
1: ์ใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดครับก็ยุคใหม่ก็จะเต็มไปด้วยสิ่งยั่วยวนใช่ไหมครับสิ่งยั่วยวนทั้งที่มากับดิจิตอลก็ดีมาทางสื่อโซเชียลทีนี้เราต้องใช้สติในการเขาเรียกว่าเสพข่าวข่าวจริงก็เยอะข่าวปลอมก็มากนี่แหละครับก็ตั้งสติให้ดีสิ่งไหนที่เป็นเรื่องไกลตัวอ่านแล้วศึกษาแล้วไม่มีประโยชน์เราไม่ต้องเข้าไปสนใจครับคือทำหน้าที่ครับนักเรียนนักศึกษามีหน้าที่เรียนมีหน้าที่ศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาชีวิตตนเมื่อไปเจอข่าวที่มันทำให้เรานั้นเกิดความหดหู่ใช่ไหมครับใช่ไหมครับว่านักศึกษาฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยครับเกรดเฉลี่ยไม่ถึงนี่ฆ่าตัวตายอย่าไปสนใจครับเอาดึงสติกลับเข้ามาอยู่ที่ตัวเราทีนี้จะพัฒนาอย่างไรก็เนี่ยแหละครับเริ่มจากตอนนี้ขณะนี้เลยคือให้เราตั้งใจเรียนตั้งสมาธินิดหนึ่งครับง่ายๆครับ
0: สมาธิเนี่ยคือความรู้ตัวถ้าเราง่วงนอนเราก็ไม่รู้ตัววิธีการแก้ก็คือนอนให้เพียงพอจะนอนดึกมาก
1: ครับ
0: 2ก่อนเข้าเรียนล้างหน้าล้างตาให้เรียบร้อยแล้วก็กำหนดจิตทำสมาธิให้สบายหลับตานิดนึงให้ปลอดโปร่งเราจะได้มีสติอยู่กับตนอยู่กับเรื่องเรียนมันจะสำเร็จ
1: ครับ
0: แล้วอย่ามองว่าเรื่องสติสมาธิเรื่องไกลตัวที่จริงเรื่องใกล้ตัวหมดนักเรียนทุกคนอยากสำเร็จในชีวิตก็ต้องมีทั้งสมาธิและมีสติของคู่กันคือใจตั้งมั่นถ้าเราตาดูหนังสือแต่จิตคิดอื่นนั่นไม่เรียกว่าเป็นสมาธิ
1: ครับ
0: สมาธิคือความตั้งมั่นอยู่กับสิ่งนั้นจดจ่ออยู่สิ่งนั้นคุณได้รู้เมื่อเราขับรถสติต้องรู้ว่าขับรถกุศลยะเราต้องมีสมาธิด้วยถ้าเราไปคิดวอกแวกอย่างอื่นเสร็จเลยอุบัติเหตุเกิดขึ้นทันที
1: ใช่
0: ให้เรามองอย่างนี้เลยอยากรู้คุณก็ตั้งใจเรียนเรียนแบบมีสติเรียนแบบมีสมาธิเรียนด้วยความไม่ประมาทถ้าง่วงนอนก็ใช้วิธีการให้หายง่วงหรือไม่ก็พยายามจดโน้ตเอาไว้แล้วก็มาทวนดูพยายามให้รู้ได
1: ้ก็เป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้านะครับ 2,500 กว่าปีผ่านมาแล้วก็หลักธรรมเรื่องสติสัมปชัญญะสมาธิศีลปัญญาเนี่ยแหละครับยังคงตั้งมั่นอยู่ก็แสดงให้เห็นว่าเราสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ใช่ไหมครับไม่มีความว่าล้าสมัย
0: ตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตก็ยังใช้อยู่นี่คือเรื่องความจริงสัจธรรมของโลกเรา
1: ใช่ครับก็อยู่คู่กับโลกไปไม
0: ่
1: ว่ายุควัตถุจะเจริญรุ่งเรืองไปมากแค่ไหนก็ตามครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นเครื่องคอยควบคุมจิตใจครับวัตถุมันก็เจริญแค่ภายนอกแต่ภายในนั้นเราจะเจริญขึ้นได้ก็ต้องด้วยการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับปฏิบัติธรรมเริ่มต้นที่นั่นแหละครับให้ทานก่อน
0: ครับ
1: พอให้ทานเสร็จก็ลองรักษาศีลพอรักษาศีลเสร็จก็ให้เจริญภาวนา
0: ใช่ครับ
1: นี่แหละครับปฏิบัติตามหลักนี้3อย่างคุณธรรมก็จะเกิดขึ้นแน่เพราะว่าอะไรครับพระธรรมนั้นย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปไหนที่ชั่ว
0: ถูกต้องครับ
1: นี่แหละครับคือพระสัจธรรมของพระพุทธเจ้าส่วนพระสงฆ์ก็มีหน้าที่อะไรครับมีหน้าที่เรียนรู้ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วสอนให้ผู้อื่นนั้น รู้ตามด้วยใช่ไหมครับนี่ครับเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ด้วย
0: เผยแผ่
1: เผยแผ่ครับเผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้าพระเจ้าทรงตรัสรู้ตอนที่ท่านตรัสรู้ใช่ไหมครับท่านเกิดความเบื่อหน่ายว่าโอ้ธรรมที่เราได้รู้ได้เขาเรียกว่ามีมากเป็นอจินไตย
0: ลึกซึ้งมาก
1: ไม่สามารถที่จะ
0: ให้ใครรู้ได้
1: ขนานนับได้
0: ใช่ครับ
1: ไม่สามารถที่จะบอกให้มนุษย์ในชาวโลกเนี่ยรู้ทั้งหมดได้ก็เกิดความท้อแท้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เกิดความท้อแท้ว่าเรารู้ธรรมลึกซึ้งขนาดนี้แล้วเราจะไปสอนให้ผู้อื่นได้อย่างไร
0: รู้ตามเราได้อย่างไร
1: ก็เลยแบ่งหมวดหมู่เป็น3อย่างก็คือพระธรรมพระวินัยแล้วก็พระไตรพระ
0: อภิธรรม
1: พระอภิธรรมพระวินัยแล้วก็ปิฎก
0: คร
1: ับปิฎก3อย่างนี่ครับชาดกต่างๆเนี่ยรวมกันแล้วก็ 84,000 พระธรรม
0: แยกเป็นหมวดหมู่เป็นหัวข้อไว้ก็ตอนบรรลุใหม่ๆปุ๊บพระองค์ก็อยู่ในระหว่างนั้นน่ะ
1: ครับ
0: 7ที่7สัปดาห์แค่ๆเดินทวนไปทวนมาทวนท่องจำบ่อยๆท่านบอกว่าพระองค์ตรัสรู้ปุ๊บก็ทวนสิ่งที่ตรัสรู้ไว้ท่องจำ
1: ครับ
0: แล้วพอรู้แล้วปุ๊บเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายว่าเรารู้อย่างเงี้ยจะสอนให้ใครรู้ได
1: ้ครับ
0: ทีนี้ผมถ้าเรื่องเล่านะ
1: ผมก็มา
0: ใช่มาทนาว่าพระองค์ความรู้องค์ตัดสอนมาเนี่ยไปสอนคนอื่นให้รู้แล้วก็พระองค์ก็คิดเราควรจะสอนให้รู้เพราะมนุษย์คนเราเปรียบเหมือนบัวสีเหล่า
1: ครับ
0: ทุกคนนะถ้าเราพูดไปปุ๊บแค่ประโยคเดียวคุณรู้ได้เปรียบเหมือนบัวพ้นน้ำบานเลย
1: ใช่
0: เราที่สองปุ๊บเปรียบเหมือนบัวปิ่มน้ำ
1: ครับ
0: พูดมากหน่อยแต่ก็บรรลุได้เอง
1: ใช่
0: เราที่สามปุ๊บบัวที่อยู่ใต้น้ำพูดไปนานหน่อยเขาบรรลุได้เองส่วนเราที่สี่ปุ๊บคือบัวที่อยู่ในเปลือกตมจะพูดยังไงก็ไม่มีความรู้แต่เราต้องพูดเพราะเราไม่รู้ว่ามนุษย์โลกเราเนี่ยถูกจัดในบัวประเภทไหน
1: ใช่ครับ
0: ไหมครับแล้วถ้าใครรู้แล้วพระองค์ก็บอกว่าปัจจตัง
1: ครับ
0: หน้าที่เราคือการเผยแผ่บอกไปบอกไปด้วยความเมตตากรุณา
1: ครับ
0: ส่วนคนที่ฟังเนี่ยถ้าเขาอยู่ในเหล่าไหนเขาจะรู้เขาเอง
1: ใช่ครับ
0: แล้วเขาไปตามเขาจะได้เห็นสิ่งนั้น
1: คร
0: ับ ก็ต้องทำพระพุทธเราคือต้องทำหลักการวิธีการทุกอย่างครับแต่ให้ลึกถึง3อย่างก่อน
1: ครับ
0: ทานศีลภาวนา
1: ครับ
0: คนเราอยู่ด้วยกันต้องมีการให้เกื้อกูลกันให้อะไรให้ได้3อย่าง
1: ครับ
0: ถูกมั้ย
1: ใช่ครับ
0: จะให้สิ่งของเค้าเรียกอามิตรให้ความรู้ให้ธรรมครั้งสุดท้ายให้รู้มั้ยให้อภัย
1: ให้อภัยใช่ครับ
0: ให้อภัยกันและกันถ้าเรามีความโกรธความร้อนอยู่สมาธิไม่เกิดครับ
1: ครับ
0: ถูกไหมเราต้องให้ภัยกันช่างมันเถอะเกิดขึ้นต้องอยู่ดับไปให้ภัย
1: ก็ลองให้อภัยดูครับเพราะว่าถ้าโกรธข้ามภพข้ามชาติก็ยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นภพ
0: จองกรรมจองเวร
1: จองเวร
0: ใช่ครับ
1: ก็ยังมีนิทานธรรมบทใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ที่ว่าเกิดเป็นแม่เสือเหลืองเกิดเป็นแม่ไก่มากิน
0: จองเวรกันไปจองเวรกันมา
1: ครับจนเป็นชาติสุดท้ายก็เป็นยักษ์เป็นอะไรก็ถึงจะอโหสิกรรมให้กัน
0: เมื่อเจอพระพุทธเจ้าเราพอดีครับ
1: ก็อยากให้นักศึกษาได้คิดทบทวนในเรื่องของการมีสมาธิใช่ไหมมีสมาธิแล้วก็มีสติในการดำเนินชีวิตของความเป็นนักศึกษาเพราะว่าเรา
0: ให้มีศีลด้วยนะครับ
1: มีศีลด้วยเราอยู่ในช่วงที่ว่าจบจากการเป็นนักศึกษาแล้วก็จะมีชีวิตในวัยของวัยทำงานแล้วทีนี้
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้วัยทำงานเนี่ยก็จะเจอผู้คนมากหลากหลายเราจะเจอหลายอารมณ์วันหนึ่งดีพรุ่งนี้ดีใช่ไหมครับมลืนก็ไม่ดีมันจะสลับปะเปผสมกันไปแต่ถ้าเรามีชีวิตโดยปราศจากธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยได้ด้วยตัวเอง
0: ใช่ครับ
1: หาทางออกไม่ได้นี่แหละครับเป็นปัญหาในยุคของปัจจุบันเมื่อเราหาทางออกไม่ได้เราลองคิดทบทวนว่าครั้งหนึ่งเราเคยไปเข้าวัดเคยฟังธรรมของพระได้เทศน์สอนเราว่าเราลองมีสตินะเราลองทำสมาธิดูนะเราลองรักษาศีลนะเราลองให้ทานนะเนี่ยสิ่งพวกนี้แหละครับเป็นคอยสิ่งเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่คอยเตือนใจเราให้หันกลับมาอยู่กับเขาเรียกว่าให้คุณค่ากับตัวเอง
0: ใช่คร
1: ับ จริงๆแล้วนักศึกษาทุกคนเนี่ยมีคุณค่าก็คือเป็นพลเมืองของประเทศชาตินี่แหละครับชาติจะเป็นชาติไทยได้ก็เนี่ยแหละครับมีพลเมืองใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แต่พลเมืองถ้ามีคุณธรรมมีศีลมีสติมีสมาธิเนี่ยแหละครับมีธรรมของพระพุทธเจ้าชาติก็จะเป็นชาติที่จะเจริญรุ่งเรืองได้
0: ใช่ครับ
1: ขาดจากเรื่องของการคดโกงขาดจากเรื่องของการโกงกินต่างๆเนี่ยแหละครับเป็น เป็นพื้นฐานของชาติเมื่อมีชาติแล้วก็มีอะไรครับมีศาสนา

0: ศาสนาก็คือจะคอยนำหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยคอยป้อนให้กับพลเมืองในชาติแล้วก็นำไปปฏิบัติว่าสิ่งที่เราได้มาแล้วเรานำไปปฏิบัติแล้วเกิดผลอย่างไรอย่างที่พระมหาพูดว่าเป็นปัจจตังใช่ไหมครับ
1: ค
0: ือรู้ได้เฉพาะตนตนเองปฏิบัติตนเองได้อยู่แล้วครับ
1: ได้อยู่แล้ว
0: ไม่ใช่ว่าตนเองปฏิบัติแล้วคนอื่นได้ไม่ได้ครับ
1: ถูกต้องครับ
0: เมื่อตนเองได้แล้วคนรอบข้าง
1: ก็ได้อานิสงส
0: ์ได้อานิสงส์ด้วย
1: ครับ
0: ได้สิ่งที่ตัวเองปฏิบัติด้วย
1: ครับ
0: เมื่อสถาบันของครอบครัวดีแล้วทีนี้สถาบันของอะไรครับสังคม
1: ก็ดีขึ้น
0: สังคมก็ดีขึ้นก็ถึงได้มีโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เคยได้ยินไหมครับเป็นโครงการที่ดีมากครับก็มีหลายๆโครงการตามมาวัดประชารัฐก็ดีหลายอย่างครับ
1: ครับ
0: เราลองมาดูว่าโครงการที่เกิดขึ้นพวกนี้เกิดขึ้นจากอะไรครับเกิดขึ้นจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแค่นำหลักธรรมมาปฏิบัติใช้มาลองใช้ดำเนินชีวิตนี่นะครับง่ายๆ
1: อยากให้ประเทศชาติมีความสุขต้องเริ่มจากสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือหมู่บ้านเรานี่ครับให้เด็กหรือทุกคนลองรักษาศีล5ดูรักษากันไหนสำคัญไม่ต้องไปวัดก็ได้ให้รู้ว่าศีล5ข้อมีอะไรบ้างก็สอนกันทุกวัน1ไม่ฆ่าไม่เบียดกันและกัน2เราไม่ลักทรัพย
0: ์
1: ไอ้การไม่ลักทรัพย์สำคัญที่สุดคือเราต้องประกอบสัมมาอาชีวะคุณจะเรียนได้คุณต้องเรียนรู
0: ้
1: เรียนรู้จากพ่อจากแม่เรียนรู้จากครูบาอาจารย์ต้องเรียนรู้ก่อน
0: ครับ
1: แล้วข้อที่3ปุ๊บครอบครัวเราต้องให้สงบให้ได้อย่านอกใจกันและกันรักครอบครัวเราให้ดีสร้างจุนเจือกันข้อที่4ปุ๊บไม่ควรจะโกหกกันควรจะพูดคำสัตย์คำจริงไม่พูดคำหยาบพูดเจ้อเพลไหลพูดให้เจ็บช้ำน้ำใจไม่ควร
0: ครับ
1: ข้อสุดท้ายปุ๊บอย่าเสพติดขอบมุนเมาให้โทษอย่าไปยุ่งถ้ายุ่งปุ๊บญาติจะถอนตัวและอย่างห้ามเลยนะห้ามลองคนเราถ้าลองแล้วน้อยคนที่ถอนตัวขึ้นได
0: ้ครับ
1: มันจะติดลงไปทำลึกเลยให้เราดูตามข่าวต่างๆดูให้เกิดประโยชน์คนที่ติดยาเสพติดไม่รอดสักราย
0: ครับ
1: ถ้าคนเสพก็เป็นบ้า
0: ครับ
1: คนขายก็ติดคุกติดรางชีวิตมันก็ไม่ดี
0: ใช่
1: ให้เรามองตรงนี
0: ้ครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าให้เรามีสติอยู่ตลอดอย
1: ู่กับแล้วลึกให้ได้เสมอว่าไม่เอายังจะได้สิน5ได้คุณมีสิ่งลึกว่าเออเฮ้ยเรามีสินข้อนี้อยู่นะอย่างเช่นเราเจอสัตว์เนี่ยอยากจะแกล้งอยากจะอะไรมันเฮ้ยรักษาสินข้อหนึ่งไม่แกล้งไม่ทำร้ายกัน
0: ใช่
1: เราแข็งแรงอยากจะแย่เพื่อนแยกของเพื่อนไม่เอาดีกว่ามีสินข้อสองด้วยไม่รักทรัพย์ไม่แยกของเพื่อนอยากว่ากันบ้านไม่เอาดีกว่าลองทำตัวเองแต่ถามเพื่อนได้
0: ใช่ใช่
1: ถูกไหมครับนี่คือตัวอย่างเป็นต้นเราต้องมีสติระลึกให้ได
0: ้
1: ครับ
0: ก็คือถ้าเราปีพื้นฐานอย่างนี้แล้วพลเมืองดีแล้วศาสนาดีแล้วทีนี้เราก็ต้องช่วยกันเชิดชูสถาบันของพระมหากษัตริย
1: ์
0: ก็คือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยทุกคนถ้าเราไม่มีสถาบันทั้ง3ขานี้เป็นคอยค้ำชูกันอยู่แล้วมันก็ยากที่จะไปด้วยกันได้ใช่ไหมครับคือเราต้องช่วยกันรักษาช่วยกันต่อยอดช่วยกันปฏิบัติตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าระเบียบแบบแผนมีไว้ให้หมดแล้วทีนี้อยู่ที่เราจะปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
0: คือถ้าเราเขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะทำได้ใช่ไหมครับเราก็อย่าทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนี่นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับอนุปวาโทอนุปคาโตครับคือไม่กล่าวให้ร้ายผู้อื่นแล้วก็ไม่เข้าไปเบียดเบียนผู้อื่นอ
1: ัน
0: นี้เป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นสมณะก็ดีครับเป็นนักศึกษาก็ดีลองเขาเรียกว่าลองไม่เบียดเบียนผู้อื่นเลี้ยงชีวิตดูครับชีวิตเราจะมีความสุขมาก
1: รู้หน้าที่ของเรา
0: ครับ
1: แต่ละช่วงอายุเหมือนที่เคยบอกไว้ว่ามนุษย์คนเราควรจะแบกเราเป็น3ช่วง
0: ครับเป็น3ช่วง
1: แล้วถึงเลยว่า100ปีก็จริงอยู่ถึงหรือเปล่าไม่รู
0: ้ครับ
1: แต่75ปีอยู่ถึงแน่ๆถ้าเราเกิดมาปุ๊บถึง25ปีเราต้องเรียนให้สูงที่สุด
0: ครับ
1: จะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทเอกแล้วแต่เรา
0: ครับ
1: คิดดูว่าต้องเรียน
0: ครับ
1: เรียนเพื่อให้เกิดปัญญาความรู้แล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บเมื่อเราพ้นมือปุ๊บเราก็มาสร้างงานสร้างเงินช่วยเหลือประเทศชาติช่วยครอบครัวของเราถูกไหมครับตั้งแต่25ถึง50ปีอายุเราจำไม่เลยคือคร่าวๆพอ5ปีขึ้นไปปุ๊บใกล้จะเกษียณแล้วปุ๊บเราต้องมองดูว่าเออเราทำมาทั้งชีวิตเนี่ยสิ่งที่ได้มันแค่ความดีกับความไม่ดี
0: ใช่ใช
1: ่ถ้าเราไปทำงานปุ๊บถ้าเราทำไม่ดีเวรกรรมมันก็ตามทันคือสิ่งที่เราทำเพราะฉะนั้นแต่เราก็เฮ้ยเราอยู่ปัจจุบันทำให้ดีที่สุดเมื่อเราเกษียณไปแล้วหรือว่าเราแก่ตัวไปแล้ว นึกถึงขึ้นมาทีไรก็มีความสุข
0: ครับ
1: เนี่ยก็บุญอยู่ตรงนี
0: ้ใช่ครับ
1: บุญเกิดจากสิ่งที่เราทำ
0: ครับ
1: ไม่ใช่เกินการอ้อนวอนเราต้องทำเขาถือว่าต้องทำบุญแต่ว่าทำแล้วปุ๊บอนุโมทนาก็ได้เริ่มต้นต้องทำบุญก่อนอย่างเช่นการให้เนี่ยนึกถึงสิ่งที่เราให้เรามีความสุขให้ความรู้ถามว่ามีคนมาถามเราถ้าเราไม่รู้เราก็ให้เขาไม่ได้ถูกไหมครับเราต้องมีความรู้ด้วยจะรู้ไหนแล้วแต่เหมือนพ่อแม่ท่านพยายามจะสอนเราเพราะท่านมีความรู้มาก่อนแต่เราก็ไม่ค่อยฟังจะบอกว่าเออทำไมท่านบ่นพูดมากถูกไหมครับแต่วันหนึ่งปุ๊บคำของท่านมาอยู่สมองเราเฮ้ยจริงไหมท่านพูดจริงไหมวันนั้นถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นมันก็เป็นการดี
0: ครับ
1: คนเราจะชอบอย่างนั้นให้เรามองปัจจุบันสิ่งไหนถ้ามันพลาดไปแล้วก็คือให้เป็นบทเรียนสอนเรา
0: ครับ
1: ให้มองที่ปัจจุบันเริ่มต้นใหม
0: ่ครับ
1: วันนี้ต้องทำดีกว่าวันกับเมื่อวานที่ง่ายเพื่ออนาคตที่ดีสุดให้มองเลยต้องมีทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเหมือนเรามีเมื่อวานอยู่วันนี้พรุ่งนี้ก็ต้องมีจำไว้เลย
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับต้องฝึกเอาไว้แล้วทุกวันให้เรียนรู้เลยว่าเรารู้ได้มั้งบ้างจำไม่เลย
0: ใช่
1: แล้วรู้หรือว่าตารางสอนเวลานี้เวลาเข้าเรียน
0: ครับ
1: เวลานี้เวลาพักเวลานี้เวลาเย็นเวลานี้เวลานอนเวลานี้เวลาเล่นเกมแล้วก็ว่าไปถูกไหมนี่คืออยู่ในโลกโซเชียล
0: ใช่
1: คนเรารู้จักเวลา
0: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าเล่นโทรศัพท์เล่นโซเชียลทั้งคืนมันไม่ได
0: ้ครับ
1: มันเหมือนกับว่าเวลามันหายไปโดยเปล่าประโยชน
0: ์ใช่คร
1: ับ และอย่างเราเล่นตลอดเนี่ยมันไม่สร้างคุณงามความดีให้เรา
0: ใช่
1: ถูกไหมครับที่เฉพาะที่มีเวลา
0: ครับ
1: มันพูดง่ายแต่มันทำยากแต่คุณอยากจะต้องลองดูใช้ตัวในสติระลึกให้ได้เสมอเนี่ยเฮ้ยมันพอแล้วเว้ยเล่นมานานแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเรียนอีกนี่ต้องช่วยพ่อช่วยแม่อีกให้เราคิดอย่างนี้เราจะมีความสุขครับ
0: ก็อยากให้นักศึกษานักเรียนก็ลองปรับปรุงตัวดูนะใครที่ว่ายังติดเกมติดเล่นหรือว่ายังไม่สนใจในเรื่องของอนาคตของตัวเองเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่พระอาจารย์ทั้งสองได้บอกไปก็เพื่อความหวังดี
1: ใช่ครับ
0: ไม่สามารถที่จะทำให้เขาเรียกว่าให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยเก่งขึ้นมาได้แต่ว่านักศึกษาทุกคนเนี่ยสามารถนำไปปฏิบัติปรับใช้จะดีไม่ดีก็อยู่ที่ตัวเอง
1: ครับ
0: ใช่ครับถ้าตัวเองปฏิบัติได้ตัวเองทำตามได้ชีวิตมันก็ดีขึ้นมาแต่ถ้าตัวเองไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ทำได้ก็ต้องยอมรับผลของกรรมก็คือการกระทำที่เราทำไว้ไม่ดีนั่นเองใช่ไหมครับมันก็ส่งผลมาให้ปัจจุบันอนาคตของเรามันก็ไม่ดีด้วยนี่แหละครับดูง่ายๆครับไม่ต้องไปดูไกลแล้วก็เริ่มง่ายๆครับเริ่มที่ตัวเองครับพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าสุโขปุญญสัพอุจโยใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: การสั่งสมแล้วขึ้นซึ่งการสั่งสมขึ้นซึ่งบุญจะนำความสุขมาให้
1: ใช่ครับ
0: เมื่อเราไม่สั่งสมเราก็จะแสวงหาความสุขไม่เจอแต่ถ้าเมื่อไรที่เรารู้จักสั่งสมบุญบุญคืออะไรครับบุญก็คือความดีใช่ไหมครับบุญก็คือความดีความดีทุกอย่างครับนั่นแหละครับเป็นบุญเอาง่ายๆนะครับส่วนบาปคืออะไรบาปก็คือสิ่งที่ไม่ดีครับสิ่งไม่ดีนะครับเป็นบาปแต่ถ้าเมื่อเราสั่งสมบุญแล้วนี่แหละครับเราจะเข้าใจว่าความสุขนั้นคืออะไรสุขจากการเป็นผู้ให้สุขจากการเป็นผู้รับมันต่างกันครับลองให้คนอื่นดูก่อนครับแล้วเราจะมีความสุขมากกว่าที่เราได้ไปรับ
1: ใช่ครับ
0: เขาเรียกว่าความสุขเนี่ยจากการให้มันจะเกิดมีปิติมากกว่าสุขที่ได้จากการรับ
1: ใช่ครับ
0: นี่แหละครับดูง่ายๆครับดูง่ายๆดูเรื่องของการให้ทานเป็นหลักครับเพราะว่าศาสนาพุทธคนไทยของเราเนี่ยครับส่วนใหญ่จะเรื่องให้ทานเนี่ยไม่ขัดนะไม่ขัดเลยแต่ว่าอยากให้เราเนี่ยได้ตระหนักว่าถ้าเราเป็นผู้ให้ก่อนที่จะเป็นผู้รับเนี่ยความสุขมันจะเกิดขึ้นง่ายกว่าที่เราเป็นผู้รับ
1: ถูกต้องครับ
0: ช่วงนี้ก็อยากจะให้นักศึกษาได้ลองตั้งสติทำสมาธิ
1: ครับ
0: ในจิตในใจเราเนี่ยเอาง่ายๆครับตามหลักง่ายๆเลยหายใจเข้าหายใจออกตามที่พระอาจารย์มหาสมภพท่านได้อธิบายไปในเบื้องต้นนั่นแหละครับตามหลักง่ายๆหายใจเข้าท้องพองใช่ไหมครับ
1: ให้พองออกมา
0: หายใจเข้าท้อง
1: พุทลงข้างล่าง
0: นั่นแหละตามหลักง่าย
1: ๆ
0: ก่อนเข้าห้องเรียนสัก1นาที
1: ครับ
0: หรือว่าสัก2นาทีก็ได้
1: แล้วแต่เราสะดวก
0: ครับ
1: ทำสมาธิ
0: แต่เป็นอานิสงส์ของเรานะเป็นอานิสงส์ของตัวนักศึกษาเองด้วยตัวนักเรียนเองด้วยถ้าเราทำได้ลองมาดูผลการเรียนในปลายเทอมมันก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราทำปฏิบัติอย่างเงี้ยต้องดีแน่นอน
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็เป็นหลักของสติและสมาธิ ในยุคของ
1: ดิจิตอล
0: ครับเราต้องอย่าให้เทคโนโลยีหรือว่าดิจิตอลเนี่ยเข้ามาครอบงำให้เราไปอยู่ในทิศทางที่มันเสื่อมลง
1: ครับ
0: แต่เราต้องใช้เทคโนโลยีหรือดิจิตอลเนี่ยเพื่อพัฒนาความเจริญในภายนอกแต่ความเจริญในภายในเราต้องเอาธรรมะเข้ามาควบคู่ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ครับเก่งดิจิตอลเก่งได้ครับแต่ว่าต้องเอาธรรมะไปคู่กับดิจิตอลด้วยสิ่งที่เราเก่งเราอาจจะเก่งในเรื่องของอะไรครับสิ่งที่มันไม่ดี
1: ถูกต้อง
0: โดยปัจจุบันนี้เรื่องของอะไรสแกมเมอร์ครับ
1: ใช่ครับ
0: สแกมเมอร์เนี่ยคนเก่งดิจิตอลก็จริงครับแต่ว่าเก่งในทางไม่ดีครับเก่งในทางที่ว่าหลอกลวงผู้อื่น
1: หลอกลวงผู้อื่นเขา
0: ใช่ครับ
1: มันผิดหลักคำสอนม
0: ัน
1: ไม่ดี
0: นี่แหละครับ
1: ก็เหมือนการลักขโมยนะไม่ใช่ของคนเราแต่เราเอามานะ
0: ก็คือยิ่งทำแล้วมันยิ่งได้ใช่ไหมครับพอมันได้มากๆคนก็ไม่ได้สนใจศีลธรรมมันก็เกิดผลเสียต่อประเทศชาติระบบเศรษฐกิจคือวุ่นวายกันไปหมดเลยเรื่องสแกมเมอร
1: ์
0: ก็คือคนที่เกษียณไปในยุค60ปีขึ้นไปเนี่ยเขาไม่ทันครับไม่ทันยุคดิจิตอลครับเขาก็เลยอะไรครับกดโอนไปสิครับธนาคารต้องการตรวจสอบว่าคุณมียอดเงินเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับพอให้กด1ยืนยันกด2อย่างเงี้ยครับก็พอกดไปเงินก็หายบัญชีเกลี้ยงอย่างเงี้ยครับเนี่ยเป็นยุคของดิจิตอลที่ว่ามาทำลายในปัจจุบันก็คือเก่งครับแต่เก่งไม่มีศีลธรรม
1: ใช่ครับ
0: มันทำให้ชีวิตเราเนี่ยสุขสบายก็จริงแป๊บหนึ่งแต่ว่าต้องคอยรับผลของกรรมนั้นด้วย
1: ใช่ครับ
0: หลอกลวงคนเลี้ยงชีวิตใช่ไหมครับก็คือผิดศีลเต็มๆเลยศีลข้อ2ครับแต่เก่งก็อยากให้เก่งมีคุณธรรมนะ
1: เก่งแบบให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองครอบครัวสังคมประเทศชาติอย่าทำร้ายคนอื่นเขาเดือดร้อนอื่นเขาดีสุดและอีกอย่างหนึ่งจะฝากไว้นิดนึงการเรียนไม่คำว่ายากไม่คำว่าง่าย
0: ม
1: ือที่เราเอาใจใส่หรือเปล่าเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมอยากเรียนให้เก่ง คุณต้องรู้ว่าสกปรกงานของสกปรกของวิชานั้นมีอะไรบ้างจำหัวข้อให้ได้ดูผ่านๆก่อนไปถึงในห้องปุ๊บทำสมาธิตั้งใจฟังให้ดีแล้วก็กลับมาก็มาทวนทำนี้ทุกวันทุกวันทุกวันเขาเรียกว่าลำบากตอนนี้สบายตอนหน้าถ้าเราไม่เรียนปุ๊บสบายตอนนี้แต่อนาคตลำบากแน่ใครจะเลี้ยงดูเราเงินทองจะต้องจะหาได้ยังไงถูกไหมถ้าเราไม่เกิดปัญญาถูกไหมเราต้องเรียนให้เกิดสมาธิเราต้องมีสมาธิแล้วก็เรียนให้เกิดปัญญาและปัญญาตรงเนี้ยไปใช้ให้เกิดประโยชน
0: ์ครับ
1: จะเอาไปใช้ในทางที่ผิด
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็สุดท้ายนี้นะครับดังที่พระอาจารย์ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราอยากทำจริงๆหรือว่าเราทำตามความรู้สึกเรากำลังสับสนหรือว่าเรารู้เพราะใจของเรามันสั่งให้ทำเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตครับเราอย่าไปหลงกับสิ่งที่มันไม่ดีในชีวิตที่เข้ามาธรรมะครับไม่ได้บอกให้เราว่าเราต้องหยุดฝันแต่สอนให้เรารู้ทันความคิดรู้ทันความรู้สึกสิ่งที่เข้ามาตลอดเวลาและไม่ให้เราในเนี่ยเกลียดตัวเองในวันที่เราไม่สมหวังนะครับไม่ให้เกลียดตัวเองแล้วก็ลองกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับสติอยู่กับสมาธิ
1: ครับ คิดเสมอว่าวันนี้เราไม่ไหวไม่ผ่านพรุ่งนี้ต้องดีกว่าขอให้เราตั้งใจให้ดีเนี่ยคนเราตั้งใจก็เป็นสมาธิได้ตั้งใจทำปัจจุบันนี้เพื่อให้เกิดอนาคตที่ดีครับ
0: ก็ช่วงท้ายในเรื่องของพลังสมาธิและสติในยุคดิจิตอลในหัวข้อรายการก้าวแรกสู่ชีวิตดีด้วยธรรมภายใต้สโลแกนก้าวเล็กๆในวันนี้เพื่อชีวิตใหญ่ในวันหน้าก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากตปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้บำเพ็ญไว้แล้วอาตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์ตลอดจนพระประธานประจำอุโบสถแห่งนี้ขอได้โปรดประทานพรให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญสมบูรณ์พูนผลไปด้วย จตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะภละ

และปฏิภาณตลอดถึงธรรมสารสมบัติมีความปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอให้ความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จอันเป็นที่พึงใจของทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์

รู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่ของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดี
1: ครับ
0: วันนี้เรามาพบกับรายการทัศนียภาพเชิงสร้างสรรค์ในงานสถาปัตยกรรมนะครับวันนี้เราจะมาเสนอตอนเทคนิคการวาดเส้นเพื่อเสริมมิติของภาพนะครับผู้ดำเนินรายการนะครับรองศาสตราจารย์ธงเทพสิริโสดาครับชื่อเล่นชื่อดิวนะครับหรือเรียกว่าอาจารย์ดิวก็ได้ครับ อาจารย์ท่านที่สองนะครับคืออาจารย์
1: ชาติรักลุงแสงทองครับหรืออาจารย์ติ่งนะครับ
0: และคนที่3ฮะเป็นนักศึกษาจากสาขาสถาปัตยกรรมภายในนะครับ
2: นางสาวขวัญจิรามรดกค่ะชื่อเล่นชื่อขวัญค่ะ
0: วันนี้นะครับเราจะมาเล่าเรื่องนะฮะเกี่ยวกับการสร้างเรื่องของมิติของภาพนะครับมิติของภาพเนี่ยก่อนที่เราจะพูดเรื่องนี้เราอาจจะคุยว่าเอ๊ะนักศึกษาหรือผู้สนใจเนี่ยจำตอนที่แล้วได้หรือเปล่าเรื่องของการเขียนทัศนียภาพ1จุด2จุดและ3จุดนะฮะอันนั้นเราจะเป็นการเขียนรูปทรงรูปร่างรูปทรงนะครับแต่ตอนนี้เราจะสอนเรื่องของมิติของภาพนะครับ
1: สร้างให้เกิดความลึกชัดของภาพ
0: ทำให้ภาพมันดูมีมิติมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับงานให้มันดูมีมิติของภาพการนำเสนอที่ตื่นตาตื่นใจนิดนึง
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของภาพนี้นะฮะเป็นภาพตัวอย่างอยากจะพูดถึงเรื่องของทัศนียภาพเรายังจำกันได้ไหมฮะว่ามันยังใช้กี่จุด

0: ภาพนี้นะฮะ
1: ทบทวนความจำ
0: ให้เวลาคิดสัก1นาที
1: โอ้เฮ้ย1วิพอ
0: เห็นภาพนี้เราก็รู้แล้วนะฮะว่าภาพนี้เราใช้ทั้งหมด2จุด
1: ใช่
0: นะฮะสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือเรื่องของน้ำหนักของภาพนะครับระยะของภาพนะครับและองค์ประกอบของภาพสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยว่าระยะหน้ามันก็คือตัวรถนะฮะระยะกลางมันก็คือตัวอาคารและระยะสุดท้ายมันก็คือต้นไม้กับตัวอาคาร
1: ที่เป็นแบ็คกราวด์ข้างหล
0: ัง ใช่สังเกตนะฮะมันเหมือนกับแมทชิ่งรถชิ่งไปที่ตัวอาคารตัวอาคารชิ่งไปที่จุดเห็นไหมฮะตอนแรกเนี่ยตอนที่แล้วเนี่ยเราใช้แบบจุดไว้อยู่ตรงกลางที่อาจารย์ติ่งเคยเล่าให้ฟัง
1: นั่นเป็นเปอร์สเปกทีฟ1จุด
0: ใช่อันนี้จะเป็นจุด2จุดที่เห็นได้ชัดเลยว่าจุดแรก VP 1มันจะอยู่ท้ายเลย
1: ใช่ครับ
0: ของรถอ
1: ยู่ไกลๆออกไปเลย
0: แล้วจุดที่2เนี่ยมันจะอยู่ช่วงหน้ารถ
1: ใช่ครับ
0: เราจะเห็นได้ชัดเลยฮะอันนี้คือการขึ้นโครงสร้างนะฮะเริ่มแรกนะฮะถ้าเราดูจากภาพเนี่ยเราจะเห็นเรื่องของมิติของภาพความเข้มของรถซึ่งเห็นได้ชัดเลยในตอนที่แล้วที่อาจารย์ติ่งพูดไปแล้วว่าระยะหน้ามันจะต้องชัดนะฮะระยะกลางและระยะหลังก็เหมือนกับที่เราเคยพูดในตอนที่แล้วว่าหน้าชัด
1: หลัง
0: เบอร์ซึ่งมันเป็นพื้นฐานเราต้องจำไว้เลยว่าเอ้ยบางภาพก็อาจจะมีหลังชัดหน้าเบอร์ก็มี
1: ใช่นะฮะแต่ในภาพขึ้นกับวัตถุประสงค์ของผู้ที่จะนำเสนอรูปนั้นว่าอยากให้ภาพนี้ต้องการนำเสนอในมุมไหนแง่มุมไหนมากกว่า
0: แต่ในภาพอันนี้มันจะเป็นเรื่องของระนาบแนวตั้งกับระนาบแนวนอนถ้าสังเกตดูดีๆนะฮะมีทั้งจุดมีทั้งเส้นมีเรื่องของระนาบแนวตั้งและแนวนอนนะครับซึ่งมันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานนะฮะการเสริมมิติโดยใช้สีหรือพื้นผิวในการขับมิติของทัศนียภาพออกมาไม่ว่าจะเป็นแสงและเงาและไอ้ส่วนที่มันเป็นโป่งและทึบนะโป่งและทึบอาจจะเป็นกระจกเห็นไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็มันจะอยู่ในองค์ประกอบของทัศนียภาพภาพนี
1: ้
0: นะฮะซึ่งถ้าสังเกตดูดีเรื่องของกระจกนะฮะซึ่งมันมีความเงานะฮะไม่ว่าจะเป็นกระจกจากตัวอาคารกระจกจากรถกระจกจากไฟหน้ารถรวมทั้งล้อนะฮะมันคือองค์ประกอบในภาพนี้นะฮะเพื่อจะให้เกิดเป็นมิติและการเสริมให้ภาพมันดูมีเอกลักษณ์และทัศนียภาพที่น่าดึงดูดนะฮะอาจารย์ติ่งมองว่ามันควรจะมีน้ำหนักเพิ่มหรือเราควรที่จะสร้างระยะหลักเบื้องต้นในการเขียนทัศนียภาพของเรื่องของมิติเนี่ยยังไงบ้างฮะ
1: คือจริงๆผมมองว่าการที่เราจะสเก็ตรูปอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันอาจจะถ้าเราไม่เสริมมิติเข้าไปให้เลยเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นว่าเราสร้างภาพที่มันไม่มีความรู้สึกไม่ชวนให้ติดตามต่อความหมายของมันก็จะไม่ครบถ้วนถ้าเราเขียนภาพเนี่ยเราก็ควรจะต้องเสริมความเป็นเงาเป็นแสงอะไรเข้าไปเพื่อให้ผู้ที่เสพสื่อนี้หรือเห็นรูปของภาพที่เราอยากนำเสนอเนี่ยเขาได้เข้าใจสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอให้เขาเห็น
0: มันถ้าเราไม่เพิ่มมิติมันอย่างที่อาจารย์ติ่งบอกมันอาจจะทำให้ภาพมันดูแบน
1: ใช่ครับดูแล้วไม่มีมิติอะไรความลึกไม่มี
0: ความลึกไม่มีเสน่ห์ในตัวภาพว่าเอ้ยภาพมันมีความลึกยังไงมีระยะแบบไหนใช่ไหมฮะอาจารย์ติ่งทีนี้เนี่ยผมก็อยากจะให้เราดูภาพอีกภาพหนึ่งฮะอันนี้เราจะเริ่มจากเรื่องของวัตถุใกล้ตัวแต่ก็ยังมีองค์ประกอบเรื่องของความเงาความแสงเงาแล้วก็มิติของภาพสิ่งแรกที่เราจะเห็นจากในภาพนี้นะฮะว่าเอ๊ะการลงมิติมันทำยังไงให้มันเกิดแสงเงาและเกิดความเป็นธรรมชาติ
1: อันนี้คือการเอาวัสดุสิ่งของที่เราอยู่ในบ้านนี่แหละมาเป็นแบบเพื่อจะเอามาทดสอบวิธีการ
0: ใช่ทำให้เกิดภาพเป็นมีมิตินะฮะ เราก็จะเห็นได้ชัดเรื่องของ

0: มิติของภาพที่เงามันมีการเชื่อมโยงแก้วนะฮะแล้วก็กานะฮะดูมีเงาที่สะท้อนเชื่อมถึงกันนะฮะถ้าเราดูเรื่องของอย่างที่อาจารย์ติ่งพูดในช่วงแรก
1: ครับ
0: พอถ้าเกิดเราล่างเป็นรูปร่างรูปทรงเนี่ยแล้วมันไม่มีเรื่องของเงาแสงเงามันไม่เกิดมิติมันจะเป็นภาพลักษณะโครงสร้างแบบนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ติ่ง
1: ใช่ครับก็จะดูแบนๆดูเหมือนไม่มีมิติอะไรเป็นแค่เส้นที่เขียนไปบนกระดาษเท่านั้นเนาะรูปทรงมันก็ไม่มี
0: เพียงแต่เรารู้ว่านี่มันคือรูปร่างรูปทรงของแก้วของกานะฮะของเขียงมันก็จะไม่ทำให้เกิดความเป็นมีมิติและมีการเชื่อมปฏิสัมพันธ์กัน
1: มันดูไม่เหมือนว่าเอ๊ะของจริงมันเป็นแบบนี้มันไม่มันออกมาแล้วกลายเป็นเหมือนภาพแบนๆ
0: ใช่คือขั้นตอนแรกนะครับสำหรับคนที่อยากจะทำหรืออยากจะลงมิติแต่ว่าอันนี้เราอาจจะลงเป็นทีละเลเยอร์นะฮะบางคนเนี่ยอาจจะลงทั้งภาพเลยแต่ถ้ามือใหม่นะฮะอยากจะลองดูเกี่ยวกับวัตถุแล้วจะสร้างเป็นมิติแล้วอาจจะลงทีละเลเยอร์เริ่มต้นอาจจะเป็นวัตถุที่ใหญ่กว่าทั้งภาพใช่ไหมฮะอาจารย์ติ๋ง
1: ใช่ครับ
0: ว่าเอ๊ะในตัวกานี่มันมีแสงเงาหรือมีมิติแบบไหนบ้างนะฮะตรงไหนเข้มสุดตรงไหนอ่อนสุดตรงไหนระยะกลางเราก็ลงเพื่อให้เกิดเป็นมิติออกมา
1: แต่อันนี้อาจารย์ดิวต้องบอกด้วยว่าเอ๊ะมันจะต้องสังเกตทิศทางของเงามันมายังไงอะไรอย่างนี
0: ้ถ้าสังเกตได้ชัดเจนนะฮะคือถ้าจุดที่มันโดนแสงเราควรที่จะเว้นไว้ใช่ไหมครับอาจารย์ติ่ง
1: ใช่ครับแล้วเอ๊ะแล้วแสงอันนี้น่าจะมาจากไหนนี
0: ่เราต้องกำหนดก่อนไหมฮะอาจารย์
1: ใช่
0: เราต้องกำหนดคือไม่ใช่กำหนดเฉพาะกาแต่ว่ามันเป็นการกำหนดทั้งภาพ
1: ทั้งภาพเหมือนเราเอาไฟส่องไปที่วัตถุ
0: ใช่แล้วเราก็จะเห็นเรื่องของมิตินะครับทีนี้พอเราลงเรื่องของกาเสร็จแล้วปุ๊บนะฮะเราก็จะเห็นในเรื่องของการเพิ่มน้ำหนักถ้าดูเรื่องของการแรงเงาอันนี้เราจะใช้เทคนิค45องศา
1: การฝนดินสอ
0: ใช่ที่อาจารย์ติ่งเคยได้พูดไว้ว่าเอ้ยเราอ่ะถ้ายังไม่คล่องอาจจะใช้45หรือถ้าใครคล่องแล้วก็อาจจะฝนหรือสาร
1: ใช
0: ่สารกันโดยที่ให้เกิดฟองอากาศนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีอีกเทคนิคนึงที่จะเห็นในเรื่องของกาแก้วน้ำนะฮะเห็นถึงรายละเอียดของตัวงานนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกเลเยอร์นึงคือเลเยอร์ที่2ที่เราจะเขียนทั้งแก้วนะฮะเขียนทั้งเขียงนะฮะเห็นวัตถุอันไหนที่สำคัญระยะหน้าระยะกลางระยะหลังมันจะเห็นในองค์ประกอบของวัตถุนะฮะสังเกตดูดีๆนะฮะเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าเรื่องของการสร้างมิติและการเชื่อมของมิติเห็นไหมฮะ
1: ทำให้ภาพดูสมจริง
0: ใช่เงาเชื่อมกับกานะฮะแล้วก็ช้อนเชื่อมกับเขียงเห็นไหมฮะมันก็จะเกิดเป็นภาพเกิดเป็นมิติขึ้นมาม
1: ีเงาตกทอด
0: ใช่ไปบนเขียงเห็นไหมฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เราควรจะเก็บก็คือเรื่องของผ้านะฮะผ้านี่จะเป็นตัวเสริมมิติตัวท้ายที่มีน้ำหนักเข้มที่สุดใช่ไหมครับอาจารย์ติ่ง
1: ใช่ครับ
0: มันจะขับวัตถุทั้งหมด
1: ช่วยให้ดูเด่นออกมา
0: ใช่เหมือนผักผักระยะนะฮะก็อย่างที่เทปที่แล้วหรือรายการที่แล้วที่เราพูดตอนที่แล้วว่าเอ๊ะระยะหน้ามันควรจะชัดมันควรจะเห็นรอยยับมันจะเห็นสิ่งที่ดึงดูดสายตานะฮะแล้วก็มาเป็นวัตถุสุดท้ายก็จะเป็นตัวผ้าสุดท้าย
1: ที่ผ้ากับที่เป็นแบ็คกราวด์ด้านหลัง
0: ใช่ อันนี้เป็นการเทคนิคการใช้45นะฮะแล้วก็เป็นเหมือนเส้นสารด้วย
1: นะฮะแต่ว่า
0: แต่ว่าเรามันไม่ได้ตัดกันอย่างรุนแรงเพื่อให้เกิดเป็นมิติใช่ไหมฮะอาจารย
1: ์ใช่เห็นด้านหน้าที่เป็นเส้นสารกันอยู่ตรงที่รอยพับของผ้า
0: ใช่ฮะมันไม่ได้แบบหักล้างกันตัดกันเกินไป
1: จริงๆอาจารย์ดิวทำให้มันเกิดมิติแบบเนี้ยทำไมเราทำแค่ชิ้นหนึ่งเราใช้45องศาในหรืออีกแบบอีกอย่างอีกชิ้นหนึ่งอย่างเช่นพวกผ้าที่อยู่ด้านหน้าทำไมมันต้องสาร
0: ก็ระยะหน้ามันเป็น

0: ระยะที่ชัดเจน
1: เพื่อใส่ให้มันเข้มขึ้น
0: ใช่เพราะว่าการสารเนี่ยมันเป็นการทำผัก
1: เสริมน้ำหนักให้มันเข้มมากขึ้น
0: มันก็เลยทำให้การสารมันต่างกันอย่างตัวกาก็จะสังเกตเห็นนะฮะมันมีเรื่องของเส้นโค้งด้วยเหมือนเป็นการล้อล้อตัวกานะฮะ
1: ตามรูปทรงความโค้งของกา
0: ใช่ฮะทีนี้พอเราดูจากวัตถุที่อยู่ใกล้ตัวเราทีนี้เราย้อนกลับมาดูเรื่องของทัศนียภาพที่ใช้ในงานสถาปัตยกรรม
1: อันนี้เป็นงานภายในห้องนอน
0: ใช่โดยใช้เส้นแนวตั้งอันนี้ก็อย่างที่อาจารย์ติ่งได้แนะนำนะฮะในตอนที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของ1จุดแต่อันนั้นมันเป็นทางทัศนียภาพของสถาปัตยกรรมหลัก
1: ใช่
0: อันนี้เป็นการนำเสนอเป็นแบบอินทีเรีย
1: สถาปัตย์ภายใน
0: ใช่นะฮะสิ่งที่เราจะเห็นนะฮะก็คือเรื่องของมิติของตัวภาพเป็นเรื่องของระยะหน้าระยะกลางนะฮะแล้วก็ระยะสุดท้ายหรือระยะหลัง
1: แบ็กกราว
0: ด์แบ็กกราวด์ก็สังเกตดูนะฮะเรื่องของสิ่งที่เป็นตัวนำก็จะเป็นเรื่องของโคมไฟเรื่องของดอกไม้อันนี้ทางด้านขวาเนี่ยเราใช้เทคนิคเป็นเส้นตรงแนวเฉียง
1: อันนี้คือการแรงเงาเส้นตรง
0: ให้เกิดเป็นมิติอีกมิตินึงถ้าเขียนแบบเร็วๆเราอาจจะใช้นี่ได้ไหมอาจารย์ใช้เมจิก
1: ใช้ปากกามาร์กเกอร
0: ์
1: สีเทาๆอะไรอย่างนี
0: ้มันก็จะทำให้เร็วขึ้น
1: ใช
0: ่ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึง
1: ใช่
0: นะฮะสำหรับการสเก็ตไวว่านี่รูปร่างรูปทรงมันเป็นอย่างนี้อาจารย์ติ่งตอนไปนำเสนอให้ลูกค้าเนี่ยอาจารย์ติ่งเขียนแบบสเก็ตหรือวาดเส้นแบบฉับไวแล้วก็มีการเน้นเส้นเพื่อให้เกิดมิติไหมฮะตอนนั้น
1: ถ้าปกติเนี่ยจะทำงานในลักษณะนั้นว่าเขียนเส้นเป็นรูปทรงแล้วเราก็ค่อยใส่ลวดลายข้างในแล้วเสร็จแล้วบางครั้งเราก็ต้องใส่ให้มันมีสีสันซึ่งก็คือการสร้างมิติในภาพอีกแบบหนึ่งเพื่อให้เวลาที่เราคุยกับปกติขั้นตอนนี้มันจะคุยกันสดๆต่อหน้าก็คือสาธิตว่าแบบอันนี้ถ้าเราต้องการแก้รูปทรงอันเนี้ยเราก็จะเขียนให้เขาดูเลยตอนนั้นว่าเขียนแล้วมันเป็นแบบนี้นะแล้วก็ใส่เงาใส่แสงอะไรเข้าไปช่วยก็มีการทำแบบนั้นเหมือนกัน
0: ก็เป็นทำให้คือคนที่ไม่มีความรู้ก็สามารถรู้
1: เข้าใจในรูปที่เรานำเสนอ
0: ใช่แล้วก็เป็นตรงกับแนวคิดที่เขาอยากจะให้เราออกแบบใช่ไหมฮะอาจารย์ฉะนั้นมิตินะฮะ
1: เขาเรียกว่าใช้เพื่อเป็นการสานต่อความเข้าใจคือเราต้องทำความเข้าใจเขาว่าทางลูกค้าอยากได้สมมุติว่าเป็นเก้าอี้ตัวนี
0: ้
1: รูปทรงมันเป็นแบบนี้เราก็คือต้องเขียนให้เขาดูก่อนว่าต้องการแบบนี้เนาะ อะไรแบบนี้ครับแล้วก็ค่อยใส่รายละเอียดเข้าไปในนั้นหน่อยหนึ่งให้เขาพอได้ไอเดียว่าไอ้ที่เราพูดถึงเนี่ยมันคือเก้าอี้แบบนี
0: ้แล้วเขาก็จะได้เห็นว่าอ๋อมันใช้แมทเทเรียลแบบนี้รูปทรงแบบนี้รูปร่างแบบนี
1: ้ใช่
0: มันก็จะทำให้เกิดความเข้าใจ
1: ใช
0: ่อันนี้ก็จะให้ดูอีกแบบหนึ่งนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเขียนทัศนียภาพภายในอีกฮะทีนี้ทางซ้ายกับทางขวาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนิดนึงนะฮะเดี๋ยวต้องเล่าให้ฟังนิดนึงว่าแบบที่หนึ่งเนี่ยมันเขียนแบบให้เห็นภายในห้องว่ามันมีอะไรบ้างส่วนแบบที่สองเนี่ยเป็นการเขียนเหมือนโชว์แบบเหมือนทัศนียภาพแบบหน้าปกหนังสือ
1: แค่ซูมเข้าไปที่จุดสำคัญ
0: ทีนี้ต้องถามนิดต้องบอกนิดนึงนะฮะแล้วก็ถามอาจารย์ติ่งด้วยเวลาเราเขียนทัศนียภาพเนี่ยความสำคัญหรือการสร้างมิติเนี่ยเราต้องเขียนให้เคลียร์ถูกไหมฮะอาจารย์เคลียร์นี่คือเขียนให้ชัดเจน
1: ใช่ครับมันก็ต้องให้ชัดเจนเพราะว่าคือถ้าเราต้องการเสนอแล้วเนี่ยปกติในสมัยก่อนเนาะแล้วก่อนที่เราจะมีรูปภาพที่นำเสนอโดยคอมพิวเตอร์3มิติอะไรพวกนี้เวลาที่เราสเก็ตรูปหรือเขียนภาพเปอร์สเปกทีฟที่ลงสีดีๆสวยๆเนี่ยเราก็ต้องเน้นความเป็นมิติด้วยและก็เน้นความสมจริงก็คือการใส่พวกของตกแต่งเพิ่มเข้าไปข้างในอย่างเช่นพวกที่เป็นแจกันเป็นจานใส่ผลไม้เป็นอะไรที่อยู่บนโต๊ะที่อยู่โฟกัสข้างหน้าเรา
0: เป็นพร็อพ
1: เป็นพร็อพที่เราจะต้องใกล้ตาส

0: ุดเราก็ต้องให้ชัดที่สุด
1: ใช
0: ่แล้วพอในสเต็ปถัดไปอย่างเช่นรูปเมื่อกี้เราก็จะเห็นเป็นโซฟา
1: ใช่
0: มันก็จะมีความที่ชัดเจนน้อยลงไปอีกแล้วถ้าเกิดเป็นที่อยู่ด้านหลังสุดเลยมันก็อาจจะแค่เบลอๆเห็นไปห่างๆเท่านั้นเอง
1: แต่ตอนที่เราสเก็ตทำให้เกิดเป็นมิติในช่วงที่เห็นหน้างานนี่เราอาจจะไม่ต้องเขียนละเอียดขนาดนี้ก็ได้
0: ใช่อันนี้จริงๆมันก็เป็นรูปเหมือนกับแทบจะกลายเป็นรูปโชว์ได้

0: ว่าเนี่ยมันโซฟามันจะเป็นแบบนี้
1: ใช่คือพอให้มองออกว่ามันงานนี่หน้าตาจะเป็นประมาณนี้แหละอะไรอย่างนี
0: ้ก็คนที่เริ่มต้นหรือนักศึกษาปี1ปี2อะไรเงี้ยก็คือเราอาจจะหัด
1: ก็ยังต้องฝึกไปก่อน
0: เรียนรู้ไปนิดนึง
1: จริงๆที่อาจารย์ดิวเคยให้นักศึกษาได้ลองทำเนาะ
0: ใช่
1: อย่างเช่นรูปนี้ก็คือเป็นรูปที่ตกแต่งภายใน
0: ใช่อันนี้เป็นนักศึกษาปี1ฮะสู่ปียาฮะก็จะให้ดูนิดนึงฮะอันนี้ทำในชั่วโมงนะครับทำในชั่วโมงก็คือทำช่วงใบ1นะฮะเลิกเรียนก็ประมาณ 4:30 นะฮะก็อันนี้คืองานในชั่วโมงฮะที่นักศึกษาทำแล้วก็เขียนทัศนียภาพนะอันนี้เป็นงานของนักศึกษาปี1
1: ก็ถือว่าฝีมือดีแล้วครับใช้ได้อยู
0: ่แล้วก็อีกคนหนึ่งใช้เทคนิคที่อาจารย์ติ่งเคยอธิบายให้ฟังเป็นวิธีการใช้เขียนแบบ45องศา
1: 45องศาก็หมายถึงคือการใช้ดินสอแรงเงาให้ไกลในมุม45
0: แล้วก็จะใช้เทคนิคแบบนี้ก็ได้หรือฝนก็ได้
1: ใช่ครับ
0: มันสำคัญตรงที่เรื่องของฟอร์มและสัดส่วนการดีไซน์ในห้องนะฮะดูปุ๊บเราดูออกเลยว่า
1: จริงๆอันนี้จะคาบเกี่ยวไปในเรื่องเกี่ยวกับการหาทิศทางในสไตล์ของตัวเองว่าเราถนัดหน้าตาในการทำงานแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วค่อยสื่อในรูปนี้ออกมาอีกครั้งนึง
0: ใช่เหมือนเราค้นหาเทคนิคของตัวเอง
1: ค้นหาตัวเองใช่เหมือนลายเซ็นเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ว่าเฮ้ยเราถนัดแบบไหน45หรือว่าแบบขนหรือแบบขีดเส้น
1: รูปเมื่อกี้ถ้าเปรียบเทียบกันรูปนี้คือการใช้แบบฝนผสมกันใช่ป่ะ
0: ใช่ฮะ
1: ครับเป็นการฝนหมายถึงใช้ดินสอฝนไปในทิศทางที่เราต้องการเนาะซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นทิศทางเดียวกันทั้งหมดถ้าในรูปด้านขวาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นรูปที่มีทิศทางเป็น45แน่นอนนะแล้วซึ่งการสานแบบนี้จริงๆมันเป็นการสานเส้นเพื่อให้เกิดความลึกมากขึ้นเพื่อขับตัวที่นอนตัวเตียงเนี่ยให้มันเด่นชัดขึ้น
0: มันจะเกิดเป็นมิติของภาพใช่ไหมครับอาจารย์ทีนี้ผมต้องบอกนิดนึงฮะสองภาพนี้คือภาพเดียวกันแต่ว่าคาแรคเตอร์ของคนสเก็ตเขาก็จะชัดเจนของเขา
1: ใช่
0: ดูที่ความถนัดแบบไหนนะฮะแล้วก็ในกระดาษอันนี้เขาจะใช้แบบกระดาษแบบเรียบนะฮะอันนี้ปีหนึ่งฮะใช้แบบเรียบแต่ถ้าแบบคล่องแบบตอนที่แล้วอาจารย์ติ่งจะใช้แบบเท็กเจอร์เพราะว่าดูสนุกสนานม
1: ี
0: เส้นที่ชัดเจนนะฮะแล้วก็มีอีกตัวอย่างนึงฮะก็จะเป็นเรื่องของห้องน้ำในการสร้างมิติก็อย่างที่บอกฮะอันนี้จะเป็นตีบ2จุดฮะ
1: อย่างที่มี2จุดด้วยคร
0: ับ ใช่อย่างที่อาจารย์ติ่งแต่ว่าจุดเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ใน
1: ไม่ได้อยู่ในภาพที่เราเห็น
0: ใช่สังเกตนะฮะที่ครั้งที่แล้วตอนที่แล้วที่อาจารย์ติ่งทำมันมีครั้งที่แล้วเนี่ยจะเป็นจุดที่อยู่ในกระดาษ
1: เราพยายามจะบังคับอยู่ในกระดาษ
0: ให้บีบเข้าไปทีนี้มันจะมีอยู่ภาพนึงที่มันเป็นทัศนียภาพ3จุดที่จริงๆแล้วอาจารย์ติ่งบอกว่าถ้าจะให้สวยควรที่จะ
1: อยู่ไกลที่สุด
0: ใช่ควรจะยังอยู่ไกลอยู่นอกกระดาษเอาง่ายๆนะฮะอันนี้ก็เช่นกันฮะมันก็ควรที่จะต้องอยู่นอกกระดาษแต่อันนี้เราทำให้รู้ว่าอ้าวมันเป็น2จุดนะที่เขียนนะครับทีนี้อย่างที่บอกฮะภาพเนี่ยมันจะเกิดเป็นมิติได้มันก็ต้องมีการลงน้ำหนัก
1: ใช่ครับ
0: การลงน้ำหนักเนี่ยอาจารย์ติ่งโดยพื้นฐานเราจะลงน้ำหนักกี่ระดับฮะถึงจะดีฮะ
1: จริงๆขึ้นอยู่กับภาพที่เราจะต้องใช้นะครับแต่ปกติถ้าเป็นในแง่ที่ผมทำเนี่ยเราก็จะทำแค่สัก3ไม่เกิน4ระดับก็ได้แล้ว
0: เพราะว่ามันเป็นงานที่ไว
1: ใช่เราต้องการนำเสนอเร็วกว่านั้นอะไรอย่าง
0: นี้แล้วก็จริงๆถ้าเราเขียนแบบว่าใช้น้ำหนักเส้นก็ได้นะ
1: ใช่
0: ไหมครับอาจารย์ทีนี้เนี่ยบางคนก็ถ้าแบบว่าอยากให้เรียนรู้น้ำหนักว่าเหมือนถ้าเราดูน้ำหนักเกิดเป็นมิติมันก็จะทำให้เรารู้ว่าวัสดุเนี่ยมันเงาไห
1: ม
0: มันด้านไห
1: ม
0: ก็ทำให้เกิดเรียนรู้ไปในตัวใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ทำให้อย่างโซฟามันก็จะเป็นกำมะหยี่

0: เต้าไม่หยีเนี่ยเราจะแยกน้ำหนักยังไงอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการมองว่าทำยังไงให้มันเกิดเป็นมิติใช่ไหมฮะทีนี้พอไปเป็นงานจริงเสร็จปุ๊บเราอาจจะร่างแล้วก็สร้างเป็นเงาเป็นมิติเสร็จปุ๊บเราก็เอาวัสดุเหมือนเขียนว่าอันเนี้ยเป็นตัวกำมะหยี่วัสดุอันนี้ใช่ไหมครับอาจารย
1: ์อันนั้นคือวิธีการในการทำสเก็ตแบบ
0: อันนั้นก็เป็น
1: นำเสนอวัสดุอีกทีว่าถ้าดูในรูปแล้วไม่เข้าใจเราอาจจะต้องเขียนคำอธิบายแบบเพิ่มเข้าไป
0: นี่ฮะนี่จากคนที่ทำงานจริงด้วยสเก็ตด้วยออกแบบเองด้วยนะฮะทีนี้เรามาดูภาพที่2ฮะส่วนที่2เนี่ยในการลงเนี่ยถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยเราก็จะเห็นเรื่องของการในตอนที่แล้วเราจะพูดถึงเรื่องของการลงพื้นลงผนังนะฮะสุดท้ายก็จะลงจุดที่อ่อนที่สุดนะฮะทีนี้เนี่ยสิ่งที่แตกต่างจากตอนที่แล้วโดยปกติเวลาเราทำเจดีย์เราก็จะทำฐานที่มีการลงมิติให้ที่เข้
1: ม
0: แล้วก็กลางแล้วก็อ่อนอย่างที่อาจารย์ติ่งบอกว่าเฮ้ยบนสูงสุดเนี่ยมันโดนแสงนะมันควรจะเป็นน้ำหนักเบานะมันเป็นจุดที่เชื่อมโยงนะของตัวโบราณวัตถุกับท้องฟ้าอะไรอย่างนี้เป็นตัวสะท้อนเพราะด้านบนส่วนใหญ่ก็จะเป็นโลหะใช่ไหมฮะอาจารย์ทีนี้แต่ในห้องเราเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันนิดนึงก็คือพื้นเข้มนะครับอ่างกลางแล้วก็ด้านบนก็เข้ม
1: ผนังกระเบื้องก็มีสีกลางๆ
0: ใช่ฉะนั้นเนี่ยมิติที่มันเกิดขึ้นคือตัวอ่างกับโถมันเกิดระยะที่ชัดเจนเพราะว่ามันเป็นการสะท้อนของแสงด้วยวัตถุด้วยเกิดเป็นมิติด้วยมันทำให้ภาพเกิดมีความเสมือนจริงเราเรียนรู้จากธรรมชาตินะฮะแล้วก็เป็นการสังเกตนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งที่มาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับทีนี้ก็จะเป็นภาพนะฮะอีกอันหนึ่งฮะเป็นอินทีเรียเป็นสถาปัตยกรรมภายใน
1: ใช่เป็นห้องนอนอีกแล้ว
0: ใช่
1: เป็นเตียง
0: เป็นห้องนอนอีกแล้วเดี๋ยวเราอาจจะถามน้องขวัญ นิดนึงว่าตอนที่เรียนในห้องอันนี้จะเป็นห้องของน้องขวัญ นะฮะตอนที่เรียนเขียนทัศนียภาพนะฮะ1จุดทำในชั่วโมงรู้สึกยังไงบ้างในการดูภาพแล้วเรามาทำเป็นน้ำหนักเกิดเป็นมิติของภาพยังไงบ้างครับ
2: ตอนแรกก็แอบยากค่ะแต่ว่าพอเริ่มขึ้นเส้นหนึ่งไปได้มันก็จะไปได้เรื่อยๆอะไรอย่างนี้แล้วก็สังเกตจากรูปตัวอย่างที่อาจารย์ให้มาก็สังเกตแสงแล้วก็ลงตามที่ตาเราเห็นนะคะประมาณนี
1: ้ก็ใช้วิธีการสังเกตจากรูปที่เราเห็นจริงเนาะ
0: ตอนนั้นรู้สึกคือเราไม่เคยเขียนมาก่อนใช่ไหมฮะ
2: ใช่
0: เราไม่เคยเขียนมาก่อนแล้วก็เรารู้สึกยังไงฮะในการมองทำยังไงให้ภาพมันเกิดเป็นมิติ
2: ก็แปลว่าเหมือนดูระยะของตัววัตถุสมมติว่าถ้าตามรูปก็จะเป็นโต๊ะตรงปลายเตียงค่ะก็จะกำหนดให้เป็นจุดที่นำสายตาที่สุดหรือไม่ก็เป็นตรงหัวเตียงใช่
0: ก็อย่างที่บอกนะฮะพอเราพูดถึงรูปร่างก็เป็นมิติ1มิติ2มิติอะไรเงี้ยแต่พอเป็น3มิติมันจะเกิดเป็นระยะใช่ไหมฮะทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการเขียนทัศนียภาพนะฮะเดี๋ยวน้องฝันเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการสาธิตให้ดูนะฮะแต่ก่อนที่จะถึงการสาธิตเนี่ยเดี๋ยวเราให้ดูการเขียนห้องทัศนียภาพของนะฮะก่อนที่จะเป็นต่อเรื่องของน้องขวัญ
1: จ้
0: ะนะเพราะว่าน้องขวัญก็เขียนมาแล้วใช่ไหมฮะห้องนี้
2: เขียนแล้วค่ะ
0: เขียนมาแล้วห้องนี้ตอนนั้นรู้สึกแอบเป็นยังไงบ้างฮะแอบเสร็จเลยใช่ไหมฮะ
2: แอบเกือบไม่ทัน
0: แอบเกือบไม่ทัน
2: ได้อยู
0: ่แต่ได้อยู่ฮะเกือบหลับเกือบหลับแต่กลับมาได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูห้องนอนอันนี้นิดนึงนะฮะก็วิธีการทำนะฮะก็อย่างเช่นอย่างเดิมอย่าง ตามตัวอย่างฮะเราก็มีการ

0: แบ่งฮะแบ่งว่าเอ๊ะระยะที่1 2และ3เนี่ยของภาพเนี่ยเราจะนำเสนออะไรบ้างนะฮะคือในภาพเนี้ยเรารู้เลยว่าเตียงนอนเนี่ยคือมันคือห้องนอนเตียงนอนหัวเตียงอันนี้คือพระเอกที่อาจารย์ติ่งเคยบอกว่าในภาพมันควรที่จะต้องมีพระเอก
1: ใช่ต้องมีพระเอก
0: เรากำหนดมาเลยว่าเฮ้ยพระเอกพระรองในห้องนี้คืออะไรนะฮะง่ายๆเลยฮะถ้าห้องนอนเนี่ยถ้าไม่หัวเตียงก็ต้องเป็น ก็ต้องเป็นเตียงนอน
1: ใช่ก็ต้องเป็นหมอนที่หัวเตียง
0: ใช่ฉะนั้นเนี่ยการลงน้ำหนักนะครับเราก็ควรที่จะต้องลงระยะแรกก่อน
1: ใช่
0: นะฮะให้เกิดเป็นมิติอันนี้เป็นการแบบร่างคร่าวๆก่
1: อ
0: นว่าเอ๊ะการลงเนี่ยผ้าเป็นยังไงเมื่อกี้อย่างที่อาจารย์ติ่งบอกว่าเรื่องของหมอนหมอนกับผ้าเนี่ยความนุ่มมันก็ต้องต่างกันใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่ฉะนั้นเนี่ยการทำให้เกิดเป็นมิติถ้าเราเห็นภาพด้านหน้าที่มันชัดมันก็ควรจะเห็นเรื่องของการรอยยับนะฮะผ้าด้านหน้าแล้วก็หมอนนะฮะอันนี้เป็นมิติเริ่มแรกมันจะทำให้เกิดเรื่องของความเป็นเอกภาพนะฮะถ้าสังเกตดีๆผ้าที่อยู่ข้างหน้าเตียงนะฮะแล้วก็ผ้าที่อยู่บนเตียงนอนนะฮะแล้วก็หมอนมันก็จะเป็นเรื่องของการลงมิติแบบให้เกิดเป็นจังหวะนะฮะแต่จังหวะของ3ช่วงเนี้ยมันไม่เหมือนกันนะฮะเรื่องของน้ำหนักที่สร้างเป็นมิติไม่เหมือนกันแต่ทุกอย่างเนี่ยมันขับออกมาให้ภาพเนี่ยมันดูเป็นเอกภาพนะฮะลองดูเรื่องของสัดส่วนนะฮะระหว่างนี้ตอนที่เราลงภาพเป็นมิติเราก็ต้องเช็คนิดนึงว่าเอ้ยสัดส่วนเราได้ไหมมิติเราได้ไหมนะฮะจุดเด่นอย่างที่บอกฮะมันคืออะไรในภาพเราต้องหาก่อนนะครับ
1: อันนี้คือของอาจารย์ดิวเนี่ยต้องลงแรงเงาให้เป็นทีละสเต็ปอ๋อเราเรียกว่าเลเยอร์เนาะท
0: ี
1: ละชั้นทีละชั้น
0: อันนี้เป็นเทคนิคนะฮะเลเยอร์เราเคยไปเรียนด้วยกันฮะ
1: เกี่ยวกับเรื่องคนละชั้น
0: ใช่การเขียนทีละชั้นทีละชั้นฮะทีนี้พอเราลงเตียงเสร็จปุ๊บวิธีการดึงหรือนำสายตาก็คือผ้าที่อยู่ด้านบนนะฮะถ้าลองสังเกตดูดีๆนะฮะว่าสิ่งที่มันเป็นการเชื่อมโยงนะฮะระหว่างระยะหน้าไปสู่ระยะสุดท้าย
1: เป็นตัวเชื่อมโยง
0: ใช่สิ่งนึงที่เห็นได้ชัดเลยว่าหมอนเนี่ยจะอ่อนสุดเห็นรายละเอียดที่น้อยสุดนะฮะฉะนั้นเนี่ยในการเน้นเนี่ยในภาพเนี่ยเราควรจะเน้นตรงไหนบ้าง มีเน้นที่ผ้านะฮะที่เป็นอยู่เตียงแล้วก็ด้านบน
1: อีกแกนี้อาจารย์ดิวใช้ตัวที่เป็นเงาให้ดูเป็นเส้นที่นำสายตาเข้าไปถูกไหมครับ
0: ถูกครับอาจารย์เราใช้ไอ้ตัวนั้นน่ะอย่างที่อาจารย์ติ่งบอกฮะ
1: เหมือนเป็นลอนของผ้าม่านไว้ข้างบนแล้วก็ของตัวที่ผ้าคลุมเตียงใช่ไหมมันก็จะเป็นเหมือนสิ่งที่นำเข้าไปหาจ
0: ุ
1: ดสนใจของเรา
0: ใช่ฮะเป็นเหมือนแบบจุดนำสายตาอาจารย
1: ์นำสายตาใช่
0: เหมือนถ้าเราไปเขียนในโรงแรมแล้วก็จะมีเสาอย่างในโบสถ์เราก็จะมีเสาเรียงไปนะฮะอันนี้ก็เช่นกันฮะเราก็ต้องมีตัวนำสายตานิดนึงนะฮะสุดท้ายฮะถ้าดูจากน้ำหนักให้เกิดเป็นมิติเรื่องของภาพเรื่องของผนังมันก็จะเป็นสิ่งที่เบาที่สุดนะฮะและส่วนที่โดนแสงนะฮะก็เป็นส่วนที่เราอาจจะต้องใช้ยางลบนะฮะยางลบเนี่ยมันก็มีหลายชนิดนะฮะก็มันจะมียางลบแบบที่เป็นทันสมัยหน่อยมีมอเตอร
1: ์ยางลบไฟฟ้าน
0: ะฮะเดี๋ยวน้องขวัญโชว์สาธิตนิดนึงฮะรู้สึกน้องขวัญจะมียางลบทั้งหมด3แบบเดี๋ยวให้น้องขวัญดูนิดนึงฮะแล้วก็มียางลบแบบนี้ด้วยเดี๋ยวน้องขวัญ
1: ยางลบคาร์บอน
0: นิดนึงฮะ
1: คืออันไหนใช้ในกรณีแบบไหนบ้างอะไรอย่าง
2: น
1: ี
2: ้อันนี้ส่วนมากหนูจะเอาไว้เวลาแบบว่าทำพวกท้องฟ้าอะไรประมาณนี้ค่ะเอาไว้ตบให้มันมีไม่เป็นเส้นขนาดนั้นเส้นอันนี้ใช่แล้วก็อันนี้จะเอาไว้เก็บเส้นค่ะแบบว่าพวกตามกรอบรูปที่มันมีเงาแบบสีขาวๆเยอะๆก็จะใช้อันนี
1: ้ไล่ลงกำลังพูดถึงแล้วเอามีให้ดู
2: อันนี้ก็เหมือนกันค่ะแต่ว่าจะเป็นหัวขึ้นมาหน่อย
1: เป็น
2: หัวใหญ่ขึ้นมาหน่อย
1: เป็นหัวที่ใหญ่ขึ้นพื้นลบได้พื้นที่ใหญ่หน่อย
2: อันนี้ไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าหนูรู้สึกว่ามันสะดวกกว่าการที่จะนั่งลบเพราะว่าอันนี้เหมือนมันสะอาดเลย
0: ก็คือกดแล้วเป็นไงฮะ
2: กดแล้วคือขาวแน่ๆ
0: ขาวแน่ๆ
2: ใช
0: ่คือมันสั่นเป็นมอเตอร์สั่น
1: เป็นมอเตอร์มันหมุน
0: อ
1: ย่างลบมันหมุนอยู
0: ่ใช่ซึ่งมันเป็นข้อดีนะฮะการใช้ยางลบอันนี้เหมือนจะมีตัวนี้อีกอันนึงฮะซึ่งเราก็ยังไม่ได้ให้ท่านผู้ชมนะฮะหรือนักศึกษาดูอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึง
2: อันนี้ส่วนมากหนูใช้เก็บพวกงานท้องฟ้ากับพวกพื้นน้ำค่ะส่วนมากจะเอาเศษของดินสออีอีมาโรยแล้วก็เอาอันนี้ขูด
1: ก็เป็นเทคนิคอีกแบบหนึ่ง
0: ใช่ฮะสำหรับ
1: เหมือนถู
0: ใช่ของอาจารย์ติ่งจะใช้มือ
1: ใช้นิ้ว
0: ถูแต่นักศึกษาจะใช้ไอตัวนี้ไหนลองทำท่าถูหน่อยได้ไหมฮะ
2: ก็ถูอย่างน
0: ี้มีแบบทดสอบที่ของอุปกรณ์ที่เคยใช้แล้วใช่ไหมฮะ
2: อุปกรณ์นี่
0: อันนี้ฮะอันนี้โชว์เพื่อนๆหรือคนทางบ้านดูหน่อยนะฮะจะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวอาจจะให้น้องขวัญสาธิตนิดนึงว่าไอ้รูปแบบที่มันไม่มีแบบการลง
1: การสร้างการสร้างมิติภาพใช่ไหมควรจะให้นำเสนอได้ยังไงใช่ปะเพราะถ้าเริ่มต้นเราเขียนแต่กรอบอาคารหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะดูภาพมันจะดูเพลนๆเหมือนเรือดูเรียบๆไปเหมือนกับที่คุยแต่แรกว่ามันเบนๆเนาะ
0: ใช
1: ่แต่ถ้าเกิดว่าเราจะสร้างมิติมันเราสร้างด้วยวิธีไหนบ้างก็ด้วยการทำอะไรเราเรียกว่าแรงเงาเนาะ
0: ใช่
1: วิธีการ
0: เดี๋ยวจะให้น้องขวัญแสดงสาธิตนิดนึงเรื่องของการล่างจะใช้แบบ1จุดก่อนนะฮะถ้าดูจากในภาพก็จะมี2ภาพนะฮะภาพแรกจะเป็นลักษณะ1จุด
1: คืออาจจะนำเสนอในลักษณะที่ภาพเป็นกรอบเฉยๆโดยยังไม่มีการแรงเงาเพื่อให้ดูว่าไอ้เนี้ยถ้ามันไม่มีแล้วแปลว่ามันจะเป็นแบนภาพมันจะแบนแต่ถ้าเกิดในรูปที่2เราบอกว่าเราใส่เงาเข้าไปก็จะทำให้ภาพเนี่ยดูมีมิติมากขึ้น
0: ใช่ทำสาธิตให้ดูเพื่อที่จะเป็นไกด์ไลน
1: ์เป็นไกด์ไลน
0: ์ให้ดูว่าอ้าวมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆหรือเรื่องยากๆ
1: ไม่ใช่เรื่องยาก
0: อีกต่อไป
1: ใช่
0: นะฮะเดี๋ยวให้น้องขวัญสเก็ตให้ดูฮะ
1: เอาเริ่มจากรูป
0: 1จุดฮะ
1: 1จุดด้านซ้าย
0: 1จุดด้านซ้ายฮะ
1: จริงๆรูปนี้ก็ไม่ใช่1จุดจริงๆมันก็อาจจะมีความเป็น2จุดแต่ว่าจุดที่2มันอยู่ไกลมากมันเลยทำให้ตัวป้อมเนี่ยมันดูเป็นเหมือนจะคล้ายๆจุดเดียว
0: ใช่ทีนี้อันนี้ใครเป็นคนถ่ายคะน้องขวัญ
2: หนูถ่าย
0: หนูถ่าย หนูอยากเป็น1จุดหรือจะเอาเป็น2จุดได้หมดนะฮะ
2: หนึ่งจุดแล้วกัน
0: 1จุดดีกว่า
1: ก็นำเสนอก่อนว่าตอนนี้โครงสร้างของรูปออกมาเป็นเรียบๆมันเป็นยังไงก่อน
0: ใช่
1: แล้วถ้าเราจะเสริมมิติก็จะเสริมยังไงน้อง
0: ของถ้าดูจากตอนที่แล้วอาจารย์ติ่งจะมีความแม่นจะใช้แบบมือขีดเลย
1: อันนั้นคือใช้ความชำนาญในการล่างไปเลย
0: ก็คือล่างมาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือจนมาสอนหนังสือยาวนาน
1: ทำงานแล้วก็ยังล่างอยู
0: ่ยังล่างอยู่นะฮะก็ยังชื่นชอบแล้วก็ยังรักนะฮะ
1: จริงๆคนที่ทำงานสาขาวิชาชีพเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องทำงานสเก็ตกันอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำกันต่อไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่ามันเป็นการสื่อสารที่เร็วและง่ายที่สุดแล้วถ้าเราต้องไปนั่งทำคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยก็ต้องใช้เวลา
0: คือข้อดีของสเก็ตเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยเหมือนอาจารย์ติ่งบอกว่าเราได้เรียนรู้รายละเอียด
1: ใช
0: ่
1: คือรูปนี้ถ้าอย่างที่น้องขวัญกำลังเขียนเนี่ยเนาะถ้าเราดูรูปภาพไปเมื่อกี้เราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างมันมีช่องหน้าต่างยังไงหรือตัวผนังของตัวอาคารที่เราจะเขียนน่ะมันเห็นอะไรบ้างอะไรเงี้ย
0: เหมือนกับว่าเมื่อกี้ก็พูดเรื่องของ1จุดบอกว่าเอ๊ะถ ่า1จุดมันก็ได้แต่ถ้าดูจากในภาพเราเห็นได้ชัดเลย

0: เป็น2จุด
1: แ
0: ต่ทีนี้น้องขวัญบอกว่าเวลาจำกัดค่ะหนูขอ1จุดได้ไห
1: ม
0: ก็เดี๋ยวจะให้น้องขวัญล่างให้ดู
1: เนี่ยจริงๆต้องถามอาจารย์ดิวแบบว่าเราดูรูปนี้ปั๊บถ้าเราไม่ได้สเก็ตเนาะแต่ว่าเราถ่ายรูปมาปั๊บเราก็จะไม่ทันนึกแต่พอเรามานั่งสังเกตอีกทีหนึ่งเราจะเห็นว่าอ้าวตัวอาคารเนี่ยมันมีหน้าต่าง2อันเน
0: า
1: ะ
0: เห็นไหม
1: เป็นอันใหญ่อันเล็กที่คู่กันและด้านข้างมันก็มีหน้าต่างอีกนะอะไรอย่างนี้
0: ท่านผู้ชมต้องสังเกตภาพที่เห็นตะกี้นะฮะว่ามีกระจกที่ไม่เท่ากันนะ
1: ใช
0: ่เห็นไหมฮะ
1: คือถ้าเราใช้เรายกโทรศัพท์มือถือมาถ่ายรูป
0: จบ
1: เราก็จบแล้วเราก็จะไม่สังเกตว่าอะไรต่ออะไรต่อไปแต่ถ้าเราไปนั่งสเก็ตรูปในนี้หรือสังเกตรูปนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะทำความเข้าใจกับอาคารนี้ขึ้นมาว่าอ้อโอเคตัวผนังเขาทำด้วยทำเป็นไม้แผ่น
0: ติด
1: เป็นฝาไม้
0: ฝาไม
1: ้อาจจะเป็นไม้เทียมหรืออะไรแบบนี
0: ้ใช่
1: แล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาก็มีหน้าต่าง2ช่องที่ไม่เท่ากัน
0: ใช่แล้วก็มีลักษณะรูปแบบของตัวหลังคา
1: หลังคาเป็นแบบ
0: หน้าจั่ว
1: หน้าจั่วเล็ก
0: ๆดูเหมือนน่ารักเล็กน่ารักสำหรับคนอยู่เพียงหนึ่งคนนะครับเหมือนน้องขวัญจะร่างเสร็จแล้วใช่ไหมฮะเร็วมากเลยนะฮะใช้เวลาประมาณถึง5นาทีไหมครับเนี่ย
1: การ
0: ติ งไม่ธรรมดานะฮะสำหรับเด็กปีหนึ่งเคยร่างภาพนี้มาก่อนไหมฮะน้องขวัญ
2: ภาพนี้ยังไม่เคยนะคะ
0: ยังไม่เคยนะคะก็อีกนิดนึงฮะจากตอนที่แล้วที่พูดถึงเรื่องของดินส
1: อ
0: ก็สังเกตดินสอที่น้องขวัญเหลานะฮะเห็นไหมฮะการเหลาดินสอหรือการล่างเห็นไหมฮะจะช่วยได้เยอะเลยฮะจริงๆเราสามารถแบบจับแบบที่อาจารย์ติ่งจับแบบตอนที่แล้วล่างขีดแบบด้านตรงด้านข้างนะฮะโดยจับดินสอนะฮะอันนี้จะเป็นวิธีการจับแบบเหมือนเขียน
1: ของกึ่งเขียนหนังสือเขียนตัวอักษร
0: อันนี้จะเป็นเหมือน น้องขวัญจะเก็บรายละเอียด
1: อ
0: ันนี้เป็นภาพล่างก่อน
1: จริงๆวิธีการจะใช้วิธีการจับดินสอแบบไหนก็ไม่ได้เป็นปัญหา
0: คืออ
1: ยู่ที่ความถนัดของผู้เขียนเนาะว่าเขาถนัดจะจับแบบไหนมากกว่าอะไรอย่างนี้เนาะ
0: เห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นการร่างโครงสร้างต้นไม
1: ้
0: อันนี้ถ้าเป็นอาจารย์ติ่งก็จะเขียนต้นไม้แบบเป็นวงหรือเขียนเป็นใบไปเลยแต่ว่านักศึกษาอันนี้มือใหม่นะฮะ
1: ใช
0: ่ก็อาจจะล่างให้ดูว่าเอ้ยนี่ขนาดเด็กปีหนึ่งยังไม่เคยล่างยังทำได้เลยฮะอาจารย์
1: ใช่ครับเก่งด้วย
0: ใช่ตอนนี้เรามาดูเรื่องของรูปร่างรูปทรงฮะโดยไม่มีน้ำหนักในการสร้างมิตินี่เราให้ดูก่อน
1: ในขณะที่รูปที่สองเป็นรูปที่เราเห็นเป็น
0: ชัดเจนเลยฮะ
1: ช
0: ั
1: ดเจน
0: ว่าชัดเจนว่า
1: เป็นจุดมีเป็นเปอร์เซปติฟอยู่2จุดชัดๆ
0: 2จุดชัดๆเลยฮะอันนี้ถ้า
1: จริงๆอาจารย์ดิวต้องบอกว่าเราจะสังเกตจากอะไรที่มันเป็น2จุดหรือ1จุดในรูปนี
0: ้เราดูผนังก็ได้ฮะดูผนังเรารู้เลยว่าไอ้ผนังเนี่ยพอถ้าเราขีดไปปุ๊บมันจะเห็นเลยว่าจุด VP มันอยู่ตรงไหน
1: ใช่คือจริงๆแล้วอาจจะต้องสังเกตจากรูปว่าถ้าเราเห็นผนังของสิ่งที่เราวาดอย่างเช่นตัวอาคารที่เป็นไปบ้านหลังเล็กเนี่ยนะครับถ้าเราเห็นว่าเราเห็นด้านข้างไปถึงเราเห็นผนังข้างเนี่ยชัดเจนแสดงว่ามันค่อนข้างจะเป็นรูปที่เป็นเปอร์สเปกทีฟ1จุดที่จะเห็นชัดแต่ถ้าเกิดเป็นการเห็นภาพแบบ2จุดมี VP 1 2เนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะเห็นตัวสันของอาคารเนาะตัวเห็นสันอาคารเนี่ยพุ่งมาตรงมาที่หน้าเราเลย มันก็คือทำให้รู้ว่าแล้วเราก็จะมีความเอียงของเส้นด้านเส้นตัวอาคารขอบอาคารว่าวิ่งไปสองข้างออกไปหาจุด VP ที่อยู่ทั้งซ้ายทั้งขวา
0: ใช่ฮะแล้วก็อีกอย่างนึงฮะเราอย่าลืมฮะเรื่องของเส้นขอบฟ้าก็ถ้าดูจากในภาพอันนี้เป็นภาพที่น้องออมเป็นคนถ่ายนะฮะก็คือการแบ่งระหว่างพื้นดินกับท้องฟ้
1: า
0: เขาแบ่งชัดเจนเลยนะฮะเห็นไหมฮะว่าเขาถ่ายการเขียนจุดเป็นยังไงอย่างที่อาจารย์ติ่งได้เล่าให้ฟังนะฮะ
1: ตอนนี้น้องขวัญไปถึงไหนแล้ว
0: ตอนนี้น้อง น้องขวัญถึงไหนแล้วฮะ
2: ได้กรอบ
0: ใกล้แล้วนะ
1: ได้กรอบแล้ว
0: อันนี้ก็คือร่างให้ดูฮะร่างให้ดูเฉยๆว่าอ้าวมันเป็นอย่างนี้นะรูปทรงของอาคารนะครับโอเคครับก็เห็นในเบื้องต้นเดี๋ยวท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่าถ้าเกิดภาพเราไม่ลงแสงและเงามันจะเกิดไม่เกิดมิติ
1: ใช
0: ่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้
1: มันก็จะดูเป็นเรียบๆดูเหมือนไม่มีความลึกความตื้นอะไรในนั้นเนาะ
0: แต่สิ่งที่สังเกตเห็นนะฮะก็คือเรื่องของการเน้นเส้น
1: อ
0: ันนี้มันเกิดมิติแต่ว่ามันก็ยังไม่ชัด
1: ก็ยังไม่ชัด
0: นะฮะถ้าดูจากในภาพนะฮะ
1: อันนี้อาจจะต้องลองเสริมให้ยังไงให้ภาพดูมีมิติมากกว่านี้น้องขวัญจะทำยังไง
0: น้องขวัญอาจจะต้องเพิ่มน้ำหนักใช่ไหมฮะในการลงเดี๋ยวอาจจะให้น้องขวัญลองเพิ่มน้ำหนักไหมฮะให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าความแตกต่างเป็นยังไงนะครับ
1: เพื่อเติมให้ดูภาพนี้ดูมีความตื้นลึกที่ชัดขึ้น
0: ใช่ต้องบอกนิดนึงนะฮะกระดาษที่น้องขวัญเนี่ยลงมันเป็นแบบเท็กเจอร์แบบ
1: กระดาษมีเท็กเจอร์ใช่
0: นะฮะ
1: จริงๆกระดาษที่มีเท็กเจอร์มีผิวเท็กเจอร์เนี่ยเหมาะกับการเขียนรูปภาพที่ต้องการโชว์มิติของเส้นต่างๆที่ให้ดูว่ามีเส้นแตกมีเส้นคมอะไรแบบนี้ครับแล้วก็มันเหมาะกับการเอามาลงสีน้ำ
0: ใช่
1: เพราะเวลาลงสีน้ำแล้วในด้วยความที่มันมีเท็กเจอร์มันทำให้สีน้ำมันสามารถซอฟกลมกลืนกันไปได้อะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ย
0: เป็นการกลืนของสีสองสีมารวมกันแล้วก็
1: ผสมสร้างมิติได้
0: ใช่
1: ในอีกแบบหนึ่ง
0: อันนี้แต่อันนี้เราจะลงเป็น
1: แรงเงาเส้นดินสอก่อน
0: ใช่อันนี้เริ่มเป็นเห็นไหมฮะอันนี้จะเป็นระยะหน้าถ้าเราดูจากภาพนะครับก็จะเห็นเรื่องของขอบกระจกที่มันมีความเข้มนิดน
1: ึ
0: งนะเดี๋ยวอาจจะให้น้องขวัญลงคร่าวๆนิดนึงนะฮะอาจจะเป็นการเน้นเส้นอันนี
1: ้ใส่เงาที่ข้างอาคารหน่อยนึงอะไรเงี้ยใต้ชายคาอะไรเงี้ย
0: นิดนึงนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวด้วยตัวอย่างที่เราให้ดูมาก่อนหน้านี
1: ้
0: นะฮะก็เป็นการลงน้ำหนักที่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมคงเห็นแล้วก็อาจจะเกิดแรงบันดาลใจนะฮะแล้วก็ภาพอันนี้ก็เป็นงานเด็กปีหนึ่งที่คิดว่าคนที่เข้ามาชมรายการเราอาจจะดูว่าเอ้ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือเรื่องที่ยากอีกต่อไปนะฮะขนาดน้องขวัญยังไม่เคยลงมาก่อนนะฮะ
1: รูปนี้เป็นรูปแรกรูปที่ไม่ได้ฝึกมาก่อน
0: ใช่
1: มาเขียนจริงๆที่นี่เลย
0: นะฮะมาให้ท่านผู้ชมดูว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิด
1: ใช่ที่ก็คือเสริมเงาที่ผนังด้านข้างอะไรเข้าไป
0: เนื่องจากตัวอาคารนี้มันเป็นสีขาวนะฮะเป็นสีขาวฉะนั้นการลงก็อาจจะไม่ต้องเข้มมากนะเดี๋ยวเราอาจจะลงตัวอาคารให้ดูสักนิดนึงนะฮะว่าอันนี้มันลงแบบนี้นะก็สังเกตดูนะฮะเนื่องจากนักศึกษานะฮะได้ลงมิติเอาระยะด้านหลังเพื่อผักตัวอาคารนะฮะก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าตัวอาคารนี่ดูเด่นขึ้น
1: ใช่
0: นะฮะดูเด่นขึ้นเกิดเป็นมิตินะฮะทำให้ทัศนียภาพเนี่ยดูว่าระยะหน้ามันคืออันไหน ระยะหลังมันคือส่วนไหน
1: ใช่
0: ครับองค์ประกอบหลักสำคัญที่

0: ที่นักศึกษาพยายามจะให้เห็นก็น่าจะเป็นตัวป้อมแล้วก็ต้นไม้นะฮะเพื่อให้มันเป็นการเชื่อมระหว่างมิติของตัวอาคารต้นไม้แล้วก็แบ็คกราวด์ข้างหลัง
1: ก็ทำให้ภาพนี้ดูสมจริงมากขึ้น
0: แล้วก็มีเรื่องของระยะที่มีการเอาเส้นมานำ
1: ใช่
0: นะฮะก็เป็นการสาธิตของน้องขวัญนะฮะนักศึกษาชั้นปีที่1สถาปัตยกรรมภายในนะฮะก็ผมเชื่อว่านะฮะท่านผู้ชมนะฮะหรือนักศึกษาหรือผู้สนใจได้เห็นแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจอีกอันนึง
1: ใช่ว่ารูปวาดไม่ยาก
0: ใช่การวาดไม่ยากเลยนะครับสำหรับวิธีการแบบนี้นะครับโอเคครับเราก็อยากจะให้น้องขวัญพูดนิดนึงว่าการสเก็ตเนี่ยมันยากไหมฮะ
2: ก็ไม่ยากค่ะถ้าฝึกสเก็ตบ่อยๆแล้วก็ฝึกสังเกต
0: ใช่ฉะนั้นนะครับผมก็เชื่อว่ารายการวันนี
1: ้
0: หรือตอนนี้นะฮะเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์แน่นอนฮะสำหรับคนที่เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับคนที่อยากจะเรียนรู
1: ้
0: นะฮะเรื่องตอนของมิตินะฮะในการเสริมงานด้านทัศนียภาพทางสถาปัตยกรรมนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าคนที่สนใจนะครับหรืออยากจะหัดก็อาจจะไปดูตอนเก่าๆนะฮะ
1: เพื่อเริ่มต้น
0: ใช่แล้วก็ตอนใหม่ๆที่เราจะมีในครั้งหน้า
1: ใช่
0: นะฮะเป็นการสเก็ตให้ดูอีกนะฮะโดยอาจารย์ดิวและก็อาจารย์ติ่งนะฮะแล้วก็น้องขวัญ นะครับต้องขอขอบคุณน้องขวัญอาจารย์ติ่งด้วยนะครับ
1: ครับ
0: รายการวันนี้เราก็ขอว่าขอให้ทุกคนนะฮะสนุกกับการวาดเส้นทางสถาปัตยกรรมนะฮะแล้วก็คิดว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการสาธิตให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายๆสำหรับคนทั่วไปนะครับ
1: ครับ
0: เจอกันในตอนหน้าครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคม

คมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suctionนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

วัสดีค่ะคุณผู้ชมไฮไลท์ในวันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับแนวคิดทางสังคมวิทยาที่เรานำมาปรับใช้ในวงดนตรีจิตอาสาอาอัสซาวเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้ผ่านคลาสข้ามสายและแลบชุมชนและนักสังคมวิทยาที่เรานำมาปรับก็คือกอฟแมนนั่นเองกอฟแมนจะพูดถึงการจัดการความประทับใจและเชื่อว่าคุณผู้ชมจะสามารถที่จะนำไปปรับใช้ทั้งรายการได้

สำหรับครีเอทคนซีซั่น2เราเคยเจอกันแล้วในซีซั่นที่1ในซีซั่น2นี้อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมุมมองของการที่จะนำแนวคิดของนักสังคมวิทยามาปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ซึ่งมนุษย์ที่ว่านี้อุ้มเองก็ได้สัมผัสกับมนุษย์ที่เป็นลูกศิษย์ของอุ้มเราจะได้เห็นผ่านกรณีศึกษาซึ่งเป็นวงดนตรีจิตอาสาของอาอาซาวต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังก่อนสำหรับวงดนตรีจิตอาสา

ี้เป็นวงดนตรีที่ไม่ได้ขึ้นกับชมรมใดทั้งสิ้นแต่ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อและสร้างความสัมพันธ์กับชมรมต่างๆล่าสุดเราก็ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชมรม RRS ซึ่งเป็นชมรมใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรานักศึกษาที่เข้าสู่วงดนตรีของอาอาซาวนั้นจะเป็นนักศึกษาที่เคยได้ผ่านการเล่นดนตรีจิตอาสากับอุ๋มมาเรียบร้อยแล้วดังนั้นหลายๆประสบการณ์ที่พวกเขาได้ลงไปสัมผัสกับชุมชนถือเป็นแลบชุมชนเพื่อคุณผู้ชมจะนำไปปรับใช้กับการสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายกันหวังว่าการครีเอทคนในเทอมนี้จะทำให้คุณผู้ชมติดรายการนี้และติดกันไปอีก7ตอนเพราะเราจะนำเสนอทั้งหมด8ตอนด้วยกันดังนั้นคุณผู้ชมก็จะได้สัมผัสกับแนวคิดสังคมวิทยาในแบบเชิงลึกที่ก็มองผ่านคนดนตรีซึ่งพวกเขาก็จะได้มาเล่นดนตรีให้ผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับฟังกันหลายๆคนที่เข้ามาสัมผัสกับกระบวนการนี้ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันอยากจะให้ผู้ชมได้เข้าสัมผัสด้วยตัวเองและคุณผู้ชมสามารถที่จะรู้ลึกๆหรือสัมผัสกับวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวได้ถ้าคุณผู้ชมมี account Facebook ก็สามารถ search คำว่า RUSSOUND หน้าเพจนี้ก็จะขึ้นมาทันทีเลยถ้าคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วอย่าลืมที่จะกดไลค์หรือกดแชร์สำหรับคลิปนี้ด้วยไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้ดูผ่านทางช่องทางไหนแต่ก็สามารถที่จะรับชมเราได้ผ่านทาง DLTV และอีกช่องทางหนึ่งก็คือทางเว็บไซต์ของ DLTV นั่นเองคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมได้ผ่านหลายๆช่องทางและที่สำคัญตอนนี้คุณผู้ชมกลายเป็นพลเมืองดิจิทัลแล้วดังนั้นก็ขอสักไลค์สักแชร์เพื่อที่จะทำให้ทีมงานนั้นได้ทำรายการนี้ต่อไปและเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะเป็นเทอมต่อๆไปครีเอทคนก็จะนำเสนอในหลายๆซีซั่นให้ผู้ชมได้รับฟังกันแต่ในครั้งนี้เราจะนำเสนอซีซั่น2ซึ่งก็จะมองผ่านกรณีศึกษาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวต้องขอขอบคุณวงดนตรีจิตอาสาทุกรุ่นเลยที่ให้ความร่วมมือมาเป็นอย่างดีวงดนตรีจิตอาสานี้ก่อกำเนิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559ผมเองก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะรวมเด็กได้มากขนาดนี้แต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่สามารถที่จะทำให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้รับรู้การมีอยู่ของวงดนตรีจิตอาสาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราจะไปรับชมกันอย่างที่บอกว่ามีทั้งหมด8ช่วงเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้เห็นภาพแล้วลองนำ How to ไปปรับใช้กันดูถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลย

ช่วง Create คนดนตรีให้พัฒนาเครือข่ายสังคมช่วงที่1นี้จะพาผู้ชมไปมองผ่านมุมมองของกอฟแมนมองปฏิสัมพันธ์เป็นการแสดงที่มีหน้าเวทีและหลังเวทีซึ่งต้องสอดคล้องกันในวงดนตรีจิตอาสาอาซาวจะมีเครือข่ายที่เติบโตเมื่อสิ่งที่เราสื่อสารสอดรับกับสิ่งที่เราผ่านพบจริงๆหลังม่านเราตั้งสคริปต์ทักทายขอความช่วยเหลือและขอบคุณให้คงเส้นคงวาความสม่ำเสมอของบทจะทำให้คนอ่านกันได้เร็วและลดความผิดพลาดทางสัญญะหลังเวทีก็ต้องปลอดภัยพอให้ซ้อมบทที่ยังไม่เป๊ะโดยไม่เสียหน้าได้และเมื่อคนรู้ว่าเราพลาดได้ในหลังเวทีเขาก็จะมั่นใจว่าเมื่อขึ้นเวทีเขาจะเป็นนักดนตรีที่แม้พลาดก็ไม่เสียใจเครือข่ายคุณภาพจึงเกิดจากความจริงใจที่ตอบได้ไม่ใช่แค่คำสวยวงดนตรีของเราบันทึกบทลับนี้ให้ใช้ได้จริง

พื่อให้สมาชิกใหม่ไม่ต้องเดาท่าทีของสังคมเพราะทางสังคมเล็กๆเช่นถ้อยคำคีย์เวิร์ดจะทำให้การประสานงานนั้นคลิกการรับส่งไม้ด้วยสัญญาณที่ตกลงกันคือทางลัดของความไว้ใจและยิ่งใช้ซ้ำสคริปต์ก็ยิ่งกลายเป็นภาษาเครือข่ายที่ทุกคนพูดได้ภาษาเครือข่ายที่ชัดจะทำให้ความช่วยเหลือเดินทางอย่างรวดเร็วและสุภาพความประทับใจแรกเริ่มที่ตรงประสบการณ์ที่ไม่ปิดประตูด้วยความหวาดระแวงและทั้งหมดนี้คือเครือข่ายที่ดีในวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวที่ไม่ดังกึกก้องแต่ดังแบบพอดีและซื่อสัตย์กับเนื้อในท้ายที่สุดผู้ชมก็อยากกลับมาชมเพราะรู้สึกว่าวงดนตรีนี้พูดภาษาเดียวกัน

ช่วงครีเอทคนดนตรีให้รู้บทบาทสถานภาพคุณผู้ชมคะแล้วบทบาทคืออะไรบทบาทในมุมมองของกัฟแมนคือเครื่องแต่งกายเชิงสัญลักษณ์ที่ช่วยให้ผู้อื่นอ่านเราได้ไวและไม่เก้อเขินวงดนตรีจึงได้จัดวางพร็อพให้เข้ากับบทเช่นสคริปต์สั้นๆของคนต้อนรับและสัญญาณของคนคุมเสียงซาวหรือสัญญาณของนักดนตรีชื่อเรียกที่ชัดจะลดการล้ำเส้นและจะทำให้การส่งสคริปต์ไม่สะดุดสถานภาพไม่ได้แปลว่าดังกว่าแต่แปลว่ารับผิดชอบจุดไหนก็แสดงจุดนั้นเราทำบอร์ดบทบาทที่แสดงเส้นทางส่งไม้ระหว่างหน้าที่ต่างๆพิธีจะให้เครดิตบทหลังฉากทำให้ความเคารพกระจายจากหน้าเวทีสู่หลังเวทีเมื่อพร็อพถูกที่บทบาทจะทำงานโดยไม่ต้องตะโกนขออำนาจเลยดังนั้นการซ้อมพิธีเปิดและปิดสั้นๆจึงสำคัญและจำเป็นสำหรับอุ๋มมากพระอุ๋มจะทำให้คนทั้งวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้มีแนวทางของการร่วมกันและช่วยกันล็อกมาตรฐานนี้เป็นความสุภาพของคนทั้งวงวงดนตรีของเราจะหมุนเวียนบทบางส่วนเพื่อให้เห็นข้อจำกัดและเห็นใจกันมากขึ้นแต่การหมุนก็ต้องมีคู่มือเพื่อไม่ทำให้คุณภาพสั่นไหวในงานจริงตัวชี้วัดแบบบทสำเร็จเมื่ออะไรเกิดขึ้นจริงจะช่วยป้องกันการประเมินจากอคติสถานภาพที่ดีคือฐานให้คนอื่นยืนไม่ใช่แท่นให้คนเดียวสูงขึ้นเราวัดผลด้วยความลื่นของเวทีรวมมากกว่าความเท่ของบทเดียวๆและเมื่อคนถูกอ่านถูกบรรยากาศก็จะสงบและความเป็นมืออาชีพก็จะฉายแววทันทีและทั้งหมดนี้คือการจัดการความประทับใจเชิงระบบที่ไม่ใช่เชิงโชคที่วงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวทำกันมาร่วมกันโดยตลอดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559

ช่วงครีเอทคนดนตรีให้สร้างอัตลักษณ์สถาบันการศึกษาอัตลักษณ์คือการจัดการความประทับใจระดับสถาบันที่ต้องตรงทั้งหน้าและหลังม่านสิ่งที่ประกาศบนเวทีเรื่องเครดิตและศักดิ์ศรีจะต้องปรากฏในเบื้องหลังที่เป็นวิถีจริงเรากำหนดสคริปเปิดปิดที่ย้ำความเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิก่อนเช็คลิสต์เทคนิคเสมอสคริปเดียวกันใช้ทุกงานเพื่อสร้างความคาดหมายที่อบอุ่นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการบันทึกเคสจริงที่คำกับการกระทำก็ต้องตรงกันมันคือหลักฐานที่หนักแน่นกว่าคำโปรยเมื่อหลังม่านซื่อสัตย์ชื่อสถาบันจะค่อยๆมีน้ำหนักโดยไม่ต้องโหม

ภลักษณ์เป็นผลของความยุติธรรมไม่ใช่ภาพที่จัดฉากพอร์ตหลักฐานเชื่ออะไรทำอย่างไรได้อะไรมันคือภาษาอัตลักษณ์ที่คนทั่วไปต้องอ่านออกในภาวะวิกฤตสคริปต์ทั้งหมดจะส่งคุณค่าและมันจะนำพาพวกเราทั้งวงให้เลือกถูกโดยไม่ต้องลุ้นแบบมีอารมณ์อัตลักษณ์ที่ฝังในขั้นตอนจึงยืดหยุ่นและทนแรงกดดันกว่าสโลแกนเราทบทวนสคริปต์ทุกเทอมเพื่อการความเฉื่อยของพิธีที่หมดความหมายความเสมอต้นเสมอปลายคือพลังโน้มน้าวที่นุ่มลึกและยั่งยืนเมื่อผู้คนได้สัมผัสความจริงใจของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวซ้ำๆพวกเขาจะกลายเป็นผู้บอกต่อโดยสมัครใจไม่ถูกบังคับอัตลักษณ์ที่ดีคือสัญญาที่ชำระได้ด้วยการกระทำตั้งแต่หลังเวทีจนจบที่หน้าเวทีแล้วกลับไปจบที่หลังเวทีอีกครั้งหนึ่งนั่นเอง

่วง Create คนดนตรีให้ศึกษาวัฒนธรรมย่อยแต่ละซับคัลเจอร์มีภาษาท่าทีและมารยาทที่แตกต่างซึ่งส่งผลต่อการอ่านกันบนเวทีเราทำคู่มือภาษากายน้ำเสียงพื้นที่ส่วนตัวแบบสั้นและไม่ยัดเยียดจังหวะร่วมควรแคบและจำเป็นเพื่อไม่กลบสำเนียงเฉพาะของแต่ละกลุ่มการให้พื้นที่หลังเวทีของวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวเพื่อซ้อมข้ามวัฒนธรรมจะช่วยลดความหน้าบางของคนในวงโดยไม่ตั้งใจกติกาสื่อสารกลางจะทำให้การตีความผิดลดลงและงานก็จะเดินเร็วขึ้นการแลกพร็อพและเทคนิคคือการเรียนรู้สองทางที่ยกระดับความเคารพเราวัดความยุติธรรมด้วยเวลาเวทีช่องทางสื่อสารและสิทธิ์ในการเล่าเรื่องของตนพวกเขาเป็นนักเล่าโดยไม่รู้ตัวและอุ้มฝึกให้พวกเขาเป็นแบบนั้น

เสมอตัวชี้วัดจะคอยจับอคติที่เผลอทับภาษาเมื่อความต่างถูกทำให้แสดงออกได้อย่างสง่างามผู้ชมก็จะได้ประสบการณ์ที่ลึกกว่าการชมดนตรีจากวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวเสียอีกความหลากหลายที่ว่าจึงกลายเป็นทรัพยากรภาพจำที่เกิดจากคลาสข้ามสายจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องหรือจากการที่พวกเขาได้ร่วมงานกันผ่านแลบชุมชนที่ชุมชนได้ดีไซน์ไว้ทรัพยากรภาพจำจะไม่ใช่ภาระบริหารวงดนตรีจะรักษากติกาไม่ทำให้ใครเสียหน้าเป็นเส้นแดงของเวทีร่วมการยกย่องความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสร้างทุนสัญลักษณ์ข้ามกลุ่มทันทีซับคัลเจอร์ที่ยืนด้วยศักดิ์ศรีจะกล้าร่วมงานระยะยาวมากขึ้นระบบจึงได้ทั้งความสดใหม่และความเสถียรพร้อมกันนี่เองคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นแนวคิดของ Government ที่ดีไซน์ความยุติธรรมที่ทำให้ต่างกันได้แต่ก็ยังอยู่ร่วมกันได้เช่นกัน

ช่วงครีเอทคนดนตรีให้เคารพศิลธรรมสาธารณะกอฟแมนพูดถึงการรักษาหน้าว่าคือศิลธรรมเชิงปฏิสัมพันธ์ที่คุ้มครองศักดิ์ศรีของคนทั้งวงดนตรีเรากำหนดสคริปต์ขอโทษแก้ไขคืนหน้าที่ใช้จริงและท่องได้ทั้งวงช่องทางท้วงที่ให้เกียรติช่วยให้คนพูดได้โดยไม่กลัวกลัวว่าจะถูกทำให้อายเมื่อเกิดพลาดเราคืนหน้าให้กันและกันก่อนคุยเทคนิคเพื่อรักษาแรงใจร่วมเครดิตที่เป็นธรรมต่อคนหลังฉากมันคือคานหลักที่สำคัญของศักดิ์ศรีบนเวทีและพวกเราวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวเราเคลื่อนทุกคนทุกรุ่นด้วยศักดิ์ศรีบนเวทีตลอดมาอุ้มสื่อสารกติกาความยินยอมและความปลอดภัยในภาษาที่ไม่เคยตำหนิกติกาที่ดีจะลดการเสี่ยงหน้าแตกและเพิ่มพื้นที่ทดลองอย่างรับผิดชอบผู้ถืออำนาจหน้าม่านก็ต้องรับผิดขั้นกว่าตามหลักความชอบธรรมอยู่แล้วแต่การบันทึกเคสและทางแก้เพื่อฝึกการรักษาหน้าให้เป็นทักษะก็ยังคงเป็นทักษะที่จำเป็นอยู่ดีทักษะนี้จะทำให้ระยะห่างจากความผิดพลาดถึงการเรียนรู้นั้นสั้นลงมากศิลธรรมสาธารณะจึงกลายเป็นอุปกรณ์บนเวทีที่ไม่ใช่เพียงแค่ป้ายเตือนหรือการปิดป้ายใครคนใดคนหนึ่งผู้ชมจะสัมผัสได้ถึงความปลอดภัยและความเป็นมนุษย์ของทุกฝ่ายในวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวชื่อเสียงที่เชื่อถือได้จะงอกจากความสุภาพที่ทำซ้ำไม่ใช่คำสาบานวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวรักษาหน้ากันและกันและกล้าคิดกล้าแสดงออกโดยไม่เผาใครนี่เองคือความดีที่ใช้การได้ในเวลาจริงของงานดนตรีจริง

0: โหยปรบมือดังๆนะคะโหเพราะมาก
1: ครับผมขอบคุณมากครับ
0: รับไปนะคะพี่โอแหมเยี่ยมไปเลยตื่นเต้นเหรอคะโหตัดเสียงออกมาหมดเลยนะคะเออถ้าไม่ตื่นเต้นนี่คงจะแบบมีกั๊กไว้ใช่ไหม
2: ช่วงครีเอทคนดนตรีให้ส่งต่อทุ่มทุนเชิงการแสดงคือบทลับที่ต้องส่งต่อเพื่อไม่ให้คนใหม่ยืนลำพังบนเวทีอุ้มเชื่อว่าเราสามารถที่จะสร้างคลังสคริปต์รับมือหลุดจังหวะซ่อมและถ้อยคำคืนหน้าได้เสมอเมนเทอร์หลังเวทีสำคัญมากเราจะเซตทีมไว้เพื่อช่วยเติมความหมายและทำให้บรรยากาศของวงดนตรีไม่แข็งทื่อเครดิตผู้ถ่ายทอดถูกระบุชัดเพื่อยกคุณค่าและจูงใจให้แบ่งปันต่อเนื่องวงดนตรีของเราวัดผลด้วยเวลาที่สั้นลงกว่าจะขึ้นงานและจำนวนหลุดที่ลดลงจริงการซ้อมดนตรีจะทำให้สามารถสู้กับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงได้ระดับหนึ่งทั้งความตื่นเต้นและความรู้สึกต่างๆที่ควบคุมไม่ได้ทั้งหมดจะแปลเปลี่ยนเป็นความชำนาญจากประสบการณ์หลายๆครั้งคลังความรู้จากรุ่นสู่รุ่นจากคลาสข้ามสายและจากบรรยากาศในแล็บชุม

ชนจะช่วยกันสร้างบารมีผูกขาดบทและลดช่องว่างทางอำนาจในวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวเมื่อความรู้เดินทางได้เสียงรวมจะนิ่งและเสียงน้อยลงระบบถามตอบทางการกันเวลาศูนย์เปล่าจากการแก้ปัญหาเดิมซ้ำๆย้ำว่าเป้าคือยกทั้งวงให้ดีขึ้นไม่ใช่ยกคนเดียวให้โดดเด่นความภูมิใจของรุ่นพี่อยู่ที่เห็นรุ่นน้องยืนได้ด้วยขาตัวเองความรับผิดชอบของรุ่นน้องคือส่งไม้ต่อไปอย่างซื่อสัตย์และภักดีเมื่อการส่งต่อกลายเป็นนิสัยวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวจึงทนต่อการเปลี่ยนคนได้ดีเครือข่ายจึงมั่นคงเพราะไม่มีคอขวดบุคคลเดียวนี่เองคือการจัดการความประทับใจที่ยั่งยืนผ่านแนวคิดของกอฟแมน

ช่วง Create คนดนตรีให้พัฒนาแนวทางสร้างสุขภาวะชุมชนสุขภาวะในมุมของกอล์ฟแมนคือเวทีที่ไม่บังคับให้สวมหน้ากากหนักเกินไปและนานเกินไประวังพักหน้าเวทีและพิธีเปลี่ยนบทเพื่อปลดภาระชั่วคราวอย่างมีเกียรติหลังเวทีต้องมีพื้นที่วางอารมณ์เพื่อกลับมาเล่นบทใหม่ได้อย่างสดใหม่เรากำหนดยามเฝ้าพื้นที่อารมณ์เพื่อสังเกตสัญญาณล้าและช่วยแทรกแซงเร็วการประกาศสิทธิถอนตัวอย่างไม่เสียหน้าจะทำให้ทุกคนในวงกล้าที่จะประกาศเพราะกล้าที่จะดูแลตัวเองตัวชี้วัดสุขภาวะเดินคู่กับคุณภาพการแสดงในทุกการประเมินงบประมาณจะดูแลทุกคนแต่มันก็ไม่ใช่ต้นทุนหลักของวงดนตรีจิตอาสาแต่เมื่อทุกคนรู้สึกปลอดภัยทุกคนในวงก็จะกล้าทดลองและยืนระยะได้ยาวกว่าชุมชนจะรับรู้ความใส่ใจผ่านบรรยากาศเวทีที่สุภาพและความเป็นมนุษย์สุขภาวะที่ยั่งยืนทั้งหมดนี้จะช่วยลดอุบัติเหตุและข้อขัดแย้งที่อาจเกิดจากความเหนื่อยล้าวงดนตรีจะคอยทบทวนมาตรการทุกเทอมเพื่อกันการเสื่อมของวัฒนธรรมดูแลกัน

การชื่นชมพฤติกรรมดูแลเพื่อนพี่น้องที่ร่วมวงกันมาจะทำให้ค่านิยมนี้หนาแน่นขึ้นสุขภาวะจึงไม่ใช่ของแถมแต่เป็นเงื่อนไขของความเป็นมืออาชีพเมื่อกายใจโอเคเสียงรวมจะคมชัดและอบอุ่นด้วยธรรมชาติทั้งหมดนี้คือเวทีที่ผู้คนอยากอยู่ต่อแม้ไฟของบางคนจะมอดดับลงแล้วก็ตาม

คุณผู้ชมคะคงเพราะทุกคนเล่นบทความขัดแย้งจึงกลายเป็นสัญญาณว่าบทซ้อนกันไม่พอดีต้องรีไรเราทำสคริปต์เจรจาใครถือสิทธิ์เปิดวงใครเปิดประเด็นใครเชียร์แขกใครเอาใจใครสรุปใครเครดิตและมีการกำหนดเวลาดังนั้นการศึกษาเรื่องภาษาไกล่เกลี่ยจึงเป็นหัวใจสำคัญของการเป็นสมาชิกของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวเพราะมันจะไม่ทำให้ใครเสียหน้าและต้องให้ที่ยืนของคนทั้งวงเท่าๆกันข้อตกลงต้องบันทึกและใช้ซ้ำได้เพื่อเปลี่ยนเหตุปะทะเป็นมาตรฐานใหม่บทเรียนหลังปะทะจะถูกเผยแพร่ให้สมาชิกใหม่อ่านหรือศึกษาทันทีผ่านประสบการณ์เราฝึกสัญญาณการหยุดและเริ่มเพื่อกันอารมณ์ล้นและคืนจังหวะเวทีเมื่อกระบวนการน่าเชื่อถือคนจะยอมรับผลแม้ไม่ถูกใจทั้งหมดแรงปะทะจะสั้นลงและมีเนื้อหาที่มากขึ้นแทนที่จะยืดเยื้อคนในวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวทุกคนจะเรียนรู้ที่จะถอดบทและประกอบบทใหม่อย่างมืออาชีพกติกาที่ดีจะรักษาศักดิ์ศรีและพยุงคุณภาพงานให้กลับมาอย่างรวดเร็วและที่สำคัญความต่างของคนในวงจะกลายเป็นพลังไดนามิกไม่ใช่รอยร้าวที่คับข้างและข้างค้างผู้ชมจะสัมผัสได้ว่าทุกคนในวงนั้นคุยกัน

อย่างเป็นกันเองไม่ใช่เถียงกันเก่งชื่อเสียงของเวทีจะแข็งแรงเพราะความยุติธรรมที่ผู้ชมมองเห็นได้นี่เองคงจะเป็นเรื่องของความร่วมมือที่ไม่ใช่ดราม่าของอารมณ์ในแนวคิดของกอฟแมนสุดท้ายแล้วเสียงทุกเสียงจะรวมและจะกลับมาลงจังหวะเดียวกันอย่างสง่างามเฉกเช่นเสียงดนตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันทั้งเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานเคาะสแลกใช้เคาะสแลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปลงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเสร็จสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

0: สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะกลับมาพบกับอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะวันนี้รายการ Be Smart เส้นทางอาชีพของนักธุรกิจรุ่นใหม่ของเราก็ดำเนินมาถึงตอนที่12นะคะชื่อตอนว่าเกมการค้าระหว่างประเทศตอนนี้นะคะเราก็จะพาน้องๆ นะคะ go inter ค่ะก็คือไปค้าขายกับต่างประเทศแล้วนะคะซึ่งประเทศของเรานะคะก็เป็นประเทศที่มีรายได้จากการค้าระหว่างประเทศสูงมากๆเรียกได้ว่าเป็นรายได้หลักของประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะเราจึงต้องศึกษากลยุทธ์มาตรการทางการค้าแล้วก็กลไกในการเจรจาต่อรองสำหรับประเทศต่างๆเนี่ยในหลากหลายวิชาในด้านธุรกิจนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะจากหัวหน้าโปรแกรมนะคะ International Business ของคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะคะท่านอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการเรียนการสอนในด้านนี้เป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้แล้วนะคะในสาขานี้นะคะเรายังมีการรับนักศึกษาต่างประเทศเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้โดยตรงนะคะในประเทศไทยเรานอกจากจะมีการแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาต่างชาติโดยการส่งนักศึกษาไทยไปเรียนต่อต่างประเทศหรือนักศึกษาต่างชาติมาเรียนต่อที่ประเทศไทยแล้วเราก็ยังมีการฝึกงานในระดับนานาชาติอีกด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆสนใจและมั่นใจนะคะว่าอยากเติบโตในโลกธุรกิจที่เป็นโลกธุรกิจแบบ international business หรือที่เรียกว่าการค้าขายระหว่างประเทศอาจารย์กิ๊กอยากแนะนำให้เรียนเป็นโปรแกรมเหล่านี้ค่ะเพราะว่าเราเรียนรู้วิชาต่างๆเป็นภาษาอังกฤษดังนั้นเด็กๆก็จะจบไปแล้วก็พร้อมที่จะสื่อสารกับนักธุรกิจชาติต่างๆด้วยภาษากลางหรือภาษาอังกฤษได้เลยนะคะซึ่งน่าสนใจจริงๆค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะในวันนี้นะคะก็ขอเชิญน้องๆแล้วก็ท่านผู้ชมนะคะรวมถึงผู้ปกครองที่สนใจในเรื่องการเรียนต่อด้าน International Business นะคะพบกับท่านวิทยากรของเรานะคะก็คือดร.ธนพลรัชตกุลพัฒน์ได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนพลรัชตกุลพัฒน์สาขาการจัดการหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศนานาชาติคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวันนี้จะมาในหัวข้อเรื่องเกมการค้าระหว่างประเทศเกมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าทุกๆประเทศนะครับทุกประเทศล้วนแล้วแต่ต้องการที่จะส่งสินค้าออกไปขายยังประเทศอื่นแต่การที่เราจะได้การรับการยอมรับเนี่ยจากประเทศอื่นเนี่ยนะครับมันอาจจะต้องพึ่งพาในเรื่องของกลยุทธ์หรือแนวทางในการปฏิบัติ

ซึ่งแนวทางแบบการที่เราจะทำยังไงนะครับที่ทั้งสร้างความสัมพันธ์พร้อมกับสร้างความได้เปรียบในเชิงธุรกิจซึ่งตรงนี้เองนะครับก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยนะครับต้องกลับมามองว่าสิ่งที่เราต้องการที่จะส่งไปขายต่อยังต่างประเทศเนี่ยควรจะเป็นสินค้าหรือเป็นความร่วมมือหรือเป็นการไปลงทุนหรือเราต้องการที่จะได้ความได้เปรียบในเรื่องอื่นเพราะในเรื่องของเกมการค้าเนี่ยนะครับมันมีหลายมุมมองที่มีความสำคัญนะครับล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาในการที่จะสร้างมาและกลยุทธ์ที่มีความสำคัญนะครับกลยุทธ์นั้นเนี่ยนอกจากภายใต้ความร่วมมือที่เราจะแข่งขันกับประเทศอื่นแล้วนะครับรวมไปถึงกรอบในเรื่องของภาษีการโต้ตอบทางการค้าการให้เงินทุนหรือจะเป็นในเรื่องของการค้าเสรีก็จะมีอยู่ในหลายมุมด้วยกันเพราะในบางมุมเนี่ยการที่เราส่งสินค้าไปยังต่างประเทศทุกประเทศล้วนแล้วแต่มีการสำรวจตัวเองว่าสินค้าประเภทใดที่เขาต้องการที่จะนำเข้าไปขายในประเทศของเขาแล้วมีสินค้าประเภทใดที่เขาต้องการจะส่งออกทุกๆประเทศล้วนแล้วแต่มีอุตสาหกรรมตัวเองที่ต้องปกป้องเพราะฉะนั้นสินค้าอะไรก็ตามที่ส่งไปขายนะครับก็จะต้องเป็นสินค้าที่ประเทศนั้นเนี่ยมีความต้องการนั่นเป็นประเทศที่ต้องการที่จะส่งออกนะครับหรือนำเข้าสินค้าเป็นประเทศที่เขามองว่าเขาควรจะส่งสินค้าไปขายให้กับประเทศไหนดีโดยลักษณะสินค้าที่ส่งออกไปนะครับเขามักจะมองในเรื่องของความต้องการของผู้บริโภคที่มีความใกล้เคียงกันตัวอย่างเช่นถ้าประเทศเราเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวแล้วคนประชากรส่วนใหญ่ก็ทานข้าวเป็นหลักวิธีการที่ง่ายที่สุดคือการที่เราไม่จำเป็นต้องทำการตลาดนะครับในเชิงลุกที่มากเกินไปก็คือการที่เราส่งข้าวไปขายยังประเทศที่ทานข้าวเหมือนกับเราแต่ถ้าหากเราส่งสินค้าประเภทข้าวไปยังประเทศที่ทานขนมปังหรือทานที่เป็นแป้งโรตีสินค้าของเราอาจจะไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่และต้องทำการตลาดที่สูงมากเนื่องจากเป็นสินค้าที่คนในประเทศนั้นไม่ได้มีความต้องการในทุกๆวันองค์ประกอบแรกเลยคือประเทศที่ทำการส่งออกนะครับประเทศนั้นมีผลิตภัณฑ์อะไรที่ต้องการจะไปค้าขายยังต่างประเทศตัวที่สองคือในเรื่องของกลยุทธ์กลยุทธ์คือสิ่งที่เราต้องนำมาพิจารณานะครับว่าการที่เราจะส่งสินค้าไปขายต่างประเทศเนี่ยเราจะออกกลยุทธ์หรือออกแคมเปญอะไรนะครับในการจูงใจให้คนของเขาบริโภคสินค้าเรามากๆเราอาจจะต้องสร้างในเรื่องของการรับรู้นะครับในเรื่องของการโฆษณาเพราะสินค้าถ้าหากเป็นสินค้าที่มีความแตกต่างมีความหลากหลายไม่ใช่สินค้าพื้นฐานคนจะต้องมีความเข้าใจก่อนไม่อย่างนั้นความต้องการหรือพฤติกรรมของผู้บริโภคจะไม่เปลี่ยนไปเขาก็จะซื้อหรือใช้บริการสินค้าที่เป็นสินค้าที่เขาเคยซื้อมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ที่เราจะใช้เราจะเป็นจะต้องดูพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยนะครับว่าผู้บริโภคเนี่ยเขามีพฤติกรรมอย่างไรกลยุทธ์ที่เราจะใช้เนี่ยนะครับสร้างความเข้าใจแล้วก็เข้าถึงกลุ่มลูกค้านั้นได้อย่างไรองค์ประกอบที่สามคือในเรื่องของการตอบแทนหรือเป็นส่วนที่อำนาจในการต่อรองหรือว่าส่วนแบ่งทางการตลาดหากสินค้าสามารถได้ส่วนแบ่งทางการตลาดถ้าประเทศนั้นเป็นประเทศที่ใหญ่แม้ส่วนแบ่งการตลาดเพียงน้อยนิดก็มากพอที่จะทำให้ได้ผลกำไรแล้วก็สามารถสร้างชื่อเสียงแล้วก็สามารถสร้างแบรนด์เนมหรือธุรกิจของตัวเองผ่านการค้าได้แต่ถ้าหากเป็นประ

เทศเล็กแม้จะทำผลกำไรได้มากหรือมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากก็อาจจะไม่สามารถครอบคลุมในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการที่เราต้องส่งสินค้าจากประเทศเราแล้วก็ไปขายยังต่างประเทศองค์ประกอบที่4ในเรื่องของการที่เราใช้กลยุทธ์กลยุทธ์ที่เราใช้เป็นกลยุทธ์ใช้แบบครั้งเดียวหรือเป็นกลยุทธ์ที่สามารถใช้ซ้ำได้เพราะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องนำมาพิจารณาว่าถ้าหากเราต้องการที่จะทำการค้าแบบยั่งยืนบางทีการเล่นโครงสร้างหรือเกมแบบที่หากำไรเพียงก้อนหนึ่งเยอะๆเลยอาจจะสามารถทำได้เพียงแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าหากเป็นความสัมพันธ์ที่เราต้องการยาวนานบางทีเราอาจจะต้องสร้างในรูปแบบของการที่เรามองว่าเป็นวินวินซิทูเอชั่นของทั้งสองฝ่ายเพื่อที่เขาได้เราได้แล้วมันจะเกิดการซื้อซ้ำแล้วเกมการค้าก็จะดำเนินกรอบต่อไปในเรื่องเกมการแข่งขันทุกประเทศเนี่ยก็ต้องมีการปกป้องอุตสาหกรรมของตัวเองโดยอุตสาหกรรมของตัวเองเนี่ยนะครับโดยมากก็ต้องแบ่งว่ามีทั้งเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นรูปแบบของการเกษตรหรือเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับในประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มประเทศของอุตสาหกรรมส่วนประเทศที่มีลักษณะของภูมิประเทศนะครับที่เหมาะการเพาะปลูกก็จะมีพืชผักธัญญาหารหรือมีผลผลิตทางการเกษตรที่ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีผลผลิตทางด้านสินค้าเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปแน่นอนที่สุดครับว่าความต้องการของผู้บริโภคนั้นความต้องการผู้บริโภคมีความต้องการที่หลากหลายเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานำสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศหรือสินค้าที่เรามองว่าอาจจะไม่ได้รับความนิยมเลยนะครับแต่ถ้าหากมันเป็นสินค้าที่ประเทศเราไม่สามารถผลิตได้แล้วสามารถนำสินค้านั้นมาขายความต้องการย่อมเกิดขึ้นเพราะว่าผู้บริโภคนั้นต้องการรสชาติหรือว่าความต้องการทดสอบนะครับหรือใช้สินค้าที่มีความหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้านะครับที่มาจากต่างประเทศหลายๆชนิดก็ยังเป็นที่ต้องการของคนในประเทศอยู่ดีในลักษณะของเกมการแข่งขันเนี่ยนะครับเมื่อประเทศของตนเองต้องการที่จะปกป้องอุตสาหกรรมของตนเองอย่างแรกเลยที่เขาจะต้องทำเนี่ยนะครับในการปกป้องอุตสาหกรรมของตัวเองก็คือต้องตั้งกำแพงภาษีสาเหตุที่ต้องตั้งกำแพงภาษีเนี่ยเพราะว่าสินค้าที่เหมือนกันแต่ถ้าบ้านเราทำแล้วต้นทุนมีราคาที่แพงกว่าประเทศเพื่อนบ้านหรือสินค้าที่นำเข้าผู้บริโภคก็จะหันไปใช้สินค้าที่ราคาถูกกว่าสินค้าที่สามารถเปลี่ยนโดยที่ผู้บริโภคนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเรื่องของความจงรักภักดีของแบรนด์เลยนะครับอาจจะเป็นสินค้าที่เราแยกได้ยากอย่างเช่นพริกน้ำปลาน้ำตาลนะครับเวลาเราชิมน้ำตาลเนี่ยเราแยกยี่ห้อไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเลือกเนี่ยนะครับในเมื่อน้ำตาลมีรสชาติเหมือนหวานเหมือนกันสิ่งที่เราเลือกก็คือว่าถ้าบางทีราคามันลดราคาอยู่หรือราคามันถูกกว่าคนก็มักจะสลับไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาถูกกว่าเลือกจะเป็นน้ำเปล่านะครับหลายๆคนนะครับไม่ได้ชิมน้ำเปล่าแล้วสามารถแยกรสชาติได้ว่าอันนี้จืดนะอันนี้หวานนะอันนี้มีความมีแร่ธาตุเป็นพิเศษนะครับบางคนอาจจะไม่ได้เข้าไปถึงความรับรู้รายละเอียดขนาดนั้นสินค้าอย่างประเภทที่เราไม่ได้แยกประเภทแบบนี้นะครับถ้าหากว่าต่างประเทศสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและราคาได้ถูกกว่าเราจะถูกตลาดของต่างประเทศนะครับแย่งไปได้อย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นการที่เราจะปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศเนี่ยนะครับถ้าหากสินค้าตัวไหนก็ตามที่ต้นทุนการผลิตของประเทศเราเนี่ยมันมีสูงมากเราอาจจะเป็นจะต้องตั้งกำแพงภา

สีเพื่อดันราคาให้สินค้าของเราเนี่ยมีราคาที่ถูกกว่าอย่างไรหลายๆประเทศนะครับสินค้าที่ผลิตได้ในประเทศของเขาเองเนี่ยมันมีราคาแพงถ้าไปเปรียบเทียบกับการนำเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งสินค้าเหล่านี้นะครับคือสินค้าที่รัฐบาลเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศไม่ให้อุตสาหกรรมภายในประเทศนะครับอยู่ไม่ได้เพราะถ้าอุตสาหกรรมในประเทศอยู่ไม่ได้ก็ไม่เกิดการจ้างงานเมื่อไม่เกิดการจ้างงานนะครับก็ไม่มีรายได้เมื่อคนไม่มีรายได้นะครับเศรษฐกิจก็ตกฝืดเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นโซ่นะครับที่ถึงกันการตั้งกระแพงภาษีก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์นะครับหรือเกมการแข่งขันรูปแบบหนึ่งในการที่จะปกป้องอุตสาหกรรมตัวเองแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้อุตสาหกรรมอื่นเข้ามาทำร้ายหรือเข้ามาในอุตสาหกรรมของบ้านเรานะครับทำให้คนที่เป็นเจ้าของกิจการต่างๆไม่สามารถอยู่ได้การจำกัดโควต้าก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลในการที่เรานะครับจะมีการปกป้องอุตสาหกรรมธุรกิจในบ้านเราการจำกัดโควต้าคืออะไรนะครับโควต้าคือจำนวนที่สามารถนำเข้าได้ต่อปีนั่นหมายความว่าสินค้าบางประเทศนะครับหรือบางประเภทเนี่ยเราจำกัดในเรื่องการเข้านะครับสินค้าบางอย่างถ้าเราไม่นำเข้ามาเลยนะครับอาจไม่เพียงพอครับอาจจะเป็นอย่างเช่นมันสำปะหลังนะครับหรือว่าอาจจะเป็นน้ำมันนะครับแม้ว่าสินค้าเหล่านี้ในประเทศเราจะสามารถผลิตได้แต่บางทีสินค้าเหล่านี้ก็มีความต้องการที่สูงมากจนไม่เพียงพอนะครับและในบางครั้งสินค้าเหล่านี้เนี่ยพอเวลาประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับเขาสังเกตเห็นว่าสินค้าประเภทนี้มีความต้องการสูงนะครับอย่างเช่นมันสำปะหลังนะครับมันสำปะหลังเนี่ยสามารถนำมาใช้ได้หลายอย่างนะครับ1นำมาผลิตเป็นอาหารสัตว์ก็ได้2นำมาผลิตเป็นเอทานอลก็ได้นะครับแก๊สโซฮอล์นะครับ3นำมาผลิตเป็นผงชูรสนะครับอายิโนโมโตะนะครับหรือสิ่งที่เราใช้กันในการปรุงอาหารให้อร่อยขึ้นหรือว่านะครับมันสำปะหลังสามารถทำมาผลิตเป็นอาหารมนุษย์ได้มันสำปะหลังที่เราผลิตเนี่ยนะครับก็มีทั้งการที่เราส่งออกไปขายต่างประเทศแล้วก็มีที่เรานำเข้านะครับเพราะในบางปีนะครับสินค้าเหล่านี้ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนในประเทศจึงจำเป็นจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศแต่ในราคาที่ต่างประเทศนำเข้ามาในบ้านเราเนี่ยนะครับในบางครั้งเนี่ยมันถูกกว่าถูกกว่าจนกระทั่งว่าสินค้าบ้านเราเนี่ยดูแพงไปเลยนะครับถ้าหากประเทศเหล่านั้นเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ในสนธิสัญญาความร่วมมือแล้วก็ข้อตกลงกันสินค้าเหล่านั้นเนี่ยครับการตั้งกระแพงภาษีเนี่ยนะครับมันจะเป็นการทำลายข้อตกลงระหว่างประเทศกันการตั้งกระแพงภาษีจึงทำได้ยากจึงใช้วิธีการจัดตั้งโควต้าขึ้นมาแทนการจัดตั้งโควต้าคือคุณสามารถนำเข้ามาได้แต่เราจำกัดปริมาณในการเข้าของสินค้าของคุณนะครับอย่างมันสำปะหลังอย่างสมมุติตัวอย่างถ้าหากปีหนึ่งห้ามเอาเข้ามาเกินนะครับ 100,000 ตันนั่นหมายความว่าตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับมกราจนถึงธันวานะครับถ้าครบแสนตันเมื่อไหร่ปุ๊บนะครับตันต่อไปเริ่มปีหน้าไม่ให้เข้านี่ก็เป็นอีกการปกป้องอุตสาหกรรมอีกรูปแบบหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจของเรายังสามารถที่จะอยู่นะครับแล้วผู้ประกอบการของเราก็สามารถที่จะสามารถต่อสู้นะครับแล้วก็สามารถที่จะนำธุรกิจต่างๆเนี่ยนะครับมาสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้คนในประเทศโดยที่อุตสาหกรรมนี้ไม่จำเป็นต้องถูกทำลายไปจากการส่งสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาทำไมเราจำเป็นต้องปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของเกม

ได้ส่งสินค้ามาขายประเทศเราได้กำไรเขาเอากำไรกับประเทศเขาประเทศเราได้อะไรครับประเทศเรานอกจากจ่ายซื้อสินค้าได้ถูกกว่านั่นอาจจะเป็นหนึ่งข้อแต่คนในบ้านเราไม่มีงานทำเพราะมันไม่มีการจ้างงานเกิดขึ้นมันถึงเป็นเกมการค้าขึ้นมาว่าถ้าหากประเทศคุณอยู่ในข้อตกลงหรือสนธิสัญญาเราคงไม่สามารถที่จะตั้งกำแพงภาษีเก็บภาษีจากคุณได้แต่เราสามารถจำกัดโควต้าการนำเข้าปริมาณของคุณได้เพื่อไม่ให้สินค้าที่ถูกทะลักเข้ามาในประเทศเรามากเกินไปเราจำเป็นต้องจำกัดของโควต้าที่เข้ามาแล้วในเรื่องของการสนับสนุนอุตสาหกรรมการสนับสนุนอุตสาหกรรมก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าการสนับสนุนอุตสาหกรรมเนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยผลักดันนะครับให้ธุรกิจตัวนั้นเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในกระแสนะครับของการพัฒนาในการสนับสนุนอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับในแต่ละช่วงแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยก็ยังมีความแตกต่างกันนะครับยุคก่อนก็เป็นลุกในเรื่องของผลักดันนะครับในเรื่องสินค้าการเกษตรพอตอนหลังมานะครับเทคโนโลยีเริ่มมากเราก็ผลักดันในเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับในเรื่องโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้นพอตอนนี้เราก็เริ่มมาสนับสนุนในเรื่องของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นในเรื่องการแข่งขันเนี่ยมันเกิดตลอดเวลานะครับแล้วแต่ยุคแต่ละสมัยนะครับว่าสินค้านะครับอยู่ขึ้นอยู่ว่าเป็นประเภทอะไรนะครับความต้องการของประชากรโลกส่วนใหญ่นะครับเขาต้องการอะไรนะครับในรอบทุกอย่างเนี่ยมันก็จะมีรอบเซอร์เคิลของตัวของเขาเองเพราะถ้าหากอุตสาหกรรมอะไรนะครับที่มีต้นทุนที่สูงแล้วในเมื่อเปรียบเทียบนะครับแล้วอุตสาหกรรมนั้นไม่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่มีนวัตกรรมนะครับไม่มีเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนั้นก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อยๆออกจากระบบไปในที่สุดนะครับการที่เราจะปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศของตนเองเนี่ยนะครับมันก็เป็นเกมรูปแบบหนึ่งนะครับของการค้าและการลงทุนแต่ท้ายที่สุดแล้วผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็คือในเรื่องของการสูญเสียทั้งคู่นะครับเพราะแน่นอนครับเหมือนกับว่าเวลาที่เราส่งสินค้าไปขายของให้ใครนะครับแล้วเขามีข้อแง่ในการที่จะรับสินค้าเราไปขายนะครับนอกจากสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีต่อผู้ที่ส่งสินค้าไปขายแล้วในบางครั้งนะครับก็ทำให้คนที่ส่งไปขายเนี่ยนะครับมองว่าคนที่เป็นผู้รับสินค้านั้นนะครับไม่จริงใจหรือเปล่านะครับในเรื่องการค้าการขายเพราะฉะนั้นในระยะยาวอ่ะครับการตั้งกำแพงต่างๆว่าจะเป็นในเรื่องของกำแพงภาษีกำแพงในเรื่องของการจำกัดปริมาณเข้าของสินค้าหรือในเรื่องของการสนับสนุนอุตสาหกรรมนะครับแต่ละอย่างที่เรามองว่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่เราโปรเทคหรือปกป้องอยู่เนี่ยนะครับในระยะยาวถ้าหากว่าเรานำสิ่งเหล่านี้มาใช้นะครับเรื่อยนะครับมันจะเกิดสถานการณ์ที่เราเรียกว่า loss and loss ในระยะยาวนะครับอันนั้นคือเป็นสิ่งที่เรามองว่าเป็นมาตรการนะครับในการที่เราใช้ภาษีเข้ามานะครับในการทำให้สินค้าเขามีราคาสูงขึ้นแต่มันก็มีอีกยุทธวิธีหนึ่งนะครับที่เป็นเกมที่เราไม่จำเป็นต้องขึ้นราคาสินค้าเลยนะครับอาจจะเป็นการระบุเช่นมาตรฐานนะครับของสินค้าเองไม่ผ่านหรืออาจจะกำหนดในเรื่องของข้อกำหนดของสิ่งแวดล้อมนะครับหรือที่เรารู้จักกันอยู่ที่เรียกว่า ISO 14000นะครับเพราะตอนนี้สินค้าที่ผลิตออกมาขายนะครับทั่วโลกตอนนี้เขามีแนวโน้มนะครับว่าอยากให้สินค้าที่ผลิตออกมาขายยังต่างประเทศเนี่ยเป็นสินค้าที่ลดมลภาวะเป็นพิษนะครับแล้วก็สามารถย่อยสลายได้นะครับในนิเวศของธรรมชาติสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่สามารถใช้เป็นเครื่องกีดกันได้ในเรื่องการค้านะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องขึ้นภาษีเลย

ากสินค้าในบางประเทศแล้วเรามองแล้วว่าสินค้าอันนี้ปุ๊บนะครับเราอาจจะบอกมาว่าสินค้าบางประเภทเอาเข้ามาปุ๊บสินค้าของคุณอาจจะมีนะครับสารเคมีมากเกินไปนะครับหรือสินค้าของคุณปนเปื้อนนะครับโดยที่เรามองในเรื่องของสุขภาพลักษณะนะครับของผู้บริโภคมาเป็นหลักนะครับสินค้าเหล่านั้นก็อาจจะถูกกีดกันออกไปนะครับก็เป็นยุทธวิธีนึงในการที่เราจะไม่รับสินค้าจากประเทศที่เราไม่ต้องการหรืออาจจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับธุรกิจตอนนี้ทุกคนนะครับต้องมาคอนเซิร์นนะครับต้องมาเน้นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแต่ว่าธุรกิจของคุณที่ส่งมาขายยังต่างประเทศนะครับมาตรฐานอุตสาหกรรมคุณไม่มีการนะครับช่วยลดร้อนโลกร้อนเลยนะครับค่าคาร์บอนก็เกินนะครับรูปแบบของการผลิตสินค้าก็ไม่ได้มีส่วนช่วยในเรื่องของการลดมลภาวะเป็นพิษนะครับแล้วก็ไม่ได้มีส่วนช่วยในเรื่องของนิเวศวิทยานะครับของธรรมชาติก็จะเป็นเงื่อนไขอีกเงื่อนไขนึงในการที่เราจะปัดสินค้าที่เราไม่ต้องการออกไปหรืออาจจะเป็นการที่เรานำเอกสารที่เข้มงวดมากนะครับเอกสารที่เข้มงวดมากคืออาจจะเป็นในเรื่องของหลายๆนะครับเอกสารที่บอกในเรื่องของความไม่แน่นอนหรือความไม่ชัดอย่างตัวพิกัดสินค้านะครับก็เป็นอีกหนึ่งนะครับที่มันไม่แน่นอนนะครับอย่างในบางประเทศนะครับอย่างสมุนไพรนะครับอย่างในแถบบ้านเราสมุนไพรนะครับเราก็ตีว่าเป็นเครื่องดื่มประเภทหนึ่งนะครับที่สามารถส่งไปขายยังต่างประเทศได้แต่ประเทศที่เขารับปลายทางถ้าเขามองว่าเขาไม่ต้องการจะรับสินค้าจากประเทศเราเขาอาจจะตั้งพิกัดอีกมาว่าสมุนไพรตกลงเป็นเครื่องดื่มหรือเป็นยากันแน่เพราะจริงๆสมุนไพรบ้านเราก็มีผลออกฤทธิ์คล้ายๆยานะครับสมุนไพรบางอย่างนะครับพอทานปั๊บนะครับก็จะมีฤทธิ์ในเรื่องของการแก้การอักเสบของร่างกายพอกินแล้วปุ๊บเนี่ยลดการไอนะครับขับเสมหะอะไรอย่างนี้นะครับสมุนไพรบ้านเรามันส่งผลนะครับสมุนไพรบางตัวเนี่ยน้ำสมุนไพรบางตัวทานแล้วปุ๊บก็ลดอาการอักเสบนะครับหรือว่าลดในเรื่องของตาการบำรุงหัวใจให้ดีขึ้นนะครับคือเรามีน้ำสมุนไพรเหล่านี้นะครับเยอะมากในบ้านเราแต่ถ้าหากต่างประเทศเขาจะมองหรือเขาจะเล่นแง่กับเราเขาไม่ได้ตีว่านี่เป็นน้ำสมุนไพรหรือเป็นน้ำเฮิร์บที่กินแล้วทุกวันแล้วสามารถช่วยบำรุงได้นะครับเขาก็จะตีว่าตกลงมันมีฤทธิ์เป็นยาหรือมันเป็นฤทธิ์เป็นน้ำเปล่ากันแน่นะครับซึ่งตรงนี้พิกัดตรงนี้มันบอกยากนะครับเนื่องจากว่าสมุนไพรเหล่านี้เมื่อใช้ไปนานๆปุ๊บมีฤทธิ์เป็นยาในการรักษาโรคได้ฟื้นฟูเยียวยาแต่จะบอกว่าเหมือนน้ำเลยไหมที่กินแล้วก็สามารถที่จะกินต่อเนื่องได้โดยที่ไม่เกิดผลข้างเคียงนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คงเปรียบเทียบไม่ได้เพราะน้ำเราสามารถกินได้วันหนึ่ง8แก้ว10แก้วต่อวันแต่น้ำสมุนไพรเนี่ยถ้าเรากิน8แก้ว10แก้วต่อวันอาจจะมีปริมาณมากเกินไปซึ่งมันอาจจะมีฤทธิ์ที่เป็นสารพิษได้นะครับเพราะมันมากเกินไปแต่ถ้ากินพอดีนะครับมีฤทธิ์เหมือนกับว่าเราค่อยๆฮีลตัวเองนะครับปีฤทธิ์คล้ายๆละไมคลายยานี่แหละครับคือวิธีการที่เขาใช้ในเรื่องของการกีดกันโดยที่ไม่ต้องขึ้นภาษีเลยนะครับก็เอาเรื่องมาตรฐานของสินค้ามาสินค้าคุณไม่ได้มาตรฐานนะอาจจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเกิดอันตรายในการใช้หรือมีสารเคมีปนเปื้อนในตัวสินค้านะครับก็ตีกลับไปสินค้าไม่คอนเซิร์นไม่มองในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับก็ตีกลับไปนะครับสินค้าตัวไหนที่เรามองแล้วว่าเราสามารถที่จะใช้ในเรื่องของเอกสารเข้ามาเกี่ยวข้องได้นะครับอย่างตัวสมุนไพรอย่างเงี้ยก็ตามพิกัดสินค้าซึ่งเราบอกไม่ได้ว่าสมุนไพรจริงๆมีฤทธิ์เป็นยาหรือมีฤทธิ์เป็นน้ำเปล่ากันแน่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเกมการค้าเนี่ยนะครับมันก็จะมีในเรื่องของยุทธวิธีที่หลากหลายในการที่จะทำให้สินค้าเนี่ยไม่สามารถที่จะส่งเข้ามานะครับยังประเทศที่เป็นผู้รับได้ในส่วนของเกมความร่วมมือนะครับในเกมการค้าเนี่ยนะครับมันก็มีการสร้างข้อตกลงแล้วว่า

ันนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างอาเซียนในกลุ่มอาเซียนเขาก็จะมีข้อตกลงระหว่างกันนะครับว่าสินค้าไหนเขาต้องการที่จะส่งออกสินค้าตัวไหนที่เขารวมตัวกันแล้วนะครับก็เป็นสินค้าที่อีกประเทศหนึ่งสามารถส่งออกได้โดยที่สินค้านั้นเนี่ยมันจะไม่ทับกันนะครับเพราะฉะนั้นในข้อตกลงของอาเซียนเขาก็จะมีว่าสินค้านี้ประเทศฉันส่งนะสินค้านั้นนะครับประเทศคุณส่งแล้วเรารวมกันผนึกนะครับรวมกันแล้วเราก็ส่งไปขายต่างประเทศโดยส่งไปในนามของกลุ่มนะครับเป็นทวีปไปอย่างเช่นอาเซียน EU หรือ APEC ในกลุ่มผู้ค้าน้ำมันเองเขาก็มีการตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อพูดคุยกันว่าน้ำมันของเขาเนี่ยเขาจะต้องผลิตเพิ่มการผลิตหรือลดการผลิตเมื่อไหร่เพราะถ้าหากเขาผลิตมากเกินไปราคาน้ำมันในตลาดโลกก็จะถูกลงแต่ถ้าหากเขาผลิตน้อยเกินไปราคาน้ำมันในตลาดโลกก็จะแพงมากขึ้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่แต่ละกลุ่มแต่ละทวีปต้องมีการหารือกันเพื่อให้สามารถสร้างความเข้มแข็งในกลุ่มของตัวเองการสร้างความร่วมมือนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเจรจาหรือว่า Free Trade Agreement นะครับการสร้างการเจรจาระหว่างทวีปเนี่ยนะครับเป็นการสร้างเขาเรียกว่าวินวินนะครับในเรื่องของการที่เราต้องการที่จะนำสินค้าที่ประเทศเราไม่มีนะครับแต่ต้องการสร้างอำนาจการต่อรองก็คือเข้าไปรวมกันเป็นกลุ่มแล้วก็ไปต่อรองกับคนอื่นเขาสิ่งที่คนอื่นจะได้ก็คือถ้าคุณรับข้อเสนอของเราเนี่ยสินค้าในกลุ่มของเราคุณสามารถเลือกซื้อได้ด้วยราคานะครับที่ถูกกว่าคนที่ไม่ได้ต่อรองกับเราสิ่งที่เราต้องการจากทวีปอื่นก็มีนะครับเราก็ต่อรองในสิ่งที่เราไม่มีเราก็จะได้สินค้าที่ถูกกว่าทวีปอื่นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของเกมความร่วมมือเนี่ยนะครับก็จะเป็นข้อตกลงที่เราสามารถที่จะลดต้นทุนนะครับในเรื่องสินค้าที่เราจะซื้อจากต่างประเทศมาได้โดยการที่เราฟอร์มนะครับเป็นกรุ๊ปเป็นกลุ่มขึ้นมาแล้วก็นำไปเจรจากับต่างประเทศนะครับเพื่อให้ได้ข้อตกลงที่ต่างฝ่ายต่างมองว่าเป็นความสำเร็จนะครับของทั้งสองฝ่ายด้วยกันในเรื่องของเกมการเจรจาต่อรองเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของอัตราของภาษีนะครับในเรื่องอัตราของภาษีเนี่ยสินค้าแต่ละหมวดหมู่เนี่ยจะมีในเรื่องของภาษีที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ที่ประเทศนั้นว่ามีความต้องการสินค้าประเภทนั้นหรือไม่นะครับหลายๆประเทศนะครับในเรื่องอัตราภาษีเนี่ยให้อุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยนะครับเป็นสินค้าที่ไม่มีภาษีเลยสาเหตุเนื่องจากว่าหลายๆประเทศเนี่ยครับเทคโนโลยีต่างๆทางด้านการแพทย์หรือว่าการอนามัยหรือสุขภาพโรงพยาบาลต่างๆอุปกรณ์ต่างๆยังไม่ทันสมัยสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่ในบางประเทศเนี่ยไม่ตั้งภาษีเลยหมายความว่าคุณเอาเข้ามาไงเขาก็คุณขายอย่างนั้นเลยโดยที่เขาไม่ต้องการให้สินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่แพงเกินไปจนกระทั่งประชาชนไม่สามารถที่จะจับต้องได้นะครับเนื่องจากราคามีราคาที่สูงเกินไปสินค้าที่มีมาตรฐานสูงนะครับสินค้าที่ประชาชนได้ใช้นะครับแล้วทำให้สินค้าเขาเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับหรือมันคุ้มค่าเงินมากขึ้นนะครับสินค้ามีมาตรฐานนะครับที่ระดับสูงนะครับในบางประเทศเนี่ยเขาก็ตีนะครับในเรื่องของสินค้านำเข้าเหล่านี้นะครับ

ดีให้เป็นสินค้าในการที่พัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็ลดในเรื่องของภาษีนำเข้าลงนะครับเพื่อให้คนสามารถที่จะเป็นเจ้าของนะครับซื้อขึ้นมาเพื่อที่ทำให้สินค้าต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะครับคนได้ใช้สินค้าดีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยแล้วแต่การต่อรองนะครับในหลายๆประเทศเนี่ยสิทธิประโยชน์เกิดขึ้นมากมายเวลาต่อรองกันนะครับไม่ใช่เพียงแค่เรื่องภาษีอย่างเดียวหรอกบางประเทศเนี่ยนะครับถ้ามีเรื่องการลงทุนก็ไปเกี่ยวข้องเนี่ยเขาให้จนกระทั่งถึงขนาดที่ว่าคุณต้องการเป็นซิติเซนประเทศเขาไหมนะครับหรือคุณต้องการที่จะได้นะครับซีโร่แท็กไหมนะครับ10ปีนะครับก็คือภาษี 0%หรือคุณต้องการที่จะเป็นประชาคมของเขาไหมนะครับสามารถทำได้เลยมีสิทธิ์นะครับในการรับสวัสดิการเทียบเท่ากับคนในประเทศนั้นๆเกมการเจรจาต่อรองเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ว่าแต่ละประเทศเนี่ยต้องการอะไรจากอีกประเทศหนึ่งนะครับในส่วนของเงินอุดหนุนเนี่ยก็เป็นเรื่องของเงินสนับสนุนเงินสนับสนุนเนี่ยก็เป็นเงินที่ถ้าหากว่ามีในเรื่องของการวิจัยนะครับหรือในเรื่องของสิ่งที่ทั้งสองประเทศเนี่ยนะครับมีความสนใจร่วมกันนะครับเขาก็อาจจะเอาเงินเนี่ยนะครับมาลงทุนในบ้านเรานะครับหรือประเทศที่เขาต้องการที่จะทำการค้าด้วยเพื่อที่อย่างหนึ่งนะครับสร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน2นะครับให้มีโปรเจกต์ระยะยาวร่วมกันนะครับที่สามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์กันไปในระยะยาวได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเจรจาต่อรองนะครับของการค้าในเรื่องของกลยุทธ์เนี่ยทางการค้าเบื้องต้นนะครับกลยุทธ์ทางการค้าเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็มีอยู่ประมาณ5อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยคือเราเรียกว่า global sourcing นะครับกลยุทธ์ทางการค้าเลยเนี่ยอย่างแรกคือถ้าเราต้องการที่จะไปต่างประเทศเนี่ยเราต้องการไปทำอะไรที่ต่างประเทศนะครับการที่เราใช้กลยุทธ์ global sourcing เนี่ยเหมือนการที่เราไปหาทรัพยากรภายนอกนั้นที่มีราคาถูกกว่าบ้านเรานะครับมีหลายๆประเทศนะครับที่สินค้าที่ผลิตเองในประเทศมีราคาสูงกว่าดูอย่างเหล็กนะครับเหล็กในหลายๆประเทศมีราคาที่สูงมากและหลายๆประเทศมีราคาที่ถูกมากนะครับต่อให้เรานำเหล็กเข้ามาจากต่างประเทศราคาก็ยังถูกบ้านเราผลิตเหล็กเองนะครับนี่คือกลยุทธ์เบื้องต้นคือ1การไปต่างประเทศการค้านะครับเรามองในเรื่องของการที่เราจะไปหาสิ่งที่ถูกกว่าภายนอกนั้นแล้วเอากลับมาเพื่อมาลดต้นทุนของเราให้สินค้าของเราอุตสาหกรรมของเรานะครับมีต้นทุนที่ถูกลง2ในเรื่องของการส่งออกนะครับกลยุทธ์เบื้องต้นเลยของการส่งออกเนี่ยนะครับคือมันไม่ผูกมัดในเรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆเราผลิตสินค้าภายในประเทศนะครับเรามีการจ้างงานภายในประเทศทุกอย่างเกิดขึ้นภายในประเทศทั้งหมดจนกระทั่งเราได้สินค้าสำเร็จรูปหรือที่เราเรียกว่า final product เมื่อเราได้ final product ปุ๊บเนี่ยสินค้าเนี่ยนะครับเราก็แค่ส่งออกไปขายต่างประเทศอย่างเดียวหน้าที่ของเราคือส่งออกอย่างเดียวนะครับเราไม่ได้รับผิดชอบปลายทางเลยนะครับปลายทางว่าคุณจะมีการโฆษณาสินค้าอย่างไรหรือว่าคุณจะมีในเรื่องของการใช้เอเจนต์นะครับคนช่วยขายยังไงนะครับหรือมีมาร์เก็ตติ้งแคมเปญยังไงตรงนั้นเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มที่รับสินค้าเราไปขายเพราะฉะนั้นคนที่ส่งออกนะครับในกลุ่มก็จะไม่ต้องแบกรับในเรื่องของความเสี่ยงนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นจากต่างประเทศเพราะเราส่งออกปุ๊บเราก็จบเลยนะครับนี่อาจจะเป็นกลยุทธ์ทางการค้าเบื้องต้นนะครับในเรื่องของการที่เราส่งออกไปขายต่างประเทศโดยมากการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศเนี่ยสินค้าแบบไหนที่เรามองว่าสินค้าที่เราต้องส่งไปนะครับหลักการเนี่ยมันก็มีอยู่นะครับคือว่าเราพยายามมองว่าสินค้าไหนที่มันเหลือนะครับเหลือมากๆในประเทศนะแล้วเราก็ส่งออกไปทำไมต้องเหลือเพราะถ้าหากวันหนึ่งมันมีความต้องการในต่างประเทศที่มากมายแล้วสินค้าในบ้านเราไม่พอขายอยู่แล้วเราจะตรงไหนไปเซิร์ฟในตลาดเขาล่ะครับมันเสียโอกาส

พราะฉะนั้นสินค้าที่ส่งออกเนี่ยมักจะเป็นสินค้าที่ในบ้านเราสามารถผลิตหาได้ง่ายเราสามารถซื้อได้ด้วยต้นทุนถูกนะครับนำมาแพ็คกิ้งนะครับนำมาจัดขบวนการในเรื่องของโลจิสติกส่งออกให้เรียบร้อยแล้วเราก็ส่งไปขายต่างประเทศเพื่อทำกำไรนะครับจากประเทศที่มีความต้องการสินค้าตัวนั้นถ้าหากเราไปเลือกสินค้าที่มีน้อยเกิดวันนึงมันมีความต้องการออเดอร์มาเยอะมากมายถล่มทลายจะเอาที่ไหนส่งเขาล่ะครับไปมาสินค้าไม่มีส่งเขาจะโดนปรับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นหลักการพื้นฐานเบื้องต้นในการมองว่าสินค้าแบบไหนที่เราต้องการที่จะส่งออกแล้วในเรื่องของสินค้านำเข้านะครับสินค้านำเข้าเนี่ยก็ให้มองอีกมุมหนึ่งอะไรที่ประเทศเราผลิตไม่ได้อะไรที่ประเทศเรามันไม่มีนะครับอะไรที่ประเทศเรามันราคาแพงเราก็เซิร์ฟในจุดตรงนั้นพยายามหาช่องว่างหรือแก็บตัวนี้ของสินค้าให้ได้นะครับเพราะว่าตัวแก็บของความต้องการผู้บริโภคเนี่ยนะครับผู้บริโภคมีความต้องการที่หลากหลายถ้าเราสามารถเติมเต็มในสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการได้แล้วเนี่ยนะครับยังไงสินค้าเราขายได้แน่นอนแต่สำคัญที่สุดเราต้องหาช่องว่างนั้นให้เจอนะครับไม่ใช่เราเดินทางไปต่างประเทศแล้วเรามองว่าสินค้านั้นดีนะครับแล้วเราก็มองว่าดีจริงๆนะแต่เรามองจุดไม่เห็นว่าเขาจะมาลงตรงจุดไหนในภายใต้สินค้าที่มีอยู่แล้วในตลาดบ้านเราสิ่งแรกเลยคือหาช่องว่างสินค้านั้นให้เจอก่อนนะครับแล้วก็นำสินค้านั้นเข้ามาจากต่างประเทศมันจะทำให้สินค้าของเรามีความต้องการจากผู้บริโภค Licensing Agreementนะครับหรือว่าเราต้องการลิขสิทธิ์ถูกต้องในการผลิตสินค้านั้นๆกลยุทธ์ในการที่เราจะผลิตสินค้านะครับอย่างแบรนด์เนมระดับโลกได้เนี่ยนะครับเราต่างก็รู้ดีว่าสินค้าถ้าหากว่าเราแอบลักลอบผลิตนะครับหรือแอบลักลอบในการลอกเลียนแบบท้ายที่สุดนะครับเราก็จะโดนกฎหมายนะครับเข้ามาเล่นงานเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่เราจะนะครับกำจัดในเรื่องของข้อผิดพลาดนั้นออกไปเลยเราก็มองในเรื่องแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่เราสนใจนะครับแล้วมีความต้องการเราต้องการจะผลิตนะครับเราก็ซื้อลิขสิทธิ์ในการผลิตมาเลยนะครับเราอาจจะสามารถผลิตได้ด้วยต้นทุนที่ถูกกว่านะครับแล้วก็ไปขายได้ต้นทุนที่แพงกว่าสินค้าตอนนี้หลายๆประเทศก็ผลิตนะครับจากประเทศที่มีค่าแรงที่ไม่สูงมากนักแล้วนำไปจำหน่ายในประเทศที่มีค่าแรงนะครับพื้นฐานขั้นต่ำที่สูงมากนะครับเสื้อบางตัวต้นทุนนะครับไม่ถึง100ไปขายทีต่างประเทศนะครับติดแบรนด์เข้าไปด้วยหลายทีหลายพันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกยุทธวิธีหนึ่งนะครับในเรื่องของการค้าหรืออาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับรูปแบบนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่เราเห็นเยอะๆนะครับในเรื่องของการสร้างแฟรนไชส์การสร้างแฟรนไชส์ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการค้านะครับเราก็เอาแบรนด์ที่ดังนะครับทรัพยากรบางอย่างนำเข้าจากต่างประเทศนะครับทรัพยากรบางอย่างนะครับเราก็สามารถส่งที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศได้ด้วยรูปแบบทางการค้าเนี่ยนะครับมีมากมายนะครับและหลากหลายเกมกลยุทธ์นะครับก็มีเยอะแยะแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องมาดูครับนั่นก็คือผลกระทบของเศรษฐกิจในการค้าในผลกระทบเนี่ยนะครับก็แบ่งออกมาเป็น2แบบด้วยกันหนึ่งคือในเรื่องของผลบวกนะครับผลบวกเลยเนี่ยนะครับในเรื่องของเกมการค้าสิ่งที่อย่างแรกเลยนะครับที่กระทบต่อเศรษฐกิจเนี่ยนะครับคือประเทศเนี่ยมีอำนาจในการต่อรองมากขึ้นนะครับถ้าหากว่าประเทศ1ประเทศไปรวมกับอีก5ประเทศ
สินค้ารวมกันมี6อย่างนะครับแล้วไปขายกับกลุ่มอื่นนะครับอำนาจในการต่อรองจะมีมากขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่ดีกว่าเราไปคนเดียวถ้าเราไปคนเดียวนะครับอำนาจในการต่อรองเราจะน้อยมากเพราะสินค้าที่เขาต้องการจากเราบางทีเราอาจจะมีนำเสนออยู่20อย่างแต่เขาอาจจะต้องการมีแค่อย่างเดียวเพราะเขาอาจจะรับสินค้าอย่างอื่นจากประเทศอื่นมาแล้วแล้วมีอีกหลายประเทศมากมายที่ต้นทุนในการผลิตเนี่ยต่ำกว่าประเทศเรานะครับสินค้าเกษตรมากมายตอนนี้ครับสามารถที่จะดูในเรื่องของราคานะครับของประเทศบ้านเราที่เมื่อไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้วเนี่ยเราไม่ได้เปรียบเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะต่อรองนะครับเกมการค้าเนี่ยนะครับเราก็ต้องเพิ่มอำนาจการต่อรองของประเทศให้มากนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรารวมกลุ่มกันนะครับก็จะเป็นหนึ่งยุทธวิธีในการที่จะต่อรองกับต่างประเทศในรูปแบบเชิงบวกอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของการปกป้องนะครับอุตสาหกรรมภายในการปกป้องอุตสาหกรรมภายในเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกประเทศเนี่ยเขาทำกันอยู่แล้วนะครับเพราะอุตสาหกรรมไหนก็ตามที่เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญของประเทศเขาจะต้องปกป้องนะครับปกป้องในการที่ไม่ให้สินค้านะครับส่งเข้ามานะครับไม่ว่าสินค้าจะเป็นแหล่งสินค้าประเภทใดก็ตามนะครับสินค้าที่ราคาถูกกว่าสินค้าที่มีคุณภาพที่อาจจะดีกว่านะครับหรือสินค้าที่ส่งเข้ามานะครับเพื่อที่จะให้คนในประเทศนะครับหรือว่าความต้องการของผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่อุตสาหกรรมภายในประเทศเองเนี่ยนะครับก็จะมีการปกป้องแล้วก็ใช้เกมการค้าเข้ามาเกี่ยวข้องโดยการที่อาจจะนะครับตั้งกำแพงภาษีบ้างละนะครับในเรื่องของการจำกัดจำนวนการเข้าบ้างละนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการตั้งนะครับในรูปแบบของเอกสารที่มีความซับซ้อนนะครับให้มีความยุ่งยากบ้างละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเกมการรูปแบบหนึ่งนะครับในการที่จะหยุดสินค้าตัวนั้นไว้นะครับหรือว่าเอาเกณฑ์จับในเรื่องของนะครับการที่คุณผลิตสินค้าแล้วมีสภาวะนะครับหรือว่าเป็นการผลิตที่ไม่ได้คำนวณถึงในเรื่องของมลภาวะที่จะทำให้โลกใบนี้นะครับมันมีความแตกที่จะสร้างมลภาวะมากขึ้นนะครับโดยที่ไม่มีการที่จะมองในเรื่องของการที่จะลดมลภาวะเป็นพิษเลยนะครับแล้วก็ใช้สิ่งเหล่านี้แหละนะครับมาเป็นเกณฑ์ในการหยุดนะครับในเรื่องของสินค้าที่จะทะลักเข้ามาในประเทศหรือแม้แต่ในเรื่องของการที่เราดูสินค้าที่มีนวัตกรรมนะครับสินค้าที่มีนวัตกรรมเนี่ยเวลาที่เราดูนะครับสินค้าบางประเภทนะครับไม่ได้ผลิตในบ้านเราแต่เป็นสินค้าที่มีนวัตกรรมนะครับที่ค่อนข้างสูงมันก็จะเป็นตัวโมเดลนะครับตัวหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยสามารถศึกษาได้นะครับว่าสินค้าตัวนั้นเนี่ยนะครับคุณมีความหลากหลายในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับความใหม่ยังไงนะครับก็จะเป็นแนวทางให้กับการผลิตสินค้าในรุ่นต่อไปนะครับหรือในโมเดลต่อไปการกระตุ้นและการลงทุนในการข้ามพรมแดนเนี่ยนะครับก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่มีความสำคัญนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับประเทศของเราเนี่ยก็มีพรมแดนที่ติดกับหลายประเทศค่อนข้างมากแล้วหลายๆประเทศเนี่ยนะครับที่ผลิตสินค้ามาเนี่ยเขาก็ส่งสินค้าป้อนเข้ามาให้เราทั้งรังแหละนะครับแต่ว่าเราจะทำยังไงนะครับที่เราจะสามารถนะครับทำให้ประเทศเหล่านั้นเนี่ยส่งสินค้านะครับที่มีราคาถูกแล้วป้อนมาให้กับเราได้นะครับเพราะแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็มีเกมการค้าเขาเองนะครับถ้าเขาส่งเป็นวัตถุดิบมานะครับสินค้าเขาอาจจะขายไม่ได้ราคาเท่าไหร่นะแต่ถ้าเขาขายมันเป็นสินค้าตัว final product นะครับหรือเป็นสินค้าที่เป็นสุดท้ายละนะครับของขั้นตอนการผลิตเขาอาจจะขายได้เทียบเท่ากับบริษัทที่ผลิตในประเทศแล้วก็ค้ากำไรอยู่นะครับซึ่งต้นทุนเขาถูกกว่าเรามากนักนะครับอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบนึงที่เราสามารถที่จะกระตุ้นได้นะครับถ้าหากว่าเรามีในเรื่องของเกมการค้านะครับทางด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วมองในเรื่องผลบวกของการที่จะให้ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับผลิตสินค้าแล้วก็ป้อนให้เรานะครับโดยที่เราสามารถที่จะได้ต้นทุนในการผลิตที่ถูกลงนะครับเนื่องจากค่าแรงในประเทศเพื่อนบ้านเรา

ก็ยังมีราคาที่ถูกกว่าบ้านเรานะครับคราวนี้พอเราพูดแต่เชิงบวกเนี่ยเราก็ต้องมาพูดในเชิงที่มันนะครับเป็นอีกแง่หนึ่งบ้างนะครับในเรื่องของเกมการค้าเนี่ยนะครับสงครามการค้านะครับหรือว่าการเสียดุลการค้าเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นผลดีต่อทั้งสองประเทศเลยเราจะสังเกตได้ง่ายนะครับในปัจจุบันนี้นะครับเราก็เห็นอยู่นะครับตอนนี้ก็เป็นข่าวดังไปทั่วโลกอยู่แล้วนะครับว่าอเมริกาก็กับจีนนะครับก็ขึ้นราคาใส่กันในเรื่องของเกมการค้าในส่วนเกมการค้าเนี่ยนะครับคือการที่เราใส่นะครับภาษีขึ้นไปในสินค้าของอีกประเทศหนึ่งเพื่อให้สินค้าอีกประเทศหนึ่งมีราคาที่แพงกว่านะครับระยะยาวเนี่ยนะครับมันบอบช้ำทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะสร้างถ่วงดุลทางการค้าเนี่ยตรงนี้นะครับน่าจะเป็นผลที่ดีกว่ากับทั้งสองประเทศผู้บริโภคต้องจ่ายราคาสูงถ้าสินค้าตัวนั้นเนี่ยนะครับโดนภาษีนะครับโดนในเรื่องของค่าขนส่งเข้ามายังประเทศคนที่เป็นผู้รับเคราะห์นะครับก็คงจะเป็นผู้บริโภคเพราะผู้บริโภคนั้นเนี่ยไม่สามารถเลยที่จะไม่จ่ายนะครับค่าสินค้าที่ตัวเองเคยซื้อในราคาที่ถูกได้เมื่อสงครามทางการค้าเกิดขึ้นประเทศหนึ่งขึ้นสินค้านะครับกับอีกประเทศหนึ่งอีกประเทศหนึ่งก็ขึ้นสินค้าอีกประเทศหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผู้บริโภคที่เคยใช้สินค้าราคาที่ถูกนะครับมีการใช้ต้นทุนของการดำรงชีวิตที่ถูกก็จะใช้ต้นทุนที่แพงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เป็นผลดีกับผู้บริโภคเลยในการที่เราขึ้นราคาสินค้ากันหรือเป็นเกมการต่อสู้กันหรือเกมการค้ากันระหว่างสองประเทศการโต้ตอบทางเศรษฐกิจก็เหมือนกันนะครับประเทศนี้สามารถขายสินค้ามาให้เรานะครับแล้วเขาได้กำไรไปประเทศเราขายให้เขามาได้แค่น้อยนิดกำไรของเรากับเขาไม่เท่ากันนะครับการโต้ตอบกันทางเศรษฐกิจแบบนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของความบอบช้ำเพราะจริงๆแล้วนะครับการที่เรามองว่าสินค้าของประเทศเขามาขายดีในประเทศเราแล้วสินค้าของเราไม่สามารถที่จะไปขายให้กับเขาเลยนะครับเราอาจจะต้องหาข้อตกลงนะครับที่มันเป็นกึ่งกลางระหว่างกันถ้าหากว่าเราต่อสู้กันในสินค้าที่มันเหมือนกันเราอาจจะต่อสู้ยากนะครับเช่นเกษตรกับเกษตรต่อสู้กันอาจจะยากสามารถทำได้ความไม่แน่นอนทางการค้านะครับสิ่งที่เราก็รู้อยู่แล้วเกมการเมืองนะครับวันนี้ดีต่อกันนะครับพรุ่งนี้โกรธกันเป็นเรื่องปกตินะครับให้มองเหมือนเรามีความเป็นเพื่อนกันนะครับคนเป็นเพื่อนกันก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วดีกันทุกวันบางทีเราเป็นเพื่อนกันบางวันเราก็โกรธกันก็มีนะครับทางการค้าก็เหมือนกันนะครับพอประเทศนี้นะครับเริ่มมีความเปลี่ยนผู้นำปั๊บนะครับก็จะมีในเรื่องของการอิงนะครับในเรื่องของสิ่งที่เรามองว่าอยากทำการค้ากับประเทศหนึ่งแล้วก็ไม่อยากทำการค้ากับประเทศหนึ่งนะครับหรืออาจจะมีความไบแอดในประเทศนะครับที่เขามีความชื่นชมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องเกมการค้าเนี่ยนะครับมันสามารถออกมาได้หลายปัจจัยมากแล้วในเรื่องของระบบห่วงโซ่อุปทานต่างๆเนี่ยมันเปราะบางมากนะครับเพราะในเรื่องการขนส่งต่างๆนะครับในเรื่องธุรกิจต่างๆเดี๋ยวนี้มันถูกกระทบด้วยปัจจัยเยอะแยะไม่ใช่แค่เรื่องต้นทุนอย่างเดียวนะครับแต่เป็นเรื่องของมลภาวะที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ด้วยเดี๋ยวนี้ระบบห่วงโซ่อุปทานนะครับไม่ว่าธุรกิจอะไรก็ตามนะครับต้องมีการตรวจเช็คค่าคาร์บอนธุรกิจที่ส่งออกต่างประเทศทุกวันนี้นะครับนี่จะเป็นอีกหนึ่งนะครับนโยบายที่อาจจะเป็นเรื่องของการกีดกันทางการค้าธุรกิจใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับคุณอาจจะเคยขายของให้กับต่างประเทศได้ในปริมาณมากๆแต่วันนี้ถ้ามีการตรวจเช็คค่าคาร์บอนแล้วธุรกิจคุณไม่ผ่านนะครับคุณอาจจะไม่มีโอกาสในการที่จะส่งสินค้าไปขายต่างประเทศได้อีกเลยทุกอย่างถูกกำหนดด้วยเงื่อนไขนะครับหรือเกมที่เกิดขึ้นแต่ทุกอย่างทั้งหมดทั้งสิ้นก็คือสิ่งที่

กำหนดเพราะฉะนั้นเกมการค้าเนี่ยครับถูกเปลี่ยนไปในทุกยุคทุกสมัยนะครับในยุคสมัยหนึ่งก็จะมีเกมการค้ารูปแบบหนึ่งในยุคสมัยอีกยุคสมัยหนึ่งก็จะมีเกมการค้ารูปแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่แต่ละประเทศเนี่ยนะครับจะต้องทำคือการปรับตัวแล้วก็หาช่องที่เหมาะสมกับตัวเองเพื่อที่เกมการค้าของตัวเองจะได้มีความได้เปรียบเหนือกว่าเกมการค้าของประเทศอื่นๆในเรื่องของเกมการค้าธุรกิจระหว่างประเทศนะครับนี่คงจะเป็นผลกระทบนะครับเบื้องต้นนะครับให้กับทุกๆคนนะครับได้ทราบในเรื่องของพื้นฐานนะครับของเกมการค้านะครับระหว่างประเทศที่แต่ละประเทศเนี่ยนะครับมีการนำเกมหรือกลยุทธ์ต่างๆมาใช้ร่วมกันนะครับงั้นวันนี้ผมก็คงต้องจบนะครับการบรรยายแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอสวัสดีเลยนะครับขอบคุณครับ

Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการการทำผลิตภัณฑ์ Beauty Mark and The Cup นะคะตอนนี้เป็นตอนที่3นะคะดิฉันดร.กัญญดาณ หนองคาย
1: ค่ะพลวินสนิทบุญค่ะ
0: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะวันนี้เราก็จะมาทำ2ตัวเช่นเดียวกันทุกครั้งเราจะทำสครับตัวนึงอีกตัวนึงเป็นมาร์คนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยผลิตภัณฑ์สครับกับมาร์คเนี่ยก็กำลังเป็นที่นิยมนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้เราจะทำสูตรอะไรเอ่ยนะคะก็มี1นะคะสครับเจลข้าวเหนียวนะคะท่านผู้ชมคงแปลกใจเจลข้าวเหนียว คืออันนี้เป็นสูตรธรรมชาติค่ะทำมาจากข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่เรารับประทานกันนี่แหละค่ะมาขึ้นรูปเป็นเจลนะคะแล้วก็ใส่เม็ดสครับเข้าไป
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นเม็ดสครับข้าวเหนียวนะคะสูตรที่2ค่ะก็จะเป็นแอคเน่เคลมาร์คนะคะแอคเน่เคลมาร์คนี่ก็จะเป็นมาร์คที่ใช้พอกหน้าสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิว
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะหรือคนที่จะป้องกันไม่ให้เกิดสิวก็ใช้ได้
1: ใช่ค่ะ
0: นะซึ่งสูตรแอคเน่เคลมาร์คเนี่ยจะเป็นสูตรที่ผสมผสานระหว่างเคมีกับธรรมชาตินะคะแต่ว่าสูตรแรกเนี่ยเจลข้าวเหนียวนี่เป็นธรรมชาติล้วนๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอาจารย์
0: นะคะนะทีนี้ก่อนที่เราจะลงรายละเอียดนะคะเราก็คงจะมาแนะนำเรื่อง
1: อุปกรณ
0: ์นะคะว่ายังไงแล้วก็การทำความสะอาดถึงแม้ว่าบางท่านอาจจะดูเราหลายตอนแล้วอุ้ยทำความสะอาดอีกแล้วแนะนำวัสดุอีกแล้วนะคะวัสดุอุปกรณ์อีกแล้วคือท่านก็ต้องเข้าใจว่าบางท่านท่านผู้ชมบางท่านอาจจะไม่ได้ชมตอนก่อนๆอาจจะเพิ่งมาเห็นตอนนี้นะคะก็จะได้รู้รายละเอียดขั้นตอนต่างๆนะคะของเรานะคะเพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องแนะนำอุปกรณ์ให้นิดนึงเพราะอุปกรณ์ของเราเนี่ยนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ง่ายๆค่ะในการสาธิตในครั้งนี้และสามารถที่จะทำใช้ได้ทำขายก็ยังได้เลยนะคะอุปกรณ์ที่หาง่ายในห้างในตลาดทั่วๆไปแต่เราอยากให้ท่านรู้ว่าใช้อุปกรณ์วัสดุประเภทใดนะคะมันถึงจะปลอดภัยนะคะในการใช้เครื่องสำอางนะคะเพราะนั้นเนี่ยอาจารย์โจเริ่มต้นได้เลยค่ะนะคะ
1: สำหรับสูตรที่เป็นสครับเจลข้าวเหนียวนะคะอุปกรณ์หลักๆเลยนะคะก็จะต้องมีเตานะคะที่เรียกว่าเตาไฟฟ้านะคะหรือว่าจะเป็นเตาอินฟราเรดก็ได้นะคะแต่ว่าไม่แนะนำเป็นเตาแก๊สนะคะอาจารย์เพราะว่าไม่ได้แน่นอน
0: ไม่ได้
1: นะคะ
0: นะแต่ถ้ามันหาไม่ได้จริงอยากจะทดสอบทำก่อนเตาแก๊สเนี่ยแต่ว่าให้หลีไฟเล็กๆเบาๆแต่ท่านจะต้องมีเทอร์โมมิเตอร์นะคอยวัดอุณหภูมิบางสูตรน
1: ะ
0: บางสูตรอาจจะต้องวัดอุณหภูมิอันนั้นอ่ะมันจะเป็นภาระหน่อยใช่ไหม
1: เป็นภาระค่ะแต่ว่าเป็นภาระหน่อยแต่ว่าอีกอย่างนึงที่เสริมได้นะอาจารย์คือเขาเรียกว่าการตุ๋น
0: การตุ๋น
1: แบบนั้นก็ได้ค่ะถ้า
0: สมมติว่าถ้าไม่อยากให้เสียงมากน
1: ะ
0: ทำการตุ๋นได้นะก็คือมีหม้อใหญ่ๆ
1: ใช่ค่ะ
0: ใส่น้ำนะคะแล้วก็เอาหม้อที่เราจะผสมได้ไว้ตรงกลางท่านผู้ชมคนนึกภาพออกนะคะอันนั้นน่าจะไม่เสี่ยงถ้าใช้เตาแก๊สนะคะน
1: ะ
0: แต่ทีนี้หลักๆเลยใช้เตาไฟฟ้าน
1: ะคะเตาไฟฟ้า
0: หรืออินฟราเรดเนี่ยจะดีกว่านะคะจะสามารถมีปุ่มควบคุมอุณหภูมิได้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: คือควบคุมทำให้เรารู้ว่าระดับนี้น่าจะอยู่ระดับไหนนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยค
1: ่ะ
0: ต่อเลย
1: แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นพวกหม้อสแตนเลสนะคะที่เราจะใช้ในเรื่องของการไว้สำหรับกวนผสมต่างๆนะคะเราจะไม่ใช้พวกที่เป็นถ้าเป็นแก้วก็จะลำบากอีกจริงๆมันใช้ได้แหละค่ะเอาหล่อแต่ว่าหนึ่งเสี่ยงต่อการแตกอะไรต่างๆนะคะเป็นหม้อสแตนเลสเนี่ยปลอดภัยแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองด้วยถ้าเกิดการแตกเสียหายนะคะก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ในส่วนที่เป็นอุปกรณ์เสริมต่างๆนะคะก็จะมีอย่างตะกร้อค่ะเนี่ยจะเห็นอยู่ในท่ออ
0: ันนี้ทุกสูตรเลยนะเราจ
1: ะ
0: มีใช้ตะกร้อตัวนี
1: ้อันนี้จะเห็นในพวกทำอาหารต่างๆนะคะที่เราใช้กัน
0: ต้องเป็นสแตนเลสนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะไม่เอาตะกร้อแบบพลาสติกที่ไม่ทนไฟที่ไม่ทนความร้อนนะคะ
1: แล้วก็จะมีอย่างเช่นตัวพายซิลิโคนนะคะตัวนี้เอาสำหรับไว้ปาดนะคะเพื่อเก็บ
0: ไว้คนไว้เกลียนะคะอะไรประมาณนี
1: ้อันนี้เป็นตัวที่มันทนความร้อนได้สูงเลยนะคะถ้าพายซิลิโคนแบบนี
0: ้200องศาใช
1: ่ไหมใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นช้อนสแตนเลสแบบนี้นะคะเอาไว้สำหรับอะไรก็คือใช้ตักสารอะไรต่างๆที่อยู่ในสูตรในการผสมนะคะอุปกรณ์ก็ถ้าในสูตรนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ ขั้นตอนต่อไปก็คือเมื่อเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วใช่ไหมคะอาจารย์สิ่งที่เราจะต้องทำต่อเนี่ยก็คือว่าการทำความสะอาดนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวนี้ค่ะแอลกอฮอล์นะคะเราจะใช้ความเข้มข้นที่ 70% นะคะ
0: มีขายตำร้านขายยาทั่วไปเลย
1: ใช่ค่ะนะคะแล้วก็จะเป็นตัวนึงก็คือกระดาษทิชชู่นะคะตัวนี้จะเป็นชนิดเกรดดีเลยนะคะคือเหนียวไม่เป็นฝุ่นนะคะเป็นเกรดที่เขาเอาไว้เช็ดทำความสะอาดต่างๆได้
0: สำหรับตัวที่เป็นอะไรนะกระดาษทิชชู่ที่มันมีขุยหรือว่ามันยุ่ยง่ายเนี่ยไม่เอานะคะตรงนั้นเพราะว่ามันอาจจะติดอยู่กับภาชนะนะเวลาทำแล้วเนี่ยอาจจะทำให้มันเข้าไปปนอยู่ในเนื้อของผิวพรรณได้
1: ใช่ค่ะหรือว่าอีกอย่างนึงถ้าคิดว่าการใช้ทิชชู่มันสิ้นเปลืองนะคะก็คือเป็นผ้าขนหนู
0: ผ้าขนหน
1: ูก็ได้นะคะ
0: ต้องไม่มีขนด้วยนะ
1: ถูกต้อง
0: ผ้าขนหนูที่ไม่ทิ้งขนนะคะไม่มีขนจะเช็ดได้ดีนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หรือไม่ก็พ่นแอลกอฮอล์แล้วก็วางทิ้งไว้นะคะจนมันแห้งแล้วค่อยมาเช็ดแบบแห้งนะ
1: คะ
0: เพื่อที่จะทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าบางคนก็เชื่อว่าระหว่างแอลกอฮอล์ระเหยเนี่ยจะเป็นช่วงที่ฆ่าเชื้อได้ดีที่สุดนะคะ
1: ค่ะ
0: อย่างนั้นก็ได
1: ้ลืมเพิ่มเติมอีกเครื่องนึงค่ะอาจารย์เครื่องผสมนะคะ
0: มีขายตามห้างทั่วไป
1: ใช่ค่ะทีนี้ถ้าเราผสมนิดๆหน่อยๆอะค่ะอันนี้เราใช้ตะกร้อคนก็ได้นะคะแต่ว่าในกรณีที่ทำเป็น1กิโลขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีการผสมมันอาจจะคนลำบากขึ้นนะคะ
0: ใช่
1: เครื่องนี้ก็จะช่วยแรงเราแล้วก็ทำให้เนื้อเนี่ยเนียนแล้วก็ละเอียดขึ้นด้วยนะคะ
0: เตาไฟฟ้าตัวนี้นะคะแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใดก็ตามนะท่านผู้ชมนะสามารถที่จะสามารถทำพวกผิดพันธุ์พวกเนี้ยนะคะได้อย่างน้อยก็ประมาณ 1-5 กิโลนะ
1: ใช่ค่ะ
0: บางทีมันขึ้นอยู่กับภาชนะด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถึง10กิโลยังได้เลยค่ะนะคะแต่ถ้ามากกว่านั้นอาจจะต้องใช้เครื่องใหญ่ละ
1: แต่จริงๆที่เคยทำนี่ประมาณ10กิโลนะ
0: 10กิโลได้เลย
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: นะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะจะทำเพื่อที่จะใช้เองเนาะหรือว่าแจกนะคะเป็นบางครั้งนะ
1: คะ
0: คนใกล้ชิดหรือแม้กระทั่งการเริ่มต้นธุรกิจนะคะก็สามารถใช้อุปกรณ์ที่เราแนะนำนี้ได้นะคะ
1: ค่ะทีนี้ก็เป็นเรื่องของส่วนประกอบ
0: จบขั้นตอนแล้วทีนี้เราก็จะลงในเนื้อหาของตัวผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งเราจะทำสองตัวนะคะเราจะทำตัวที่เป็นสูตรธรรมชาติก่อนก็คือสครับข้าวเหนียวก่อนนะคะซึ่งตัวที่เป็นสครับข้าวเหนียวนั้นเราจะแบ่งนะคะแบ่งสูตรเนี่ยเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวจะแนะนำส่วนประกอบของสูตรก่อนนะคะนะส่วนแรกส่วนที่1คือส่วนนั้นนะ
1: ค่ะ
0: อาจารย์โจแตะให้นิดนึงเพราะว่าอาจารย์อยู่ไกลนะคะนั่นคือข้าวเหนียวนะคะเป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะทำไมต้องใช้แป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวอย่างอื่นไม่ได้เหรอเราทดสอบเกือบจะทุกข้าวแล้วค่ะนะคะก็พบว่าแป้งข้าวเหนียวเนี่ยเวลาที่เราเอามาบดเป็นแป้งอย่างเงี้ยนะคะแล้วใส่น้ำลงไปในปริมาณที่เหมาะสมนะคะเดี๋ยวจะมีสูตรขึ้นให้ท่านผู้ชมเห็นว่าแป้งข้าวเหนียวส่วนเท่านี
1: ้
0: เหมาะกับน้ำเท่าไหร่อันนี้คือเราทดสอบมาแล้วนะคะนะแล้วพอมันขึ้นรูปแล้วเนี่ยมันจะเหมือนเจลจะคล้ายๆเจลเลย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: คล้ายๆเจลเคมีที่มีขายอยู่ทั่วไปนะคะเพียงแต่ว่าแตกต่างตรงที่ว่าในอันนี้เป็นอาหารก็จะเหนียวเหนียวนิดนึงเอาไปทำเป็นครีมไม่ได้เป็นเจลบำรุงผิวไม่ได้
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าจะทำให้เหนียวหน้าเหนียวอะไรไปหมดนะคะแต่ใช้ขัดผิวเนี่ยได้ดีทีเดียวเพราะความเหนียวนี่แหละค่ะมันจะเกาะเอาสิ่งสกปรกทั้งหลายออกจากผิวได้ดีนะคะได้ดีกว่าเจลเคมีซะด้วยซ้ำนะคะเพราะเจลเคมีมันมีแต่ความลื่นมันไม่มีความเหนียว
1: แ
0: ต่เจลข้าวเหนียวเนี่ยนอกจากมีความลื่นแล้วมันมีความเหนียวที่เกาะเอาสิ่งสกปรกออกจากผิวนอกจากนั้นนะคะในตัวข้าวทุกชนิดมีวิตามินอีนะคะแล้วก็สิ่งสารอาหารที่จำเป็นต่อผิวหนัง
1: ใช่
0: ทำให้ผิวนุ่มนะคะตัวต่อมานะคะจะเป็นน้ำนะคะอาจารย์ตัวแตะน้ำนิดนึงค่ะทุกชมได้เห็น
1: น้ำนะคะ
0: น้ำเนี่ยจะเป็นน้ำกรองนะคะจากเครื่องกรองที่บ้านก็ได้หรือน้ำที่ซื้อตามห้างน้ำที่เป็นน้ำดื่มที่เราซื้อมานั่นแหละค่ะเป
1: ็
0: นน้ำดื่มบรรจุขวด
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เราซื้อมาเป็นน้ำสะอาดเนี่ยเราใช้ได้นะคะแต่ไม่ให้ใช้น้ำประปานะคะน้ำบรรจุขวดที่เป็นน้ำแร่เนี่ยไม่ให้ใช้เพราะว่ามีแร่ธาตุอาจจะมีผลต่อการแยกตัวของครีมได้นะคะนะแล้วก็อีกอันนึงคือน้ำบาดาลนะคะท่านผู้ชมอาจจะขำนะว่า อาจารย์ ใครจะเอาน้ำมันดันมาทำเครื่องสำอางเอาไม่แน่นะเพราะว่าอันนี้เป็นคำถามนะคะจากการที่เราไปอบรมในที่ต่างๆเนี่ยเป็นคำถามน้ำบาดาลได้ไหมอาจารย์น้ำแร่ได้ไหมอาจารย์เนี่ยนะคะเพราะนั้นเราจะบอกให้ครบถ้วนเลยว่าอะไรที่มีแร่ธาตุเนี่ยใช้ไม่ได้
1: ใช่ค่ะ
0: เช่นน้ำแร่หรือน้ำบาดาลเนี่ยมันมีแร่ธาตุจะใช้ไม่ได้นะคะขอให้ใช้น้ำกรองจากเครื่องกรองที่บ้านธรรมดาหรือน้ำบรรจุขวดทั่วไปหรือน้ำกลั่นน
1: ะคะ
0: อันนี้ก็จะใช้ได้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวทำละลายไอ้ตัวแป้งข้าวเหนียวนี่แหละ
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อให้ขึ้นรูปเป็นเจลข้าวเหนียวนะคะต่อมาส่วนที่2ค่ะส่วนที่2นี่มีกิสลีนนะคะกิสลีนเนี่ย เราเคยบอกในตอนก่อนหน้านั้นว่ามันมาจากน้ำมันพืชนะคะเป็นสารที่สกัดมาจากน้ำมันพืชที่ยกตัวอย่างเช่นกระบวนการการทำสบู่เนี่ยนะคะมันจะมีกิสลีนแยกออกมาก็จะตัดตัวนั้นนะคะกิสลีนนั้นออกมาทำขายสรุปแล้วก็คือกิสลีนมันก็คือสารจากธรรมชาตินะคะนะคุณสมบัติก็คือว่าเวลาทาที่ผิวเนี่ยนะคะมันจะดูดความชื้นมาไว้ที่ผิวและปกป้องไม่ให้ความชื้นนี่ออกจากผิวนะคะเพราะนั้นตัวนี้เมื่อเราใส่ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วเนี่ยนอกจากจะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นอย่างที่ฉันบอกเมื่อกี้นี้แล้วเนี่ยมันยังจะเป็นตัวที่ช่วยในการทำละลายด้วยนะคะนะต่อมานะคะหัวสบู่ยางอ่อนค่ะอาจารย์โจหัวสบู่ยางอ่อนเนี่ยหัวสบู่ยางอ่อนเนี่ยเป็นหัวสบู่ที่ใช้กับผิวเด็กได้ด้วยค่ะนะคะนะตัวนี้จะโอกาสระคายเคืองจะน้อยมากเลยนะคะแล้วก็ให้ความนุ่มให้ฟองนุ่มใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอาจารย์
0: เนาะตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้เกิดฟองนะเพราะว่าสครับตัวนี้เราจะสครับแล้วทำให้มีฟองไปด้วยนะคะต่อมานะคะเกลือแป้งค่ะ
1: หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ
0: เกลือแป้งนะคะนะเกลือแป้งเนี่ยก็คือเป็นเกลือที่ไม่เล็กๆที่แบบเอามาทาที่ผิวแล้วเนี่ยคือไม่เห็นความตะปุ่มตะป่ำของเม็ดเกลือมันจะเรียบนะคะน้ำเหมือนแป้งเลยแต่เวลาขัดเนี่ยมันมีแรงขัดมันมีความขัดอยู่นะคะแต่ความขัดของมันเนี่ยจะเป็นลักษณะนุ่มๆกับผิวไม่ทำลายผิวใช้กับหน้าก็ได้นะสูตรเนี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าบางท่านบอกว่าอาจารย์เราชอบไอ้ที่มันนะขัดมันนะเราไม่ชอบนุ่มนวล นะคะนะก็อาจจะใช้เม็ดเกลือที่ใช้ที่มีขายตามห้างอ
1: ่ะ
0: เอามาแทนเกลือแป้งในสูตรนี้ได้ค่ะแต่ความขัดมันก็จะแรงขึ้นนะคะนะอาจจะใช้ขัดหน้าไม่ได้ตัวนั้นนะคะนะต่อไปนะคะก็จะเป็นวิตามินอีค่ะนะคะวิตามินอีนะคะก็คุณสมบัติก็คือ1ลดริ้วรอยนะคะ2ให้ความชุ่มชื้นนะคะ3ก็คือลดการอักเสบนะคะตัวนี้ก็มีฤทธิ์ในเรื่องของการบำรุงผิวแล้วก็ลดการอักเสบนั่นเองนะคะลดรอยด่างดำได้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะต่อมาถ้ากลิ่นนะคะกลิ่นเราก็จะใช้กลิ่นที่หอมอ่อนๆ นะคะไม่แรงมากนะคะให้เหมาะกับข้าวส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้กลิ่นน้ำนมข้าว
1: ค่ะ
0: อะไรเงี้ยนะคะมันจะเข้ากับโปรดักต์นะคะเพราะว่าโปรดักต์เป็นเจลข้าวเหนียวอะไรนะสครับเจลข้าวเหนียวนะคะ แล้วก็เลยใช้กลิ่นน้ำนมข้าวนะคะต่อมาสารสกัดมอญค่ะสารสกัดหมอนนี้นะคะมีสารสำคัญนะคะที่นอกจากจะทำให้ผิวขาวแล้วอย่างที่เราได้ยินมาเนาะมีงานวิจัยที่ทำให้ผิวขาวลดรอยด่างดำลดฝ้าอะไรประมาณนี้ได้ด้วยนะคะมันยังช่วยในการลดการอักเสบได้ด้วยตัวนี้
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: คือนอกจากจะใช้ในเรื่องของโปรดักต์ไวท์เทนนิ่งแล้วเนี่ยสามารถใช้กับโปรดักต์ที่รักษาสิวได้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะต่อมานะคะวิทาเซลนะคะตัววิทาเซลนะคะ

0: นี้อันนี้มันได้มาจากมันเป็นพืชจากต่างประเทศ
1: ใช่ค่ะ
0: ตัววิทาเซลเนี่ยมันเป็นสารสกัดที่เป็นเซลล์ใสนี่แหละค่ะนะมันจะมีคุณสมบัติที่ว่า1ช่วยกระชับรูขุมขนช่วยลดการระคายเคืองนะคะส่วนใหญ่แล้วสูตรพวกทอนเนอร์อะไรต่างๆเนี่ยแอคติงเจนเนี่ยจะใช้ตัวนี้
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าพวกนั้นมักจะมีคุณสมบัติที่ช่วยกระชับรูขุมขนเพราะนั้นสูตรนี้เหมือนกันเราต้องการให้ผิวเรียบเนียนขึ้นต้องการให้มันช่วยกระชับรูขุมขนนะคะนะเราก็เลยใส่ตัวนี้ด้วยใส่ตัววิทาเซลนะ
1: คะ
0: แถมตัววิทาเซลเองก็ยังช่วยลดการระคายเคืองได้ด้วยนะคะต่อมานะคะสารกันเสียค่ะตัวสุดท้ายนะคะสารกันเสียตัวนี้ไม่ใช่กลุ่มพาราเบนเพราะนั้นโอกาสที่จะระคายเคืองผิวเนี่ยจะน้อยมากค่ะดังนั้นโดยรวมแล้วสูตรนี้ถ้าเป็นสูตรที่จะอ่อนโยนกับผิวนะคะแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองนะคะสามารถใช้ได้โอกาสที่จะระคายเคืองเนี่ยจะน้อยมากความปลอดภัยสูงเพราะว่าสบู่หัวสบู่ก็เป็นหัวสบู่อ่อนนะ
1: คะ
0: แม้กระทั่งเกลือเม็ดเกลือเป็นเกลือแป้งนะ
1: คะ
0: นะแล้วก็ตัวหมอนเองก็ลดการอักเสบวิตามินอีก็ลดการอักเสบวิตามินเซลก็ลดการอักเสบนะคะเพราะฉะนั้นสูตรนี้มีความปลอดภัยสูงค่ะเดี๋ยวอาจารย์โจจะเริ่มสาธิตให้ดูเลยนะคะตอนนี้นะคะ
1: ทีนี้ในการทำนะคะจะเห็นว่าเราแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะก็จะมีส่วนที่1แล้วก็ส่วนที่2นะคะซึ่งในการทำเนี่ยนะคะเราจะต้องเตรียมส่วนที่1นะคะก็คือตัวของน้ำกับแป้งข้าวเหนียวนะคะอันนี้เราก็จะเทในส่วนของน้ำลงไปนะคะแต่อย่าเพิ่งเปิดไฟนะคะจะเห็นว่าเราต้องเตรียมนะคะน้ำอัน
0: นี้แป้งข้าวเหนียวก็เทลงไปเลย
1: แป้งข้าวเหนียวนะคะลงไปแบบนี้เลยนะคะ
0: สูตรนี้เรามีได้นะแต่เทคนิคการทำเนี่ยนะคะบางทีต้องดูนะคะต้องดูนะฮะ
1: แล้ว
0: อาจารย์โจนะคะก็จะค่อยๆ
1: ค
0: นนะคะให้ข้าวเหนียวเข้ากับน้ำก่อน
1: ใช่ค่ะต้องคนอย่างนี้
0: เพราะว่าถ้าท่านเปิดไฟเลยเนี่ยโอกาสที่จะเป็นก้อนนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่เป็นเจลนะสูงเพราะมันจะสุกอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: จะสุกเร็วอะไรประมาณนี้ค่ะก็ให้ละลายกับน้ำก่อน
1: ละลายจนว่าไม่มีก้อนนะคะจะเห็นว่าไม่มีก้อนก็คือเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำเลยนะคะ
0: อันนี้คือเทคนิคนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เทคนิคเลยถ้าใครไม่ได้เทคนิคนี้ไปทำโอ้โห
1: มันก็จะยุ่งยากตรงที่ว่าม
0: ันแก้ไม่ได้เลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: พอมันเป็นก้อนสุกแล้วมันแก้ไม่ได้ด้วยนะคะ
1: มันจะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะนะคะทีนี้พอเรากระจายระหว่างตัวแป้งค่ะอาจารย์กับตัวของข้าวเหนียวเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ค่อยมาเปิดไฟให้ความร้
0: อ
1: นการให้ความร้อนนะคะทีนี้บางท่านจะสงสัยว่าการให้ความร้อนนี่ต้องไฟแรงไฟอ่อนแค่ไหนนะคะถ้าแนะนำเนี่ยในการทำเบื้องต้นนะคะควรไฟประมาณต่ำสุดก่อนแล้วพอความร้อนยังไม่ขึ้นค่อยๆเร่งระดับของไฟเอานะคะอย่าไปเปิดไฟให้ความร้อนเร็วจนเกินไปนะคะไม่งั้นไม่ได้นะคะยิ่งถ้าทำเยอะค่ะการให้ความร้อนก็จะต้องเยอะไปด้วยนะคะตรงนั้นทีนี้เราก็เนี่ยค่ะเราห้ามหยุดคนนะคะตอนนี้ตอนให้ความร้อนเนี่ยค่ะเราก็จะต้องมีการคนไปเรื่อยๆสังเกตว่าเริ่มเป็นก้อนไอ้เป็นเนื้อใสๆขึ้นมาบ้างแล้วนะคะ
0: ท่านผู้ชมสังเกตดูนะคะระหว่างที่อาจารย์ตัวคนนะจะเห็นว่าเห็นไหมมีก้อนๆขึ้นมานะคะก็คือตอนนี้ท่านผู้ชมต้องระวังอย่าหยุดคนนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่ามันจะเป็นก้อนเลยนะคะเราต้องคนเพื่อให้ก้อนที่มันจับตัวเป็นเจลขึ้นมาเนี่ยให้มันกระจาย
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ให้รวมตัวกับเป็นก้อนนะคะเพราะว่าถ้ามันเป็นก้อนเนี่ยโอกาสสุกอ่ะพอมันสุกปุ๊บอันจะไม่เป็นเจล
1: ใช่มันก็จะ
0: กลายเป็นข้าวต้ม
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือสารธรรมชาติจากธรรมชาติโดยแท้จริงนะคะ
1: อย่างเงี้ยค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเขาขึ้นช้าเราก็ค่อยมาปรับความร้อนขึ้นมาได้แบบนี้นะคะ
0: แต่ว่าถ้าปรับความร้อนขึ้นก็ต้องเร็วนะคะ
1: ใช่ค่ะก็ต้องมีการกวนให้เร็วขึ้น
0: ตัวผงข้าวเหนียวเนี่ยมันไม่เหมือนกับผงเจล
1: ใช่ค่ะ
0: ผงเจลที่เป็นเจลเคมีนี่ค่ะเริ่มที่จะเป็นจับปูเป็นเจลแล้วนะคะเป็นเจลข้าวเหนียวแล้วนะคะจะต้องลดไฟลงนะค
1: ะ
0: พอมันเริ่มเป็นเจลข้าวเหนียวอย่างนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมต้องระวังอย่าให้ไหม้นะคะ

0: ต้องลดความร้อนลงค่ะ
1: ลดความร้อนลงแล้วนะคะ
0: ตอนนี้เห็นไหมคะว่าเป็นเจลที่มีความเหนียวนะคะถ้าเป็นข้าวเจ้าเนี่ยจะไม่เหนียวอย่างนี้นะคะแล้วเวลาเราใส่เม็ดสักครั้งลงไปแล้วเจลข้าวเจ้าจะคืนรูปเลยกลายเป็นน้ำเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความคงรูปความคงตัวเนี่ย

0: โอเคค่ะ
1: ให้เป็นประมาณนี้นะคะ
0: พอได้แล้วนะคะได้เนื้อประมาณนี้แล้วก็คือปิดไฟได้เลยนะคะต่อไปก็คือรอให้อุณหภูมิเขาเริ่มต่ำลงสักนิดนึงนะคะแล้วเราก็ค่อยเติมในส่วนที่เป็นส่วนที่สองลงไปนะคะตรงนี้เราก็
1: ส
0: ามาร
1: ถที่จะส่วนที่สองก็จะเป็นพวกกลีซอรีนหัวสบู่อ่อน
0: ค่ะ
1: พวกเกลือแป้งองค์ประกอบที่เหลืออยู่ในละ
0: ค
1: ะ
0: นะ
1: สารสกัดต่างๆนะคะที่เราจะใส่ลงไปนะคะยืนอยู่นี่ก็ได้กลิ่นข้าวนะ
0: ตอนนี้หนูรู้สึกว่าแบบเริ่มเหมือนขนมบางอย่างแล้วค่ะการกินนะคะพออุณหภูมิเขาต่ำลงเราก็จะเริ่มใส่ตัวแรกนะคะก็คือกลีซอรีนลงไป
1: อันนี้นะคะสูตรเจลข้าวเหนียวนี้นะคะเป็นสูตรที่เรียกได้ว่าแบบหลายคนที่ใช้มีคนใช้แล้วนะคะนะมาอบรมแล้วก็นำไปใช้
0: ค่ะ
1: บางคนก็ไปทำขายนะคะเพราะนั้นเนี่ยเห็นเขาบอกว่าใช้ได้ดีมากเลยนะคะติดใจนะเพียงแต่ว่าเขาอยากจะเอาไปทำเป็นครีมบำรุงหน้าซึ่งมันก็ไม่ได้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: คือมันเป็นอาหารนะนะพอทาไปแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกเหนียวเหนียวหน้าเหนียวผิวนะคะแต่ถ้าเป็นตัวขัดอะได้เลยนะคะ
0: นะคะอันนี้ก็กลีซอรีนใส่เข้าไปแล้วนะคะต่อไปก็คือตัว
1: ต่อไปก็จะเป็นหัวสบู่นะคะ
0: ค่ะ
1: พอหัวสบู่ลงไปเนี่ยท่านผู้ชมคนเบาๆนะหลังจากตอนนี้คือคนเบาๆเดี๋ยวคนแรงเพราะมันจะเกิดฟองนะคะคนแรงมากจะเกิดฟองแล้วกว่าฟองจะยุบก็ใช้เวลา
0: ใช่ค่ะ
1: คนเบาๆค่ะพอให้มันเข้ากันนะคะเดี๋ยวก็เห็นค่ะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะหลังจากเสร็จแล้วนะคะเคาะนิดนึงนะคะพอดีมันมีก้อนๆติดที่ปลายนะคะจะได้มารวมด้วยนะ

0: เดี๋ยวพอเสร็จแล้วก็จะเห็นค่ะบางท่านว่าเออเป็นไปได้เหรอนะแป้งข้าวเหนียวว่าคือมีคนไปทำใช้แล้วแล้วก็ทำขายแล้วด้วยค่ะนะคะ
1: เนื้อประมาณนี้ค่ะอารมณ์เหมือนเนื้อของแซนแทนกัมนะคะที่เป็นตัวก่อเจลอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่อันนี้เนื้อแบบนี้ก็คือมันจากข้าวเหนียว
0: ต่อไปเราก็ใส่ตัวสครับก็คือ
1: เกลือ
0: แป้งนะคะแต่ถ้าท่านผู้ชมไม่มีเกลือแป้งนะจะใช้เกลือที่ขายตามห้างก็ได้ที่เป็นเม็ดเล็กๆกันนะคะเอาช้อนขูดหน่อยไหมคะก็คนเบาๆนะคะคนเบาๆเดี๋ยวให้จันจูคนต่อคนไปสักพักหนึ่งที่ว่าเป็นก้อนๆนี่มันก็จะหายไปเองค่ะ
1: ใช่

0: ในสูตรที่เป็นสครับแบบนี้ค่ะนอกจาก
1: เดี๋ยวเราคลอดหน่อยดีไหมคะจันจู
0: นอกจากเกลือแป้งนะคะที่สามารถเอามาใส่ได้นี่นะคะเดี๋ยวนี้มันมีตัวสครับข้าวค่ะอาจารย์ที่เป็นแบบสครับจากตัวของลำข้าวอะค่ะสามารถเอาสครับข้าวแบบนั้นมาใส่ก็ได้นะคะมีจำหน่ายนะคะที่เป็นข้าวเลยค่ะ
1: ใช่ใช
0: ่แล้วกิโลนึงไม่แพงด้วยนะคะหลักแค่ประมาณหลักสิบบาทห้าสิบหกสิบบาทเองนะคะ
1: คือเขาเอาข้าวนี่แหละค่ะไปทำเม็ดสครับ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: แล้วมันจะมีเม็ดสครับแบบที่เป็นแว็กด้วยนะ
0: ค่ะ
1: เป็นเม็ดแว็กเนี่ย

0: ซึ่งเม็ดที่เป็นเม็ดแบ็กเนี่ยเขาเรียกว่าเม็ดบีทนะฮะ
1: ใช่ค่ะเม็ดบีท
0: มันจะมีสีขาวสีฟ้าสีชมพูอะไรเงี้ยนะถ้าเอาน้ำมาใส่ได้นะเพราะว่าพอดีว่าเกลของเกลข้าวเหนียวเนี่ยจะเป็นสีขาว
1: ค่ะ
0: ถ้าเราเอาสีฟ้าสีชมพูมาใส่มันก็จะดูน่าใช้มากยิ่งขึ้นนะคะแต่นี้ความที่เราอยากให้มันเป็นธรรมชาติ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมทั้งหมดเราก็เลยใช้เกลือแป้งนะคะต่อไปก็วิตามินอีนะคะที่บำรุงผิวนะคะนะฮะตัวนี้ถ้าคิดว่าต้นทุนจะสูงนะคะไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะบางท่านอาจจะอยากจะไม่อยากให้ต้นทุนสูงนะฮะเพราะว่าตัวข้าวเองก็มีวิตามินอีแล้วเดี๋ยวก็เราก็จะมีวิทัสเซลสารสกัดหม่อนเนี่ยลงไปด้วยนะคะก็ความปลอดภัยก็มีสูงอยู่แล้วนะคะนะหรือว่าถ้าจะใส่น้ำมันก็ได้ที่ราคาถูกหน่อยแล้วก็บำรุงผิวเช่นน้ำมันโจโจบาออยนะคะน้ำมันอัลมอนด์ออยเงี้ยนะคะนะแต่อย่าใส่เยอะนะน้ำมันเนี่ยนิดนึงใส่นิดนึงอาจจะสัก 1% 2% พอนะคะเพราะว่าเบสของสูตรแป้งข้าวเหนียวเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะวอเตอร์เฟส
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะเป็นเบสมันจะเป็นน้ำอ่ะนะถ้าเกิดว่าเราเอาน้ำมันใส่ลงเยอะๆเนี่ยมันจะเกิดการแยกชั้นได้นะ
1: คะ
0: แต่มันก็จะมีหัวสบู่อยู่นะซึ่งเป็นตัวที่ทำเชื่อมอยู่
1: ใช่ค่ะ
0: เชื่อมโยงอยู่แต่ว่าใส่เยอะมันก็อาจจะแยกได้เหมือนกัน
1: แยกได้
0: เพราะเราไม่มีตัวอิมันไฟเออร์ลงไปนะคะ
1: yeah.
0: อาจจะใช้น้ำมันแทนวิตามินอีได้หากว่าท่านผู้ชมชอบธรรมชาติแล้วก็บางท่านอาจจะมองว่าวิตามินอีแพงนะน้ำมันอะไรก็ได้ที่มีวิตามินอีเช่นลำข้าวแต่ลำข้าวนี่มีวิตามินอีสูงนะท่านผู้ชมแต่เพียงแต่ว่าลำข้าวเนี่ยมันจะสีเข้ม
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าจะใส่ลำข้าวใส่ได้ค่ะลำข้าวดีอย่างนึงนะเป็นตัวลดการอักเสบลดการระคายเคืองที่ดีอาจจะใส่สัก 1%
1: ค่ะ
0: นะคะเพื่อไม่ให้สีของตัว อะไรนะเจลแป้งข้าวเหนียวเนี่ยมันเพี้ยนไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะ
1: อันนี้ก็จะเริ่มใส่ทีนี้เราก็จะเริ่มใส่ไล่ทุกตัวไปได้เลยนะคะ
0: ตอนนี้อาจารย์โจก็ใส่หลังจากใส่วิตามินอีแล้วเนี่ยนะใส่สารสกัดหม่อนลงไปแล้ว
1: ค่ะ
0: นะคะใส่กลิ่นลงไปแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้จะเป็นวิทัสเซลนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะตามด้วยตัวสารกันเสียนะคะทีนี้ก็ครบทุกตัวแล้วนะคะเดี๋ยวสูตรเดี๋ยวก็คงจะขึ้นน่าจะขึ้นที่จอให้ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วนะคะปริมาณในสูตรเท่าไหร่น่าจะเห็นที่จอแล้วนะคะเนื้อดูสวยนะคะเนื้อดูสวยน่าใช้นะคะผิดพันธุ์บางครั้งเนี่ยเวลาเราทำเราต้องคำนึงถึงสีด้วยบางทีสีออกมาแล้วมันดูเข้มไม่น่าใช้เนี่ยนะคะนะมันก็ทำให้คนไม่อยากใช้นะถ้าเราใช้เองอาจจะได้แต่ถ้าใครคิดจะทำเป็นอาชีพนะคะนะรูปลักษณ์ดูไม่สวยเขาก็ไม่กล้าใช้อ่ะนะถ้าเป็นสีเข้มๆเนี่ยนะเขาก็กลัวนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหม
1: เรียบร้อยค่ะในสูตร
0: กินหอมค่ะ
1: ค่ะ
0: กินหอมเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาใส่ถ้วยนะคะเอาไม้พายมานิดนึงค่ะจันจูมันจะมีฟองอากาศนิดนึงนะคะฟองอากาศที่เกิดจากที่ว่าเรามีหัวสบู่อยู่เนาะ
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็มีการคนนะคะแต่ฟองอากาศเนี้ยมันจะหายไปนะคะภายใน1 วันนะคะ

0: อันนี้ก็ใส่กระปุกได้ค่ะนะคะใส่กระปุกเก็บไว้ได้นะคะอายุก็ได้ถึง2ปีนะคะ
1: ใช่ค่ะ2ปีเลยค่ะเพราะว่าตัวไอสารกันเสียที่ใช้ค่ะคุมเชื้อได้2ปีเลยนะคะ
0: อันนี้ก็จะเป็นนะคะเจลข้าวเหนียวนะคะเจลขัดผิวข้าวเหนียวทีนี้อาจารย์โจลองมาขัดนิดนึงสิคะ
1: ได้ค่ะ
0: ให้ท่านผู้ชมได้ดูเพราะครั้งที่อาจารย์ขัดไปแล
1: ้วเวลาใช้งานนะคะ
0: เนื้อมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะนะมันมีความเหนียว

0: เนี่ยมันไม่ได้เป็นข้อเสียนะมันกลับจะเก็บเอาสิ่งสกปรกที่ผิวเราเนี่ยออกนะคะนะความเหนียวนี่แหละค่ะ
1: เวลาใช้งานนะคะก็คือว่าอาจจะลูบน้ำที่ผิวเราก่อนก็ได้นะคะเพื่อให้แบบกระจายตัวได้ง่ายขึ้นระหว่างการขัดนะคะแล้วเราก็ขัดวนอย่างนี้เลยค่ะนะคะลักษณะเนื้อหรือว่าสครับการขัดอย่างนี้นะคะจะรู้สึกแบบไม่บาดผิวอันนี้จะเหมาะกับคนที่แบบว่าชอบอะไรที่แบบไม่รุนแรงกับผิวนะคะ
0: สูตรนี้ขัดหน้าก็ได้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ขัดหน้าได
1: ้นะคะขัดวนๆไปอย่างนี้นะคะสัมผัสของการขัดตอนนี้ก็คือจะมีความนุ่มๆลื่นๆนะคะของการขัด
0: แล้วสามารถทำความสะอาดผิวไปในตัวได้ด้วยก็คือว่านอกจากขัดผิวแล้วเนี่ยมันมีหัวสบู่ใช่ไหมครับซึ่งเป็นหัวสบู่อ่อนนะ
1: ใช่ค่ะ
0: สามารถที่จะแบบเรียกได้ว่าขัดตัวนี้แล้วไม่ต้องล้างด้วยสบู่อีกอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะใช้เป็นสบู่ในตัวก็ได้ค่ะ
1: ทรูอินวันไปเลยค่ะอาจารย์
0: ทรูอินวันไปเลย
1: ทั้งขัดทั้งทำความสะอาดไปในตัว
0: ดับกลิ่นกายได้ดีด้วยนะสูตรข้าวเหนียวนี่นะคะเพราะว่ามีเกลืออยู่ด้วยนะคะ
1: นะ
0: ก็วนกายได้ดี
1: โอเคค่ะเรียบร้อยนะคะ
0: สูตรนี้นะคะเหมาะสำหรับคนผิวแห้งคนที่ว่าเข้าสู่คืออายุเยอะขึ้นนะนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะช่วยทำให้มันอ่อนโยนกับผิวแล้วก็ทำให้ผิวชุ่มชื้นนะคะวัยรุ่นก็ใช้ได้ค่ะนะฮะแต่วัยรุ่นส่วนใหญ่ชอบเม็ดขัดที่แรงๆหน่อยอะไรเงี้ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้น
1: เม็ดเกลือกลมๆอะไรเงี้ยค่ะ
0: อย่างที่เราบอกสูตรนี้สามารถที่จะปรับจากเกลือแป้งเนี่ยให้เป็นเกลือเม็ดได้แต่ขอให้เป็นเกลือเม็ดที่เป็นเม็ดเล็กๆที่มีขายในห้างนะคะมีหลายยี่ห้อเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนั้นน่าใช้ได้ค่ะนะคะใช้ปริมาณเท่ากันในสูตรนี้ได้เลยนะคะก็เสร็จไปแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเป็นสูตรของมาร์กแล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: เราได้สูตรสครับแล้วต่อไปก็เป็นสูตรมาร์กนะคะมาร์กที่เราจะทำนี่นะคะจะเป็นเขาเรียกว่าแอคเน่เคลมาร์กนะคะนะซึ่งเป็นตัวที่ใช้มาร์กสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องสิวหรือผู้ที่อยากจะป้องกันนะปัญหาที่อาจจะทำให้สิวมันเกิดขึ้นมาได
1: ้
0: ทำความสะอาดหน้าเพื่อป้องกันไม่เกิดสิวนะคะนะตัวแรกของสูตรนะคะเดี๋ยวจะบอกก่อนว่าจะแบ่งทั้งหมดเป็น5ส่วนนะคะส่วนแรกนะคะก็จะมี4ตัวนะคะนะอันนี้คือส่วนที่2นะคะส่วนที่2คือตัวนี้ตัวเดียวนะคะนะส่วนที่3นะคะ

0: ส่วนที่สามจะเป็นส่วนส่วนนี้แล้วนะคะส่วนที่สี่นะคะก็จะเริ่มต้นจากนี้ถึงตัว TDA นะคะส่วนสุดท้ายนี่ก็จะเป็นตัวเคลนะคะเดี๋ยวที่ฉันจะไล่ไปทีละตัวนะคะท่านผู้ชมพอดีอันนี้มันอาจจะตั้งอยู่ในแถวหลังเพราะว่าส่วนผสมเราเยอะนะคะส่วนผสมเราเยอะเดี๋ยวให้เข้าใจก่อนนะ1 2 3นะคะ4แล้วก็5นะคะตัวแรกนะคะตัวนี้นะคะ the water นะหรือน้ํานะคะนะน้ํานี่จะเป็นตัวทําละลายนะทําละลายต่อมานะคะ allantoin คือตัวนี้นะคะallantoin เนี่ยจะเป็นเค้าเรียกมันเป็นสารจากธรรมชาตินะคะนะใช้กับเด็กทารกก็ได้ในสูตรทุกสูตรของเครื่องสําอางไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือในประเทศเนี่ยจะมีตัวนี้ผสมอยู่เค้าจะนิยมผสมนะคะไม่ลองไปพลิกดูก็ได้นะคะหลายสูตรเลยจะมีออร์เรนโทอินซึ่งตัวนี้มันจะป้องกันไม่ให้เกิดการระคายเคืองเกิดอาการแพ้จากการใช้ผิดพันธุ์นั้นๆนะคะนะเปอร์เซ็นต์ที่ใส่เราก็ใส่อยู่ 0.5 ถึง 1% แต่เขาบอกว่า 0.5 ก็เพียงพอแล้วนะคะต่อมานะคะจะเป็นอะมิโนโค้ดนะคะอะมิโนโค้ดเนี่ยเป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะแล้วให้ความชุ่มชื้นกับผิวในแนวลึกด้วยทำให้ผิวนุ่มนะคะตัวอะมิโนโค้ดเนี่ยนิยมใส่ในผลิตภัณฑ์ที่สำหรับแก้ปัญหาผิวแห้ง
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ

0: หรือในผลิตภัณฑ์ที่เป็นแอนตี้เอจจิ้งนะคะเพราะว่ามันให้ความชุ่มชื้นในแนวลึกนะคะต่อมานะคะบอบลินไกคอนตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่รักษาความชุ่มชื้นให้กับผิวเวลาเราทาที่ผิวเนี่ยมันจะดูดความชื้นไว้ที่ผิวนะเวลาใส่ในตัวผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นตัวที่ทำให้ช่วยในเรื่องของการละลายนะคะแล้วก็ทำให้มันมีความนุ่มลื่น
1: ค่ะ
0: ค่ะต่อมาในส่วนที่สองก็คือตัว AVC ค่ะตัวที่เป็นตัวก่อเจลนะคะซึ่งจะเป็นตัวสร้างเนื้อเป็นตัวสร้างเนื้อให้กับผลิตภัณฑ์นะคะต่อมานะส่วนที่สามนะคะก็จะมี AP Wax AP Wax นี่ก็คือเป็นแว็กที่สร้างเนื้อให้กับผลิตภัณฑ์AP Wax เนี่ยมันเป็นแว็กธรรมชาติผสมกับสารสังเคราะห์บางตัวซึ่งทำให้มันมีคุณสมบัติในการที่สามารถที่จะประสานน้ำกับน้ำมันได้นะคะนะต่อมานะคะซิสเตอร์แอลกอฮอล์ตัวนี้ก็คือเบสมันก็เริ่มต้นจากพวกแว็กนั่นแหละค่ะแต่มันจะมีสารเคมีหลายชนิดเลยที่ผสมกับตัวมันทำให้มันสามารถที่จะเป็นตัวที่ทำให้น้ำกับน้ำมันเนี่ยรวมตัวกันได้นะคะนอกจากสร้างเนื้อแล้วนะก็ทำให้น้ำกับน้ำมันเนี่ยรวมตัวกันได้นะคะต่อไปก็คือเซลิกแอซิดนะคะตัวนี้ก็มีแว็กอยู่ในตัวเหมือนกันก็เป็นตัวตัวนึงที่มีส่วนในการสร้างเนื
1: ้
0: อแต่ว่ามันจะผสมกับสารเคมีหลายตัวที่มีเขาเรียกว่าคุณสมบัติเป็นอีมันสไฟเออร์ก็คือว่าสามารถทำให้น้ำกับน้ำมันเนี่ยรวมตัวกันได้นะคะแล้วก็สร้างเนื้อได้ด้วยนะคะตัวซิสเตอร์แอลกอฮอล์กับเซลิกแอซิดเนี่ยมักใช้คู่กันนะคะเราดูหลายๆสูตรแล้วมักไปด้วยกันนะคะต่อมานะคะKL340D คือตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัติในการที่ทำให้น้ำกับน้ำมันเข้ากันนะคะแล้วก็ตกลงตะกอนก็ไม่เกิดในตัวโปรดักต์ด้วยนะคะต่อมาก็ DC345ตัวนี้จะเป็นซิลิโคนนะคะเป็นน้ำมันซิลิโคนคำว่า DC นี่คือกลุ่มของซิลิโคนนะคะ345นะคะก็เป็นรหัสหนึ่งของเขานะคะตัวนี้จะทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีความนุ่มลื่นเวลาเราทามันลื่นแบบ
1: ลื่นแล้วก็นุ่ม
0: นุ่มสบายนะคะนะต่อมานะคะเป็น B-Wax นะ B-Wax นี่คือแว็ก Natural B-Wax จริงๆนะที่ได้มาจากรังผึ้งแต่เขาเอามาทำความสะอาดนะคะแล้วก็มีลักษณะอย่างนี้ก็ขาวสะอาดสะอ้านดีนะคะตัวนี้คือตัวที่ทำให้เกิดเนื้อนะในผลิตภัณฑ์เรามีตัวที่ทำให้เกิดเนื้อถึง4ตัวนะคะพร้อมกับเป็นตัวที่ทำให้น้ำกับน้ำมันเข้ากันได้ดีด้วยเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้โอกาสที่จะแยกตัวนั้นน่าจะยากเพราะว่าเราต้องมาผสมกับตัวเคล
1: ค่ะ
0: เราก็เลยต้องใช้ตัวที่ทำให้มันยึดกันได้ดีพอสมควรนะคะต่อมานะคะส่วนที่เริ่มต้นจากสารกันเสียพีโนสแตทนะคะนะที่เป็นสารกันเสียก็เป็นสารกันเสียที่ไม่ใช่กลุ่มพาราเบนมีความปลอดภัยสูงเนาะต่อมาวิตามิน B3 นะตัวนี้จะช่วยทำให้ผิวขาวนะคะจะมีความเป็นกรด
1: ค่ะ
0: นะคะเร่งการผัดเซลล์แล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยพวกผลิตภัณฑ์ผิวขาวทุกชนิดเลยนะเราไปดูก็ได้หลายๆยี่ห้อเลยถ้าเป็นไวท์เทนนิ่งจะมีตัวนี้ด้วย
1: ใช่
0: นะคะต่อมานะคะก็จะเป็น DPG นะคะคือตัวนี้ DPG เนี่ยนะคะเขาสกัดมาจากเชเอ็มเทสนะคะซึ่งตัวนี้จะช่วยในเรื่องของลดการอักเสบของสิวนะคะนะช่วยลดการอักเสบของสิวนะคะต่อไปก็เป็นน้ำมันลำข้าวสกัดเย็นนะคะน้ำมันลำข้าวสกัดเย็นเนี่ยมีวิตามินอีสูงนะคะจะช่วยในเรื่องของลดการอักเสบของสิวลบรอยด่างดำที่เกิดจากสิวนะคะนะแล้วก็ลดริ้วรอยแห่งวัยด้วยนะคะวิตามินอีนะต่อมาวิตามินอีอันนี้ก็คุณสมบัติคล้ายกับลำข้าวเลยคุณสมบัติคล้ายคลึงกันนะคะคือลดริ้วรอยลดรอยด่างดำแล้วก็จะช่วยเรื่องลดการอักเสบได้ดีนะคะแล้วก็ทำให้ผิวขาวด้วยนะวิตอีกับน้ำมันลำข้าวเนี่ยทำให้ผิวขาวด้วยนะคะนะต่อมาสารสกัดเปลือกมังคุดอันนี้ก็จะลดการอักเสบแล้วก็ลดพวกเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวได้แล้วก็ช่วยสมานแผลได้นะคะตัวนี้นะคะต่อมาสารสกัดบัวบกสารสกัดบัวบกนี้นะคะนอกจากจะลดการอักเสบของสิวได้แล้วนะคะยังป้องกันการเกิดรอยแผลเป็นก็คือว่า เซลล์ที่มันอักเสบแล้วมันก็สูญเสียไปเนี่ยเวลามันสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยตัวนี้จะมีสารที่ไปที่จะไปควบคุมทำให้เซลล์มันสร้างมาในลักษณะที่เป็นเซลล์ปกติ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่เซลล์ที่ผิดรูปที่ทำให้เกิดรอยแผลเป็นนะคะเพราะฉะนั้นตัวโบบกเนี่ยก็ถึงนิยมใช้ในผิวพรรณของสิวนะคะเพราะว่ามันได้ประโยชน์หลายอย่างนะคะสำคัญคือป้องกันการเกิดรอยแผลเป็นได้ดีด้วยค่ะนะคะต่อมานะคะเป็นกลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมเราก็จะใช้คือเคลย์พวกนี้มันใช้กับใบหน้าใช่ไหมเราก็จะใช้กลิ่นหอมที่ไม่ที่อ่อนๆ นะไม่ทำให้รู้สึกว่าฉุนนะหรือว่าได้กลิ่นแล้วเป็นลมอะไรประมาณนี
1: ้
0: นะคะเพราะนั้นเลือกให้ดีๆแล้วค่ะนะอันนี้สำคัญมากนะคะแล้วก็ต่อไปก็ TA คือตัวที่ทำให้อะไรนะเนื้อของสารนี้มีความข้น
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็ปรับค่า pH นะคะนะส่วนที่5สุดท้ายก็คือนะซีเคลย์ค่ะนะตัวที่เราตัวโคลนที่เราจะผสมในมาร์กนะคะนะแล้วก็ทำให้มาร์กเป็นสีออกสีนะเขียวหน่อย
1: อันนี้ออกจะน่าจะออกเขียวอ่อน
0: ออกเขียวอ่อนหน่อยนะคะนะเดี๋ยวท่านผู้ชมรอดูอาจารย์นะคะผสมนะเดี๋ยวอาจารย์โจผสมต่อได้เลยค่ะ
1: เดี๋ยวรบกวนขอหม้ออีกใบหน่อยนะคะ
0: นักศึกษาขอหม้ออีกใบหน่อยนะคะ
1: นะคะทีนี้ขั้นตอนในการผสมนะคะเราก็จะเริ่มเตรียมในส่วนที่1ก่อนเลยนะคะตอนนี้เราจะยังไม่เปิดไฟนะคะเราจะเทในส่วนที่1นะคะทั้งหมดเลยนะคะลงไปในหม้อเลยนะคะทุกตัวเลยนะคะที่อยู่ในส่วนที่1

0: ส่วนที่สองเลยไหม
1: ส่วนที่สองเดี๋ยวเราจะต้องละลายส่วนที่หนึ่งก่อนนะคะทีนี้ต่อไปก็คือเราจะเห็นว่าเราจะเว้นส่วนที่สองไว้ก่อนนะคะตอนนี้เราจะเตรียมส่วนที่หนึ่งแล้วก็เตรียมส่วนที่สามนะคะ
0: อันนี้ส่วนที่สอง
1: ส่วนที่สอง
0: ส่วนที่สามพูดผิดส่วนที่สามนะคะเดี๋ยวเราก็ขอช้อนเดี๋ยวจันช่วย
1: เนี่ยค่ะ
0: อันนี้คือส่วนที่สามคือเป็นเขาเรียกว่าส่วนของน้ำมันนะคะอันนี้ก็เราก็จะเทไปนะคะมีทั้ง AP Wax มีทั้งซิตเตอร์แอลกอฮอล์สเตอริกนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น CC 345นะคะอ๋อเป็น KL 340ดีแล้ว BC 345นะคะแล้วก็ VWAX นะคะสำหรับส่วนที่2เนี่ยคือตัวก่อเจลเนี่ยเดี๋ยวเราจะรอให้ส่วนที่1ละลายก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราก็จะใส่ส่วนที่2ลงไปในส่วนที่1
1: เพราะว่าสารก่อเจลอะค่ะเขาจะละลายกับส่วนที่เป็นน้ำนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องใส่ลงไปในส่วนที่1นะคะ
0: ส่วนที่1เนี่ยเราจะละลายจนกระทั่งไม่มีเศษอะไรเหลืออยู่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: จนเป็นน้ำใสแล้วเราก็จะเอาส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นตัวก่อเจลนี่ลงไปนะคะ
1: ทีนี้เทคนิคในการใส่ในส่วนที่สองนี่นะคะก็คือหนึ่งจะต้องทำให้ส่วนที่หนึ่งใสแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็เติมส่วนที่สองลงไปแบบนี้เลยนะคะการเติมจะเห็นว่าทำไมถึงต้องผ่านตะแกรงร่อนนะคะ
0: เพราะว่า
1: ใช่ค่ะกระจายตัวแล้วก็กระจายตัวนะคะแล้วก็ลดการเกิดจับตัวกันเป็นก้อนนะคะของตัวก่อเจลนะคะเพราะว่าบางทีเราไปซื้อมานะคะมันมาเจอกับอากาศเวลาเราเปิดใช้งานอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะจับตัวกันเป็นก้อนได้นะคะ
0: นะคะพอจับตัวเป็นก้อนเนี่ยมันทำให้เราเสียเวลาเยอะนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้ามันกระจายตัวอย่างเงี้ยเห็นไหมคะแล้วก็คนมันก็จะไม่เป็นก้อนน้ำมันก็จะเร็วนะคะ
1: แล้วการใส่ตัว AVC หรือว่าส่วนที่2ลงไปนะคะเราจะไม่เททีเดียวทั้งหมดนะคะเราจะทำการค่อยๆโปรยค่อยๆคนแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเททีเดียวทั้งหมดยิ่งทำให้ผสมยากนะคะทำงานยากขึ้นโอเคค่ะอันนี้ก็คือส่วนที่1แล้วก็ส่วนที่2นะคะในส่วนนี้ทีนี้เราก็จะ
0: ส่วนที่3
1: ใช้ส่วนที่3นะคะ
0: ส่วนที่3ก็ให้ตัวแว็กมันละลายจนจับหมดนะคะก็ไม่นานแป๊บเดียวเองนะคะเดี๋ยวรอดูนิดนึง
1: ความร้อนที่ใช้นะคะในระหว่างส่วนที่1บวก2แล้วก็ส่วนที่3ก็คืออยู่ที่ช่วงประมาณ70ถึง75องศานะคะในการให้ความร้อนเพราะถ้าความร้อนไม่อยู่ในช่วงนี้ค่ะมันจะทำให้หนึ่งถ้าต่ำเกินไปก็เข้ากันไม่ดีนะคะอาจจะจับตัวกันเป็นก้อนได้สองถ้าสูงเกินไปนะคะก็จะเกิดการเสื่อมสภาพของตัวออยล์หรือสารในสูตรได้นะคะดังนั้นเราก็จะต้องมีการละลายแล้วให้ความร้อนนะคะอยู่ในช่วงประมาณ70ถึง75องศานะคะสิ่งที่จะวัดได้ก็คือโทรโมมิเตอร์นะคะในการที่จะวัดเช็คในส่วนของอุณหภูมินะคะแต่ว่าถ้าเบื้องต้นก็สังเกตจากการละลายค่ะว่าถ้าเขาละลายหมดแล้วอะค่ะแสดงว่าความร้อนก็อยู่ในช่วงที่มันหลอมละลาย
0: ได้
1: ใช่ค่ะเหมาะสมแล้ว
0: อันนี้ก็เกือบจะหมดแล้วนะคะเหลือนิดเดียวนะคะพอดีเราเจอก้อนเยอะนะเพราะนั้นการที่เราเทลงไปแรกถ้าเราเทกระจายดีก็ติด
1: ละลายแล้วนะคะทีนี้นะคะเมื่ออุณหภูมิหรือความร้อนละลายแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเติมนะคะเดี๋ยวใช้ส่วนนี้นะคะเอาผสมรวมกันเลยนะคะก็คือ1 ส่วนที่1ส่วนที่2นะคะแล้วก็ส่วนที่3นะคะ
0: เดี๋ยวเราจะมีใช้เครื่องตีนะคะมันจะได้เร็วขึ้น
1: ทีนี้ถ้าอยากให้เนื้อมันสวยขึ้นนะคะเราก็สามารถที่จะใช้เครื่องผสมแบบนี้ได้นะจริงๆคนมือแบบนี้ก็สวยแล้วนะคะ
0: เนี่ยสวยแล้วค่ะที่จริงเนี่ยคนไปเรื่อยๆก็ได้นะคะไม่ต้องรีบอย่างอาจารย์ที่รีบเพราะหมดเวลาใกล้หมดอะค่ะนะคะอาจารย์รีบกดนิดนึงนะคะ
1: นะคะทีนี้
0: อันนี้สวยแล้ว
1: การจะเติมในส่วนที่4ลงไปนะคะที่อยู่ในนี้ก็คือส่วนที่1 2แล้วก็3นะคะการจะเติมส่วนที่4ลงไปนะคะก็คือเราก็จะต้องให้อุณหภูมิเขาต่ำก่อนนะคะเดี๋ยวขอไป

ทีนี้พอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ส่วนที่4ลงไปนะคะซึ่งส่วนนี้ก็จะประกอบไปด้วยพวกสารสกัดต่างๆนะคะ

0: นะคะเดี๋ยวเราก็พออุณหภูมิต่ำประมาณสัก40องศาลงมาแล้วนะคะเราก็จะเริ่มเติมส่วนที่4ลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะเททุกอย่างนะคะในส่วนที่4ลงไปทั้งหมดแล้วปั่นครั้งเดียวก็ได้นะคะ
1: ทีนี้ตัววิตามิน B3 กับตัว DPG เนี่ยเราก็อาจจะต้องใช้น้ำละลายนิดนึงนะคะ

ัวบกนะคะน้ำหอมค่ะและสุดท้ายก็คือ TA นะคะ

สำหรับตัววิตามิน B3 แล้วก็ DPG เราก็แบ่งน้ำนะคะจากตอนแรกมาละลายนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็ผสมกันเองนะคะต้อง2ตัวนะคะ

0: CPG เนี่ยก็จะช่วยเป็นตัวที่รักษาผิวได้ดีมากนะคะเราก็จะเติม
1: โค
0: ตรสุดท้ายนะคะดึกเลยนะคะนะคะอันนี้ต้องเบาๆนะเพราะว่าเดี๋ยวจะฟุ้งได้เห็นว่าจากเนื้อเหลืองๆนี่นะคะมันก็จะเริ่มเป็นสีเขียวๆเขียวขี้ม้าเนาะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เราก็จะเห็นตามท้องตลาดอยู่แล้วนะ
1: ใช่ค่ะบางสูตรหรือบางผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นสีแดงสีเขียวสีฟ้านะคะนั่นก็คือโคนมันมีหลากหลายสีนะคะให้แบบว่าให้เลือกใส่นะคะก็ลองดูแต่ละสูตรก็จะมีสรรพคุณที่แตกต่างกันไปนะคะอย่างสีเขียวอย่างเงี้ยก็จะช่วยลดอาการอักเสบได้ดีนะคะ
0: อันนี้ที่ว่าหลายสูตรเลยเขาเอาไปใช้จริงๆเลยนะสูตรอะไรทะเลอะไรประมาณนี้นะคะ

0: เนื้อสวยนะคะท่านผู้ชมเนื้อสวยค่ะเดี๋ยวใส่ถ้วยได้ใช่ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ใส่ถ้วย
1: อาจารย์เก็บด้านข้างสักหน่อยนะคะ
0: จริงๆอันนี้เราจะตีเพิ่มอีกนิดนึงก็ได้นะคะตีเพิ่มอีกนิด

0: โอเคค่ะสวยดีนะคะเนื้อสวยดีแล้วเราก็จะตักใส่ถ้วยท่านผู้ชมดูนะคะอันนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาจะเอาไปใส่หลอดเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: มาร์กเนี่ยเอาไปใส่หลอดนะคะบรรจุใส่หลอดความข้นหรืออะไรเนี่ยก็ปรับได้นะคะท่านผู้ชมนะคะตัวครีมมาร์กเนาะทีนี้ลองเอามือของอาจารย์โจมานิดหนึ่งมาร์กให้ท่านผู้ชมดูปิดท้ายนิดหนึ่งนะคะ
1: พอสมมุติเราใช้ผลิตภัณฑ
0: ์
1: พอขัดเสร็จแล้วนะคะ
0: เราก็จะ
1: มีการมาร์กอย่างนี้ได้นะคะเนี่ยค่ะนุ่มมากเลยค่ะการมาก็ทิ้งเอาไว้ประมาณสัก 10-15 นาทีนะคะแล้วค่อยไปล้างออกนะคะ
0: นะคะครีมมาร์กนะคะนะแอคเน่ครีมมาร์กก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะและอันนี้ก็คือเจลขัดผิวข้าวเหนียวนะคะถ้าอยากให้ข้นกว่านี้ก็อาจจะต้องลดปริมาณตัวอะไรนะหัวสบู่ลงนิดนึงนะมันก็จะข้นมากขึ้นนะคะก็ลองไปปรับดูนะคะนะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ก็คงจะใช้เวลาพอสมควรแล้วนะคะนะก็คงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมที่จะทำใช้เองหรือว่าเป็นการประกอบอาชีพนะคะนะวันนี้ก็หมดเวลาแล
1: ้
0: วเราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Digital Indian Empowering Data to Business หรือการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อคุณค่าให้กับธุรกิจสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจารย์กุ้งคนเดิมในตอนที่4นะคะในตอนที่4ก็จะเป็นตอนที่ต่อเนื่องกับตอนที่3ตอนที่4อาจารย์กุ้งจะพาทุกท่านสร้าง Interactive Chart เป็นครั้งที่2นะคะซึ่งก็จะเป็นตอนต่อเนื่องจากตอนที่3เดี๋ยวเราไปลงมือปฏิบัติกันเลยนะคะว่าเวิร์กช็อปของสัปดาห์นี้เราจะไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมก่อนอื่นนะคะให้ทุกคนเปิดข้อมูลเดิมนะคะข้อมูลเดิมสัปดาห์ที่แล้วนะคะในตอนที่3อาจารย์กุ้งพาให้ทุกคนรู้จักกับฟิลเตอร์ใช่ไหมคะย้อนไปนิดนึงก่อนจะฟิลเตอร์ก็คือถ้าท่านผู้ประกอบการหรือนักเรียนนักศึกษาที่ดูวิดีโอนี้อยู่นะคะแล้วไม่มี Data อยู่ในมือถ้าเป็นอดีตก่อนที่จะเป็นยุคปัญญาประดิษฐ์ทุกคนทำยังไงทุกคนก็จะค่อยๆพิมพ์แล้วก็ใส่ข้อมูลเข้ามาที่ Google Sheet หรือ Excel ใช่ไหมคะอาจารย์กู้หมายถึงยุคก่อนยุคปัญญาประดิษฐ์นะคะพฤติกรรมทุกคนก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะค่อยๆสร้างข้อมูลมาเพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัตินะคะสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ไม่มี Data หรือว่าผู้ประกอบการก็แล้วแต่นะคะที่ไม่มี Data สำหรับฝึกปฏิบัติเนี่ยก็จะต้องสร้างข้อมูลขึ้นมาก่อนดั้งเดิมเราก็จะสร้างแบบแมนนวลเลยนะคะค่อยๆพิมพ์ Copy แล้วก็ใส่ตัวเลขเข้าไปซึ่งก็จะทำให้ใช้เวลาในการทำงานเนี่ยนานนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เป็นยุคของปัญญาประดิษฐ์ใช่ไหมคะเราสามารถให้ AI เนี่ยสร้าง Data สำหรับฝึกปฏิบัติได้ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์กุ้งก็สาธิตนะคะวิธีการที่ให้ GPT นะคะสร้าง Data สำหรับฝึกปฏิบัติซึ่งบอก AI ด้วยว่าเป็นข้อมูลนะคะทางธุรกิจแล้วก็มีการบอกข้อมูลที่ต้องการนะคะก็คือวันที่สั่งซื้อรายการที่รายการสินค้าใช่ไหมคะวันที่ขายรายการที่ขายจำนวนที่ขายราคาที่ขายแล้วก็จำนวนรวมนะคะแล้วก็บอก AI ไปว่าขอทั้งหมด200ข้อมูลหรือว่า200แถวและสำคัญที่สุดคือขอเป็นไฟล์ CSV นะคะเพราะว่าไฟล์ CSV เป็นไฟล์ที่สามารถ import เข้ามาใน Google Sheet หรือว่า Excel ได้แบบสะดวกเลยอันนี้อาจารย์กุ้งทวนของครั้งที่3นะคะคือสัปดาห์ที่แล้วนิดนึงว่าเริ่มต้นตั้งแต่ข้อมูลเนี่ยถ้าไม่มีข้อมูลก็สามารถฝึกปฏิบัติไปด้วยกันได้นะคะเพียงแค่เรามีแพลตฟอร์มนะคะ AI ของค่ายใดก็ได้นะจะเป็น ChatGPT Gemini นะคะ Perplexity หรืออื่นๆนะคะที่เราใช้งานกันในชีวิตประจำวันนะแต่อาจารย์กุ้งสาธิตนะคะการขอข้อมูลนะคะจาก ChatGPT เนาะแล้วก็ได้เป็นไฟล์ CSV มาแล้วก็สาธิตการ import นะคะเข้า Google Sheet นะคะก็คือนำข้อมูลเข้ามาในไฟล์ Google Sheet นะคะหลังจากนั้นอาจารย์กุ้งทำอะไรต่ออาจารย์กุ้งก็สาธิตนะคะวิธีการฟิลเตอร์คือการกรองข้อมูลเพื่อที่จะแสดงผลเฉพาะข้อมูลที่ดูเพื่อใช้งานนะคะเช่นอะไรเช่นต้องการจะดูเฉพาะยอดขายปี2024หรือต้องการจะดูเฉพาะยอดขายปี2025นะคะยกตัวอย่างนะหรือต้องการจะดูเฉพาะรายการสินค้าบางรายการนะคะข้อมูลที่ได้มาเนี่ยก็จะมีสินค้าหลากหลายรายการในชีวิตการทำงานจริงๆเนี่ยแน่นอนเราอาจจะต้องการข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจนะคะเพื่อนำมาประกอบการสั่งซื้อนะคะสินค้าเข้าร้านก็ได้นะคะหรือว่าจะดูยอดขายว่าสินค้าชนิดใด
ยอดขายน้อยที่สุดตรงนี้ก็ดูได้เนาะดูที่จํานวนที่ขายได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจารย์กุ้งจะคิดอะไรอีกฟิลเตอร์แล้วใช่ไหมคะฟิลเตอร์มีวิธีการฟิลเตอร์ทําได้หลากหลายวิธีนะคะก็คือ3วิธีนะเราเลือกหัวตารางก่อนนะคะหัวข้อมูลหัวคอลัมน์ก่อนแล้วก็ไปคลิกที่สัญลักษณ์ฟิลเตอร์ใช่ไหมคะเสร็จแล้วยังไงอีกจะคลิกขวาเลือกฟิลเตอร์ก็ได้นะคะหรือจะไปที่เมนูข้อมูลนะคะแล้วก็เลือกอะไรตัวกรองหรือฟิลเตอร์ก็ได้นะคะมี3วิธีสามารถเลือกใช้ได้ตามความถนัดนะคะเสร็จแล้วจันกุ้งพาให้รู้จักอะไรสไลเซอร์ใช่ไหมคะซึ่งเป็นปุ่มไว้ควบคุมฟิลเตอร์อีกทีก็จะเห็นสีสวยๆสีส้มกับสีฟ้าพาสเทลนะคะตรงนี้นะคะก็ถ้าเห็นสัญลักษณ์รูปกรวยนะคะตรงนี้แปลว่ามีการฟิลเตอร์ก็คือการกรองคอลัมน์อะไรคอลัมน์วันที่ขายสินค้าใช่ไหมคะมาดูแสดงว่ากรองให้โชว์เฉพาะปี2025นะคะเพราะว่า Data เนี่ยมีปี2024ด้วยตรงนี้จะบอกอะไรจะบอกว่าโชว์เฉพาะ134โรนะคะ134โรหรือ134แถวจาก Data ทั้งหมดเท่าไหร่อ๋ออาจารย์กุ้งขออภัยนะคะโชว์นะคะเดี๋ยวอาจารย์กุ้งลองเลือกทั้งหมดก่อนจริงๆทั้งหมดมี200แถวนะคะ200แถวนี่200โรเนาะตัดหัวออกไป1นะคะก็จะเป็น200นะทีนี้ฟิลเตอร์นะคะก็

คือโชว์เฉพาะอะไร2024อายกตัวอย่าง2024แล้วกดเลือกก่อนนะคะเลือกแล้วก็ตกลงเนาะขออภัยสาธิตอีกทีหนึ่ง2024นะคะเสร็จแล้วกดเลือกนะคะแล้วก็กดตกลงเนี่ยถึงเปลี่ยนเนาะเออทำซ้ำๆหลายครั้งนะคะจะได้คุ้นเคยแล้วก็ชำนาญเนาะกับการใช้ Google Sheet นะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์ที่3ทีนี้สัปดาห์นี้ทำอะไรสัปดาห์นี้เป็นตอนภาคต่อของสัปดาห์ที่แล้วซึ่งอยู่ในหัวข้อ Interactive Chart ใช่ไหมคะแต่สัปดาห์ที่3เนี่ยทุกคนบอกว่ายังไม่เห็นชาร์ตแบบ Interactive เลยก็เป็นการทำให้ Data เนี่ย Interactive บางคนอาจจะคิดแบบนั้นสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์กุ้งพาใช้ฟิลเตอร์เนาะพาใช้สไลเซอร์ใช่ไหมคะซึ่งเป็นตอนที่3ย้อนไปตอนที่1กับตอนที่2อาจารย์กุ้งพาสร้างอะไรสร้างชาร์ตหรือสร้างกราฟหรือสร้างแผนภูมินะคะแบบที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือเลือก Data เสร็จแล้วก็ไปเลือกที่แทรกใช่ไหมคะแล้วก็เลือกแผนภูมิทุกคนเป็นเรียบร้อยแล้วนะอาจารย์กุ้งตีต่างว่าทุกคนเป็นแล้วถ้าดูตอนที่1กับตอนที่2มาแต่ละตอนเนี่ยก็จะเป็นการพาใช้ทีละสเต็ปนะคะเราสร้างกราฟหรือแผนภูมิแบบธรรมดาเป็นแล้วใช่ไหมคะก็คือตอนที่1กับตอนที่2ตอนที่3ของสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์กุ้งพาใช้ฟิลเตอร์พาใช้สไลเซอร์ใช่ไหมคะซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเพื่อที่จะทำการกรองแล้วก็ทำการควบคุมปุ่มสำหรับการกรองข้อมูลอันนี้คือสัปดาห์ที่3แล้วสัปดาห์ที่4ล่ะทำอะไรสัปดาห์ที่4เนี่ยก็จะทุกอย่างมารวมกันอันนี้คือผลลัพธ์ที่เป็นตัวอย่างนะคะที่จะฝึกเวิร์กช็อปกันภายในวันนี้นะมีอะไรบ้างมีของสัปดาห์ที่แล้วเห็นไหมคะอาจารย์กุ้งก็ยังพาใช้สไลเซอร์อยู่เหมือนเดิมเลยแล้วมีอะไรเพิ่มมามีในส่วนของกราฟกราฟนะคะกราฟซึ่งทุกคนมีพื้นฐานเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเวิร์กช็อปแบบฟูลฟังก์ชันกันเลยเราจะทำการสร้างกราฟนะคะแล้วก็จะมีปุ่มสไลเซอร์ที่ควบคุมการเลือก Data นะคะตรงนี้เวลาเราเลือก Data นะคะอาจารย์กุ้งเลือกให้ดูเป็นตัวอย่างสมมติว่าอาจารย์กุ้งเลือกรายการสินค้า3รายการเท่านั้นนะคะแล้วก็กดตกลงให้สังเกตที่ตัวกราฟนะคะกราฟก็จะเปลี่ยนตามข้อมูลที่เราเลือกลักษณะแบบนี้จะเป็นการทำ Interactive Chart นะคะแบบเต็มรูปแบบในระดับเบื้องต้นเนาะวิธีการทำเราไปเปิดไฟล์ครั้งที่แล้วนะคะที่เราทำไว้นะคะไฟล์ครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วที่เราทำไว้เนี่ยก็จะมีปุ่มสไลเซอร์ที่สร้างใช่ไหมคะทุกคนลบได้เลยนะลบได้เลยแต่ก่อนลบเนี่ยเราให้โชว์ข้อมูลทั้งหมดก่อนนะคะให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมเนาะแล้วเราก็คลิกที่ปุ่มแล้วเรากด delete ได้เลยนะคะเราก็จะได้ข้อมูลออริจินอลนะคะที่เราฝึกปฏิบัติเมื่อครั้งที่แล้วนะคะโดยที่ยังไม่มีการปรับแต่งข้อมูลนะเราจะได้เริ่มไปพร้อมๆกันวิธีการนะคะวิธีการเราเลือกข้อมูล1คือเราจะสร้างชาร์ตก่อนชาร์ตหรือกราฟนะคะแต่เราจะไม่ได้ใช้ข้อมูลทั้งหมดที่มีเนี่ยในการสร้างสมมุติว่าเราต้องการจะสร้างทำการเปรียบเทียบแล้วกันเนาะหลักๆก็จะมีอะไรถ้าเปรียบเทียบก็จะเป็นน่าจะเปรียบเทียบยอดขายใช่ไหมคะเปรียบเทียบยอดขายเราก็จะมีเราจะใส่ใจคอลัมน์ไหนเราจะใส่ใจแปลว่าเราเลือกเนาะเราก็จะเลือกคอลัมน์ product แน่นอนนะคะเพราะว่าเราจะทำการเปรียบเทียบยอดขายก็จะมีคอลัมน์ product นะคะที่เราจะเลือกแล้วก็ยอดขายตรงนี้เป็นยอดขายรวมนะคะยอดขายรวมของรายการสินค้านะคะตรงนี้ฉันกุ้งใส่สีเอาให้ก่อนแปลว่าเดี๋ยวเราจะทำจากข้อมูลทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6คอลัมน์เราจะทำการเลือกข้อมูลนำมาสร้างกราฟแค่

สองคอลัมน์ก็คือคอลัมน์ B คอลัมน์ B ก็คือ Product นะคะแล้วก็คอลัมน์ F F ตรงนี้ก็คือยอดขายรวมเพราะว่าเราต้องการจะดูเฉพาะยอดขายรวมของสินค้าที่ขายได้อันนี้เป็นโจทย์ที่อาจารย์กุ้งตั้งให้ทุกคนเนาะแต่ถ้าบางคนบอกว่าอาจารย์กุ้งเอารายการอื่นได้ไหมเอาที่เรามีข้อมูลเลยเราต้องการจะเปรียบเทียบอะไรกับอะไรนะคะเดี๋ยวเราก็จะเลือกเฉพาะที่เราจะนำมาทำการเปรียบเทียบโดยการสร้างกราฟเนาะวิธีการเลือกนะคะเราก็คลิกที่คอลัมน์นะคะคอลัมน์ B ขออาจารย์กุ้งอยู่คอลัมน์ B เนาะและอาจารย์กุ้งกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็มาคลิกที่คอลัมน์ F แบบนี้นะคะทันไหมถ้าไม่ทันอีกทีนึงอาจารย์กุ้งคลิกที่ว่างเพื่อยกเลิกก่อนนะคะ1คือคลิกที่คอลัมน์ B B boy นะคลิกที่ตัว B เลยนะคะตัว B boy เนี่ยก็จะเป็นการเลือกลงมาทั้งหมดเลยของคอลัมน์ B boy นะเสร็จแล้วกดปุ่มอะไรค้างไว้ฟังทันไหมกดปุ่มอะไรค้างไว้ปุ่ม control นะคะกดปุ่ม control ค้างไว้เสร็จแล้วเลื่อนเมาส์ไปคลิกที่คอลัมน์ F นะคะคอลัมน์ F เพราะคอลัมน์ F คือคอลัมน์ยอดขายรวมนะคะหลังจากนั้นเราได้ข้อมูลสำหรับนำไปสร้างกราฟแล้วทบทวนนิดนึงการสร้างกราฟเราไปคลิกที่เมนูอะไรเอ่ยแทรกใช่ไหมใช่นะคะคลิกที่เมนูแทรกนะคะจะแล้วเห็นคำว่าแผนภูมิไหมเราก็มาคลิกที่คำว่าแผนภูมินะคะแผนภูมิอันนี้ทวนให้นะคะเราก็จะได้แผนภูมิหรือว่ากราฟมาเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราทำยังไงเราเลื่อนนะคะเลื่อนรูปภาพเนี่ยให้มาอยู่ข้างๆเนาะไม่ให้ทับข้อมูลแล้วก็ทำการขยายเดี๋ยวด้านบนเนี่ยเราจะวางปุ่มสไลเซอร์นะคะซึ่งเป็นปุ่มที่เอาไว้ควบคุมแผนภูมิหรือกราฟอีกทีนึงเนาะสมมติว่าดีไซน์ไว้แบบนี้หรือว่าจะวางไว้ด้านล่างก็ได้นะคะวางไว้ตรงไหนก็ได้ตามที่เราต้องการแต่สมมติว่าฉันกุ้งวางไว้ด้านบนนะคะตรงนี้เราก็จับให้เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก่อนที่จะเอาปุ่มสไลเซอร์มาวางนะคะเราไปปรับแต่งข้อมูลในแผนภูมิหรือกราฟให้สวยงามก่อนนะคะเรามาที่ด้านขวามือเนาะสมมติว่าด้านขวามือเนี่ยไม่มีเอากราฟออกมาแล้วแต่ว่าด้านขวามือเนี่ยไม่มีแท็บสำหรับปรับแต่งข้อมูลวิธีการนะคะเอาแท็บสำหรับปรับแต่งข้อมูลออกมามีวิธีง่ายๆเลยดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกปุ๊บนะคะที่รูปภาพแผนภูมินะคะก็จะมีแผงเครื่องมือสำหรับแก้ไขข้อมูลเนี่ยปรากฏขึ้นมาขั้นตอนที่1ไปเลือกรูปแผนภูมินะคะไปเลือกรูปแผนภูมิทีนี้แต่ถ้าเราเลือกรูปแผนภูมิตอนนี้นะคะก็จะเห็นว่าข้อมูลเยอะก็คือข้อมูลส่วนที่เป็นโปรดักต์นะรายการนะคะเพราะว่าเขาจะโชว์ทั้งหมดเลยทั้งหมดเนี้ยเท่าไหร่200รายการจำได้ไหมคะที่เราสร้างข้อมูลมา200รายการแปลว่าส่วนตรงเนี้ยก็คือ200รายการ200โปรดักต์เลยก็จะมีทั้งสินค้าที่ซ้ำๆกันด้วยนะคะทีนี้เราต้องการให้โชว์เฉพาะโปรดักต์ที่ไม่ซ้ำกันนะคะเรามาตรงนี้เลย1อยู่ที่ตั้งค่านะคะ2เลื่อนลงมานะคะตรงแกน X ให้เราติ๊กข้อมูลสรุปให้เราติ๊กข้อมูลสรุปนะคะถ้าแกน X ที่เป็นแนวนอนเนี่ยจะให้โชว์ชื่อสินค้าหรือว่าชื่อโปรดักต์เนาะเราก็เลือกโปรดักต์เพราะว่าย้อนนิดนึงตะกี้เราเลือกข้อมูลมากี่คอลัมน์คอลัมน์โปรดักต์กับคอลัมน์ total amount ยอดขายรวมใช่ไหมคะแกน x คือแกนแนวนอนตรงนี้นะคะแกน x ก็จะโชว์โปรดักต์กับยอดขายรวม total ตามที่เราได้เลือกช่วงข้อมูลมาในตอนแรกตรงนี้ก็จะตรงกันกับที่เราเลือกเห็นไหมทุกคนแต่แล้วนะคะแกน X จะให้โชว์เฉพาะข้อมูลสรุปแปลว่าโชว์เฉพาะชื่อสินค้าที่ไม่ซ้ำกันใช่ไหมคะก็จะมีทั้งหมดตามที่เห็นเลยนะคะตรงนี้ก็คือไม่ซ้ำกันแล้ว

เมื่อกี้อาจารย์กุ้งติ๊กตรงไหนติ๊กตรงข้อมูลสรุปตรงนี้นะคะพอข้อมูลอยู่ในรูปแบบของสรุปก็คือทำให้เราดูข้อมูลได้ง่ายขึ้นขั้นตอนต่อไปเราก็ไปปรับเปลี่ยนประเภทแผนภูมินะคะทีนี้เราก็จะเห็นภาพรวมได้ง่ายขึ้นแล้วลองคลิกนะคะลองคลิกดูมีอะไรบ้างแผนภูมิเส้นใช่ไหมคะแผนภูมิพื้นที่ตรงนี้แผนภูมิคอลัมน์นะคะก็จะเป็นรูปแท่งเนาะส่วนแผนภูมิแท่งก็จะเป็นแนวนอนนะคะแผนภูมิอะไรอีกวงกลมวงกลมนี่เขาก็ตะกี้เราตั้งค่าเป็นข้อมูลสรุปแล้วใช่ไหมคะข้อมูลก็จะโชว์มาเป็นรายการเลยไม่ซ้ำกันนะคะไม่ซ้ำกันแต่ถ้าเราเอาออกนะคะเอาข้อมูลสรุปตัวนี้ออกเมื่อไหร่ก็จะโชว์กี่รายการกี่แถว200 แถวนะคะก็จะเยอะมากเลยแล้วอะไรอีกนะคะตรงนี้เราคลิกทวนดูได้คุณครูก็จะบอกคลิกเล่นๆทุกคนบอกไม่ได้เล่นนะนี่ตั้งใจเรียนอยู่นะอันนี้ก็เลือกให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างแต่ว่าการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลใช่ไหมคะก็ควรจะเลือกลักษณะของแผนภูมินะคะที่ดูง่ายนะคะแล้วก็ดูแล้วเข้าใจได้ทันทีถ้าอาจารย์กุ้งเลือกแผนภูมิคอลัมน์หรือแผนภูมิเส้นแผนภูมิเส้นก็จะดูง่ายดูรู้เลยว่าอ้าวโค้ชนะคะขายได้เท่าไหร่ไม่รู้ขายได้เท่าไหร่ไม่รู้เพราะไม่มีตัวเลขโชว์แต่ว่ามีรู้ว่ายอดรวมแดน Y น่ะจะเป็น total amount นะคะยอดรวมยอดรวมของสินค้าทั้งหมดนะคะทั้งหมดนะไม่ใช่รายการเดียวนะคะเช่นโค้ชนะคะวันที่21เดือน6เนี่ยขายได้104 บาทใช่ไหมคะยอดรวมที่ทั้งหมดเลยปี2024และปี2025เนี่ยอยู่ระหว่าง15,000นะคะถึง20,000อยู่ระหว่างแปลว่าแล้วเท่าไหร่ล่ะถ้าอยากรู้ต้องเอามาวิชี้ตรงนี้ลำบากไหมลำบากแสดงว่าโค้ชขายได้เท่าไหร่ถ้ายอดรวมปีตั้งแต่เปิดร้านมาปี2024ถึง2025ก็คือ17,265.43 บาททีนี้ถ้าจะดูแล้วต้องเอามาชี้อย่างเงี้ยเพื่อให้เห็นตัวเลขอย่างเงี้ยลำบากไหมลำบากนะคะเราทำยังไงเราก็ไปตั้งค่าต่อตั้งค่านะคะวันนี้ตะกี้อาจารย์กุ้งเลือกประเภทแผนภูมิใช่ไหมคะถ้าใครอยากได้เป็นประเภทไหนก็เลือกตามที่ต้องการนะคะนี้สมมติว่าอาจารย์กุ้งเลือกเป็นแผนภูมิเส้นละกันนะติ๊กข้อมูลสรุปนะคะจะได้แกน x เนี่ยจะได้โชว์เฉพาะชื่อโปรดักต์นะคะไม่ซ้ำกันนะคะแต่แล้วลองติ๊กอันอื่นดูดูรู้เรื่องไหมถ้าไม่รู้เรื่องก็ติ๊กกลับยกเลิกนะคะถ้าเราต้องการให้โชว์เฉพาะชื่อ product นะคะพอดีมีคำว่า product ที่เป็นหัวคอลัมน์รวมมาด้วยต้องการให้โชว์ชื่อเลยไม่ต้องการให้โชว์หัวคอลัมน์เราติ๊กที่ต้องใช้แถวหนึ่งเป็นส่วนหัวได้เลยนะคะใช้แถวหนึ่งเป็นส่วนหัวก็จะไม่มีคำว่า product product คือหัวคอลัมน์นะคะที่เราสร้างไว้ก็จะไม่มีชื่อหัวคอลัมน์รวมอยู่ในแกน x นะคะจะมีเฉพาะชื่อสินค้าเท่านั้นนะคะที่โชว์ต่อไปนะคะมาที่ปรับแต่งนะมาที่ส่วนของการปรับแต่งรูปแบบแผนภูมินะคะตรงนี้อาจารย์กุ้งเลือกเป็นเส้นนะคะก็จะเห็นตัวอย่างไม่ชัดเท่ากับแผนภูมิแท่งนะแผนภูมิแท่งก็จะเห็นชัดเดี๋ยวอาจารย์กุ้งไปเปลี่ยนเป็นแท่งให้ก็ได้นะจะได้เห็นโอเคแบบนี้เช่นอะไรนี่แบบนี้นะคะอาจารย์กุ้งสาธิตนะมาที่ปรับแต่งนะคะถ้าเลือกแบบ3 มิติอันนี้เหมือนตัวอย่างที่อาจารย์กุ้งสาธิตเปิดให้ดูตั้งแต่ต้นคาบแล้วเนาะตรงนี้ก็คือเป็นแบบ3 มิตินะคะแต่เป็น3 มิติที่ภาพรวมเนี่ยยังดูรู้เรื่องอยู่นะคะแล้วต่อไปถ้าอยากจะ

พิ่มเติมนี่ลองคลิกแบบคลิกดูได้นะคะชื่อแผนภูมิชื่อแผนภูมินะคะชื่อแผนภูมิ

ภูมิชื่อแผนภูมิคือชื่อที่โชว์ที่ด้านบนนะคะเช่นรูปภาพนี้เป็นการอะไรเปรียบเทียบใช่ไหมคะอ๋อไม่ใส่ปีดีกว่านะคะใช้คำว่าเปรียบเทียบยอดขายสินค้านะคะที่ไม่ใส่ปีเพราะว่าถ้าเราทำการฟิลเตอร์เนาะข้อมูลก็จะขึ้นมาตามที่เราต้องการดูนะคะเราต้องการดูเปรียบเทียบยอดขายสินค้านะตรงนี้ก็จะเลือกแบบอักษรนะคะขนาดอักษรสีตัวอักษรได้นะคะอันนี้อาจารย์กุ้งเลือกให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะรูปแบบอักษรก็คือตรงนี้นะคะขนาดตัวอักษรนะต่อไปตรงนี้คือสีแผนภูมินะคะสีแผนภูมิอยากจะให้โชว์สีอะไรนะเราสามารถเลือกได้นะคะความโปร่งใสนะคะตรงนี้อาจารย์กุ้งคลิกให้ดูจะได้เห็นผลลัพธ์นะคะจะได้เห็นผลลัพธ์สีเส้นนะคะป้ายกำกับข้อมูลนะคะป้ายกำกับข้อมูลตรงนี้คือยอดรวมของสินค้านะคะจากข้อมูลทั้งหมดเลยเช่นสินค้าโค้ชนะคะก็จะเป็นยอดรวมตั้งแต่เปิดร้านมาเลยก็คือตั้งแต่ขายได้นะคะปี2024และ2025เนี่ยรวมกันมาทั้งหมดเนี่ยก็คือขายได้17,60017,265.43 บาทนะคะตรงนี้เป็นยอดรวมตัวเลขจะขึ้นมานะคะก็ต่อเมื่อเราติ๊กที่คำว่าป้ายกำกับข้อมูลนะคะป้ายกำกับข้อมูลจะให้แสดงเป็นอะไรนะคะก็มีให้เลือกแบบเดียวคือเป็นค่าแล้วมีตำแหน่งให้เลือกด้วยมีตำแหน่งกลางกลางนะคะด้านนอกอันนี้อยู่ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้กับชื่อด้านในอาจารย์กุ้งคลิกให้ดูเป็นตัวอย่างนะถ้าอัตโนมัติ

ตัวเลขที่โชว์นะคะตรงนี้ยอดขายรวมนะคะก็คือถ้าเราต้องการจะให้แสดงรูปแบบตัวเลขแบบใดเรามาเลือกตรงช่องรูปแบบตัวเลขนะคะตรงนี้ที่อาจารย์กุ้งเอามาวนไว้เนี่ยถ้าต้องการจะให้โชว์เป็นแบบเปอร์เซ็นต์เราก็เลือกเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นแบบการเงินเนี่ยแบบที่เราต้องการจะให้เป็นแบบใดก็ได้นะคะเราก็มาเลือกตามการใช้งานสมมติว่าอาจารย์กุ้งต้องการจะให้โชว์เป็นแบบการเงินนะคะอาจารย์กุ้งก็เลือกการเงินต่างกันยังไงสังเกตจะมีรูปจะมีสัญลักษณ์คอมม่าเนี่ยขึ้นมานะคะขั้นขึ้นมาก็จะเป็นสัญลักษณ์ทางการเงินเนาะต่อไปนะคะต้องการจะให้โชว์อะไรอีกต้องการจะให้โชว์คำอธิบายคำอธิบายรูปกราฟนะคะกราฟที่เป็นสีฟ้าๆตรงเนี้ยว่าหมายถึงอะไรนะคะอาจารย์ตอนแรกคือไม่มีเนาะไม่มีคือไม่ได้โชว์ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเรานานๆกลับมาดูทีหนึ่งแล้วอาจจะจำไม่ได้ว่าข้อมูลนะคะในกราฟเนี่ยคือตัวเลขของอะไรนะคะเราอาจจะให้แสดงไว้ก็ได้ก็คือ total amount แปลว่ายอดขายรวมมาจากคอลัมน์ F นะคะคอลัมน์ F เป็นยอดขายรวมของสินค้าก็คือของ product นะคะตรงนี้แกน X กับแกน Y แล้วมีคำอธิบายขึ้นมานะคะตรงนี้เราสามารถเลือกตำแหน่งของคำอธิบายได้ตรงนี้นะคะต่อไปนะคะป้ายเสร็จแล้วตั้งค่าเสร็จแล้วกดปิดนะคะกดปิดถ้าสังเกตว่าสีแผ่นภูมิจะกลืนกับสีตัวอักษรใช่ไหมคะเราปรับได้

มีเขาก็จะกลับเป็นสีดั้งเดิมเนาะอืมอ่ะสมมติว่าจันกุ้งกลับเป็นค่าดั้งเดิมแล้วก็ขยายต่อไปตรงนี้สร้างแผนภูมิเรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่เลือกข้อมูลนำมาสร้างเนี่ยก็คือข้อมูลจากคอลัมน์โปรดักต์นะคะกับคอลัมน์โททอลอะเมาท์เนาะต่อไปนะคะเราจะนำปุ่มควบคุมฟิลเตอร์ออกมาก็คือสไลเซอร์ใช่ไหมคะสไลเซอร์เรามาวางแผนกันก่อนว่าเราจะเลือกสไลเซอร์หรือว่าปุ่มควบคุมฟิลเตอร์ของข้อมูลไหนในกราฟเนี่ยค่ะในกราฟข้อมูลที่เราเลือกมาเนี่ยจะมีแค่ Product กับ Total Amount ใช่ไหมคะถ้าเราไม่มีฟิลเตอร์ก็เราก็จะเห็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลทั้งหมดเลยที่มี200แถวเนี่ยโชว์แล้วก็รวมมาให้เราเท่านั้นถ้าเราต้องการจะดูข้อมูล Product เฉพาะบางรายการแสดงว่าเราต้องใช้อะไรฟิลเตอร์ใช่ไหมคะฟิลเตอร์มากรองหรือจะดูยอดรวมของสินค้าบางรายการเราก็ต้องใช้ฟิลเตอร์แต่เราจะใช้สไลเซอร์ในการควบคุมการฟิลเตอร์อีกทีหนึ่งแปลว่าเราจะใช้ปุ่มสไลเซอร์กี่ปุ่มคะ2ปุ่มเนาะเพราะว่าในกราฟเรามีข้อมูลที่นำมาสร้างเนี่ย2คอลัมน์แสดงว่าปุ่มสไลเซอร์ก็จะตามจำนวนคอลัมน์ที่เรานำมาแสดงในกราฟถ้าเข้าใจกันง่ายๆเนาะลงมือทำกันเลยปุ่มสไลเซอร์ปุ่มแรกนะคะก็จะเป็นปุ่มที่ควบคุมข้อมูลของคอลัมน์โปรดักต์แปลว่าถ้าเราจะเลือกสินค้าบางรายการเราก็ต้องกดที่ปุ่มสไลเซอร์แล้วก็เลือกสินค้าใช่ไหมคะกราฟก็จะปรับเปลี่ยนตามที่เราเลือกตอนนี้แสดงว่าเราต้องเลือกคอลัมน์ก่อนเลือกข้อมูลเพื่อที่จะนำไปสร้างปุ่ม1คือมาคลิกที่คอลัมน์ B นะคะหรือว่าคอลัมน์ Product เนาะ2ไปที่ข้อมูลนะคะเมนูข้อมูลเสร็จแล้วเลือกเพิ่มตัวควบคุมตัวกรองนะคะเพิ่มตัวควบคุมตัวกรองนะได้ปุ่มออกมาแล้ว3เลื่อนปุ่มไปไว้นะคะที่ด้านบนอาจารย์กุ้งออกแบบมาว่าจะวางไว้ที่ด้านบนนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะวางตำแหน่งอื่นๆก็สามารถทำได้นะต่อไปทำการตั้งค่าปุ่มนะคะมี2ให้เราตั้งค่าสมมุตินะคะสมมุติว่าแถบหายไปอีกแล้วทำยังไงเหมือนตอนตั้งค่าแผนภูมิเลยก็คือดับเบิลคลิกนะคะที่ปุ่มนะก็จะมีแท็บกลับมานะคะให้เราตั้งค่าได้การตั้งค่าขั้นที่1นะคะเลือกคอลัมน์ก่อนว่าปุ่มเนี้ยจะไปสั่งงานที่คอลัมน์ไหนสั่งงานหรือว่าดึงข้อมูลที่คอลัมน์ไหนตะกี้เราออกแบบไปแล้วว่าเราจะสั่งงานหรือว่าควบคุมข้อมูลที่คอลัมน์ product ใช่ไหมคะเราก็มาเลือกตรงนี้เลย product ชื่อปุ่มก็จะเปลี่ยนตามคอลัมน์ที่เราเลือกก็คือคอลัมน์ product นะคะแต่แล้วมาที่ปรับแต่งนะคะชื่อนะคะเราก็เปลี่ยนได้อันนี้เป็นรายการสินค้าคอลัมน์ product ก็คือคอลัมน์รายการสินค้านะคะเลือกแบบอักษรได้นะคะขนาดตัวอักษรเนาะใหญ่กว่าเดิมได้นะคะสีตัวอักษรสีพื้นหลังนะคะ18ใหญ่ไปหน่อยนะคะเอาขยายก็ได้นะถ้าเราไม่ปรับขยายขนาดตัวอักษรยังเท่าเดิมนะคะเราพิมพ์ได้ไหมพิมพ์ไม่ได้นะคะ14แล้วไป18เลยอาจารย์กุ้งอยากได้16นะคะไม่มีนะตรงนี้
ตอนนี้เราเอาปุ่มออกมา1ปุ่มยังไม่เรียบร้อยแปลว่าขาดอีก1ปุ่มนะคะ total amount ก่อนที่จะเอาอีกปุ่มหนึ่งออกมาเนี่ยเรามาดูก่อนว่าปุ่มที่เราเอาออกมาเนี่ยจะมาคอนโทรลคูณที่โชว์ในแผนภูมิหรือว่ากราฟได้ไหมนะคะสกุ้งติดก่อนตรงนี้คือแผนภูมิที่เราสร้างเอาไว้เสร็จแล้วนะคะแต่ว่าเป็นแผนภูมิธรรมดาที่ยังไม่มีการไดนามิกหรือว่าปรับเปลี่ยนตามที่เราต้องการเรานำปุ่มสไลเซอร์ออกมาแล้วนะคะซึ่งเป็นปุ่มที่ใช้คอนโทรลควบคุมคอลัมน์โปรดักต์การใช้งานนะคะเราก็คลิกทั้งหมดนะคะทั้งหมดเหมือนการใช้งานฟิลเตอร์เลยนะคะเสร็จแล้วเราล้างก่อนนะคะล้างคลิกที่ล้างเพื่อเคลียร์เราต้องการจะให้โชว์สินค้ารายการใดนะคะเราก็ติ๊กเช่นอยากดูข้อมูลของ T-shirt ใช่ไหมคะก็ติ๊กสเกิร์ตนะคะสมมติว่าอยากดู2รายการแล้วคลิกตกลงกราฟเนี่ยก็จะปรับตามที่เราเลือกนะคะกราฟจะปรับตามที่เราเลือกจะเหลือข้อมูลที่มาโชว์นะคะที่เป็นกราฟเนี่ยเฉพาะสเกิร์ตกับทีเชิร์ตตามที่เลือกแต่ถ้าทุกคนสังเกตว่าดูยากอาจารย์กุ้งดูยากถ้าเราอยากเปลี่ยนแผนภูมินะคะเป็นเส้นแบบเส้นหรือแบบอื่นได้ไหมได้นะคะเราเข้าไปดับเบิลคลิกใช่ไหมคะดับเบิลคลิกที่แผนภูมินะคะแล้วก็ตั้งค่าแล้วก็ไปเลือกอาจารย์กุ้งเปลี่ยนมาเป็นเลือกแบบเส้นเนาะแล้วก็ใส่สีข้างหลังหน่อยแล้วกันเพราะว่าเส้นเยอะมากสีข้อความสีพื้นหลังนะคะถ้าไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนเนาะเราดับเบิลคลิกได้ดับเบิลคลิกตรงนี้คือส่วนที่พิมพ์ชื่อแผนภูมินะคะจุดข้อมูลสีเส้นอ๋อตรงนี้ส่วนแรกเลยสีพื้นหลังนะคะสีพื้นหลังอาจารย์กุ้งใส่สีขาวนะคะเพราะว่าจะได้ดูง่ายๆนะคะจะได้ดูง่ายๆ

เราเรื่องรูปแบบของแผนภูมินะคะที่ดูง่ายนะคะดูแล้วไม่สับสนเนาะแต่เกียร์ซันกุ้งก็สาธิตวิธีการเปลี่ยนแผนภูมิเนาะตอนแรกเราเลือกแล้วแล้วเราก็ไปปรับเปลี่ยนรูปแบบอื่นใช่ไหมคะทีนี้หลังจากเปลี่ยนรูปแบบแผนภูมินะคะเราก็มาดูผลลัพธ์ที่ได้จากการกรองนะคะโดยใช้ปุ่มสไลเซอร์เนาะปุ่มสไลเซอร์ที่เรากรองเนี่ยเราเลือกอะไรจาก10รายการ10โปรดักต์เรามีสินค้าอยู่10รายการเราโชว์มาเฉพาะ2รายการก็คือสเกิร์ตกับทีเชิร์ตนะคะแล้วก็กดตกลงตัวในส่วนของแผนภูมินะคะก็จะโชว์นะคะทั้งหมดตามที่เรากรองนะคะตรงนี้โชว์ทั้งหมดตามที่เรากรองสมมติเป็นแจ็คเก็ตนะคะจีนนะคะเชิ้ตสเกิร์ต4รายการนะคะทุกคนดูการเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วกดตกลงนะคะก็จะโชว์มาตามรายการนะคะที่เรากรองไว้อันนี้คือคุณสมบัติของปุ่มสไลเซอร์ที่ควบคุมการทำงานของฟิลเตอร์อีกขั้นหนึ่งนะคะทีนี้เรามีปุ่มสไลเซอร์เพียง1ปุ่มแต่ว่าตะกี้เราได้ออกแบบก่อนไว้คร่าวๆแล้วว่าเผื่อจะมีการควบคุมดูข้อมูลของยอดขายรวมใช่ไหมคะยอดขายรวมเราก็ต้องเอาปุ่มสไลเซอร์ออกมาอีก1ปุ่มก่อนอื่นเราไปเลือกคอลัมน์ F นะคะคอลัมน์ F ก็คือคอลัมน์ Total Amount เนาะไปที่ไหนต่อไปที่ข้อมูลนะคะเสร็จแล้วเลือกเพิ่มตัวควบคุมตัวกรองนะคะก็จะได้ปุ่มที่2ออกมาแล้วนะคะแล้วก็เราก็เลื่อนไปวางก่อนเลื่อนไปวางด้านบนนะคะเสร็จแล้วทำการเลือกคอลัมน์คอลัมน์นี้ก็จะเป็นคอลัมน์ Total Amount เนาะเราก็เลือกคอลัมน์ที่เราต้องการจะคลิกเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ไปตัดแต่งยอดขายจะเป็นยอดขายสุทธิอาจารย์กุ้งใช้คำว่ายอดขายสุทธิด้วยเนาะยอดขายรวมหรือยอดขายสุทธิก็ได้นะคะสีพื้นหลังนะคะเลือกเลย

สีตัวอักษรแบบอักษรนะคะแบบอักษรตัวหนาอันนี้น่าจะ18แล้วโอเคเท่ากันสีพื้นสีเข้มไปหน่อย

พวกเอาเมาส์นะคะคำอธิบายย้ายไว้ด้านบนอาจารย์กุ้งสาธิตให้ดูว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนทุกส่วนได้ตลอดเวลานะคะถ้าเราสร้างแล้วเรารู้สึกว่าข้อมูลตรงนี้ควรจะอยู่ตรงนั้นสิ่งนั้นควรจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของแผนภูมินะคะเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเนี่ยแล้วเราก็ตั้งค่าได้เลยเนี่ยดับเบิลคลิกแล้วก็ตั้งค่าแบบนี้นะคะแต่เราจะมาทดลองนะคะทดลองเดี๋ยวเราจะมาทดลองใช้อีกปุ่มหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้ฟังก์ชันเพิ่มโอเคอีกปุ่มหนึ่งคือปุ่มอะไรปุ่มยอดขายสุทธินะคะปุ่มนี้ควบคุมคอลัมน์ Total Amount นะคะทีนี้ยอดขายสุทธิคนบอกว่าก็โชว์ขึ้นมาบนนี้แล้วไงแล้วมีอะไรพิเศษไหมมีพิเศษนะคะมีพิเศษเรากดทั้งหมดนะคะทั้งหมดเนี่ยยอดขายสุทธิทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่200แถวนะคะ200แถวรายการแรกก็คือยอดขายรวมขายได้104.04 บาทใช่ไหมคะทีเนี้ยกรณีที่ข้อมูลเยอะๆแล้วเราต้องการให้โชว์ตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจารย์กุ้งอยากรู้ว่ายอดขายรวมที่ต่ำกว่า200 บาทยอดขายรวมที่ต่ำกว่า200 บาทมีสินค้าอะไรบ้างนะคะสินค้าอะไรบ้างที่มียอดขายรวมที่ต่ำกว่า200 บาทถ้าตัวเลขที่น้อยกว่า200นะคะเยอะไหมถ้าข้อมูลเยอะเนี่ยเราหาต้องใช้เวลาในการดูเนี่ยนานเราสามารถใช้คำสั่งกรองแบบมีเงื่อนไขนะคะตรงนี้ซึ่งอยู่ในฟิลเตอร์ซึ่งมีอยู่ในฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ก็คือเรากรองตามสิ่งที่ต้องการจะโชว์ใช่ไหมคะแต่ทีนี้เงื่อนไขเพิ่มไปอีกว่ายอดขายรวมที่น้อยกว่าเปลี่ยนเป็นน้อยกว่า100แล้วกันนะคะสมมติว่าขายไม่ดีเลยเราอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างที่ขายไม่ดีเลยนะคะตั้งแต่เปิดร้านมาปี2024ถึงปี2025เนี่ยเราจะได้รู้ข้อมูลภาพรวมใช่ไหมคะเราก็มาคลิกนะคะที่ทั้งหมดแล้วก็คลิกที่กรองตามเงื่อนไขคลิกตรงคำว่าไม่มีนะคะไม่มีก็คือไม่มีเงื่อนไขข้อมูลจะโชว์ทั้งหมดเลยแต่ทีนี้เปลี่ยนใจต้องการจะให้โชว์ยอดขายรวมที่น้อยกว่า100 บาทแล้วกันนะคะน้อยกว่า100 บาทเราก็เลื่อนลงมาเลื่อนเงื่อนไขนะคะทั้งหมดเนี่ยว่างเปล่าไม่ว่างเปล่าข้อความนะคะวันที่นะคะมากกว่าหมดเนี่ยค่ะคือเราสามารถสร้างเป็นเงื่อนไขได้เดี๋ยวเราลองดูวันที่เนาะแต่ก่อนที่จะไปวันที่เนี่ยเรามาหายอดที่น้อยกว่า100 บาทก่อนแสดงว่าเราต้องเลื่อนเงื่อนไขอะไรน้อยกว่าเท่าไหร่100อ๋อมีน้อยกว่า100อ๋ออาจารย์กุ้งใส่ผิดขอไปอาจารย์กุ้งใส่ที่ช่องเซิร์ชนะคะต้องใส่ช่องนี้นะคะช่องที่อยู่ใกล้ๆกับเงื่อนไขนะคะน้อยกว่า100นะคะน้อยกว่า100เสร็จแล้วอาจารย์กุ้งกดตกลงข้อมูลโชว์เฉพาะมองเรามองที่คอลัมน์ Total Amount นะคะเพราะว่าโจทย์ที่ตั้งไว้ก็คือยอดขายรวมหรือยอดขายสุทธิไม่ได้เนาะยอดขายรวมที่น้อยกว่า100 บาทมีอะไรบ้างนะคะเราเลือกจากสไลเซอร์ซึ่งเป็นตัวควบคุมฟิลเตอร์นะคะทีนี้เขาเป็นตัวควบคุมฟิลเตอร์ควบคุมคอลัมน์ Total Amount แปลว่าคอลัมน์เนี้ยถ้าถูกต้องก็คือจะโชว์ตัวเลขที่น้อยกว่า100ตามเงื่อนไขที่เรากำหนดไปแล้วก็มาเช็คกันว่าถูกต้องหรือเปล่ามีอะไรเกินตัวเลข100บอกอาจารย์กุ้งได้เลยนะคะมีไหม
โอ้อันนี้ใกล้ๆ100แต่ไม่ถึง99.16นะคะก็ถูกต้องตามเงื่อนไขนะคะข้อมูลนะคะข้อมูลโชว์เฉพาะที่เราต้องการแล้วเราไปดูกราฟหรือแผนภูมินะคะกราฟหรือแผนภูมิก็จะโชว์ข้อมูลรวมในรูปข้อมูลในกราฟแผนภูมิที่เป็นแท่งเนี่ยจะเป็นข้อมูลรวมนะคะข้อมูลรวมถ้ามองด้วยตาตอนเนี้ยอะไรที่ขายไม่ดีเลยยอดน้อยสุดก็คือ hatch ใช่ไหมคะยอดรวมก็คือ42.50 บาทเท่านั้นตั้งแต่เปิดร้านมาเปิดร้านก็คือปี2024ถึง2025เนี่ยค่ะปีกดหน่อยๆเนี่ยหมวกเนี่ยขายได้เท่านี้นะคะหมวกขายได้เท่านี้เพราะว่ายอดอ๋อราคานะคะราคาขายต่อหมวกเนี่ยใบละเท่าไหร่21.25 บาทนะคะยอดรวมตั้งแต่เปิดร้านมานะคะก็ได้42.50 บาทเองนะคะตรงเนี้ยก็จะเป็นข้อมูลให้ท่านผู้ประกอบการนะคะหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะสั่งของเข้าร้านนะคะหรือว่าจะจัดโปรโมชั่นว่าสินค้าอะไรที่ยอดขายน้อยนะคะเพื่อที่จะทำการกระตุ้นนะคะยอดขายของรายการที่ขายตอนนี้ถ้าดูจากแผนภูมินะคะโชว์มาก็จะมีแฮทเนี่ย42.50แล้วมีอะไรอีกมีนะคะสคราฟเนี่ย52.23ที่ไม่ถึงยอดน้อยเนี่ยจะมีประมาณ3รายการเนาะ3รายการนะคะทีนี้ถ้าดูข้อมูลแล้วอยากจะจัดแคมเปญอะไรก็คือจะเป็น next step ขั้นตอนถัดไปนะคะนี่คือเป็นการดูเพื่อประกอบการตัดสินใจนะนะคะเดี๋ยวลองยกเลิกนะคะยกเลิกเงื่อนไขยังไงคลิกที่เงื่อนไขนะคะที่เราตั้งค่าเพิ่มนะคะแล้วเราตรงนี้กรองเงื่อนไขนะคะกรองตามเงื่อนไขตอนนี้ข้อมูลน่ะมีการใช้เงื่อนไขในการกรองอยู่นะคะเราก็คลิกแล้วเลือกคำว่าไม่มีเลือกคำว่าไม่มีนะคะแล้วก็กดตกลงข้อมูลก็จะกลับโชว์ทั้งหมดนะคะตามปกติแล้วตามปกติเลยนะคะก่อนที่เราจะทำการตั้งค่าทีนี้อาจารย์กุ้งทบทวนนะคะการกรองแบบมีเงื่อนไขอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งการกรองแบบมีเงื่อนไขเนี่ยถ้าเราใช้ฟิลเตอร์นะคะจะมีให้เราเลือกอยู่ตรงนี้นะคะติดการกรองตามเงื่อนไขนะคะกรองตามเงื่อนไขนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือ Kernel Formatting นะคะแล้วเราก็ไปเลือกตั้งค่าซึ่งก็คือเลือกเหมือนที่อาจารย์กุ้งเลือกนะคะตรงนี้ก็คือเป็นการเลือกแบบวิธีรัดซึ่งวิธีไม่รัดก็มีนะคะก็คือต้องเข้าไปที่เมนูเนาะเมนูรูปแบบนะคะรูปแบบหรือว่าภาษาอังกฤษคืออะไร format ใช่ไหมคะแล้วก็เลือกการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขนะก็คือรายการเดียวกันกับกรองตามเงื่อนไขนะคะการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเราก็ไปเลือกช่วงข้อมูลแล้วก็ไปกำหนดเงื่อนไขนะคะซึ่งเป็นลักษณะเหมือนกับที่อาจารย์กุ้งกำลังสาธิตให้ดูนะคะก็คือเป็นการตั้งค่าเหมือนกันนะแต่ตรงนี้เป็นทางลัดนะคะกรองแบบมีเงื่อนไขนะคะยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างก็คืออาจารย์กุ้งต้องการจะดูตรงนี้เป็นรายการสินค้าเนาะเราก็ถ้ากรองแบบมีเงื่อนไขเราเลือกเป็นฟิลเตอร์ก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้ก็งั้นขอยกเลิกก่อนเดี๋ยวไปดูเอาวันที่มาเอาวันที่ออกมาก่อนไหมเอาวันที่ออกมาดีกว่าเนาะถ้าเอาวันที่ออกมาเราเลือกหนึ่งคอลัมน์ order date ใช่ไหมคะเสร็จแล้วไปที่ไหนไปที่ข้อมูลเลือกเพิ่มตัวควบคุมข้อมูลนะคะเพิ่มตัวควบคุมข้อมูลเลือก order date นะคะ order date แล้วเราก็เอาปุ่มไปวางตั้งค่าเหมือนเดิมนะคะ

สังเกตนะในแผนภูมิเนี่ยจะไม่มีวันที่นะคะเราไม่ได้ดึงข้อมูลวันที่เข้ามานะคะในการสร้างแผนภูมิแต่เดี๋ยวเราลองดูการเปลี่ยนแปลงนะคะวันที่ขายสินค้านะคะก็คือคอลัมน์แรกเลยเนาะเราลองดูวันที่ขายสินค้าอาจารย์กุ้งกองแบบมีเงื่อนไขนะคะวันที่เห็นไหมอาจารย์กุ้งเลือกอะไรมีวันที่ก่อนหน้าด้วยแล้วก็วันที่มีวันที่นะคะวันที่

ลองกำหนดลองกดตกลงดูไม่มีอะไรโชว์เลยนะคะอาจารย์กุ้งแก้ไขนิดนึงนะคะอ๋อยังไม่ได้เลยอยู่ระหว่างอ๋อขออภัยขออภัยเราต้องเลือกอยู่ระหว่างนะคะต้องการจะดูข้อมูลนะคะอันนี้เอาเดือนหนึ่งแล้วกันเนาะสมมติว่านี้ปี2024วันที่หนึ่งนี้วันที่หนึ่งถึง12ที่อาจารย์กุ้งใส่เงื่อนไขไปทุกคนดูทันไหมอาจารย์กุ้งเลือกกรองตามเงื่อนไขใช่ไหมคะแล้วก็เลือกเงื่อนไขคือระหว่างแปลว่าต้องการจะดูยอดขายตั้งแต่วันเริ่มต้นถึงวันที่สิ้นสุดที่กำหนดอาจารย์กุ้งอยากดูวันที่1เดือน11นะคะสมมตินะคะวันที่1เดือน11ปี2024ถึงยอดขายวันที่30สิ้นปีเลย31เดือน12ปี2024นะคะก็คือดูกี่เดือน2เดือนนะคะเดือน11กับเดือน12เนาะตั้งแต่วันที่1เดือน11ถึงวันที่31เดือน12นะคะ2เดือนแล้วอาจารย์กุ้งก็กดตกลงพอเรากดตกลงปุ๊บนะคะมาดูในส่วนของตัวเลขนะ Data นะคะที่โชว์ในคอลัมน์ Order Date ก็จะแสดงเฉพาะตามเงื่อนไขที่อยู่ระหว่างวันที่1เดือน11ถึงวันที่31เดือน12นะคะไม่เกินนะก็จะโชว์มาเลยเห็นไหมแต่อาจจะไม่ได้เรียงวันที่น้อยมาวันที่มากนะคะซึ่งเราก็สามารถเรียงได้นะคะแต่ทีนี้มาดูก่อนผลลัพธ์ได้ตามที่เรากำหนดตามเงื่อนไขนะคะเสร็จแล้วเรามาดูตัวแผนภูมินะคะแผนภูมิก็จะปรับเปลี่ยนนะคะตามข้อมูลที่อัปเดตนะคะบนชีตที่แสดงตัวเลขทุกคนเห็นภาพหรือยังคะว่าตอนนี้เรากำลังทำ Interactive Chart อยู่ถ้าข้อมูลนะคะที่เป็น Dataข้อมูลดิบเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะจากการฟิลเตอร์จากการกรองหรือการกรองแบบมีเงื่อนไขก็ตามนะคะส่งผลกระทบมาที่แผนภูมินะคะซึ่งจะแสดงข้อมูลแบบไดนามิกก็คือเปลี่ยนตามข้อมูลที่มีทุกคนบอกอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองซึ่งมีประโยชน์มากๆนะคะวันนี้ก็เป็นตอนที่4นะคะที่อาจารย์กุ้งพาทำ Interactive Chart นะคะครั้งที่2เดี๋ยวจะมีครั้งต่อๆไปนะคะครั้งหน้าที่จะเพิ่มฟังก์ชันต่างๆที่มีอยู่ใน Google Sheet นะคะให้มากขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการนะคะที่จะเอาข้อมูลที่มีเนี่ยมาสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับ Digital in DNA by อาจารย์กุ้งแล้วพบกันในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะมาพบกับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่20กันยายนพุทธศักราช2569กันเลยค่ะสำหรับแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในวันนี้ในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยและภูมิภาคใกล้เคียงนะคะจะเห็นว่าในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะคะมีบริเวณความกดอากาศสูงนะคะหรือว่ามวลอากาศเย็นนะคะปกคลุมอยู่ซึ่งก็จะทำให้ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะมีทิศทางของฝนนะคะมีแนวโน้มลดลงส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะคะภาคใต้ตอนบนรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะมีลักษณะของร่องมรสุมพาดผ่านอยู่นะคะซึ่งทําให้ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนะคะเกิดโอกาสของเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะคะส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะมีเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะกําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมในบริเวณพื้นที่ทะเลดามันอ่าวไทยและทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ค่ะซึ่งก็ทำให้ภาคใต้นะคะทั้งสองฝั่งมีการกระจายของฝนที่ค่อนข้างดีรวมถึงมีโอกาสมีฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้ค่ะสำหรับภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในบริเวณประเทศไทยนะคะในวันนี้นะคะส่วนมากนะคะลักษณะของกลุ่มเมฆฝนนะคะจะปกคลุมทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะเน้นภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ทั้งในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะต่อไปนะคะไปดูแผนที่เสี่ยงภัยนะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะซึ่งก็จากลักษณะที่กล่าวมาข้างต้นนะคะก็คือจะมีเรื่องของร่องมรสุมนะคะรวมถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมอยู่นะคะก็ส่งผลทําให้ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะคะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะเน้นพื้นที่ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะและภาคใต้ทั้งอ่าวไทยและบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันนะคะจะมีเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นได้นะคะก็ขอให้ประชาชนนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะยังคงต้องก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นค่ะต่อไปนะคะไปดูเรื่องของคลื่นลมนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะสําหรับคลื่นลมนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันตอนบนนะคะมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันนะคะตอนล่างนะคะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมที่พัดปกคลุมนะคะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนะคะอ่าวไทยตอนบนนะคะลักษณะของลมนะคะเป็นลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนล่างนะคะก็จะเห็นว่ายังคงเป็นเรื่องของลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่ยังคงพัดปกคลุมในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันตอนล่างนะคะซึ่งความเร็วลมนะคะ15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลน้ำมันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลน้ำมันนะคะควรงดออกจากฝั่งต่อเนื่องไปอีกค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลน้ำมันมีผลกระทบจนถึงวันที่20กันยายน2569ฉบับที่11 215/2569ในวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันทั้งนี้
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
3: เฮ้
4: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
5: มาชาพีหรอหนูนี่มากาแพ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
3: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากินอะไรก็เลยต้องปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
5: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาธรรมา
4: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
5: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
4: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกปลานะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
5: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
4: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เผื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
5: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องกาปูปลาปูโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอยแน่ๆ
3: และท่านก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
5: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอบแต่ถ้าหวานะว่าวานเนอร์พวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
5: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
1: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
2: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
0: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพ.อ.ส.ว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ผ้าไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส
3: ่มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านส่งตั้งกลุ่มทอดผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพยุคกาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอาน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

สวัสดีครับสำหรับคาบนี้นะครับเราก็จะพบกับบทที่5นะครับเป็นบทสำคัญของแคลคูลัสและเลขาคณิตวิเคราะห์1นะครับบทนี้ก็จะพูดถึงอนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ในหัวข้อแรกนะครับเราจะพูดถึงความหมายของอนุพันธ์ก่อนความหมายของอนุพันธ์ของฟังก์ชันคืออะไรนะครับกำหนดให้ y เท่ากับ fxเป็นฟังก์ชันและลิมิตของ fx บวก h ลบ fx ส่วน h เมื่อ h เข้าใกล้0นะครับก็คือเอาฟังก์ชันตัวนี้มาหาลิมิตจากสูตรนี้แล้วลิมิตตัวนี้หาค่าได้เราจะเรียกค่าลิมิตที่หาได้ตัวนี้นะครับว่าอนุพันธ์ของฟังก์ชัน fที่ x ใดๆเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์เป็น f พาร์ม x ตัวนี้อ่านว่า f พาร์มนะครับหรือ dy ส่วน dx ส่วนใหญ่เขาจะอ่านว่า dy by dx นะครับหรือ y พาร์มนั่นคือ dy by dx f พาร์มจะเท่ากับลิมิตของ fx บวก h ลบ fxทั้งหมดส่วน h เมื่อ h เข้าใกล้0นะครับย้ำว่าค่าผลลัพธ์ของลิมิตต้องหาค่าได้ถึงจะเรียกค่าลิมิตนั้นว่าอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ที่ x ใดๆนะครับยกตัวอย่างจงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน fx เท่ากับ 2x + 3นะครับดังนั้นเราก็จะหาตัวนี้ก่อน

จาก fx เท่ากับ 2x บวก 3 ดังนั้น fx บวก h ตัวนี้เราจะเห็นว่า x บวก h มาแทนที่ x ในฟังก์ชันตรงไหนที่เป็น x ก็จะถูกแทนที่เป็น x บวก h นะครับนักศึกษาก็เขียนเป็น2วงเล็บเปิด x บวก h แล้วก็วงเล็บปิดบวก3เห็นไหมครับตัวนี้มาแทนที่ x ต่อไปจัดรูปยังไงดีนะครับก็แจกแจง2เข้าไปผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเท่ากับ 2x บวก 2hบวก3พอเราได้ตัวนี้เสร็จก็เขียนสูตรนะครับจากอนุพันธ์ก็คือ f พาร์มใช้สัญลักษณ์นี้ก็ได้นะครับ f พาร์ม x เท่ากับลิมิต h เข้าใกล้0ของ f วงเล็บ x บวก h ลบfx ส่วน h นะครับก็จะเท่ากับfx บวก h ตัวนี้คือค่าที่เราหาไว้ก็แทนลงเป็นวงเล็บเปิด 2x บวก 2h บวก 3วงเล็บปิดลบ fx ก็คือตัวโจทย์นั่นเองนะครับที่โจทย์ให้มาก็เป็นวงเล็บเปิด 2x บวก 3แล้วก็ส่วน h เหมือนเดิมต่อไปเราก็จะจัดการนะครับก็จะแจกแจงก็คือคูณลบเข้ามาพร้อมเปิดวงเล็บใหม่เท่ากับลิมิต h เข้าใกล้0ตัวแรกก็ 2x บวก 2h บวก 3กระจายลบเข้าไปเป็นลบ 2x ลบ 3ส่วน h ก็จะเห็นว่า 2x ตัด 2x ลบกันได้0 3ลบ3ได้0เท่ากับลิมิต h เข้าใกล้0คำตอบเหลือ 2s ส่วน h นะครับตัดแล้วเรียบร้อยก็เหลือแค่เลข2ลิมิตของ2ก็มีค่าเท่ากับ2นั่นหมายความว่า f พาร์มก็คืออนุพันธ์ของฟังก์ชัน fx ที่มีหน้าตาเป็น 2x บวก 3ก็จะมีผลลัพธ์เป็น2นะครับดังนั้นกระบวนการหา f พาร์มตัวนี้เราจะเรียกสั้นๆว่าดิฟเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าจงหาอนุพันธ์หรือจงดิฟฟังก์ชันนี้ก็คือใช้กระบวนการแบบนี้นะครับนี่ก็คือเป็นตัวอย่างการหาอนุพันธ์โดยใช้สูตรลิมิตนะครับสูตรเริ่มต้นของเรื่องดิฟตัวอย่างถัดไปจงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันก็คือให้เราดิฟฟังก์ชัน fx เท่ากับ x กำลัง2นะครับก็จากfx เท่ากับ x ยกกำลัง2ดังนั้น f x บวก h ตัวนี้มาแทนที่ x ก็จะได้เป็น x บวก h ทั้งหมดยกกำลัง2ต้องกระจายนะครับ x บวก h ทั้งหมดยกกำลัง2เป็นรูปของกำลัง2สมบูรณ์
ก็ต้องเป็นหน้ากำลังสองก็คือ x กำลังสองบวก2หน้าหลังก็2 xh บวกหลังกำลังสองก็ h กำลังสองนี่คือกระจายได้แบบนี้พอเราจัดรูปตัวนี้เสร็จก็จาก f พาร์มเท่ากับลิมิต h เข้าใกล้0ของ f x บวก h ลบ fx ส่วน h นะครับเท่ากับลิมิต h เข้าใกล้0 fx บวก h ก็คือตัวที่เรากระจายกำลังสองสมบูรณ์ไว้นะครับก็เป็นวงเล็บเปิด x กำลังสองบวก2 xh บวก h ยกกำลังสองลบ fx ก็คือตัวโจทย์ก็คือ x ยกกำลังสองนะครับ x ยกกำลังสองส่วน h เนื่องจากโพจน์ด้านหลังไม่มีวงเล็บก็ไม่ต้องกระจายลบเข้านะครับดังนั้น x กำลังสองตัวนี้ก็จะลบกับตัวนี้ได้0ก็จะเหลือ2 xh บวก h กำลังสองส่วน h ถ้าเราลองแทนค่านักศึกษาลองแทนค่านะครับก็แทน h เป็น0ก็จะกลายเป็น2 x คูณ0บวก0กำลัง2ก็ได้0ได้คำตอบเป็น0ส่วน0อยู่นะครับก็เลยต้องดูวิธีว่าเราจะจัดรูปยังไงต่อเราจะเห็นว่าระหว่าง2พจน์นะครับพจน์ด้านหน้ากับพจน์ด้านหลังมีตัวร่วมก็คือตัว h เราก็จะใช้วิธีดึงตัวร่วมออกนะครับไม่งั้นจะหาค่าไม่ได้เพราะส่วนยังเป็น0อยู่ดึง h ออกแล้วก็วงเล็บถ้าดึง h ออกไปแล้วตัวนี้จะไม่เหลือนะครับก็จะเหลือ2 x ตัวนี้ h กำลัง2แสดงว่ามี2ตัวดึงออกไปแล้วตัวหนึ่งก็จะเหลือ1ตัวแล้วตัวส่วนก็ h นะครับคูณกับหารตัดกันได้เหลือเท่ากับลิมิต h เข้าใกล้0ของ2 x บวก h แทน h เป็น0ก็เหลือ2 x แสดงว่าฟังก์ชันตัวนี้หาอนุพันธ์แล้วได้คำตอบเป็น2 x นะครับหรือถ้าเรามี fx เท่ากับ x กำลัง2ก็คือดิฟแล้วได้คำตอบเป็น 2x นั่นเองนะครับนี่ก็คือเป็นการหาอนุพันธ์สำหรับฟังก์ชันนี้นะครับหัวข้อนี้ก็จะพูดถึงการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตรนะครับก็จะเป็นการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน p ชคณิตก็คือฟังก์ชันที่มีเหมือนเป็นฟังก์ชันพหุนามทั่วไปนะครับสูตรสำหรับอนุพันธ์ของฟังก์ชัน p ชคณิตนะครับเงื่อนไขก็คือ c กับ n ตัวนี้เป็นค่าคงที่ก็คือเป็นตัวเลข u v w เป็นฟังก์ชันของ x นะครับสูตรที่1 dip c เทียบ x จะได้0นะครับ dip c เทียบ x จะได้0ก็เช่นดิฟ4เทียบ x ก็ตอบ0ได้เลยนะครับสูตรที่2ดิฟ x เทียบ x ได้1นะครับดิฟ x เปล่าๆนะครับได้1นะครับสูตรที่3ถ้าเรามีฟังก์ชัน3ฟังก์ชันนะครับบวกกันลบกันอาจจะ2หรือ3ก็ได้นะครับเราสามารถแยกดิฟเป็น
dip u เทียบ x บวก dip v เทียบ x บวก dip w เทียบ x นะครับแยกได้สูตรที่4 dip c คูณ v c ตัวนี้คือค่าคงที่คูณกับ v คือฟังก์ชันที่มี x สามารถดึง c ออกมาด้านนอกแล้ว dip เฉพาะตัวฟังก์ชันก็คือ dip v นะครับต่อไปถ้าสูตรที่5

เป็นตัวส่วนด้านล่างเวลาดึงออกก็เลยต้องเขียนเป็นเศษ1ส่วน c แล้วดิฟเฉพาะฟังก์ชันที่เป็นตัว b นะครับก็คือดิฟฟังก์ชันที่มี x อยู่นะสามารถดึงค่าที่ออกได้สูตรที่6ดิฟ v กำลัง n v คือฟังก์ชันของ x นะครับแล้วก็ n คือเลขยกกำลังดิฟ v กำลัง n คำตอบจะเป็น n v ยกกำลัง n ลบ1แล้วก็ดิฟ v เทียบ x นะครับสูตรที่7ดิฟ x ยกกำลัง n เทียบ x ได้ n x ยกกำลัง n ลบ1นะครับ n คือเลขชี้กำลังของตัวแปร x นะครับเช่นดิฟ x ยกกำลัง10 10คือ n ก็คือเลขชี้กำลังของ x นะครับคำตอบจะกลายเป็น10 x ยกกำลัง10ลบ1ได้ผลลัพธ์เป็น10 x ยกกำลัง9นี่คือสูตรที่7นะครับแล้วก็สูตรที่8ดิฟ u กับ v 2ตัวคูณกัน u คือ1ฟังก์ชันv ก็อีก1ฟังก์ชันคูณกันสูตรจะกลายเป็น u dip v บวก v dip u นะครับถ้าเราจะท่องให้ง่ายๆนะครับเราจะมอง u ตัวนี้เป็นตัวด้านหน้ามอง v เป็นพจน์ด้านหลังที่คูณกันอยู่ดังนั้น dip หน้าคูณหลังเราจะท่องเป็นหน้า dip หลังบวกหลังดิฟหน้านะครับนี่ก็คือเป็นการดิฟผลคูณนะครับสำหรับสูตรที่8ต่อไปสูตรที่9ดิฟ u ส่วน v นะครับ u เป็นเศษ v เป็นส่วนสูตรก็จะกลายเป็น u v ดิฟ u ลบ u ดิฟ v ส่วนด้วย v ยกกำลัง2นะครับแต่ถ้าเราจะท่องให้ง่ายๆเราจะเขียนเป็นบนกับล่างนะครับโดยที่อยู่ตัวนี้มองเป็นตัวบนก็คือตัวเศษ v มองเป็นตัวล่างสูตรที่เราจะใช้สำหรับดิฟผลหารจะกลายเป็นล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างยกกำลัง2นะครับเพราะฉะนั้นสูตรมี9สูตรแต่เราจะใช้หลักๆอยู่สูตรไม่เยอะนะครับสำหรับการดิฟฟังก์ชันพีชคณิตพื้นฐานสูตรที่จะใช้คือสูตร d 1ดิฟ c ค่าคงที่ได้0สูตร d 2ดิฟ x ได้1นะครับสูตร d 3การบวกสามารถกระจายดิฟได้สูตร d 4ถ้ามีค่าคงที่ c คูณอยู่กับตัวแปรหรือฟังก์ชันสามารถดึงค่าคงที่ออกได้นะครับสูตร d 7ดิฟ x ยกกำลัง n จะเท่ากับ n x ยกกำลัง n ลบ1นะครับสูตร d 8แล้วก็สูตร d 9นะครับดิฟผลคูณแล้วก็ดิฟผลหารสำหรับ d 5กับ d 6เราจะประยุกต์ใช้ตอนสุดท้ายแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆ ก็จะเป็น d 1 d 2 d 3 d 4D7 D8 D9 นะครับเพราะฉะนั้นเราจะดิฟโดยไม่ต้องใช้ลิมิตแล้วนะอย่างเช่นตัวอย่างจงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้ฟังก์ชันที่ให้มานะครับ fx ตัวนี้เท่ากับ7 7คือค่าคงที่เวลาเขียน f พาร์มก็จะเท่ากับเป็นการดิฟdiff 7นะครับก็จะเท่ากับ0ตามสูตร d 1ก็คือดิฟค่าคงที่ได้0นะครับหรือ fx เท่ากับ x root x fx เท่ากับ root 3นะครับตัวนี้ f พาร์มจะเท่ากับดิฟ root 3 root 3ก็คือค่าคงที่ไม่มีตัวแปร xก็ได้0ถัดไป

ใช่ fx เท่ากับ x ยกกำลังสี่นะครับเวลาดิฟก็จะเท่ากับดิฟ x ยกกำลังสี่สูตรที่เราจะใช้ก็คือสูตร d7 นะครับดิฟ x ยกกำลังตัวเลขก็จะกลายเป็น n ดิฟ x กำลัง n นะครับได้ n คูณ x ยกกำลัง n ลบหนึ่งก็จะกลายเป็นดิฟ x กำลัง4ก็กลายเป็น4 x ยกกำลัง4ลบ1ได้เป็น4 x ยกกำลัง3นะครับถัดไป f x เท่ากับ5 x ก็จะกลายเป็นดิฟ5 x 5คือค่าคงที่คูณอยู่จากสูตร D4 บอกว่าดึงค่าคงที่ออกได้ก็จะดึง5ออกก็จะเท่ากับ5แล้วก็ดิฟค่าคงที่ดิฟตัวแปรนะครับดิฟ x แล้วดิฟ x เทียบ x สูตร D2 บอกว่าได้1นะครับดิฟ x เทียบ x ก็จะกลายเป็น5คูณ1ได้5ต่อไปข้อ5 fx เท่ากับ x ยกกำลัง3บวก6นะครับถ้าเราจะดิฟฟังก์ชันนี้ก็จะกลายเป็นดิฟวงเล็บเปิด x ยกกำลัง3บวก6แล้วระหว่างพจน์เป็นเครื่องหมายบวกเครื่องหมายบวกสูตร D3 บอกว่าแยกได้สามารถแยกดิฟแต่ละพจน์ได้นะครับก็จะเท่ากับดิฟ x กำลัง3บวกดิฟ6ดิฟ x กำลัง3ก็ใช้สูตรดิฟ x กำลัง n ได้3 x กำลัง3ลบ1ก็เหลือ2บวกกับดิฟ6 6เป็นตัวเลขเป็นค่าคงที่ได้0คำตอบก็จะกลายเป็น 3x ยกกำลัง2นะครับสำหรับดิฟฟังก์ชันข้อ5ข้อที่6 fx เท่ากับ 5x ยกกำลัง4ลบ 2x นะครับเราจะดิฟตัวนี้

ตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกนะครับเครื่องหมายลบกับบวกเนี่ยมีความหมายเหมือนกันก็คือสามารถแยกดิฟได้ตามสมบัติของดิฟนะครับก็จะกลายเป็นดิฟ 5x กำลัง4ลบดิฟ 2x กำลัง2เท่ากับ5เป็นค่าคงที่2เป็นค่าคงที่ดึงออกนะครับตามสมบัติ

ดิฟ x ยกกำลัง4ก็จะกลายเป็น 4x กำลัง4ลบไป1ก็เหลือ3ดิฟ x กำลัง2ได้ 2x ยกกำลัง2ลบไป1ก็เหลือ1นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็4 5 20 x ยกกำลัง3ลบ2 2เป็น 4x นะครับอันนี้ก็คือเป็นการใช้สูตรดิฟของฟังก์ชันพีชคณิตนะครับมาดูตัวอย่างต่อมานะครับตัวอย่างนี้จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้นะครับข้อ1 fx เท่ากับวงเล็บเปิด 3x ลบ2คูณกับ1ลบ x ยกกำลัง3นะครับเนื่องจากรูปแบบการเขียนอยู่ในรูปของ2วงเล็บคูณกันสำหรับโจทย์ข้อนี้มี2ทางเลือกนะครับทางเลือกที่1ก็คือนักศึกษาสามารถใช้วิธีการกระจายก็คือแจกแจงพหุนามให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยใช้สูตรพื้นฐานดิฟนะครับแต่ถ้าเราไม่กระจายเราสามารถใช้สูตรดิฟผลคูณนะครับโดยมอง

ว่า 3x ลบ2ตัวนี้เป็นพจน์ตัวหน้า1ลบ x กำลัง3เป็นพจน์ตัวหลังนะครับดังนั้นเราสามารถใช้สูตรดิฟผลคูณก็คือหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าข้อนี้จะลองใช้สูตรดิฟผลคูณนะครับก็จะได้เป็นการฝึกใช้สูตรดิฟผลคูณไปด้วยก็ให้ตัวนี้เป็นหน้าแล้วก็ไฮไลท์สีน้ำตาลเป็นหลังนะครับเพราะฉะนั้นจากสูตรดิฟผลคูณเดี๋ยวเราเขียนสูตรก่อนนะครับดิฟหน้าคูณหลังก็จะเท่ากับหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าเพราะฉะนั้น f พาร์มเท่ากับหน้าก็ 3x ลบ2ดิฟหลังก็ดิฟ1ลบ x ยกกำลัง3บวกกับหลัง1ลบ x ยกกำลัง3แล้วก็ดิฟหน้านะครับดิฟ 3x ลบ2เท่ากับ 3x ลบ2เขียนเหมือนเดิมดิฟ1ลบ x กำลัง3ตัวนี้ก็จะแยกดิฟนะครับเพราะว่าตรงกลางเป็นเครื่องหมายลบก็จะแยกเป็นดิฟ1เทียบ x ลบกับดิฟ x ยกกำลัง3เทียบ x บวกกับหลังก็คือ1ลบ x กำลัง3นะครับแล้วก็ดิฟ 3x ลบ2ตัวนี้เครื่องหมายลบก็จะแยกดิฟนะครับก็จะเท่ากับวงเล็บเปิดดิฟ 3x ลบดิฟ2นะครับต่อไปก็จะเท่ากับ 3x ลบ2คูณกับดิฟ1 1เป็นค่าคงที่มีค่าได้เท่ากับ0นะครับลบดิฟ x ยกกำลัง3เป็น 3x ยกกำลัง2บวกกับวงเล็บเปิด1ลบ x ยกกำลัง3คูณกับดิฟ 3x นะครับ3เป็นค่าคงที่สามารถดึง3ออกด้านหน้าก่อนแล้วดิฟ x ดิฟ x ก็คือได้1ก็เลยกลายเป็น3คูณ1ได้3ลบดิฟ2ได้0เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่เหลืออยู่ก็จะเท่ากับ 3x ลบ2คูณกับลบ 3x ยกกำลัง2บวก1ลบ x ยกกำลัง3คูณกับ3นะครับต่อไปเราก็จะจัดรูปคูณลบ 3x กำลัง2เข้าไปในวงเล็บแล้วก็คูณ3เข้าไปในวงเล็บหลังนะครับก็จะเท่ากับ 3x คูณลบ 3x กำลัง2ได้ลบ 9x ยกกำลัง3 3x ลบ 3x กำลัง2คูณกับลบ2ลบคูณลบเป็นบวก 6x กำลัง2บวกกับ3คูณ1ได้3ลบ3คูณลบ x กำลัง3ได้ลบ 3x กำลัง3นะครับต่อไปรวมกันได้ก็คือพจน์ที่มีเลขชี้กำลังเท่ากันก็คือลบ 9x กำลัง3กับลบ 3x กำลัง3ตัวนี้ก็จะกลายเป็นลบ 12x ยกกำลัง3บวก 6x กำลัง2บวก3นะครับอันนี้ก็คือเป็นการ
หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตรดิฟผลคูณนะครับก็จะใช้สูตรหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าถัดไปข้อที่2นะครับ fx เท่ากับ 2x ยกกำลัง2บวก1ส่วน 5x ลบ3ก็เห็นว่าลักษณะของโจทย์เนี่ยให้มาในรูปแบบของเศษส่วนเราก็ต้องใช้สูตรดิฟผลหารนะครับสูตรที่เราจะใช้ก็คือดิฟบนส่วนล่างก็ตามสูตรก็จะกลายเป็นล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างยกกำลัง2เราจะให้2x กำลัง2บวก1นี้เป็นบนนะครับแล้วก็5 x ลบ3เป็นล่างเพราะฉะนั้น f พาร์ม x ก็คือดิฟฟังก์ชันนี้ก็จะเท่ากับล่างก็คือสีเขียวนะครับดิฟบนลบบนดิฟล่างนะครับก็ดิฟ 5x ลบ3ส่วนด้วยล่างยกกำลัง2เพราะว่าให้ตัวนี้เป็นบนกับล่างนะครับเท่ากับ 5x ลบ3ตัวนี้เขียนเหมือนเดิมคูณกับตัวนี้เป็นเครื่องหมายบวกแยกดิฟนะครับแต่เราจะทดข้างบนนี้เนาะก็จะกลายเป็นดิฟ 2x กำลัง2บวกกับดิฟ1ดิฟ 2x กำลัง2นะครับก็2เป็นค่าคงที่ก็ดึงออกแต่ถ้าเราไม่ดึงออกสามารถดิฟ 2x กำลัง2ก็คือ2ตัวนี้ลงมาคูณ2 2เป็น4เหลือ x ยกกำลัง1นะครับแล้วก็บวกกับดิฟ1ได้0ผลลัพธ์ได้ 4x นะครับเราสามารถทดแล้วก็ดิฟให้เสร็จก่อนลบบน 2x กำลัง2บวก1ดิฟล่างดิฟตัวนี้ดิฟ 5x ลบ3เป็นการลบแยกดิฟนะครับก็แยกเป็นดิฟ 5x ลบกับดิฟ3 5เป็นค่าคงที่ก็ดึงออกก็จะกลายเป็นถ้าไม่ดึงออกก็ได้5แล้วก็ดิฟ x ด้านหลัง5ได้1ใช่ไหมครับลบกับดิฟ3ได้0คำตอบได้5นี่คือผลลัพธ์ของการดิฟตัวนี้ส่วนตัวล่างยกกำลังก็กระจายโดยใช้กำลัง2สมบูรณ์นะครับก็จะกลายเป็นหน้ากำลัง2ก็ 25x กำลัง2ลบ2หน้าหลังก็เป็น 30x บวกหลังกำลัง2ก็9ต่อไปเราจะจัดรูปนะครับก็จะเท่ากับคูณ 4x แจกแจงเข้ามาแล้วก็คูณ5แจกแจงเข้าไปพร้อมกับเครื่องหมายลบกระจายเข้าไปด้วยนะครับเพราะนั้นตัวแรก 4x คูณ 5x 4 5 20 x คูณ x ได้ x กำลัง2ลบกับ4 3 12x ต่อไปพจน์ด้านหลังนะครับ5 2เป็น10แต่คูณลบเข้าไปก็กลายเป็นลบ 10x กำลัง2แล้วก็ลบ5ตัวด้านล่างเขียนเหมือนเดิมนะครับ 25x กำลัง2ลบ 30x บวก9ตัวเศษตัวนี้สามารถรวมกันได้เพราะว่าเลขชี้กำลัง x เท่ากัน 20x กำลัง2
ลบไป10 x กำลัง2ก็จะเหลือ10 x ยกกำลัง2ลบ12 x ตรงกลางแล้วก็ลบ5ตัวส่วนด้านล่างก็จะกลายเป็น25 x กำลัง2ลบ30 x บวก9เพราะฉะนั้นก็จะได้ผลลัพธ์ของการดิฟผลหารสำหรับตัวอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการใช้สูตรดิฟผลหารนะก็ล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างยกกำลัง2นะครับถัดไปอันนี้เป็นแบบหัดรวมๆนะครับจงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้ก็ให้เราดิฟฟังก์ชันนี้นะครับก็เริ่มต้นเป็น f พาร์ม x เนื่องจากแต่ละพจน์ขั้นด้วยเครื่องหมายบวกลบก็สามารถแยกดิฟได้เลยนะครับเป็นดิฟเทียบ x x ยกกำลัง5บวกกับดิฟเทียบ x 3x ยกกำลัง4ลบดิฟเทียบ x 5x กำลัง2บวกกับดิฟเทียบ x ของเลข4ตัวแรกดิฟ x กำลัง5ได้ 5x กำลังเหลือ4บวกกับตัวนี้ก็สามารถมองว่า4ดึงลงมาคูณกับ3ได้เลยนะครับก็เป็น3 4 12 x จากกำลัง4ถ้าดิฟแล้วเลขชี้กำลังก็ลบไป1ก็เหลือยกกำลัง3ลบกับ2 5เป็น10 x กำลัง1ดิฟ4ได้0คำตอบสุดท้ายก็จะกลายเป็น5 x ยกกำลัง4บวก12 x ยกกำลัง3ลบ10 x นะครับอันนี้ก็เป็นการทบทวนใช้สูตรเบื้องต้นสำหรับการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะครับของพีชคณิตถัดไป f x เท่ากับ x ยกกำลัง7บวก3 x กำลัง5ลบเศษ1ส่วน3 x กำลัง2บวกสแควร์รูท6นะครับ f พาร์มเท่ากับแต่ละพจน์ขั้นด้วยเครื่องหมายบวกลบก็แยกได้ได้กลายเป็นดิฟ x ยกกำลัง7บวกดิฟ 3x ยกกำลัง5ลบดิฟเศษ1ส่วน3 x ยกกำลัง2ดิฟรูท6x กำลัง7เวลาดิฟแล้วก็กลายเป็น7 x กำลัง6บวก5ดึงลงมาคูณนะครับ5 3 15 x กำลังเหลือ4ลบ2ดึงมาคูณกับ1ก็ได้เป็น2ส่วน3 x กำลัง1สแควร์รูท6x ไม่มีนะครับเป็นค่าคงที่ก็ดิฟได้0ก็จะเท่ากับเป็น7 x ยกกำลัง6บวกกับ15 x ยกกำลัง4ลบ2ส่วน3 x ยกกำลัง1นะครับก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของฟังก์ชันพีชคณิตพื้นฐานนะครับก็จะได้เห็นความหลากหลายในการใช้สูตรวิธีเขียนนะครับต่อไปสำหรับข้อ3นะครับฟังก์ชันของเราเนี่ยยังไม่เหมาะที่จะดิฟโดยที่เราต้องจัดรูปใหม่อันดับแรกนะครับก็จะทวนรากที่ n รากที่ n ของจำนวนจริงสามารถเปลี่ยนเป็นยกกำลังก็คือ x กำลังเศษ1ส่วน n เช่นรากที่3ของ x ก็จะเขียนเป็น x ยกกำลังเศษ1ส่วน3แต่ถ้าเขียนเครื่องหมาย √x แบบนี้เขาเรียกว่ารากที่2นะครับรากที่2ก็ต้องเป็น x ยกกำลัง
เศษ1ส่วน2นะครับนี่ก็คือ

ที่เราจะใช้เปลี่ยนจาก square root เป็นเลขยกกำลังแล้วก็อีกหนึ่งสมบัติของเลขยกกำลังก็คือเศษ1ส่วน a ยกกำลัง n ก็เขียนเป็นบรรทัดบนได้ a ยกกำลังติดลบ n นะครับตามสมบัติเลขยกกำลังแสดงว่าโจทย์ข้อนี้เราต้องจัดรูปก่อนนะครับอันนี้ยังไม่ได้ดิฟนะครับ fx เท่ากับรูท x ก็เปลี่ยนเป็น x ยกกำลังเศษ1ส่วน2บวกกับ1ส่วน x กำลัง2ก็เขียนเป็น x ยกกำลังติดลบ2ลบ 2x ยกกำลัง3 2ส่วน x ยกกำลัง3นะครับก็เขียนใหม่เป็น2คูณ x ยกกำลังติดลบ3นะครับเราต้องจัดรูปให้ x อยู่บรรทัดบนก่อนพอได้แบบนี้ต่อไปก็จะเริ่มดิฟก็ขั้นด้วยเครื่องหมายบวกลบแยกดิฟนะครับก็เป็นดิฟเทียบ x x กำลังเศษ1ส่วน2ดิฟเทียบ x ของ x กำลังลบ2ดิฟเทียบ x ของ2 x กำลังลบ3เพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องระวังการคิดเลขนะครับเนื่องจากเลขยกกำลังเป็นเศษส่วนแล้วก็ติดลบนะครับอย่างเช่นตัวแรกดิฟ x กำลังเศษ1ส่วน2ก็1ส่วน2มาคูณด้านหน้า x ยกกำลัง1ส่วน2ลบไป1ก็จะได้คำตอบเป็นลบเศษ1ส่วน2บวกดิฟ x กำลังลบ2นะครับลบ2เอามาเขียนด้านหน้า x ยกกำลังลบ2ลบไป1ก็ได้ลบ3ลบดิฟ 2x กำลังลบ3นะครับลบ3มาคูณกับ2ด้านหน้าได้ลบ6 x ยกกำลังลบ3ลบ1กลายเป็นกำลังลบ4ต่อไปจัดรูปนะครับก็กลายเป็นเศษ1ส่วน 2x ยกกำลัง1ส่วน2เพราะว่าเลขชี้กำลังเป็นลบนะครับก็จะเอามาเขียนด้านล่างกลายเป็นบวกตามสมบัติเลขยกกำลังบวกเจอลบได้ลบ 2x กำลังลบ3เอามาเขียนไว้เป็นตัวส่วนก็กลายเป็น x ยกกำลังบวก3ลบเจอลบเป็นบวก6x กำลัง4นะครับอันนี้ก็คือเป็นผลลัพธ์ของการหาอนุพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นมันมีบางฟังก์ชันที่เราต้องจัดรูปใหม่นะครับก็ต้องเข้าใจในการเปลี่ยนสำหรับรูท x แล้วก็เลขชี้กำลังที่เป็นบวกเป็นลบนะครับก็ต้องใช้สมบัติเลขยกกำลังนะครับต่อมานะครับกำหนดให้ fx เท่ากับ2x ยกกำลัง3บวก 3x ยกกำลัง2ลบ 7x บวก1นะครับจงหาค่าของ f พาร์มแล้วก็วงเล็บเลข2ความหมายของสัญลักษณ์ตัวนี้ก็คือเป็นการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนี้แล้วแทนค่า x เป็นเลข2เพื่อหาคำตอบนะครับเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเราต้องหาอนุพันธ์ก็คือดิฟก่อนก็ f พาร์ม xเท่ากับแต่ละพจน์ขั้นด้วยเครื่องหมายบวกลบก็แยกดิฟนะครับดิฟ 2x ยกกำลัง3บวกดิฟ 3x ยกกำลัง2ลบดิฟ 7x แล้วก็บวกกับดิฟ1นะครับตัวแรกดิฟ2x ยกกำลัง3ก็3จับมาคูณกับ2เป็น 6x กำลังเหลือ2บวกกับดิฟ 3x กำลัง2ก็จับตัวนี้มาคูณเป็น 6x กำลัง1ลบดิฟ 7x นะครับก็7เข้าที่ดึงออกดิฟ x ได้1แล้วก็บวกกับดิฟ1 1เป็นค่าคงที่อย่างเดียวไม่มีตัวแปร

ก็ได้0นะครับดังนั้นผลลัพธ์ของ f พาร์ม x ก็จะเท่ากับ 6x กำลัง2บวก 6x ลบ7ต่อไปก็แทนค่าก็จะกลายเป็น f พาร์ม2แล้วก็แทน2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น6คูณ2ยกกำลัง2บวก6คูณ2ลบ7ก็จะเท่ากับ4 6 24บวกกับ6 2 12ลบ7คำตอบเป็น36ลบ7ได้29เพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ f พาร์มแล้วมีวงเล็บใส่ตัวเลขเข้าไปก็คือให้เราหาอนุพันธ์ให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็แทนค่านะครับผลลัพธ์สุดท้ายก็จะตอบเป็นตัวเลขหรือค่าคงที่นั่นเองถัดไปข้อนี้กำหนดให้ fx เท่ากับ 2x ยกกำลัง2ลบ 3x บวก1คูณกับ x ลบ x กำลัง2หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันก็คือให้ดิฟแล้วก็แทน1นะครับนี่คือสัญลักษณ์ที่โจทย์ถามข้อนี้เป็น2เล็บคูณกันก็จะมองเป็นดิฟผลคูณนะครับนี่คือหน้านี่คือหลังหน้าหลังนะครับ f พาร์มหน้าก็ลอกสีฟ้ามาให้หมดเลย 2x กำลัง2ลบ 3x บวก1ดิฟหลังก็ดิฟ x ลบ x ยกกำลัง2นะครับหน้าดิฟหลังบวกหลัง x ลบ x กำลัง2แล้วก็ดิฟหน้าก็จะดิฟ 2x กำลัง2ลบ 3x บวก1นะครับอันนี้ก็คือหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าต่อไปหน้าเขียนเหมือนเดิม 2x กำลัง2ลบ 3x บวก1คูณกับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องหมายลบแยกดิฟก็จะกลายเป็นดิฟ x เทียบ x ลบกับดิฟ x ยกกำลัง2เทียบ x เท่ากับดิฟ x ได้1ลบดิฟ x กำลัง2ได้ 2x ก็จะแทนค่าเป็น1ลบ 2x วงเล็บปิดนะครับบวก x ลบ x ยกกำลัง2ต่อไปดิฟหลังดิฟก้อนนี้นะครับเป็นเครื่องหมายลบเครื่องหมายบวกแยกดิฟก็จะกลายเป็นดิฟ 2x ยกกำลัง2บวกกับลบกับนะครับดิฟ 3x แล้วก็บวกกับดิฟ1ดิฟ 2x กำลัง2ก็2 2เป็น 4x กำลัง1ลบดิฟ 3x ได้3เพราะว่าดิฟ1ได้ดิฟ x ได้1นะครับแล้วก็บวกกับดิฟ1เปล่าๆได้0คำตอบก็จะเหลือเป็น 4x ลบ3นะครับต่อไปก็จะจัดรูปแล้วก็แทนค่าก็คูณนะครับจะได้ทบทวนการคูณเนาะ 2x กำลัง2คูณ1จะได้เป็น 2x กำลัง2 2x กำลัง2คูณ 6x ได้ลบ 4x ยกกำลัง3ถัดไปลบ 3x คูณ1

ได้ลบ 3x ลบ 3x คูณลบ 2x ลบคูณลบเป็นบวก 6x กำลัง 2 1คูณ1ก็ได้บวก1 1คูณลบ2ได้ลบ 2x นะครับต่อไปพจน์ด้านหลังนะครับ x คูณ 4x ก็ได้บวก 4x ยกกำลัง 2 x คูณลบ 3ได้ลบ 3x x กำลัง 2 คูณลบ 4x ได้ลบ 4x ยกกำลัง 3 แล้วก็สุดท้ายx กำลัง 2 คูณลบ 3 นะครับลบ x กำลัง 2 คูณลบ 3 ลบคูณลบเป็นบวก 3x ยกกำลัง 2 จัดรูปใหม่นะครับไล่ตามเลขชี้กำลังนะครับยกกำลัง 3 เป็นลบ 4 กับลบ 4 กลายเป็นลบ 8x ยกกำลัง 3 ถัดไปกำลัง 22x กำลัง2บวก 6x กำลัง2เป็น8บวกอีก4เป็น12บวกอีก3เป็น15กำลัง1ลบ 3x ลบ 2x เป็นลบ 5x ลบอีก 3x เป็นลบ 8x และสุดท้ายค่าคงที่ก็เหลือแค่บวก1ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้มาตัวนี้ก็คือ f พาร์ม x ถัดไปโจทย์ต้องการ f พาร์ม1ก็แทน1เข้าไปก็กลายเป็นลบ8คูณกับ1ยกกำลัง3 15คูณ1ยกกำลัง2ลบ8คูณ1บวก1 1ยกกำลัง3ก็ได้1ก็จะกลายเป็นลบ8บวก15ลบ8บวก1ข้อนี้ได้คำตอบเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นการหาค่า f พาร์ม1สำหรับตัวอย่างนี้นะครับใช้สูตรดิฟผลคูณตัวอย่างถัดมานะครับจงหาค่า dy by dx ที่ x เท่ากับลบ2ก็มีความหมายเดียวกับ f พาร์มลบ2นั่นเองเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกเราก็จะต้องดิฟฟังก์ชัน y ที่โจทย์ให้มาก่อนนะครับเรามองว่าตัวนี้เป็นเศษส่วนดิฟก็ต้องดิฟผลหารล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างยกกำลัง2นะครับก็dy by dx เท่ากับล่างก็คือตัวที่ไฮไลท์สีน้ำตาลนะครับเป็น1ลบ 3x ดิฟบนก็1บวก 3x ลบบนก็1บวก 3xดิฟล่างก็1ลบ 3x ส่วนตัวล่างยกกำลัง2ก็กลายเป็น1ลบ 3x ทั้งหมดยกกำลัง2ต่อไปเราจะดิฟนะครับเป็น1ลบ 3x คูณกับตัวนี้เป็นการบวกแยกดิฟเป็นดิฟ1บวกกับดิฟ 3x ดิฟ1ได้0ดิฟ 3x ได้3นะครับคำตอบเหลือ3ลบกับ1บวก 3x คูณกับดิฟ1ลบ 3x ตัวนี้ตรงกลางเป็นเครื่องหมายลบก็แยกดิฟนะครับ

ป็นดิฟ1ลบกับดิฟ 3x ดิฟ1ได้0ลบดิฟ 3x ได้3คำตอบเหลือลบ3นะครับส่วนด้วย1ลบ 3x ยกกำลัง2จัดรูปนะครับคูณ3เข้าไปแล้วก็คูณลบ3เข้าไปพร้อมกับกระจายลบด้วยนะครับวงเล็บหลังก็จะเท่ากับ3คูณ1ได้3ลบ3 3เป็น 9x วงเล็บหลังนะครับลบ3คูณ1ได้ลบ3แต่ลบตัวนี้คูณเข้าไปอีกลบจะลบเป็นบวกก็ได้บวก3ลบ3คูณ 3x ได้ลบ 9x คูณลบตัวนี้เข้าไปลบจะลบเป็นบวก 9x ตัวส่วนด้านล่างก็กำลัง2สมบูรณ์นะครับหน้ากำลัง2ก็ได้1ลบ2หน้าหลัง 6xบวกหลังกำลัง2ได้ 9x ยกกำลัง2ตัวเศษด้านบนพบว่า 9x กับลบ 9x ตัวนี้รวมกันได้0ก็จะเหลือ3บวก3นะครับได้6ตัวส่วนด้านล่างก็ขอเรียงเป็น 9x กำลัง2ลบ 6x บวก1นะครับอันนี้ก็คือเป็นการหา dy by dx อันนี้คือดิฟแล้วเรียบร้อยแต่โจทย์ข้อนี้ต้องการที่จุด x เท่ากับลบ2นะครับก็จะได้ว่า dy by dx แทน x เป็นลบ2เข้าไป9คูณลบ2กำลัง2ลบ6คูณลบ2บวก1เท่ากับ6ส่วนลบ2ยกกำลัง2ได้4 4 9 36ลบ6คูณลบ2ได้บวก12แล้วก็บวก1นะครับคำตอบเป็นเศษ6ส่วน49แสดงว่าตัดอย่างต่ำไม่ได้แล้วนะครับไม่มีแม้แต่ตัดได้ละดังนั้นอนุพันธ์ของ y เทียบ x ที่จุด x เท่ากับลบ2นะครับของโจทย์ข้อนี้นะครับได้คำตอบเป็นเศษ6ส่วน49นะครับก็จะได้เป็นการทบทวนดิฟผลหารซึ่งการหาอนุพันธ์โดยใช้ดิฟผลคูณดิฟผลหารจะใช้หรือจะเจอบ่อยนะครับในแคลคูลัสนักศึกษาต้องวางแผนดูว่าโจทย์ข้อนี้ที่กำหนดให้เราต้องใช้สูตรไหนในการดิฟนะครับก็จะได้เห็นวิธีใช้สูตรต่างๆแล้วก็ค่อยๆทำความเข้าใจนะครับ

วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบกันนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยค่ะอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบเป็นยังไงเรามาดูกันค่ะหัวข้อเป็นแบบนี้นะคะก่อนที่เราจะไปถึงตรงนี้อ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มอย่างนี้ค่ะอาจารย์ขอให้คุณไปหน้าที่62ค่ะหน้า62ไหมอ่ะคุณดูตัวอย่างที่ 2.1.3 ค่ะอยู่ที่หน้า62กันนะคะอ่ะอาจารย์ให้ fx ค่ะ fx มีค่าเป็นอะไรคะฟังก์ชันแรกก่อนเยี่ยมแปลว่าเราตามไปด้วยกันนะแล้วบวกเท่าไหร่คะแล้วเป็นกรณีที่ x น้อยกว่าเท่ากับเลขอะไรนะคะ0และอีกอันหนึ่งก็คือ 2x กำลัง3บวก1ใช่ไหมกรณีที่ x มากกว่าเท่าไหร่คะมากกว่า0แล้วเขาก็บอกว่าให้คุณหา f พาม0วิธีสังเกตค่ะมีขีด1ขีดข้างบนเฉียงๆเนี่ยคืออ่านว่าพาม f พามก็คือการหาอนุพันธ์การหาอนุพันธ์ก็คือเกี่ยวข้องกับการที่ไม่ได้เรียนเมื่อครั้งที่แล้วยังไม่ได้มามีอยู่2คนก็อย่าเพิ่งถอดใจนะคะอาจารย์จะเริ่มค่ะอาจารย์จะเริ่มที่ x เป็น0ค่ะ x เป็น0ก่อนหน้านี้อาจารย์อาจจะสอนเข้าสู่ทางขวาเราเข้าใจไปละแต่วันนี้อาจารย์จะเปลี่ยนบ้างก็ขยับความคิดนิดนึงแต่จริงๆมันเรื่องเดียวกันเลยค่ะอาจารย์จะบอกว่าตอนนี้อาจารย์จะหาอนุพันธ์ทางซ้ายทางซ้ายคือทางนี้ถูกไหมซ้ายทุกตัวเลขที่อาจารย์พูดถึงทางซ้ายอ่ะเช่นลบ1ถูกไหมแล้วก็อะไรคะลบ2ไอ้พวกเนี้ยค่ะมันน้อยกว่า0มันน้อยกว่า0อาจารย์ก็เลยมาสนใจสมการตรงนี้ค่ะน้อยกว่า0ทางซ้ายคนเขียนมือซ้ายมันก็น้อยเราจะเลือกฟังก์ชันนี้ค่ะเลือกฟังก์ชันให้ถูกอาจารย์ทำแล้วนะอาจารย์จะเลือกแล้วนะเดี๋ยวอาจารย์ย่อนิดนึงคุณจะได้เห็นภาพอาจารย์ก็เลยเริ่มแบบนี้ค่ะอาจารย์หาอนุพันธ์มีขีด1ขีดด้วยเป็นทางซ้ายลบอยู่ข้างล่างจะเอาลบไปข้างบนเหมือนครั้งที่แล้วมันเกะกะอ่ะวางไว้ข้างล่างแทนนะแล้วตรงนี้ก็เป็น x ค่ะมันก็จะเท่ากับซึ่งอนุพันธ์เนี่ยก็เอาลิมิตที่เราเรียนไปแล้วมาช่วย lim แล้วตรงนี้ค่ะเป็นเดลต้า x ใต้ลิมิตต้องมีอะไรอยู่อะไรคือตัวนี้ค่ะเดลต้า x เข้าสู่0เก่งมากทางลบแต่ตัวเองเอาขึ้นไปข้างบนเหมือนงานที่แล้วค่อยๆลำดับเนาะแล้วอาจารย์ก็จะได้ด้วยมันมีเดลต้า xนิยามทฤษฎีข้างหน้าก็ไม่พูดถึงเนาะอาจารย์ก็เลยบอกว่าตรงนี้มันจะเป็น fx บวก delta x ลบ fx ค่ะแล้วก็หารด้วย delta x อาจจะไฮไลท์ไว้กรอบสี่เหลี่ยมไว้เลยก็ได้ในหนังสือก็คือเป็นนิยามที่เขาต้องเป็นแบบนี้และอะไรยังไงพร้อมแล้วนะอาจารย์ย่ออีกนิดหนึ่งมันยังไม่เห็นภาพเนาะอาจารย์ก็เลยอยากจะทำอย่างนี้ก่อนต่อค่ะอาจารย์ก็จะได้ลิมิตเดลต้า x เข้าใกล้0ทางซ้ายหน้าที่คุณค่ะตรงไหนมี x คุณจะแทนที่ x เดี๋ยวอาจารย์วงเล็บผิดขอโทษนะตรงไหนมี x อาจารย์จะแทนที่ x ด้วยเลข0แต่ค่ะห้ามบวกนะห้ามเขียนว่าเดลต้า0นะอันนี้คือเดลต้า x หมายถึงว่ามันใกล้มันน้อยมากเลยที่เข้าใกล้ x ตัวเล็กมากเลยแล้วตรงนี้ตรงไหนมี x คุณก็แทนที่ x ด้วยเลขอะไรอีกนะคะเลข0อาจารย์แล้วผมจะสังเกตได้ยังไงว่ามันต้องเป็นเลขอะไรคุณต้องสังเกตตรงนี้หาอนุพันธ์ตรงนี้คุณเลยรู้ว่ามันคือเลข

0เดี๋ยวโจทย์ในอนาคตก็จะเปลี่ยนไปยอมรับก่อนเนาะแล้วตรงนี้ค่ะคุณก็หารด้วยเดลต้า x ตัวเดิมทีนี้หน้าที่ของคุณค่ะหน้าคุณมีลิมิตเดลต้า x เข้าใกล้0ทางลบตรงเนี้ยคุณก็จะเหลือค่า f ของเดลต้า x ลบ f ของ0ค่ะขอย่ออีกนะอาจจะไม่ค่อยชอบไม่ค่อยถูกใจยอมๆไปก่อนนะแล้วก็เดลต้า x ค่ะอาจจะขยายให้จริงๆมันกำลังจะจบแล้วนะทีนี้ตั้งใจเลยค่ะตั้งใจเลยทำไมตั้งใจนะเดี๋ยวมันจะไม่ได้เข้าสู่ศูนย์ทางซ้ายฟังนะฟังนะตรงเนี้ยอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะไม่เอามันแล้วนะอาจารย์จะเขียนว่ามันก็คือ fx เท่ากับ x กำลัง2บวก1เพราะมันคือทางซ้ายคุณยอมรับแล้วนะอาจารย์ขยายแล้วนะคะเราเลือกมาละหน้าที่คุณค่ะตรงเนี้ยมี x ตรงนี้ต้อง x ไปกำลัง2และบวก1แต่ตอนนี้เราเป็นอะไรคะในวงเล็บไม่ใช่ x ละอาจารย์ไปวงคือตัวอะไรนะคะเดลต้า x เพราะฉะนั้นคุณจะได้เดลต้า x กำลังอะไรนะคะเยี่ยมแล้วก็บวกอะไรคะบวก1จบแล้วค่ะของส่วนแรกตรงนี้อาจารย์เปลี่ยนอันนะไม่ค่อยอยากเปลี่ยนเลยอ่ะต่อไปอาจารย์ขอประหยัดเนาะประหยัดการเขียนจะเห็นว่าอาจารย์ไม่ยอมเขียนวงเล็บเหมือนในหนังสือบรรทัดสุดท้ายแต่ตรงนี้ค่ะเอาใหม่ตอนนี้ในวงเล็บเป็นอะไรละคะอาจารย์จะแทนนะอาจารย์ก็จะได้อะไรคะ0กำลังอะไรเอ่ยแล้วก็บวกอะไรคะบวก1ค่ะแล้วอาจารย์ก็เดี๋ยวอาจารย์ก็ปิดวงเล็บข้างหน้าไม่จำเป็นต้องปิดต้องเขียนก็ได้แต่ข้างหลังต้องเขียนเพราะมันจะมีผลต่อคำตอบแล้วข้างล่างก็เป็นอะไรเหมือนเดิมคะเดลต้า x เรียบร้อยแล้วนะไปต่อค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ลิมิตเดลต้า x เข้าใกล้0ทางซ้ายเอาแล้วนะหมายความว่าอาจารย์มีเดลต้า x 2ตัวทำไมอาจารย์เขียนอย่างนี้ถ้าคุณเขียนแบบนี้ไม่ได้นะมันไม่เหมือนกันนะความหมายของอาจารย์หมายความว่าอาจารย์มีเดลต้า x คูณเดลต้า x นะแล้วตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็บวก1เหมือนเดิมโยงไปขัดขวางตัวเองอะนะแล้วตรงนี้ค่ะระวังค่ะอันนี้คือ0บวก1คุณได้อะไรคะนั้นอาจารย์ก็คือลบ1ถูกไหมครับแล้วก็หารด้วยเดลต้า x ค่ะบวก1ลบ1หายไหมหายเพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้ลิมิตเดลต้า x เข้าใกล้0ทางซ้ายมีเดลต้า x กี่ตัวแล้วก็หารด้วยเดลต้า x ถ้าให้อาจารย์พูดก็คือตัวปัญหาต้องกำจัดและส่วนมากตัวปัญหาอยู่ตรงไหนข้างล่างวิธีของเราดีน่าจะถูกเอาแล้วนะเก่งขึ้นประหยัดเวลาแล้วนะแสดงค่าลิมิตหายจำได้ปะลิมิตหายแล้วนะอาจารย์คิดว่าอาจารย์เอาสีเขียวมั้งลิมิตหายตรงไหนมีเดลต้า x แทนที่เดลต้า x ด้วยอะไรคะ0ทางซ้ายเขียนให้ด้วยว่าฉันรู้จริงๆเลยอะแล้ว0ทางซ้ายคืออะไรมันก็คืออะไรนั่นเองคะมันก็คือ0นั่นแหละมันคือลบ 0.001 น้อยไม่พอลบ 0.000001 อ่ะผมยอมอาจารย์แล้วพูดเยอะซะขนาดนี้มันก็คือ0จบ1อันอาจารย์ผมไม่รู้เรื่องก็จะไปต่อค่ะทีนี้อาจารย์จะไปลิมิตทางขวาใครที่ไม่ได้เอามาแล้วนะทางขวาคือทางนี้ทางขวาเอาเลขที่เรารู้เลข1ไหม2ไหม3ไหมทุกตัวมันทำไมกว่า0คะ
มากกว่าอาจารย์ทำแล้วนะหาอนุพันธ์ทางขวาคือมันมากกว่าอาจารย์ก็จะได้ลิมิตค่ะเดลต้า x เข้าใกล้0แต่เป็น0ทางอะไรล่ะคะทางขวาแล้วตรงนี้ก็เป็น fx บวกเดลต้า x แล้วก็ลบ fx อาจารย์มันเหมือนเมื่อกี้เลยก็ไฮไลท์ไว้กรอบสี่เหลี่ยมไว้ว่ามันเป็นนิยามใช่แล้วทีนี้อาจารย์พักเรื่องนี้ก่อนนะขอแป๊บหนึ่งนะอาจารย์ก็เลยบอกว่ามันมากกว่า0เพราะมันเป็นทางขวาเพราะฉะนั้นอาจารย์จะต้องเลือกฟังก์ชันชื่อว่าตัวนี้ใช่ไหมอีกอันหนึ่งเนาะอันล่างนะอาจารย์มาแล้วนะเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนไว้คู่กันนะเดี๋ยวอาจารย์เขียนชื่อฟังก์ชันไว้ก่อนจำไว้แล้วเมื่อกี้ว่ามันคือ fx เท่ากับ 2x กำลัง3บวก1พูดง่ายๆก็คือถ้าฉันเลือกไม่ผิดก็คืออีกอันหนึ่งที่เหลือทีนี้อาจารย์เก่งขึ้นตรงนี้มันเป็นเลขอะไรนะคะอาจารย์ก็ไม่เขียนละประหยัดเวลาแต่ในเอกสารเขียนหมดถูกปะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้คือลิมิตค่ะเดลต้าเอค่ะเข้าใกล้0ทางบวกของ f เดลต้า x ลบ fศูนย์หารด้วยเดลต้า x ค่ะความสำคัญอยู่ตรงนี้ค่ะที่เราจะงงเดลต้า x เข้าใกล้0ทางบวกนะพร้อมหรือยังถ้าวิธีที่คุณสังเกตก็คือว่าในวงเล็บคือ x เดี๋ยวคุณต้องเอา x ไปกำลัง3คูณ2แล้วมาบวก1คุณดูค่ะในวงเล็บของคุณคืออะไรคะอาจารย์ทำแล้วนะอาจารย์ก็จะได้2เหมือนเดิมแล้วก็คูณอะไรนะเดลต้า x แต่ยกกำลังอะไรคะ3แล้วก็บวก1พันด้วยเครื่องหมายลบค่ะใช่ไหมแต่ตอนนี้อาจารย์ต้องมีอะไรเอ่ยมีวงเล็บตอบให้ชื่นใจหน่อยวงเล็บหลังค่ะในวงเล็บคือเลขอะไรคะอาจารย์ทำระเดอร์ใครไปได้ไวไม่ทำแบบอาจารย์ก็ไม่ว่าแต่ระวังตัวเองผิดกำลังอะไรคะบวกอะไรคะเยี่ยมมากถ้าตัวเองเข้าใจตัวเองจะไปไวก็ไปได้เลยเดลต้า xแล้ววงเล็บมันมีผลนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ค่ะลิมิตเดลต้า x เข้าใกล้0ทางบวกอาจารย์เขียนไปก่อนเนาะถ้าผิดก็บอกได้นะคะช่วยกันดู2เดลต้า x กำลัง3บวก1ก้อนนี้กลายเป็นอะไร0มั้ย0เนาะ0กำลัง3ไปคูณกับ2ก็ได้0แล้วบวกอีกเท่าไหร่คะ1แล้วมันทำไมคะลบ1เท่าหายพอดีเลยแล้วตรงนี้ก็เป็นเดลต้า x ทีนี้เราเก่งขึ้นละไม่ต้องกระจายเหมือนเมื่อกี้ละนี้อาจารย์ก็เลยรู้ว่าข้างบนอาจารย์จะเหลือเดลต้า x กี่ตัวคะ3แต่ข้างล่างมี1ก็เลยเหลือกี่ตัวคะเหลือ2ตัวค่ะเนาะและหลังจากนั้นปุ๊บทำอะไรต่อคะคนที่เกาหัวแคกแคกแคกทำอะไรดีคะทำอะไรคะคนแทนค่าลิมิตทำไมเลยหายเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้อะไร2ตรงไหนมีเดลต้า x แทนที่เดลต้า x ด้วยทางบวกแต่ทั้งหมดยกกำลังอะไรคะยก2โชคดีที่มันก็จะต้องศูนย์อยู่แล้วใช่ไหมศูนย์ทางบวกคือ0.001น้อยมากกว่าบวกมากกว่าศูนย์นิดนึงมากไม่พออาจารย์0.000001พอมองออกหรือยังเขามันใกล้อะไรคะศูนย์แล้วมันกำลังอะไรคะ2แล้วสรุปมันได้เท่าไหร่คะ0แล้วคุณก็ต้องสรุปค่ะว่าอนุพันธ์ทางซ้าย
ของศูนย์นะ

อีกคุณก็เลยบอกว่าอนุพันธ์ทางขวา2ค่านี้ต้องเท่ากันค่ะเท่ากันก็คือได้0คุณถึงจะตอบได้ว่าอนุพันธ์ของ0มีค่าเป็น0ค่ะแล้วยังสรุปอีกนะว่ามันอาจารย์สรุปบรรทัดสุดท้ายนะ fx มีอนุพันธ์ค่ะที่จุด x เท่ากับ0ในเอกสารมีตัวอย่างอื่นอีกลองไปดูได้นะคะอันนี้คือแบบนี้นะคะแว่นเข้าใจไหมเอ่ยน้องมินเข้าใจไหมคะมินก็จะยิ้มยิ้มน่ารักปกติไม่ได้นั่งตรงนี้นะคะ3คนนี้ช่วยมานั่งด้วยกันใกล้ๆบรรยากาศนะคะเดี๋ยววันอื่นก็จะเป็นเพื่อนคนอื่นมานั่งด้วยอยากให้อาจารย์ทวนอีกสักนิดหน่อยไหมหรือไปเลยหรือยังไงเอ่ยทวนนิดนึงแบบเร็วๆแล้วก็มีคนบอกว่าไปเลยอะไรด้วยอันนั้นก็ต้องเอา2อย่างมารวมกันอาจารย์ก็ตรงนี้แหละเพราะบางทีเพื่อนก็ยังก็อยู่ด้วยกันนะคะช่วยกันทุกคนเลยอ่ะเรามาเริ่มค่ะอันนี้มันเป็น0ทางขวาเหมือนคนเขียนมือขวาทุกค่าทางขวามากกว่า0อาจารย์หาอนุพันธ์ก็เลยมี1ขีดมากกว่าก็เลยห้อยด้วยตัวบวกเราเอาลิมิตมาช่วยค่ะเดลต้า x เข้าใกล้0ทางบวกอันนี้คือนิยามแล้วโจทย์อย่าบอกว่า x เป็น0อาจารย์ก็เขียน0ในอนาคตมันอาจจะเป็นเลข7ผมก็ต้องเป็น7บวกเดลต้า x เดี๋ยวค่อยว่ากันเราแค่นี้เพราะฉะนั้นอาจารย์เหลือเดลต้า x อันนี้เหลือ0อันนี้เหลือเดลต้า x สิ่งสำคัญค่ะสำคัญอันนี้อาจารย์ไปเลือกฟังก์ชันมาละจากข้างบนเนาะสมมุติเลือกฟังก์ชันถูกสิ่งที่คุณต้องทำตรงนี้เป็น x ต้องเป็น x นะไปกำลัง3เศษไปคูณกับ2เศษแล้วก็บวก1โจทย์ขอบใจมากเลยนะไม่ใช่ก็คือว่าคุณต้องเลือกฟังก์ชันให้ถูกทำไมต้องเลือกฟังก์ชันนี้เพราะมันมากกว่า0มันน้อยเมื่อกี้น้อยกว่า0เราเลือกข้างบนไปละถ้าตอนแรกเราเลือกถูกอีกอันคือที่เหลือเพื่อนยอมรับแล้วนะก็ดีนะงงถามได้เลยนะคะจริงๆอาจจะแกล้งงงก็ได้นะอาจจะอยากคุยรอเล่นและทีนี้อาจารย์ก็เลยเห็นว่าสำคัญเลยค่ะให้เป็นนะในวงเล็บเนี่ยคือเดลต้า x เดลต้า x คือค่าน้อยๆของ x คุณก็แทนที่ตรงเนี้ยค่ะหมายความว่าคุณก็จะมีเดลต้า x กำลัง3ไปคูณกับ2แล้วก็บวก1ไม่ต้องเขียนวงเล็บอันแรกก็ได้นะแต่อันหลังต้องมีวงเล็บค่ะในวงเล็บตรงนี้เป็นเลข0คุณก็เอามาแทนตรงนี้มันก็เป็น0กำลัง3เศษไปคูณ2แล้วก็บวก1แล้วหลังจากนั้นปุ๊บไอ้ตัวนี้อาจารย์ก็ลอกมาเหมือนเดิมแต่ตรงนี้อาจารย์รู้ว่า0คูณ2ก็ได้0แล้วก็บวก1สรุปอาจารย์ได้1ก็เลยลบ1มันหายเนาะเดลต้า x เหลือ2ตัวเนาะแล้วทำไมอาจารย์กากบาทลิมิตคะอาจารย์กำลังแทนอะไรเอ่ยแทนค่าลิมิตแทนที่เดลต้าด้วยอะไรคะ0ทางบวกมันก็คือ0แล้วมันก็ได้0อนุพันธ์ทางซ้ายเท่ากับอนุพันธ์ทางขวามันเท่ากับ0เพราะฉะนั้นอนุพันธ์เท่ากับ0อนุพันธ์เนี้ยไอ้ fx เนี้ยมีอนุพันธ์ที่จุด x เท่ากับ0ค่ะเรียบร้อยละรู้จักอนุพันธ์เบื้องต้นแล้วโอ้โหยากมากเลยใช้นิยามหาทีนี้อาจารย์จะสอนคิดละอาจารย์วางแผนไว้แค่3ข้อแค่นั้นอยากให้คุณตั้งใจผลคูณผลหารแล้วก็มีอะไรอีกนิดหนึ่งนะคะตั้งใจเรียนค่ะเร็วหนุ่มๆอาจารย์พูดไปนี่คือพูดรอให้เข้าใจนะเรามาดูตัวอย่างที่ 2.2.7 ค่ะอาจารย์เลือกตัวอย่างที่ยากไปเลยนะคะไปที่ง่ายก่อนหน้านี้คุณลองไปดูเองนะคะ

0: หน้าที่73ค่ะนิยามก็มีสูตรก็มีค่ะหนุ่มๆครับบอกโจทย์อาจารย์มาซิ fx ชื่อว่าอะไรเอ่ย fx ชื่อว่าอะไรครับใช่ครับหน้า73ครับแล้วก็ gx เท่ากับเท่าไหร่คะแล้วก็ไงต
1: ่อ
0: นี่คือโจทย์แบบนี้อ่ะเร็วถือหนังสือไว้นะปากมือก็ถือปากกาไว้ด้วยจดไว้ในหนังสือนะคะตั้งใจนะครับอาจารย์จะมาทำแบบนี้ค่ะโจทย์นี่ไงคะอนุพันธ์อนุพันธ์ก็คือดิฟอาจารย์จะไปหาดิฟของวงเล็บเป็นเหลี่ยมนะ fx คูณกับ gxแต่มีวงเล็บอันนี้อีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็อะไรอีกคะแล้วก็คูณกับ fx อีกพอดีอาจารย์เลือกที่มันเยอะอะนะคะและอาจารย์ก็จะพยายามทำตามเอกสารด้วยพร้อมหรือยังครับนะคุณเริ่มอย่างนี้เลยค่ะที่อาจารย์อาจจะไม่พอนะอาจารย์เขียนเครื่องหมายกลับตรงนี้เลยค่ะหน้าที่ของคุณตรงเนี้ยอาจารย์จะบอกว่าเป็นก้อนหน้าแล้วอันเนี้ยเป็นก้อนหลังค่ะสองก้อนนี้ทำอะไรกันอยู่คะคุณเพราะฉะนั้นคุณจะท่องว่าหน้าเพราะฉะนั้นคุณเขียนไว้ในเอกสารคุณเลยค่ะหน้าดิฟหลังคุณเขียนไว้เลยค่ะหลังบวกหลังอาจารย์ไม่เขียนนะคะดิฟตัวนั้นอาจารย์ใช้วงเล็บผิดมั้งดิฟตัวหน้าค่ะแบบนี้ดิฟผลคูณนะพร้อมหรือยังเพราะฉะนั้นอาจารย์เริ่มเลยค่ะ fx คืออะไรคะ x กำลัง4ลบ4 x กำลัง6 gx คืออะไรคะเขียนวงเล็บไว้ด้วยโอเคไหมแล้วก็ดิฟค่ะ fx คืออะไรคะเยี่ยมมากเลยค่ะมาเอาคะแนนนะคนที่ตอบนะแว่นนะแล้วก็บวก fx ตัวนี้คืออะไรคะแว่นยังใจดีไม่บอกว่าก็เหมือนเดิมครับอาจารย์ใช่ไหมแล้ว fx คืออะไรคะตัวเดิมละเบื่อละอาจารย์ gx คืออะไรคะคนที่ไม่ตอบคนอยู่ใกล้ๆอาจารย์นี่เขาตอบอยู่ตลอดนะน้องมินเนี่ยนะคะเขาช่วยตอบตอนนี้แค่รู้จัก fx กับ gx ก่อนเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าได้แล้วนะในเอกสารเขียนเพิ่มเติมสิ่งที่คุณต้องทำอาจารย์อาจจะทำไปไวนิดนึงพร้อมหรือยังครับอาจารย์จะทำตัวนี้ค่ะเอาอันนี้คูณตัวนี้ค่ะอาจารย์ก็จะได้เลข2 x กำลัง4คูณ x กำลัง3คุณจะเอา4บวก3ได้7ค่ะเลขชี้กำลังมาบวกกันต่อค่ะก้อนนี้ค่ะมาฝึกค่ะตัวเลขเป็นเลขอะไรคะตัวเลขก่อนตัวเลขรู้ไหมตัวเลขอาจารย์โยง x กำลัง4กับ3 x กำลัง5เลข3ค่ะแต่ x เขียนตัวเดียว4กับ5มาทำอะไรกันบวกในเอกสารมีนะแต่อาจจะค่อยๆไปข้างล่างมีคนบอกแล้วเครื่องหมายเป็นอะไรก่อนคะลบ4คูณ2เท่าไหร่คะ8แล้ว x กลายเป็นกำลังอะไรคะ6บวก3อะค่ะต่อไปค่ะตัวนี้เครื่องหมายอะไรก่อนคะลบ4 3ได้แล้ว x กำลังอะไรคะ6 5เป็น11ในเอกสารจะมีละเอียดยิบแต่เราไม่เป็นไรเราเข้าใจไปละ อ้าวทีนี้หน้าที่คุณค่ะสำคัญค่ะอาจารย์ทฤษฎีอะไรก็ไม่รู้เลยก็จะให้รู้ตอนนี้ตอนนี้คือดิฟคืออนุพันธ์อาจารย์จะกระจายดิฟเข้าไปก็คือดิฟ x กำลัง4คั่นด้วยเครื่องหมายอะไรคะลบดึงค่ะดึงเลข4ออกมาก่อนแล้วค่อยดิฟ x กำลังอะไรคะเรียบร้อยกระจายดิฟเข้าไปอาจารย์ต่อเลยนะคะมาก้อนนี้บ้างค่ะก้อนนี้ก้อนนี้ต้องดิฟไหมครับตรงไหนไม่ดิฟแค่ทำไมแค่ดึงลงมาเฉยๆแล้วก็ไม่ต้องคูณเหมือนข้างหน้าด้วยโอเคนะแล้วก้อนนี้ค่ะก้อนนี้อาจารย์ต้องทำอะไรเอ่ยไม่กระจายอาจารย์ต้องคูณมันก่อนสิเหมือนข้างหน้าก่อนดิฟอาจารย์จะทำแบบนั้นนะหรือว่าหนังสือทำแบบไหนเดี๋ยวอาจารย์ดูก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์ดูก่อนเนาะหนังสือจะทําแบบอาจารย์ถูกต้องละอาจารย์ว่ามันทําได้หลายวิธีค่ะแต่อาจารย์จะพยายามทําให้เหมือนในหนังสือจะได้ไม่งงอ่ะแต่หนังสือจะเขียนละเอียดมากเลยแต่เราคูณเลยค่ะตัวเลขได้เลขอะไรคะเยี่ยม x กําลังอะไร4บวก3เป็น7ผู้ชายแถวหน้าห้ามตอบแล้วนะแถว3ค่ะแถว3ตอบแล้วค่ะตัวเลขได้เลขอะไรคะ3 x กำลังเก่ง4บวก5ได้9แถวถัดไปค่ะแถว4ต้องตอบแล้วค่ะเครื่องหมายเป็นลบอะไรคะ8 x กำลังอะไรคะ6บวกอาจารย์จริงๆมันคือตัวนี้รู้สึกไหมใช่เราก็เหมือนเช็คอีกรอบหนึ่งว่าเราผิดไหมแต่จริงๆคนเก่งจะทำไปก่อนได้แต่เรายังไม่เก่งก่อนสมมติเรายังไม่เก่งก้อนหลังได้อะไรคะลบ12 x กำลัง6บวก5ได้11ค่ะเห็นไหมเราค่อยๆทำไปใช้4ไปเรื่อยแล้วนะอาจารย์ไปเรื่อยไปเปื่อยอ่ะนั้นอาจารย์ไปต่อเลยนะอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เขียนเหมือนเดิมค่ะ2 x กำลัง7บวก3 x กำลัง9ลบ8 x กำลังโอ้อาจารย์อาจารย์จะขยันอะไรขนาดนั้นใช่แล้วอาจารย์ได้อะไรแว่นแต่มันต้องทำไมคะติดลบค่ะมี3แต่เป็นหนี้เพื่อนก็เลยต้องเป็นหนี้เพื่อน x กำลัง9อาจจะเป็นเงินสกุลอื่นอะไรเงี้ยคิดสิถ้า x กำลัง1เป็นเงินไทย x กำลัง2เป็นเงินจีน x อะไรเงี้ยพยายามอธิบายให้ตัวเองเข้าใจนะแล้วตรงนี้ก็เลยเป็นลบ12 x กำลัง11อาจารย์แค่รวมตรงนี้เฉยๆนะทีนี้ค่ะใครไม่ตั้งใจช่วยตั้งใจด้วยไม่งั้นจะไม่คุยด้วยละเดี๋ยวจะไม่เล่นด้วยละหน้าที่คุณค่ะสำคัญดิฟคือการทำให้เลขชี้กำลังลดลงคุณฟังอาจารย์นะการดิฟอาจารย์จะชอบเลข4ลงมา x ของอาจารย์เดิมมี4ดิฟก็ต้องลดไป1เลยเหลือเลขจบนี่คือการดิฟอาจารย์ไม่เข้าใจเอาใหม่อาจารย์จะดิฟ x กำลัง6อาจารย์ต้องกระชากเลขอะไรลงมา6แล้ว x อาจารย์จากเดิมมี6ลดไป1เหลือเก่งเลยเฮ้ยอาจารย์ผมสารภาพครับผมไม่ได้ตั้งใจฟังอาจารย์ไม่เป็นไรอาจารย์ให้อภัยเอาใหม่แต่เก่งขึ้นนะอาจารย์แค่ดึงไม่ได้กระชากนะดึงเลข2ออกมาก่อนดึงค่าคงที่ออกมาก่อนแต่เราเก่งละเราจะประหยัดเวลาอาจารย์จะดิฟละดิฟ x กำลัง7กระชากอะไรลงมาคะแล้ว x เหลือกี่ตัวเยี่ยมแล้วอาจารย์ด้วยความ

ขี้เกียจอาจารย์รู้นี่ว่าตัวนี้มันได้อะไรคะลบ5ใช่ไหมนั้นอาจารย์ก็ดึงลบ5มาก่อนแล้วอาจารย์จะดิฟไอตัวนี้แยกๆประสาทดีๆนะกระชากเลขอะไรลงมาคะแล้ว x เหลือเท่าไหร่คะเยี่ยมมากขอแก๊งหนุ่มผู้ชายแถวสุดท้ายอาจารย์ดึงเลขอะไรออกมาคะถึงนี่แล้วนะถึงนี่แล้วนะเยี่ยมครับอาจารย์จะดิฟอาจารย์กระชากเลขอะไรมาครับเยี่ยมแล้ว x เหลือ7ตัวเนาะโมโหอาจารย์พูดไปเรื่อยใช่ไหมต้องเหลือ10ตัวเพราะลดไปแค่1เดียวจบแล้วค่ะแค่นี้เสร็จเรื่องการดิฟแล้วค่ะแต่ที่เหลือเป็นการจัดการรูปอะไรแค่นั้นเองเรียบร้อยดูในเอกสารเยอะแยะไหมเยอะมากเราไม่ต้องดูได้เพราะว่าตำราเนี่ยมันสำหรับคนที่ไม่ได้มาเรียนกับอาจารย์ต้องอ่านเองทำความเข้าใจเองแต่มีคลิปแต่เราอยู่ด้วยกันตรงนี้เราก็เข้าใจกันตรงนี้ได้นั้นอาจารย์สอนเพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวจะคิดว่าเฮ้ยเราคิดไม่ถูกไหมเพราะคำตอบไม่ตรงไม่ใช่เราต้องจัดรูปหน่อยตรงนี้ก็คือ2 x กำลัง7 x กำลัง9ลบ12 x กำลัง11ไอ้ตรงนี้ได้แบบนี้ค่ะอันนี้ได้เท่าไหร่คะ46เลยเนาะอาจารย์อย่าพูดไปเรื่อยอาจารย์จะแกล้งพูดผิดอย่างนี้บ่อยๆไม่ได้นะอาจารย์ผมว่าอาจารย์อาจจะผิดจริงอยู่นะแล้วอันนี้เป็นเท่าไหร่ครับx กำลังอะไรคะ9 5คะ x กำลังอะไรคะแล้วอันนี้ได้เท่าไหร่คะเอาจริงๆนะอาจารย์ไม่รู้ได้เท่าไหร่เอ่ยจริงนะคะห้ามผิดนะเดี๋ยวมันต้องไปเช็คนะอาจารย์เชื่อเลยนะอาจารย์ก็แยกประสาทไม่ถูกตรงนี้นะคะอาจารย์คิดว่าใช่132เพราะมันอยู่บรรทัดบนของหน้า74ค่ะเรามาต่อบางคนอาจารย์ผมอ่ะไม่ได้นะแต่อาจารย์ก็ไปก็อย่าเพิ่งไปถอดใจทีนี้อาจารย์ก็จะเก่งขึ้นแล้วนะอาจารย์ได้เท่าไหร่เลยคะ8เอาตัวเลขก่อน x กำลังอะไรคะสิบอาจารย์ว่าเราทีละคนดีกว่าเอาหนุ่มคนนี้ก่อนค่ะตัวเองไหนๆก็มาตรงข้างหน้านี่แล้วนะยอมไหมยอมนะเอาตัวนี้คูณตัวนี้ตัวเลขได้เท่าไหร่ก่อนคะติดลบเอา2คูณ24ได้เท่าไหร่เอ่ย48ค่ะแล้วกลายเป็น x กำลังอะไรคะ7กับ5เป็น12ไม่มั่นใจเพื่อนไม่แกล้งนะเพื่อนไม่แกล้งอมีนมีนเครื่องหมายลบ54 20ข้างมีนค่ะเดี๋ยวคนอื่นไม่ได้ตอบจะเสียใจ9บวก3เป็น12ค่ะข้างหนุ่มถัดไปเลยค่ะตรงนี้เครื่องหมายเป็นอะไรก่อนลบๆเป็นบวก24คูณ5ได้ช่วยอาจารย์ด้วยนะอาจารย์มึนไปหมดแล้ว x กำลังแว่นข้างขาว9บวก5เป็น14หนุ่มแว่นทางด้านนู้นค่ะอาจารย์โยงไหมนะมโนไปนะอันนี้กับอันนี้ค่ะเครื่องหมายเป็นอะไรก่อนได้เท่าไหร่ครับ48หนุ่มข้างเขาค่ะไม่แว่นละ x กำลัง14เกิดจาก11บวก3แว่นถัดไปค่ะลบกลายเป็นบวก12คูณ24ได้เท่าไหร่เอ่ยจริงหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์เชื่อเลยนะอาจารย์เชื่อนะข้างเขาค่ะ x กำลังอะไรนะคะ11บวก5ก็เลยเป็น16ผู้ชายถัดไปเลยนะคะผมนะผมแล้วนะครับเริ่มเลยค่ะตรงนี้มาอันนี้ตัวเลขผมได้เท่าไหร่คะ14เนาะแล้ว x กำลังอะไรคะ4กับ6 10ข้างเขาครับเครื่องหมายเป็นอะไรก่อนลบเลขอะไรคะ45เสื้อฟ้าค่ะเสื้อฟ้า x กำลัง4กับ x กำลัง8กลายเป็น x กำลังอะไร

ไรคะ12 8บวก4เนาะ300หนูได้ลบอะไรคะแล้ว x กำลังอะไรคะหนุ่ม4กับ10 14แล้วก็ข้างเขาค่ะแว่นเครื่องหมายเป็นลบใช่ไหม4กับ14ได้เท่าไหร่คะห้าสิบหกไหมอาจารย์ผิดบอกด้วยนะกดเครื่องคิดเลขได้14คูณ4ได้56เนาะข้างเขาค่ะ x กำลังอะไรคะ6กับ6เก่งมากเอามาบวกกันต่อไปค่ะหนุ่มถัดไปลบลบกลายเป็นอะไรคะ4คูณ45ได้180นะคะคนถัดไปจากเขา x กำลังอะไรคะ6กับ8ดี6กับ8 14ต่อไปลบกลายเป็นบวกละผม4คูณ132ได้ฮะ528มีเพื่อนเขาเช็คในหนังสือทันนะอาจารย์ก็ไม่ทันแล้วคนถัดไปจากเขา x กำลังอะไรคะ6กับ10 16ค่ะน่าจะไม่ผิดมั้งอาจารย์ไม่รู้เลยนะเนี่ยลองนะอย่าเสี่ยงเลยบรรทัดสุดท้ายค่ะตำราก็ไม่ผิดหรือยังดู x กำลัง10ค่ะช่วยกัน x กำลัง10เราต้องได้เท่าไหร่คะเย้ถูกใช่ไหมดูตอนจบของเอา8บวก14เอาต่อไปดูอะไรคะ x กำลัง12ตัวนี้ได้เท่าไหร่ละลบ68อันนี้กลายเป็นลบเท่าไหร่ละแล้วก็ตัวนี้อีกกดซิได้เท่าไหร่คะถูกเนาะโอ้ยตายโชคดีนะนักศึกษาช่วยเนี่ยอาจารย์มึนไปหางไม่ได้เขียนไวๆค่ะต่อเนาะติ้งตังติ้งตังปิดเสียงเลยนะติ้งตังเนี่ยตรงนี้ได้เท่าไหร่ครับต้อง120นะถ้า3ไอ้300กว่าอาจจะยังไม่เสร็จสิ้นมั้งอันสุดท้ายล่ะอาจารย์ถูกไหมถ้าผิดต้องไปตามหานะแต่อาจารย์ไม่ตามด้วยแล้วได้ถูกเนาะเยี่ยมมากเพราะเราช่วยกันค่ะแบบนี้คนที่ไม่ได้ตอบก็ไม่ต้องเสียใจในหนังสือเยอะแยะเลยเราก็ค่อยๆทำไปนะคะแต่ตอนสอบไม่ได้ขนาดนี้หรอกตัวอย่างง่ายๆก็มีแต่อันนี้เอายากมาเลยใช่ไหมก็ค่อยๆไล่ไปค่ะแค่คู่นิดๆหน่อยๆก็โอเคแล้วแต่อาจารย์เลือกแบบเต็มที่อ่ะเนาะหนุ่มที่ไม่ได้ตอบค่ะต้องท่องสูตรดิฟผลคูณให้อาจารย์ฟังค่ะคือหน้าอาจารย์ผมไม่รู้จักหน้านี่ค่ะก้อนนี้คืออยู่ข้างหน้าก้อนนี้คือก้อนที่อยู่ที่ไหนคะข้างหลังอาจารย์ก็ท่องว่าวิธีท่องทำอย่างนี้หน้ามันมาก่อนมันก็เลยต้องเป็นหน้าดิฟหลังแล้วตัวเองก็ซ้ำด้วยหลังแล้วก็ไปดิฟตัวหน้าคุณจะมาท่องว่าหน้าดิฟหน้ามีไหมมันจะสลับเริ่มจากหน้าก่อนนะเริ่มตรงนี้ก่อนหน้าดิฟหลังแล้วก็ซ้ำตัวนี้หลังบวกเนาะหลังดิฟหน้าสลับกันไปต้องใช้ถ้าไม่ท่องตอนนี้ลืมแน่นอนเลยท่องไว อาจารย์จะไปต่อค่ะ
หนุ่มน้อยกี่โมงแล้วโอเคอ่ะเดี๋ยวอาจารย์อาจจะด่วนๆหน่อยเนาะเผื่อเพื่อนที่อื่นด้วยเดี๋ยวอย่างน้อยให้ได้ผลคูณก็ยังผลหารกับผลคูณไปก็ยังดีเนาะเพื่อนที่ไม่ได้อยู่กับเราอ่ะเดี๋ยวใครจดไม่ทันไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เนาะในเอกสารก็มีเดี๋ยวอาจารย์เซฟเป็น PDF ให้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันท้ายคาบได้อีกขออัดคลิปก่อนส่งให้คนอื่นก่อนเนาะจะได้ดูไปพร้อมเราอ่ะอีกตัวอย่างนึงค่ะตั้งใจจะ3ตัวอย่างน่า74ครับใครที่มาพร้อมอาจารย์บอกหน่อยว่า fx ชื่อว่าอะไรคะแล้ว gx ชื่อว่าอะไรคะแล้วโจทย์บอกว่าให้คุณหาดิฟของ fx หารด้วย gx ค่ะตอนนี้ไม่มีหน้าหลังละแต่เปลี่ยนมีอะไรแทนคะเก่งบนกับล่างแล้ววิธีค่ะสมมุติเราอยากจะศึกษาเนาะอาจารย์ก็ขยับการทำไปบ้างเปลี่ยนไปนิดเปลี่ยนไปหน่อยอาจารย์เปลี่ยนยังไงอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะหาดิฟค่ะ fx ชื่อว่าอะไรคะบนกับล่างใช่ลายมืออ่านไม่ได้เลย fx ชื่อว่าตัวนี้ค่ะแล้ว gx ชื่อว่าอะไรคะอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์แทนค่าไปเลยก็ได้บนมีค่าล่างมีค่าอะนะทีนี้อาจารย์จะสอนให้คุณท่องอย่างนี้ค่ะถ้าตอนเดี๋ยวอาจารย์แทนค่าก่อนนะอาจารย์ทำตามในหนังสือนะขยับไปหน้าต่อไปเลยค่ะหน้า75นะคะเดี๋ยวตัวเองค่อยเขียนตามอาจารย์เนาะแต่ตัวเองดูในหนังสือไปนะอาจารย์จะเริ่มแบบนี้ค่ะบางคนรู้ทริคละจะเขียนเลยก็เขียนคำว่าอาจารย์จะเริ่มที่ว่าล่างค่ะตัวเองมีตรงนี้ตัวเองก็เขียนว่าล่าง deep บนใส่วงเล็บไว้ลบบนมันซ้ำตัวเดิมแล้วก็ deepตัวล่างใส่วงเล็บไว้ค่ะหน้าที่คุณแล้วก็เติมค่ะหารด้วยตัวล่างค่ะยกกำลังสองคุณก็เขียนอย่างนี้เลยค่ะรออาจารย์ใช่ไหมล่างดีบบนลบบนมันซ้ำไงแล้วก็ดีบล่างมีไหมล่างดีบล่างไม่มีแต่ความเพิ่มของอันนี้ก็คือตัวเองต้องหารด้วยอะไรนะคะล่างกำลังสองการผลหารอาจารย์เคยพูดว่าเครื่องหมายคณิตศาสตร์มีบวกลบคูณหารบวกเนี่ยมันเพิ่มมันจะเหมือนกับการคูณลบเนี่ยมันทำให้ลดลงหารก็คือการแบ่งมันก็จะเป็นคู่กันให้ท่องอะนะมีคนมีความสุขแล้วไปโบกหูไปรูปหัวเหมือนรูปหัวลูกชายได้ความรู้แล้วลูกรักกำลังรูปหัวกันอาจารย์จะเรียบร้อยแล้วสมมุติท่องสูตรได้เล่นกันไปด้วยก็สนุกดีเนาะก็เขาก็ตั้งใจเรียนอยู่นะคะมันก็เบื่อการเรียนหน้าที่เราค่ะตัวอันนี้มองเลยค่ะไม่มีเครื่องหมายอะไรไม่ต้องคูณกันก็คือดึงมันลงมาเฉยๆแต่เมื่อกี้นี้ทำไมอาจารย์ไม่ดึงก็เพราะว่ามันเป็นโจทย์ที่ยากอาจารย์ต้องมาคูณอะไรก่อนหน้านี้นะหน้าที่ของคุณค่ะคุณเก่งละอาจารย์จะสอนคุณแบบไปอ่ะไปไวนะอาจารย์ดึงตัวเลขออกมาคือเลขอะไรเลข3แล้วอาจารย์ก็ต้องดิฟค่ะทีนี้ของง่ายทำไม่ได้ค่ะง่ายนิดเดียวมันก็คือดิฟเหลือแค่ x ใช่ไหมมันเยอะเยอะมันจำอะไรไม่ได้นะอาจารย์เขาบอกว่า dx by dx อาจารย์มันได้อะไรผมจำไม่ได้แต่อาจารย์บอกว่าถ้า5หาร5คุณได้อะไรคะ1แล้ว dx หาร dx คุณก็ต้องได้อะไรคะ1จบ
อีกเรื่องหนึ่งค่ะอีกเรื่องหนึ่งมาถึงตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็ดิฟ23ค่ะถ้าดิฟ23เป็นตัวเลขคุณต้องได้0คิดก็คือดิฟการทำให้น้อยลงเมื่อกี้ได้1อะไรล่ะที่น้อยกว่า1ก็คือ0นั่นก็จะไปสอดคล้องกับไอ้พวกทฤษฎีข้างหน้าว่าดิฟค่าคงที่ได้0 dx / dx เป็น1อะไรอย่างเงี้ยแต่เราทำไปเลยเราคิดไปเลยพร้อมกันเราสร้างสูตรด้วยตัวเองเลยอ่ะทีนี้สิ่งที่คุณจะเห็นตรงนี้ค่ะที่อาจารย์จะบอกก็คือก้อนเนี้ยคุณต้องคิดไหมครับเก่งมากมาหน้าที่ของคุณค่ะอาจารย์กระจายดิฟเข้าไปอาจารย์ดึงเลขอะไรออกมาเลข7อาจารย์จะดิฟแล้วนะกระชากเลขอะไรลงมาแล้ว x เหลืออะไร2ลดไปเหลืออะไรคะเหลือ1อาจารย์เก่งไม่เขียนเลข1ได้ไหมแล้วดิฟ4ค่ะเป็นอะไรเลยคะโอเคไหมตอนแรกมันก็ไม่ได้นะมันต้องดีขึ้นสิเราเรียนแล้วเราต้องดีขึ้นสิไม่ดีขึ้นได้ยังไงใช่ไหมอ่ะจริงๆมันก็จบแล้วนะแล้วข้างล่างก็หารด้วยตัวเดิมก็ได้แต่บางทีเรารู้สึกเฮ้ยทำไมเราคิดแล้วมันไม่ตรงกับในหนังสือเลยเราผิดไหมบางทีเราไม่ได้ผิดแต่เราจัดรูปไม่เหมือนเขาอาจารย์ก็จะมาสอนคุณให้ไอ้ก้อนนี้ค่ะไอ้ก้อนนี้เขาเรียกว่าตัวที่อยู่ข้างหน้าไอ้ก้อนนี้คือตัวที่อยู่ข้างหลังแล้วมันยกกำลังสองอาจารย์ก็จะได้อย่างนี้ค่ะหน้ากำลังสองบวก2ตัวหน้า2หน้าหลังท่องมาแล้วคุ้นๆเนาะแล้วก็บวกตัวหลังอะไรคะกำลังเนี้ยตัวหลังกำลัง2ตกถ้าทำของอาจารย์นะมาถึงขั้นนี้เมื่อกี้มีเพื่อนมาส่งงานก็แค่แนะนำใช่ไหมแต่ก็ให้คะแนนเต็มแต่ยกเว้นที่มันผิดทิศไปเลยก็จะสอนให้แล้วก็ลดไปหน่อยแล้วมาส่งใหม่ก็ได้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้ก้อนนี้เป็น 7x กำลัง2บวก4เหมือนเดิม3คูณ1เป็น3ไอ้นี่มันหมดไปแล้วเนาะแล้วอาจารย์ก็จะเป็นลบ 3x ลบ 23เหมือนเดิมก้อนนี้ได้เท่าไหร่คะ 14x 0ก็ไม่เขียนละอ่ะทีนี้ค่ะตรงนี้หมายความว่าอาจารย์มี 7x กำลัง2 2ตัว7คูณ7ได้เท่าไหร่คะแล้ว x ขี้เกียจก็เลยเขียนครั้งเดียวแต่เอา2กับ2มาบวกกันเป็นเท่าไหร่4เอาตัวเลขมาคูณกันได้14คูณ4เป็น56 x ก็กำลังอะไรคะ2อันนี้ผมเก่งมากเลยได้8 16ค่ะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะทีนี้คูณเอาตัวนี้คูณตัวนี้ค่ะได้เท่าไหร่คะ 21x กำลัง2 4คูณ3เป็น12ตรงนี้ค่ะระวังนะอาจารย์ลงทุนเขียนใหม่นะตัวนี้คูณตัวนี้3คูณ14ได้เท่าไหร่คะ 42x กำลัง2อาจารย์ไม่ผิดเนาะมองหน้าอาจารย์ใหญ่ตัวนี้เครื่องหมายเป็นอะไรก่อนลบ23คูณ4ได้เท่าไหร่คะ23คูณ14ได้322ปะ x อาจารย์ผิดปะไม่ผิดนะแล้วทีนี้อาจารย์จะเขียนสลับอาจารย์จะเขียนตัวเลขก่อนแล้วค่อยตัวแปร x กำลัง2แล้วค่อยตัวแปร x กำลัง4ก็ได้สอนหมดเลยตรงนี้อาจารย์ได้ 21x กำลัง2เหมือนเดิมบวก12เหมือนเดิมทำไมต้องเขียนวงเล็บไว้ข้างหลังอันนี้คือตัวอย่างที่ชัดเจนเอาตัวนี้เข้าไปกลายเป็นลบ 42x กำลัง2ลบลบกลายเป็นอะไรคะบวก 322x อาจารย์ช่วยเขียนให้มันดีๆได้ไหมได้ตรงนี้ก็เป็น16บวก56 x กำลัง2บวก49 x กำลัง4อาจารย์ทำแบบนี้เพราะว่ารู้ไหมทำไมอาจารย์ถึงเปลี่ยนคุณคิดอาจารย์นี้นะอาจารย์ได้ก้อนนี้คือ12ถูกไหม
แล้วตรงนี้เป็นบวก

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในโอกาสวันชาติของเนปาลซึ่งตรงกับวันที่20กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายรามจันทระเป่าเทลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาฎมันดุในโอกาสวันชาติของเนปาลข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเนปาลสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับเนปาลซึ่งดำเนินมากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันได้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งสะท้อนถึงความเข้าใจอันดีและค่านิยมที่มีร่วมกันขณะเดียวกันความร่วมมือของเราก็มีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบบิมสเทคโดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศทั้งสองจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนที่ดีระหว่างกันทั้งในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการสาธารณสุขอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในการพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครรามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ20กันยายน2569วันนี้เวลา 9:42 นสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงมหานครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ20กันยายน2569มีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลและหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลทรงร่วมในพิธีโดยมีสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์จัดโดยทูลจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยรัชกาลที่5มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2396เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคม2453โดยทรงครองราชตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2411ถึง23ตุลาคม2453รวม42ปีในรัชสมัยของพระองค์มีการปฏิรูปประเทศสยามให้ทันสมัยอาทิทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเลิกระบบไพร่และให้ตราพระราชบัญญัติธาตุรัตนโกสินทร์ศก124ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่1เมษายนรัตนโกสินทร์ศก124ทั่วราชอาณาจักรทรงพระราชดำริให้มีการก่อตั้งการประปาการไฟฟ้าการรถไฟไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์และขุดคลองหลายแห่งในการคมนาคมทั้งมีพระบรมราชโองการให้ประกาศจัดตั้งกระทรวงขึ้นอย่างเป็นทางการจำนวน12กระทรวงเพื่อบริหารราชการแผ่นดินและรัชกาลที่8มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายน2489โดยทรงครองราชตั้งแต่วันที่2มีนาคม2478ถึง9มิถุนายน2489รวม11ปีพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการรักษาพยาบาลและการอนามัยของประสบกรณิกรมีพระราชดำรัสให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนโรงเรียนแพทย์แห่งที่2จึงได้ถือกำเนิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ปัจจุบันคือคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินจำนวน 100,000 บาทในการสร้างโรงพยาบาลที่จังหวัดลพบุรีและพระราชทานชื่อว่าโรงพยาบาลอนันทมหิดลสำหรับทุนจุฬาลงกรณ์ราชสันตติวงศ์จะตั้งขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเพื่อเป็นกองทุนในการจัดพิธีการบำเพ็ญกุศลมีสมาชิกจาก16ราชสกุลที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่5และเมื่อปี2552สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นประธานทุนจุฬาลงกรณ์ราชสันตติวงศ์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงพระดำเนินไปยังอนุสรณ์สถานรังสีวัฒนาสุสานหลวงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชสรีรังคารสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระราชสรีรังคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระสรีรังคารสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเทพเชษฐภคินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ประเทศญี่ปุ่นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ันที่19กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 13:13 ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประทับรถไฟชินคันเซ็นโนโซมิจากสถานีรถไฟโตเกียวกรุงโตเกียวถึงยังสถานีรถไฟนาโกย่าจังหวัดไอจิโดยมีนางสาวสิริมนอติแพทย์อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและนายโมริจิตะยาสุชิรองกงสุลกิติมศักดิ์ณเมืองนาโกย่าเฝ้ารับเสด็จเวลา 13:51 เสด็จไปยังหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่พอร์ตออฟนาโกย่าเขตมินาโตโดยมีนายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยรองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทยและนักกีฬาทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ส่งเยี่ยมกองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยแล้วทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งส่งมีพระปฏิสันถารกับคณะนักกีฬาทีมชาติไทยโดยได้พระราชทานกำลังใจในการแข่งขันพร้อมทั้งฉายพระรูปร่วมกับคณะนักกีฬาไทยด้วยหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมแห่งนี้ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ได้จัดศูนย์ที่พักและพื้นที่อำนวยความสะดวกสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ใช้ชื่อว่าแอทลีทพลาซ่าก่อสร้างขึ้นบริเวณการ์เด้นเพียร์โดยเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้นเดียวโครงสร้างไม้ในรูปแบบโมดูล่าหรือคอนเทนเนอร์มีที่พัก250หลังมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานตัวอาคารได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพด้านฉนวนเพื่อช่วยให้ระบบปรับอากาศสามารถทำงานได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งมีศูนย์การแพทย์ร้านค้าโรงอาหารและบริการซักนอกจากนี้นาโกย่าพอร์ตบิลดิ้งที่ตั้งอยู่ติดกันเป็นพื้นที่สำหรับการประชุมและพอร์ตเฮาส์ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่พักผ่อนได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายและปรับเป็นศูนย์ฟิตเนสสำหรับนักกีฬา
1: ให้น้องช้างกับภรรยา
0: เวลา 15:30 เสด็จไปยังจุดลงรถนักกีฬาณสนามกีฬานาโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คแอธเลติกสเตเดียมส่งพระดำเนินไปยังวีดิ้งสเปซเพื่อประทับพักพระอิริยาบถร่วมกับนักกีฬาที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ทั้งนี้ชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะทรงเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แบรนด์สิริวัณวรีทรงออกแบบภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวโดยใช้ผ้าฝ้ายย้อมครามทอมือจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครหนึ่งในโครงการพระดำริ Sustainable Fashion แฟชั่นแห่งความยั่งยืนและผ้าฝ้ายทอมือจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาใช้ในการตัดเย็บพร้อมออกแบบให้ความสง่างามและความคล่องตัวสำหรับนักกีฬาซึ่งเป็นชุดเครื่องแบบ4ชิ้นได้แก่เสื้อสูทผ้าฝ้ายทอมือแบบแจ็คเก็ต3กระเป๋าเสื้อเชิ้ตสีขาวที่มีงานปักบริเวณแผงอกถ่ายทอดเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นกางเกงขายาวสีเดียวกับเสื้อและเน็กไทที่ผูกด้วยไดมอนด์น็อตเอกลักษณ์ของสิริวัณวรีโดยมุ่งถ่ายทอดอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีเอเชียด้วยงานออกแบบร่วมสมัยเวลา 18:44 ส่งนำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เดินเข้าสู่สนามกีฬานาโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คแอตแลนติกสเตเดียมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ซึ่งเป็นมหกรรมการแข่งขันกีฬาของชาวเอเชียที่จัดขึ้นทุก4ปีและเป็นการกลับมาจัดมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียของประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งในรอบ32ปีโดยครั้งนี้มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขัน45ชาติใน43ชนิดกีฬาชิง469เหรียญทองรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 20,000 คนจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิเมืองนาโกย่ากรุงโตเกียวนครโอซาก้า จังหวัดชิซูโอกะและจังหวัดกิฟูโดยมีสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะแห่งญี่ปุ่นทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ญี่ปุ่นบุคคลสำคัญจากวงการกีฬาโลกและชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมพิธีเปิดซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Harmonic Heartbeat ที่ถ่ายทอดแนวคิดและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นผ่านการแสดงหลากหลายรูปแบบโดยขบวนพาเหรดนักกีฬาของประเทศไทยมีนายเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนักกีฬาขี่ม้าและนางสาวทัศดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทำหน้าที่ถือธงชาติไทยเดินนำขบวนพาเหรดนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามเป็นลำดับที่39ซึ่งไทยส่งนักกีฬา694คนเข้าร่วมการแข่งขันใน42ชนิดกีฬาการจุดคบเพลิงในครั้งนี้ไฟมีต้นทางมาจาก3พื้นที่ตัวแทนการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมทั้ง3ครั้งของประเทศญี่ปุ่นได้แก่โตเกียว1958ฮิโรชิมา1994และไอจินาโกย่า2026ก่อนนำเปลวไฟทั้ง3มารวมเป็น1และส่งต่อสู่การจุดกระถางคบเพลิงโดย2พ่อลูกนักกีฬาขว้างค้อนชาวไอจิคือนายโคจิมูโรฟูชิเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024และนายชิเกโนบุมูโรฟูชิตำนานเหรียญทองเอเชียนเกม5สมัยถือเป็นสัญลักษณ์เริ่มการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20อย่างเป็นทางการ

ันวันที่20กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 9:55 น.เสด็จไปยัง JRK Aquestrian Park กรุงโตเกียวโดยมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฮายาชิวาทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนราเกศสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าส่วนพระองค์ชื่อบูเลวาร์ดเพื่อทรงเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026เป็นวันที่2โดยมีนายมาทริอัสอเล็กซานเดอร์ราสผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุชาฟฮอฟสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนที่เน้นการสร้างความสมดุลและความแม่นยำในการบังคับม้าทรงเลี้ยงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลทั้งการฝึกซ้อมท่าทางและจังหวะย่างก้าวที่จะใช้สำหรับการแข่งขันในประเภททีมที่ใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับพรีเซนต์จอร์ดและยังคงเน้นความสำคัญของการเปลี่ยนจังหวะที่มีความละมุนละไมผสมผสานกับการสื่อสารระหว่างเครื่องมือบังคับม้าอย่างถูกต้องทั้งยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้กับม้าในสนามฝึกซ้อมที่มีผู้เข้าแข่งขันอื่นรวมอยู่ด้วยการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเป็นการแข่งขันที่ผู้ขี่จะต้องมีความละเอียดอ่อนในการฝึกสอนม้าให้มีความเข้าใจในการทรงตัวการย่างก้าวอย่างได้จังหวะกลมกลืนทั้งผู้ขี่และม้ารวมทั้งต้องตอบรับการบังคับของผู้ขี่โดยไม่แสดงอาการต่อต้านเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่จะทำให้ม้าเข้าใจความต้องการของผู้ขี่ผ่านการถ่ายทอดด้วยการใช้น่องน้ำหนักตัวและบังเหียนทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงลงแข่งขันประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นางสาวฉันชนกข่าวร่ารึกแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25กันยายนนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 19 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งราชสกุลยุคลและราชสกุลกิติยากรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพโดยช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thอันหนึ่งในวันนี้เวลา 7 นาฬิกาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป

เวลา10นาฬิกาคณะองคมนตรีและภริยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นประธานองคมนตรีถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นราชสกุลสนิทวงศ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 17:00 นราชสกุลพึ่งบุญราชสกุลทินกรและราชสกุลสิงหราได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 13:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโรงแรมเซ็นทราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดขึ้นภายใต้แนวคิดร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้ชุมชนและสังคมเห็นความสำคัญของพลังเยาวชนที่กล้าคิดกล้าแสดงออกพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพและแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์เนื่องจากพลังของเยาวชนนั้นนับเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนสังคมให้สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติผู้แทนกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติบุคคลและผู้แทนองค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนรวมจำนวน150รางวัลเพื่อเชิดชูและสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ทำคุณงามความดีเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมส่วนรวมในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและความเป็นมาของวันเยาวชนสำหรับวันเยาวชนแห่งชาติเริ่มมีขึ้นในประเทศไทยเมื่อสหประชาชาติกำหนดให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากวันที่ดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี2พระองค์คือรัชกาลที่5มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2396และรัชกาลที่8มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468ซึ่งทั้งสองพระองค์เสด็จเถลิงถวาลยราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือก่อและเรือยอกองและเรือคดจสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานประจำปี2569
วันนี้เวลา 16:40 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระพลาเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติครบ50ปีริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ำบางนราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในการแข่งขันเรือกอและ

แสดงโชว์ขบวนเรือบุพชาติขบวนแห่ทางน้ำของหน่วยงานต่างๆจำนวน9ลำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและตามแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างต่อเนื่องในปีนี้มีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง3ประเภทรวมจำนวน60ทีมแบ่งเป็นเรือกอและ25ทีมเรือยอกอง22ทีมและเรือคชสี13ทีมโดยมีเรือจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมจำนวน3ทีมจัดแข่งขันระหว่างวันที่17ถึง20กันยายน2569สำหรับผลการแข่งขันประเภทเรือกอและรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมฮังตูวะประเภทเรือยอกองรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมเทศบาลเมืองตากใบและประเภทเรือคชสีรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมสายน้ำตูยงบีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานางจงกลชมสุวรรณพร้อมคณะนางนงนภัทรเลิศเกียรติอนันต์พร้อมคณะบริษัทโคอินเตอร์บิสเนสจำกัดบริษัทอินดี้เทรดเดอร์จำกัดและบริษัทอิเล็กโทรเมดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบุรณสิริมาตยารามวัดโมลีโลกยารามวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครวัดอาสาสงครามวัดทรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการวัดสแกวัดพระนารายมหาราชวัดโคกพรหมจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดทองเพลงวัดเสวตฉัตรวัดใหม่อมตะรถกรุงเทพมหานครวัดตะคร้อวัดดงน้อยจังหวัดนครราชสีมาและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนา

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึงเวลา 14:30 น.

0: ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยและเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จะจบกับเราออกไปจะต้องมีงานทำนอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนาสี่ด้านคือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า Smart Entrepreneur ของเรา University เนี่ยมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานด้วยตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือว่าต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลยัลตี้ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0.In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Innovation Management. Furthermore, at RMUTR,We also have operation centers for students to prepare their skills professionally, namely, Ratchamongkorn Chomkleun, Operation Center of Hotel and Tourism, Ratchamongkorn Hua Hin Place, Training Center at Wang Klai Gangwon Campus, Ratanakosin Place, Training Center at Salaya Area.These three operation centers are also open to the general public who are interested as well. Let's become a part of the future movement at Ratchamongkorn University of Technology, Ratanakosin, the Smart Entrepreneur University.
2: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์เรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศก์อย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: หุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้ผืนแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่ประสบนิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็มาได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชสุขภพที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
0: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำเกษตรกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชลประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่

0: แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชลประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วพบว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
1: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทําไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสําหรับเราต้องเราก็หางานอื่นทําเปลี่ยนแปลงมาทําก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
2: สําหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจํากัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราแล้วช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านตอนนารายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2.ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนาราย

0: ู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็เพราะพระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าผืนดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์กนกทิพย์อโนราชอีกครั้งนะคะในรายวิชาสถิติพื้นฐานสำหรับวันนี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่12เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการประมาณค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยกันค่ะจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องการประมาณค่าเฉลี่ยสำหรับประชากรหนึ่งกลุ่มค่ะแต่สำหรับวันนี้เราจะเป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย2กลุ่มหรือเราจะประมาณฐานค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยซึ่งมีค่าเฉลี่ยของ2ประชากรนั่นเองค่ะนั่นก็แปลว่าลักษณะการศึกษาในครั้งนี้เราจะมีประชากรไม่ใช่กลุ่มเดียวค่ะเราตอนนี้เรามีประชากร2กลุ่มเช่นสมมติว่าอาจารย์กำลังจะศึกษาคะแนนสอบสมมติอาจารย์กำลังจะศึกษาคะแนนสอบของนักศึกษา2กลุ่มเช่นมีนักศึกษาเพศหญิงกับเพศชายสมมติอาจารย์กำลังจะพิจารณาว่าคะแนนสอบของนักศึกษาเพศหญิงกับนักศึกษาเพศชายเนี่ยเขามีคะแนนสอบที่แตกต่างกันหรือเปล่าดังนั้นประชากรอาจารย์ไม่ใช่นักศึกษาทั้งหมดแล้วค่ะกลุ่มที่1เช่นสมมติอาจารย์ให้เป็นนักศึกษาเพศหญิงและกลุ่มที่2อาจารย์ก็เป็นนักศึกษาเพศชายค่ะดังนั้นประชากรทั้ง2กลุ่มก็มีพารามิเตอร์ที่แตกต่างกันเช่นนักศึกษาเพศหญิงก็ต้องมีค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบของเพศหญิงสมมุติอาจารย์ให้เพศหญิงเป็นเลข1ดังนั้นอาจารย์ก็จะมีมิว1นั่นเองค่ะมิว1กลุ่มนี้อาจารย์ก็สุ่มตัวอย่างมาบางส่วนเจอค่าเฉลี่ยของเพศหญิงเข้าไปของกลุ่มตัวอย่างอาจารย์ก็ให้สัญลักษณ์เป็น x บาร์1ค่ะเป็นค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างของเพศหญิงนะคะซึ่งในเพศหญิงนี้อาจารย์ก็สุ่มตัวอย่างมาบางส่วนดังนั้น

ขนาดตัวอย่างของกลุ่มที่1หรือกลุ่มเพศหญิงอาจารย์ก็ให้สัญญาเป็น N1 เช่นเดียวกันค่ะสมมติว่าอาจารย์ก็สุ่มประชากรที่เป็นเพศชายมาเช่นเดียวกันค่ะสมมติเพศชายอาจารย์มองเป็นประชากรกลุ่มที่2ดังนั้นเราก็มีพารามิเตอร์ของเพศชายเหมือนกันค่ะเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบของเพศชายซึ่งนั่นก็คือ mu 2จากนั้นอาจารย์สุ่มตัวอย่างของเพศชายมาบางส่วนค่ะจำนวน n 2นั่นเองค่ะสมมุติเป็น n 2ซึ่งเป็นจำนวนขนาดตัวอย่างของเพศชายเมื่อเอาตัวอย่างของเพศชายจำนวน n 2เนี้ยมาคำนวณค่าเฉลี่ยอาจารย์ก็จะได้ค่าเฉลี่ยเป็น f bar ห้อย2จะเห็นว่าเมื่อไหร่ที่อาจารย์ให้พารามิเตอร์ให้ค่าสถิติต่างๆห้อยเลข1นั่นก็แปลว่าอาจารย์กำลังพูดถึงประชากรกลุ่มที่เป็นผู้หญิงแต่ถ้าอาจารย์มีพารามิเตอร์ที่ห้อยเลข2ค่ะสถิติที่ห้อยเลข2นั่นก็แปลว่าเป็นของประชากรที่เป็นของเพศชายนั่นเองค่ะตอนนี้อาจารย์อยากรู้ว่าคะแนนสอบของนักศึกษาเพศหญิงกับเพศชายเนี่ยต่างกันอยู่เท่าไหร่ต่างกันอยู่เท่าไหร่นั่นก็แปลว่าอาจารย์อยากจะทราบตัวนี้ค่ะอาจารย์อยากจะทราบว่ามิว1กับมิว2เนี่ยต่างกันไหมคะต่างกันหรือเปล่าดังนั้นต่างกันหรือเปล่าคณิตศาสตร์อาจารย์เลยเอามิว1มาลบมิว2ค่ะถ้าแตกต่างกันมิว1ลบมิว2ก็น่าจะไม่เท่ากับ0ถูกไหมคะแต่ถ้าเขาต่างกันมิว1กับมิว2ก็จะต้องมากกว่าหรือโนอาจจะน้อยกว่า0ก็ได้ดังนั้นอาจารย์อยากทราบค่าผลต่างตรงนี้ค่ะว่าจะออกมาเป็นเท่าไหร่แต่ณตอนนี้เราไม่สามารถที่จะเก็บประชากรได้หมดเรากำลังทำอะไรคะเรากำลังจะทำการสุ่มตัวอย่างดังนั้นอาจารย์ไม่สามารถที่จะหามิว1ลบมิว2ได้ค่ะแปลว่าอาจารย์จะต้องไปอาศัยสิ่งที่ได้ตัวอย่างฟากนี้ค่ะมาตอบคำถามว่ามิว1กับมิว2เนี่ยต่างกันอยู่เท่าไหร่ก็เลยต้องเอา x bar กลุ่มที่1มาลบกับ x bar กลุ่มที่2ว่าเขาต่างกันประมาณเท่าไหร่หรือต่างกันอยู่กี่คะแนนจากนั้นอาจารย์จะเอาสิ่งนี้ค่ะที่เกิดจากค่าสถิติ2ตัวนี้มาลบกันเอาย้อนกลับไปอธิบายตัวไหนคะอาจารย์กำลังเอาไปอธิบายตัวมิว1ลบมิว2โดยผ่านการประมาณค่านั่นเองค่ะแสดงว่าต่างจากเรื่องที่แล้วตรงไหนคะสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์มี x bar ตัวเดียวถูกไหมคะอาจารย์ก็จะเอา x bar เนี่ยวิ่งไปประมาณมิวเลยโดยมิวก็อยู่ในช่วงค่าคงที่ a จนถึงค่า b ถูกไหมคะแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปก็แค่ตรงที่อาจารย์แทนที่จะเอามิวมาดูว่า a วิ่งอยู่ระหว่าง a จนถึง b แต่ตอนนี้อาจารย์อยากรู้ว่าผลต่างระหว่างมิว1กับมิว2เนี่ยค่ะวิ่งอยู่ระหว่างค่าคงที่ค่าใดค่าหนึ่งหรือเปล่านั่นก็แปลว่าอาจารย์อยากรู้ว่ามิว1ลบมิว2เนี่ยมีค่าอยู่ประมาณเท่าไหร่เช่นมีค่าอยู่ประมาณ a จนถึง b นั่นเองซึ่งทุกครั้งที่เกิดการประมาณค่าอาจารย์ต้องบอกเหมือนเดิมค่ะว่าอาจารย์จะประมาณที่ระดับความเชื่อมั่นเท่าไหร่ความเชื่อมั่นเท่าไหร่ใช่ไหมคะซึ่งเขานิยมใช้อยู่ที่ 95% หรือเรียกว่าอัลฟา 0.05 นั่นเองค่ะดังนั้นเรารู้คอนเซปต์แบบนี้แล้วเราลองไปหาสูตรของการประมาณค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยของประชากร2กลุ่มกันค่ะว่ามิว1ลบมิว2เนี่ยมีค่าอยู่ประมาณเท่าไหร่จะเห็นว่าเมื่อกี้อาจารย์กำหนดสัญลักษณ์ต่างๆไว้แล้วนะคะโดยที่อาจารย์เรียกกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่าง N1 กับ N2 แทนกลุ่มตัวอย่างที่เกิดจากประชากรกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2และอาจารย์ก็เรียกมิว1กับมิว2ว่าเป็นค่าเฉลี่ยนะคะค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่ม1กับกลุ่ม2หรือพารามิเตอร์นั่นเองค่ะและเราจะเรียกความแปรปรวนค่ะความแปรปรวนของกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2ว่าซิกมา1สแควร์กับซิกมา2สแควร์แล้วเราจะเรียก x bar 1กับ x bar 2นะคะเป็นค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างชุดที่1กับชุดที่2นั่นเองค่ะเมื่อเรารู้สัญลักษณ์แล้วเราลองมาดูสูตรการประมาณค่าซึ่งแบ่งเป็น3กรณีใหญ่ๆค่ะ
เรามาดูกรณีที่1นะคะเมื่อเรารู้ว่าการแจกแจงของกลุ่มตัวอย่างหรือประชากรเนี่ยมีการแจกแจงแบบปกติและมีความแปรปรวนเท่ากับซิกมา1กับซิกมา2สแควร์นะคะนั่นก็แปลว่าอ๋อภาพที่เกิดในหัวก็แปลว่าเป็นไงคะข้อมูลที่เราเอามาศึกษามีการแจกแจงเป็น normal นั่นเองค่ะเป็น normal ก็เป็นรูปละขังความถ้าเรารู้ว่าการแจกแจงเป็นลักษณะนี้เราสามารถประมาณค่า μ1 ลบ μ2 ได้ดังสูตรที่อาจารย์กำลังจะเขียนนี้ค่ะแต่ก่อนที่อาจารย์จะเขียนสูตรนี้เข้าไปเรามาลองมาทบทวนนะคะว่าสูตรเดิมของเราหน้าตาเป็นยังไงสูตรเดิมของเราจำได้ไหมคะถ้าอาจารย์มีประชากร1กลุ่มเราจะประมาณตัว μ ว่ายังไงนะคะเราจะประมาณด้วยตัว x bar ข้างนี้เอาไปลบข้างนี้เอาไปบวกถูกไหมคะแล้วถ้ามีการแจกแจงแบบปกติลักษณะแบบนี้เราก็จะใช้ standard normal ที่1ลบอัลฟาส่วน2 standard normal ที่1ลบอัลฟาส่วน2แล้วคูณอะไรคะคูณซิกมาส่วน root n คูณกับซิกมาส่วน root n นี่คือสำหรับประชากร1กลุ่มที่เราเรียนครั้งที่แล้วใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ต่างไปตรงไหนคะข้อสังเกตก็คือตอนนี้มิวอาจารย์ไม่ได้มีตัวเดียวนะคะดังนั้นอาจารย์ก็จะขยายเป็นมิว1ลบมิว2นั่นเองค่ะเพราะมิวไม่ใช่ตัวเดียวล่ะดังนั้นไปต่อเลยค่ะสูตรก็เหมือนเดิมค่ะข้างนี้อาจารย์มี x bar ข้างนี้อาจารย์ก็มี x bar ข้างนึงเอาไปลบข้างนึงเป็นบวกแต่ตอนนี้มีประชากร2กลุ่มดังนั้นก็เลยต้องขยายเป็น x bar 1ลบ x bar 2แทนค่ะข้างนี้เอาไปลบอีกข้างนึงก็เป็น x bar 1ลบ x bar 2ข้างนี้เอาไปบวกเหมือนเดิมค่ะอาจารย์ก็ลบด้วยตัวอะไรคะ standard normal เพราะมีการแจกแจงแบบปกติดังนั้นอาจารย์ก็แซดที่1ลบอัลฟาส่วน2เหมือนเดิมค่ะฝั่งนี้ก็แซดที่1ลบอัลฟาส่วน2จากนั้นคูณซิกมาส่วน √n ซิกมาส่วน √n ตอนนี้อาจารย์มีประชากรแค่1กลุ่มแต่ถ้าอาจารย์จะขยายเป็น2กลุ่มและอาจารย์เอาซิกมาเข้าไปอยู่ในสแควร์รูทเช่นเดียวกับตัว n ดังนั้นสูตรอาจารย์ก็เลยกลายเป็นสมมุติซิกมา1สแควร์ส่วน n 1นะคะกลุ่มที่1แล้วค่อยไปบวกกับกลุ่มที่2ก็คือซิกมา2สแควร์ความแปรปรวนของกลุ่มที่2หารกับ n 2นั่นเองค่ะด้านขวามือก็เช่นเดียวกันค่ะเอาความแปรปรวนของกลุ่มที่1หาร n 1ไปบวกกับความแปรปรวนของกลุ่มที่2หาร n 2นั่นเองค่ะอาจารย์ก็จะได้สูตรการประมาณค่าเฉลี่ยของผลต่างประชากร2กลุ่มหน้าตาเป็นแบบนี้นั่นเองค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นกรณีที่2บอกว่าเรามีการแจกแจงของข้อมูลเป็นแบบใดๆเป็นแบบใดๆดังนั้นอาจจะไม่ใช่การแจกแจงแบบปกติก็ได้แต่ขนาดตัวอย่างที่เราเก็บมาค่ะ n 1กับ n 2เนี่ยเก็บมามากพอคำว่ามากพอก็คือถ้าเขามากกว่าหรือเท่ากับ30ข้อมูลส่วนใหญ่ที่มีการแจกแจงใดๆก็จะลู่เข้าสู่การแจกแจงแบบปกตินะคะหลังนั้นเราก็จะได้สูตรการประมาณค่า μ 1ลบ μ 2หน้าตาเหมือนการแจกแจงข้างบนนี้เลยค่ะในกรณีให้เราทราบสิทธิ์มากนะคะดังนั้นกรณีที่2นี้อาจารย์เลยแบ่งเป็น2กรณีย่อยในกรณีที่เราทราบซิกมาสูตรก็จะหน้าตาเหมือนเดิมแบบนี้เลยค่ะดังนั้นเราไปต่อที่กรณีที่ 2.1 เมื่อกี้ข้อมูลเป็นการแจกแจงแบบได้ๆถูกไหมคะแล้วอาจารย์เก็บข้อมูลเป็นไงนะอาจารย์เก็บข้อมูล n 1กับ n 2มามากพอก็คือต้องมากกว่าหรือเท่ากับ30ทั้งคู่นะแล้วกรณีย่อยบอกว่าเมื่อเราทราบค่าซิกมา1กับซิกมา2สแควร์ตรงนี้ถ้าเราทราบค่าอาจารย์บอกว่าสูตรหน้าตาเหมือนเดิมดังนั้น μ 1ลบ μ 2มีค่าอยู่ระหว่างสูตรหน้าตาเหมือนเดิมเลยค่ะสตาร์ทด้วยตัว x บา1ลบ x บา2ข้างนี้เอามาลบข้างนี้ x บา1ลบ x บา2ข้างนี้เอามาบวกค่ะเหมือนเดิมเลยเก็บมามากพอก็เป็น standard normal ค่ะ z ที่1ลบอัลฟาส่วน2เหมือนเดิมค่ะจากนั้นคูณ
ในเมื่อเราทราบซิกมาเราก็เอาซิกมาสแควร์มาใช้เลยค่ะซิกมา1สแควร์ส่วน n 1ไปบวกกับซิกมา2สแควร์ส่วน n 2ฝากนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเอาซิกมา1สแควร์ส่วน n 1มาบวกกับซิกมา2สแควร์ส่วน n 2เห็นไหมคะหน้าตาเหมือนสูตรด้านบนที่มีการแจกแจงแบบปกติเลยค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นกรณีที่ข้อมูลมีการแจกแจงแบบใดๆ n มากกว่า30แต่บังเอิญว่าเราไม่ทราบความแปรปรวนทั้ง2กลุ่มบ้างอ่ะนั่นแสดงว่าเราไม่ทราบตัวซิกมา1สแควร์กับซิกมา2สแควร์ค่ะว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่งานวิจัยมักจะเป็นแบบนี้ค่ะไม่รู้ว่าซิกมาหรือความแปรปรวนของประชากรเป็นเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นการศึกษาครั้งแรกของเรื่องประเด็นนี้หรือหาอ้างอิงที่เกี่ยวกับความแปรปรวนของ2กลุ่มนี้หาไม่เจอเพราะอาจจะยังไม่มีใครศึกษามาก่อนดังนั้นถ้าเราไม่ทราบหลักการก็เหมือนเดิมเลยค่ะเราก็นำตัวไหนคะความแปรปรวนของตัวอย่างมาใช้แทนนั่นเองค่ะดังนั้นสูตรของกรณีนี้หน้าตาก็จะเป็นสตาร์ทเหมือนเดิมเลยค่ะมิว1ลบมิว2นะคะอยากรู้ว่าค่าเฉลี่ยของตัวประชากร2กลุ่มนี้ต่างกันอยู่ประมาณเท่าไหร่สตาร์ทด้วยตัว x บาร์1ลบ x บาร์2เหมือนเดิมค่ะข้างซ้ายมาลบข้างขวา x บาร์1ลบ x บาร์2เอามาบวกค่ะยังเป็นสแตนดาร์ด normal อยู่นะคะพอเราเก็บข้อมูลมาเยอะกว่า30ลบอัลฟาส่วน2แซดที่1ลบอัลฟาส่วน2ค่ะเดาได้ไหมเอ่ยว่าสูตรนี้จะเปลี่ยนจากสูตรข้างบนว่าไงคะในเมื่อเราไม่ทราบตัวไหนคะไม่ทราบตัวนี้ถูกไหมคะไม่ทราบตัวซิกมาดังนั้นเราก็ใช้ตัว S 1 square มาแทนนั่นเองค่ะ N 1ขุม2ก็เช่นเดียวกันค่ะเอา S 2 square มาหา N 2ฝากนี้ก็ทำนองเดียวกันค่ะS 1 square ส่วน N 1บวกกับ S 2 square ส่วน N 2นั่นเองค่ะนี่ก็คือสูตรการประมาณค่ามิว1กับมิว2ทริคที่เราจะเห็นตอนนี้ก็คือเป็นไงคะหน้าตาตรงนี้เปลี่ยนเป็นตัว S นั่นเองค่ะต่อไปกรณีที่3ค่ะกรณีที่ข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติหรืออาจจะใกล้เคียงกับการแจกแจงแบบปกติก็ได้ค่ะแล้วเราไม่ทราบความแปรปรวนทั้ง2แสดงว่าซิกมา2กลุ่มนี้เราไม่ทราบอีกแล้วค่ะแต่ต่างจากข้อข้างบนก็คือเราเก็บข้อมูลมาน้อยค่ะไม่สามารถเก็บข้อมูลเยอะๆได้หรือเรียกว่าขนาดตัวอย่างของกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2นั่นน่ะไม่ถึง30นั่นเองค่ะแสดงว่าสูตรของการแจกแจงนี้จะเป็นยังไงคะคอนเซปต์เหมือนครั้งที่แล้วเลยค่ะถ้าเก็บไม่มากพอเราก็เป็นสแตนดาร์ดนอร์มอลเก็บมาไม่พอเก็บมาน้อยๆภูเขาก็จะเป็นไงคะเตี้ยลงดังนั้นขึ้นสแตนดาร์ดนอร์มอลไม่ไหวก็ต้องเป็นอะไรคะเป็น T นั่นเองค่ะแต่แทนที่จะเอา T มาใช้ได้เลยเขาบอกว่ากรณีนี้ให้เราแบ่งเป็น2กรณีย่อยค่ะกรณีที่1เราไม่รู้นะว่าเขามีค่าเท่าไหร่ความแปรปรวนกลุ่ม1กับกลุ่ม2เนี่ยไม่ทราบค่านะแต่พอจะรู้ว่าเขาเท่ากันนะคะดังนั้นสูตรของกรณีนี้ก็เลยหน้าตาเป็นสตาร์ทที่มิว1ลบมิว2เหมือนเดิมค่ะมีค่าอยู่ประมาณด้านหน้าสตาร์ท x บาร์1ลบ x บาร์2เหมือนเดิมข้างหน้าเอาไปลบข้างหลังเอา x บาร์1ลบ x บาร์2ไปบวกเพิ่มการแจกแจงเป็นอะไรคะไม่ใช่สแตนดาร์ดนอร์มอลแล้วค่ะเป็น T ค่ะ T ที่1ลบอัลฟาส่วน2ข้างนี้ก็เช่นเดียวกัน T ที่1ลบอัลฟาส่วน2คูณกับสแควร์รูทใช่ไหมคะในเมื่อแอบรู้ว่าเขาเท่ากันเราก็เลยจะไปหาตัวนี้มาใช้ค่ะ sp square หรือความแปรปรวนร่วมนั่นเองค่ะดังนั้นใน square root ของเรานะคะก็จะมีตัว sp square เพิ่มขึ้นมานั่นเองค่ะ
คูณอยู่กับ1ส่วน n 1แล้วค่อยบวก1ส่วน n 2ค่ะครั้งนี้ก็เหมือนกันนะคะเอา sp square ค่ะคูณกับ1ส่วน n 1บวกกับ1ส่วน n 2นั่นเองค่ะนั่นก็แปลว่าต่างจากสูตรที่แล้วตรงไหนคะครั้งที่แล้วสูตรด้านบนตรงนี้ตำแหน่ง2ตรงนี้อ่ะจะมีตัว s ของใครของมันใช่ไหมคะความแปรปรวนของกลุ่มที่1กับความแปรปรวนของกลุ่มที่2แต่ตอนเนี้ยเรานิยามว่าเขาน่าจะเท่ากันเขาก็เลยต้องมาคิด sp square ดึงออกมาข้างนอกวงเล็บนั่นเองค่ะดังนั้นเราต้องไปแอบคำนวณ sp square มาเพิ่มค่ะเพื่อที่จะเอามาวางในตำแหน่งนี้โดยที่ตัว sp square เนี่ยค่ะคำนวณจากสูตร n 1ลบไป1คูณ s 1 squareบวกกับ n 2ลบไป1คูณ s 2 square แล้วหารหมดนี้เลยนะคะหารกับ n 1บวก n 2ลบไป2ค่ะนั่นก็แปลว่าพอเราคำนวณตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ค่อยไปวางในตำแหน่งนี้ในตำแหน่งนี้ในสูตรของการประมาณค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยกรณีนี้นั่นเองค่ะและกรณีที่3นี้ในกรณีที่เก็บข้อมูลเหมือนเดิมค่ะเก็บมาไม่เยอะนะคะน้อยกว่า30ทั้งคู่แต่แอบรู้ว่าเขาเป็นไงคะความแปรปรวนของ2กลุ่มนี้เขาไม่เท่ากันเมื่อกี้ข้างบนบอกว่าความแปรปรวนแอบรู้ว่าเท่ากันแต่ตอนนี้ความแปรปรวนไม่เท่ากันไม่เท่ากันก็แปลว่าเราไม่ต้องคำนวณ SP square แล้วค่ะนั่นก็แปลว่าไหนคะใครเดาสูตรอาจารย์ถูกบ้างกลางมิว1กับมิว2กันต่างกันอยู่เท่าไหร่ต่างกันอยู่ประมาณข้างหน้าเป็นอะไรนะ x บาร์1ถูกไหมลบ x บาร์2เหมือนเดิมค่ะลบกับข้างหลังเป็น x บาร์1ลบ x บาร์2แต่ข้างหลังเอาไปบวกไม่เยอะเก็บข้อมูลไม่เยอะก็เป็น t 1ลบอัลฟาส่วน2ที่ที่1ลบอัลฟาส่วน2เดาได้ไหมว่าสแควร์รูทอาจารย์จะเป็นยังไงคะสแควร์รูทอาจารย์ก็จะเป็น s 1สแควร์ส่วน n 1บวกกับ s 2สแควร์ส่วน n 2นั่นเองค่ะ s 1สแควร์ส่วน n 1บวก s 2สแควร์ส่วน n 2อ๋อไม่ต้องคำนวณ sp square นะคะใช้ s 1กับ s 2ในตำแหน่งนี้ได้เลยค่ะจากนั้นเอ๊ตัว t ค่ะข้อสังเกตก็คือตอนนี้การแจกแจงเราเป็นตัว t เราต้องคำนวณอะไรนะคะ degree of freedom มาด้วยเอ๊เมื่อกี้ degree of freedom ของ t อาจารย์ลืมแจ้งไปค่ะเมื่อกี้เปิดตาราง t เมื่อไหร่ต้องมี degree of freedom มาด้วยถูกไหม degree of freedom ตัวบนนี้ค่ะคำนวณจากสูตร degree of freedom นะให้เอา n 1ไปบวกเพิ่มกับ n 2แล้วค่อยลบไป2นะคะในกรณีที่รู้ทราบว่าซิกมาเขาแอบเท่ากันนะแต่ถ้าเป็นกรณีนี้แอบทราบว่าเขาไม่เท่ากัน degree of freedom อาจจะต้องคำนวณยากนิดนึงนะคะเราต้องคำนวณ degree of freedom จากสูตรนี้เลยค่ะสูตร degree นี้จะยาวนิดนึงนะเขาบอกว่าให้เอา s 1 square ไปหาร n 1ค่ะแล้วค่อยไปบวกกับความแปรปรวนของกลุ่มที่2หาร n 2ค่ะจากนั้นได้เท่าไหร่เราต้องไปยกกำลัง2ทั้งหมดนี่เลยนะต้องหารกับ s 1 square ส่วน n 1ได้เท่าไหร่ไปยกกำลัง2ไปยกกำลัง2แล้วหารกับn 1อาจารย์ไม่พอเขียนละตอนนั้นขอโทษทีอาจารย์ต้องหารด้วยหารด้วย n 1ลบไป1ค่ะและเราต้องไปบวกเพิ่มอีกนะไปบวกกับเล็บ s 2 square ส่วน n 2ได้เท่าไหร่ไปยกกำลัง2แล้วหาร n 2ลบไป1กว่า degree of freedom นะคะกว่าจะรู้ว่าเราจะเปิดตารางบรรทัดที่เท่าไหร่ต้องใช้สูตรสีแดงนี้เลยค่ะอ่ะเราได้สูตรทั้งหมดแล้วค่ะแบ่งเป็นกรณีต่างๆที่จริงแล้วแบ่งเป็น4กรณีหลักๆเนาะ
ก็จะมีทั้งสูตรที่เป็นไงคะทบทวนนิดนึงนะสูตรที่เป็นไงคะถ้าการแจกแจงเป็น normal หรืออาจจะเก็บมาเยอะก็ได้นะคะถ้าทราบซิกมาตำแหน่งนี้ก็ใช้ซิกมาตำแหน่งนี้เก็บมาเยอะก็เป็น standard normal ถ้าไม่ทราบซิกมาเก็บมาเยอะก็ยังเป็น Z อยู่นะคะแต่เราจะเลี่ยงมาใช้ตัว S1 กับ S2 มาใช้แทนถูกไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเก็บมาน้อยเราเก็บมาน้อยก็ต้องมามองว่าเรารู้ว่าซิกมา2ตัวนี้เท่ากันหรือเปล่านะคะ

2กลุ่มไม่เท่ากันไม่ต้องดึงหา SP square นะคะแต่จะยุ่งยากตรงที่ degree of freedom นี่แหละค่ะกว่าจะรู้ว่าเปิดบรรทัดที่เท่าไหร่ต้องคำนวณซับซ้อนตามสีแดงนี้เลยนะคะโอเคในเมื่อเรารู้สูตรทั้งหมดละเราลองไปดูตัวอย่างกันค่ะสมมติตัวอย่างนี้ถ้าเราเจอโจทย์หรือเรากำลังทำวิจัยเราต้องตีความมาเป็นสัญลักษณ์ให้ได้นะคะเราถึงจะสามารถประมาณค่าแบบช่วงแบบนี้ได้นะคะสมมติข้อนี้บอกว่าหลอดไฟฟ้าชนิด A กับชนิด B แปลว่ามีประชากร2กลุ่มแล้วนะต่างก็มีการแจกแจงแบบปกติเหมือนกันค่ะมีอายุการใช้งานที่มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเบี่ยงเบนมาตรฐานนะไม่ใช่ความแปรปรวนนะเป็น160กับ120ชั่วโมงนั่นก็แปลว่ามีกลุ่ม A สมมติอาจารย์ตีความเป็นกลุ่ม A แบบนี้นะอาจารย์วงนี้เป็นกลุ่ม B ตอนนี้บอกว่าการทำงานอายุการใช้งานของเขาเป็น normal ทั้งคู่มีส่วนเบี่ยงเบนสัญลักษณ์ส่วนเบี่ยงเบนของกลุ่มที่1ก็ซิกมา1ค่ะเท่ากับ160ส่วนซิกมา2ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มที่2เท่ากับ120ชั่วโมงอันนี้คือสิ่งที่เขาให้มาจากนั้นเริ่มสุ่มตัวอย่างค่ะเริ่มสุ่มตัวอย่างแล้วนะแสดงว่าสิ่งที่ได้จากตัวอย่างต้องไปอยู่ฝั่งนี้แล้วนะคะชนิด A เนี่ยเก็บมา20จำนวน20ส่วน B เนี่ยเก็บมา25นั่นก็แปลว่าอาจารย์มี N1 เท่ากับ20ค่ะ N2 อาจารย์มี25เจออายุการใช้งานเฉลี่ยของหลอดไฟยี่ห้อ A กับ B เป็น 1,500 กับ 1,200 ชั่วโมงตามลำดับอายุการใช้งานมีคำว่าเฉลี่ยเฉลี่ยแบบนี้ต้องสัญลักษณ์ x bar ค่ะ x bar กลุ่มที่1ก็คือของ A 1,500 ชั่วโมงค่ะส่วน x bar ของกลุ่มที่2เท่ากับ 1,200 ชั่วโมงนั่นเองค่ะเขาให้เราประมาณค่าความเชื่อมั่นที่ระดับความเชื่อมั่น 95% นั่นก็คือบอกเราเป็นในเป็นตัวอัลฟามาถูกไหมคะอัลฟาอีก 5% อัลฟาคือ error ความเชื่อมั่น 95% แสดงว่า error 5% 5% ก็ 0.5 นั่นเองค่ะเขาบอกว่าอยากประมาณค่าผลต่างของอายุการใช้งานเฉลี่ยของหลอดไฟว่า A กับ B เนี่ยต่างกันอยู่ประมาณเท่าไหร่ต่างกันอยู่ประมาณเท่าไหร่ดังนั้น A อาจารย์ห้อยเลข1 wonderหมดเลยแสดงว่าอาจารย์ก็มองว่าค่าเฉลี่ยของหลอดไฟยี่ห้อ A ก็เป็นมิว1ค่ะส่วนหลอดไฟ B ก็เป็นมิว2ค่ะมีอายุการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่มิว2อาจารย์อยากรู้ว่ามิว1กับป๋องนี้ต่างกันไหมเรามาเลือกสูตรก่อนนะมิว1ลบมิว2มีค่าอยู่ประมาณเท่าไหร่ถูกไหมคะประมาณเท่าไหร่อาจารย์น่าจะตรงนี้อาจารย์ขอแอบขึ้นไปเขียนไว้ข้างบนดีกว่าอัลฟาอาจารย์ 0.05 โอเคเลือกสูตรกันค่ะตอนนี้เป็น normal นี่นะเก็บมาเยอะไหมเนี่ยเก็บมาก็ไม่เยอะนะแต่แอบบอกว่าเขาเป็น normal อยู่แล้วค่ะตรงนี้ไงมีการแจกแจงแบบปกติดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องเก็บมาเกิน30ก็ได้ค่ะมันก็คงเป็น standard normal ดังนั้นสูตรก็เลยเป็น s bar 1 ลบ s bar 2ข้างนี้ลบ standard normal 1 ลบ alpha ส่วน2นะคะข้างนี้เป็น s bar 1 ลบ s bar 2บวกกับ standard normal 1 ลบ alpha ส่วน2ในเมื่อเรารู้ว่าเขาเป็น normal นะคะเป็นก็เป็น standard normal ในทันทีเลยค่ะคูณกับอะไรคะ square rootถามว่าทราบซิกมาไหมนี่ไงคะทราบซิกมาทั้งซิกมา1กับซิกมา2เลยดังนั้นสูตรก็เป็นซิกมา1สแควร์ส่วน n 1บวกกับซิกมา2สแควร์ส่วน n 2ทํานองเดียวกันด้านขวามือก็ซิกมา1สแควร์ส่วน n 1บวกกับซิกมา2สแควร์ส่วน n 2ค่ะเราสามารถเลือกสูตรได้แล้วค่ะจากนั้นเราเริ่มแทนค่าแล้วนะ x bar 1เป็นเท่าไหร่นะเมื่อกี้ x bar 1เป็น 1,500 ค่ะลบกับ 1,200 นี่คือ x bar 1 ลบ x bar 2
ค้างอะไรเนี่ย standard normal ตรงนี้นะอาจารย์ติดไว้ก่อนนะ

ยังไม่มานะอาจารย์เว้นช่องว่างไว้อาจารย์เขียนซิกมา1สแควร์ก่อนดีกว่าดังนั้นก็160ใช่ไหมคะยกกำลังสองนะคะเขาให้ซิกมามาตำแหน่งนี้ต้องการซิกมาสแควร์อาจารย์ต้องเอา160ไปยกกำลังสองหาร n1 ค่ะหาร20เนาะบวกกับ120ยกกำลังสองหาร25นั่นเองค่ะนี่คือตำแหน่งมิว1ลบมิว2ด้านนี้ล็อกเข้ามาเหมือนเดิมเลยค่ะ1,500ลบ1,200บวกอยู่กับ standard normal ยังไม่มานะรอเขาก่อน160กำลังสองส่วน20บวก120ยกกำลังสองหาร25อ่ะยังค้างตรงนี้อยู่นะยังค้าง standard normal งั้นเราไปหา standard normal ก่อนตอนนี้อัลฟาของเราเป็น 0.05 วิธีการก็ต้องไปเปิดตารางไม่เปิด standard normal ละเราจะเปิดตาราง t ใช่ไหมคะตาราง t เพื่อที่เปิดง่ายๆเลยเพราะความน่าจะเป็นอยู่แถวบนนี้ละแล้วเราก็ไปเปิดไหนคะ degree of freedom เป็น infinity นะคะแสดงว่าบรรทัดที่เราจะใช้เตรียมใช้ก็คือบรรทัดล่างสุดตรงนี้เลยค่ะนี่คือค่าแซดต่างๆนั่นเองค่ะอ่ะค่อยๆหานะแซดที่1ลบอัลฟาส่วน2ข้อนี้อัลฟาของเรากำหนดไว้ที่ 95% ก็ 0.05 นั่นเองค่ะเป็นตัวเออร์เรอร์ดังนั้นแซดตรงนี้ต้องการที่1ลบ 0.05 หาร2ค่ะกลายเป็นแซดที่1ลบ 0.025 ถูกไหมคะหาร2แล้วนะหรือเขาก็คือแซดที่ 0.97นั่นเองค่ะถามว่าแซดตรงนี้คือเลขอะไรความหมายเหมือนเดิมครั้งที่แล้วอาจารย์อธิบายไว้ว่าเป็นไงคะ 0.975 ตรงนี้หมายว่าอะไรแปลว่าอาจารย์อยากได้ความน่าจะเป็นภูเขาระฆังความใต้พื้นที่ใต้ครับตรงนี้ค่ะอยากมีพื้นที่สัก 0.975 อาจารย์อยากรู้ว่าแซดณตำแหน่งนี้คือเลขอะไรคือเลขอะไรดังนั้นเราก็ไปตามหา 0.975 ของบรรทัดบนนี้มาค่ะ 0.975 อาจารย์เจอแล้วค่ะดังนั้นเลขที่อาจารย์จะมาใช้ก็คือเลขตัวข้างล่างสุดตรงนี้นั่นเอง 1.96 นั่นเองค่ะเลขตรงนั้นคือ 1.96 ค่ะที่ให้ความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.975 นั่นเองนะคะ 0.975โอเคงั้นเรากลับขึ้นไปตัวสุดข้างบนนะคะแทนเลข 1.96 เข้าไปกันค่ะอาจารย์ได้เลขมาแล้วนะ 1.96 1.96 คำนวณเลขออกมาค่ะว่ามิว1กับมิว2หรืออายุการใช้งานเฉลี่ยของไฟฟ้าหลอดไฟฟ้ายี่ห้อ A กับ B เนี่ยต่างกันอยู่เท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องของการกดเครื่องคิดเลขแล้วนะคะฟังก์ชันตรงนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนนะคะแนะนำให้ค่อยๆกดค่ะวิธีการนะค่อยๆกดตัวที่อยู่ในสแควร์นี้รูปนี้ก่อนก็ได้ค่ะเป็นฟังก์ชันที่หารกันอยู่จากนั้นค่อยเอาฟังก์ชันผลลัพธ์ที่ได้มาถอดรูทนะคะเราก็จะรู้คำตอบของสแควร์รูททั้งหมดนี้แล้วเราค่อยเอาไปคูณนะคะ 1.96 นะได้เลขอะไรก็จะเป็นค่าคงที่1ค่าแทนตำแหน่งทั้งหมดนี้จากนั้นค่อยไปลบออกจาก 1,500 ลบ 1,200 และเอาไปบวกเพิ่มจากผลต่างของ 1,500 ลบ 1,200 นั่นเองค่ะซึ่งเขาก็คือเลขสมมติอาจารย์กดแล้วนะอาจารย์จะตอบแล้วนะมีค่าอยู่ประมาณผลต่างนะ 215.56 ค่ะจนถึง 384.44 นั่นเองที่ระดับความเชื่อมั่นเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะความหมายของเลขตัวนี้แปลว่าอะไรคะอาจารย์กำลังจะบอกว่าหลอดไฟยี่ห้อ A และยี่ห้อ Bต่างกันอยู่ 215.56 ชั่วโมงจนถึง 384.44 ชั่วโมงโดยหลอดไฟยี่ห้อไหนใช้ได้นานกว่าคะเนี่ยค่า
ข้างหน้านี้เป็นบวกข้างหน้านี้เป็นบวกแสดงว่าผลต่างเนี้ยการออกมาเป็นบวกก็แสดงว่ามิวหนึ่งเขาเยอะกว่ามิวสองถูกไหมนั่นก็แปลว่าเราคร่าวๆนั่นก็แปลว่ายี่ห้อ A มีอายุการใช้งานนานกว่ายี่ห้อ B อยู่ประมาณ 115.56 ชั่วโมงจนถึง 384.44 ชั่วโมงที่ระดับความเชื่อมั่น 95% นั่นเองค่ะนี่คือคำอธิบายของคำตอบที่ได้จากข้อนี้นะคะนะคะอาจจะยุ่งยากหน่อยตรงที่เป็นไงคะเราต้องไปเปิดตารางเนาะแล้วก็ขึ้นไปแทนในสูตรข้างบนนั่นเองสมมติมาข้อนี้บ้างนะคะเรื่องนี้จะยากตรงที่เราต้องค่อยหานะคะว่าค่าที่ให้มาทั้งหมดนั่นแหละตีความมาเป็นสัญลักษณ์ให้ได้ก่อนนะคะเช่นข้อนี้บอกว่าสุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ชุมชนเมืองแห่งหนึ่งเพื่อตรวจสอบไขมันในเซตค่ะโดยพบว่าเพศชายแล้วก็ไปพบว่าเพศหญิงอ๋อแสดงว่าประชากรตอนนี้เขามีเพศชายกับเพศหญิงชายมาก่อนขอเป็น1หญิงมาทีหลังขอเป็น2แล้วกันค่ะอ่ะเจออะไรบ้างคะเขาอยู่ดีๆเขาก็เริ่มสุ่มเลยนะแปลว่าเขาได้ฟากนี้มาเลยค่ะเขาไม่พูดถึงประชากรเลยอยู่ดีๆก็สุ่มมาเลยค่ะผู้ชายสรุปว่าสุ่มมากี่คนเนี่ย50คนนั่นก็เป็น N1 นั่นเองเนาะ50เจอค่าเฉลี่ยไป240มิลลิกรัมเจอไขมันของเพศชายนะเฉลี่ย140เฉลี่ยก็ต้อง x บาร์1นะ240มิลลิกรัมและมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเบี่ยงเบนมาตรฐานตรงนี้ก็เป็นของตัวอย่างนะต้องเป็นตัว S1 นะคะ30มิลลิกรัมส่วนเพศหญิงนั้นเก็บมาอาจารย์เปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วกันนะ N ของผู้หญิง N1 N2 นะคะผู้หญิงเก็บมา40คนเจอค่าเฉลี่ยไป190เจอ x บาร์2ไป190ค่ะเจออะไรอีกส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S2 ค่ะไป25มิลลิกรัมจงประมาณค่าความเชื่อมั่นที่ 99% โอ้อยากได้ความเชื่อมั่นตั้ง 99% ดังนั้น error ของเราก็แค่ 1% 0.01 นั่นเองค่ะอยากประมาณค่าผลต่างระหว่างระดับไขมันในเส้นเลือดเฉลี่ยของผู้ชายกับผู้หญิงณชุมชนเนี้ยใครนะที่จะมีไขมันเยอะกว่ากันแล้วต่างกันอยู่ประมาณเท่าไหร่นะคะดังนั้นก็เข้าเรื่องของเราเลยค่ะอยากประมาณค่ามิว1กับมิว2ใช่ไหมคะว่าต่างกันอยู่เท่าไหร่ดังนั้นสูตรของเราก็จะเป็นมิว1ลบมิว2ต่างกันอยู่ประมาณเท่าไหร่สตาร์ทด้วยตัว x บาร์1ลบ x บาร์2เหมือนเดิมค่ะครั้งนี้เอาไปลบครั้งนี้ x บาร์1ลบ x บาร์2เอาไปบวกตอนนี้เดาซิว่าอาจารย์จะใช้ทีหรือ Z คะเขาเก็บมาเยอะไหมนะเขาเก็บมาตั้ง50คนกับ40คนเป็นไงคะต้องเก็บมาเยอะเรียกว่าเยอะก็เป็น standard normal ค่ะ Z ที่1ลบอัลฟาส่วน2นะคะคูณกับอะไรคะ square root square root ทราบซิกมาไหมไม่ทราบไม่ทราบงั้นใช้อะไรแทนคะใช้ s แทนค่ะ s 1สแควร์ส่วน n 1บวกกับ s 2สแควร์ส่วน n 2ข้างนี้เหมือนกันเลยค่ะส่วน n 2โอเคเลือกสูตรถูกแล้วอาจารย์ลองเริ่มแทนค่าเลยค่ะ x บาร์1 x บาร์1 240ค่ะลบกับ x บาร์2 190ค่ะลบกับแต่หนาโนมอลอีกละอาจารย์เว้นเขาไว้ก่อนนะคูณกับสแควร์รูท S1 30เนาะยกกำลัง2ค่ะหาร N1 N1 เก็บมา50โอเคบวกกับ S2 25กำลัง2ค่ะส่วน N2 เก็บมา40โอเคนี่คือมิว1ลบมิว2ข้างนี้ล่ะ
เหมือนกันเป๊ะเลย240ลบ990แทนที่จะลบอาจารย์ข้างขวาอาจารย์ต้องเป็นไงคะ

บวกค่ะเตรียมเว้นไว้ให้ standard normal มาเติมนะงั้นครั้งนี้ก็30กำลัง2ส่วน50บวกกับ25ไม่ใช่เอาใหม่นะโอเค25กำลัง2ส่วน40เหลืออะไรเนี่ยอาจารย์เหลือตรงนี้ standard normal ถูกไหมเหลือ standard normal งั้นอาจารย์แอบไปเปิดตารางมาก่อนค่ะ standard normal จะเป็นเท่าไหร่นะคะตอนนี้ alpha ของเราเป็น 0.01 ค่ะ standard normal 1 ลบ alpha ส่วน2ก็ต้องเป็น z ที่1 ลบ 0.01 หาร2ค่ะกลายเป็น z ที่1 ลบ 0.005 ถูกไหมคะ01หาร2เอา1ไปลบออกก็คือ z นะความน่าจะเป็น 0.995 ค่ะหมายเหมือนเดิมเลยอยากรู้จังเลยว่า standard normal นี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนาะที่จะทำให้พื้นที่ใต้กราฟเรามีพื้นที่เท่ากับ 0.995 เหมือนเดิมเลยอาจารย์แอบไปเปิดในตารางทีบรรทัดไหนคะสุดท้ายเพื่อคำตอบอยู่แนวโปรตรงนี้นั่นเองค่ะไปตามหาซิว่า 0.995 อยู่ไหน995อยู่นี่ค่ะใช้เลขที่อยู่บรรทัดล่างสุดตรงนี้นั่นเองค่ะ 2.576 ค่ะดังนั้นอาจารย์ได้เลขมาแล้วค่ะ 2.576 คือเลขที่ให้ค่าความน่าจะเป็น 0.995 ที่เราต้องการดังนั้นอาจารย์เอา 2.576 นี้ขึ้นไปแทนข้างบนที่เราค้างอยู่ค่ะ 2.576 งั้นอาจารย์ก็เติมตรงนี้ไปเลย 2.576 เอาไปคูณค่ะ 2.576 เอาไปคูณกับ square root นี้ก่อนค่ะแล้วเราก็จะได้ช่วงของ μ1 ลบ μ2 ออกมานั่นเองค่ะมีค่าอยู่ระหว่างเท่าไหร่นะกดเครื่องคิดเลขนะเขาบอกว่ากดละได้ 35.06 จนถึง 64.94 คนลองกดเครื่องคิดเลขตามอาจารย์ก็ได้นะคะว่าจะได้เลขตามนี้หรือเปล่าที่ระดับความเชื่อมั่นเท่าไหร่คะทุกครั้งที่มีการประมาณค่าแบบช่วงเราต้องระบุระดับความเชื่อมั่นทุกครั้งเลยนะคะเพื่อเราจะได้บอกเออร์เรอร์ในของคนที่เอาไปใช้นะคะว่าช่วงที่เราสร้างขึ้นนี้นะมันต้องมีเออร์เรอร์นะเรามีความเชื่อมั่นข้อนี้อยู่ที่ 99% ความหมายคืออะไรเนี่ยมิว1เป็นผู้ชายมิว2เป็นผู้หญิงค่าออกมาเป็นบวกทั้งคู่แปลว่าใครเยอะคะเนี่ยผู้ชายค่ะอาจารย์สรุปว่าผู้สูงอายุเพศชายใช่ไหมนี่ระดับไขมันเฉลี่ยสูงกว่าเพศหญิงอยู่ประมาณ 35.06 จนถึง 64.94 มิลลิกรัมต่อเลือด 100cc นั่นเองค่ะนี่คือการประมาณค่าแบบช่วงของผลต่างค่าเฉลี่ยของข้อนี้นั่นเองค่ะไม่ยากเนาะไม่ยากนะลองมาดูอีกสักข้อนึงค่ะข้อนี้บอกว่าเขาเก็บข้อมูลของใครเนี่ยชวนพิษกับชวนชมค่ะเขาขายอะไรเนี่ยอยู่เขาขายอยู่ที่ตลาดขายอยู่นะขายส้มในช่วงเดือนไหนคะมกราถึงกุมภาค่ะเขาก็เก็บข้อมูลจากการขายส้มตั้งแต่มกราถึงกุมภาได้สุ่มข้อมูลขายส้มของคน2คนนี้มาเป็นดังนี้อ่ะแสดงว่าต้องมีประชากร2กลุ่มแล้วค่ะกลุ่มที่1ชวนพิษนะเขาเก็บมา15วันได้ค่าเฉลี่ย120ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน12สมมุติชวนพิษอาจารย์ให้เป็นเลข1ค่ะเจอก่อนดังนั้นสิ่งที่โจทย์ให้มาตรงนี้ก็แปลว่าอะไรคะ N 1ถูกไหมชวนพิษอาจารย์ให้เป็นเลข1นะชวนพิษเก็บมา15วันก็แสดงว่าได้

ข้อมูลมา15ตัวอย่างค่ะ n 1ได้15 x บาร์1อาจารย์ได้เก็บมาแล้วได้ค่าเฉลี่ย120กิโลกรัมต่อวันค่ะแล้วก็ s 1ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน12กิโลกรัมต่อวันโอเคนี่คือของชวนทิศนะต่อไปชวนชมชวนชมอาจารย์ให้เป็นเลข2เก็บมา12วันดังนั้นได้ข้อมูลมา12ตัว12ค่านะคะเจอค่าเฉลี่ยของชวนชมไป105กิโลต่อวันนะคะเจอ S2 ส่วนเบี่ยงเบนไป8กิโลกรัมต่อวันเขาบอกว่าตลอดเดือนมกราถึงกุมภาเนี่ยเขาบอกว่าข้อมูลของชวนพิษกับชวนชมเนี่ยพบว่าความแปรปรวนเนี่ยไม่เท่ากันความแปรปรวนไม่เท่ากันนะคะนั้นเขาแอบบอกอะไรมาคะซิกมา1สแควร์ไม่เท่ากับซิกมา2สแควร์เนาะแอบบอกมาแบบนี้นะโดยที่เราจะประมาณค่าผลต่างค่าเฉลี่ยของจำนวนส้มที่ขายในช่วงเดือนมกราของกุมภาเนี่ยที่ระดับความเชื่อมั่นสัก 90%อันนี้ข้อนี้กำหนดแอลฟาเป็น 0.1 นั่นเองค่ะอยากรู้ว่าเขาขายส้มเนี่ยต่างกันหรือเปล่านะแล้วต่างกันอยู่ประมาณกี่กิโลกรัมต่อวันนั่นเองค่ะนั่นก็คือเรากำลังทำการประมาณค่าอยู่นั่นเองค่ะนิว1ลบนิว2ค่ะต่างกันอยู่ประมาณเท่าไหร่โดยนิว1เป็นชวนพิษนะนิว2เป็นชวนชมค่ะเลือกสูตรกันนะx บาร์1ลบ x บาร์2ข้างนี้เอาไปลบ x บาร์1ลบ x บาร์2ข้างนี้เอาไปบวกตอนนี้เก็บข้อมูลมาเป็นไงคะเก็บมาไม่เยอะนะเนี่ยเก็บมาไม่เยอะ n 1กับ n 2เก็บมา15กับ12เองดังนั้นต้องเป็นอะไรคะข้อนี้เป็นการแจกแจงแบบ t แล้วเนาะเป็นการแจกแจงแบบ t แล้วค่ะเป็นการแจกแจงแบบที่ดังนั้นเก็บมาไม่เยอะเป็น standard normal ไม่ได้ค่ะขอโทษนะเป็น t ค่ะ t ที่1ลบอัลฟาส่วน2คูณกับ square root ในเมื่อรู้ว่าเขาเป็นไงนะไม่เท่ากันดังนั้น s 1 square ส่วน n 1ค่ะบวกกับ s 2 square ส่วน n 2 s 1 square ส่วน n 1บวกกับ s 2 square ส่วน n 2ค่ะโอเคเลือกสูตรถูกแล้วอาจารย์เริ่มแทนค่าเลยนะคะ x บาร์1เป็น120ค่ะลบกับ105ค่ะลบกับ t ทิ้งไว้ก่อนนะเดี๋ยวมาเติม square root 12กำลัง2ส่วน15ตามอาจารย์ทันนะ s ก็แทนตามที่เราโน้ตไว้ตรงนี้เลยนะสัญลักษณ์พวกนี้นะคะเดี๋ยวมาเติมในสูตรนะอาจารย์ก็จะได้ s2 เป็น8ค่ะยกกำลัง2หาร12มีมิว1ลบมิว2ด้านซ้ายเสร็จละต่อไปด้านขวาก็120ลบ105ลบเท่าไหร่อย่าลืมไปบวกเพิ่มทีนะแต่เดี๋ยวยังไม่เปิดนะเดี๋ยวไปหามาใหม่12กำลัง2ส่วน15บวก8กำลัง2ส่วน12โอเคยังค้างทีอยู่ค่ะยังค้างทีอยู่ดังนั้นเราไปเปิดทีที่1ลบอัลฟากันค่ะอัลฟาข้อนี้เป็นเท่าไหร่นะ 0.1 ค่ะ error 10% t ที่1ลบอัลฟาส่วน2นั่นก็คือ t ที่1ลบ 0.10 หาร2ถูกนะ t ที่1ลบ 0.05 มันก็คือ t ที่ 0.95 ค่ะdegree of freedom เป็นเท่าไหร่เนี่ย degree of freedom เป็นเท่าไหร่โอ้เรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยค่ะ degree of freedom กรณีที่ไม่ทราบค่าซิกมาและรู้แอบรู้ว่าเป็นไงนะแอบรู้ซิกมา1กับซิกมา2เนี่ยไม่เท่ากันด้วยนะสูตรว่าไงคะ degree of freedom จะต้องเท่ากับ s 1 square ส่วน n 1บวกกับ s 2 square ส่วน n 2ได้เท่าไหร่อย่าลืมไปยกกำลัง2แล้วหาร s 1 square ส่วน n 1ได้เท่าไหร่กำลัง2แล้วหาร n 1ลบไป1บวกกับ s 2 square ส่วน n 2ได้เท่าไหร่กำลัง2หาร

n 2ลบไป1เท่ากับต้องแทนค่าออกมาก่อนนะค่อยๆแทนค่านะคะ s 1ได้เท่าไหร่นะ12ใช่ไหมเมื่อกี้12กำลัง2ส่วน15บวก8กำลัง2ส่วน12ได้เท่าไหร่หมดนี่กำลัง2นะเด็กก็จะซ้ำๆกันนั่นแหละค่ะแต่อาจจะกดซับซ้อนนิดนึงไม่เป็นไรนะ12กำลัง2ส่วน15ได้เท่าไหร่ต้องยกกำลัง2แล้วหาร15ลบ1ค่ะค่อยๆแทนนะ15ลบ1จากนั้นไปบวกกับ8กำลัง2หาร12ได้เท่าไหร่ไปยกกำลัง2แล้วหาร12ลบ1เป็นเรื่องของเครื่องที่เลขแล้วนะกดไปกดมาตึ๊ดๆๆได้เท่ากับ24.32 ทุกคนลองแอบไปกดมานะได้ประมาณ25ค่ะกี่ออฟฟิดอลของกดตามอาจารย์ดูนะคะว่าได้ประมาณ24กว่านี้หรือเปล่าอาจารย์ให้25แล้วกันนะอาจารย์จะไปเปิดทีตรงนี้แล้วนะคะที่ 0.95 อาจารย์ไปไล่บรรทัดบน 0.95 เจอแล้วค่ะบรรทัดที่25บรรทัดนี้ค่ะบรรทัดที่ดีกรีนี่นะสัญลักษณ์ดีกรีออฟฟิดอมเท่ากับ25ตรงกับเลขอะไรนี่มาหยุดที่เลขนี้ 1.708 ค่ะดังนั้นค่า t ณตำแหน่งนี้หน้าที่อาจารย์ขอโทษนะตอบทิ้งไว้ตรงนี้เลยนะ 1.708 นั่นเองค่ะค่า t ค่ะได้ค่า t แล้วอาจารย์ย้อนขึ้นไปแทนด้านบนเลยนะ 1.708 ใส่สีแดงไปเลย 1.708 1.708 ค่ะจากนั้นทำการกดเครื่องคิดเลขเร็วๆ mu 1ลบ mu 2จะอยู่ระหว่างเท่าไหร่นี่ค่ะประมาณเท่าไหร่ทุกคนลองไปกดตามอาจารย์ดูนะคะเขาบอกว่ามีค่าประมาณ8.4 จนถึง 21.6 กิโลกรัมต่อวันที่ระดับความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นเท่าไหร่นะข้อนี้ 90% ค่ะความหมายของเลขคู่นี้แปลว่าอะไรอ่ะในเมื่อเราให้ชวนพิษเป็นมิว1แล้วเลขออกมามันเป็นบวกทั้งคู่แบบนี้ใครเยอะกว่าคะก็แสดงว่าชวนพิษขายส้มได้เยอะกว่าชวนชมค่ะขายได้เยอะกว่าอยู่ประมาณเท่าไหร่ชวนพิษเขาขายส้มได้มากกว่าชวนชมอยู่ประมาณ 8.4 กิโลจนถึง 21.6 กิโลกรัมต่อวันนั่นเองค่ะที่ระดับความเชื่อมั่นของการประมาณค่าอยู่ที่ 90% ค่ะโอเคเรื่องนี้เป็นไงคะค่อนข้างที่จะมีสูตรที่ซับซ้อนนิดนึงเนาะกดเครื่องคิดเลขยากนิดนึงแต่ถามว่าเราสามารถคำนวณได้ค่ะขอให้เราเข้าใจคอนเซปต์การประมาณค่าของ1กลุ่มครั้งที่แล้วเราก็สามารถต่อยอด2กลุ่มในวันนี้ได้ใช่ไหมคะแค่เป็นไงคะหาสัญลักษณ์ต่างๆให้ครบตามสูตรที่เราเลือกมาให้ถูกต้องแค่นั้นเองนะคะเราก็สามารถประมาณค่าแบบช่วงได้เรียบร้อยแล้วค่ะแสดงว่ามาถึงตรงนี้เราสามารถประมาณค่าเฉลี่ย1กลุ่มและผลต่างของค่าเฉลี่ย2กลุ่มได้เรียบร้อยแล้วค่ะดังนั้นเมื่อเราจบการประมาณค่าเฉลี่ยเรียบร้อยแล้วสัปดาห์ต่อไปสัปดาห์ที่13เราจะเข้าสู่สถิติเชิงอนุมานเรื่องใหญ่ของเราแล้วนะคะก็คือเรื่องการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับประชากรนั่นเองค่ะคอนเซปต์ของการทดสอบสมมุติฐานจะเป็นยังไงต้องติดตามในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อัน

ันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องสมการเชิงเส้นในเอกพันธ์กันนะคะเรามาเริ่มต้นกันตรงนี้เลยนะคะสมการเชิงเส้นในเอกพันธ์อันดับสองนะคะหัวข้อที่ 4.3 เนี่ยก็คือจะเป็นการเทียบสรรพสิ่งทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยเนาะอาจารย์จะเริ่มต้นอย่างนี้ค่ะคุณดูตัวอย่างที่ 4.3.1 นะคะโจทย์เนี่ยมันก็คือถ้ามันเป็นวงเล็บอย่างเงี้ยแปลว่ามันดิฟสี่ครั้งไม่ได้หมายความว่า y ยกกำลังสี่อันนี้คือดิฟสองครั้งแล้วก็จะเท่ากับ3 x กำลังสองลบสอง cos x แล้วก็บวก4 sin xซึ่งเราเคยทำมาก่อนหน้านี้บ้างแล้วอะเนาะเราอาจจะหลงลืมไปบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะใช้ของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับสองอะแต่ตอนเนี้ยเราจะมาดูในกรณีที่มันดิฟมากขึ้นตั้งแต่สองครั้งสามครั้งขึ้นไปอะอันนี้มันเป็นสองครั้งขอโทษนะอันนี้ก็คือมีสองครั้งด้วยผสมกับสี่ครั้งเนาะแต่เราจะถือว่ามันเป็นอันดับสูงเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะทีนี้อาจารย์จะบอกว่าอันนี้มันเป็นสมการไม่ชื่อไม่อัดเอกพันธ์คุณทำละอาจารย์ก็จะเริ่มต้นอย่างนี้เนาะว่ามันเป็นสมการไม่เอกพันธ์เพราะว่ามันมีตรงนี้ค่ะขวามือมันเลยเป็นไม่เอกพันธ์มันเป็นอันดับสูงก็เพราะว่ามันดิฟตั้งแต่สี่ครั้งเป็นต้นไปณตรงนี้นะแต่มันจะชื่ออะไรยังไงถ้าเรารู้วิธีคิดเนาะเราก็จะคิดไปแบบอย่างเงี้ยลองดูกันนะคะอาจารย์ก็เลยให้ไอ้ตัวเนี้ยค่ะในเอกสารก็มีเนาะชื่อว่า x แต่ทีนี้อาจารย์ก็ได้บอกว่าอาจารย์เนี่ยจะใช้สมการช่วยสมการช่วยไงก็คือไอ้ตรงดิฟสี่ครั้งเนี่ยบวก y ดับเบิลไทม์เท่ากับศูนย์เนาะซึ่งสมการช่วยของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็จะเปลี่ยนตัวเนี้ยค่ะเป็น r ช่วยหน่อย r กำลังอะไรคะ r กำลังอะไรคะเลขสี่ต้องเป็นอะไรคะใช่ไหมกำลังสี่ได้ยินเสียงอาจารย์ไหมเห็น

0: เห็นรูปไหมเห็นจอไหมช่วยบอกผมว่าเดี๋ยวอาจารย์กลัวคุณไม่ได้ยิน
1: ยินครับอาจารย์
0: ได้ยินเนาะอ่ะขอบใจมากอันนี้ก็จะเป็น r กำลัง4บวก r กำลัง2เนาะอาจารย์ก็จะดึงตัวร่วมคือ r กำลัง2อันนี้ดึง r กำลัง2ไปแล้วก็จะเหลือ r กำลัง2อันนี้ดึง r กำลัง2ไปแล้วก็เหลือเลข1แล้วก็เท่ากับ0นี่เพราะฉะนั้นคุณจะได้ว่า r กำลัง2เท่ากับ0ในครั้งนั้นนะแล้วก็ r กำลัง2บวก1เท่ากับ0ซึ่งคุณเนี่ยจะมีทั้งหมด4คำตอบอะไรอ่ะอาจารย์ก็จะได้ r เป็นศูนย์สองตัวต่อไปนะตัวนี้ r กำลังสองเท่ากับลบหนึ่งย้ายทางขวาเนาะซึ่ง r เดียวเนี่ยมันจะเท่ากับบวกลบสแควร์รูทลบหนึ่งซึ่งตัวนี้ก็คือมันจะได้ลบ r กับขอโทษเอาเป็นบวกไงก่อนกับลบ r ซึ่งรูทลบหนึ่งเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ r แล้วมันทำให้เราตอบได้ยังไงตอบได้ไหมลองช่วยตอบไหม y1 เนี่ยก็จะเป็น e ยกกำลัง 0x แต่ e กำลัง 0x เนี่ยมีค่าเป็น1ทีนี้มาดู y2 y2 มันก็จะเป็น e กำลัง 0x เหมือนกันนั่นแหละแต่อาจารย์ต้องเติม x มาอีกตัวหนึ่งนี้มันมีค่าเป็น1 1คูณ x ก็ได้ x ไป y3 ของอาจารย์เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ cos xแล้วก็ y4 ของอาจารย์เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ sin x นี้นะคะทีนี้ผลเฉลยทั่วไปของอาจารย์ y cx ของอาจารย์ก็จะมีค่าเป็น c1 y1 ก็คือ1 c2 y2 ก็คือ x แล้วก็ c3 y3 ก็คือ cos x แล้วก็ c4 y4 ก็คือ sin x นะคะอันนี้คือ y c f ของอาจารย์ละแล้วทีนี้อาจารย์สนใจ r f ของอาจารย์ไม่รู้คุณจะพอจำได้ไหมขอให้เปลี่ยนสีเนาะ r ตัวแรกอาจารย์จะผิดคิดที่มันเป็นยกกำลังสองแล้วต่อไปอาจารย์จะผิดกรณีที่มันเป็น cos กับ sin น่าจะทำมาแล้วนะแต่อาจจะหลงลืมก็ดูวิธีการคิดเพราะฉะนั้น r 1 x ของอาจารย์เนี่ยมันชื่อว่า sin x กำลังสองอาจารย์จะต้องตั้ง ypx 1ของอาจารย์ว่าดูนะคะหน้าที่มันด้วยมันเป็น x กำลัง2อาจารย์จะตั้งว่า ax กำลัง2บวก x แล้วก็บวก c แบบนี้แต่มันไปซ้ำค่ะมันไปซ้ำกับคำตอบตรงนี้ซ้ำกันนะอาจารย์ก็เลยบอกว่ามันซ้ำกับ x 1ตัววิธีไม่ให้ซ้ำก็คือต้องเพิ่ม x อีกตัวหนึ่งโดยกลายเป็น x กำลังสองไปทวนเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะคูณให้เรียบร้อยก่อนก็ได้ a x กำลังสองสองก็กลายเป็น c ตรงนี้ก็จะกลายเป็น d x กำลังสองกับหนึ่งก็เป็นสามแล้วก็ c x กำลังสองกระจายให้ไปให้หมดเลยนะแบบนี้หลังจากนั้นปุ๊บอาจารย์ก็จะดิฟหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งได้อะไรครับช่วยหน่อยสิดึงอะไรก่อนครับดึงอะไร
1: เองครับ
0: เองอย่างนี้แล้วก็ดึง cx ก็จะเหลือสามลองทำกับเพื่อนด้วยดึง d จะดิฟก็กระชากสามลง x ก็เหลือสองดึง c จะดิฟก็กระชากสองลงก็เหลือ x กำลังหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณจะได้เอาตัวเลขก่อนตัวเลข4ค่าคงที่ค่อย x กำลัง3ตัวเลข3ค่าคงที่ค่อย x กำลัง2ตัวเลข2ค่าคงที่แล้วก็ค่อย x หลังจากนั้นอาจารย์จะดิฟครั้งที่2ที่2อาจารย์ก็จะดึงค่าคงที่มีทั้งตัวเลขแล้วก็ค่าคงที่คือ a ทีนี้ลองดิฟ x กำลัง3ซิได้อะไรดิฟ x กำลัง3ได้อะไรคะดึงอะไรลงมา
1: ครับ x
2: ครับ x กำลัง2
0: ประมาณนี้เลื่อนได้นะ3 b แล้วตอนจะดิฟ x กำลัง2ก็กระชาก2ไปอีกก็ x ก็เหลือกำลัง1จะดิฟก้อนนี้ก็ได้2 4ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้12 a x กำลัง2แล้วก็บวก6 b x แล้วก็บวก2 4หลังจากนั้นอาจารย์ก็จะดิฟครั้งที่3อาจารย์ก็จะดิฟครั้งที่3

0: ารย์ก็จะดึงค่าคงที่มาคือ 12a เนาะและอาจารย์ก็กระชาก2ลงมา x ก็เหลือกำลังหนึ่งอาจารย์จะดิฟตัวนี้อาจารย์ก็ได้ 6b แต่ดิฟ 2c เป็นอะไรคะเป็นใช่อันนี้ดิฟทางที่4อาจารย์ก็จะใส่ลงไปไว้แบบนี้อาจารย์ก็จะได้ดิฟออกขอโทษไอ้ตรงนี้อาจารย์ต้องทำให้เรียบร้อยก่อนได้ 24a แล้วตรงนี้ก็ได้ถูกอาจารย์จะดิฟก้อนนี้อาจารย์ก็จะได้ 24a และดิฟ 6b ก็จะเป็น0ไปทำความเข้าใจเลยได้แบบนี้ปุ๊บอาจารย์ก็จะเอาพวกนี้ไปแทนในโจทย์เนาะตอนอาจารย์เขียนเนี่ยอาจารย์อาจจะเขียนไม่ละเอียดเท่าในเอกสารแต่คุณนะช่วยเขียนให้มันละเอียดตรงในเอกสารนะคะบางอย่างอาจารย์ก็หายไปใช่ไหมอาจารย์ก็เอา y กำลัง4มาแทนก็คือ 24a แล้ว y ดับเบิลพาร์มคือก้อนนี้ค่ะก้อนนี้นะอาจารย์สนใจเป็นนี้นะอาจารย์ก็จะเขียนเป็นไม่ใส่เล็บละเพราะมันเป็นบวกมันก็คือ 12a x กำลัง2แล้วก็บวก 6b x แล้วก็บวก 2c ด้วยแล้วก็เท่ากับ 3x กำลัง2ของฉันเนาะทีนี้ตอนเรียงอ่ะคุณอาจารย์เนี่ยจะเอาตัวนี้มาก่อนที่มันเป็นตัวแปร x กำลัง2แล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะเอาตัวนี้เพราะมันมี x เดียวจริงๆคุณจะทำยังไงก็ได้แต่อันนี้เหมือนเรามีหลักเกณฑ์ของตัวเราเองเนาะแต่ที่เหลือมันก็เป็นค่าคงที่อาจารย์ก็จะได้ 24a แล้วก็บวก 2c แล้วตรงนี้ก็จะเท่ากับ 3x กำลัง2บวก 0x แล้วก็บวก0อาจารย์ทำอย่างนี้ทำไมเขาเรียกว่าการเทียบสรรพสิทธิ์อาจารย์เขียนย่อๆนะในเอกสารนี้ทีนี้ตอนเทียบสรรพสิทธิ์แสดงให้อาจารย์เห็นด้วยว่าเนี่ยหน้า x กำลัง2มันคืออันนี้เอามันเท่ากันอาจารย์ก็จะได้12 a เนี่ยเท่ากับ3เพราะฉะนั้น a เดียว12คูณอยู่ย้ายลงมาทำอะไรคะสองคูณอยู่ย้ายลงมาทำอะไรหารนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ a เป็นเท่าไหร่เอ่ย1ส่วน4แล้วทีนี้สัมประสิทธิ์ตัวต่อไปซึ่งเอกสารนะอาจารย์คิดอีกอย่างหนึ่งด้วยนะตัวสัมประสิทธิ์ตัวต่อไปคือตัวนี้ค่ะอาจารย์ก็จะได้ว่า 6b เท่ากับ0เพราะฉะนั้น b ของอาจารย์ก็คือ0หารด้วย6มันก็คือ0เป็นตัวเดิมใช่ไหมการถามต่อนะทีนี้นะอาจารย์เอาเป็นเส้นงอมีคำถามไหมถามได้นะหรืออาจารย์ผิดก็บอกได้ไอ้ที่ผิดไปต่ออาจารย์ได้เป็น 24a บวก 2c เนี่ยเท่ากับ0กันแต่อาจารย์รู้ค่ะว่า a ของอาจารย์มีค่าเท่าไหร่คะช่วยตอบหน่อยมั้ยพอเข้าใจไหมเพื่อนจะได้ตอบด้วย a คือ
1: คร
0: ับใช่ 24แล้วก็บวก 2c เท่ากับ0ใจมากเลยนะหมายคะแนนเพิ่มมั้ยเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ได้6ใช่มั้ยอาจารย์เขียน 2c เท่าเดิมเนาะ6ตัวนี้ย้ายไปทางขวาก็ได้ลบ6เพราะฉะนั้น c เดียวก็คือลบ6หารด้วย2อาจารย์ก็จะได้ลบ3เนาะและอาจารย์ก็เอา a b c เนี่ยมาแทนตรงตะคู่มาแทนตรงเนี้ยค่ะในเอกสารก็เขียนชัดเจนตัวเองก็ต้องเขียนด้วยเพราะตัวเองเข้าใจเนาะและทีนี้อาจารย์ก็จะได้ว่าy p 1ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์เขียนไว้ก่อนนะอาจารย์เอามาจากตรงนี้อันนี้ก็คือ a x กำลัง c บวก b x กำลัง3แล้วก็บวก c x กำลัง2ซึ่ง a เนี่ยก็คือ1ส่วน4ไปมองข้างบนนั่นน่ะ x กำลัง4 b คือ0 x กำลัง3แล้ว c ก็คือลบ3 x กำลัง2เพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้1ส่วน4 x กำลัง4แล้วก็ลบ3 x กำลัง2ซึ่งมันจะไม่ซ้ำกับ y c ตอนแรกเลยเพราะเราแก้ไขปัญหาไปแล้วโดยที่เราเพิ่มตัว x ไปพวกนั้นมองไปดูภาษาจริงๆก็จะจบแล้วสำหรับตอนสอบอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็อาจจะให้คุณหา y p 1แค่อันเดียวพออาจารย์ก็จะตัด

อะไรทิ้งไปด้วยเนี่ยไม่ให้เยอะหรอกนะคะแต่ตอนอาจารย์ทําก็ทําให้มันยากเนาะตอนคุณไม่เข้าใจคุณก็มาทบทวนในเอกสารได้แต่ตอนเอาไปใช้จริงตอนเจอตอนของเจอของยากก็จะได้ทำทีนี้อาจารย์ก็มาดูที่ R2X ค่ะมันอยู่ข้างบนนะนะอาจารย์ไม่ไปแล้วนะลองไปมองย้อนเองนะลบ2 cos x แล้วก็บวก4 sin x เนาะทีนี้อาจารย์ก็จะกำหนด y p 2 x เนาะตอนอาจารย์กำหนดอะเริ่มต้นอาจารย์ก็ต้องกำหนดจำได้หรือเปล่าอาจารย์ลืมไปหมดเนาะถ้ามันเป็นตรีโกณมิติคุณจะต้องตั้งชื่อมันว่า a cos x บวก b sin x ใช่ไหมแต่มันซ้ำไงมันซ้ำกับมันซ้ำมันเป็นคำตอบซ้ำนะคุณลองไปดู y c นะมันซ้ำกับ y อันที่สามกับอันที่สี่ถ้ามันซ้ำอาจารย์ก็เลยเพิ่ม x มันหนึ่งตัวแทนซ้ำแค่นั้นเองแล้วทีนี้อาจารย์ก็จะกระจายเข้าไปอาจารย์ก็จะได้เอา a ไว้ข้างหน้านะแล้วก็ x แล้วก็ cos แล้วก็ b x แล้วก็ sin x หลังจากนั้นอาจารย์ถามหน่อยทำไมอาจารย์ต้องดิฟด้วยดิฟครั้งที่หนึ่งเพื่ออะไรและบางคนมองในเอกสารดิฟครั้งที่สองด้วยครั้งที่สามด้วยครั้งที่สี่ด้วยเพราะอะไรบอกอาจารย์หน่อยเร็วดิฟเพื่อเอาไปทำอะไรซักดิฟเพื่อดิฟเพื่อดิฟเพื่อเราต้องดิฟใช่ไหมเราต้องดิฟถึง4ครั้งเนี่ยแล้วเราต้องเอาไปแทนคุณชอบตอบไปแทนในโจใช่ไหมฉะนั้นอาจารย์ก็จะดิฟนะนะอาจารย์ก็จะดึง a ออกมาก่อนแล้วอาจารย์ก็บอกว่า x เนี่ยคือตัวหน้า cos x คือตัวหลักอาจารย์ก็จะได้ว่าหน้าดิฟหลังแล้วก็บวกหลังดิฟตัวหน้าคนอื่นทำเรียนแบบแล้วนะดีบีออกมานี่คือหน้านี่คือหลังอาจารย์ก็จะได้หน้าดิฟหลังแล้วก็บวกหลังดิฟตัวหน้าก็คือ xเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้อันนี้คือ x ดิฟคอสได้ลบ sin x นะแล้ว dx by dx เป็น1เพราะฉะนั้น b ก็เป็น cos x เฉยๆ b เหมือนเดิม x อยู่เองดิฟ sin ก็ได้ cos แล้วก็บวก sin x เหมือนเดิม dx by dx เป็น1ทีนี้สิ่งที่คุณจะต้องทำเนาะอาจารย์เอาแบบง่ายๆก่อนเนาะอาจารย์ก็จะกระจายเข้าไปอาจารย์ก็จะได้ลบ a x sin x แล้วก็บวก a cos x b x cos x แล้วก็ b sin x แล้วหน้าที่คุณค่ะคุณจะต้องจับกลุ่มที่มี cos ไว้ด้วยก่อนจริงๆคุณจะดิฟทีละตัวก็ได้แต่อาจารย์กลัวมันจะผิดพลาดอะไรเนาะอาจารย์ก็เลยดึง cos x เนี่ยมาไว้ข้างหลังก็จะเหลือดึง cos x มาไว้ข้างหลังก็จะเหลือ x ตอนที่เหลือนะก็คือ sin x ต่อ x อาจารย์ก็จะเอาลบพอดีตรงนี้อยู่ข้างหน้านะลบ a x นี่ดึง sin x แล้วก็บวกต่อไปอาจารย์ก็จะดิฟครั้งที่สองแต่เดี๋ยวอาจารย์จะดิฟเร็วขึ้นเนาะมองต่างก็ได้นะไอ้ก้อนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นตัวหน้าที่ใหญ่ขึ้นไอ้นี่คือตัวหลักถ้าสมมติอาจารย์ไม่ทำแบบนี้มันเหมือนคูณจะต้องดิฟผลคูณดิฟผลคูณอะไรเงี้ยความคิดว่ามันจะประหยัดเวลาแต่ทำยังไงก็ได้หน้าก็คือตัวเดิมและอาจารย์เก่งขึ้นนะนี่คือหน้าดิฟคอสแล้วนะเขียนได้ไหมหน้าดิฟคอสอาจารย์ก็จะเขียนคำตอบนี้ว่าได้ลบสองหน้าดิฟหลังบวกหลังและอาจารย์ก็จะดิฟแล้วนะดิฟบีเป็นดิฟเอเป็นศูนย์ดิฟบีเอฟได้บีจบ
หน้าดิบหลังบวกหลังดิบ

0: ต่อไปไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหน้าใหม่คุณหน้าอาจารย์ก็จะได้ลบ ax หน้าดิฟหลังดิฟซ้ายก็ได้ cos บวกหลังแล้วก็มาดิฟตัวหน้าซึ่งดิฟตัวนี้ก็จะได้ลบ a และดิฟ b ก็เป็นศูนย์ทวนนะคะและทีนี้อาจารย์ก็จะจัดกลุ่มเดิมแต่อาจารย์จะไม่กระจายเข้าไปแล้วนะเราจะจัดกลุ่มคอสก่อนพยายามทำอะไรให้มีหลักในทำนองเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์จัดกลุ่มคอสอาจารย์ก็มองเห็นว่าโอเคอาจารย์เอาคอสเอ็กซ์เนี่ยไปไว้ข้างหลังและอาจารย์มี b กับ b รวมกันอาจารย์ได้สอง b แล้วก็ลบ ax แล้วต่อเนาะเป็นกลุ่มซังจะมีเครื่องหมายลบก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆคิดสังเกตทีนี้เรามีเอาลบเข้ามาคูณเนาะเราก็จะมีลบ a นี่ก็ลบ a ลบ a กับลบ a ก็เป็นลบสอง a ตรงนี้ก็ระวังนะว่ามันต้องเป็นลบ b แต่สมมุติถ้ามันผิดจริงๆก็ไม่ต้องไปอ่านไม่ต้องซีเรียสอาจารย์ก็ให้คะแนนเรียบร้อยละในเอกสารก็หลายบรรทัดเลยอันนี้ถ้าเราเก่งขึ้นเราก็จะประหยัดเวลาได้ต่อไปอันนี้คือดิฟครั้งที่สามดิฟครั้งที่สามของเราอันนี้ก็คือตัวหน้าอันนี้ก็คือตัวหลังอันนี้ก็จะได้หน้าดิฟคอสก็ได้ลบสามหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟอันนี้ได้ศูนย์ดิฟตัวนี้ได้ลบเอบวกหลังดิฟหน้าต่อไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าดิฟไซด์หน้าดิฟซ้ายได้คอสหน้าดิฟหลังบวกหลังแล้วก็ดิฟตัวหน้าดิฟตัวนี้เป็นศูนย์ดิฟก้อนนี้ได้ลบทีนี้อาจารย์ก็จะจับกลุ่มเหมือนเดิมจับกลุ่มของคอสอาจารย์ก็จะได้คอสเอฟเนาะอันนี้ลบเอกับลบเอมันก็จะกลายเป็นลบสามเอตัวนี้ก็จะเป็นลบบีเอฟนะคะต่อไปก็จับกลุ่มที่เหลือคือกลุ่มของไซน์ x อาจารย์เอาลบเข้าไปคูณเนาะมันก็เป็นลบสอง b ตรงนี้ก็ลบ b ก็จะเป็นลบสาม b พอมองเห็นคำตอบมันตรงมันจะเป็นสามกันนะอันนี้ลบก็กลายเป็นบวกละก็เลยเป็นบวก a x ครั้งสุดท้ายช่วยสอบหน่อยเด้ออีกครั้งที่สี่แล้วนะหน้าคืออะไรคะบอกอาจารย์ก่อนดิฟครั้งที่สี่หน้าคือ
1: ลบสามเ
2: อลบเอ็ก
0: ซ์ลบบีเอ็กซ์ต่อสัญญาณสหัสนี่คือหน้าค่ะแล้วดิฟคอสก็ได้ลบสามแล้วต่อไปหน้าดิฟหลังเสร็จนะแล้วก็บวกหลังแล้วก็ดิฟตัวหน้าซึ่งดิฟลบสามเอเป็นศูนย์ดิฟลบบีเอ็กซ์ก็ได้ลบบีใครที่ไม่ได้เอาใหม่นี่คือหน้านี่คือหลังอาจารย์สอบดิฟผลคูณนะหน้าคืออะไรคะเออต่อคนที่ไม่ได้หน้าคือ
1: ลบสามบี
0: อีกนิดนึงบวกอะไรคะ
1: ax
0: อันนี้มาคะแนนนะนี่คือหน้าดิฟไซด์ก็ได้หน้าดิฟหลังบวกหลังแล้วก็ดิฟตัวหน้าดิฟลบสามบีเป็นศูนย์ดิฟ ax ได้อะไรคะช่วยกันตอบเลยคนที่ยังไม่เขาได้ตอบดิฟ ax เป็นมันจะดิฟตรงนี้ดิฟสาม x ได้สามดิฟ ax ก็ต้องได้อะไรนะ
1: A เดียว
0: ได้ A เดียวขอบใจนะเขาเนี่ยตอบอาจารย์ตลอดเลยน่ารักมากใครเอ่ยมันจะได้คะแนน
1: หานุวัฒน์ครับ
0: โอ้น่ารักหานุวัฒน์เนธทองเหรอ
1: ครับผม
0: น้ำท่วมไหม
1: กำลังตื่นนะไม่รู้เรื่องนะครับ
0: อ๋อๆโอเคอ่ะอันนี้เป็นลบ B กับลบ 3B นะก็จะเป็นลบ 4A แล้วมันมีอีกข้างหลังก็คือบวก ax นะคะต่อไปก็จะเป็นกลุ่มของไซน์ก็จะเขียนตรงนี้ว่าไซน์ x

เนาะมีคนบอกอาจารย์รู้แล้วรู้แล้วอันนี้มันเป็นลบต่อลบมันก็กลายเป็น3 a แล้วมันมี a ตรงเนี้ยมันได้4 a เออน่าจะถูกเพราะมันคล้ายๆกับตัวนี้จำได้ปะเนาะและตอนก็สุดท้ายตรงเนี้ยมันก็จะเป็นบวก b a ไปค่อยคิดนะคะอ่ะทีนี้อาจารย์ได้แบบนี้ปุ๊บดิฟครั้งที่1 2 3 4แต่สิ่งที่อาจารย์จะใช้คือดิฟครั้งที่2กับครั้ง

0: ก็เท่ากับลบสองคอส f แล้วก็บวกสี่ไซน์ x ต่างก็แทนค่าแล้วเนาะอาจารย์เอานี้มาเลยนะอาจารย์ก็จะได้ลบสี่ a เนี่ยที่สี่เนาะแล้วก็บวก a x คอส f แล้วก็บวกสี่ a บวก b x แล้วก็ไซน์ x แล้วก็บวกดิฟครั้งที่สองอยู่ข้างบนนะสองไม่ไปแล้วนะแล้วเดลด้วยมันเป็นบวกเนาะอาจารย์ก็เลยไม่ใส่วงเล็บแล้วไม่ใส่วงเล็บใหญ่ๆเนาะแต่ในเอกสารนะจะใส่ให้คุณเข้าใจคุณคือนะคะตรงนี้ก็เป็นลบสองเอลบบีเอ็กซ์แล้วก็คูณกับสามเอ็กซ์นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเท่ากับลบสองคอสเอ็กซ์แล้วก็บวกสี่ไซน์เอ็กซ์ทีนี้อาจารย์อาจารย์ขีดตรงเนี้ยช่วยบอกหน่อยสิอาจารย์จะจับอะไรคู่กันคะับคู่กันนะเนาะต้องคิดอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็นไอ้ลบสี่อาจารย์เหลืออะไรเอ่ยเหลืออาจารย์ลบสองบีลบเอเอ็กซ์คอสเอ็กซ์ถูกเนาะแล้วทีนี้อาจารย์รวมกลุ่มคอสด้วยกันอาจารย์ผิดตรงนี้ค่ะเห็นไหมลบบีกับลบเดี๋ยวอาจารย์เห็นไหมก็อยากเปลี่ยนสีเลยช่วงนี้เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยค่ะรวมกันเนาะมันจะต้องได้ลบสี่บีนะคะแกนเพราะเอาไม่เปลี่ยนทําอย่างนี้เลยเนาะจะได้รู้ว่ามันผิดเนาะเป็นลบสี่บีเนาะตรงนี้ก็ต้องเป็นลบสี่บีนะคะกลับมาคุยกันแล้วนะคะช่วยอาจารย์ดูด้วยแล้วไอ้ตรงเนี้ยกับไอ้ตัวเนี้ยมันรวมกันอาจารย์ก็เลยได้ลบสองบีเนาะลบสี่บีกับบวกสองบีเนาะแล้วก็เฮ้ยโชคดีมากเลย AX กับลบ AX เจอกันก็หารมันอาจารย์เอาวงเล็บออกดีกว่ามันเป็นเยอะแยะเนาะแต่ถ้าเราคิดถูกอ่ะมันจะไม่เยอะหรอกเนาะต่อไปที่เหลือก็จะเป็นไซน์ x สายเอ็กซ์นั้นอาจารย์เห็นสายเอ็กซ์ไว้ตรงนี้แอบมองเนาะมี 4a กับลบ 2a ตรงนี้ก็จะเป็น 2a แล้วก็ bx กับลบ bx เจอกันก็หารเพราะฉะนั้นเดี๋ยวๆขอขยับไปนิดใกล้ๆนิดนึงอันนี้ก็เป็นสายอาจารย์ก็จะได้ลบ2 cos x บวก4 sin x เนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะเทียบสัมประสิทธิ์ละเทียบสัมประสิทธิ์นะอาจารย์ก็จะเทียบสัมประสิทธิ์หน้าคอสหน้าคอสอ่ะช่วยพูดหน่อยแล้วถ้าเทียบสัมประสิทธิ์หน้าคอสอาจารย์จะได้อะไรเท่ากับอะไรคะอาจารย์ก็เขียนไว้แล้วนะจะได้ลบสองบีเท่ากับลบสองเพราะฉะนั้นบีก็จะเท่ากับลบสองอ่ะได้ลบสองมีค่าเป็นหนึ่งอ่ะทีนี้คุณทำบ้างเทียบสัมประสิทธิ์หน้าทรายอะไรเท่ากับอะไรคะน่าจะได้แล้วอาจารย์ช่วยแนะนำไปแล้วบอกมาซิอะไรเท่ากันคะ
1: ได้สอง
0: สองเอเท่ากับอะไรคะอ๋ออันนั้นไปเลยเขาบอกว่าได้สองสองเอเท่ากับสี่นะคนที่ไม่รู้แล้วเขายังรู้อีกว่ามันจะได้สองเพราะสี่หารสองได้สองเยี่ยมมากครับทำไม่ได้หนึ่งเพื่อนได้นะได้เอได้บีแบบนี้อาจารย์ก็เอาไปแทนนะคะก็มาที่ p y p 2 x ตัวเนี้ยมันคือ a f cos x แล้วก็บวก b f sin x ซึ่ง a เนี่ยก็คือตัวนี้อาจารย์ก็จะได้2 x cos x b ก็คือตัวนี้คือ1 x แล้วก็ sin x และอาจารย์ก็จะเอาคำตอบมารวมกันดูนะคะอาจารย์ก็จะได้ว่า y ของอาจารย์เนี่ยมันก็จะมีส่วนของ y c x YT

0: 1 x แล้วก็ y p2 x เดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนเนาะซึ่ง y c เนี่ยจะมีทั้งหมด4คำตอบเพราะมันเป็นสมการอันดับ4อันนี้ก็จะเป็น c1 บวก c2 x แล้วก็บวก c3 cos x แล้วก็บวก c4 sin x แล้วก็บวกส่วนของ y p1 ละอาจารย์ก็จะได้เศษ1ส่วน4 x กำลัง4ลบ3 x กำลัง2นี่คือของ p1 พูดซึ่งคุณสังเกตได้นะของอาจารย์ไม่ซ้ำนะเห็นไหมนี่เป็น x อันนี้มันก็ต้องเป็น x ที่มากกว่า x 1ตัวอย่างน้อยก็เป็นกำลัง2อย่างนี้ค่ะก็ไม่ซ้ำอันสุดท้ายค่ะเป็น y p2 ซึ่งอาจารย์ก็ได้2 x ก็คือเอาข้างบนเนี่ยแทนตรงเนี้ย2 x cos x แล้วก็บวก x sin x ก็จะจบสำหรับวิธีการเทียบสัมประสิทธิ์เนาะการต่อนะคะตั้งใจจะสอนให้ครบทุกวิธีเลยนะสำหรับทุกคนจะได้ทำกันงานได้ซึ่งหัวข้อที่ 4.4 เนี่ยมันก็จะเป็นสมการเชิงเส้นเมฆเอกพันธ์อันดับสูงแต่มันเป็นการแปรผันของตัวแปรมันก็จะมีสูตรอะไรเนี่ยแหละเนาะก็คล้ายๆอันเดิมทุกอย่างเลยแต่มันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นอย่างเรามาดูตัวอย่างที่4.41นะคะ QR code ก็ไปดูได้นะคะอาจารย์ก็ได้บอกว่าให้หาผลเฉลยทั่วไปของสมการเชิงเส้นเมฆเอกพันธ์อันดับสูงโดยการแปรผันของตัวแปรอันนี้ก็คือ y triple prime ลบ6y ดับเบิลไทม์แล้วก็บวก 11y ไทม์แล้วก็ลบ 6y เท่ากับ e ยกกำลัง x แต่การคิวเอาโฟนได้นะที่พยานรับหนึ่งไหมตัวหนึ่งประกาศวางจำนวนแล้วก็จุดเทียนออกก็จะเป็นอาจารย์ก็จะใช้สมการช่วยหน่อยได้ไหมอาจารย์เริ่มก่อนก็ได้ดิฟ3ครั้ง r กำลัง3เอาทำเองเลยดิฟ2ครั้ง r ต้องเป็นกำลังอะไรคะ
1: 2ครับ
0: ใช่แล้วน่ารักมากนี่ดิฟ1ครั้งก็ r เดียวแต่ถ้ามี y เฉยๆต้องไม่มี r นะคะมันไล่ลงมานะทีนี้มัน3ตัวปุ๊บอาจารย์จะใช้การหารสังเคราะห์นะคะโอกาสในการเกิดคำตอบให้ดูตัวสุดท้าย r เนี่ยจะเท่ากับ1ค่ะหรือเพราะ1หาร6ได้6ต่อไปนะก็ขยับตัวต่อไปตัวต่อไปคือตัวที่2 2หาร6เนี่ยก็ได้3และทีนี้อาจารย์เนี่ยชอบคิดตัวเลข1ก่อนเรามาฝึกหารสังเคราะห์กันนะคะในเอกสารเนี่ยไม่มีเลยมันเขียนลำบากนะคิดนะทีนี้อาจารย์จะสอบให้หน้า r กำลัง3ไม่มีตัวเลขอะไรมันก็คือเลข1หน้า r กำลัง2คือลบ6หน้า r เฉยๆคือ11แล้วตัวสุดท้ายคือลบ6อาจารย์ก็จะเริ่มอาจารย์ชอบเริ่มที่เลข1ก่อนเลข1แล้วค่อยลบ1เชื่ออาจารย์เถอะยังไงคำตอบมันจะอยู่ในสิ่งพวกนี้แหละสิ่งที่น้อยก่อนถ้าไม่ต้องคิดสิ่งที่น้อยก่อนมันจะได้คิดง่ายนะคะคิดทางตัวเองอ่ะอาจารย์ก็เริ่มจากเลข1ลองก็เริ่มให้อาจารย์เนี่ยดึงตัวนี้มาก่อนค่ะ1คูณ1ก็ได้1เอามันมารวมกันลบ6รวมกัน1ทำให้ลบ5 1คูณลบ5อาจารย์ได้ลบ5เอา11กับลบ5มารวมกันอาจารย์ได้6 1คูณ6อาจารย์ก็เลยได้6ลบ6บวก6ลองก็ได้0นี่คือคำตอบเพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้ r ลบ1ตัวหนึ่งเดิมเนี่ยเรามี r กำลัง3 r มันเป็นคำตอบไปละ1อาจารย์ก็จะได้ลบ5 r กำลัง2ลบอาจารย์คิดคืออันนี้ก็จะเป็น r กำลัง2หรือเลข1ลบ5 r แล้วก็บวก6แล้วก็เท่ากับ0เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็น r ลบ1อันนี้เราทำได้ละ r กำลัง2แปลว่าสามารถแยกได้2เล็บ6เกิดอะไรจับอะไรคูณกันได้6ครับช่วยกันคิด ดูในเอกสารด้วยเกิดจากอะไรคะต่อคูณสามได้หกนะเครื่องหมายตรงนี้เป็นบวกแปลว่าเหมือนกันเหมือนกันชนิดไหนเหมือนกันชนิดลบวิธีนี้ง่ายมากเลยยังไงเราก็จะถูกไม่ต้องผิดเลยไม่ต้องคิดเยอะเลยอันนี้ตัวใกล้คูณตัวใกล้อาจารย์ก็ได้ลบสองตัวไกลคูณตัวไกลอาจารย์ก็ได้ลบสามอาจารย์ก็เอามารวมกันอาจารย์ก็ได้ลบห้าซึ่งมันถูกต้องจริงๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้ r ลบ1เท่ากับ0แล้วก็อีกอันหนึ่ง r ลบ2เท่ากับ0แล้วก็ r ลบ3เท่ากับ0 r ของอาจารย์ก็มีค่าเป็น1 r ของอาจารย์ก็มีค่าเป็น2 r ของอาจารย์ก็มีค่าเป็น3ช่วยตอบค่ะแล้วต้องตอบนะ y 1เท่ากับ e กำลัง1 x ตอบ y 2เลยค่ะ y 2เท่ากับ e กำลังอันนี้สำคัญต้องตอบ
1: 2 x ครับ
0: ให้ได้เหมือนเพื่อนนะเพื่อนได้นะ y 3ก็คือ e กำลัง3 x นะคะตามด้วยนะคะเพราะฉะนั้น y 4 x ของเราก็คือ c 1 y 1คือ e กำลัง1 xc 2 y 2เหมือนค่ะก็คือ e กำลัง 2x c 3 y 3ก็คือ e กำลัง 3x เขียนอยู่ในรูปผลรวมเชิงเส้นได้นะหลังจากนั้นถ้าการแปรผันของตัวแปรเนี่ยเราจะใช้ลองสเกียนนี่คุณจำได้ไหมลองสเกียน3ตัวแล้วเราจะคิดได้ไหมใช่ไหมอาจารย์จะเป็น e กำลัง a e กำลัง 2x แล้วก็ e กำลัง 3xนี่คือเอาคำตอบที่1คำตอบที่2คำตอบที่3ที่เราเคยคิดกันแล้วใช่ไหมแบบละเอียดวันนี้ไม่ละเอียดแล้วนะสักไม่ละเอียดแล้วนะอาจารย์ก็จะดิฟครั้งที่1ดิฟ e กำลัง x ด้วย e กำลัง x dx by dx เป็น1เดี๋ยวว่าจะไม่เขียนแล้วนะเขียนสูตรตรงนี้ก่อนทีนี้มาดูข้อนี้บ้างค่ะดิฟ e กำลัง 2x เนี่ย u คือ 2x นะอาจารย์ก็ได้ e กำลัง 2x แหละแต่ดิฟ u ก็คือดิฟ 2x อาจารย์ได้อะไรคะถูกนะตอบได้แล้วค่ะดิฟ e กำลัง 3x ก็ได้ e กำลัง 3x แต่ดิฟ 3x อีกทีได้เลขอะไรคะ3ไม่ติดลบอะไรเลยนะดิฟ e กำลัง x ด้วย e กำลัง x ตัวเดิมเราก็มาต่อเราจะดึงเลข2ออกมาก่อนใช่ไหมดิฟ e กำลัง 2x ก็ได้ e กำลัง 2x แต่เราต้องดิฟ 2x อีกครั้งหนึ่งเราก็จะดิฟ 2 ซ้ำอีกครั้งหนึ่งซึ่ง2คูณ2ก็เป็น4มาดึงอันนี้บ้างก็คือเลข3ดิฟ e กำลัง 3x ก็ได้ e กำลัง 3x และดิฟ 3x อาจารย์ก็ได้3คูณ3จากได้เลข9ทีนี้ในเอกสารอาจารย์เลือกคำตอบนี้ค่ะอาจารย์เลือกแถวนี้เป็นคำตอบอาจารย์เลือกแถวนี้เป็นคำตอบก็จะเลื่อนเลยอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเท่ากับอันนี้คือค่าประจำตำแหน่งคือแถวที่หนึ่งหลักที่หนึ่งแถวที่หนึ่งหลักที่สองค่าประจำตำแหน่งนะอันนี้คือแถวที่หนึ่งหลักที่สองปะอาจารย์ก็จะได้ลบ1กำลัง1บวก1แล้วก็ e กำลัง x เหมือนเดิมแล้วก็ตัดค่ะตัดแถวนี้ตัดหลักนี้ก็เลยได้2 e กำลัง 2x 3 e กำลัง 3x 4 e กำลัง 2x แล้วก็9 e กำลัง 3x ต่อไปนะอาจารย์ก็จะมาสนใจตัวนี้แล้วนะอาจารย์ก็จะได้ลบ1ยกกำลังแถวที่1หลักที่2ตัวที่อาจารย์สนใจคือตัวนี้ก็คือ e กำลัง 2x นะคะอาจารย์ก็จะตัดแถวที่1เหมือนเดิมแต่เป็นหลักที่2เพราะฉะนั้นหลักแรกอาจารย์เหลือ e กำลัง x เป็น e กำลัง x แล้วก็หลักที่3ก็คือ3 e กำลัง 3x แล้วก็9 e กำลัง 3xตัวสุดท้ายช่วยกันได้แล้วค่ะตัวสุดท้ายคือตัวนี้นะค่าประจำตำแหน่งคืออะไรคะ1กับ3ต้องเอาอะไรมาบวกกันคะ

0: เข้าประจำตำแหน่งอืม
1: ถามว่า
0: อืม1+3และตัวที่เราสนใจก็คือ e กำลัง x ให้ได้เหมือนเพื่อนนะเราต้องได้นะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะตัดแถวที่1หลักที่3เนาะอาจารย์ก็จะเหลือหลักที่1 e กำลัง x e กำลัง x หลักที่2คืออันนี้นะคือ2 e กำลัง 2x ประสิ e กำลัง 2x ทีนี้อาจารย์จะคูณเร็วขึ้นแล้วนะลบ1ยกกำลัง2เป็นเลขคู่อันนี้มันจะเป็นบวกมีบางคนรู้ละเป็นเลขคี่มันจะต้องเป็นลบเป็นเลขคู่มันต้องเป็นบวกมันจะเป็นบวกลบบวกสลับกันเพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้ตรงนี้เป็น e กำลัง x เหมือนเดิมอาจารย์เก่งขึ้นแล้วนะคูณลงเป็นบวกอาจารย์ได้เขียนแล้วนะอาจารย์เจอ2 คูณ 9ได้18 e ยกกำลัง 2x บวก 3x อาจารย์ได้ 5x คูณลงเป็นบวกและอาจารย์ก็คูณขึ้นเป็นลบ4 คูณ 3ได้12แล้วก็ e กำลัง 2x บวก 3x ก็คือ 5x ถ้าอาจารย์ผิดตรงไหนก็เล่นต่อไปบ้างก้อนนี้จะเป็นลบค่ะ e กำลัง 2x นะคูณลงเป็นบวกอาจารย์ก็จะได้9 e กำลัง x บวก 3x ก็เป็น 4x คูณขึ้นเป็นลบอาจารย์ก็จะได้3 e กำลัง x บวก 3x ก็ได้ 4x อันนี้เป็นบวกนะ e กำลัง 3x เอาคูณลงเป็นบวกให้อาจารย์หน่อยได้เลขอะไรก่อนสี่ไหม e กำลังอะไรคะ x บวก 2x ได้อืม x บวก2กี่ x นะ 3x ค่ะคูณขึ้นเป็นลบตัวเลขก็คือ2แล้วก็ x บวก 2x ก็ได้ 3x ถ้าสังเกตคือมันจะต้องเป็นยกกำลังอันเดียวซึ่งอาจารย์ก็ยังได้18ลบ12อาจารย์ก็เลยได้6ใช่ไหมและอาจารย์รู้ว่าอาจารย์ได้ e กำลัง 5x แล้วมันมี x อีกตัวหนึ่งก็เลยเป็น e กำลัง 6x โอเคนะ9ลบ3อาจารย์ได้6อาจารย์ก็จะเป็นลบตรงนี้แล้วนะ6และอาจารย์มี e กำลัง 2x กับ e กำลัง 4x มันก็จะกลายเป็น 6x ตอนนี้อาจารย์ก็จะบวกนะซึ่ง4ลบ2อาจารย์ก็ได้2เป็น x 2แล้วก็ e กำลัง 3x กับ 3x รวมกันก็เป็น 6x จะเห็นว่าก้อนเนี้ยตัดกันได้ก็ตัดกันให้เห็นเลยเขาไม่รู้ว่าเอ้ยเราเข้าใจผิดจริงคุณจะได้2 e กำลัง 6x นี่คือลองสแกนของคำตอบที่1คำตอบที่2แล้วก็คำตอบที่3ซึ่งลองสแกนคือไม่เป็นศูนย์แบบเนี้ยคุณก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูปของผลรวมเชิงเส้นได้เมื่อกี้อะนะ y c อะนะทีนี้อาจารย์จะหาจะสอนวิธีการหาอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันนะทีนี้อาจารย์จะหาสูตรที่หาเพิ่มเติมนะอาจารย์จะหาลอนสเกนหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันลอนสเกนหนึ่งอันนี้ e กำลังเอ็กซ์นี่คือความใหม่ของตอนนี้นะถ้าอาจารย์หาลอนสเกนหนึ่งตรงเนี้ยจะเปลี่ยนเป็น0 0 1ซึ่งของเดิมเนี่ยเป็นอะไรอาจารย์จะเปลี่ยนคุณลองไปมองเองเนาะอันนี้คือ e กำลัง 2x dip e กำลัง 2x ได้ e กำลัง 2x dip 2x ได้2 dip 2 e กำลัง 2x ได้ e กำลัง 2x ติดเลข2ตรงนั้น dip 2x อีกทีหนึ่งได้2นี่ก็เป็น4นี่ก็เป็น 3x อาจารย์ไม่เอาละอาจารย์เขียนไปเลยคุณไปทวนดูอีกทีเนาะยอมรับไปก่อนนะถ้าลอนสเกน1คือ0 0 1เดี๋ยวเรามาดูลอนสเกนตัวอื่นด้วยนะทีนี้หน้าที่ของคุณจะหาคําตอบแถวไหนก็ได้แต่อาจารย์จะหาหลักทําไมอ่ะเพราะมันง่ายในเอกสารเขียนชัดเจนแต่อาจารย์จะเขียนเฉพาะสิ่งที่อาจารย์เขียนนะพร้อมยังอาจารย์รู้ว่ามันจะต้องใช้เลข0ก้อนแรกก็เป็น0จะไม่เขียนมันต้องใช้เลข0ก้อนแรกก็เป็น0จะไม่เขียนอาจารย์พูดอะไรนี่เรื่องหมายความว่าอาจารย์จะต้องได้ลบ1ยกกำลังค่าประจำตำแหน่งก็คือแถวที่3หลักที่1ก็เลยเอามาตรวจการตัวที่สนใจคือตัวนี้เลข1มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ตัวพวกนี้ไม่ต้องคิดเพราะตรงนี้มันเป็น0ค่ะ ดูหนึ่งในเอกสารมันมีหมดตัดแถวที่สามกับหลักที่หนึ่งอาจารย์ก็เหลือหรือที่เห็นนะคะ e กำลังสอง f e กำลังสาม f สอง e กำลังสอง f แล้วก็สาม e กำลังสามเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเลขคู่ก็จะเป็นบวกเลขหนึ่งอาจารย์ก็ไม่เขียนละคูณลงเป็นบวกอาจารย์ก็จะได้สามสอง f บวกสาม f ก็ได้ห้า f ขึ้นเป็นลบสองเดิมเนาะอันนี้ก็จะเป็นสอง f บวกสาม x ก็จะได้ห้า x มันเหมือนกันเนาะสามลบสองอาจารย์ก็ได้หนึ่งแต่นี่เขียนเลขหนึ่งละแบบนี้นี่คือคำตอบของลอยสเกียนหนึ่งเดี๋ยวจะมาใช้อะไรสักอย่างนะอาจารย์บอกแล้วการลอยสเกียนสองอ่ะอาจารย์จะเปลี่ยนหลักที่สองเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งแทนค่ะปฏิหน้านี้มันจะไปแล้วนะลองมองคุณมีเอกสารมองควบคู่ได้อยู่แล้วนะลอนเกียนสองลอนสเกียนสองเนี่ยก็คือตัวนี้ค่ะอันนี้ e กำลัง f e กำลัง f e กำลัง f เหมือนเดิมตรงนี้เปลี่ยนเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งตรงนี้คือ e กำลังสาม f สาม e กำลังสาม f และอันนี้ก็เก้า e กำลังสาม fเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์จะเลือกตอบอาจารย์ก็จะเลือกหลักที่สองค่ะในการหาคำตอบเหตุผลก็เพราะว่าตรงนี้ก็ศูนย์ตรงนี้ก็ศูนย์ไม่ต้องคิดแต่คิดเฉพาะตรงนี้จำอะไรไม่ได้เลยอาจารย์ค่าประจำตำแหน่งคือลบหนึ่งกำลังไอ้เลขหนึ่งเนี่ยมันแถวที่สามไอ้คือแถวที่สามแต่มันหลักที่สองค่ะหลักที่สามหลักที่แถวที่สามหลักที่สองนะอาจารย์ก็จะได้ลบหนึ่งกำลังสามบวกสองตัวที่เราสนใจคือเลขหนึ่งนี่แหละตัดแถวที่สามหลักที่สองอาจารย์ก็จะเหลือ e กำลัง x e กำลัง f e กำลังสาม x แล้วก็สาม e กำลังสาม x ช่วยหน่อยลบหนึ่งยกกำลังเป็นเลขที่ก้อนนี้เป็นบวกหรือเป็นลบครับคิดเอวคิดเอวบวกหรือลบครับอยู่ด้วยกันอยู่ไหม
2: ลบครับ
0: เป็นลบค่ะและเลขหนึ่งอาจารย์ก็ไม่เขียนละคูณลงเป็นบวกอาจารย์ก็จะได้สามใส่วงเล็บไว้นะหน้าเลขสามเพราะมันเป็นลบ x บวกสาม x อาจารย์ก็ได้สิบ x ลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบ e ยกกำลัง x บวกสาม x ก็เป็นสี่ xเพราะฉะนั้นอาจารย์จะรวมในวงเล็บให้เรียบร้อยก่อนอาจารย์ก็จะได้สามลบหนึ่งอาจารย์ก็ได้สอง e กำลังสี่ x แล้วก็ปิดนะอาจารย์จะหาลอนสเกียนตัวที่สามลอนสเกียนตัวที่สามอันนี้ก็คือ e กำลัง x e กำลังสอง x แล้วก็ e กำลังสาม x ตรงนี้ก็จะเป็นe กำลัง x e กำลัง x e กำลัง x e กำลังสอง x สอง e กำลังสอง x e e กำลังสอง x ตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรคะลอนเกียนตัวที่สามละเดี๋ยวคือรออยู่นะ
1: คร
0: ับ เอ๊ะเป็นอะไรนะศูนย์ศูนย์หนึ่งนะต้องมองแนวให้ได้นะอาจารย์ก็จะเห็นคำตอบจากหลักของนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ก้อนนี้เป็นศูนย์ไม่คิดก้อนนี้เป็นศูนย์ไม่คิดค่าประจำตำแหน่งแถวที่สามหลักที่สองหมายความว่าคุณจะได้ลบหนึ่งยกกำลังสามบวกสามตัดแถวที่สามตัดหลักที่สามคุณจะเหลือมีเลขหนึ่งด้วยนะ e กำลัง f e กำลังสอง xe กำลัง x สอง e กำลังสอง x เพราะฉะนั้นลบหนึ่งกำลังเป็นเลขคู่คุณก็ได้บวกนะคูณลงคูณบวกอาจารย์ก็จะได้สองคูณกับ e กำลัง x บวกสอง x เท่าไหร่คะ x เนาะแล้วก็คูณขึ้นเป็นลบก็จะได้ก้อนนี้เป็น e กำลัง x บวกสอง x ก็ได้สาม x เหมือนกันเพราะฉะนั้น2ลบ1อาจารย์ก็ได้1นี่แล้วอาจารย์จะทำยังไงนะได้ลอนสเกียนมาแล้วมันมีแล้ว rx rx คือค่าทางขวาเท่ากับ x แล้วมันมีสูตรค่ะสูตรที่1 ux ค่ะ ux เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ integrand ln sec 1แล้วก็ r x แล้วก็หารด้วย ln sec เฉยๆ sec เฉยๆก็ dx นะคะเพราะฉะนั้น ln sec 1ที่เราคิดมาเมื่อกี้อะค่ะแป๊บหนึ่งนะลองเสี้ยนตัวที่หนึ่งอาจารย์พูดกับลองเสี้ยนตัวที่หนึ่งของอาจารย์เนี่ยตรงนี้ลองเสี้ยนตัวที่หนึ่งก็คือ e กำลัง5 x ลองเสี้ยนตัวที่สองอาจารย์ก็จะได้ลบ2 e กำลัง4 x ลองเสี้ยนตัวที่สามอาจารย์ก็จะได้ e กำลัง3 x เนาะเพราะฉะนั้นพอมาแทนแล้วนะอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็น e กำลัง 5x rx ก็คือ e กำลัง x ลอนสเกียนเฉยๆตัวแรกเลยเราจะได้2 e กำลัง 6x dx นะที่คุณเพราะฉะนั้นข้างบนค่ะช่วยอาจารย์ตอบอาจารย์จะได้ e กำลังอะไรคะ 5x กับ x เอามาทำอะไรกันมาทำอะไรกันบวกกันได้เท่าไหร่คะ 6x เนาะแล้วหารด้วย e กำลัง 6x แล้วก็ปิดด้วย dx และอันเนี้ยมันตัดกันใช่ปะมันก็จะได้เศษ1ส่วน2อินทิเกรต1แล้วก็ dx อินทิเกรต1ได้อะไรมา1ตัวค่ะ x เพิ่มมา1ตัวต่อไปเนาะอาจารย์จะหา u 2 x ค่ะก็คืออินทิเกรต ln เสี้ยน2 y 1 y 2 y 3คูณกับ x แล้วอันนี้ก็คือ ln เสี้ยน y 1 y 2แล้วก็ y 3 x นะไอ้ ln เสี้ยนตัวที่2เนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ให้ดูแล้วเนาะไปไล่ได้2 e กำลัง4 xx ก็คือ e กำลัง x แล้วก็หารด้วย2 e กำลัง x แล้วก็ dx เพราะฉะนั้นก้อนนี้อาจารย์จะได้ติดลบข้างบนอาจารย์มีอยู่5ตัวข้างล่างมี1ตัวอาจารย์ก็จะเหลือข้างล่าง1ตัวแต่มันอินทิเกรตไม่ได้ค่ะต้องเอามันขึ้นไปข้างบนมันก็เลยเป็นอินทิเกรต e กำลังลบ xแล้วมันมีสูตรใช่ไหมอินทิเกรต e กำลัง u du ด้วย e กำลัง u บวก c u คืออะไรคะช่วยตอบ e คือ
1: ลบ x
2: คร
0: ับ ทำได้นะตอบบ้างไม่ตอบบ้างงั้นฉันเขาได้นะ dip ลบ x เขาอาจจะไม่อยากตอบนะอาจารย์ก็ไม่ของนะ dip ลบ x อาจารย์ก็ได้ลบ1เพราะฉะนั้นลบๆก็เป็นบวกอาจารย์ก็จะได้อินทิเกรต e กำลัง u นี่ค่ะคือตรงนี้แล้วก็ du ก็คือตัวนี้อาจารย์ก็จะได้ e กำลัง u ตัวเดิมแต่ของคุณจะได้อะไรตัวเดิมคะ
1: x ลบ x
0: e กำลังลบ x ค่ะเรียบร้อยทีนี้มา u 3ค่ะอย่างอาจารย์จะน่าจะหยุดตรงตัวอย่างนี้แหละ u 3 x นะคะก็จะเป็นอินทิเกรตของลอนสเกียน3ของ y 1 y 2แล้วก็ y 3แล้วก็หาร x นะคะเราต้องหารด้วยลอนสเกียนของ y 1 y 2แล้วก็ y 3 x ซึ่งลอนสเกียน3มาลองไปเช็คนะได้ e กำลัง3 x แล้วก็ r x เนี่ยคือ e กำลัง xและลอนสเกียนเนี่ยก็คือ2 e กำลัง 6x แล้วก็ dx อาจารย์ก็จะดึงตัวเลขออกมาคือเศษ1ส่วน2อินทิเกรตข้างบนมี e กำลัง 4x ข้างล่างมี e กำลัง 6x ออกใครที่ไม่ได้ตอบบอกอาจารย์มาก่อนสรุปค่อยๆคิดนะเหลือ e กำลังกี่ x คะข้างล่างเพราะข้างล่างเยอะกว่าไม่ได้
2: 2 x ครับ
0: ใช่แล้วมันก็เหมือนเดิมมันอยู่ข้างล่างมันอินทิเกรตไม่ได้ก็เลยกลายเป็น e กำลังอะไรครับ

ติดลบแล้วมันก็ต้องดีลบสอง x ปรับเลนเป็น dx เปลี่ยนมาเป็น d ตัวนี้ก็คิดดิฟลบสอง x ได้อะไรได้ลบสองเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ลบหนึ่งส่วนสี่อินดิเกต d กำลัง u คือลบสอง x d u คือลบสอง x นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ d กำลัง u คือลบสอง x ตรงนี้นะทีนี้อาจารย์เนี่ยแป๊บนะเดี๋ยวอาจารย์เขียนให้นะอาจารย์ต้องการ y p x โดยการแปรผันของตัวแปรคุณต้องคิดแบบนี้ก่อนคุณก็จะได้ว่า u 1 x ไปคูณกับ y x ด้วยแล้วก็ u 2 x ก็คูณกับ y 2 x u 3 x ก็คูณกับ y 3 x ด้วยเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้แป๊บนะอาจารย์ต้องการ u 1 u 2 u 3มันคือตัวนี้ค่ะนี่ไง u 1อาจารย์ได้อันนี้ u 2อาจารย์ได้ตัวนี้แล้วก็ u 3อาจารย์ก็ได้ตัวนี้เราก็เอามาแทนค่านะคะซึ่งอาจารย์ก็จะได้เป็นอาจารย์แทนไปเนาะอาจารย์ก็จะได้1ส่วน2 x e กำลัง x แล้วก็ e จะลบ x e กำลัง2 x คุณไปดูอีกทีเนาะแทนแล้วเดี๋ยวแต่อาจารย์จะสอนทีการคิดให้แล้ว y 3คือ e กำลัง3 x เพราะฉะนั้นคุณจะได้ก้อนนี้เป็นส่วน1ส่วน2 x e กำลัง x เหมือนเดิมก้อนนี้เอามารวมกันก็จะเป็น e กำลัง1 x ก้อนนี้คุณจะติดลบ1ส่วน4ต่อแล้วก็เป็น e กำลัง x คุณก็เอาไอ้เนี่ยมันมารวมกันมันคือ4ส่วน4นะทำให้มันเป็นเศษส่วนเพราะมันเป็น e กำลัง x เหมือนกันอันนี้เหมือนเดิมต่อเนาะคุณก็เลยได้กลายเป็น3ส่วน4 e กำลัง x ทีนี้อาจารย์ได้ yp เป็นแบบนี้แต่ตอนเราตอบอะจำได้ไหม y cx ต้องบวกกับ y x y cx ของเราเนี่ยมันจะมี c 1 e กำลัง x บวก c 2 e กำลัง2 x บวก c 3 e กำลัง3 x แล้วก็ yp อาจารย์ก็จะได้ c 1ส่วน x e กำลัง x แล้วก็บวก3ส่วน c e กำลัง x มีคนบอกอาจารย์มัน3นะครับใช่วิธีการแปรผันของตัวแปรมันอาจจะซ้ำที่ e กำลัง x แต่ตรงนี้เป็นค่าคงที่ที่เรียกว่า c 1แต่อันนี้ระบุไปชัดเจนเลยค่ะว่าค่าคงที่ของเราคือ3ส่วน4ถือว่าเป็นคำตอบได้ใน3ก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะน้องๆทางบ้านนะคะสัปดาห์นี้นะคะก็มาพบกับอาจารย์กิ๊กอีกครั้งนะคะในรายการการบริหารจัดการน้ำชุมชนเพื่อความยั่งยืนนะคะรายการของเรานะคะก็ดำเนินมาหลายๆตอนแล้วนะคะวันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนากลับมาพบกับน้องๆเป็นประจำอีกเช่นเคยค่ะแต่วันนี้ก็พิเศษนะคะเรามีวิทยากรนะคะซึ่งเป็นผู้ประสานงานในชุมชนกฤษณาเลยนะคะแล้วก็ในหลายๆตำบลในจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะมาช่วยเราดำเนินรายการในวันนี้นะคะซึ่งในตอนของวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องการจัดการทรัพยากรน้ำโดยชุมชนกฤษณาค่ะซึ่งอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะซึ่งเป็นชุมชนที่ต้องเผชิญกับทั้งน้ำมากแล้วก็น้ำน้อยนะคะเขามีวิธีการจัดการอย่างไรนั้นนะคะน้องๆต้องติดตามรายการของครูนะคะในวันนี้นะคะครูรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยที่ได้รับเกียรตินะคะจากท่านอาจารย์อุดมทองสุขนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรงอีกทั้งยังเป็นตัวแทนชุมชนอีกด้วยนะคะอันดับแรกเลยอาจารย์กิ๊กขออนุญาตให้ท่านวิทยากรร่วมนะคะอาจารย์อุดมแนะนำตัวเองให้กับน้องๆทางบ้านค่ะ
0: ครับสวัสดีครับอาจารย์อุดมทองสุขครับจากมูลนิธิองค์กรเครือข่ายบริการธุรกิจภูมิภาคนะครับหรือสถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาคนะครับหรือ SPNet นะครับอันนี้ก็เราสังกัดอยู่ในปัจจุบันนะครับและเดิมเราคือผมเองอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีนะครับครับ
1: ตอนนั้นอาจารย์สอนอะไรคะจบเครื่องกลสอนเครื่องกล
0: ช่างยนต
1: ์อ๋อสอนช่างยนต์นะคะ
0: ตั้งแต่เทคโนโลยีตั้งแต่นู้นเลยตั้งแต่บรรพการมา30กว่าปีสอน38ปีอะฮะจนกระทั่งถึงเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ย
1: จริงๆจริงๆน้องๆเทคโนนี่เป็นหรือเทคนิคเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราเลยนะคะน้องๆทั้งบ้านเนี่ยก็เรียนอยู่ในระดับนะคะไม่ว่าจะเป็นปวช.ปวส.หรือว่ามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะเราเน้นปีต้นๆ นะคะก็จะมีแฟนคลับนะคะส่งจดหมายมาถามคำถามนะคะดีเลยนะคะถ้าใครเป็นนักเรียนเทคนิคนะคะช่างยนต์หรือว่าเครื่องกลนะคะสงสัยคำถามว่าเราจะใช้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปกรณ์ต่างๆใช่ไหมคะใช้ในการบริหารจัดการน้ำอย่างไรเนี่ยก็สามารถที่จะส่งอีเมลมาสอบถามอาจารย์กิ๊กนะคะเดี๋ยวขึ้นให้เลยค่ะขวัญฤทัย b@rmutp.ac.th นะคะเดี๋ยวก็น่าจะมีอีเมลของอาจารย์กิ๊กนะคะอยู่ในตอนท้ายของรายการในทุกตอนแล้วถ้าเป็นเรื่องของช่างยนต์หรือเครื่องกลนะคะอาจารย์กิ๊กจะส่งต่อไปถามอาจารย์อุดมต่อเลยค่ะ
0: นี่ดีครับ
1: เราได้ตัวจริงแน่นอนนะคะเอาละสำหรับตอนของเราในวันนี้นะคะก่อนที่จะไปพบกับผู้นำชุมชนนะคะซึ่งอาจารย์อุดมจะทำหน้าที่สัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยแทนอาจารย์กิ๊กนั้นเนี่ยค่ะเราอ่ะก็มีเนื้อหาบางส่วนนะคะนำมาขยายความให้กับน้องๆทางบ้านนะคะที่หลายคนนะคะได้รีเควสต์หรือว่าได้ส่งอีเมลมาถามนะคะว่าอยากให้เน้นเรื่องนี้หน่อยค่ะอาจารย์กิ๊กนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเน้นกันที่คำนี้ค่ะเป็นชื่อรายการเลยนะคะก็คือการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพราะเดี๋ยว

0: เรื่องการจัดการน้ำนะคะเดี๋ยวเรามีวิทยากรตัวจริงในพื้นที่จริงมาพูดคุยอยู่แล้วนะคะอาจารย์กิ๊กก็เลยขอใช้เวลาในตอนนี้นะคะมาพูดคุยถึงเรื่องเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของเราซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นฉบับที่14นะคะนอกจากเราจะใช้เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ Sustainable Development Goals นะคะที่เราก็ตรงๆก็คือเรารับมาจาก UN หรือสหประชาชาตินั่นเองนะคะเราก็มาบวกเพิ่มกับ BCG นะคะและเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะอาจารย์กิ๊กก็จะขอเน้นไปที่การพัฒนาอย่างยั่งยืนถ้าเป็นหลักการของ UN นะคะเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยจะประกอบไปด้วยถึง17เป้าหมายแต่ว่าถ้าเราใช้เวลาบรรยายถึง17เป้าหมายเนี่ยมันก็จะยาวเกินไปนะคะอาจารย์กิจขออนุญาตสรุปเป้าหมายของ UN นะคะสั้นๆใน5ด้านดังนี้นะคะด้านที่1ค่ะการพัฒนาคน peoplenะคะซึ่งสอดคล้องกับรายการของเราเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าชื่อรายการของเราเด็กๆจำได้ใช่ไหมคะการบริหารจัดการน้ำชุมชนคำว่าชุมชนเนี่ยจะเกิดเป็นชุมชนได้เนี่ยต้องมีคนอยู่ในนั้นค่ะดังนั้นเป้าหมายของรายการเราเนี่ยในการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนเนี่ยแน่นอนเลยค่ะเราต้องการพัฒนาคน people ถ้าเกิดคนไม่ร่วมมือแล้วไม่ว่าเราจะใส่งบประมาณใส่เทคโนโลยีหรือว่าจะมีการวางแผนดีสักแค่ไหนนะคะมันจะเป็นศูนย์ทันทีค่ะเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งจึงสำคัญที่สุดในสายตาจันกิ๊กนะคะจริงๆ UN ไม่ได้กล่าวไว้แต่จันกิ๊กเชื่อว่าข้อหนึ่งสำคัญที่สุดถ้าเราสามารถรวมคนในชุมชนได้เนี่ยก็จะทำให้เราบริหารจัดการน้ำได้อย่างยั่งยืนแน่นอนข้อ2นะคะทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะในเรื่องของสิ่งแวดล้อม planet แทนที่จะใช้การสูบน้ำด้วยน้ำมันเราก็เปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทนเช่นโซลาร์เซลล์เป็นต้นนะคะข้อ3ค่ะเศรษฐกิจและความมั่งคั่งนะคะ prosperityเศรษฐกิจและความมั่งคั่งเป็นเรื่องสำคัญนะคะถ้าเราจะบริหารจัดการด้วยวิธีใดๆก็ตามแล้วมันขาดทุนมันไม่เกิดผลประโยชน์มันไม่ก่อให้เกิดรายได้ไม่มีใครร่วมกับเราอะค่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นวิธีการของเราเนี่ยมันจะต้องก่อให้เกิดรายได้ด้วยเดี๋ยววิทยากรของเรานะคะจะมาเล่าให้ฟังว่าเราบริหารจัดการน้ำชุมชนอย่างไรแล้วก่อให้เกิดรายได้กับชุมชนด้วยนะคะข้อ4นะคะสันติภาพและความยุติธรรมหัวข้อนี้ใหญ่มากเลยก็คือมันต้องโปร่งใสนะคะภาษาอังกฤษเรียกสันติภาพว่า peace ค่ะทีนี้ข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อสุดท้ายก็คือความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า partnership เห็นไหมคะชุมชนจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งในตอนนี้นะคะก็มีตัวอย่างด้วยนะคะเดี๋ยวผู้แทนชุมชนของเรานะคะก็จะมาเล่าให้น้องๆทางบ้านฟังค่ะว่าเรามีวิธีการในการรวมคนในชุมชนโดยให้เขามีความรู้สึกว่าเป็นส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆหรือในพื้นที่นั้นๆได้อย่างไรค่ะน่าสนใจใช่ไหมคะดังนั้นนะคะน้องๆอย่าเพิ่งพลาดไปไหนนะคะหลังจากที่เราเตรียมขนมนมเนยหรือว่าเตรียมที่จับจองหน้ากล้องทีวีแล้วนะคะเดี๋ยวต่อจากนี้ไปนะคะอาจารย์กิ๊กจะขอมอบเวลาให้กับอาจารย์อุดมนะคะสัมภาษณ์นะคะผู้นำชุมชนของตำบลกฤษณาจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเดี๋ยวเชิญรับชมได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับวันนี้นะครับสวัสดีหนูๆน้องๆที่ชมรายการนี้อยู่นะครับวันเราจะมาศึกษามาดูการจัดการทรัพยากรน้ำโดยชุมชนตำบลกฤษณาบางประม้าจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้ขอแนะนำตัววิทยากรร่วมครับเชิญครับ
2: ครับก็ผมนายประเสริฐปิ่นสุขใสนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบลกฤษณานะครับครับวันนี้ขอต้องขอขอบคุณทางรายการนะครับที่ได้ให้เกียรติผมมาเป็นผู้ให้คำแนะนำในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำครับของตำบลกฤษณาครับ
1: ครับการจัดการน้ำชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยมีเป้าหมายมีการเริ่มต้นยังไงครับเป้าหมายเพื่อจะทำเรื่องใดครับเชิญฮะเชิญ
2: ครับก็ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำของตำบลนะครับ
1: ครับ
2: พอดีตำบลกฤษณาเนี่ยเป็นตำบลที่อยู่ในบริบทของประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นหลักเป็นประจำทุกปีแล้วครับ
1: ครับ
2: แล้วก็พอดีได้รับมอบหมายจากทีมงานของวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1: ครับ
2: ประสานมิตรในเรื่องของการมาเรื่องของทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะครับก็มี6ตำบลได้แก่

0: บลจระเข้ใหญ่ตำบลองครักษ์ตำบลตะค่าตำบลสาลีตำบลกฤษณาแล้วก็ตำบลบางใหญ่ครับอันนี้เป็นทีมงานที่บริหารจัดการน้ำครับ
1: ตำบลกฤษณานี่ก็เป็นตำบลหนึ่งที่มีผลกระทบในเรื่องนี้มีปัญหาที่สอดคล้องคล้ายๆกันกับอีก5ตำบลใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าตำบลกฤษณาเนี่ยเป็นตำบลที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเป็นหลักนะครับแล้วก็รวมทั้งน้ำแล้งด้วยแหละครับ
1: ในหนึ่งปีนี่มีทั้งน้ำท่วมน้ำแล้ง
0: ทั้งสองอย่างเลยครับน้ำท่วมนี่เป็นประจำทุกปีใน
1: อันนี้ก็เป็นความจำเป็นจริงๆที่จะต้องมาศึกษาเรื่องการจัดการน้ำชุมชนใช่ไหมครับ
0: ครับก็จริงๆแล้วเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเป็นเวลานานมากหลายสิบปีแล้วครับ
1: ครับ
0: ทีนี้เราเห็นว่าน้ำท่วมเนี่ยมันเป็นปัญหาต่อการประกอบอาชีพของคนในชุมชนก็เลยถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่เรามาบริหารจัดการน้ำเนี่ยเป็นเรื่องที่ถือว่าจำเป็นมาก
1: ๆ
0: รวมทั้งน้ำแล้งด้วยครับน้ำแล้งก็ประสบปัญหาก็การประกอบอาชีพของเกษตรกรด้วยอันนั้นก็ถือว่าของเรานี้ประสบปัญหาทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งเลยครับ
1: อ๋อครับผมในกิจกรรมที่ทำการวิจัยเห็นมีการวิจัยอยู่ด้วยใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วเราร่วมกันกับมหาลัยเนาะ
0: ใช่คร
1: ับก็ทำการวิจัยนะครับกรณีศึกษาข้อมูลการสื่อสารสิทธิชุมชนและการอบรมการจัดการผังน้ำตำบลยังไงครับอันนี้จะ
0: คือ
1: เราเริ่มต้นยังไง
0: เริ่มต้นเราได้รับทราบข้อมูลในเรื่องของทีมงานวิจัยเนี่ย รวมทั้งสภาองค์กรแล้วก็คุยเรื่องน้ำอยู่แล้วในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำอยู่แล้วก็พอดีประจวบเหมาะที่ได้หน่วยงานนะฮะมาร่วมมือก็เลยเบื้องต้นเองก็เลยศึกษาก็เริ่มต้นเราก็ได้การมีการสำรวจสภาพปัจจุบันปัญหาก่อน
1: ครับมีการลงกิจกรรมลงพื้นที่
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ทีมงานลงไป
0: สถาบันของสสน.ก็คือสถาบันของสารสนเทศทรัพยากรน้ำเนี่ยเข้ามาร่วมมือพร้อมทั้งของทีมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1: อ๋อครับครับการจัดการน้ำชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรีก็เป้าหมายก็คือที่ว่าเมื่อกี้มีอยู่6พื้นที่
0: ใช่ครับ
1: แต่เป็นบางปะม้าหมด
0: ใช่ครับ
1: นะครับอยู่ในกลุ่มบางปะม้าหมดอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมกฤษณานี่ก็อยู่ติดกับใครแล้วนะ
0: ครับกฤษณาเนี่ยเป็นตำบลที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำท่าจีน
1: อ๋อครับ
0: ริมแม่น้ำท่าจีนพื้นที่ที่อยู่ริมแม่น้ำท่าจีนก็ประสบปัญหาน้ำท่วมแหละ
1: น้ำท่วม
0: ใช่ครับ
1: โอเคครับผมแนวคิดการจัดการน้ำชุมชนเพื่อความยั่งยืนในบริบทเชิงการเกษตรใช่ไหมที่นั่นเป็นการเกษตร
0: ถูกต้องครับถูกต้องคร
1: ับ เกษตรประมงปศุสัตว์อันนี้อยู่ด้วยกัน
0: อยู่ด้วยกันคร
1: ับ กรณีศึกษาอย่างกรณีแรกในการมีส่วนร่วมของชุมชนมียังไงฮะมีขั้นตอนอย่างไร
0: ครับเรามีขั้นตอนประมาณนี้ครับคือเริ่มต้นเราก็ใช้ความส่วนเขาเรียกว่าเชิญชวนให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำครับจากนั้นก็เราบริหารจัดการน้ำโดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: คำว่าบูรณาการนี่ก็คือมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: เข้ามาร่วมบูรณาการ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็ใช้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งเทคโนโลยีที่คุณจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารจัดการน้ำเข้ามาเกี่ยวข้อง
1: งานนี้ก็ได้เรียนรู้เทคโนโลยีไปด้วย
0: ใช่ครับ
1: อ๋อครับผม
0: นอกจากนั้นแล้วก็เราเมื่อเราบริหารจัดการน้ำแล้วเราก็สามารถที่จะจัดสรรน้ำได้อย่างทัดเทียมกับเรียกว่าบริหารจัดน้ำนี่เพียงพอแล้วก็ทัดเทียมกับคนในชุมชนเรา
1: เป็นธรรม
0: เป็นธรรมครับ
1: ทัดเทียม
0: แล้วก็นอกนั้นแล้วยังได้มีการฟื้นฟูอนุรักษ์แหล่งน้ำที่มีอยู่ด้วยครับประมาณนี้ครับ
1: อ๋อครับหลักการที่เอามาใช้ในการบริหารจัดการน้ำชุมชนเพื่อความยั่งยืนในเชิงบริบทของเกษตรประมงปศุสัตว์นะครับมีอะไรบ้างฮะ
0: ครับก็เรื่องนี้ต้องแน่นอนเลยเริ่มต้นเลยต้องมีความโปร่งใสแล้วก็มีความรับผิดชอบประกอบประการต่อไปก็คือต้องมีการส่งข่าวสารหรือว่าสื่อสารให้ความรู้นะครับให้ความรู
1: ้
0: ประเด็นต่อไปก็คือเมื่อได้รับความรู้แล้วก็สิ่งที่มันเป็นปัญหาแล้วก็เคารพสิทธิของการแนะนำสิทธิของการแลกกันในเรื่องของ
1: ครับ
0: สิทธิในรายการนำเสนอเนี่ยจะมีความหลากหลายในเรื่องนี้อยู่เราก็ต้องเคารพสิทธิของการแลกกัน
1: มีความหลากหลาย
0: ครับ
1: โอเคฮะ
0: นอกจากนั้นแล้วเราก็มีการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันไอ้ที่นี่หมายถึงว่าแหล่งน้ำที่เราจะใช้ร่วมกันนี่แหละครับแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการปรับตัวอย่างต่อเนื่องครับอันนี้เป็นหลักง่าย
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยการปรับตัวอย่างต่อเนื่องเนี่ยเดิมเรามีปัญหาแต่ตอนนี้เราก็พยายามปรับตัวเพื่อให้เข้ากับเรื่องราวใหม่ๆการแก้ปัญหาใหม่ๆ
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมครับครับลองเล่าประสบการณ์ในการ มีส่วนร่วมในการจัดการน้ำชุมชนและก็ผลกระทบ

0: พบครับว่ามีอะไรบ้างครับลอง
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็อย่างนี้ครับเมื่อสักครู่นี้บอกไปแล้วว่า
0: ครับ
1: ตำบลเราเนี่ยมันเป็นตำบลที่อยู่ในที่ราบลุ่ม
0: ฮะ
1: มีราบลุ่มเพราะนั้นปัญหาในเบื้องต้นเลยก็คือเรื่องน้ำนี่แหละครับที่จะต้องได้รับประสบก็คือน้ำท่วมเป็นประจำ
0: ครับ
1: ครับในตรงนี้แหละครับอยากจะให้ทราบข้อมูลในเบื้องต้นนิดหนึ่งว่าตำบลเราเป็นตำบลเล็กๆนะครับ
0: ลักษณะข้อมูล
1: ลักษณะประชากรในตำบลเราเนี่ย
0: ครับ
1: มี 3,800 คนเศษ
0: ๆครับ
1: แล้วก็มีครัวเรือนประมาณ 1,300 เศษๆเหมือนกัน
0: อ
1: าชีพส่วนใหญ่ก็คือส่วนใหญ่แล้วก็จะประกอบอาชีพในเรื่องของการเกษตรเป็นหลักเลยครับ
0: ครับ
1: นะเกือบ 90% นะครับเป็นพื้นที่ที่เขาปลูกอาศัยอยู่เนี่ยเป็นเรื่องประกอบอาชีพการเกษตรทั้งหมดเลยนะคร
0: ับ ใช่ไหม
1: สัก 10% นี่เป็นเรื่องของเป็นประมงบ้างเป็นปศุสัตว์บ้างอะไรเงี้ยประมาณนี้แหละครับนี่คือ 10% เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นลักษณะนี้เราก็เลยประสบปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมเพราะเราอยู่ในที่ลุ่ม
0: ครับ
1: ครับก็เลยประมาณนี้แหละครับ
0: น้ำท่วมน้ำแล้งในปีเดียวกัน
1: คือน้ำท่วมนี่ในช่วงประมาณ3เดือนเศษ
0: อ๋อ
1: เสร็จแล้วน้ำก็ลงนะครับน้ำก็ลงพอน้ำลงปั๊บเนี่ยก็ประชากรก็น้ำลงตามไปเนี่ยก็จะเจอปัญหาน้ำแรงอะไรตอนนี้
0: นะ
1: ครับวันนี้ก็คือเราเจอทั้งสองอย่าง
0: เราลองมาดูเนาะว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงนะลักษณะการสำรวจแหล่งน้ำอันนี้เราต้องลงพื้นที่ใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
0: สำรวจแหล่งน้ำและโครงสร้างทางจลศาสตร์ของตำบลกิษณามันเป็นยังไงลองดูนะลองเล่าให้ฟังนิดนะครับ
1: วิธีการของเราเนี่ยจากที่บอกเบื้องต้นแล้วว่าเราได้รับหน่วยงานเข้าร่วมมือกับเรา
0: คือ
1: สำนักงานสสน.พร้อมทั้งทีมวิจัยของมสว.
0: คร
1: ับก็เราก็ได้ร่วมกันดำเนินการด้วยการสำรวจสภาพปัญหาของเราก่อนว่าเรามีปัญหาเนี่ยน้ำท่วมและน้ำแล้งตรงไหนบ้างพื้นที่ไหนบ้างก็เราก็ได้ข้อมูลออกมาระดับหนึ่งในเรื่องของที่จะเป็นปัญหาของเรา
0: ตกลงก็คือเราจะต้องรู้กายภาพทางดั้งเดิมก่อนว่าเดิมเราเป็นยังไงเก็บข้อมูลยังไงลงไปเก็บข้อมูลในพื้นที่จริงว่าตอนนี้เป็นยังไงใช่ไหมครับ
1: ลักษณะ
0: เป
1: ็นครับถูกต้องครับ
0: โดยใช้ทั้งกายภาพตาเห็นเครื่องมือวัดหรือใช้เทคโนโลยีอื่นๆใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับ
0: อ๋อครับอันนี้เป็นเรื่องของประตูน้ำใช่ไหมที่ไปสำรวจที่เป็นหลักๆ
1: คร
0: ับ
1: ก็หลังจากเราได้ไปสำรวจเราก็รู้เลยว่าแหล่งน้ำของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเช่นมีประปาหมู่บ้านมีประตูระบายน้ำ
0: มีประตูระบายน้ำ
1: รวมทั้งเครื่องท่อรอดสูบน้ำอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสภาพที่ชาวบ้านเขาแก้ปัญหาในเบื้องต้นเช่นนำเอาท่อมาสูบน้ำในช่วงหน้าแล้งที่เห็นอยู
0: ่อ๋อครับ
1: ก็นี่คือข้อมูลต้นเบื้องต้นที่เรารวบรวมมาได
0: ้ครับในข้อมูลนี้ก็มีรวมกันประตูน้ำนี่อาจจะนับเป็นจำนวน
1: ใช
0: ้ได้บ้างไม่ใช้ไม่ได้บ้างก็สำรวจเป็นข้อเท็จจริง
1: ถูกต้องครับ
0: โอเคครับแล้วเราก็ยังไงเอาข้อมูลเข้ามาร่วมทำการวิเคราะห์แผนพัฒนาแหล่งน้ำแล้วก็แก้ปัญหาเป็นด้านๆไปใช่ไหม
1: ถูกต้อง
0: โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
0: ก็คือข้อมูลที่พวกเราไปเก็บมา
1: ใช่ครับ
0: อ๋อครับผมลองเล่าให้ฟังหน่อยที่ตอนลงไปเก็บตอนนี้เป็นเรื่องของทำข้อมูลอยู่ใช่ไหมฮะ
1: ถูกต้องครับคืออย่าง
0: น
1: ี้ครับ
0: ในภาพเนี่ย
1: เมื่อเรารวบรวมสภาพปัจจุบันปัญหาได้ว่าแหล่งน้ำเราเป็นอย่างไร
0: ครับ
1: เราได้รับอนิสงส์จากหน่วยงานสำนักงานสารสนเทศสสน.
0: อ๋อสำคัญมากเลย
1: สำคัญมากเลยในเรื่องที่ทำให้เราเนี่ยได้เพิ่มความรู้ด้วยวิธีการเช่นแนวทางในการจัดทำผังน้ำก่อนหน้านั้นเราไม่เคย
0: รู้เลย
1: รู้แต่ปัญหาร
0: ู้แต่พื้นที่ไอ้แผนที่เนี่ยรู้
1: ถูกต้อง
0: เข้าใจแต่ไอ้ผังน้ำแผนที่น้ำ
1: เราไม่มีความรู้ความเข้าใจคนในชุมชนเพราะนั้นทีมงานของเราก็ได้รับความรู้ในเรื่องของการจัดทำผังน้ำขึ้นมา
0: เพื่อจะเอาข้อมูลใส่เข้าไปเห็นภาพการไหล
1: ทำให้เราทราบข้อมูลว่าผังน้ำของเราเนี่ยแหล่งน้ำของเราเนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร
0: ่ครับ
1: แหล่งน้ำตรงไหนที่มีปัญหาต่อเราหรือมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบชีพของเรา
0: ครับ
1: ครับตรงนี้แหละคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ก็ร่วมกันร่วมคิดร่วมทำกันเนาะ
1: ครับ
0: โอเคครับประสบการณ์ที่สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทำน้ำชุมชนและก็ผลกระทบนะครับช่วยอธิบายให้ละเอียดอีกนิดครับว่ามันเป็นด้านๆอย่างไรบ้างครับเชิญครับ
1: คืออย่างนี้ครับคือในเรื่องของว่าด้วยหน่วยงานที่มาร่วมมือกันเนี่ยครับ
0: ครับ
1: หลักๆก็คือเราได้ ทีมงานของสภาองค์กรชุมชนของต
0: ำ
1: บล
0: กฤษณามีสภาองค์กรชุมชนเข้าไปด้วย
1: ใช่ครับอันนี้ทีมสภาเนี่ยเป็นทีมเหมือนเป็นตัวแทนของประชาชนเข้าไปร่วมกันนำมาร่วมกันเรียกว่ามาชักจูงพรรคนำให้มาร่วมกันบริหารจัดการน้ำร่วมกันนะครับแล
0: ้
1: วก็เราก็ไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิเช่น
0: หน่วยงานรัฐ
1: อบต.กรมการบริหารตำบลท้องถิ่นของเราร วมทั้งหน่วยงานกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมมือกัน
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็
1: เสร็จแล้วก็
0: สุดท้าย
1: ก็การจัดทำผังน้ำก็ประสบความสำเร็จแล้วก็หน่วยงานต่างๆก็ทราบข้อมูลของเราประมาณนี้ครับ
0: อ๋อครับอันนี้ก็คือพอทำในเบื้องต้นเมื่อกี้รวมกันแล้วก็สร้างเป็นข้อมูลพื้นฐานใช่ไหมโครงสร้างพื้นฐานมันเป็นยังไงมั้งฮะเราได้รู้อะไรบ้าง
1: คืออย่างนี้ครับในเรื่องของแหล่งน้ำที่อยู่ในตำบลเราเนี่ย
0: ครับ
1: เราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราสำรวจสภาพปัญหาของเราแล้วเนี่ยมันจะมีทั้งประตูระบายน้ำคลองซอยอะไรต่างๆที่เรามีอยู่ในตำบลเราเนี่ยก็ทำให้เรารู้ว่ามีปัญหาหรือไม่บางอย่างใช้งานได้บางอย่างใช้งานไม่ได
0: ้
1: หรือบางอย่างนี้ทำไปแล้วเนี่ยที่มีอยู่เดิมเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์หรือว่าไม่ตรงความต้องการของประชาชนในปัจจุบัน เราก็เลยมาใช้วิธีการจัดทำข้อมูลตกลงร่วมกันใหม
0: ่
1: ครับ
0: ครับ
1: อันนี้คือแนวทางของเราม
0: ีข้อตกลง
1: ครับ
0: ทำร่วมกันมีกฎระเบียบวิธีการแนวทางการใช้น้ำม
1: ี
0: ระเบียบปฏิบัติเพื่อตัวท้ายก็คือการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับ
0: อ๋อครับการจัดการน้ำที่ดีต้องเป็นยังไง
1: คือในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคต่างๆเนี่ยที่อยู่ในตำบลเราเนี่ย
0: ครับ
1: ทุกที่ใช้ไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการเกษตรไม่ว่าจะอุปโภคบริโภคเนี่ย
0: ครับ
1: เพราะนั้นเราน้ำตรงไหนบ้างที่ใช้เป็นเพื่อการเกษตร
0: ครับ
1: น้ำตรงไหนเพื่อเป็นการบริโภคอุปโภค
0: ครับ
1: เพราะนั้นตรงนี้แหละทำให้เรากำหนดกรอบออกมาว่าเช่นถ้าเป็นน้ำอุปโภคบริโภคก็ต้องมีประปาทุกหมู่บ้านนะประมาณนี้ครับแล้วก็เราถ้าเป็นน้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยมันก็ใช้ได้ทั้งการเกษตรและอุปโภคบริโภคด้วยอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาร่วมกันสร้างความมั่นคงในเรื่องของแหล่งน้ำของเราเช่นในแหล่งน้ำของเราเนี่ยเราน่าจะวางแผนว่าควรจะมีอาหารที่มีอยู่ในน้ำเช่นปลาเงี้ยที่อยู่ในน้ำรวมต้องร่วมกับอนุรักษ์รวมทั้งผักต่างๆที่เช่นผักตบชวาเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นปัญหาต่อการไหลของน้ำการเดินทางของน้ำเงี้ยเราก็มาร่วมมือกัน
0: เราก็รู้แล้วอันนี้คือปัญหาจะแก้ไขยังไงก็ว่าไป
1: คือสรุปความว่าแล้วก็มีการส่งเสริมให้เราร่วมมือกัน
0: ครับ
1: ร่วมมือกันเพื่อเป็นเจ้าของน้ำหรือแหล่งน้ำที่อยู่ในบนเราร่วมกัน
0: อันนี้ก็ต้องลดความขัดแย้งไป
1: ถูกต้องครับเราจะพยายามลดปัญหาเหล่านี้ออกไป
0: ครับเราก็มีการส่งเสริมทางด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนใช่ไหมการเป็นเจ้าของทรัพยากรน้ำถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: อืมครับผมข้อจำกัดปัญหาและข้อจำกัดมันต้องมีแน่เนาะ ในการทำงานร่วมกัน
1: มีครับ
0: นะครับเป็นปัญหาร่วมกันเอาลองดูที่ว่าแก้ยังไงมันเป็นยังไง
1: ปัญหาหรือข้อจำกัดที่มีอยู่เนาะในปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของการประสานงานกันเนี่ยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นปัญหาคือบางทีสร้างความเข้าใจไม่ตรงกันในบางครั้งนะมันก็เป็นปัญหาส่วนหนึ่งในเรื่องของการทีมงานที่จะทำให้ไปสู่ความสำเร็จได้เนี่ยมันมีส่วนหนึ่งที่อาจจะเขาเรียกว่าการบริหารจัดการเนี่ยมันอาจจะไปสู่ความเป็นระบบที่มันสอดคล้องกับเป็นระบบนิเวศที่แท้จริงเนี่ยมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์พ
0: ออ
1: ันนอกจากนั้นแล้วมาในเรื่องของความเท่าเทียมที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเรื่องของการจัดสรรน้ำก็ดีอย่างเงี้ยบางคลองเนี่ยน้ำสมบูรณ
0: ์ครับ
1: แต่บางคลองน้ำยังขาดแคลนเนี่ยอันนี้เราต้องมาแก้ปัญหาร่วมกัน
0: ต้องมาบูร่วมกัน
1: ต้องมาบูรณาร่วมกันแล้วก็สุดท้ายก็คือเราความรู้ความสามารถในทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยประชาชนยังมีไม่เพียงพ
0: อ
1: เราก็ต้องเสริมเรื่องเทคโนโลยีเข้าไป
0: ขาดความรู
1: ้
0: ทางด้านเทคโนโลยีโอเคก็จะได้การจัดการจัดการน้ำที่ยั่งยืน
1: ถูกต้องคร
0: ับไปครับผมองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เราใช้ในการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามบริบทของพื้นที่อันนี้ก็คือบริบทใครบริบทมันเนาะพื้นที่ใครพื้นที่มันของกฤษณาเป็นยังไงฮะ
1: ครับตรงนี้เราได้รับความร่วมมือหรือได้รับความอนุเคราะห์จากสสน.นี่เป็นอย่างมากเลยในเรื่องของการให้ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะนั้นก็ทีมงานของทางสสน.เนี่ยก็จะมาให้ความรู้เรานะครับเพราะนั้นในเรื่องของแนวทางในการบริหารจัดการน้ำอะไรต่างๆประมาณนี้

0: ตนที่เข้าไปทำในกิจกรรมนี้ที่มีส่วนร่วมโดยผ่านทางสมาร์ทโฟน
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับ
2: ยังเสร็จแล้วก็ทางสสน.ก็จะมาสอนเรื่องของการจะทำโปรแกรมอะไรนะแอดชีต
0: แอดชีต
2: ที่เกี่ยวข้องทำให้เราสามารถจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องแหล่งน้ำของเราได้เต็มที่เลยครับนี่คือต้องขอบคุณหน่วยงานสสน.มาก
0: มีแอปด้วยนะมีแอปของตัวเอง
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอเคเนี่ยดูบรรยากาศนะครับว่าการทำกิจกรรมนี้มีความสนุกสนานนะมีการได้รับความร่วมมือเนาะ
2: ใช่ครับ
0: ครับ
2: นี่ครับครับเป็นตัวอย่างของโปรแกรม Achieve Achieve ที่ทางคนในชุมชนเรามีความรู้ความเข้าใจแล้วมีเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลเรื่องแหล่งน้ำแหล่งน้ำประปาก็ดีแหล่งน้ำเป็นเครื่องสูบน้ำก็ดีรับท่อระบายน้ำประตูระบายน้ำต่างๆเราเก็บข้อมูลไว้หมดแล้วในตำบลเรา
0: ครับ
2: อันนี้คือ
0: ข้อมูลเนี้ยสามารถที่จะอัพแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอด
2: ได้เลยครับ
0: ข้อมูลเป็นเรียลไทม์ใช่ไหม
2: ถูกต้องครับ
0: ที่สสน.ก็จะมีเป็นลักษณะของคอมพิวเตอร์ใหญ่ๆเนาะทำการประเมินเรื่องราวรายละเอียดของข้อมูลเนาะในแต่ละพื้นที่เนาะโอเคครับความสำเร็จและความท้าทายขององค์กรชุมชนต่อการจัดการน้ำชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามบริบทของพื้นที่ตำบลกฤษณามันเป็นยังไงครับ
2: ครับก็ตรงนี้ครับเราหลังจากที่เราได้เข้าร่วมเรียนรู้กับทางสสน.ก็ดีทางทีมงานวิจัยของมสว.ก็ดี
0: ครับ
2: ครับทำให้เราเนี่ยมีเป้าหมาย
0: อ๋อครับ
2: มีเป้าหมายในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำได้มากขึ้นใช่มีเริ่มเรารู้เลยว่าเราจะต้องทำโครงการอะไรเพิ่มขึ้นเราจะต้องเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำในกรณีประสบปัญหาน้ำแล้งได้มากขึ้นว่าทำอย่างไรเพราะนั้นเช่นยกตัวอย่างเช่นกรณีเพิ่มให้เกษตรกรเนี่ยเรามีแผนของเราว่าเราจะสร้างอาคารบังคับน้ำหรือเป็นท่อลอดเพื่อไว้บริการกรณีน้ำในขาดแคลนน้ำแรงเราจะสร้างตัวนี้เพื่อจะให้มีการสูบน้ำเข้าไปในคลองให้เพียงพ
0: อ
2: แล้วก็มีประตูระบายน้ำเพิ่มขึ้นในบางจุดประตูใหญ่ๆจะมีอยู่แล้วแต่ประตูเล็กๆในเรื่องของคลองต่างๆเนี่ยเราก็จะทำเพิ่มขึ้นอันนี้คือเป็นแผนที่เราเป็นเป้าหมายของเรา
0: ประตูน้ำเนี่ยก็มีทั้งกักน้ำมีทั้งปล่อยน้ำควบคุมน้ำ
2: ใช่สูบน้ำเข้ากักน้ำ อะไร
0: อันนี้ชุมชนสามารถใช้ลูกควบคุมเองได้ไหม
2: ก็คือต้องอาศัยหน่วยงานเช่นหน่วยงานกรมประชาธานอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: อ๋ออันนี้ก็เป็นภาพใหญ่อบ
2: ต.อย่างเงี้ยที่จะให้ความร่วมมือกับเราแต่เรามีเป้าหมายของเราไว้ว่าเรามีทิศทางอย่างเนี้ยที่เราจะแก้ปัญหา
0: ก็มีการคุยกันเดิมเนี่ยอาจจะเป็นชลประทานจะเป็นคนดูแลอย่างเดียวแต่ว่าผลกระทบจริงๆเนี่ยชลประทานก็ต้องดูชุมชนต้องดูผู้คนข้อมูลนี้ก็ต้องถูกส่งให้ชลประทานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2: ถูกต้องครับเราในนามของตำบลเราเนี่ยเราก็เอาเป้าหมายหรือว่าแผนของเราเนี่ยเอาไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบด้วยร่วมบริหารงานกับเรา
0: ครับ
2: ครับ
0: ก็ตกลงก็คือจะควบคุมแล้วก็จัดสรรน้ำให้ยังต่อการทำการเกษตรที่เราว่ากฤษณาเนี่ยทำการเกษตร
2: เยอะมาก
0: เยอะมากอ๋อครับก็มีทั้งสร้างอาคารไหมมีท่อลอดมีสถานีสูบน้ำไฟฟ้า
2: เป้าหมายอะไรเนี่ย
0: อ๋ออ
2: ยู่ใน
0: แต่ในบางส่วนก็มีอยู่แล้วใช่ไหมครับ
2: ครับเนี่ยครับที่เป้าหมายของเราเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นสัญลักษณ์เป็นในผังน้ำนี่นะ
0: ครับ
2: ในผังน้ำของเราเนี่ยถ้าเป็นสีขาวๆนั่นแหละครับสีขาว
0: ๆครับ
2: เป็นสัญลักษณ์สีขาวอ่ะอันนั้นคือผักเรียกว่าแผนของเรา
0: อ๋อ
2: ที่เราจะแก้ปัญหาย
0: ังไม่ได้
2: อันนี้เป็นเป้าหมายหรือแผนของเราแผนของเราในเรื่องของการที่จะทําแก้ปัญหาเรื่องน้ําแล้งกรณีอันนี้กรณีน้ําแล้ง
0: จันขยายไอ้แผนอันนี้ให้ฟังสักนิดนึงฮะไอ้ผังน้ํากับไอ้แผนที่ที่เรามีแผนที่ปกตินะฮะมันต่างกันยังไ
2: ง
0: แผนที่น้ำมันต่างกันยังไงรูปแบบหน้าตา
2: ครับในเรื่องของผังน้ำเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำโดยเป็นหลักก็จะรู้เลยว่าในตำบลเราเนี่ยมีคลองทั้งหมดกี่เส้น
0: มีคลอง
2: รู้เลยว่าตำบลกฤษณาม
0: ี
2: คลองท
0: ั้
2: งหมดมีคลองหลักคลองรองเนี่ยทั้งหมด18เส้นก่อนนั้นแค่กันนับประมาณการเฉยๆแต่เดี๋ยวนี้เรารู้เลยว่าเรามีทั้งหมด18เส้น
0: เปิดปั๊บนี่รู้เลย
2: รู้เลย
0: ว่าตอนนี้มีอยู่กี่เส้นคิดทางน้ำรู้ไหม
2: ก็รู้เลยครับจากลูกศรที่เห็น
0: ประตูน้ำ
2: ครับ
0: แปลงน้ำ

0: น้ำ
1: ใช่
0: รู้หมดเลยมาอยู่ในแผนที่นี
1: ้อยู่ในผังน้ำหมดเลย
0: อ๋ออันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ของชุมชน
1: ก่อนหน้านั้นไม่เคยทำ
0: ไม่เคย
1: แต่ปัจจุบันนี้เรามีความรู้เราก็ทำผังน้ำขึ้นมา
0: อ๋อครับผังน้ำนี้ถ้าเกิดไม่ได้เรียนรู้จริงๆเนี่ยก็แหม
1: ก็ทำไม่ถูกครับหน่วยงานอื่นพอเห็นผังน้ำปั๊บก็สามารถรู้เลยว่าเนี่ยนี่คือผังน้ำเป็นสากลรู้กันทั่วไป
0: อ๋ออ๋อได้เลยนะฮะ
1: ได้เลยครับ
0: อ๋อครับผมก็อ๋อแล้วฮะ
1: ครับ
0: ท่านทำผังน้ำกฤษณาครับ
1: ก็เสร็จแล้วก็ออกมาเป็นแผนนี้ครับ
0: อ๋อ
1: มีทั้งหมดหลายรายการ
0: ครับ
1: เช่นในแผนของเราเนี่ยเราจะแก้ปัญหาน้ำที่มีปัญหาของเราเนี่ย
0: ครับ
1: มีด้วยกันเช่นอันดับแรกก็คือเช่นสร้างประตูน้ำที่คลองโคกผัวนี่เป็นคลองหลัก
0: เป็นคลองหลัก
1: อ๋อเป็นคลองหลักอ
0: ยู่ในตำบลกฤษณาเนี่ยนะ
1: ใช่นี่เชื่อมในหมู่ที่5หมู่ที่6อะไรเงี้ย
0: อ๋อขนาดใหญ่เท่าไหร่นะ2คูณ4เมตรจำนวน1บานโอเค
1: อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เรามีแผนหรือมีเป้าหมายจากที่ได้ข้อมูลจากผังน้ำที่เราทำไว
0: ้โอเคครับ
1: อันนี้ก็เราจะได้คลองถ้าเราหน่วยงานที่เห็นผังเรามีแผนของเราเนี่ยก็จะมาให้บริการเรียกว่าบริหารงานให้เราประมาณนี้นะครับ
0: อ๋อครับ
1: ก็อันนี้ในภาพรวมเนี่ย
0: ครับ
1: ที่ว่าเนี่ยประโยชน์ที่มันจะได้รับน้องๆหนูๆนี่คงจะได้เรียนรู้กับเราไปด้วยว่าเมื่อเราทำโครงการประเภทนี้เสร็จแล้วเนี่ยน้ำถ้าเราสร้างเป็นที่กักเก็บน้ำในคลองเพื่อแก้ปัญหาในภายแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้รับผลพวงมาตามมาคือ1มีน้ำในเกษตรเนี่ยเพียงพออันที่2ก็คือน้ำในจากที่เคยแห้งขอดคลองเนี่ยก็จะมีน้ำในคลองเนี่ยได้อย่างสมบูรณ์เมื่อมีน้ำอยู่สิ่งที่ได้ตามมาก็คือธรรมชาติที่เกิดตามกับคลองก็คือปลาก่อนหน้านี้มาน้ำแห้งเนี่ยปลาไม่มีเหลือเลยปัจจุบันนี้พอมีน้ำปั๊บน้ำ
0: ปลา
1: ก็จะมีปลาอยู่ในน้ำ
0: ปูห่วงโซ่อาหารของคนมาแล้ว
1: ถูกต้องอยู่ในนี้ครบเลย
0: เดี๋ยวเมื่อกี้มีอยู่สองประตูแล้วใช่ไหมอันนี้ก็มีอันดับสามมีการสร้างประตูน้ำที่ไหน
1: เช่นเดียวกันเช่นเดียวกัน
0: คลองราง
1: คลองรางท่าพระอะไรเงี้ยเป็นคลองที่เชื่อมกันเราก็มีแผนว่าเราจะต้องเป็นที่กักเก็บน้ำและประตูสูบน้ำเข้าในคลองที่ว่าเนี่ยเชื่อมกันแล้วเนี่ยก็จะมีน้ำทั้งหมด5คลองเนี่ยมันเชื่อมกันอยู
0: ่มีอีกคลองนึงก็คือคลองอะไรนะฮะ
1: มีคลองลำทองหลางนี่ก็เชื่อมกันอยู
0: ่คลองใหญ่ใกล้ๆกัน
1: แล้วก็เสร็จแล้วก็แม่น้ำท่าจีนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาคือน้ำท่วมก็จะด้วยการสร้างเขื่อนกันแม่น้ำท่าจีนตรงนี้ด้วยก็จะแก้ปัญหาเรื่องน้ำได้เต็มที่
0: ยาวประมาณ100เมตร
1: ครับนั่นนะฮะเป็นที่ไม่ให้น้ำท่าจีนเข้าไปที่เวลาช่วงหน้าแม่น้ำท่าจีนล้นเนี่ยก็จะไม่ไปเดือดร้อนให้กับประชาชนในตำบล
0: ครับในความสำเร็จความท้าทายของการจัดการน้ำชุมชนนะครับต่อการจัดการน้ำชุมชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่เนี่ยนะครับมีลักษณะเป็นคลองที่เห็นใช่ไหมฮะ
1: คือนี่เป็นสภาพคลองในที่ไปสำรวจมานะครับ
0: ในปัจจุบันครับ
1: ก็รู้เลยว่าน้ำในคลองเนี่ยอันนี้ยังไม่ถึงหน้าแล้งโดยตรง
0: ครับ
1: น้ำยังพอมีอยู่บ้างแต่พอถึงหน้าแล้งเลยนี่น้ำในคลองแห้งเดินข้ามได้เลย เดินข้ามได้เลย
0: ไอ้ตอนน้ำท่วมก็ท่วมไหมนะไอ้ตอนแล้ง
1: แต่เวลาแล้งนี่เดินข้ามได้เลยก็มี
0: โอ้
1: เพราะนั้นตรงนี้แหละเมื่อไอ้ตอนที่ประชาชนประสบปัญหาก็จะเห็นจากภาพแล้วครับว่าประชาชนเนี่ยเอาท่อมาตั้งสูบเพื่อสูบน้ำเข้ามาบริการในเรื่องของอาชีพเกษตรของเขานะเพราะน้ำมันแห้งไปก็ต้องเอาท่อมาวางเพื่อสูบน้ำเข้าไป
0: นี่ผมเห็นพญานาคเพียบเลยนะฮะ
1: นั่นแหละครับเพราะว่านี่คือช่วงของการแก้ปัญหาในเบื้องต้นในเบื้องต้นต่อไปนี้ถ้าเกิดเรามีผังที่เราเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยก็จะไม่เจอสภาพนี
0: ้
1: จะไม่มีเพราะมีประตูระบายน้ำ
0: ที่ควบคุมน้ำได
1: ้ที่ควบคุมน้ำได้ถูกต้อง
0: เป็นเรื่องที่ดีมาก
1: ครับ
0: โอเคครับตำบลกฤษณาครับในกรณีที่เราดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับโครงการการจัดการน้ำชุมชนเนี่ยในความสำเร็จเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเริ่มต้นยังไงฮะจากเริ่มต้นเลย
1: ครับก็อย่างนี้ครับ
0: ครับ
1: ในนามของเราเนี่ยเป็นสภาองค์กรชุมชน
0: อ๋อครับ
1: เรามีทีมงานสภาองค์กรชุมชนอยู
0: ่ครับ
1: เราก็ใช้แนวทางของสภาองค์กรชุมชนคือร่วมกันจัดประชุมสภาองค์กรชุมชนนะรับทราบปัญหาเราก็รู้อยู่แล้วว่าปัญหาของเรานั้นคือปัญหาเรื่องแหล่งน้ํา
0: ครับ
1: แหล่งน้ําของเราก็ยังที่คุยในเบื้องต้นว่าเรามีทั้งปัญหาน้ําท่วมและน้ําแล้ง
0: อ๋อครับ
1: ครับทีนี้เรื่องน้ําท่วมเนี่ยเราได้คุยกันแล้วว่าในช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ ได้รับประสบปัญหานะเป็นประจำมาทุกปีอยู่แล้ว
0: อ๋อครับ
1: เมื่อเป็นอย่างนี้นะในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยประชาชนก็จะไม่ได้รับประโยชน์อะไรมากนักในเรื่องของการน้ำท่วมไม่รับประโยชน์อะไรทีนี้มีอย่างเดียวคือช่วงของน้ำแรงอะครับน้ำแรงเนี่ยประชาชนเนี่ยได้รับปัญหาในเรื่องของน้ำแรงเนี่ยมากกว่าน้ำท่วมคือน้ำท่วมเนี่ยที่ตำบลกฤษณาเนี่ยมีปัญหาอยู่แค่พื้นที่หมู่เดียวเท่านั้นค
0: ือ
1: หมู่ที่หนึ่งตำบลกฤษณาซึ่งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนก็จะเจอปัญหาน้ำท่วมอันนั้นทำอะไรไม่ได้เลยประกอบอาชีพอะไรก็ไม่ได้เลยแต่ในพื้นที่อีกพื้นที่นึงเนี่ยประสบปัญหาในเรื่องน้ำแรงเนี่ยคือน้ำท่วมก็กลายเป็นว่าเป็นเรื่องปกติก็เลยไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่ก็อยากจะฝากเยาวชนที่อยู่ในที่มาเรียนรู้กับเราเนี่ยได้รู้แนวทางว่าที่ตำบลกฤษณาของเราเนี่ยมีแนวทางประมาณนี้ว่า เราจะใช้พื้นฐานของสภาองค์กรชุมชนเนี่ยเป็นพื้นฐานในการเรื่องของการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาแล้วเราก็มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไปสู่ชุมชนร่วมกันแก้ปัญหาแนวทางของเราก็คือเราเอาปัญหาไปเนี้ยไปให้ประชาชนได้ร่วมกันแก้ก็เรียกว่าร่วมคิดร่วมทำนะในเรื่องของร่วมคิดเนี่ยในเรื่องให้รู้ว่าปัญหาที่เราประสบอยู่เนี่ยเราจะร่วมมือกันอย่างไรจะร่วมมือกันอย่างไร
0: เรารู้ปัญหา
1: ครับ
0: การเริ่มต้นการที่เรารู้ปัญหาละทุกคนรู้ปัญหาในการเริ่มต้นการที่จะทำอันดับหนึ่งเลยรวมคนยังไงฮะไปชวนเข้ามายังไงมันถึงได้มาทำโครงการนี้ได้ฮะ
1: ก็คือประมาณว่าเราประชุมเสร็จแล้วเนี่ยปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็จะไปสู่ในชุมชนเรารับรู้ร่วมกัน
0: ประชุมเนี่ยความหมายก็คือผู้คนที่เกี่ยวข้อง
1: ตัวแทน
0: ชุมชน
1: ตัวแทนของสภานี่แหละ
0: ตัวแทนของสภา
1: ซึ่งมีอยู่ทุกหมู่ก็ตัวแทนเหล่านี้ก็จะไปพูดคุยต่อกันว่าเรามีแนวทางในการแก้ปัญหาในเรื่องบริหารจัดการน้ำอย่างไร
0: ซึ่งแต่เดิมมาเนี่ยเราไม่มีเราก็ไม่เคยทำเรื่องนี้
1: ใช่ถูกต้องคร
0: ับแต่เรารู้แต่ปัญหาแต่ครั้งเนี้ยเราบอกว่าปัญหาเนี้ยเราจะแก้กันยังไงเราจะทำยังไงดีแล้วก็ทุกคนเนี่ยเห็นด้วยไหม
1: ใช่
0: ไหมแต่ในกรณีใช่ไหม
1: ก็ได้แนวคิดตรงนี้มาพอเสร็จแล้วก็คนในชุมชนเราก็รู้ปัญหาแล้วก็เลยให้ความร่วมมือ
0: เ
1: ช่นร่วมมือในเรื่องบางอย่างเช่นสมมติว่าเอากรณีอย่างหน้าน้ำท่วมอย่างเงี้ยผักตบชวามีมากเลยเพราะนั้นเราก็มีแผนของเราว่าเราจะช่วยการกำจัดผักตบชวาหน้าบ้านใครบ้านมันเพราะนั้นลอยมา
0: อันนี้คือช่วยตัวเองก่อน
1: ช่วยตัวเองก่อน
0: อ๋อทุกคนก็มีจิตมาช่วยกัน
1: ครับก
0: ็
1: น
0: ้
1: องๆหนูๆที่อยู่ในพื้นที่ไม่ใช่อยู่สุพรรณบุรีก็สามารถแนวทางนี้ไปได้คือร่วมมือกันเมื่อเจอปัญหาแบบนี้เจอผักตบชวาในหน้าบ้านเราหรือเป็นผักที่มันเกิดขึ้นเองในธรรมชาติเงี้ยเราก็ช่วยกำจัดให้มันหมดไป
0: แล้วถ้าเกิดมันปัญหานั้นมันใหญ่มันเยอะมากเราจะต้องทำยังไงต่อดีมีหน่วยงานอื่นเข้ามาช่วยไหมหรือต้องปรึกษาใครอะไรยังไง
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็คือเช่นอบต.เนี่ยในหมู่บ้าน
0: ครับ
1: ก็เขาก็มีโครงการนี้อยู่แต่รอหน่วยงานอย่างเดียวไม่ได้
0: เราก็ทายไปก่อน
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเยอะมากเขาก็จะมีเครื่องจักรมาช่วย
1: ใช่ครับประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นปีหนึ่งจะมีสักครั้งหนึ่งเรื่องของกำจัดเอาเครื่องจักรกวนมากำจัดแต่สิ่งที่มันเจอปัญหาทุกวันก็คือมีสวะหรือว่ามีขยะหรือว่ามีผักตบชวาที่มันผ่านหน้าบ้านเราทุกวันเนี่ย
0: ครับ
1: บ้านใครที่อยู่ติดริมคลองเราก็จะร่วมมือกัน
0: ครับอันนี้ก็ได้แล้วอบต.มาหนึ่งชนประธานมาอีกหนึ่งแล้วก็ที่ผ่านมาที่สำคัญมากก็คือสสน.
1: ใช่ครับ
0: สถาบันชื่ออะไรนะสถาบันพัฒนาเอ้ยสถาบัน
1: สถาบัน
0: สารสนเทศทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป
1: ็
0: นมหาชนด้วยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ครับเราก็ไม่ค่อยเคยได้ยินนะก็มาได้ยินตอนหลังๆนี่เองเนาะครับโอเคแล้วตกลงก็คือรวบรวมแล้วก็เราก็สามารถที่จะเดินตามโครงการเราได้นับ1 2 3ได
1: ้ถูกต้องครับ
0: ครับแล้วตอนนี้ได้ละได้แนวทางละถ้าเกิดว่าไม่ถ้าเกิดแล้วตอนนี้มันก็เริ่มทำแล้วใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับ เราเริ่มมีผลประโยชน์น้ำคือชีวิตมีน้ำและเราจะได้ประโยชน์ชุมชนจะได้ประโยชน์อะไรจากการมีน้ำ
1: ใช่ครับครับหลังจาก เมื่อเรามีแผนในเรื่องของการ

0: บริหารจัดการน้ำ
1: ครับ
0: แน่นอนต่อไปเนี่ยน้ำในแหล่งน้ำที่อยู่ในชุมชนเรา
1: ครับ
0: จะมีเพียงพอแล้วเมื่อเราสามารถทำตามเป้าหมายของเราได้เนี่ยสิ่งที่เราจะได้รับประโยชน์นี่คือจำนวนมากมายเช่นหนึ่งคือมีปลาเอาไว้สำหรับให้ประชาชนได้เลี้ยงชีพตัวเองหรือเป็นรายได
1: ้ทำเกษตรทำนาหลักๆเนี่ยได้แน่ๆ
0: คือเมื่อมีน้ำปลาก็มีในน้ำเพราะนั้นประชาชนก็จะใช้แหล่งน้ำนี้ประกอบอาชีพด้วยกันหาปลาเรียกว่าทำการประมงหาปลา
1: ในประมง
0: ใช้ในครอบครัวได้นี่คือในเบื้องต้นนั้นดับต่อไปก็คือน้ำในแหล่งน้ำเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเวลาหน้าน้ำเนาะเวลาหน้าน้ำก็จะระยะมันสั้นในน้ำท่วมระยะมันสั้นประมาณ3เดือนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะได้ประโยชน์จากพืชผักที่อยู่ริมน้ำเนี่ยน้อยมากแต่ถ้าเกิดเรามีแผนของเราแล้วเนี่ยน้ำในเต็มคลองเนี่ยเราจะทำได้ตลอดเช่นถ้ามีน้ำในลำคลองเราเพียงพอเนี่ยเราก็จะมีการเรียกว่าปลูกผักลอยน้ำ
1: อ๋อมีผักลอยน้ำ
0: ปลูกผักลอยน้ำครับ
1: อ
0: ย
1: ู่
0: ในหน้าในคลองในลำคลองที่อยู่หน้าบ้านเรา
1: ครับอาทิเช่น
0: แต่เราก็ทำได้อย่างเรียบร้อยโดยการมีเรียกว่ามีแนวกันไม่ให้มันเรียกว่าลอยหรือว่าไปทำความเดือดร้อนให้คนในชุมชนเราก็หน้าบ้านใครหน้าบ้านมัน
1: หลักๆนี่ก็ผักบุ้ง
0: เช่นผักบุ้งลอยน้ำอย่างเงี้ย
1: อ๋อผักบุ้งผักกระเจี๊ยบ
0: ผ
1: ัก
0: บุ้งเราก็ได้ประโยชน์เลยทำไปจำหน่ายหรือไปรับประทานในครัวเรือน
1: ครับ
0: ผักกระเจี๊ยบชาวบ้านรู้จักด
1: ี
0: ครับผักกระเจี๊ยบก็เช่นกันคือแต่ละบ้านแล้วแต่จะเลือกที่จะทำอะไรได้ที่มีตัวเองถนัด
1: อ๋อ
0: เช่นบางบ้านนี่ทำผักกระเจี๊ยบ
1: ครับ
0: ผักกระเจี๊ยบนี่ก็โอเคก็เป็นประโยชน์กับคนในชุมชนก็คือได้เป็นอาหารแล้วก็ไปจำหน่ายได้ด้วย
1: ปลูกผักสวนครัวอะไรก็ว่าไปได้หมดก็มี
0: ได้ครับนี่คือสิ่งแล้วนอกจากนั้นแล้วผักตบชวาก็ใช่ไม่มีประโยชน
1: ์อ๋อ
0: ก็มีประโยชน์
1: เอามาทำอะไร
0: ก็เอามาเรียกว่าทำเหมือนผักบุ้งกับผักกระเฉดนี่แหละ
1: อ๋อ
0: ทำข้อกันไว้หรือว่าแนวกันไว้ปลูกเรียกว่าปลูก
1: ครับ
0: ปลูกเสร็จแล้วเนี่ยในตำบลเนี่ยจะทำอย่างนี้ครับ
1: ครับ
0: เขาจะใช้วิธีการตัดต้นที่มันมีความสมบูรณ
1: ์อ๋อครับ
0: ตัดแล้วเอามาตาก
1: ครับ
0: ตากแล้วเอามาถักแล้วก็จำหน่ายอันนี้คือวิธีการ
1: ก็เป็นผลิตภัณฑ์
0: แคลก็เป็นประโยชน์
1: เขาเรียกอะไรนะผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
0: ถูกต้องครับ
1: สร้างเป็นรายได้ได้
0: สร้างเป็นรายได้เป็นบางทีถักเป็นกระเป๋าก็มีหรือว่าตากแห้งส่งโรงงานก็ได้อย่างเงี้ยอันนี้คือสร้างรายได
1: ้แต่เดี๋ยวเห็นมีเอาไปทำอะไรนะกันกระแทกใช่ไหม
0: ได้ครับ
1: ที่ได้ใส่กล่อง
0: ตัดกันส่งพัสดุ
1: อ๋อส่งพัสดุ
0: แล้วก็กันกระแทกได้ก็มีนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับ
1: ตกลงไงที่ไม่มีประโยชน์มีประโยชน์ได้ทั้งนั้น
0: ได้เลยครับ
1: ถ้ามีน้ำ
0: ใช่ครับถูกต้องครับนี่คือสิ่งที่เราได้รับ
1: ดีมากเพราะนั้นสรุปได้ว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากการจัดการน้ำ
0: ถ้าเราบริหารจัดการได้อย่างนี้เราก็ปัญหาที่มีอยู่มันจะไม่เป็นปัญหาแล้ว
1: ตกลงเราจะไม่ยากจนละ
0: จะไม่ยากจนเรามีรายได้ทุกอย่างปัญหาที่เรามีก็จะหมดไปครับนี่คือสิ่งที่เป็นแนวทางหนึ่งที่เราสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้
1: ใช่ก็อันนี้ก็เป็นมุมมองของชุมชนที่มองร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันและผลประโยชน์ก็เป็นผลประโยชน์ที่เกิดกับชุมชนนี่แหละ
0: ใช่ครับ
1: ทั้งหมดนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราพอสรุปได้ว่าน้ำคือชีวิตจริง
0: ๆถูกต้องเลยครับ
1: ถ้าเราจัดการเรื่องน้ำนี่ได้
0: ใช่ฮะ
1: เราชีวิตเราก็ต้องดีขึ้นแน่นอน
0: ครับเพราะว่าบ้านเรานี่ทั้งประเทศเนาะส่วนใหญ่เนาะ
1: ครับ
0: ประกอบอาชีพเกษตรเป็นหลัก
1: ใช่
0: แหล่งน้ำนี่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของคนทั้งประเทศได้เลย
1: ครับ
0: โดยเฉพาะตำบลกฤษณานี่ก็ขาดน้ำไม่ได้จริง
1: ๆครับเริ่มเห็นแสงสว่างได้เยอะขึ้น
0: ถูกต้องครับ
1: นะครับมีอนาคตว่างั้นเถอะ
0: ใช่ครับใช่คร
1: ับ เราจะห่างไกลจากไอ้น้ำท่วมน้ำแล้งไหมถ้าเกิดเราทำอย่าง
0: คือเรามีแนวคิดนะเราแนวคิดอันนี้เป็นงานใหญ่ที่ระดับ หน่วยงานภาครัฐน่าจะให้ความร่วมมือได
1: ้ครับ
0: คือถ้าเกิดพื้นที่ของตำบลกฤษณาเนี่ยติดต่อกับตำบลอีกหลายตำบลเนาะมีคันกั้นน้ำเป็นแนวอยู่แล้วถ้าเราจะไม่ให้น้ำท่วมในทุกปีที่ประสบนะก็สามารถทำได้แต่ต้องอาศัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมมือใช่คือมีการบล็อกน้ำไม่ให้น้ำท่วมในพื้นที่ที่ท่วมอยู่ทุกปีเนี่ยถ้าเรามีแนวคันเป็นอย่างนี้อยู่เลยเนี่ยเราสามารถป้องกันไม่ให้น้ำท่วมได้เป็นหลายหมื่นไร
1: ่โอเคครับวันนี้ก็นะเราก็คง
0: เราเป็นแผนของเราไว้เฉยๆแต่ว่าต้องรอหน่วยงานเข้ามาร่วมมือด้วยอันนี้เป็นงานใหญ
1: ่วันนี้ก็เราคงได้สรุปความรู้นะในเรื่องการจัดการน้ำชุมชนเนาะแล้วก็เราก็หวังว่าต้นแบบที่เราทำกันอยู่ในเวลานี้ผู้คนเยาวชนเนาะ ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนาะอาจจะได้เป็นแนวทางในการนำไปบูรณาการแล้วก็ใช้ในพื้นที่ได้เนาะวันนี้ของเราจากชุมชนกฤษณาบางปะม้าสุพรรณบุรีก็ขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะน้องๆทางบ้านก็ได้รับฟังนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำชุมชนในตำบลกฤษณาไปแล้วนะคะอาจารย์กิ๊กนะคะก็หวังว่าเด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้ว่าแม้ว่าปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยจะดูเหมือนเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็ไม่เกี่ยวกับเราเพราะว่ามันน่าจะเป็นหน้าที่ของภาครัฐอะไรเงี้ยหลังจากฟังรายการของเราไปแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยปัญหาเรื่องน้ำอ่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหรือน้ำแรงนั้นทุกคนมีส่วนร่วมค่ะสามารถช่วยชุมชนได้นะคะและในวันนี้นะคะก่อนที่จะหมดเวลาไปนะคะอาจารย์กิ๊กอยากให้นะคะวิทยากรร่วมนะคะท่านอาจารย์อุดมนะคะให้แง่คิดดีๆกับเด็กๆทางบ้านค่ะว่าจะมีส่วนร่วมในการช่วยคุณพ่อคุณแม่และชุมชนของเราได้อย่างไรในเรื่องการบริหารจัดการน้ำนะคะ
3: ครับครับก็ฝากถึงเด็กๆนะครับว่าในน้ำท่วมหรือน้ำแล้งเรามองเห็นว่ามันน่าจะเป็นวิกฤตแต่จริงๆอ่ะในวิกฤตนั้นก็เป็นโอกาสด้วยนะครับแล้วก็เด็กๆก็ได้มีส่วนร่วมในการที่จะพาไปดูพาไปชมในมุมมองที่ผู้ใหญ่เองก็ยังคิดไม่ถึงบางมุมมองนะฮะอุ๊ยมีแบบนี้ด้วยเหรอทำอย่างนี้ก็ได้เหรอเด็กๆเอาผักตบชวามารวมๆเอาขึ้นไปขี่เล่นก็ได้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยครับ
2: เสร็จแล้วเอาไปทำปุ๋ยต่ออ
3: ะไรอย่างนั้น
2: รักษาโลกไปด้วย
3: ทำอะไรอย่างเงี้ยได้หาปลาแน่ก็เป็นเรื่องอะไรที่สนุกสนานนะครับ
2: มีปลามีรายได้ด้วย
3: มีรายได้ด้วย
2: ตรงกับเป้าหมายของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของเราเลย
3: ใช่ค่ะเพราะนั้นไม่ว่าจะน้ำท่วมและน้ำแล้งจริงๆมันก็คือธรรมชาติไห
2: ม
3: เราก็ต้องปรับตัวแล้วก็อยู่กับมันอยู่ให้ยังมีความสุขแต่ถ้าเกิดเรามีการพัฒนาเรื่องนี้ได้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้เด็กๆก็มีความสุขด้วยเนี่ยก็ทำอย่างไรก็ได้ที่เราก็ได้มีส่วนร่วมในการพาไปดูไปเล่นไปทำปลูกต้นไม้อะไรก็ตามนะครับอันนี้ก็สนุกสนานอีกแบบครับ
2: ค่ะต้องขอขอบคุณคำแนะนำจากท่านอาจารย์มากนะคะน้องๆทางบ้านคะที่เราได้รับรู้นะคะในเรื่องราวเหล่านี้ก็คือบางทีเราไม่สามารถที่จะเลือกปัจจัยบางปัจจัยได้ในโดยเฉพาะในเรื่องปัญหาจากภัยธรรมชาติเช่นน้ำท่วมน้ำแรงนะคะบางทีเราก็สามารถปรับที่ใจของเรานะคะและอยู่ร่วมกับปัญหาฝึกแก้ไขปัญหาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสค่ะเป็นคำสรุปที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วอาจารย์กิ๊กและอาจารย์อุดมนะคะต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะ

0: บอกเราโดยใช้สัญญาณที่สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตัวนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสม

กับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งครับกับรายการคอมพิวเตอร์ท่านรู้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันนะครับก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆนะครับบนระบบบริการ Linux Mint นะครับเนื่องจากว่าในครั้งที่ผ่านมานั้นนะครับเราได้อธิบายถึงนะครับกับวิธีการติดตั้งระบบบริการ Linux Mint นะครับแล้วก็การ configuration ต่างๆนะครับในวันนี้นะครับเราก็จะนำผู้ชมนะครับเข้าสู่การใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่ตัวระบบบริการ Linux Mint นั้นมีมาให้นะครับเนื่องจากว่าLinux Mint นั้นเป็น Open Source นะครับพอเราติดตั้งระบบบริการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะมีโปรแกรมต่างๆนะครับแถมมาให้กับระบบบริการนะครับซึ่งโปรแกรมที่แถมมานั้นนะครับสามารถใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับซึ่งในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันนะครับว่าในโปรแกรมที่ให้มานั้นมีโปรแกรมอะไรบ้างนะครับที่เราสามารถใช้งานได้เพื่อเป็นการเสียเวลาเรามาดูนะครับว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เราก็จะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับสำหรับจุดประสงค์ในการเรียนวันนี้นะครับก็ยังคงอยู่ในหัวข้อของระบบบริการ Linux Mint อยู่นะครับซึ่งเราก็จะมาดูในเรื่องของการคุณสมบัติของแอปพลิเคชันต่างๆนะครับความสำคัญของแอปพลิเคชันต่างๆแล้วก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานนะครับแอปพลิเคชันต่างๆนะครับว่าแอปพลิเคชันต่างๆนั้นนะครับเรามีกับวิธีการใช้งานอย่างไรบ้างนะครับเพื่อให้เราสามารถใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหานะครับเรามาดูที่หน้าจอกันเลยนะครับสำหรับหน้าจอที่คุณผู้ชมเห็นนั้นนะครับก็จะเป็นหน้าต่างของ Search Engine นะครับ Google นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวนะครับเราสามารถนะครับเข้าไปที่นะครับหัวข้อนะครับโดยสามารถ Search คำว่า Linux Mint นะครับแล้วเครื่องก็จะปรากฏนะครับเว็บไซต์ออกมานะครับก็เป็นในส่วนของ Linux Mintหรือเราจะเข้าไปดาวน์โหลดต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์นะครับที่เป็นทางการของ Linux Mint นะครับเวอร์ชันใหม่ล่าสุดก็จะเป็นเวอร์ชัน18นะครับซาร่าตัวนี้นะครับก็คุณผู้ชมก็สามารถดาวน์โหลดนะครับมาติดตั้งได้นะครับเขาก็จะมีแต่ละเวอร์ชันต่างๆให้นะครับอันนี้ก็รุ่นที่กินทรัพยากรน้อยนะครับXFC นะครับตัวนี้ก็ถ้ารุ่นเต็มนะครับซาร่าตัวนี้ก็ลักษณะก็คือความสวยงามนะครับการใช้เอฟเฟกต์ต่างๆนะครับความสมูทต่างๆก็ใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ก็เป็นCinnamon Edition นะครับMade นะครับถ้าเรามีเครื่องที่เป็นถือว่าสเปคไม่สูงมากนะครับเราก็สามารถโหลดตัว Made ก็ได้นะครับถ้าอยากใช้ทรัพยากรต่ำนะครับก็รุ่น XFCE นะครับตัวนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้เห็นนะครับว่าตัวเมนูต่างๆก็จะจากที่เป็นลักษณะที่เป็นมองทะลุปุกโป่ง transparent นะครับก็จะเป็นสีทึบตรงนี้ก็กินทรัพยากรน้อยนะครับเราได้เครื่องที่เร็วขึ้นนะครับก็มีไกด์แนะนำนะครับอันนี้ก็คือเว็บไซต์ที่เป็นทางการของ Linux Mint นะครับซึ่ง

เราสามารถดาวน์โหลดนะครับซึ่งแน่นอนครับในส่วนของดาวน์โหลดนั้นนะก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นปัจจุบันนะครับก็จะเป็น Linux Mint 18 Sara นะครับตัวนี้ก็สามารถดาวน์โหลดลงไปติดตั้งได้นะครับก็จะมีส่วนที่เพิ่มขึ้นมานะครับเราสามารถดูฟีเจอร์ต่างๆนะครับเลือกได้นะครับว่าเราจะติดตั้งนะครับแบบ32บิตหรือแบบ64บิตนะครับตรงนี้ก็หมายความว่าคุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดแบบ32บิตมานะครับตัวนี้เราก็ใช้กับเครื่อง32บิตนะครับก็คือเครื่องที่สเปคไม่ค่อยสูงมากนะครับแต่ถ้าเรามีเครื่องที่สเปคค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับ CPU เป็น4แกนนะครับเมนบอร์ดรองรับการประมวลผล64บิตนะ CPU 64บิตคุณผู้ชมก็สามารถดาวน์โหลดตัว64บิตนะครับมาใช้งานได้นะครับก็จะได้ประสิทธิภาพนะครับที่ดีขึ้นนะครับถ้าฮาร์ดแวร์เรา64บิตเราลง32บิตนั่นก็คือเราใช้ไม่เต็มศักยภาพของฮาร์ดแวร์นะครับแต่ถ้าฮาร์ดแวร์เรา32บิตเราลง64บิตนะครับตัวนี้ก็จะโหลดฮาร์ดแวร์เกินไปนะครับตัวนี้เพราะแล้วเราก็ต้องดูว่าฮาร์ดแวร์ก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานั้นเป็นแบบไหนนะครับถ้า64บิตเราก็ควรจะลง64บิตนะครับเราก็จะได้ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่นะครับตรงนี้อันนี้ก็คือเว็บที่เป็นทางการของ Linux Mint นะครับตัวนี้ก็จะเป็นบอกนะครับนะครับเนื่องจากว่าเป็นมูลนิธินะครับเป็นโอเพนซอร์สคุณผู้ชมสามารถบริจาคได้นะครับก็สามารถโดเนทก็คือบริจาคเงินช่วยเหลือทีมพัฒนาได้นะครับตรงนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราสามารถใช้งานได้ฟรีนะครับมีซอฟต์แวร์มีแอปพลิเคชันต่างๆนะครับถ้าเรามีเงินทุนสนับสนุนนะครับการพัฒนาตรงนี้ก็ไปได้ไกลยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ก็เราสามารถบริจาคได้นะครับเพื่อให้การใช้งาน Open Source นะครับมีความหลากหลายและก็มีฟีเจอร์ต่างๆนะครับที่กับรองรับกับการใช้งานปัจจุบันให้มากที่สุดนะครับตรงนี้นะ OS ที่เราใช้งานหรือว่าเรากำลังทำงานอยู่นี้นะครับก็คือระบบบริการ Linux Mint นะครับในส่วนโปรแกรมแรกก็คือโปรแกรม Firefox นะครับ Mozilla Firefox ซึ่งเป็นตัวOpen Source มาให้นะครับก็เป็นไฟล์ที่เป็นเว็บเบราว์เซอร์มาให้นะครับตรงนี้เราก็สามารถใช้งาน Firefox ได้นะครับก็จะมีเมนูต่างๆนะครับเราสามารถดูเมนูต่างๆนะครับจะเป็นเมนูปริ้นนะครับเมนูในส่วนการกำหนดสิทธิ์ต่างๆนะครับบันทึกฟูลสกรีนนะครับก็สามารถแสดงโหมดฟูลสกรีนได้นะครับก็แบบเดียวกับที่เราใช้งานทั่วๆไปนะครับตรงนี้ก็คือในส่วนของเว็บเบราว์เซอร์นะครับก็สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ

นอกจากนั้นแล้วนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับเรายังสามารถมาดูได้ในส่วนของตัว Manage Application นะครับตรงนี้เขาก็จะบอกไว้ว่าเป็นSoftware Manager นะครับเราก็สามารถเข้าไปดูในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆได้นะครับว่าแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่มีที่ซัพพอร์ตนะครับหรือที่มีในระบบนั้นมีอะไรบ้างนะครับผมสามารถดูนะครับว่ามีกี่แอปพลิเคชันตอนนี้ก็มีประมาณนะครับ 47,000 นะครับแพ็คเกจนะครับที่ได้รับการการันตีสามารถใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหาแล้วก็อยู่บนเว็บของUbuntu นะครับหรือเว็บของ Linux Mint นะครับก็ของค่าย Debian เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็สามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งใช้งานได้ก็ 40,000 กว่าแพ็คเกจนะครับ 47,509 แพ็คเกจนะครับที่ได้การรับการตรวจสอบแล้วนะครับว่าสามารถใช้งานได้นะครับซึ่งในส่วนของ

การแสดงผลนะครับก็จะแสดงผลตามหมวดหมู่นะครับก็มีรูปภาพสื่อนะครับฟีเจอร์นะครับออแพ็กเกจนะอินเทอร์เน็ตซาวด์แอนด์วิดีโอนะครับก็จะบอกนะครับว่ามีทั้งหมดอยู่กี่แพ็กเกจนะตัวนี้มี135แพ็กเกจนะครับอินเทอร์เน็ตก็มี 3,000 กว่านะครับ 3,831 แพ็กเกจนะครับโดยเราสามารถโหลดมาติดตั้งได้นะครับมีเกม 1,200 กว่า Office 228แพ็กเกจนะครับกราฟิก719นะครับ System Tool นะครับ 1,339 นะครับมีฟอนต์นะครับมีโปรแกรมมิ่งต่างๆนะครับเราลองมาดูในหมวดแรกก็คือหมวด System Tool นะครับพอเราเข้าไปใน System Tool นะครับก็จะมีนะครับมีตัวแรกนะครับ Y นะครับตัวนี้ก็เป็น Windows Compatible นะครับ Layer ตัวนี้ก็หมายถึงว่าเราสามารถรันระบบบริการ Windows บนระบบ Linux ได้นะครับก็ใช้โปรแกรม Y แทนนะครับมีหลากหลายตัวนะครับเราสามารถดูได้ถ้าเราอยากค้นหาคำนะครับเราลองพิมพ์คำนะครับแล้วเราก็ลองค้นหาดูนะครับคำที่เราจะพิมพ์อย่างเช่นนะครับเราจะพิมพ์คำว่ามอนิเตอร์ดูนะครับนะผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะครับเราก็มาดูที่ผลลัพธ์นะครับว่าเราจะได้ผลลัพธ์อะไรมานะครับก็เป็นมอนิเตอร์นะครับContact Monitor นะครับตัวนี้

สมมุติถ้าเราอยากดูนะครับเราก็เพียงแค่คลิกเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นมอนคอนทริปนะครับตัวนี้ก็สามารถดูได้ไซส์ก็จะบอกนะครับกี่เมกเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับหรือถ้าเราอยากดูที่โปรแกรมมิ่งนะครับตัวนี้ก็เป็น GCC นะครับหรือ G++นะครับกนูพัดนะครับตรงนี้ก็สามารถดูได้ในเรื่องของการพัฒนาโปรแกรมภาษาเบสิกก็มีนะครับตรงนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับเราสามารถดูนะครับแอสเซสซอรี่พันกว่ารายการนะครับตัวนี้อย่างเช่นนะครับเราลองคลิกเข้าไปดูนะครับ P7 Zip นะถ้าเราคุ้นกับตัว7 Zip ที่อยู่บนระบบปฏิบัติการ Windows นะครับในตัว Linux เองก็มีเช่นเดียวกันนะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าเราได้ไฟล์จุด Zip มาเราก็สามารถนะครับนำมาใช้กับระบบ Linux ได้นะครับหรือเรามีไฟล์ที่อยู่ในระบบ Linux แล้วเราจะซิปไฟล์ส่งไปที่เครื่องที่เป็นระบบปฏิบัติการอื่นนะครับอย่างเช่น Windows หรือ Mac นะครับเราก็สามารถซิปได้นะครับตัวนี้เราก็มีการติดตั้งนะครับเครื่องอีฟองว่า installed ก็แสดงว่ามีการติดตั้งไว้แล้วนะครับเราสามารถถอนออกก็ได้นะครับก็ remove ออกก็ได้เช่นเดียวกันเราอาจจะต้องการค้นหาอย่างเช่นเอกสารพวก PDF นะครับก็สามารถดูไฟล์ที่เกี่ยวกับ PDF ได้นะครับ

อย่างแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับ Proper Utility นะครับตัวนี้ก็เป็นเกี่ยวกับนะครับเอกสาร PDF นะครับซึ่งถ้ามีอยู่แล้วนะครับเครื่องก็จะแปลว่า installed นะครับแต่คุณผู้ชมสามารถก็รีมูฟได้นะครับตัวนี้อยู่ที่ไหนนะครับก็จะอยู่ในหมวดของ accessory นะครับเราสามารถค้นหาก็ได้

หมวดอินเทอร์เน็ตนะครับหมวดอินเทอร์เน็ตอย่างเช่นตัว Skype ตัวนี้นะครับที่ใช้ในเรื่องของจะเป็นการสนทนาออนไลน์นะครับการวิดีโอคอลนะครับการแชร์สกรีนต่างๆนะครับตัวนี้ก็เป็นของ Microsoft นะครับเราก็สามารถโหลดแล้วก็ติดตั้งได้นะครับไซส์ก็20เมกนะครับพอเก็บในเครื่องก็44เมกนะครับตรงนี้ก็คือดีเทลที่บอกรายละเอียดนะครับว่าเวอร์ชันที่เราจะโหลดนั้นเวอร์ชันอะไรนะครับมีขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ขนาดเมื่ออยู่บนดิสหลังจากอินสตอลไปแล้วจะขนาดเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็มีไซส์ต่างๆบอกให้นะครับเห็นนะครับว่าเราสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมโดยที่เราไม่ต้องซื้อหาแผ่นนะครับสามารถค้นหาจากแพ็กเกจที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์อยู่ในระบบนะครับได้ตัวนี้ดาวน์โหลดเดอร์วิดีโอนะครับ YouTube ดาวน์โหลดนะครับตัวนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับก็เป็นเรื่องของการดาวน์โหลดวิดีโอจาก YouTube นะครับนะ install แล้วก็เพียงแค่กด install นะครับเครื่องก็จะดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับพอดาวน์โหลดโปรแกรมเสร็จนะครับเครื่องก็จะทำการ install โปรแกรมที่ดาวน์โหลดนั้นให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับตรงนี้ก็ใช้งานได้สะดวกการดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอจาก YouTube นั้นนะครับเราก็จะใช้วิธีการในเรื่องของการcopy นะครับเราลองค้นหาดูนะครับ

ัวนี้ก็จะเป็นตัว All Package All Package นี้ก็แสดงแพ็กเกจทั้งหมดนะครับที่มีอยู่นะครับอย่างไฟล์ Zilla ตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการตัวไฟล์อัปโหลดดาวน์โหลดนะข้อมูลจากเครื่องไปที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับเราก็สามารถinstallนะครับติดตั้งได้นะครับตรงนี้ก็จะมีบอกไซส์บอกขนาดอยู่นะครับเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็คือตัวซอฟต์แวร์แมเนเจอร์นะครับเป็นตัวที่เราใช้ในเรื่องของการดาวน์โหลดโปรแกรมดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆจากระบบอินเทอร์เน็ตนะครับมาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับช่วงดาวน์โหลดเราก็สามารถย่อหน้าจอไว้นะครับคราวนี้มาดูในส่วนของโปรแกรมของเรานะครับโปรแกรมของเราแอปพลิเคชันต่างๆนั้นนะครับก็จะมีทั้งที่เราติดตั้งเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็ที่มีในระบบนะครับคุณผู้ชมสามารถดูที่ All Application นะครับก็จะเห็นนะครับทุกๆแอปพลิเคชันที่เราติดตั้งลงไปใหม่นะครับตรงนี้ก็มีให้เราได้เลือกใช้งานพอสมควรนะครับตามที่เราต้องการนะครับก็มีเยอะแยะพอสมควรนะครับคราวนี้ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันอะไรบ้างนะครับที่เราคิดว่ามีความจำเป็นนะครับแล้วก็ที่เราจะใช้งานนะครับเขาก็แบ่งหมวดหมู่ให้เรานะครับตามที่เราจะต้องใช้งานนะครับแบบแรกก็คือแอคเซสซอรีนะครับหมวดแรกเลยในส่วนของแอคเซสซอรีนั้นนะครับก็จะเป็นหมวดนะครับว่าด้วยเรื่องของโปรแกรมจิปาถะต่างๆนะครับนะหมวดที่2นะครับหมวดกราฟิกนะครับหมวดที่3ก็คือหมวดอินเทอร์เน็ต

นะครับก็จะมีโปรแกรมต่างๆนะครับเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตให้เรานะครับหมวดที่4ก็จะเป็นหมวดออฟฟิศนะครับหมวดที่5ก็คือหมวดวิดีโอแอนด์ซาวด์นะครับตัวนี้ก็ว่าด้วยเรื่องบันเทิงนะครับจะดูหนังฟังเพลงจะไลฟ์แผ่นนะครับเราก็จะมาหมวดนี้นะครับหมวดแอดมินนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าโปรแกรมของเรานั้นนะครับอยู่ในหมวดไหนนะครับแอดมินก็จะเป็นว่าด้วยเรื่องของการคอนฟิกเรชันต่างๆของระบบนะครับก็มีชื่อให้หมวด preference นะครับตัวนี้ก็ปรับคุณสมบัติของเครื่องนะครับนะให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นโฟลเดอร์ต่างๆนะครับวันนี้เรามาดูหมวดแรกก่อนนะครับหมวดแรกของเราก็จะเป็นหมวดในเรื่องของตัวกิมนะครับกิม image editor ซึ่งในส่วนกิมนั้นนะครับเราจะเห็นนะครับว่ามีในส่วนของตัว Library Office Draw มาให้ด้วยเนื่องจากว่าในหมวด Office นะครับตัว Library Office ตัว Draw นี้นะครับก็เป็นกราฟิกได้อีกตัวหนึ่งนะครับเราลองมาดูนะครับเขาก็เลยใส่หมวดนี้ไว้ให้นะครับถ้าเราดู Draw นี้นะครับการวางOutline ลักษณะนี้ก็จะเหมือนกับตัว PowerPoint นะครับซึ่ง Microsoft PowerPoint เองนะครับก็จะวางหน้าจอต่างๆลักษณะนี้นะครับเมนูต่างๆนะครับก็จะเป็น drop down เมนูนะครับว่าในเรื่องของเมนูไฟล์นะครับการเปิดปิดนะครับเราจะ new อะไรนะครับ presentation raw นะครับ export นะครับตัวนี้ที่เราใช้ export export เป็น PDFนะครับ edit ก็ทั่วๆไป insert นะครับ insert slide duplicate slide นะครับ insert รูปภาพนะครับ form scan นะครับ table ต่างๆ multimedia format นะครับเรื่องของ text นะครับ tool นะครับการตรวจคำผิดนะครับแทรก macro นะครับเอกสาร XMLmodify นะครับก็เกี่ยวกับการปรับต่างๆนะครับแก้ไขนะอย่าง rotate ตรงนี้ก็คือการหมุน flip ก็คือพลิกภาพนะครับพลิกวัตถุ convert นะครับอันนี้เปลี่ยนรูปทรงนะครับอันนี้ก็คือการจัดตำแหน่งนะครับ

อย่างเช่นเราลองวาดสักหนึ่งรูปดูนะครับนะครับตัวนี้นะครับเราสามารถเพิ่มสีนะครับต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสีเส้นนะครับการซูมซูมอินซูมเอาท์เราสามารถซูมได้หมดนะครับตรงนี้

ันนี้ก็คือหมวดนะครับเราสามารถใช้ใกล้เคียงนะครับกับตัวที่เราใช้ PowerPoint ทั่วไปอันนี้เรื่องเกี่ยวกับของลูกศรนะครับของลูกศรซ้ายขวานะครับเราสามารถแก้ไขต่างๆได้นะครับหัวลักษณะไหนด้านซ้ายด้านขวาแก้ไขได้นะครับตัวนี้ก็คือขนาดหรือถ้าเราจะเปิดเมนูเรื่องของไลน์นะครับก็มีนะครับนี่เป็นจุดไข่ปลากับเป็นเส้นแดดนะครับคัลเลอร์กับเราจะสีแดงนะครับก็มีรีวิวให้เราดูนะครับตัวนี้ก็คือขนาดไซส์หัวลูกศรนะครับอย่างเช่นเราต้องการหัวนี้ใหญ่นะครับแล้วหัวนี้ขนาดแค่ 0.18 นิ้วก็สามารถได้นะครับเซนเตอร์นะครับก็อยู่กึ่งกลางนะครับว่าลูกศรซ้ายขวานั้นให้อยู่กึ่งกลางหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็จะกึ่งกลางนะครับเงานะครับแชโดว์มีเงาหรือเปล่านะครับตัวนี้นะครับไลน์สไตล์นะครับเส้นนะครับตัวนี้เราสามารถเลือกรูปแบบของไลน์ต่างๆได้นะครับอันนี้ความหนาของเส้นนะครับทรานสไพเรนซีก็คือทะลุปุโป่งนะครับอันนี้ 25% เราก็ลองโอเคนะครับทรานสไพเรนซีก็คือพอเรานำมาวางตัวนี้เขาก็จะมองทะลุนะครับถ้าเรามองสังเกตนิดหนึ่งนะครับลูกศรก็จะมองทะลุไปถึงรูปสี่เหลี่ยมเหลืองๆนะครับได้นะครับตรงนี้เราก็จะเป็นเรื่องการจัดการนะครับถ้าอยากให้ทะลุนะครับก็เพิ่มค่าทรานสไพเรนซ์นะครับก็จะมองทะลุนะครับอย่างถ้าสมมติว่าเราวาดโฟชาร์ตวาดไดแกรมวาดต่างๆนะครับ

นะครับแรกก็เป็น HTML นะครับเราก็สามารถ export เป็นไฟล์ HTML ได้นะครับในการสร้างเว็บนะหรือเป็น XHTML นะครับหรือจะเป็น Portable นะครับ Document Format นะก็คือเอกสาร PDF นะครับนะหรือจะเป็น Shockwave นะครับไฟล์ของ Adobe Flash นะครับก็ Macro Media Flash ตัวนี้นะครับหรือ BMP นะครับ Windows Bitmap นะครับ GIF นะครับ Graphic Interchange Format ก็ได้นะหรือจะเป็น JPEG นะครับที่เราคุ้นเคยกับรูปภาพของเราที่เป็น JPEG นะครับนะ Joint Photographic นะครับ Expert ตรงนี้นะครับก็จะเป็น JPEG นะสมมุติเราจะเอาออกเป็น JPEG ละกันนะครับนะสมมุติผมเลือก JPEG เสร็จนะครับเราก็ต้องมาตั้งชื่อนะครับเราตั้งชื่อว่าเป็น Test นิดหนึ่งครับผมเราขยายนิดหนึ่งเราเลือกเป็น format JPEG เสร็จนะครับแล้วเราเอาเป็น test นะครับแล้วก็สั่ง save ตัวนี้ก็จะบอกไซส์นะครับเขาจะบอกในเรื่องของไซส์นะครับอันนี้ก็คือขนาดกระดาษเอกสารของเรานะครับว่าจะเอาไซส์เท่าไหร่นะตรงนี้ผมไม่ลดขนาดแล้วกันนะครับก็จะมีในส่วนของ color dip นะครับก็24 bit true color นะครับก็ถือว่าความละเอียดสีนั้นค่อนข้างละเอียดนะครับหรือเราจะแค่8 bit โหมดเกรย์ขาวดำก็ได้นะครับส่วนมากเราก็จะเอา24 bit quality นะครับเราต้องการเอา100นะครับก็เต็มที่ 100% นะครับนะ information ก็นะครับโอเคลงไปนะครับพอโอเคลงไปเสร็จนะครับเราลองปิดตัวนี้ลงมาดูลองไปดูที่โฮมของเรานะครับ document ของเรานะครับเราก็จะได้ test.jpg ตัวนี้ขึ้นมานะครับนะเราสามารถนะครับเช็คขนาดดูได้นะครับ image นะครับก็จะเป็น image jpeg นะครับไซส์ก็แค่ 26K นะครับวันไหนที่สร้างก็คือวันนี้นะครับที่เราเพิ่งสร้างเวลาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นเวลาของเครื่องที่บอกมานะครับ permission นะครับเนื่องจากว่าเราเป็นเจ้าของไฟล์ก็สามารถอ่านและเขียนได้นะครับ group ก็ group ของเรานะครับ accessถ้าคนอื่นเข้าถึงเราก็จะเป็นลักษณะเป็น read only ดูได้อย่างเดียวนะครับนะ open with นะครับตัวรูปภาพของเรานี้นะครับสามารถเปิดด้วยแอปพลิเคชันอะไรได้บ้างนะครับดูด้วย image viewer ก็ได้นะครับหรือจะดูผ่านแอปพลิเคชัน Firefox นะครับ GIMP ก็ได้นะครับตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นบอกรูปภาพนะครับ image type ก็เป็น JPEG นะเป็น type JPEGresolution ของเขาก็จะเป็น794พิกเซลคูณ 1,123 พิกเซลนะครับอันนี้ก็โปรแกรมที่เราจะเปิดนะครับก็เป็น default นะคราวนี้ถ้าเราจะดูนะครับเราก็แค่นะครับดับเบิลคลิกนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าตัวนี้ก็จะเป็นไฟล์รูปภาพของเราที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับที่บอกว่านี่คือแอปพลิเคชันที่ใช้ในการวาดภาพเราก็สามารถครอปรูปภาพต่างๆได้นะครับเพื่อที่เราจะได้ภาพตามที่เราต้องการนะครับในส่วนของวิวนั้นนะครับเราก็ยังสามารถอย่างฟลิปนะครับพลิกภาพในแกนแนวนอนนะครับตรงนี้ก็ฟลิปฮอร์นะครับหรือเราจะฟิปเวอร์ติคอลก็ได้นะครับแต่เนื่องจากว่าภาพมันลักษณะนี้นะครับเราก็อาจจะมองไม่เห็นข้อแตกต่างโรเตสคอกไวหมุนตามเข็มนาฬิกา90องศานะครับอันนี้ก็ย้อนกลับนะครับตรงนี้ก็เราสามารถแค่วิวดูนะครับเราก็สามารถใช้งานได้พอสมควรนะครับตรงนี้แล้วก็ปิดนะครับเขาจะถามว่าที่เรามีการหมุนภาพเมื่อสักครู่นี้เซฟไหมเราก็ไม่บันทึกนะครับตรงนี้ก็เป็นในการใช้ตัว utility ตัวหนึ่งนะครับแอปพลิเคชันตัวหนึ่งก็คือตัว LibreOffice Draw นะครับที่ใช้ในการวาดภาพนะครับยังมีหลายตัวนะครับอันนี้อย่างเช่นสัญลักษณ์นะครับ

เราสามารถนำมาใช้งานนะครับออกแบบดีไซน์ต่างๆนะครับถ้าคุณลองดูนะครับเราจะเห็นว่าคล้ายๆคลึงกับ PowerPoint นะครับว่าแล้วเราอาจไม่จำเป็นต้องติดตั้งระบบบริการติดตั้งโปรแกรม PowerPoint ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเราสามารถใช้ตัวLibreOffice ตัวนี้นะครับที่เป็นตัว Draw นะครับไปใช้งานได้นะครับถ้าสมมติว่าเราต้องการทำสไลด์นะครับหรือรูปภาพนะครับตัวนี้ก็จะคล้ายๆเป็นคลิปอาร์ตนะครับภาพแบ็กกราวด์นะครับต่างๆภาพบูเลตนะครับภาพคอมพิวเตอร์นะครับสมมติว่าเราอยากได้ภาพนี้เราก็เพียงแค่ดึงนำมาวางแปะลงไปนะครับเราก็จะได้ภาพคอมพิวเตอร์นะครับถ้าสมมติว่าเราออกแบบก็มีหลากหลายเหมือนกันไดแกรมนะครับ environment ต่างๆนะครับลูกโลกต้องการดึงลูกโลกมานะครับก็ถือว่ามีคลังรูปภาพเพียงพอการใช้งานตัวนี้ก็จะเป็นไอคอนของคนนะครับเพียงพอที่เราใช้งานพอสมควรนะครับโดยที่เราแทบไม่ต้องไปหาแอปพลิเคชันต่างๆมานะครับแล้วรูปภาพพวกนี้ก็ถูกลิขสิทธิ์ด้วยนะครับเนื่องจากว่าเป็นของชุด LibreOffice นะครับซึ่งเป็น Open Source อยู่แล้วนะครับเราท่านเราทำเอกสารจากโปรแกรมเหล่านี้นะครับเราก็ไม่มีปัญหาเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับว่าเราไปเอารูปที่มีลิขสิทธิ์มาใช้งานโดยพละการหรือเปล่านะครับนะครับอันนี้ก็รูปคลิปเห็นไหมครับคลิปถ้าเราเห็นนะครับถ้าคลิปเขาเป็น transparent หมายถึงว่ารูปคลิปนี้นะครับมันก็สามารถมองทะลุปุ่มโป่งได้นะครับอาจจะไปวางไว้บนนี้ก็ได้นะครับรูปดินสอก็มีนะครับตัวนี้สัญลักษณ์ต่างๆนะครับงั้นเวลาเราออกแบบเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ของเรานะครับเราก็สามารถใช้ตัว LibreOffice Draw ตัวนี้วาดภาพได้พอเราวาดเสร็จนะครับเราก็ค่อยแครปออกไปเป็นรูปนะครับแล้วก็ไปครอปเอาเฉพาะส่วนที่เราต้องการก็ได้นะครับอันนี้ก็คือแอปพลิเคชันตัวแรกที่เราใช้งานกันนะครับก็จะอยู่ในหมวดของกราฟิกนะครับหมวดของกราฟิกนะกราฟิกอีกตัวนึงซึ่งเหมือนกับ Photoshop นะครับก็คือตัวGIMPตัวกิมนี้ก็ค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับเนื่องจากว่าตัวเขาเองนั้นนะครับก็ถูกดีไซน์ถูกออกแบบมาเหมือนกับโปรแกรม Photoshop เลยนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างมีลูกเล่นพอสมควรนะครับตัวนี้ก็โยมจะเห็นนะครับว่าเราสามารถตกแต่งต่างๆอะไรต่างๆได้เหมือนกับ Photoshop เลยนะครับตรงนี้สมมติเราจะใช้ Crop Toolนะครับสมมุติว่าภาพนี้เป็นภาพที่เราต้องการจริงๆนะครับเราใช้ Draw ออกแบบนะครับตัวนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับภาพก็จะเหลือหดแค่นี้แล้วเราก็สั่ง Save As นะครับอย่าลืมนะครับ Save As เสร็จเราก็ต้องเลือกนะครับไฟล์เดิมของเขานะครับSave as a copy นะครับเป็นตัวนี้เขาจะเป็น GIMP เราก็ต้อง export as นะครับเอาเป็น JPEG เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ฝ่ายชื่อเดิมของเขานะครับที่เห็นนะครับว่าของเดิมจะเป็นรูปกระดาษใหญ่ๆนะครับเราก็จะทับของเก่านะครับเอาเต็มร้อยเลย export เต็มร้อยเลยแล้วเราก็ปิดนะครับต้นฉบับเราไม่เซฟนะครับวันนี้เรามาดูภาพนี้เห็นไหมครับพอเรามาดูภาพนี่ก็คือภาพที่เราใช้โปรแกรมกราฟิกตัดก็จะเหลือแค่ตรงนี้เพราะแล้วในการออกแบบเราอาจจะยังไม่เชี่ยวชาญในเรื่องของการใช้ตัวโปรแกรมกิมนะครับซึ่งเหมือนกับ Photoshop เราอาจจะคุ้นเคยกับโปรแกรมที่เป็นPowerPoint

นะครับเราก็สามารถใช้โปรแกรมเหล่านี้ออกแบบได้แล้วเราเอ็กพอร์ตมาเป็นรูปภาพแล้วเราก็มาตัดเอาส่วนที่เราต้องการนะครับด้วยโปรแกรมตกแต่งภาพนะครับเราจะได้ภาพออกมาที่ถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้ก็คือยกตัวอย่างว่าถ้าสมมติว่าเราใช้โปรแกรมพวกกราฟิกนะครับใน Linux Mint ก็มีโปรแกรมที่มีคุณสมบัตินะครับใกล้เคียงกับ Photoshop นะครับอาจจะไม่ได้โดดเด่นเหมือนกับ Photoshop นะครับแต่ก็เราก็สามารถใช้งานได้นะครับมีฟิลเตอร์มีอะไรต่างๆเหมือน Photoshop เลยนะครับตรงนี้พอสมควรนะครับเราที่สำคัญเราสามารถอัปเดตนะครับโปรแกรมเหล่านี้ได้นะครับอันนี้ก็ปิดลงไปที่สำคัญเราก็ใช้งานได้เราทำโปรแกรม GIMP เสร็จแล้วเราก็สามารถโหลดเข้า Photoshop ได้นะครับตรงนี้อันนี้คือหมวดกราฟิกหมวดแรกนะครับเห็นไหมครับว่ามี2ตัวที่เราใช้งานมี Draw กับ GIMP หมวดต่อมาก็เป็นหมวดอินเทอร์เน็ตนะครับหมวดอินเทอร์เน็ตส่วนมากที่เราใช้ทั่วไปก็จะคงจะเป็นเว็บเบราว์เซอร์นะครับตัวนี้เราก็ใช้งานกันค่อนข้างชำนาญอยู่แล้วเนื่องจากว่าการใช้งานเว็บไซต์เราต้องอาศัยนะครับเว็บเบราว์เซอร์ในการใช้งานนะครับตัวนึงที่เขาแถมมาให้ก็คือในเรื่องของ Thunderbird Mailนะครับตัว Thunderbird Mail ตัวนี้นะครับก็ถ้าเปรียบนะครับก็จะคล้ายๆกับ Outlook นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราก็ใส่อีเมลของเรานะครับใส่รหัสผ่านของเรานะครับตัวนี้เราก็จะตั้ง mail account ของเราเนื่องจากว่าเครื่องจะมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็ต้องตรวจสอบด้วยนะครับว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานั้นสามารถเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตได้นะครับเครื่องก็จะทำการค้นหาข้อมูลต่างๆให้ปรากฏว่า

ข้อดีของการใช้เมล Thunderbird นะครับก็เหมือนกับตัวเราใช้ Microsoft Outlook นะครับเราสามารถตั้งค่าต่างๆเหล่านี้ได้ IMAP ก็คือเราซิงค์บนเซิร์ฟเวอร์นะครับถ้า POP 3นะครับPOP 3หรือว่า POP 3ตัวนี้นะครับก็เป็นการ Keep Mail on your computer หมายถึงว่าเอาข้อมูลจากอีเมลของเราจากเซิร์ฟเวอร์มาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เลยนะครับแต่ถ้าเป็น IMAP IMAP Remote Folder Remote Folder ก็หมายถึงว่าเราซิงค์ไปยังเมลเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับถ้าเครื่องนี้นะหรือว่าเมลของเซิร์ฟเวอร์มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเมลของเครื่องนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนะครับตัวนี้ก็ใช้กันบ่อยมากนะครับในเชิงธุรกิจนะครับวันนี้เราตรวจสอบก็จะเป็นการซิงค์ข้อมูลมาจากนะครับนะครับเมลเริ่มมาแล้วนะครับพอเราเซ็ตอีเมลเสร็จนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเมลต่างๆที่มีในระบบของเรานะครับก็จะมีใบเมลอันนี้จากเมลที่มาจาก Google นะครับเห็นไหมครับว่าตัวนี้เป็นเมลที่ส่งมาหาผมนะก็จะมีเมลมานะครับด้านหลังก็จะบอกนะครับว่าเมลแต่ละเมลนั้นมาวันที่เท่าไหร่นะครับมีเมลอะไรบ้างมานะครับก็ทำให้เราใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้นะครับนะครับอันนี้ก็จะลิงก์เมลมานะครับฉะนั้นเมลที่คุณผู้ชมเห็นขณะนี้นะครับก็จะเป็นอีเมลจากระบบของเซิร์ฟเวอร์นะครับว่ามีเมลอะไรบ้างที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เราก็จะซิงค์มาฉะนั้นแล้วเมื่อมีอีเมลเปลี่ยนแปลงในเครื่องนี้นะครับเมลของเซิร์ฟเวอร์ก็จะเปลี่ยนแปลงตามเนื่องจากว่าโปรโตคอลที่เราใช้ในการซิงค์ข้อมูลระหว่างตัว Thunderbird กับเซิร์ฟเวอร์เป็นลักษณะของ IMAP IMAP ก็หมายถึงว่าเป็น Remote Folder นะครับแต่ถ้าเราใช้ POP 3นั่นก็คือการดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์มาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับ

เราสามารถไรต์นะครับได้นะครับจะส่งหาใครเราก็สามารถส่งได้นะครับตรงนี้ subject หัวข้อจดหมายนะครับหรือแม้เนื้อจดหมายนะครับเราจะเป็น text body นะครับหรือว่าจะใช้รูปแบบของเว็บก็ได้นะครับมี paragraph มี header 1 2 3นะครับตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือ variable width ก็คือไซส์สามารถยืดหยุ่นได้แต่ถ้าเราฟิกความหนานะครับก็หมายถึงว่าความกว้างเราฟิกไว้เลยก็ได้นะครับอันนี้เรื่องของฟอนต์นะครับจะใส่ฟอนต์ตัวหนาตัวเอียงก็ได้หรือเราจะใส่ตัวอีโมจิในเนื้อจดหมายก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะไปปรากฏที่เครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ทำให้เราสามารถส่งจดหมายต่างๆได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับเห็นนะครับว่าข้อมูลนี้ค่อนข้างเยอะเขาก็จะซิงข้อมูลมาให้เรานะครับอันนี้ก็คือ1ตัวที่เราใช้งานเรื่องของ Thunderbird นะครับนะครับนอกจากเว็บแล้วนะครับเราใช้งานเรื่องของเมลนะครับอันนี้ก็คือหมวดที่2นะครับเราใช้เมลเราใช้เว็บเบราว์เซอร์นะครับหมวดถัดไปก็จะเป็นเรื่องของsound and video นะครับ sound and video ตัวนี้นะครับ VLC media player ตัวนี้ก็คือตัวคล้ายๆกับ Winamp Power DVD ของเรานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวรันไฟล์ต่างๆนะครับไฟล์ที่เป็นไฟล์วิดีโอไฟล์ VCD DVD ของเราก็จะใช้โปรแกรม VLC ตัวนี้รันหรือว่าไฟล์ MP4 ต่างๆที่เราได้มานะครับก็จะใช้ตัว VLC ตัวนี้รันนะครับหรือถ้าเราต้องการเขียนโปรแกรมนะครับตัวบาซิโลตัวนี้นะครับก็ใช้ในการเขียน DVD CD นะครับตัวนี้ก็เห็นนะครับว่ามี Audio Project นะครับ Create นะครับ Audio CD นั่นหมายถึงว่าเรามีไฟล์ MP3 อยู่เราต้องการสร้าง Audio CD ขึ้นมาเราก็สามารถแปลง MP3 เป็น Audio CD ได้นะครับ Data Project ตัวนี้ก็เป็นการไลฟ์แผ่นธรรมดานะครับเป็นข้อมูล Video Projectนะครับตัวนี้เราสามารถสร้างไตเติ้ลได้นะครับพวก DVD SVCD นะครับเราสามารถทำเป็นไตเติ้ลเมนูได้นะครับ Disk Copy นะก็จะเป็นการ Copy DVD นะครับอาจจะเป็น DVD กับ DVD CD กับ CD ก็ได้นะครับใครคุณสมบัติการ Disk Copy นะครับ Burn Imageนะครับเบิร์นอิมเมจก็2กรณีก็คือเรามี DVD ต้นฉบับแล้วต้องการเบิร์นเป็น Image File หรือในทางกับการเรามีไฟล์ต้นฉบับเป็น Image เราต้องการเบิร์นใส่ DVD นะครับเราก็เข้าหัวข้อเบิร์น Image ตัวนี้นะครับก็สามารถทำได้2อย่างนะครับอันนี้ก็คือตัว DVD ที่ใช้งานครับผมจากที่นำเสนอมาทั้งหมดนั้นก็เป็นคุณสมบัติของแอปพลิเคชันต่างๆที่อยู่บน Linux Mintนะครับอาจจะกระชับนิดนึงนะเนื่องจากว่าโปรแกรมที่ Linux Mint ให้มานั้นค่อนข้างมากนะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถเรียนรู้ศึกษาได้นะครับจากทางเว็บไซต์เพิ่มเติมแต่วันนี้นะครับก็สมควรแก่เวลาแล้วผมและรายการคอมพิวเตอร์น่ารู้ขอลาคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด

มีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันทั้งเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

0: การเติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกตทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดไอ้สวิตช์เครื่องแว็กค่ํานะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทําสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทําสูญญากาศแล้วเราก็จะนํามาใส่ที่ถังสารทําความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารทําความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสแล้วถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
3: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกตเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกตสีน้ำ

เงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกจเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกจมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคลายการคลายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกจฮะเกจทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกจทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกจสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคลายที่โคนเกจสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะฮะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองน้ำยา มันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แต่แล้วก็เต็มแล้วเราก็ปิดเกจปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกจทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกจทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

สวัสดีครับผมนายรุ่งโรจน์หนูคลิปก็มาพบกับท่านอีกแล้วสำหรับเรื่องของหุ่นยนต์นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของโครงสร้างนะครับเพราะว่าจากครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงความเป็นมาพูดถึงส่วนประกอบที่เป็นพื้นฐานทางไฟฟ้านะครับที่เกี่ยวข้องกับการทำหุ่นยนต์นะครับจริงๆก็คือส่วนที่มันเป็นมาร่วมกันนะครับว่าไฟฟ้านะครับมีผลต่อการทำงานของมอเตอร์นะครับเราจะใช้อุปกรณ์อะไรมาควบคุมนะครับเพื่อให้มันทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ตามโครงสร้างที่มีภารกิจที่หุ่นยนต์จะทำนะครับเพราะนั้นในส่วนนั้นเราก็ต้องแบ่งออกไปตามการทำงานนะครับซึ่งในส่วนวันนี้นะครับในส่วนวันนี้ก็เป็นส่วนประกอบนะครับซึ่งถ้ามองก็คือส่วนประกอบที่เป็นลึกขึ้นมานะครับที่เอาทั้งโครงสร้างที่เป็นเฟืองเป็นมอเตอร์เป็นวงจรนะครับเป็นชิ้นส่วนต่างๆมารวมกันนะครับเพื่อให้ได้เป็นหุ่นนะครับซึ่งจะมีความแตกต่างกันยังไงก็ขึ้นอยู่กับความสามารถหรือจุดประสงค์ในการสร้างหุ่นตัวนั้นนะครับก่อนที่เราจะพูดถึงโครงสร้างเรามาดูรายละเอียดของจุดประสงค์ในหลายวิชากันนิดนึงนะครับสำหรับจุดประสงค์ในรายวิชานะครับนะก็พูดกันทุกครั้งนะครับก็คือเพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานหุ่นนะครับนะแล้วก็ที่สำคัญคือสามารถประกอบหุ่นยนต์ที่ควบคุมการทำงานเบื้องต้นได้นะครับนะคำว่าหุ่นยนต์เนี่ยบางทีมันลึกซึ้งนะครับอย่างอาซิโมที่เราเจอกันตวงหลายสิบล้านนะครับแต่ที่เราทำกันอาจจะตัวไม่กี่ร้อยบาทนะครับซึ่งอันนี้ก็คือความแตกต่างของจุดประสงค์ที่บอกว่าหุ่นยนต์เพราะว่าในขายหุ่นยนต์ที่เราเคยเรียนไปหรือเคยพูดถึงหุ่นยนต์ก็มาจากคำว่าธาตุนะครับนะโรบอทที่แปลว่าธาตุซึ่งตรงนั้นเมื่อเราทำหุ่นยนต์ที่ให้สามารถทำงานตามที่เราต้องการนะครับมันก็เท่ากับเป็นธาตุนะครับนะนี่คือหลักความเชื่อมโยงง่ายๆเพราะนั้นความเป็นหุ่นยนต์จึงมีความหลากหลายนะครับนะถึงแม้หุ่นยนต์ที่สามารถทำงานได้เยอะแยะมีความอัจฉริยะมีการตัดสินใจนะครับในที่จะทำงานต่างๆก็เป็นหุ่นยนต์นะครับขณะที่เราทำด้วยไม้นะครับควบคุมนะด้วยการกดสวิตช์ให้เดินหน้าถอยหลังนะครับนะแล้วก็ให้หยิบนู่นหยิบนี่ได้หรือว่าหลบนู่นหลบนี่ได้ตามที่เราต้องการเขาก็ถือว่าเป็นหุ่นยนต์เหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องละไว้นี้เข้าใจว่ามันเป็นหุ่นยนต์เบื้องต้นนะหุ่นยนต์ง่ายๆหุ่นยนต์ที่มีวัตถุประสงค์ทำเพื่อสนองทางด้านความบันเทิงหรือว่าสามารถที่จะเอาไปทำงานในภารกิจเบื้องต้นนะครับที่บางครั้งสามารถทำงานแทนมนุษย์นะครับนะซึ่งเราจะได้ว่ากันต่อไปนะครับนะซึ่งในส่วนของเบื้องต้นตรงนี้นะครับเราก็อยากจะให้เรามีความรู้ความเข้าใจนะครับแล้วก็มีเจตนาคติที่ดีต่อวิชาชีพมีความมั่นใจและมีความภาคภูมิใจในการเรียนนะครับรักองค์กรรักฐานศึกษานะครับสร้างกิจนิสัยในการที่ดีนะครับมีความปานีรอบคอบมีความอดทนมีความขยันนะครับที่จะเรียนรู้นะแล้วก็วางขั้นตอนในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่รายวิชาต้องการนะครับนะนอกจากนี้นะครับเรายังต้องน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านนะครับซึ่งได้ทรงพระราชทานไว้นะครับให้ปวงชนชาวไทยได้นำไปใช้นะครับนะแม้แต่ชาวต่างชาติซึ่งเห็นนะครับได้ศึกษาจริงๆก็ยังให้การยอมรับนะครับแล้วก็เอาประยุกต์ไปใช้มากมายนะครับเพราะว่าพระองค์ท่านไม่ได้บีบทางให้เดินแคบๆนะครับนะในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสามารถประยุกต์ทำงานตั้งแต่การใช้ในชีวิตประจำวันจนถึงการบริหารโครงการใหญ่ๆนะครับก็สามารถทำงานได้เพราะมันเป็นหลักของการทำงานเบื้องต้นที่ถ้าทำเป็นกระบวนการหรือตามหลักการแล้วมันก็สามารถที่จะเป็นไปได้นะครับที่จะทำให้เราอยู่รอดปลอดภัยนะครับ

มาเรื่องสมรรถนะของปลานะครับนะสามารถแสดงความรู้เกี่ยวกับการทำงานของหุ่นยนต์เบื้องต้นนะครับสามารถประกอบตรวจสอบทดสอบการทำงานวงจรควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้นสามารถเขียนโปรแกรมทดสอบการทำงานวงจรของหุ่นยนต์นะครับในเบื้องต้นได้นะครับนะส่วนมาตรฐานรายวิชานะครับมาตรฐานรายวิชาก็เข้าใจหลักการทำงานของหุ่นยนต์เบื้องต้นมีทักษะมีความสามารถนะครับนะประกอบหุ่นยนต์นะครับที่สามารถควบคุมการทำงานเบื้องต้นได้นะครับอันนี้แหละคือสิ่งที่เมื่อเราเรียนไปแล้วเราจะได้มาตรฐานหรือไม่มาตรฐานนะครับนะอย่างบอกว่าบางคนเรียนไปแล้วได้เกรด3เกรด4เกรดนะมีความรู้ระดับไหนนะครับทำงานได้ระดับไหนนะครับมันก็ดูตรงนี้แหละครับมาตรฐานนี่ว่าเราสามารถบอกหลักการทำงานหรือเข้าใจการทำงานของหุ่นยนต์เบื้องต้นที่สามารถทำงานอย่างเช่นด้วยแสงด้วยเสียงนะครับด้วยการเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับอาจจะเป็นอินฟราเรดนะครับหรืออุลตราโซนิกนะครับหรือว่าการด้วยเซ็นเซอร์ด้วยพร็อกซิมิตี้หรือลิมิตสวิตช์นะครับมันมีความหลากหลายในการทำงานนะครับเพราะนั้นมันจึงสามารถที่จะบ่งชี้นะครับหรือว่าจำแนกนะครับการเรียนของเราออกมาได้หลายระดับนะครับนะว่าเรามีทักษะมากน้อยแค่ไหนนะครับในการทำงานเกี่ยวกับหุ่นยนต์นะครับนะเพราะว่าหลายวิชาเนี่ยที่กำหนดให้เรียนรู้เนี่ยเป็นข้อบังคับว่าหลายวิชานี้ที่คุณเรียนเนี่ยคุณจะต้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องสิ่งเหล่านี้ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างหลักการทำงานวงจรควบคุมประกอบหุ่นยนต์ขนาดเล็กควบคุมด้วยมือและอัตโนมัติโดยใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทดสอบการทำงานของวงจรโดยใช้โปรแกรมนะครับนะการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์นะครับอันนี้คือสิ่งที่รายวิชาบอกไว้ว่าเราจะต้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้นะครับนะเพราะนั้นเมื่อรายวิชากำหนดมาเราก็ต้องมาจัดจุดประสงค์วางหัวข้อการเรียนเพื่อให้เราได้เป็นไปตามจุดประสงค์นะครับส่วนแหล่งที่มาของข้อมูลนะครับก็มีหลายๆท่านนะครับที่มีความรู้ความสามารถนะครับแต่งตำรับตำราหรือว่าตั้งความรู้นะครับนะอาจจะมีทั้งในเน็ตนะครับนะหรือว่าอาจจะแต่งเป็นตำรับตำรานะครับนะจำหน่ายจ่ายแจกอยู่ในท้องตลาดนะครับเพราะนั้นเราท่านๆที่มีความสนใจก็สามารถที่จะศึกษาค้นคว้าหาความรู้นะครับนะซึ่งวันนี้นะครับความรู้ส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของโครงสร้างของหุ่นยนต์นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเอาไปสร้างหุ่นยนต์นะครับนะเพราะว่าปัจจุบันนี้หุ่นยนต์นะครับนะสามารถผลิตกันได้มากมายนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีนะครับนะสูงบ้างต่ำบ้างแล้วแต่นะครับแต่จริงๆแล้วหุ่นยนต์ก็มีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นนะครับนะทั้งในด้านการผลิตอุตสาหกรรมอย่างเช่นอย่างที่เคยบอกไปแล้วว่ารถยนต์คันหนึ่งเนี่ยนะครับเฉลี่ยแล้วเสร็จภายในไม่กี่นาทีนะครับนะ10กว่านาทีซึ่งถ้าเรามองโอ้มันไม่น่าเป็นไปได้แต่ในรายการผลิตหรือการผลิตเนี่ยเมื่อนับกระบวนการผลิตแล้วนะครับนะรวมเบ็ดเสร็จแล้วเขาทำทีหลายๆขั้นตอนนะครับนะหลายๆกระบวนการหลายๆรายการผลิตเมื่อเบ็ดเสร็จแล้วเฉลี่ยออกมาในระยะเวลารถก็สามารถเสร็จภายในไม่กี่นาทีนะครับอันนั้นก็คือองค์ประกอบเบื้องต้นนะครับในการผลิตด้วยเทคโนโลยีนะครับเพราะนั้นเมื่อรายการผลิตเป็นอย่างที่ว่านี้นะครับหุ่นยนต์จึงมีบทบาทสำคัญนะครับในด้านงานอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็จะมีมากขึ้นนะครับนะซึ่งเขาบอกต่อไปนี้จะเข้ามาอยู่ในครัวเรือนนะครับนะซึ่งคำว่าหุ่นยนต์ก็เหมือนกับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วๆไปเนี่ยนะครับที่เราจะเอามาใช้นะครับจริงๆแล้วมันมีทั้งการแพทย์การสำรวจนะในยานอวกาศนะครับการก่อสร้างนะครับนะหรือแม้การทหารก็มีการใช้หุ่นยนต์เข้ามาดำเนินการนะครับนะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเขาบอกว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีค่านะครับนะเป็นสิ่งมีค่าที่ประเมินค่าไม่ได้นะครับชีวิตมนุษย์เพราะนั้นการที่เราสร้างหุ่นยนต์ตัวละ10ล้าน20ล้านหรือ100ล้านเอามาแทนมนุษย์ทำงานแทนมนุษย์ทำงานเพื่อช่วยเหลือมนุษย์
ให้มนุษย์มีความสุขมีความส

บายหรือมีความปลอดภัยมากขึ้นนะเขาก็พยายามที่จะคิดค้นคว้าการทำงานของหุ่นยนต์มาให้ทำงานแทนมนุษย์หรือว่ามาทาสเป็นมาเป็นทาสรับใช้มนุษย์นะครับเพราะนั้นการพัฒนาของหุ่นยนต์จึงดูแล้วมีลักษณะใกล้เคียงกับมนุษย์นะครับเพื่อพัฒนาให้มาอยู่ร่วมกับมนุษย์นะครับนะบางทีถ้าเราดูในหนังเนี่ยมนุษย์กับหุ่นยนต์นี่แยกกันไม่ออกนะครับแต่ปัจจุบันนี้เทคโนโลยียังไม่ถึงแต่ว่าปัจจุบันนี้เริ่มมีแล้วนะครับนะมีสาวสวยๆคอยเสิร์ฟนะหรือเป็นพนักงานต้อนรับนะบางทีคนไม่นึกไม่ขวัญก็เข้าใจว่าหุ่นยนต์ตนนั้นคือคนหรือพนักงานต้อนรับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นจริงมาแล้วนะครับนะรายการสอนวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของโครงสร้างหุ่นยนต์และก็วัสดุที่ใช้ในการสร้างหุ่นยนต์นะครับนะจุดประสงค์ก็เพื่อให้เรารู้จักส่วนประกอบของโครงสร้างหุ่นยนต์เพื่อนำเอาความรู้ตรงนี้ไปสร้างหุ่นยนต์นะครับนะซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ได้ลึกซึ้งเนี่ยอาจจะสร้างง่ายกว่าหรือยากกว่าก็ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีหรือการที่เราได้ศึกษาค้นคว้าแล้วก็สร้างมันขึ้นมานะครับนะจุดประสงค์ก็เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานนะครับมีความรอบคอบปลอดภัยนะครับตระหนักของคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในการทำงานนะครับนะในวิชาชีพนะฝ่ายรู้ฝ่ายเรียนสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่พึงประสงค์นะครับนะที่บอกไปแล้วนะครับหุ่นยนต์มีหลายรูปร่างลักษณะนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันมีความแตกต่างกันนะครับนะซึ่งปัจจุบันเนี้ยถ้าเรามองหุ่นยนต์บางส่วนก็มีความละไม้คล้ายคลึงกับมนุษย์นะครับนะบางส่วนก็ไม่ได้มีความใกล้เคียงกันเลยนะครับนะนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราเอามาใช้งานอย่างไรนะครับเมื่อเปรียบเทียบหุ่นยนต์กับมนุษย์เนี่ยจะมีการคล้ายกันอยู่2ส่วนใหญ่ๆก็ส่วนที่เป็นโครงสร้างนะครับนะกับส่วนที่เคลื่อนไหวนะครับในส่วนของโครงสร้างนะครับอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างส่วนใหญ่ของหุ่นยนต์ก็มีความสำคัญคล้ายๆกับโครงสร้างของมนุษย์นะครับที่มีกระดูกเป็นแกรนนะครับนะเพื่อเป็นโครงสร้างขึ้นมาแล้วก็จะมีส่วนประกอบที่มีเส้นประสาทเป็นเหมือนตัวตรวจสอบนะมีกล้ามเนื้อเหมือนกับต้นกำลังที่คอยขับเคลื่อนส่วนเคลื่อนไหวนะครับเพราะนั้นหุ่นยนต์จะมีประสิทธิภาพดีไม่ดีนะครับขึ้นอยู่กับการออกแบบนะครับแล้วก็อยู่ที่สมองนะครับที่ควบคุมที่เราเรียกว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับนะที่เอามาใช้อาจจะเป็นที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียวที่ไม่ต้องใช้การเขียนโปรแกรมเข้ามาเกี่ยวข้องหรือการใช้โปรแกรมที่เข้ามาเขียนเพื่อควบคุมการทำงานเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวให้เกิดการตอบสนองในลักษณะต่างๆนะครับให้มีความคล้ายคลึงหรือทำงานได้เทียบเคียงมนุษย์หรือดีกว่ามนุษย์นะครับอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์หรือว่าสิ่งที่เขาพัฒนาหุ่นยนต์ขึ้นมานะครับการศึกษาคุณสมบัติและหน้าที่ของอุปกรณ์นะครับที่จะมาเป็นโครงสร้างส่วนประกอบของหุ่นยนต์ก็ถือว่ามีความจำเป็นเพราะว่าโครงสร้างส่วนประกอบแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะมีผลต่อรูปร่างรูปทรงแล้วก็เรื่องพลังงานที่หุ่นจะต้องใช้นะครับนะเพราะถ้าเราต้องการความแข็งแรงเราก็ต้องออกแบบว่าเราจะต้องมีมอเตอร์ที่เป็นต้นกำลังในการขับหรือมีส่วนที่จ่ายพลังงานให้มอเตอร์ต้องใหญ่ต้องนะมันก็แปรผันไม่ตามสัดส่วนนะครับนะถ้าเราต้องการเล็กๆมันก็ไม่ต้องใช้มากนะครับถ้าเราต้องการมากนะครับนะหลายสิ่งหลายอย่างเราก็ต้องเพิ่มต้องเติมนะครับเพื่อให้มันเกิดความเหมาะสมและเกิดความเสถียรภาพในการทำงานของหุ่นยนต์นะครับเพราะนั้นโครงสร้างมันจึงแตกต่างกันไปตามลักษณะนะครับของภารกิจหรือจุดประสงค์ของหุ่นยนต์ว่าจะทำงานแบบใดนะครับเพราะนั้นเมื่อเราเห็นความแตกต่างตรงนี้แล้วเราจึงต้องศึกษานะครับว่าวัสดุอุปกรณ์ที่จะมาใช้ในเป็นการส่วนประกอบของหุ่นยนต์เนี่ยเราจะเลือกอะไรมาถึงจะเกิดความเหมาะสมในการที่จะมาสร้างหุ่นให้มีความสามารถมีประสิทธิภาพนะครับมีความรวดเร็วมีความคงทนและประหยัดพลังงานนะครับนะเพราะหุ่นแต่ละชนิดที่บอกแล้วว่าไม่เหมือนกันนะครับจำนวนหรือลักษณะไม่เท่ากัน

นั้นการออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต์จึงมีความแตกต่างกันไปโดยที่เราจะต้องศึกษานะครับหรือว่าทำงานเกี่ยวกับมันนะครับนะโครงสร้างโดยปกตินี้เราจะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะครับโครงสร้างหุ่นยนต์มี4ส่วนส่วนแรกนะครับก็คือส่วนที่เป็นโครงสร้างส่วนประกอบทางกลนะครับนะโครงสร้างส่วนประกอบทางกลนี่เราก็นึกแล้วนะครับว่ามันเป็นแขนเป็นขาขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวนะครับส่วนอุปกรณ์ขับเคลื่อนนะครับพวกแอ็กซูเลเตอร์นะครับแอ็กซูเลเตอร์นี่ก็คือส่วนที่จะมาขับเคลื่อนโครงสร้างนะครับให้มันเคลื่อนไหวนะครับนะเป็นอุปกรณ์แล้วต่อมาก็อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับหรืออุปกรณ์ควบคุมนะครับนะพวกนี้ที่เปรียบเสมือนสมองหรือเป็นเส้นประสาทนะครับที่เอามาตรวจรับเพื่อจะสั่งการให้อุปกรณ์แอ็กซูเลเตอร์ไปขับเคลื่อนแมคานิกให้ทำงานตามต้องการนะครับส่วนสิ่งเหล่านี้จะทำงานได้อุปกรณ์ไฟฟ้าจะทำงานได้ก็ต้องมีแหล่งจ่ายพลังงานนะครับแหล่งจ่ายพลังงานก็มีความสำคัญไปไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าใครเพราะว่าคุณสร้างอะไรมาก็แล้วแต่ถ้าไม่มีแหล่งจ่ายพลังงานนะครับหรือไม่มีแหล่งจ่ายไฟให้มันก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับเรามาว่าถึงอุปกรณ์ทางกลก่อนนะครับชิ้นส่วนกลไกต่างๆของหุ่นยนต์จะช่วยให้การทำงานของการทำงานสำเร็จภารกิจหรือวัตถุประสงค์นะครับก็ต้องใช้อุปกรณ์ทางกลไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างเป็นเพลาเป็นเฟืองสกรูสายพานโซ่สลิงสปริงแม่เหล็กนะครับเพลานะคัพปิ้งคัสเบรกนะครับข้อต่อก้านนะเชื่อมโยงตลับลูกปืนนะอะไรมากมายนะครับนะซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่มาทำงานทางกลนะครับนะถ้าเราดูแล้วมันนะถ้าเหมือนถ้าเรามองตอนนี้ถ้าเรายังนึกไม่ออกเรามองเครื่องยนต์นะครับที่มีเฟืองมีอะไรขับเคลื่อนให้เกิดการหมุนเกิดการเคลื่อนที่เพื่อจะไปขับล้อนี่เราคิดหลักการง่ายๆนะครับนะก็จะมีทั้งเฟืองทั้งสายพานอะไรเยอะแยะหมดนะครับนะที่จะทำให้มันดำเนินการไปได้นะครับซึ่งหุ่นยนต์แต่ละตัวอาจจะประกอบชิ้นส่วนที่ไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับภารกิจนะครับนะบางอย่างก็ต้องใช้ชิ้นส่วนมากนะครับแล้วก็ต้องใช้วัสดุชิ้นส่วนที่ทรงพลังหรือต้องการรับและสามารถรับแรงกดแรงอัดได้มากๆนะครับนะอย่างเช่นหุ่นยนต์ยกของนะครับถ้าเราไปเอาไม้ทําหรือเอาโฟมทํามันก็ไม่ใช่นะครับนะเพราะนั้นตรงนี้แต่ถ้าเราไปทำเป็นหุ่นยนต์บินนะครับเราจะเอาเหล็กหนักเป็นตันๆไปบินมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องวิเคราะห์นะครับจริงๆในจิตสามัญสำนึกของมนุษย์เรารู้อยู่แล้วล่ะว่าอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมแต่จะเหมาะสมทางวิชาการหรือจะเหมาะสมตามคาดคะเนที่เขาเรียกว่าวิศวกะนะกะนู่นกะนี่นะครับจากไม่รู้ก็กะไปแล้วผิดพลาดก็เปลี่ยนแปลงจนมีประสบการณ์ก็สามารถเป็นกำหนดเป็นสูตรเป็นมาตรฐานให้สามารถปฏิบัติได้เป็นล่องลอยปฏิบัติได้ในครั้งต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเรื่องความเป็นมานะครับโดยปกติชิ้นส่วนทางกลที่เราพูดถึงเนี่ยนะพอจะสรุปได้ง่ายๆนะครับเอาพอที่พอจะเอามาใช้งานกับหุ่นยนต์เบื้องต้นของเราได้เนี่ยก็มีอยู่ประมาณ9ชิ้นส่วนนะครับอย่างเช่นโครงล่างพวกเพลาพวกเฟืองสกรูทรงกำลังสายพานโซ่ข้อต่อสวมเพลานะครับหรือที่เราเรียกคัพปิ้งเนี่ยก้านต่อโยงนะครับนะเป็นคันชกไอ้คันชักคันส่งอะไรพวกนี้นะครับตลับลูกปืนปอกสวมนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนที่เราจะศึกษากันในสโคปใกล้ๆนะครับโครงสร้างส่วนประกอบหลักของหุ่นยนต์นะครับนะที่จับมาเป็นส่วนต่างๆของหุ่นยนต์ก็ทำให้ใช้งานกับการทำงานของหุ่นยนต์นะครับนอกจากนี้เราก็ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันต่างๆนะครับเพราะว่าถ้าเราออกแบบใช้เฟืองไม่ดีนะครับเมื่อหมุนไปเฟืองหลุดเฟืองแตกเฟืองหักก็จะมีผลกระทบต่อเรานะครับนะมันก็เหมือนกับร่างกายของมนุษย์ที่มีโครงสร้างที่แข็งแรงระดับหนึ่งนะครับสามารถยกของได้

ระดับหนึ่งแต่ถ้ามากเกินไปก็นะไม่ได้อะไรก็ว่ากันไปนะครับนะอันนี้เป็นลักษณะของรูปร่างหน้าตาโครงสร้างนะครับนะเห็นว่ามีความแตกต่างกันไปในหลายลักษณะตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานนะครับนะที่บอกแล้วแบ่งตามภารกิจนะครับว่าอย่างเช่นมือกลนะครับนะที่ยกสมมุติว่ายกลูกปิงปองนะครับก็ไม่ต้องใช้ขนาดเหล็กนะครับใช้แค่อลูมิเนียมหรือใช้พลาสติกใช้ไม้ก็สามารถทำหุ่นยนต์ที่ยกลูกปิงปองแต่ถ้ายกเหล็กยกรถมันก็ต้องเพิ่มไปนะครับตามนี้นะครับการใช้งานก็ต้องคำนึงถึงปัจจัยนะครับนะซึ่งที่ทำงานก็ต้องดูเรื่องราคาให้เหมาะสมกับภารกิจนะครับนะเพราะบางครั้งเราทำงานนะเบื้องต้นแต่เราไปใช้ของดีๆนะครับอย่างเช่นจะทำหุ่นยนต์แข่งจับลูกปิงปองออกแบบเป็นสเตทสแตนเลสเกตฟู้ดเกตหรือเกตอาหารอย่างดีนะครับมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะนั้นมันต้องดูความเหมาะสมนะครับความเหมาะสมขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเรามีกำลังทรัพย์มีกำลังความพร้อมเท่าไหร่นะครับเราจะสามารถหาชิ้นส่วนหาอะไรมาประกอบทำงานไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์เป็นเพลาเป็นล้อนะครับนะที่จะมาขับเคลื่อนนะครับนะเริ่มต้นที่เพลานะครับเพลาก็มีหลายลักษณะนะครับนะเพลาโดยปกติก็ไปต่อกับเฟืองนะครับเป็นตัวส่งกำลังนะครับจากมอเตอร์นะครับต่อออกไปนะครับเฟืองนะครับก็ทำหน้าที่ส่งกำลังจากเพลาอีกทีนึงนะครับนะเพราะนั้นเพลากับเฟืองเนี่ยจะมีความสำคัญกันอย่างมากเพราะว่าการส่งทายกำลังผ่านเฟืองนะครับก็ต้องมีเพลาเป็นตัวรับเฟืองนะครับเพื่อให้ขบกันแล้วก็ส่งกำลังไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับนะซึ่งเฟืองก็อาจจะมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันออกไปหลายอย่างนะครับนะซึ่งบางครั้งต้องมีการเปลี่ยนทิศทางการส่งกำลังไปในทางตรงข้ามนะครับอย่างเช่นการหมุนของเฟือง2ตัวนะครับเมื่อหมุนไปแล้วเมื่อเราต้องการจะถ้าจะต้องการให้ไปทิศทางเดียวเราก็ต้องจัดจำนวนเฟืองให้เหมาะสมเพราะนั้นเราก็ต้องคิดนะครับเฟือง5ตัวตัวเริ่มต้นหมุนอย่างไรตัวท้ายหมุนอย่างไรเราก็ต้องดูทิศทางนะครับนะไม่นั้นแล้วหุ่นยนต์เราก็จะเดินทางไปไม่ได้หรือว่าการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ก็ไม่เป็นไปตามที่เราต้องการนะครับเพราะนั้นยิ่งส่งกำลังมาแรงบิดเหมาะสมไหมนะครับความเร็วเหมาะสมไหมนะครับเพราะนั้นมอเตอร์เฟืองก็ต้องมีสัดส่วนในการทดรอบให้เหมาะสมนะครับซึ่งก็มีหลายลักษณะที่บอกไปแล้วนะครับอย่างเช่นเฟืองตรงเฟืองเฉียงเฟืองดอกจอกเฟืองตัวนอนนะครับนะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกเฟืองสะพานอะไรก็ว่าไปนะครับเฟืองตรงก็คือถ้าเราดูง่ายๆก็คือเกลียวมันขับกันตรงๆนะครับนะไม่มีเยื้องไม่มีเอียงนะครับนะส่งกำลังผ่านกันตรงๆนะครับต่อมาเฟืองเฉียงนะครับสังเกตดูว่าซี่ฟันของเฟืองนี้ก็จะเฉียงออกไปนะครับนะก็หลักการง่ายๆต่อมาเฟืองดอกจอกนะครับนะเป็นลักษณะของเฟืองตรงที่วางในแนวเฉียงนะครับนะที่วางในแนวเฉียงต่อมานะครับเฟืองตัวนอนก็เป็นเฟืองที่ส่งกำลังในลักษณะของในแนวแกนหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนไปอีกแกนหนึ่งนะครับนะซึ่งลักษณะของเฟืองอย่างที่บอกไว้แล้วมีหลายแบบหลายอย่างนะครับเฟืองอีกหนึ่งที่มีความสนใจหรือมีความจำเป็นที่ใช้ในงานหุ่นยนต์ก็คือเฟืองสะพานนะครับซึ่งทำหน้าที่เป็นสะพานในการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่จากการเคลื่อนที่ในลักษณะการหมุนมาเป็นลักษณะเชิงเส้นเชิงมุมนะครับนะให้มันเกิดการเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกเราเรียกมันว่าเฟืองสะพานนะครับมีลักษณะเป็นแนวตรงนะครับนะซึ่งลักษณะการหมุนก็เป็นทำมุม90องศานะครับนะเป็นลักษณะของฟันที่ขบอยู่กับเฟืองแล้วก็เฟืองก็สามารถที่จะเคลื่อนนะครับนะซึ่งลักษณะนะครับนะแทนที่จะเป็นเฟืองหมุนรอบเป็นตรงๆหมุนไป2ด้านแต่เมื่อหมุนแล้วก็กลายเป็นเหมือนกับยืดเข้ายืดออกนะครับนะอันนี้ก็คือลักษณะของเฟืองสะพานก็มีมาใช้ในหุ่นยนต์มากขึ้นในปัจจุบันนะครับนี่นอกจากนี้ก็ยังมีสกรูทรงกำลังนะครับลักษณะสกรูทรงกำลังก็คือลักษณะการหมุนแล้วก็ผ่านเฟืองนะครับนะที่เป็นรูปเพลาแล้วก็มีเฟืองอยู่นอก
นะครับเฟืองแบบนี้สามารถรับน้ำหนักได้มากพอสมควรนะครับนะส่งกำลังได้ดีนะครับและเป็นที่นิยมใช้นะครับในการออกแบบที่จะต้องการรับน้ำหนักแล้วก็มีเรื่องรายละเอียดของความเร็วนะครับนะเรื่องทิศทางนะครับนะซึ่งสามารถจะควบคุมได้นะครับนะเราใช้สกรูส่งกำลังนะครับ power screw นะครับนะต่อมาสายพานนะครับ

แรงกระตุกการสั่นได้ดีกว่าเฟืองเพราะว่าเฟืองเนี่ยเมื่อเกิดการกระตุกการสั่นเนี่ยก็จะเกิดเสียงดังแบบนี้ก็จะมีการยืดหยุ่นการให้ตัวแต่ว่ามันก็อาจจะเลื่อนหรือสลิปนะครับทำให้เกิดตำแหน่งไม่ได้นะครับเพราะนั้นมันก็จะมีผลของมันนะครับนะมีตั้งแต่ง่ายๆจนยากๆนะครับเฟืองที่เป็นเฟืองที่ใช้กับสายพานก็มีนะครับนะนะข้อเสียของสายพานก็คืออัตราส่วนที่ใช้ในการทดไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะเกิดการลื่นถลายนะครับระหว่างผู้เล่กับตัวสายพานเมื่อเจอโหลดหนักๆมีการเปลี่ยนแปลงเกิดกระชากนะมันก็จะมีการสลิปหรือถลายเลื่อนไปนะครับทำให้อัตราทรงกำลังนี้สูญหายไปนะครับหรือว่าตำแหน่งเกิดผิดพลาดนะครับบางอย่างไม่สามารถที่จะใช้สายพานเป็นตัวทรงกำลังช่วยนะครับนะสายพานก็มีทั้งแบบแบนนะครับที่เราใช้กันทั่วๆไปนะครับแบบกลมนะครับนะอย่างเช่นสายพานจักรที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานะครับนะก็ใช้สายพานแบบกลมสายพานตัววีนะครับในเครื่องยนต์ในพวกรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ใช้เยอะนะครับนะในเครื่องยนต์การเกษตรใช้เยอะนะครับนะแต่หุ่นยนต์ก็มีนะครับนะส่วนสายพานฟันหรือทัมมิ่งเบลนะครับก็เป็นสายพานที่เป็นลักษณะที่เหมือนกับมีฟันเฟืองขบอยู่นะครับทำให้การสลิปเนี่ยมีน้อยนะครับนะสามารถมีได้นะครับถ้าเจอโหลดหนักๆเพราะสายพานเนี่ยบางทีมันสามารถเลื่อนหรือซี่ฟันมันอาจจะลูดอะไรไปได้ถ้าเจอโหลดหนักๆนะครับนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของทัมมิ่งเบลนะครับหรือสายพานฟันนะครับนะจะมีร่องฟันเข้ากับร่องของผู้เล่ผู้เล่ก็จะเป็นร่องนะครับนะนะต่อมาก็เป็นโซ่นะครับโซ่ก็เป็นการทรงกำลังอีกแบบหนึ่งนะครับนะทำงานเช่นเดียวกับสายพานเฟืองเหมือนกันนะครับนะแต่โซ่เนี่ยอาจจะมีการสลิปหรือการถลายตัวได้น้อยกว่านะครับนะจะมีการให้ตัวดีกว่าเฟืองนะครับมันก็จะมีรูปแบบแต่อย่างน้อยต้องมีเฟืองสองตัวนะครับที่จะมาทำงานเกี่ยวกับโซ่นะครับนะที่จะขับเครื่องไปนะส่วนใหญ่ก็ทิศทางเดียวกันนะครับนะการต่อก็ต้องมีตัวต่อของมันโดยเฉพาะนะครับนะอันนี้คือลักษณะของโซ่นะโซ่ก็จะขบกันนะครับอย่างที่อย่างในมอเตอร์ไซค์นะที่เราเห็นกันอยู่นะครับนะนิยมมีข้อเสียก็มีเสียงดังนะครับเมื่อเกลานะครับนะแล้วต่อมาก็ตัวสวมหรือคัพปิ้งนะครับตัวสวมเพลาหรือข้อต่อที่ใช้ต่อเพลา2เพลาเข้าด้วยกันนะครับอาจจะต่อในแนวตรงแนวเอียงนะครับนะมันก็จะมีข้อต่อของมันนะครับนะทำให้สามารถส่งกำลังในลักษณะของเพลาได้นะครับนะข้อต่อโดยปกติก็จะมี3ส่วนคือข้อต่อแบบแข็งนะครับลิควิดคัพปิ้งนะครับนะพวกนี้ต่อแบบเพลาสองเพลาที่อยู่ตรงกันนะครับนะต้องล็อกแน่นนะครับนะแบบแข็งนะครับอาจจะมีหลายรูปร่างลักษณะนะครับนะต่อมาแบบยืดหยุ่นได้ flexible cupping แบบนี้ก็สามารถยืดหยุ่นได้เล็กน้อยนะครับมีการให้ตัวนะในกรณีที่เกิดการเยื้อศูนย์เกิดแรงกระชากก็จะช่วยได้นะครับนะจะมีตัวที่เป็นพลาสติกนะครับหรือตัวมาซับแรงช่วยให้มันสามารถที่จะยืดหยุ่นนะครับนะลดเสียงดังนะครับนะช่วยให้การใช้งานเนี่ยดีขึ้นนะครับต่อมาเป็นแบบข้อสวมแบบนิรภัยนะครับในกรณีที่เกิดโหลดหลุดหรือโหลดติดนะครับนะคัพปิ้งตัวนี้ก็จะขาดนะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยไม่ให้มอเตอร์ของเราเสียเพราะตัวคัพปิ้งตัวไม่กี่ตังค์นะครับนะไม่กี่บาทแต่มอเตอร์เราเนี่ยอาจจะหลายตังค์หรือชิ้นงานเราหลายตังค์เกิดปัญหาเกิดนั่นขึ้นมาก็มันให้มันขาดไปนะครับเขาก็ทำเป็นข้อต่อนะครับที่มีรอยนะครับให้เป็นจุดอ่อนนะครับเมื่อเกิดแรงบิดมากๆเกินกำลังที่เขาออกแบบไว้มันก็สามารถที่จะหักหรือจะขาดออกจากกันก็ทำให้ส่วนของมอเตอร์กับส่วนของชิ้นงานเนี่ยนะครับไม่ต้องเป็นภาระต่อกันอันนี้ก็เป็นข้อดีของมานะครับต่อมาเรื่องตลับลูกปืน

นะครับตลับลูกปืนก็มีส่วนสำคัญนะครับเพราะว่าในงานมอเตอร์ส่วนใหญ่นะครับในการดูแลเรื่องลูกปืนนี่มีความสำคัญมากเพราะว่าถ้าลูกปืนแตกลูกปืนก็จะมีทำให้เกิดมอเตอร์พังมาในที่สุดเพราะนั้นการดูแลรักษาก็ต้องดูแลที่ลูกปืนให้ดีก่อนถ้าดูแลลูกปืนให้ดีแล้วอายุการใช้งานของมอเตอร์ก็จะยาวนานนะครับอันนี้นะเรื่องความสมดุลการส่งกำลังต้นกำลังนะครับมีลูกปืนเป็นตัวหล่อลื่นนะครับเชื่อมโยงให้มานะครับในการขับเคลื่อนนะแอคทิเลเตอร์นะครับนะอุปกรณ์เรามีเยอะนะครับนะในเรื่องมันต้นกำลังนี่ก็พวกเครื่องยนต์พวกมอเตอร์พวกเครื่องจักรไอ้น้ำนะพลังงานลมพลังงานน้ำมีเยอะแยะนะครับที่จะเป็นต้นกำลังขับนะแต่ที่เราใช้ในหุ่นยนต์ทั่วๆไปก็คือมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลนะครับนะสามารถขับเคลื่อนให้การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์หรือเคลื่อนไหวของชิ้นส่วนต่างๆของหุ่นยนต์นะครับเพราะนั้นเราจะต้องหาหรือออกแบบหรือทำงานให้มันเหมาะสมนะครับซึ่งโดยปกติที่นิยมใช้ในหุ่นยนต์ก็มีมอเตอร์เกียร์เซอร์โวมอเตอร์แล้วก็สเตปปิ้งมอเตอร์หรือสเตปเปอร์มอเตอร์นะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานของหุ่นยนต์นะครับในแต่ละชนิดที่มีความแตกต่างกันอย่างมอเตอร์เกียร์นี่ก็เป็นส่วนใหญ่ก็ไปใช้ขับเคลื่อนนะครับใช้ในการยกนะเพราะว่าภารกิจแบบนี้ต้องรับภารกิจมากๆนะครับหนักๆ นะเพราะนั้นมอเตอร์ขนาดเล็กเราจะต้องทดรอบนะครับให้มันมีรอบที่ต่ำลงมาเพื่อจะได้รับแรงบิดได้สูงขึ้นนะครับนะอันนี้ก็มีการทดเฟืองกันต่างๆเนี่ยนะครับนะอาจจะเป็นแพ็กเกจสำเร็จนะครับแล้วมีอัตราส่วนมาว่าหมุน30รอบต่อนาทีอะไร100รอบต่อนาทีอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งความจริงแล้วตัวมอเตอร์เนี่ยหมุนเป็นพันรอบนะครับแต่เมื่อต่อมาถึงโหลดใช้งานนะครับถึงเมื่อต่อถึงโหลดใช้งานก็เพียงไม่กี่รอบนะครับนะเพราะนั้นความเร็วของมอเตอร์เนี่ยก็จะมีผลต่อเรื่องเฟืองทดทำให้มีกำลังที่สูงขึ้นนะครับนะอย่างเช่นทดมาเหลือ100รอบต่อนาทีนะครับนะแรงบิดก็จะมากขึ้นนะครับนะขึ้นอยู่กับสัดส่วนตรงนี้ยังไม่เน้นนะครับให้เขาให้แค่รู้จักเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับนะส่วนเกียร์ส่วนใหญ่แล้วในหุ่นยนต์เนี่ยเป็นขนาดเล็กที่เราใช้เบื้องต้นเนี่ยเราจะคิดเป็นกรัมต่อเซนติเมตรนะครับเป็นกรัมต่อเซนติเมตรที่เรามาพูดถึงนะครับนะเซอร์โวมอเตอร์ก็เป็นมอเตอร์ที่ทำงานเกี่ยวกับระยะทางความเร็วมุมในการหมุนนะครับโดยการควบคุมแบบป้อนกลับนะครับพวกนี้กำหนดตำแหน่งรักษาตำแหน่งอย่างเช่นการเคลื่อนที่ของหุ่นไป10เซนนะครับนะก็ต้องใช้มอเตอร์พวกนี้แหละเป็นตัวกำหนดการเคลื่อนที่หรือกำหนดตำแหน่งนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดความผิดพลาดนะอย่างเช่นหุ่นยนต์ที่ผ่าตัดถ้าบอกว่าผ่าตัดแล้วให้ผ่าไป2มิลนะครับผ่าไป2มิลแต่วิ่งกลายเป็น 4-5 มิลเป็นไงครับชิ้นส่วนเส้นประสาทเส้นเลือดนะกล้ามเนื้ออะไรที่อยู่ใกล้ๆก็ถูกตัดขาดไปด้วยนะครับเพราะนั้นจะต้องเป๊ะนะครับในเรื่องของการทำงานที่เราเรียกว่าหุ่นยนต์ที่ต้องการตำแหน่งนะครับผิดพลาดไม่ได้ผิดพลาดก็เกิดความเสียหายนะครับเพราะนั้นมอเตอร์แบบเซอร์โวก็เอามาช่วยให้ทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพระดับหนึ่งนะครับรูปร่างหน้าตานะครับของเซอร์โวมอเตอร์ที่ใช้ในระบบเล็กๆนะครับนะก็จะต้องมีวงจรควบคุมการทำงานของมันว่ามีการเขียนโปรแกรมควบคุมหรือมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์มาควบคุมให้มันสามารถหมุนตำแหน่งต่างๆนะครับอย่างเช่นให้หมุนไป90องศา30องศา20องศานะครับเราสามารถกำหนดตำแหน่งมันได้นะครับนะซึ่งโดยปกติก็จะออกแบบมาให้เคลื่อนที่180องศาแต่เราสามารถดัดแปลงมาเป็น360องศาก็ได้นะครับนะต่อมาสเตปปิ้งมอเตอร์นะครับนะสเตปปิ้งมอเตอร์ก็เป็นอีกตัวนึงนะครับที่เป็นมอเตอร์ที่เป็นต้นกำลังที่จะสามารถขับเคลื่อนให้ส่งกำลังให้เกิดการเคลื่อนที่ของนะอันนี้มันก็ต้องมีความต้องการการควบคุมทั้งความเร็วทั้งตำแหน่งทั้งทิศทางต้องเหมาะสมแน่นอน
อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับนะที่ต้องการจะใช้ในการควบคุมมอเตอร์นะครับก็จะต้องมีอุปกรณ์ประกอบอีกนะครับในการขับให้มอเตอร์หมุนไปว่าจะเอากี่องศานะครับนะสเตปปิ้งมอเตอร์ก็สามารถทำได้คล้ายๆกับเซอร์โวนะครับแต่ว่าสเตปปิ้งมอเตอร์เนี่ยสามารถจะมีแรงบิดแล้วก็องศาที่แน่นอนกว่าละเอียดกว่านะครับนะราคาก็แพงกว่าหลายสิบเท่านะครับนะเพราะนั้นในการทำงานมอเตอร์ที่ใช้งานทั่วๆไปพื้นฐานก็ DC มอเตอร์เป็นมอเตอร์ใช้เฟืองทดนะครับนะเราก็สามารถที่จะควบคุมการหมุนให้มีแบบต่อเนื่องนะครับหรือทำเป็นสเต็ปเป็นจังหวะนะครับเราทำได้นะครับในเรื่องของ stepping motor ต่อมาอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมนะครับนะควบคุมหรือว่าทำเป็นตัวเซ็นเซอร์หรือว่าเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับนะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สัญญาณทางไฟฟ้านะครับเป็นตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของหุ่นยนต์เช่น อุปกรณ์ตรวจจับนะครับแสงตรวจจับเสียงนะเพื่อที่จะให้สามารถที่ทำงานในต่างๆได้นะครับอย่างเช่นใช้เช็คอุณหภูมิเช็คแรงดันนะครับเช็คความหนาแน่นเช็คระยะทางเช็คความเร็วเช็คอัตราเร่งเช็คความสูงนะครับหรือความลึกอัตราการไหลเยอะแยะหมดนะครับพวกนี้เราเรียกว่าเซ็นเซอร์นะครับนะซึ่งเดี๋ยวเราต่อไปเราก็ต้องรู้ว่าแต่ละตัวมันทำงานยังไงอยู่ในวงจรแล้วมันมีผลเอาไปควบคุมมอเตอร์ได้อย่างไรนะครับอันนี้อย่างเช่นหุ่นยนต์เดินตามเส้นมันเจอเส้นเลี้ยวทำไมมันถึงเลี้ยวตามเส้นนะครับอันนี้เราก็ต้องมาดูกันอีกนะครับในเรื่องของอุปกรณ์เซ็นเซอร์ไว้ตรวจจับเส้นนะว่าเส้นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันก็ไปตามนั้นนะครับนะมันก็เปลี่ยนสัญญาณที่มันจับได้มาเป็นรูปสัญญาณไฟฟ้าและส่งมาปิดเปิดตัวควบคุมให้มอเตอร์หมุนซ้ายหมุนขวาทำให้มอเตอร์เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตามไปด้วยนะครับนะเพราะนั้นก็จะเป็นลักษณะของการประมวลผลเพื่อให้ทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้นะครับนอกจากนี้ก็ยังแสดงผลออกมาให้เราเห็นนะครับว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือว่าทำงานหรือไม่ทำงานอะไรพวกนี้นะครับเราก็ต้องศึกษาต่อกันไปหรืออาจจะมีเสียงดังนะครับแจ้งเตือนออกมาว่าตอนนี้นะครบแล้วนะหรือว่ามีปัญหาแล้วนะอะไรก็อีกเรื่องนึงนะครับนะหรืออาจจะมีแสงให้เราเห็นนะครับพวกนี้เราเรียกว่าตัวแสดงผลนะครับนะชุดขับมอเตอร์นะครับพวกนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับต้องมีชุดขับมอเตอร์จะให้หมุนเร็วหมุนช้าหมุนไปกี่องศานะครับเราก็ต้องมีชุดขับนะหรือมอเตอร์ไดรฟ์นะครับซึ่งควบคุมตำแหน่งความเร็วทิศทางนะครับก็มีหลายรูปหลายแบบนะครับอาจจะเป็นควบคุมด้วยการเขียนโปรแกรมหรือใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ธรรมดาควบคุมก็ได้นะครับนะซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบนะครับในการควบคุมนะครับเนื้อหาวันนี้เยอะนะครับนะเพราะว่าก็ให้พูดกันให้เห็นลึกซึ้งนะครับนะส่วนตัวควบคุมนะครับมันก็จะควบคุมให้หุ่นยนต์เนี่ยทำงานตามวัตถุประสงค์อย่างเช่นวิ่งตามเส้นนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตัวควบคุมก็เมื่อรับสัญญาณจากเซ็นเซอร์ก็มาสั่งให้ควบคุมนะอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์เลยก็ได้นะครับจริงๆแล้วนะครับมันหรือว่าบางทีอาจจะเป็นชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์คือหลักการคอมพิวเตอร์น้อยๆนะครับนะซึ่งโดยปกติเขาก็แบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับนะส่วนที่1ก็คือส่วนที่ใช้การควบคุมด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับนะส่วนที่2ก็พวกตัวควบคุมที่สามารถเขียนโปรแกรมได้ขนาดเล็กนะครับที่เราเรียกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับนะซึ่งก็เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการทำงานนะครับในการควบคุมนะครับหรือว่าเชิงตรรกะนะครับนะอย่างเช่น PLC ซึ่งต่อไปพวกเราก็ต้องได้เรียนนะครับวิชา PLC นะครับนะหรือการโปรแกรมควบคุมระบบงานของเราเนี่ยนะครับนะก็มีหลายรูปร่างหน้าตานะครับหรือขั้นคอมพิวเตอร์ก็มีนะครับนะเพราะนั้นคุณโยนเราก็จะแตกต่างไปหลายระดับก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบเหล่านี้นะครับนะซึ่งถ้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นอุปกรณ์พื้นฐานนะครับอย่างเช่นตัวต้นทาน
ตัวเก็บประจุทรานซิสเตอร์ IC อะไรพวกนี้ที่จะทำงานให้หุ่นยนต์เราทำงานได้นะครับนะซึ่งอาจจะเขียนโปรแกรมหรือไม่เขียนก็แล้วแต่นะครับอย่างที่ทำงานให้หุ่นยนต์ของเราสามารถทำงานไปได้มากมายหลายแบบนะครับนะเช่นอย่างที่บอกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ก็ทำงานที่มีเงื่อนไขเหมือนกันแต่ไม่สลับซับซ้อนนะครับนะทำงานได้ไม่มากนะครับแต่ก็สามารถทำงานได้มากกว่าวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั่วๆไปนะครับนะซึ่งก็มีราคาไม่แพงนะครับสามารถใช้กับพลังงานต่ำนะครับนิยมใช้พวกไมโครคอนโทรลเลอร์พวก Arduino PIC พวก Raspberry Pi อะไรพวกนี้นะครับนะมีหลายแบบหลายตระกูลให้เราได้ศึกษาได้รู้จักนะครับนะแล้วก็นอกจากนี้ก็มี PLC นะครับนะซึ่งเป็นวงจรที่มีการทำงานทดแทนรีเลย์นะครับนะอันนี้ก็ไม่นั่นก็เป็นขั้นสูงนะครับแต่บอกให้รู้นะครับว่า PLC สามารถทำงานได้แม่นยำมีความคงทนมีทนต่อสนามแม่เหล็กนะครับนะมีจุดเด่นเหนือกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์แต่มีข้อเสียตรงราคามันแพงไมโครคอนโทรลเลอร์ก็ราคาถูกประสิทธิภาพก็ต่ำลงมาหน่อยแต่ก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับเพราะนั้นในไมโครคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถที่ควบคุมผ่านอินเทอร์เฟซนะครับควบคุมหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานได้ในชั้นสูงนะครับนะส่วนแหล่งจ่ายไฟนะครับก็เป็นแหล่งจ่ายที่สามารถจ่ายไฟให้หุ่นยนต์สามารถทำงานได้นะครับก็มีหลายแบบนะครับนะมีทั้งเป็นแบบแบตเตอรี่ธรรมดานะครับนะหรือเป็นถ่านไฟฉายหรือเป็นพวกถ่านที่มีคุณสมบัติสูงนะครับนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็ต้องเลือกให้เหมาะสมนะครับเพราะถ้าผิดพลาดไปก็อาจจะระเบิดนะได้เพราะโดยปกติแล้วแหล่งจ่ายไฟเนี่ยนะครับมันก็มี2ชุดคือชุดหนึ่งจ่ายให้วงจรควบคุมอีกชุดหนึ่งจ่ายให้กับวงจรกำลังที่เป็นพวกแมคานิกพวกมอเตอร์นะครับเพราะนั้นจะกินไฟต่างกันนะครับเราก็จะต้องพินิจพิจารณาเลือกใช้แหล่งจ่ายให้ถูกต้องนะครับเมื่อว่ากันรายละเอียดอีกทีนะครับตอนนี้ให้แค่ส่วนประกอบนะครับพวกแบตเตอรี่นะซึ่งมีความจุขนาดต่างๆเราก็ต้องเลือกใช้นะครับนะซึ่งมันก็มีความหลากหลายของมันแต่ละชนิดนะครับนะแบตเตอรี่แต่ละแบบครับนะซึ่งเราสามารถที่จะรู้จักมันนะครับนะให้เราใช้งานได้นะครับนะเห็นว่าอุปกรณ์ของเรานี่มีเยอะนะครับในรายละเอียดซึ่งถ้าเราสามารถรู้จักมันในแต่ละเราก็สามารถทำงานเกี่ยวกับมันได้นะครับวันนี้เวลาหมดเวลาผมนายรุ่งโรจน์หนูขิบก็ต้องขออนุญาตกล่าวคำอำลาหากมีสิ่งใดผิดพลาดผมนายรุ่งโรจน์หนูคลิปก็ยินดีน้อมรับคำติชมสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำอำลาสวัสดีครับ

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับ เป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่สองนะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่สามนะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่สี่คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่ห้าตัววัดลมยางนะครับอันที่หกเป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปฏิบัติทางด้านขวา

ับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

0: หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจาก evaporator มาที่ compressor นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในรับแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีครับผมสมเกียรติปุ๋ยสูงเนินนะครับเรียกว่าพี่ปุ๋ยก็ได้นะครับเนาะปัจจุบันทำงานอยู่ที่สยามชนานกิจนะครับเป็นเทคนิคอลโค้ชนะในสายงานพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็นะมีความสนใจนะฮะแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับด้าน AI ด้วยนะครับเนาะซึ่งในวันนี้นะครับเนาะผมอยากจะพาทุกคนนะฮะทำความรู้จักกับ AI และสิ่งที่มาแรงอย่างมากนะครับคือ Generative AI นะว่า Generative AI เนี่ยเข้ามามีบทบาทอย่างไรบ้างในชีวิตประจำวันของเรานะฮะแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะอยากรู้และเข้าใจกันนะครับนะโดยที่เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับ Generative AI นะครับเนาะนะตรงนี้นะผมจะพาทุกคนทำความรู้จักนะครับใน4เรื่อง1ก็คือ AI คือ

ะไรนะครับ2ก็คือ generative AI คืออะไรนะครับ3ก็คือตัว generative AI หรือ AI เนี่ยทำงานอย่างไรกันบ้างและสุดท้ายนะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเข้ามามีบทบาทอย่างไรแล้วทำไมเราถึงต้องเรียนรู้มันโอเคนะครับเรามาดูเรื่องแรกนะครับว่าตัว AI หรือว่า artificial intelligence เนี่ยคืออะไรนะอย่างแรกก่อนนะครับเราต้องมาเรียนรู้กันนะครับว่าตัว AI นะครับมันก็คือความสามารถอย่างนึงของเทคโนโลยีนะครับเนาะหรือว่าเครื่องมือต่างๆที่เกิดขึ้นมาเพื่อทำงานแทนมนุษย์นะครับนะเพราะว่างานต่างๆบนโลกเนี้ยมีเยอะมากๆนะถ้ามนุษย์ทำอย่างเดียวเนี่ยทำอย่างเดียวก็ไม่น่าจะไหวนะเพราะฉะนั้นเราจึงคิดเรื่องของ AI ขึ้นมานะโดยที่ AI นะครับนะจะมีอยู่3เรื่องที่ทำงานเหมือนมนุษย์นะครับ1ก็คือการเรียนรู้นะครับเหมือนคนเราเนี่ยตั้งแต่เกิดขึ้นมานะครับเนาะก็เรียนรู้มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆซึ่งตรงนี้แหละนะครับเราสามารถที่จะสอน AI ให้เรียนรู้เหมือนมนุษย์ได้นะทั้งการฟังการดูนะครับรวมถึงนะฮะการตัดสินใจต่างๆนะโดยที่ AI เนี่ยสามารถที่จะให้เหตุผลหรือว่าคิดเชิงlogical thinking เป็นตรรกะเป็นขั้นตอน1 2 3 4ได้นะและสุดท้ายนะจากการเรียนรู้และการอะไรฮะการเรียนรู้และการให้ผลต่างๆเนี่ยสุดท้ายก็จะมาตัดสินใจว่าจะลงมือทำงานอย่างไรบ้างซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ AI ถูกสอนและถูกสร้างขึ้นมานะเพื่อทำงานนะโดยที่ตัว AI เนี่ยนะเกิดมานานแล้วนะฮะแต่ทำไมตัว AI ถึงมีความนิยมในปัจจุบันดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะอย่างแรกก่อนนะครับเนาะก่อนที่จะไปเรียนรู้ว่าตัว AI มีอะไรบ้างนะครับผมอยากให้เห็นนะครับว่าณปัจจุบันมีการกำหนดนะครับเนาะหรือว่าสรุปสเตทนะฮะหรือว่าขั้นตอนนะฮะของ AI ว่าตอนนี้ AI อยู่ตรงไหนนะโดยที่บริษัท Open AI นะครับหรือว่าเป็นเจ้าของโปรดักที่เราน่าจะใช้กันเยอะนะครับก็คือ ChatGPT ได้กำหนดว่าตัว AI เนี่ยมีขั้นตอนต่างๆเหล่านี้นะฮะซึ่งมองเป็นละเป็นเลเวลนะครับนะ1 2 3 4เลยโดยที่ในเลเวลที่1เนี่ยจะเห็นว่าจะเป็นเรื่องของ conversation นะหรือว่า chatbot นะก็คือเหมือนการพูดคุยถามตอบไปเรื่อยๆนะครับเนาะตรงนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วที่สำคัญก็คือเราสามารถพูดคุยเป็นภาษามนุษย์ได้นะครับนี่คือเลเวลที่1จากนั้นในเลเวลที่2นะครับตอนนี้ก็จะอยู่ในขั้นตอนตรงนี้นะก็คือการคิดเป็นเหตุเป็นผลเป็นขั้นตอนนะทำให้ตัว AI เนี่ยรู้ว่าสิ่งที่เราคุยอยู่นะจะต้องทำงานอย่างไรบ้างแล้วก็ทำงานเป็นขั้นตอน1 2 3 4และสรุปผลถึงจะอะไรฮะตอบกลับมาให้เรานะครับซึ่งตอนนี้เลเวลที่2เนี่ยเป็นเลเวลที่กำลังนะฮะพัฒนาและกำลังปรับปรุงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเนาะส่วนเลเวลที่3 4และ5เป็นเลเวลที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นะครับนะเช่นเลเวลที่3เนี่ยจะเป็นเอเจนต์หรือว่าตัวแทนงานต่างๆนะครับเนาะที่ซ้ำๆนะหรือว่าผมจะเรียกว่างานที่น่าเบื่อเนี่ยณปัจจุบันนะครับเริ่มมีการพัฒนาเอเจนต์นะครับเข้ามาช่วยเหลือเรายกตัวอย่างถ้าเป็นแต่ก่อนนะฮะเราต้องมีพ่อค้าคนกลางนะครับเนาะเพื่อที่จะอะไรฮะเราไปสั่งซื้อของแล้วให้พ่อค้าคนกลางไปทำงานต่อไปซื้อของต่อมาให้เราเช่นเดียวกันครับณปัจจุบัน AI มีเอเจนต์แบบนั้นนะฮะแล้วเอเจนต์แต่ละตัวนะสามารถพูดคุยกันได้นะฮะแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ตรงนี้แหละนะฮะทำให้ตัวเอเจนต์ต่างๆนะครับนะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งอาจจะมาแทนมนุษย์ได้อันนี้ต้องระวังไว้นะครับนะส่วนเลเวลที่4นะครับเนาะจะเริ่มเข้ามาแล้วครับเป็นนวัตกรรมละเริ่มสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้เองนะครับและสุดท้ายเลเวลที่5นะครับเนาะตรงนี้สามารถนำมาใช้ในองค์กรต่างๆได้เลยนะที่ได้ข่าวว่าคนนะฮะการรับคนจะน้อยลงนะครับเนี่ยตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่อาจจะน่ากลัวนะครับเนาะแต่อยากให้ทุกคนรู้และเข้าใจไว้ว่าถ้าเราไม่ศึกษา AI นะครับเนาะสุดท้ายเดี๋ยว AI จะมาแทนที่เรานะเพราะฉะนั้นนี่คือความสำคัญนะที่เราอาจจะต้องมาดูก่อนว่าสเตทนะหรือว่าเลเวลของ AI เนี่ยตอนนี้อยู่ตรงไหนนะเรื่องต่อมานะครับเนาะเรื่องของ generative AI นะแต่ก่อนที่จะมาถึง generative AI ผมอยากให้เห็นนะครับจาก AI นะครับจนมาถึง generative AI เป็นอย่างไรบ้างและมีเส้นทางอย่างไรนะครับเริ่มต้นเลยนะครับตัว AI นะครับเนาะมันจะมีทั้งแหละ AI มี machine learning มี deep learning นะฮะจนมาถึงตัว generative AI จะพบว่ามันมีขั้นตอนนะครับเนาะที่เยอะพอสมควรนะแต่สิ่งที่ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับก็คือเป็นภาพรวมนะครับเราไม่ลงรายละเอียดมากนักนะเพื่อให้เข้าใจในภาพรวมก่อนนะครับโดยที่อย่างแรกก่อนนะตัว AI อย่างที่อธิบายไปนะครับ AI คือเซตหรือว่ากลุ่มของเทคโนโลยีที่เข้ามาทำงานแทนที่มนุษย์นะโดยที่งานแรกๆนะครับเกี่ยวกับ AI เนี่ยเขาจะทำงานในด้านของ NLP นะครับเนาะ Natural Language Processing หรือการเรียนรู้ภาษามนุษย์นะถ้าเราเคยพบเจอนะก็คืออย่างเช่นอะไรฮะการเรียนรู้ภาษาไทยนะครับเราจะตัดคำไทยอย่างไรบ้างนะครับเนาะ
สะกดผิดสะกด

ถูกอย่างไรคําเหมือนต่างๆยกตัวอย่างเช่นฮะถ้าในคําไทยเนี่ยที่จะสนุกมากเลยก็คือตากลมกระตากลมนะฮะคำถามก็คือเราจะอ่านว่าตากลมหรือตากนะครับซึ่งตรงนี้แหละนะฮะเป็นสิ่งที่ในภาษาอะไรเขาเรียกว่า NLP เนี่ยนะครับก็ถกเถียงกันอย่างมากนะฮะแต่สิ่งที่เราใช้กันก็คือบริบทหรือว่าคอนเท็กซ์ว่าตอนนี้คนกำลังพูดอะไรเช่นเดียวกันนะฮะ AI ก็ต้องเรียนรู้ว่าคอนเท็กซ์หรือบริบทรอบข้างเนี่ยตอนนี้กำลังจะทำอะไรยกตัวอย่างเช่นคนนั่งตากลมอยู่ริมทะเลหรือจะนั่งหรือจะอธิบายว่าหรือจะพูดว่านะครับนั่งอะไรฮะนั่งตากลมหรือว่าตากลมอยู่ริมทะเลนะครับตรงนี้แหละ AI ก็ต้องเรียนรู้คอนเทกต์หรือบริบทรอบข้างด้วยนะนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับจากนั้นก็จะมีเรื่องของคอมพิวเตอร์วิชั่นนะครับหรือว่าการรับรู้นะครับเนาะให้คอมพิวเตอร์รับรู้สิ่งต่างๆทั้งอะไรฮะทั้งผ่านกล้องผ่านรูปผ่านอะไรพวกนี้นะครับนะก็สามารถเรียนรู้ได้หรือสิ่งที่เราจะเจอบ่อยมากนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็คือโรบอติกก็คือให้หุ่นยนต์นะมาทำงานแทนเรานะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของ AI ก่อนแต่ลองสังเกตนะครับนะฮะงานต่างๆของ AI เนี่ยมันจะอยู่ห่างจากมนุษย์มากนะครับเนาะมันมาทำแทนมนุษย์แต่มันยังไม่เข้ามาสู่ในชีวิตประจำวันเรานะมันยังไม่ฉลาดขนาดนั้นดังนั้นนะครับก็เลยเกิดแนวคิดนะครับที่น่าจะให้ AI เนี่ยเข้าใกล้มนุษย์มากขึ้นนะครับเนาะแล้วที่สำคัญก็คือในโลกของ AI นะครับที่มันเติบโตมาอย่างรวดเร็วเนี่ยเนื่องจากอะไรฮะก็คือคอมพิวเตอร์นะครับเนาะที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะฮะข้อมูลนะฮะมีจำนวนมากขึ้นหรือว่าเราอาจจะเรียกว่า Big Data และสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของอัลกอริทึมนะฮะหรือว่าวิธีคิดนะฮะที่มีหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้ง3อย่างเนี้ยรวมกันนะครับนะจนก่อให้เกิดอะไรครับแนวคิดเพิ่มเติมก็คือ Machine Learning นะครับ Machine Learning แปลเป็นไทยก็คือสอนให้อะไรฮะตัว Machine หรือเครื่องจักรหรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยเรียนรู้แทนเรานะครับโดยที่เราสามารถนำข้อมูลขนาดใหญ่นะครับนะครับเข้ามาสอนนะครับเนาะเข้ามาเรียนรู้ประกอบกับคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงทั้ง CPU GPU นะครับที่มีมากในปัจจุบันเนี่ยมาสอนนะโดยที่การสอนของ Machine Learning จะมีอยู่3เรื่องหลักๆนะฮะ1คือ Supervisor Learning คือมีผู้สอนนะครับก็บอกเลยว่าอันนี้สีแดงนะอันนี้สีเขียวนะครับอันนี้เป็นส้มนะเป็น Apple นะครับเนาะอันนี้ก็สามารถที่จะสอนได้นะครับเนาะต่อจากนั้นนะก็จะมีแล้วฮะ Unsupervisor นะครับก็คือตรงนี้ไม่ต้องสอนนะครับนะฮะสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับเนาะเช่นการแบ่งกลุ่มต่างๆนะฮะการบอกว่าใครเป็นผู้หญิงผู้ชายตรงนี้เราสามารถที่จะทำการอะไรฮะแบ่งได้โดยอัตโนมัตินะโดยที่ไม่มีผู้สอนกับเรื่องที่3นะก็คือ reinforced learning นะฮะแปลเป็นไทยง่ายๆคือสอนจากการลองผิดลองถูกนั่นเองนะครับเหมือนเราสอนเด็กนะครับนะฮะว่าอันนี้ไม่ควรทำแล้วนะดีหรือไม่ดีอันนี้ไฟช็อตนะนะฮะเดินข้ามถนนต้องทำอย่างไรบ้างนะครับเนาะตรงนี้แหละนะครับเราสามารถที่จะสอนได้นะครับเพราะฉะนั้นนะในโลกของอะไรฮะตัว machine learning เนี่ยนะก็จะมีรูปแบบตรงนี้นะครับจากนั้นพอ machine learning คืออยู่ในรูปแบบของการสอนคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าเครื่องจักรนะก็ยังอะไรฮะก็ยังเรียนรู้ได้เรียนรู้งานเนี่ยที่ซับซ้อนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจากนั้นนะจึงมีแนวความคิดที่ให้เครื่องจักรต่างๆเนี่ยเรียนรู้มากขึ้นคล้ายกับสมองคนนะก็เลยเกิดแนวคิดต่อมาก็คือ deep learning นะตามชื่อเลย deep คือลึกนะฮะหรือซับซ้อนนั่นเองเป็นการเรียนรู้ที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนนะครับเนาะเหมือนกับสมองของมนุษย์นะครับซึ่งตรงนี้แหละนะครับในโลกของ deep learning เนี่ยจะจำลองนะสมองของมนุษย์ออกมานะครับเนาะเขาเรียกว่า neural network นะเขาเรียกว่าประสาทเทียมนะหรือว่าสมองเทียมมนุษย์นั่นเองนะครับนะซึ่งมีหลากหลายชั้นมากนะครับเนาะตรงนี้ผมไม่ขออธิบายนะครับเนาะแต่อยากให้เห็นก่อนว่าเริ่มมีการอะไรฮะคิดนะที่ลึกและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับจากข้อมูลที่มีจำนวนมากฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนะครับทำให้สามารถที่จะคิดได้มากขึ้นแต่สิ่งที่ตามมานะครับการใช้รีซอร์สนะครับเนาะเดี๋ยวนี้จะมีคำว่าลดโลกร้อนใช่ไหมฮะนะฮะ deep learning i machine learning ไม่ลดโลกร้อนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะครับเนาะนะครับมีคำพูดหนึ่งนะครับอันนี้เพิ่งออกมาเมื่อปีที่แล้วนะครับทุกครั้งที่เราคุยกับ AI นะครับ1คำถามนะครับเนาะนะใช้น้ำไปประมาณ6ถึง7ขวดนะครับนะหรือว่า6ถึง7ลิตรนะครับเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกเป็นการวิจัยมานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากให้ทุกคนรู้และเข้าใจนะครับจากนั้นนะพอเรียนรู้ในเชิงลึกหรือซับซ้อนได้แล้วเนี่ยจากนั้นนะครับมันจึงเกิดสิ่งหนึ่งนะครับเนาะที่เราจะเรียนรู้กันต่อไปคือ generative AI นะฮะ generative มาจากคำว่า generate หรือการสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมานะเพราะฉะนั้น generative AI คืออะไรฮะเป็น AI ที่สามารถสร้างสิ่งต่างๆออกมาไ
นะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นเท็กซ์เราคุยกันเป็นแชทบอทนะฮะถามตอบเป็นภาษามนุษย์นะตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเนาะนะหรือจะเป็นการสร้างอิมเมจนะคือรูปนะหรือว่าวิดีโอนะครับหรือในอะไรฮะในวิดีโอนี้นะครับเนาะหรือว่าที่ผมสอนอยู่นี้ตอนนี้อาจจะเป็น AI Gen ก็ได้นะครับนะครับเนาะตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆหรือนะครับผมเป็นคนอ่านหนังสือเนี่ยนะครับผมสามารถอ่านหนังสือปุ๊บนะถ้าเป็นออนไลน์สามารถเอาหนังสือแต่ละเล่มนะครับเนาะเอามาสรุปได้โดยที่ผมไม่ต้องอ่านทั้งเล่มนะอันนี้ก็คือจะเป็นสิ่งที่ตัว AI นะครับเนาะสามารถทำได้ทำให้แล้วฮะจาก AI นะครับเนาะมาจนถึงแล้ว Machine Learning Deep Learning มาจนถึงตัว Generative AI หรือ Gen AI เนี่ยมันเข้าใกล้มนุษย์มากยิ่งขึ้นนะครับเนาะนะตรงนี้แหละนะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสนใจนะและใส่ใจดังนั้นนะเพื่อความเข้าใจนากันมากขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของ generative AI กันว่ามันเป็นอย่างไรและทำงานอย่างไรบ้างนะรวมทั้งเดี๋ยวผมจะมีเดโมให้ดูด้วยนะครับผมโอเคนะครับนะจากที่ผมอธิบายไปนะครับเนาะตั้งแต่ AI นะครับนะมาที่ machine learning แล้วก็ deep learning มาจนถึง generative AI นะว่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งอย่างที่อธิบายไปนะครับเนาะว่าตัว generative AI หรือว่า Gen AI เนี่ยเป็นการสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมานะแต่สิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันเพิ่มเติมก็คือตัว Gen AI หรือว่า generative AI ทำงานอย่างไรบ้างนะครับเนาะสิ่งที่สำคัญมากนะครับนะของ generative AI คือโมเดลนะผมเรียกว่าโมเดลนี่คือสมองนะของตัว generative AI หรือว่า AI เลยก็ว่าได้นะครับว่าโมเดลเหล่านี้นะครับเนาะจะมีความสามารถหรือว่าเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยโมเดลนี้ฉลาดนะโมเดลนี้เก่งเรื่องอะไรเนี่ยเรามาดูกันว่าโมเดลเหล่านี้ทำงานอย่างไรนะฮะแล้วเขาสร้างขึ้นมาอย่างไรบ้างตลอดจนเรามาลองใช้งานกันดูนะซึ่งเดี๋ยวผมจะมีเดโมให้นะครับนะเรามาดูกันนะฮะโฟลว์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะจากด้านซ้ายไปด้านขวานะครับเนาะก็คือเรามีข้อมูลจำนวนมากที่ผมอธิบายไปแล้วนะบิ๊กเดต้านะครับข้อมูลจากอะไรบ้างนะข้อมูลจากโซเชียลนะครับเนาะข้อมูลจากบางทีของบริษัทต่างๆนะที่เปิดเผยออกมานะครับจากงานวิจัยต่างๆหรือแม้แต่อย่างผมเนี่ยผมเป็นนักพัฒนานะครับเนาะก็จะมีซอร์สโค้ดต่างๆที่อยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตจำนวนมากตรงนี้แหละครับนะฮะตัว AI เนี่ยนะครับสามารถที่จะหยิบนะครับข้อมูลเหล่านี้นะครับมาแปลงนะครับแล้วก็เอามาเรียนรู้นะการเรียนรู้เขาว่าการเทรนนิ่งนะเพื่อให้เกิดโมเดลต่างๆขึ้นมานะฮะซึ่งในการเทรนนิ่งเนี่ยนะฮะอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วมันมีเรื่องของ deep learning นะครับเนาะก็เราสามารถนำตรงนั้นแหละนะครับเนาะเอามาช่วยสอนได้นะครับเนาะยิ่งข้อมูลมากเท่าไหร่นะครับนะฮะโมเดลก็จะมีความรู้มากเท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้สิ่งที่แมชชีนนะครับเนาะหรือว่า AI ได้เปรียบมนุษย์ก็คือเรื่องของเมมโมรีนะครับเราจะพบว่าคนเราชอบขี้ลืมใช่ไหมนะฮะเนาะเรียนอะไรไปแล้วลืมบ่อยนะครับเนาะแต่สิ่งที่ AI เก่งก็คืออะไรอะไรที่มันเรียนรู้ไม่เคยลืมนะฮะนะครับเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะฮะจะเป็นสิ่งที่อาจจะเข้ามาช่วยเสริมนะในจุดอ่อนของมนุษย์ได้นะจากนั้นพอเราได้เลยฮะได้โมเดลต่างๆมาแล้วเนี่ยจากการเทรนนะครับเนาะสิ่งที่ผมไม่เห็นเนาะก็คือพอเราใช้งานนะครับinput เข้ามาปุ๊บ output ออกมาจะกลายเป็นอะไรฮะคอนเทนต์ใหม่ซึ่งแต่ละโมเดลนะครับจะมีความสามารถที่หลากหลายหรืออาจจะเพาะเจาะจงก็ได้นะครับเนาะสามารถที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆนะเช่นนะครับเป็น text ที่ผมออกไปแล้วนะว่า text to text นะฮะหรือว่าเป็น image นะเป็นวิดีโอนะฮะเป็นเสียงต่างๆนะหลายๆที่นี่คือเอาไปแต่งเพลงก็มีนะครับเนาะสร้าง 3D animation ต่างๆขึ้นมาโดยที่สิ่งที่ผมอยากให้เห็นนะครับว่าโมเดลเนี่ยนะมันมีหลากหลายประเภทมากนะครับเนาะนะดังนั้นนะในโลกของตัวการทำโมเดลนะครับเนาะหรือว่าสมองของ AI เนี่ยหลักๆแล้วเขาจะแบ่งเป็น3กลุ่มนะอยากให้ทุกคนลองมองดูก่อนนะครับว่าตัวพื้นฐานนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูว่าโมเดลต่างๆมันเก่งยังไงและทำงานได้อย่างไรบ้างนะยกตัวอย่างเช่น1 นะครับก็คือ LM หรือย่อมาจากตัว Large Language Model นะครับเนาะอันนี้แปลเป็นไทยคืออะไรฮะนะ Large คือกว้างใหญ่ใช่ป่ะlanguage นะครับเป็นภาษานะเพราะฉะนั้นแปลง่ายๆเลยก็คือไอ้ตัวเนี้ยครับสามารถเรียนรู้ภาษามนุษย์ได้นะครับสามารถถามตอบเป็นภาษามนุษย์นะซึ่งตรงนี้ทำให้เกิดความนิยมที่สูงมากนะครับเนาะ2ก็คือตัวอะไรฮะตัว GAN นะหรือว่า GAN นะครับเนาะตรงนี้นะครับจะเป็นการ generate นะครับเนาะสิ่งต่างๆออกมานะครับจากข้อมูลที่เรามียกตัวอย่างนะครับที่น่ากลัวมากๆอย่าง deepfake นะครับนะแค่เรามีข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนะไม่ว่าจะเป็นรูปหรือว่าวิดีโอหรือเสียงของเราบางอย่างนะครับเราสามารถที่จะอะไรฮะเอามาสร้างนะครับเนาะวิดีโอจำลองนะว่าเอาหน้าคนอื่นแต่เอาเสียงคนอื่นเนี่ยมาใส่นะหน้าเราเสียงคนอื่นหน้าคนอื่นเสียงเรานะครับเนาะหรือเจเนเรตคนปลอมขึ้นมาได้เลยนะฮะซึ่งตรงนี้จะเป็นอันตรายเพราะว่า AI เนี่ยเหมือนดาบสองคมนะฮะใช้ดีก็ดีไปนะใช้แย่ก็แย่ไปนะครับตรงนี้ต้องระวังด้วยนะเพราะฉะนั้นเรื่องของจริยธรรมนะหรือว่า
การนำมาใช้สำคัญมากนะครับเนาะตรงนี้ต้องดูนะครับเนาะหรือว่าเอามาซิมูเลตนะครับข้อมูลต่างๆขึ้นมาเพื่อทดลองนะครับตรงนี้เป็นอย่างหนึ่งเนาะกับอีกแบบนึงนะครับตัวสุดท้ายนะคือ VAE นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เราอาจจะใช้งานโดยที่ไม่รู้ด้วยนะเช่นการทำ data compression คือการบีบอัดข้อมูลนะครับเนาะก็คืออะไรฮะถ้าข้อมูลมันมีขนาดใหญ่เนี่ยนะส่งไปมานะตามระบบเน็ตเวิร์กต่างๆหรือว่าในอินเทอร์เน็ตมันดาวน์โหลดช้าหรืออัปโหลดช้าเนี่ยเราก็สามารถบีบอัดข้อมูลให้เล็กลงได้นะครับเนาะหรือนะครับถ้าใครมีรูปเก่าๆนะครับเนาะรูปของอะไรทางรูปเด็กๆของเราเนี่ยนะครับถ่ายมาแต่ก่อนเนี่ยแล้วรูปมันเสียนะครับเราอยากจะเอาไปแล้วฮะซ่อมรูปเนี่ยนะเขาจะมีอะไรฮะเรื่องของการทำ image reconstruction เนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะซึ่งตรงนี้นะฮะจะเป็นไทป์เนาะหรือว่าชนิดของตัวโมเดลใน generative AI หรือว่า AI นั่นเองนะแต่อย่างที่บอกนะครับเนาะนี่คือไทป์แต่นะครับเนาะในการสร้างโมเดลนะครับเนาะมันก็จะมีโมเดลเฉพาะจุดนะครับเนาะที่เราสามารถใช้งานได้นะครับเนาะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าแต่ละโมเดลมีอะไรที่น่าสนใจนะเมื่อกี้ผมอธิบายไปนะครับเนาะว่าตัวหัวใจนะรั้วสมองของตัว AI เนี่ยคือโมเดลนะดังนั้นผมอยากให้เห็นนะว่ารูปแบบของโมเดลเป็นยังไงบ้างนะครับโดยที่ณปัจจุบันนะครับโมเดลต่างๆนะของ AI เนี่ยจะมี2กลุ่มใหญ่ๆนะหนึ่งก็คือเฉพาะเจาะจงไปเลยนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างอันนี้เนาะนะฮะอาจจะเป็นโมเดล A โมเดล B โมเดล C และโมเดล D นะครับเนาะโมเดล A เนี่ยอาจจะอะไรฮะทำงานเรื่องเทคก็คือ input เป็น text มา output เป็น text ไปเช่นการถามตอบนะครับนะหรือว่าเป็นแชทบอทต่างๆนะอย่างที่2เนี่ยโมเดลที่2ก็คืออะไรฮะใส่ข้อมูลเป็น text เราถามไปนะครับนะฮะแต่ออกมาเป็นรูปนะครับอันนี้คือใช้ในการอะไรฮะ generate รูปภาพนะฮะ3นะโมเดล C เนี่ยก็คือเราใส่ image ไปนะครับให้อะไรฮะโมเดลตัวนี้ generate แล้วเป็น text ออกมานะไอ้ตรงนี้นะถ้าเป็นเชิงหลักการก็คือถ้าในรูปของเราเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเอาเข้าไปแล้วนะครับเนาะสามารถให้ตัว Gen AI เนี่ยสรุปมาว่ารูปนี้คืออะไรหรือให้ extract data นะครับดึงข้อมูลต่างๆที่อยู่ในรูปเนี่ยออกมาอีกทีหนึ่งนะครับเนาะ3ก็คือไอ้ตัวนี้คือ voice to text นะครับเนาะหรือว่า speech to text หมายความว่าอะไรนะครับเนาะเราสามารถพูดใส่เสียงเข้าไปพอผ่านโมเดลปุ๊บนะครับออกมาเป็น text ได้เลยนะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราอาจจะเจอในชีวิตประจำวันนะครับแต่บางทีอาจจะไม่ทันสังเกตเท่านั้นเองนะเพราะว่าในเรื่องของ generative AI เนี่ยมันเข้ามาอยู่ใกล้ชิดกับเราบางทีคือใกล้ชิดจนไม่รู้ว่านั่นคือ AI นะแต่หลายๆโมเดลนะครับเนาะถ้าทำโมเดลเฉพาะทางเนี่ยมันจะเก่งนะครับเนาะแต่อาจจะขายได้ยากเนี่ยนะณปัจจุบันมันเลยมีโมเดลอีกประเภทนึงนะเขาเรียกว่ามัลติโมเดลคือโมเดลที่สามารถทำทุกอย่างได้เลยนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นอะไรฮะtake to takeนะครับเนาะ image to text นะฮะนะ voice to text นะฮะหรือว่า image to video ก็มีนะครับเนาะตรงนี้นะเพราะฉะนั้นนะฮะในโลกของ generative AI ที่บอกว่า generative เนี่ยคือการ generate หรือสร้างของใหม่เนี่ยดังนั้นโมเดลนะครับจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆโดยที่เราจะมาเรียนรู้กันว่าโมเดลต่างๆนะครับเนาะทำงานอย่างไรบ้างนะฮะแต่โมเดลที่ผมให้ความสนใจนะเยอะที่สุดนะก็คือโมเดลที่เป็น text to text กับ text to imageนะเพราะว่าณปัจจุบันผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่อะไรฮะคนส่วนใหญ่ใช้งานเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่านะ text to text นะฮะหรือว่า image to text เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างซึ่งผมจะเดโมให้ดูนะครับเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับนะผมจะพาทุกคนนะครับมาดูนะครับว่าถ้าเราลองใช้แอปพลิเคชันหรือโมเดลต่างๆของตัว Gen AI เนี่ยในการทำพวก text to text นะครับเนาะหรือว่า image to text เนี่ยนะมันใช้ยังไงกันบ้างนะแล้วลองดูซิว่าถ้าตรงนี้มันน่าจะอะไรฮะหยิบไปประยุกต์ใช้งานอย่างไรนะครับเนาะนะโดยที่การเดโมนะฮะหรือว่าสิ่งที่ผมจะทำให้ดูนะครับก็คือผมใช้product ตัวหนึ่งนะชื่อว่าตัว ChatGPT นะเป็นของบริษัท OpenAI นะซึ่งตัวระบบนี้นะครับเนาะหรือว่าโปรแกรมเนี้ยนะได้รับความนิยมทั้งโลกเลยนะครับเนาะแต่ถามว่ามีตัวอื่นอีกมั้ยมีนะครับนะแต่เราจะเริ่มไปทีละตัวนะครับโดยที่ตัว ChatGPT นะครับตัวนี้นะฮะลองเข้ามาดูนะครับเราสามารถใช้ได้ฟรีนะครับแต่มีลิมิตนะครับนะว่าใช้ต่อวันได้กี่ครั้งหรืออะไรอย่างงี้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้อย่างแรกก่อนนะก่อนที่เราจะใช้ตัว ChatGPT ผมอยากแนะนำนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงโมเดลใช่ไหมฮะเช่นเดียวกันนะฮะ ChatGPT เขาก็จะมีโมเดลนะครับนะให้ใช้นะครับเนาะซึ่งตอนนี้นะครับเนาะโมเดลก็จะมีหลากหลายตัวนะครับเนาะที่เราจะต้องเรียนรู้มากขึ้นนะครับว่าโมเดลต่างๆเหล่านี้ทำงานอย่างไรมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างโดยที่ณปัจจุบันนะครับจะมีอยู่2โมเดล2กลุ่มแล้วกันนะก็คือ GPT-4o นะครับนะโมเดลนี้ก็คือเป็นโมเดลที่อะไรฮะสามารถเรียนรู้นะครับเนา
การพูดคุยของภาษามนุษย์ได้นะครับเนาะที่เราสามารถใช้งานได้ต่างๆเนี่ยแล้วก็รับอิมเมจต่างๆได้เลยนะครับแ

ป็นโมเดลเก่านะครับแต่โมเดลใหม่เนี่ยจะมี O1 นะฮะแล้วก็ O3 นะจะสังเกตนะว่า product ตัวเดียวจะมีแล้วฮะโมเดลที่หลากหลายนะครับเนื่องจากณปัจจุบันนะครับโมเดลนะครับมีการแข่งขันกันทึบสูงมากก็จะออกมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้นะครับก็คืออะไรฮะการใช้งานมันนะครับนะครับนะจากนั้นถ้าใครสนใจก็คือสามารถที่จะไปศึกษาเชิงลึกนะก็คือการเรียนรู้เรื่องการสร้างโมเดลต่อจากนี้ได้นะครับแต่สิ่งที่ผมอยากเดโมให้เห็นนะว่าเราลองเป็นผู้ใช้ก่อนซิว่าเราจะเรียนรู้นะครับกับมันอย่างไรนะฮะแล้วสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างไรได้บ้างนะมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับเนาะผมอยากให้ลองดูก่อนนะว่าตอนนี้นะครับตัว ChatGPT กับโมเดลเนาะผมใช้ GPT 4o นะครับมันมีความรู้อย่างไรบ้างยกตัวอย่างนะฮะเอาตลกนิดนึงนะฮะเนาะผมอยากถามมันนะครับเนาะไม่แน่ใจว่าให้ทุกคนนะฮะลองคิดในใจนะว่าคำตอบจะเป็นอะไรยกตัวอย่างนะครับอันนี้ผมเพิ่งไปฟังมานะฮะนะครับผมพิมพ์ถามมันนะว่าสีเหลืองนะให้ทุกคนนะครับคิดในใจนะครับเนาะว่าคุณจะตอบอะไรคิดในใจนะฮะเนาะจะตอบอะไรนะครับนะผมคิดในใจไว้นะครับเนาะผมคิดในใจว่าถ้าผมถ้ามีสีเหลืองมาปุ๊บในหัวผมเลยผมจะตอบว่าเยลโล่ลองดูนะฮะเนาะนะหรือถ้าผมพิมพ์คำว่าเต่านะเนาะในหัวผมนะมันดังขึ้นมาเลยนะอังโล่นะฮะมีใครคุ้นๆไหมอันนี้นะครับเนาะแต่พอเราถามแล้วฮะตัว ChatGPT นะครับลองดูนะครับตัว ChatGPT ผมพิมพ์ไปปุ๊บนะครับ ChatGPT นะฮะแล้วใช้GPU 4o นะถึงเป็นโมเดลหรือสมองเนี่ยโอ้มันตอบมาจริงจังมากนะฮะนะสีเหลืองนะฮะเป็นสีให้ความรู้สึกสดใสนะครับร่าเริงนะกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์โอ้อะไรก็ไม่รู้ตอบเป็นทางการมากนะครับแต่คำถามก็คือสิ่งที่ ChatGPT เนี่ยตอบกลับมาเนี่ยนะครับเนาะมันตอบตรงใจเราไหมนะครับนะถ้าบอกว่าอ๋อตอบตรงใจแสดงว่าอะไรฮะความคิดของมันเนาะนะกับคอนเทกต์หรือบริบทของตัว ChatGPT เนี่ยเป็นเหมือนเรานะครับเนาะแต่สำหรับผมนะผมบอกว่าถ้าผมพิมพ์สีเหลืองเนี่ยเฮ้ยมันน่าจะอะไรฮะตอบว่า yellow นะเช่นเดียวกันนะฮะลองดูนะตรงนี้เช่นเดียวกันนะฮะผมพิมพ์นะฮะอีกอันนึงเนาะเมื่อกี้บอกว่าอะไรฮะพิมพ์เต่าใช่ป่ะเนาะนะในหัวสมองผมนะฮะนะผมคิดว่ามันน่าจะต้องเป็นอะไรนะอังโลนะโอ้โหนี่เก่ามากนะเนาะนะแต่ลองสังเกตนะฮะตัว ChatGPT นะครับเนาะมันอะไรฮะมันตอบจริงจังมากเตาอะไรนะเตาแบบไหนนะเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเตาถ่านเตาหลอมโอ้โหมันเยอะมากนะซึ่งตรงนี้นั่นหมายความอะไรฮะตอนนี้นะฮะสมองหรือว่าความคิดของตัว ChatGPT นะครับเนาะซึ่งใช้โมเดลคือ GPT 4o เนี่ยมันมีความคิดเนาะหรือว่าคอนเทกต์แล้วกันนะหรือว่าความรู้ที่ต่างจากผมโอเคปะนะตรงนี้ครับเนาะก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งว่าถ้าเราอยากให้ตัวอะไรฮะตัว ChatGPT นะครับเนาะหรือว่า GPT 4o เนี่ยที่เป็นโมเดลมันเนี่ยเข้าใจเราหรือเราควบคุมมันได้เพราะอย่างที่ผมบอกนะว่า AI มันเก่งนะครับ Generative AI เก่งแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเราต้องควบคุมมันได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะแชร์ให้ทุกคนนะหรือว่าเดโมให้ทุกคนดูก็คือเราลองมาฝึกการควบคุมมันดูนะเพราะมันเก่งนะฮะเนาะนะผมจะบอกเสมอคือถ้าคนเก่งนะครับที่รู้มากนะแล้วไม่เคยตอบว่าไม่รู้นะฮะมาเจอกับคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะให้ลองจินตนาการนะครับว่าเมื่อ2คนนี้มาเจอกันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะนะความสนุกบังเกิดแน่นอนนะฮะนะฮะหรือทําให้อะไรฮะทุกอย่างมันเละเทะไปหมดนะครับเนาะอันนี้ต้องระวังด้วยดังนั้นเรามาฝึกควบคุมกันนะครับเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องที่ให้ความสนใจมากนะซึ่งเรื่องที่ผมจะแนะนําต่อจากนี้นะครับเนาะจะเป็นอีกอาชีพนึงนะครับเนาะที่มันเกิดขึ้นมาในปัจจุบันนะครับนั่นคือพร้อมเอนจิเนียริ่งนะฮะก็คือคนสร้างพร้อมหรือคนนะฮะคิดคำถามนะรูปแบบของคำถามที่ให้ AI ไปคิดนะฮะหรือว่าไปทำตามที่เราต้องการนะโดยที่เราจะใช้โมเดลที่เป็นแบบ text to text นะครับเนาะดังนั้นเรามาฝึกควบคุมกันนะจากเมื่อกี้นะที่ผมอธิบายไปนะว่าเราจะมาลองเนาะก็คือเมื่อกี้ถ้าเราพิมพ์อะไรสีเหลืองใช่ไหมนะผมบอกว่ามันน่าจะตอบแล้วฮะ yellow นะฮะแล้วเตาก็คืออะไรฮะอังโลนะฮะแต่ตัว ChatGPT เนี่ยมันตอบไม่ตรงเรานะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือการอะไรฮะควบคุมนะครับเนาะถ้าเราสามารถควบคุมได้เราจะเอาไปประยุกต์อย่างอื่นได้นะครับเนาะยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับจะเป็นรูปแบบนะครับของการเขียนพร้อมนะนะเชิงศัพท์เทคนิคก็คือนะครับเขาเรียกว่าพร้อมเอนจิเนียร์นะครับเนาะโดยที่พร้อมหรือคำถามที่ดีเนี่ยนะครับเนาะเราจะต้องมีอะไรฮะรูปแบบที่ชัดเจนยกตัวอย่าง

ช่นผมมี instruction นะหรือคำสั่งตรงนี้สามารถเขียนภาษาไทยได้นะครับเนาะแต่อันนี้คือผมอยากให้ลองดูก่อนว่าถ้าใช้ภาษาอังกฤษนะจะปลอดภัยมากขึ้นนะครับเนาะดังนั้นนะครับเนาะสิ่งที่ให้ดูนะครับก็คือเรามี instruction นะบอกว่าอะไรฮะให้ตัว AI นะครับนะฮะเนาะเรียนรู้นะ

บอกก็คือโอเคถ้าไม่มีข้อมูลตามที่เราเตรียมเอาไว้นะครับเนาะบอก AI ว่าอะไรครับให้ตอบว่าไม่รู้นะครับเนาะจากนั้นเนี่ยนะเราก็ให้ความรู้นะครับเนาะกับ AI ว่าอ๋อตอนเนี้ยผมกำลังจะอะไรฮะให้ AI เนี่ยถามตอบนะฮะด้วยเป็นมุกตลกคาเฟ่นะครับเนาะอันนี้เป็นเรื่องที่ตลกๆฮะแต่มันเหมือนตลกนะฮะแต่ตรงนี้ถ้าเราทำได้นะครับเราจะเอาไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างดีเลยนะครับเนาะผมก็ใส่เข้าไปเลยนะคุณคุณไหมฮะมีสีเหลืองเนาะนี่เยลโล่มะม่วงแมงโก้นะเต่าอังโลอันนี้คือเป็นโนเลจละกันนะหรือว่าความรู้ที่เราจะเอาไปให้ AI นะครับเนาะนะแล้วสิ่งที่สำคัญนะครับสิ่งที่เราพิมพ์ในนี้นะครับเนาะต้องระวังนิดนึงนะครับนะครับเพราะว่าโดย default ของพวก AI ต่างๆนะครับที่เราใช้งานเนี่ยการจัดการเรื่องของ data นะครับเนาะคือ data control หรือว่า security ลองจินตนาการดูนะครับถ้าเราเอาข้อมูลของบริษัทนะครับเนาะที่เป็นความลับเลยเอามาใส่ในนี้นะครับเนาะคำถามก็คือข้อมูลที่เราใส่ที่นี่นะครับหรือว่าพูดคุยที่ตัว ChatGPT เนี่ยมันจะไปเทรนหรือว่าคนอื่นจะเห็นหรือเปล่านะครับเนาะอันนี้ต้องเราต้องเข้าใจด้วยนะครับเนาะโดยที่นะเดี๋ยวเราจะอะไรฮะต้องมาเซตเรื่องของ data control นะหรือว่า security ว่าข้อมูลที่เราพิมพ์ไปตรงเนี้ยนะครับเนาะห้ามออกไปข้างนอกนะครับห้ามไปแล้วเทรนให้คนอื่นนะครับหรือว่าสอนคนอื่นด้วยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในอะไรฮะใน account ของแต่ละคนฮะจะมี setting อันนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับเนาะจะมีเรื่องของ data control นะแล้วลองเช็คดูนะครับว่ามันจะมีส่วนคือ improve model นะ for everyone นะครับตรงเนี้ยให้ลองเช็คนะครับว่าเป็น on หรือ off ถ้า on นั่นแหละครับคุณเป็นคนใจดีนะครับเอาอะไรฮะข้อมูลตรงนี้ไปอะไรฮะสอนคนอื่นด้วยดังนั้นคนอื่นอาจจะเห็นข้อมูลของเราเพราะฉะนั้นคำแนะนำนะครับต้องเป็น off นะครับนี่เป็นทิปเล็กๆน้อยๆละกันของการใช้งานนะเครื่องมือต่างๆนะครับระบบต่างๆมีการเซตตรงนี้หมดนะครับแต่ default เน้นย้ำนะครับมันเป็น on นะครับนี่ต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นเรากลับมานะครับเนาะในเรื่องของการควบคุมนะครับตรงนี้ผมอธิบายไปเนาะว่าเรากำหนดคำสั่งต่างๆมีข้อมูลต่างๆไปนะครับให้เรียบร้อยปุ๊บจากนั้นผมลองคุยกับ AI ดูนะครับปุ๊บนะครับตรงนี้นะโอเคนะผมถามว่าเฮ้ยพร้อมที่จะคุยกับผมไหมนะ AI ก็ตอบโอเคพร้อม let's go นะจากนั้นลองดูนะครับเนาะพอผมสอน AI แล้วควบคุมความรู้มันแล้วนะครับว่าให้ทำงานตามที่ผมต้องการเนี่ยผมก็ลองถามใหม่นะฮะสีเหลืองลองดูนะครับเกิดอะไรขึ้นครับเยลโล่ครับลองดูนะนะเหมือนเดิมนะฮะเต่านะครับตอบอะไรครับลองดูนะครับมาไหมเนี่ยอังโลเห็นปะนั่นหมายความว่าเราสามารถอะไรฮะควบคุมตัว AI ได้เพราะอย่างที่บอกนะฮะ AI เก่งมากนะครับเนาะแล้วสามารถถามตอบเป็นภาษามนุษย์ได้นะครับดังนั้นถ้าเราฝึกควบคุมได้เนี่ยนะทุกอย่างนะครับเนาะAI นะครับเนาะจะกลายเป็นผู้ช่วยที่ดีมากๆของเรานะนี่คือสิ่งสำคัญนะครับหรือถ้าเราพิมพ์อะไรไม่รู้เนาะผมพิมพ์มั่วๆนะลองดูนะปึ๊บๆๆๆๆอะไรก็ไม่รู้นะครับเนาะพอผมพิมพ์มั่วปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอ้าวนี่มุกใหม่หรือนะสำหรับกันนะบอกใบได้ไหมสังเกตมั้ยเพราะว่าอะไรฮะนะตรงนี้นะครับเนาะมันไม่มีข้อมูลอยู่ในแล้วอยู่ในความรู้เนาะที่เรากำหนดไปนะดังนั้น AI ก็จะบอกเฮ้ยทำไมมันไม่ได้นะเนาะนี่คือไอเดียนะที่ผมไม่เห็นก่อนว่าเราสามารถเลยฮะใช้งาน AI ได้เลยนะครับเนาะเพราะว่า AI มันรู้มากนะครับเราก็สามารถจัดการแบบนี้ได้นี่คือการควบคุมอย่างแรกก่อนนะครับซึ่งหลังจากที่เราควบคุมแบบนี้ได้ปุ๊บเดี๋ยวเราลองมาใช้ของจริงกันดูนะครับว่าเราจะเอามาประยุกต์ทำอย่างไรกันบ้างซึ่งสิ่งที่ผมจะพาทำต่อไปนะก็คือเรื่องของแชทบอทนะในการถามตอบนะครับเนาะเช่นนะครับมีลูกค้าเนี่ยมาถามแล้วมาถามร้านค้าเนาะนะเพื่อจะสั่งซื้อของบางอย่างเนี่ยนะสามารถที่จะทำแชทบอทได้ง่ายสิ่งที่ผมแนะนำไปนะครับเนาะไอ้ตรงนี้ผมเรียกว่าเป็นตัวพร้อมเอนจิเนียร์นะครับเนาะเผื่อใครสนใจนะครับตรงนี้อยากแนะนำนะให้ลองศึกษาเพิ่มเติมนะครับนะว่าตัวพร้อมเอนจิเนียร์เนี่ยนะมันมีโครงสร้างนะครับของพร้อมนะหรือว่าคำถามเนี่ยนะมีทั้งแหละคอนเท็กซ์เนาะคือความรู้นั่นเองนะอินสตรัคชั่นคือคำเขาเรียกคำสั่งต่างๆนะที่เรากำหนดให้นะแล้วก็จะมีอินพุตนะอินพุตคือ question นะกับ output ก็คือสิ่งที่จะตอบออกมาตรงนี้เราสามารถกำหนดได้นะเพราะฉะนั้นนะจากที่เราเรียนรู้ตรงนี้ปุ๊บมาลองดูของจริงกันดูนะครับเนาะยกตัวอย่างนะครับเป็น use case ที่ผมคิดว่าหลายๆคนนะครับน่าจะพบเจอกันมากเนาะที่ผมบอกไปนะก็คือเรื่องของตัวแชทบอทนะยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราเป็นคนซื้อเนาะคนซื้อเพื่อไปจะซื้อของออนไลน์เนี่ยจะต้องไปสอบถามร้านค้าก่อนนะบางทีแม่ค้าหรือเจ้าของร้านเนี่ยนะเขาก็มีแชทบอทให้นะครับหรือว่าตอบผ่านไลน์

ผ่านอะไรเงี้ยแล้วไม่ก็เลยแบบเฮ้ยคนมันเยอะนะตอบไม่ทันเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่างั้นเราลองเลยฮะมาทำระบบแชทบอทซินะครับของร้านค้าเพื่อตอบคำถามต่างๆนะผมเรียกว่า FAQ แล้วกันเนาะนะตัวคำถามที่เกิดขึ้นได้บ่อยนะหรือว่า frequency asked question เนี่ยนะครับนะเพราะฉะนั้นผมก็สรุปมาเลยนะว่าโอเค Q&A นะครับเนาะที่ถามบ่อยๆเนี่ยนะเราควรจะต้องตอบยังไงบ้างซึ่งตรงนี้สำคัญนะครับเราสามารถเขียนมาได้เลยนะซึ่งข้อมูลตรงนี้นะครับนะผมไปเอามาจาก Shopee นะบางร้านนะครับผมก็เลยลองหยิบมาให้ดูนะครับนะว่าเป็นยังไงบ้างเช่นอะไรฮะการสั่งซื้อสินค้ามีขั้นต่ำหรือไม่นะก็ตอบว่าไม่มีค่ะอะไรอย่างนี้นะครับก็เยอะมากนะครับอันนี้คือเราสรุปเอาไว้นะครับจากนั้นนะสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือเราสามารถระบุได้ว่า instruction คือนะครับให้ตอบตามที่เรากำหนดไว้ในส่วนของ section คือ FAQ เท่านั้นนะนะถ้าไม่พบให้อะไรฮะตอบกับว่าอะไรฮะติดต่อมาเบอร์นี้ยกตัวอย่างนะครับเนาะจะได้เลยฮะเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะว่าเป็นอย่างไรจากนั้นนะครับสุดท้ายเอาท์พุตนะครับหรือว่า response ที่ตอบกลับมาเนี่ยเราสามารถระบุได้ด้วยนะครับว่าอ๋อให้ตอบแบบกระชับนะฮะเนาะแต่ชัดเจนนะครับเนาะตรงนี้เราสามารถกำหนดได้นะว่าจะให้เป็น mood and tone อย่างไรบ้างนะเพราะฉะนั้นจากข้อมูลเหล่านี้นะครับลองดูนะครับว่าเราเอามาใช้งานในตัว ChatGPT นะครับก่อนดูซิว่าเป็นอย่างไรนะผมลองเอามาใส่ดูนะครับปุ๊บนะครับนี่ผมเอาใส่ปุ๊บนะฮะลองดูเนาะโอเคตอนนี้นะครับเนาะตัวอะไรฮะ ChatGPT ก็เห็นแล้วนะว่าโอเคนะถามเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะหากคำถามของคุณไม่อยู่ในอะไรอยู่ใน FAQ จะตอบให้ทันทีแต่ถ้าไม่พบนะครับเนาะก็จะให้ก็เรียกอะไรก็คือพูดกลับแบบนี้นะก็คือบอกว่ากรุณาติดต่อเบอร์นี้นะคะนะเพราะฉะนั้นนะพอเราให้ความรู้นะครับกับ AI แล้วหรือว่า ChatGPT แล้วปุ๊บเนี่ยลองมาทดสอบกันดูนะครับเนาะเพราะฉะนั้นลองดูนะครับสิ่งที่เราทำนะครับเนาะมีลูกค้าติดต่อเข้ามานะครับยกตัวอย่างนะครับนะถามเลยคิดค่าจะส่งอย่างไรสังเกตนะเราถามเป็นภาษามนุษย์นะฮะเป็นประโยคทั่วไปเลยหรืออาจจะพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกก็ได้นะครับนี่นะฮะจริงจังไหมฮะโอ้โหดูมันตอบนะฮะเนาะนี่นะฮะนะครับเนาะตรงนี้จาก knowledge หรือว่าความรู้นะที่เราใส่เข้าไปนะครับเนาะตัว AI นะฮะมันจะมีโมเดลของมันหรือสมองของมันใช่ไหมฮะทำการสังเคราะห์หรือว่าวิเคราะห์นะแล้วทำการสรุปและตอบกลับมาว่าอ๋อสินค้านะครับเนาะจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะในการจัดส่ง1 2 3 4จัดส่งสำหรับอะไรฮะ Curly SCG นะครับเนาะโลจิพดต่างๆตามน้ำหนักเนี่ยสังเกตไหมฮะเขาสรุปมาให้ซึ่งตรงนี้ครับเราก็สามารถย้อนกลับไปดูนะหรือว่าตรวจสอบในข้อมูลที่เราสอนหรือให้ตัว AI มันเรียนรู้ได้นะแต่ตรงนี้คือมันยังไม่เป็นซิสเต็มเนาะแต่ผมอยากให้เห็นนะว่าเป็นการพิสูจน์ว่าเราสามารถเลยครับควบคุม AI ได้นะครับซึ่ง AI มันจะสามารถหลักๆเลยที่ผมบอกนะคือตัวนี้ก็คือถามตอบเป็นภาษามนุษย์นะเพราะฉะนั้นเราถามแบบนึงเนาะนะที่เป็นแบบนี้ปุ๊บมนุษย์ถามไปการตอบไม่เหมือนกับบอทเลยนะฮะนะครับเหมือนกับมนุษย์คนๆนึงเลยที่ตอบตรงนี้แหละนะครับมันจึงมาช่วยลดงานตรงนี้ลงไปหรือถ้าเราอะไรฮะถามแบบผมเรียกมั่วๆอะไรกันเหมือนเดิมนะแล้วการถามนี้ไม่อยู่ในอะไรฮะไม่อยู่ใน FAQ ที่เรากำหนดไว้สังเกตมั้ยฮะนะครับนี่นะก็จะบอกเลยว่าขออภัยไม่เข้าใจคำถามของคุณนะฮะแล้วสุดท้ายสามารถติดต่อมาที่นี่ได้นะจะพบว่าเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้และแน่นอนนะครับมันสามารถที่จะช่วยสร้างงานสร้างอาชีพต่างๆให้เราได้นะยกตัวอย่างที่ผมอธิบายเมื่อกี้ก็คือตำแหน่งงานใหม่เลยนะครับที่เกิดขึ้นมาก็คือ Prompt Engineering นะซึ่งตรงนี้เราจะพบว่าตัว AI นะหรือว่า Generative AI สร้างโอกาสต่างๆขึ้นมามากมายนะอยู่ที่ว่าเราจะอะไรฮะเรียนรู้หรือว่าหยิบโอกาสนั้นมาได้ขนาดไหนบ้างนะครับใน EP ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับ use case ต่างๆมากขึ้นในตัวของ AI และ generative AI นะเพื่อทำให้เราสามารถนำไปใช้นะประกอบอาชีพได้หรือสร้างอาชีพต่างๆขึ้นมาได้มากยิ่งขึ้นนะเดี๋ยวเจอกันในตอนต่อไปครับผม

0: ควบคุม
1: ในงานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับก็ถือว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากนะครับคือโดยส่วนใหญ่ณปัจจุบันนะฮะรถก็จะติดตั้งแอร์มาจากลายประกอบรถยนต์แล้วถ้าเกิดเราสามารถจะเรียนรู้ตรงนี้ได้นะครับก็จะส่งผลไปให้เราสามารถจะไปทำการซ่อมแอร์ได้ในอนาคตเราจะได้ทำได้อย่างมีคุณภาพงานที่ออกมาดีต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้การติดตั้งแอร์กัน
0: ซึ่งขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนสำคัญมากเพราะถ้าเกิดติดตั้งผิดพลาดระบบก็จะไม่ทำงานหรือทำงานได้ไม่สมบูรณ์และอาจเกิดผลเสียอื่นๆตามมาได้อีกด้วยการเตรียมการก่อนติดตั้งระบบปรับอากาศรถยนต์ 1. เตรียมแท่นยึดคอมเพรสเซอร์ให้ตรงกับรุ่นเครื่องยนต์และคอมเพรสเซอร์ 2. จัดเตรียมท่อทางสารทำความเย็น1ชุด 3. เตรียมอุปกรณ์และชิ้นส่วนระบบปรับอากาศให้ครบโดยเฉพาะคอมเพรสเซอร์ต้องเลือกให้พอดีกับขนาดความจุของเครื่องยนต์หรือ CC และจำนวนผู้โดยสารในรถ 4. สายพานเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์และผู้เล่ของเครื่องยนต์เพื่อฉุดให้คอมเพรสเซอร์หมุนเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน 5. น็อตหรือโบลต์เป็นตัวยึดแท่นยึดคอมเพรสเซอร์เข้ากับเครื่องยนต์และยึดคอมเพรสเซอร์เข้ากับแท่นยึดคอมเพรสเซอร์ 6. คอนเดนเซอร์ทำหน้าที่ปรับสารทำความเย็นที่มีความดันสูงอุณหภูมิสูงในสถานะแก๊สจากคอมเพรสเซอร์ที่จะเข้าคอนเดนเซอร์ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวถ่ายเทความร้อนของสารทำความเย็นที่ได้รับความร้อนมาจากที่อีวาโปเรเตอร์และจากกระบวนการอัดทำให้สารทำความเย็นมีอุณหภูมิลงและส่งต่อไปยัง Receiver Dryer 7. Receiver Dryer เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่าง Condenser กับ Expansion Valve ติดตั้งทางด้านความดันสูงทำหน้าที่เป็นที่พักเก็บน้ำยาเหลวและกรองสิ่งสกปรกที่เจือปนมากับสารทำความเย็นก่อนจะปล่อยให้สารทำความเย็นผ่านเข้าไปยัง Expansion Valve 8. Expansion Valve จะเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งมากับชุด Evaporator เป็นตัวควบคุมน้ำยาทำหน้าที่ควบคุมอัตราการไหลของสารทำความเย็นก่อนเข้า Evaporator โดยการลดความดันของสารทำความเย็นที่เป็นของเหลวความดันสูงให้เป็นแก๊สที่มีความดันต่ำเพื่อรักษาความเย็นให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด 9. Evaporator หรือคอยล์เย็นมีหน้าที่รับน้ำยาที่เป็นของเหลวมีแรงดันต่ำและอุณหภูมิต่ำเข้ามาซึ่งมีลักษณะเป็นฝอยและน้ำยาจะเดือดในตัวคอยล์เย็นนี้ทำให้น้ำยาเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊สและจะดูดความร้อนจากตัวคอยเย็นไปเมื่อความร้อนของอากาศโดยรอบ Evaporator ถูกดูดออกไปที่เหลือก็คืออากาศเย็นที่พัดออกมาทางช่องลมเย็น 10. Blower เป็นมอเตอร์พัดลมเชื่อมต่อกับ Evaporator ทำหน้าที่เป่าลมผ่านทาง Evaporator เพื่อนำความเย็นพัดออกมาทางช่องลมเย็น 11. สวิตช์ควบคุมโดยจะเป็นสวิตช์ควบคุมให้ความเร็วรอบของมอเตอร์พัดลมและควบคุมความดันในระบบปรับอากาศรถยนต์ทำหน้าที่จ่ายไฟฟ้าให้กับระบบคลัตช์แม่เหล็กทำให้ระบบทำงาน
1: คือลักษณะการทำงานของในวัฏจักรสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะฮะก็จะเริ่มตั้งแต่คอมเพรสเซอร์ดูดอัดสารทำความเย็นที่มีแรงดันต่ำอุณหภูมิต่ำมาอัดให้เป็นแก๊สแรงดันสูงอุณหภูมิสูงนะฮะแก๊สอุณหภูมิสูงแรงดันสูงก็จะถูกส่งเข้าไปที่ตัวคอนเดนเซอร์นะฮะหรือตัวคอยล์ร้อนตัวคอยล์ร้อนก็จะมีหน้าที่ระบายความร้อนนะครับคือพอสารทำความเย็นที่เป็นแก๊สอุณหภูมิสูงแรงดันสูงถูกระบายความร้อนก็จะกลั่นตัวกลายเป็นของเหลวแต่อุณหภูมิแรงดันก็ยังสูงอยู่นะครับสารทำความเย็นที่เป็นของเหลวนะฮะที่ออกจากตัวคอนเดนเซอร์ก็จะถูกส่งไปที่ตัวรีซิเวอร์ไดเออร์เพื่อจะกรองสิ่งสกปรกแล้วก็จะดูดความชื้น

0: ด้วยก็ยังเป็นถังพักน้ำยาเหลวด้วยนะครับสารทำความเย็นที่เป็นของเหลวนะฮะเมื่อผ่านตัวรีซิเวอร์ไดเออร์ไปแล้วก็จะถูกส่งไปที่ตัวเอ็กแปนชันวาล์ตัวเอ็กแปนชันวาล์ก็จะเป็นตัวลดแรงดันนะครับจากไอ้ของเหลวที่มีอุณหภูมิสูงแรงดันสูงก็จะถูกลดแรงดันก็จะเกิดการเดือดระเหยนะฮะจากคอของเหลวก็จะเดือดระเหยกลายเป็นแก๊สนะฮะก็จะพอการเดือดระเหยกลายเป็นแก๊สนะฮะมันจะมีอุณหภูมิที่ต่ำมากนะฮะมันก็จะเอาสารทำความเย็นตรงเนี้ยที่เป็นคอของเหลวตัวนี้ก็เข้าไปที่ตัวคอเย็นครับนี่คือกระบวนการการทำความเย็นของระบบแก๊สอัดไอนะฮะซึ่งจะมีสารทำความเย็นนะฮะก็อาจจะเป็นเบอร์ 134A นะที่เราใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เป็นตัวกลางนะครับ
1: การติดตั้งคอมเพรสเซอร์มีขั้นตอนดังนี้ 1. ต้องถอดอุปกรณ์บางอย่างของรถออกเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง 2. ประกอบแท่นยึดคอมเพรสเซอร์เข้ากับตัวเครื่องยนต
0: ์ต่อไปก็จะเป็นการติดตั้งตัวแบ็กเก็ตหรือแท่นยึดคอมเพรสเซอร์เข้าไปกับเครื่องยนต์นะครับทีนี้มันก็จะมีโบนทั้งหมดอยู่4ตัวนะครับก็ยึดเข้ากับตามตำแหน่งนะครับตามตำแหน่งทั้งหมดก็จะมีทั้งหมดอยู่4ตัวนะครับทีนี้ในการที่เราจะยึดโบนเข้าไปที่เสื้อสูบของเครื่องยนต์นะเราต้องรู้ความยาวของโบนที่จะเข้าไปในเสื้อสูบของเครื่องยนต์ด้วยนะครับโดยที่เราจะใช้โบนเข้าไปใส่กับข้างในตัวเครื่องนะครับแล้วเราก็จะรู้ว่าความยาวที่เข้าไปเนี่ยมันจะยาวสักเท่าใด
1: 3. การยึดคอมเพรสเซอร์เข้ากับแท่นยึดคอมเพรสเซอร์ด้วยน็อตยึด
0: ครับการยึดคอมเพรสเซอร์เข้ากับตัวแบ็กเก็ตหรือตัวแท่นยึดคอมเพรสเซอร์นะฮะก็จะมีโบนอยู่ทั้งหมดอยู่4ตัวนะฮะก็นะครับก็มีทั้งหมดอยู่4ตัวซึ่งจะต้องยึดเข้าไปกับแท่นยึดนะครับก็4ตัวก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับก็ก่อนที่ทำการติดตั้งคอมเพรสเซอร์เข้ากับแท่นยึดเราก็ต้องมีการวัดที่ตัวโบนด้วยนะฮะว่าความยาวมันเพียงพอแล้วหรือยังนะครับก็จริงๆแล้วก็จะเช่นเดียวกับการวัดที่แท่นยึดคอมเพรสเซอร์นะครับโดยการที่เอาโบนตัวนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราวัดไว้แล้วใช่ไหมฮะว่าความยาวเนี่ยมันจะเหลือประมาณนี้ต่อไปเราก็จะไปทำการยึดเข้ากับที่แท่นยึดที่ตัวเครื่องยนต์นะครับครับในการติดตั้งคอมเพรสเซอร์เข้ากับแท่นยึดคอมเพรสเซอร์นะครับก็ต้องระมัดระวังนะฮะก็คืออย่าให้ไปโดนกระแทกกับส่วนใดส่วนหนึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นที่ตัวถังรถก็จะมีความเสียหายเป็นอย่างมากนะครับครับเวลาประกอบคอมเพรสเซอร์เข้ากับแท่นยึดก็คือเราก็จะเอาตัวคอมเพรสเซอร์เข้าไปวางบนแท่นยึดก่อนนะครับแล้วก็เราก็จะขันโบนเข้าไปทั้งหมด4ตัวนะครับโดยขันตัวที่1ให้แน่นพอสมควรนะครับแล้วเราก็จะมาใส่เป็นทะแยงมุมเป็นตัวที่2นะฮะก็ขันพอตึงมือก่อนนะครับยังไม่ต้องแน่นนะครับแล้วเราก็มาใส่ตัวที่3นะฮะแล้วก็มาใส่ตัวที่4เราจะไขเป็นทะแยงมุมนะครับก็ใช้มือหมุนพอตึงมือก่อนนะครับแล้วเราก็จะใช้ประแจบล็อกขันให้แน่นอีกทีหนึ่งครับก็ตอนนี้ก็เราก็ได้ทำการยึดโบนแน่นแล้วนะครับ
1: 4. ตรวจสอบร่องฟู้เล่ของเครื่องยนต์ให้ตรงกับร่องฟู้เล่ของคอมเพรสเซอร
0: ์ต่อไปก็เป็นวิธีการตรวจร่องฟู้เล่นะฮะว่ามันจะตรงกับตัวคอมเพรสเซอร์ไหมนะฮะอันดับแรกเราก็จะดูที่ร่องฟู้เล่ที่เครื่องยนต์ก่อนนะครับแล้วเราก็จะมองมาที่ตัว ไอ้มุ้งมูเล่ของตัวคอมเพรสเซอร์นะครับว่าตรงกันไหมนะครับแล้วก็มาดูอีกทีนึงก็จะมาดูที่ไอ้ตัวตั้งสายพานด้วยนะฮะว่ามุ้งมูเล่ตรงกันไหมนะครับถ้าเกิดว่าตรงกันแล้วก็สามารถจะใส่สายพานไปได้เลย
1: ความตึงของสายพานที่ฉุดคอมเพรสเซอร์ต้องให้ตึงพอประมาณไม่ตึงเกินไป
0: ครับการใส่สายพานเราก็จะใส่สายพานเข้าไปที่ผู้เล่ของเครื่องยนต์ก่อนโดยการสังเกตก็คือจะต้องให้ล่องของสายพานนี่ฮะเข้าไปเต็มล่องของมู่เล่เครื่องยนต์นะฮะแล้วเราก็จะคล้องมาที่ตัวมู่เล่ของคอมเพรสเซอร์นะครับก็ดูให้ล่องของสายพานเต็มล่องของมู่เล่คอมเพรสเซอร์นะฮะแล้วก็จะคล้องมาที่ตัวตั้งสายพานครับตอนนี้ก็จะเป็นการตั้งความตึงของสายพานนะฮะโดยที่เราก็จะหมุนน็อตตัวเร่งสายพานนะครับเราก็จะขันน็อตตัวเร่งสายพานเข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะมาใช้มือลองกดที่สายพานดูนะครับว่าความตึงได้แล้วหรือยังนะครับโดยเรากดลงไปก็คือต้องไม่ให้น้อยฝากครึ่งนิ้วครับในกรณีที่เราใส่สายพานนะฮะเราต้องไม่ตั้งสายพานให้มันตึงจนเกินไปนะครับถ้าเกิดเราตั้งสายพานตึงเกินไปมันจะทำให้ตลับลูกปืนที่คอมเพรสเซอร์เสียหายได้หรือสายพานก็อาจจะชำรุดเสียหายได
1: ้การติดตั้งคอนเดนเซอร์โดยปกติคอนเดนเซอร์จะติดตั้งบริเวณด้านหน้าหม้อน้ำและจะมีพัดลมเพื่อช่วยระบายความร้อนมีขั้นตอนดังนี
0: ้ตัวคอนเดนเซอร์ก็มีหน้าที่ระบายความร้อนนะครับก็จะติดไว้ที่หน้าหม้อน้ำของเครื่องยนต์นะครับก็ข้อควรระวังก็คือว่าเวลายึดนะฮะไอ้พวกโบนหรือพวกสกรูต่างๆที่เราจะทำการยึดเข้าไปจะต้องไม่ให้ยาวจนเกินไปเพราะมันอาจจะไปทิ่มตัวหม้อน้ำให้เกิดความเสียหายได้ก็ต่อไปจะเป็นการติดตั้งตัวคอนเดนเซอร์นะฮะก็คือเราจะต้องทำการผลักนะฮะตัวหม้อน้ำออกไปนะครับเพื่อให้ตัวแผงคอนเดนเซอร์จะได้สอดเข้าไปได้นะครับและระยะของแผงกับคอนเดนเซอร์นะครับก็ต้องให้ห่างจากหม้อน้ำไม่น้อยฝ่า1นิ้วครับตอนนี้ก็จะทำการยึดตัวแผงคอนเดนเซอร์เข้าไปกับตัวถังรถนะโดยใช้โบนนะฮะ M6 นะยึดเข้าไปนะครับทีนี้ระยะนะฮะก็ต้องมาดูระยะห่างของแผงคอนเดนเซอร์กับหม้อน้ำก็คือจะต้องไม่ให้ต่ำฝ่า1นิ้วนะครับก็คือต้องไม่ให้ต่ำกว่า1นิ้วแผงคอนเดนเซอร์นะฮะก็คือก็ต้องให้เต็มหน้าหม้อน้ำนะครับแล้วก็ท่อทางด้านออกของแผงคอนเดนเซอร์ต้องอยู่ทางด้านล่างนะครับนะท่อด้านเข้าก็จะอยู่ทางด้านบนตำแหน่งของแผงคอนเดนเซอร์ต้องอยู่ตำแหน่งกลางๆของพัดลมระบายความร้อนทั้ง2ตัว
1: การติดตั้ง receiver dryer ตัว receiver dryer จะติดตั้งภายในห้องเครื่องยนต
0: ์การติดตั้ง receiver dryer นะครับก็คือตัว receiver dryer ก็มีหน้าที่กรองสิ่งสกปรกแล้วก็ดูดความชื้นแล้วก็เป็นถังพักน้ำยาเหลวด้วยนะครับก็จะมีท่อนะฮะก็คือมีทางเข้ากับทางออกนะทางเข้าก็จะมาจากแผงคอนเดนเซอร์ถ้าทางออกก็จะไปที่ตัว expansion valve ต่อไปเราก็จะมาทำการติดตั้งตัว receiver dryer กันต้องพยายามให้ท่อนะฮะเข้าไปในตัว receiver dryer นะครับก็คืออย่าให้ฝืนขอให้เขาเข้าไปเหมือนกับว่าเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ต้องรู้ว่าบ่าเขาสนิทแล้วหรือยังนะครับถ้าเกิดบ่าเขาสนิทแล้วก็ใช้ตัวโบนขันยึดให้แน่น ครับโดยที่เราจะทำการใช้โบนยึดที่ท่อสารทำความเย็นก่อนนะฮะก็ใช้ทั้งทางเข้าและทางออกอย่างละ1ตัวนะครับพอเสร็จแล้วเราก็จะมายึดตัวแคมป์ที่ยึดตัวรีซูเวอร์ไดเออร์กับแผงคอนเดนเซอร์ข้อควรระวังนะฮะในกรณีที่เราใส่โบนเข้าไปนะฮะก็คือต้องพยายามใช้มือหมุนให้เข้าไปจนสุดก่อนนะฮะพอเราใช้มือหมุนเข้าไปจนสุดแล้วเราถึงใช้ตัวประแจเป็นตัวขันให้แน่นอีกครั้งหนึ่ง
1: การติดตั้งอีวาโปเรเตอร
0: ์ต่อไปเราก็จะมาทำการติดตั้งตัวอีวาโปเรเตอร์นะฮะก็คือตัวอีวาโปเรเตอร์ก็จะอยู่ในตู้แอร์ทำหน้าที่ให้น้ำยามาเดือดในตัว evaporator แล้วก็เกิดการทำความเย็นขึ้นนะครับก็จะต้องใช้ควบคู่กับตัว blower นะครับก็คือชุดนี้ก็เป็นชุด blower นะที่จะส่งลมเย็นนะพัดลบตัวลมเย็นให้ผ่านไปที่ตัว evaporator ต่อไปเราก็จะไปทำการติดตั้งตัว evaporator แล้วก็ตัว motor blower กันนะครับที่ชุดตัว evaporator นะครับเวลาเราจะติดตั้งคืออันดับแรกเราจะต้องสอดท่อน้ำทิ้งเข้าไปก่อนนะครับพอเราสอดท่อน้ำทิ้งเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็จะล็อกนะก็คือจะมีตัวยึดทั้งหมดอยู่4ตัวนะตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4นะครับโดยที่ให้ตัวบล็อกวาล์วเนี่ยนะฮะโผล่พ้นออกไปกับตัวรถนะครับเราก็จะมาทำการติดตั้งกันนะครับครับโดยการเสียบท่อน้ำทิ้งออกไปก่อนนะครับโอเคครับเราเสียบท่อน้ำทิ้งแล้วนะครับเราก็จะยึดนะฮะใส่ให้ตัวล็อกให้ตรงตำแหน่งที่เราจะทำการล็อกตัวนี้ก็จะขันตัวนัดให้แน่นนะครับครับสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงนะก็คือต้องดูให้ท่อน้ำทิ้งออกไปนอกตัวรถนะฮะอย่าให้ท่อน้ำทิ้งมีการหักงอนะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่อน้ำทิ้งมีการหักงอแล้วเดี๋ยวเวลาระบบทำงานแล้วน้ำจะไม่สามารถจะไหลออกไปทิ้งข้างนอกตัวรถได้แล้วน้ำมันก็จะท่วมตัวตู้แล้วก็จะทำให้พรมที่อยู่ในห้องผู้โดยสารนี้เปียกได้ครับต่อไปก็จะเป็นการติดตั้งตัวมอเตอร์โบเวอร์นะครับก็จะมีจุดที่เราจะต้องยึดอยู่3จุดก็จุดที่1จุดที่2จุดที่3นะซึ่งเราจะต้องยึดเข้าไปนะครับนะฮะครับโดยการติดครับก็โดยการเสียบปากของตัวโบเวอร์ให้เข้ากับปากของตัวตู้แอร์นะครับครับคือสิ่งที่ควรจะต้องระมัดระวังนะครับก็คือตรงแนวต่อตรงนี้ครับก็คือจะต้องให้ตรงนี้สนิทเพราะว่าถ้าเกิดตรงนี้จะไม่สนิทมันจะมีลมร้อนจากข้างนอกรถหรือเป็นฟันท่อไอเสียจากที่อื่นเกิดเข้ามาได้นะเพราะว่าตรงนี้เป็นการปิดแล้วระหว่างตัวถังรถนะฮะกับภายในกับภายนอกนะครับต้องเช็คตรงนี้ครับนะต้องให้สนิทครับครับในกรณีที่เราติดตั้งตัวตู้แอร์เสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องกลับมาดูที่ตัวท่อน้ำทิ้งด้วยนะครับว่าท่อน้ำทิ้งนี้อยู่ในลักษณะที่ปกติไหมเพราะว่าปกติมันจะต้องให้ปลายชี้ลงมานะครับ
1: การติดตั้ง expansion valve จะเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งมากับชุด evaporator เป็นตัวควบคุมน้ำยาทำหน้าที่ควบคุมอัตราการไหลของสารทำความเย็นก่อนเข้า evaporator โดยการลดความดันของสารทำความเย็นที่เป็นของเหลวความดันสูงให้เป็นแก๊สที่มีความดันต่ำเพื่อรักษาความเย็นให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด
2: ตำแหน่งการติดตั้ง expansion valve ในรถสมัยปัจจุบันจะอยู่

0: เป็นชุดเดียวกับ Evaporator
1: การติดตั้งสวิตช์ควบคุม
2: การติดตั้งสวิตช์ควบคุมเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะฮะภายในระบบไฟฟ้านะครับก็จะมีตัวสวิตช์ตัวหนึ่งก็คือจะเป็นการควบคุมพัดลมนะฮะก็จะมีพัดลมตามจังหวะนะฮะ1 2 3 4นะครับก็เป็นพัดลมนะฮะ4จังหวะนะครับครับแล้วก็จะมีการควบคุมอุณหภูมิอีกตัวนึงนะครับก็จะเป็นครับก็ถ้าเกิดเราเลื่อนมาตรงนี้ก็อุณหภูมิที่ได้ก็จะเย็นมากนะครับแล้วส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการหมุนเวียนลมนะก็มีลมหมุนเวียนภายในหรือจะเอาลมจากภายนอกเข้ามานะครับก็ใช้ครับแล้วส่วนตัวนี้ก็มีลมที่เป่าหาเราตรงๆนะครับลมเป่าลงเท้าด้วยนะฮะแล้วก็มีลมที่จะไปไล่ฝ้าด้วยนะครับก็ตามที่เราจะปรับตั้งดูตามวงจรนะฮะก็คือตัวนี้คือสวิตช์พัดลมก็คือจะเป็นตัวนี้เลยนะครับก็ที่เราปรับจังหวะ1 2 3 4นะครับก็จะเป็นสวิตช์พัดลมทีนี้ตัวนี้ตัวปรับอุณหภูมิก็คือตัวนี้ฮะตัวเทอร์โมสตาตนะครับก็อยู่ที่ตัวนี้เลยคือตัวเทอร์โมสตาตก็จะมีหางที่จะไว้ควบคุมอุณหภูมิหางตัวนี้ก็จะเข้าไปติดตั้งในตัว evaporator ครับในการปรับการควบคุมอุณหภูมินะครับเราก็จะทำการเลื่อนฮะเลื่อนตัวปรับอุณหภูมิไปนะครับแล้วก็มันก็จะไปโยกที่แกนของตัวเทอร์โมสตาตนะครับที่ตัวเทอร์โมสตาตว่าเราต้องการความเย็นมากน้อยขนาดไหนนะครับทีนี้ไอ้ตรงหางของเทอร์โมสตาตก็จะถูกเสียบเข้าไปในevaporator นะทางด้านลมส่งนะครับทางด้านลมส่งนะครับเพราะว่าพอภายใน evaporator ได้มีอุณหภูมิต่ำนะฮะก็คือหางตัวรับอุณหภูมิ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะพี่เบสนะคะหรือว่าคุณครูพี่เบสค่ะ Makeup Artist Thailand แชมป์แต่งหน้าเจ้าสาวนะคะเวที K Beauty ค่ะ2018นะคะวันนี้พี่เบสก็จะมาสอนแต่งหน้าหรือว่าแนะนำการแต่งหน้าแบบ Everyday Look นะคะในการแต่งหน้าตนเองยังไงให้สวยง่ายในแต่ละวันนะคะ
1: การแต่งหน้าในโทนสดใสเป็นธรรมชาติไม่เน้นใช้เทคนิคการแต่งหน้ามากนักไม่เน้นสีสันที่ดูฉูดฉาดจนมากเกินไปและไม่เน้นการแต่งหน้าที่หนาการแต่งหน้า Everyday Look นี้ส่วนใหญ่จะเน้นงานผิวเผยผิวสวยฉ่ำโกลเน้นแต่งให้ผิวหน้าดูเรียบเนียนและสุขภาพดีสามารถแต่งหน้าได้ง่ายและรวดเร็วแถมยังเหมาะกับทุกสถานที่ทุกสถานการณ์และเข้ากับทุกชุดที่เลือกใส่ด้วย
0: มาเราก็จะเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะการแต่งหน้าเนี่ยเราก็จะต้องพยายามทำผิวให้คลีนก่อนนะคะเริ่มจากการฉีดน้ำแร่นะคะน้ำแร่ก็ควรจะเป็นน้ำแร่ที่มีวิตามินหรือว่ามอยส์เจอไรเซอร์ผสมด้วยนะคะตัวนี้นะคะหลังจากที่เราฉีดน้ำแร่เสร็จแล้วนะคะบำรุงเราก็จะเริ่มจากการบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นนะคะเวลาที่เราทาครีมบำรุงเนี่ยนะคะเราก็จะเริ่มจากการเซรั่มนะคะหรือว่าเป็นตัวเอ็กเซนต์นะคะที่เป็นตัวเบาบางในการบำรุงผิวเริ่มจากเบาไปหาหนักนะคะพอผิวเราชุ่มชื้นแล้วการแต่งหน้าก็จะทำให้ติดทนนะคะตัวนี้นวดระหว่างที่เราลงครีมบำรุงนะคะเราก็จะนวดผิวให้ครีมเนี่ยซึมเข้าผิวนะคะเวลาที่เราแต่งหน้าก็จะทำให้รองพื้นอยู่ติดทนระหว่างวันนะคะหลังจากที่เราลงบำรุงเสร็จแล้วเราก็จะลงไปครีมกันแดดนะคะแต่ก่อนที่เราจะลงครีมกันแดดเนี่ยเราก็จะให้ผิวเนี่ยบำรุงเนี่ยนวดจนให้ซึมก่อนนะคะบำรุงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทากันแดดกันแดดเมืองไทยเนาะแนะนำว่าควรจะเป็นกันแดดที่มี50 SPF ขึ้นนะคะนะคะแล้วก็จะค่อยๆลงนวดไปเลยค่ะสำคัญมากเลยในแต่ละวันทาไปได้เลยนะคะไม่มีอะไรแบบผิดถูกจะลงตรงไหนก่อนก็ได้แต่ว่าเครื่องสำอางเดี๋ยวนี้ก็จะมีกันแดดผสมแล้วนะคะในแต่ละชิ้นไม่ว่าจะเป็นรองพื้นหรือว่าเป็นแป้งพับนะคะแต่ก็อาจจะไม่เพียงพอระหว่างวันที่เราเจอแดดนี่นะคะแล้วก็จะนวดเหมือนครีมบำรุงเลยค่ะให้เขาซึมก่อนที่จะทาตัวไหนก็อาจจะต้องเซตทิ้งไว้ประมาณสัก10วินาทีนะคะนี่นะคะพอเห็นไหมคะลงกันแดดผิวก็จะมีความฉ่ำวาวโกรแล้วนะคะก็จะเป็นเรียกว่าการเตรียมผิวที่ดีนะคะเราจะได้ลงขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เราลงครีมกันแดดแล้วนะคะเวลาที่เราแต่งหน้าตัวเองใน Everyday Look ที่แต่ละวันเนี่ยปกติแล้วถ้าการแต่งหน้าไปงานหรือว่าใดๆก็อาจจะต้องใช้เป็นรองพื้นแบบเข้มข้นปกปิดนะคะแต่ถ้าใน Everyday Look เนี่ยพี่เบสก็จะแนะนำให้ใช้เป็นคูชั่นนะคะ
1: แนะนำให้เลือกใช้รองพื้นหรือคูชั่นที่บางเบาแต่ให้การปกปิดจะให้ลุคที่ดูเป็นธรรมชาติและโชว์งานผิวมากกว่าใช้แบบ full coverage อีกทั้งแนะนำให้เลือกใช้ชนิดที่เหมาะสมกับสภาพผิวแต่ละแบบอย่างผิวมันควรเลือกแบบ finish เนื้อแมตต์และผิวแห้งควรเลือกใช้แบบคูชั่นที่ให้งานผิวฉ่ำโกล
0: คูชั่นก็เป็นรองพื้นนั่นแหละค่ะแต่เป็นคูชั่นที่เหมือนเบาบางเป็นรองพื้นที่เบาบางมากขึ้นนะคะก็สีผิวนะคะเวลาที่เราไปเลือกซื้อใช้เนี่ยเราควรจะเลือกในการเทสก่อนนะคะเราอาจจะเทสด้วยการที่ลำคอหรือว่าใบหน้าให้ดูว่าเข้ากับผิวเราไหมนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะดูได้ว่าโอเคถ้าคูชั่นที่เราซื้อเนี่ยเข้ากับผิวเราเราก็สามารถใช้ในทุกๆวันได้เลยนะคะคูชั่นข้อดีของเขาเนี่ยคือจะปกปิดแบบเบาบางนะคะก็เหมาะสำหรับคนที่แต่งหน้าในแต่ละวันที่ไม่ต้องใช้ความ หนาแน่นมากนะคะอ่ะเวลาที่เราลงคูชั่นนะคะเทคนิคการลงคูชั่นที่ทำให้บางเบาแต่ว่าเนียนด้วยแล้วก็ติดทนนะคะเวลาที่เรากดนะคะเราจะใช้พับแบบนี้เต็มๆมือเลยแบบนี้นะคะกดลงไปโดยที่ไม่ใช่แค่ข้างบนนะคะหรือว่าด้านล่างก็คือเต็มฝ่ามือแบบนี้นะคะแต่ว่าการที่เราจะลงไปเลยทีเดียวก็อาจจะมากเกินไปหรือเปล่าก็แนะนำให้แท็บไปที่ฝาก่อนหรือว่ากดๆไปที่ฝาตรงนี้นะคะจะได้กลับมาใช้ได้ด้วยไม่ต้องทิ้งนะคะเวลาที่เราลงนะคะแนะนำในส่วนที่พื้นที่กว้างที่สุดคือแก้มนะคะเราจะลงเริ่มจากใต้ตาก่อนเลยกดลงไปแบบนี้ค่ะกดลงไปทีละแถวนะคะจะเห็นได้ว่าสีผิวเข้ากับคูชั่นที่เลือกมานะคะตัวนี้ซอกจมูกเป็นส่วนที่ผลิตน้ำมันบนใบหน้าเราที่จะทำให้หน้าเรามันง่ายในแต่ละวันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะต้องเอาพับเนี่ยเข้าไปลึกๆแบบนี้เลยทำใ

0: ไม่มันง่ายระหว่างวันนะคะค่ะแล้วก็เราก็กดไปเรื่อยๆเลยค่ะในแต่ละชั้นแบบนี้คูชั่นจะไม่หนาเหมือนรองพื้นจะเหมาะกับคนที่ใช้ในแต่ละวันได้นะคะพี่เบสก็จะลงแก้มก่อนเลยซ้ายขวาทำไมเราถึงไม่ทาแบบข้ามกระโดดนะคะเพราะว่าการทาแบบข้ามกระโดดเนี่ยจะทำให้ผิวที่ตรงนี้ลงแล้วสวยแล้วเข้าไปลงซ้ำอาจจะหลุดติดพับฟองน้ำมาได้นะคะสวยแล้วเราก็พอนะคะตรงนะคะส่วนตรงไหนที่เป็นสิวนะคะรอยดำรอยแดงเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปเป็นกังวลนะคะเพราะว่าผู้รอยพวกนี้เดี๋ยวเราจะใช้คอนซีลเลอร์อีกทีนึงจะสังเกตได้นะคะว่าคุณครูเนี่ยจะไม่ปาดแบบนี้เลยจะเน้นเป็นการกดเท่านั้นนะคะเพราะว่ารองพื้นเนี่ยหรือว่าคูชั่นเนี่ยจะเข้าสู่รูขุมขนได้ดีแล้วก็ทำให้การแต่งหน้าครั้งนี้คือติดทนเราจะแทบไม่จุ่มเพิ่มแล้วนะคะเพราะว่าเยอะเกินไปการแต่งหน้าที่เยอะมากๆก็อาจจะทำให้เยิ้มหยาระหว่างวันนะคะก็จะลงไปเรื่อยๆส่วนที่ควรจะลงน้อยที่สุดบนใบหน้าคือหน้าผากค่ะเพราะว่าหน้าผากนะคะจะเป็นส่วนที่ใกล้กับขอบผมและก็ไม่ได้มีผิวที่มีปัญหาใดๆเลยเราควรจะลงให้น้อยที่สุดไม่จุ่มเพิ่มแล้วก็ใช้ส่วนที่เหลือของพับนะคะลงไปแบบนี้ค่ะเห็นไหมเมื่อกี้ถือว่าจุ่มน้อยมากนะคะแล้วก็ได้ผิวที่เรียบเนียนแล้วนะคะแบบนี้นะคะสำหรับใครที่มีรอยค้ำใต้ตาไปกันนะคะจะเห็นได้ว่านางแบบของเราก็ยังมีรอยต่างๆอยู่นะคะใครที่ไม่เป็นกังวลก็สามารถเซตแป้งฝุ่นได้เลยนะคะแต่ถ้าใครที่เป็นกังวลเนี่ยก็จะแนะนำให้ใช้เป็นคอนซีลเลอร์นะคะคอนซีลเลอร์เนี่ยก็จะเป็นลักษณะเนื้อที่เหมือนรองพื้นนะคะแต่เป็นรองพื้นที่หนาแน่นเฉพาะจุดนะคะเวลาที่เราแต้มเนี่ยเราจะถ้าเราแบบยังไม่ชำนาญเราอาจจะแต้มไว้ที่หลังมือนะคะแล้วก็ค่อยๆใช้ผู้กันเนี่ยแตะๆก็ได้หรือว่าถ้าเรารู้สึกว่ากลับปริมาณได้เราก็สามารถแต้มไปที่รอยได้เลยอะค่ะอย่างนี้นะคะแบบนี้คอนซีลเลอร์นะคะก็ควรจะแต้มในจุดที่มีปัญหาเท่านั้นที่มีรอยดำนะคะรอยแดงใดๆที่เราไม่มั่นใจเราก็แต้มลงไปเลยแบบนี้นะคะ
1: ช่วยปกปิดรอยคล้ำใต้ตารอยสิวหรือรอยดำช่วยทำให้ผิวยิ่งดูกระจ่างใสและเรียบเนียนเพิ่มมากยิ่งขึ้นท่านใดที่ต้องการแต่งให้ออกมาลุคใสๆสบายๆแนะนำให้ควรลงแบบไม่ต้องมากลงเพียงแค่ปกปิดก็เพียงพอ
0: ค่ะหลังจากที่เราลงคูชั่นเรียบร้อยแล้วเราก็เพิ่งลงคอนซีลเลอร์ไปนะคะคอนซีลเลอร์ตัวนี้นะคะจะลงเฉพาะจุดนะคะเป็นคอนซีลเลอร์ที่เหมือนเนื้อเหมือนรองพื้นแต่ว่าปกปิดเฉพาะจุดจะมีความแบบแน่นหนากว่านะคะแล้วเราก็จะลงเฉพาะจุดที่มีปัญหาจริงๆอย่างเช่นถ้าเรามีสิวตรงนี้นะคะเราก็จะแต้มไว้อย่างนี้ให้เขาเซตตัวประมาณสัก10วินาทีนะคะแล้วเราก็ค่อยใช้แปรงแต่งหน้าหรือว่าฟองน้ำนะคะส่วนใหญ่ทำไมถึงไม่ให้ใช้มือเพราะว่าบางทีนิ้วมือค่ะบางคนก็อาจจะแทบไม่ชำนาญหรือว่าไม่เป็นก็อาจจะเป็นรอยนิ้วมือได้นะคะพี่เบสก็แนะนำเลยว่าให้ใช้เป็นฟองน้ำหรือว่าพับในคูชั่นนั่นเองนะคะก็จะค่อยๆกดไปแบบนี้นะคะอย่างนี้กดๆค่อยๆกดก็จะเห็นได้ว่าแบบหน้าเริ่มเรียบเนียนแล้วนะคะประมาณนี้แล้วรอยคล้ำใต้ตาล่ะเราจะทำยังไงนะคะรอยคล้ำใต้ตาอ่ะลืมบอกนะคะว่าคอนซีลเลอร์ที่ใช้ปกปิดควรจะเป็นสีผิวเดียวกับผิวของเราเพราะไม่งั้นนะเวลาที่เราลงไปนะคะก็จะมีความขาวหรือว่าดำลอยบนผิวขึ้นมาแต่ว่าคอนซีลเลอร์ที่ทำให้หน้าสว่างตรง T โซนนะคะทำให้ดูมีมิตินะคะการแต่งหน้าก็เหมือนเป็นงานศิลปะค่ะที่เราลงเพื่อให้มีแสงและเงามีขาวตรงนี้มีเข้มตรงนี้ทำให้หน้าดูแบบมีมิติพุ่งแบบมีออร่านะคะการลงคอนซีลเลอร์ตรง T โซนน่ะหรือว่าใต้ตาควรใช้คอนซีลเลอร์บางเบาแต่ว่าเป็นชนิดแบบสีเบอร์ที่ขาวกว่าผิวเราประมาณ 1-2 เบอร์เลยนะคะอย่างวันนี้พี่เต้ก็เลือกคอนซีลเลอร์เบอร์1มาเวลาที่แต้มนะคะใต้ตาเราไม่จำเป็นต้องแต้มทั้งหมดแบบนี้นะคะเพราะว่ามันอาจจะทำใ เยอะแล้วก็ในระหว่างวันเนี่ยแครกเป็นแบบเส้นๆแบบกองเป็นคอนซีลเลอร์แบบเหมือนคนแต่งหน้าหนาได้นะคะแนะนำว่าลงแค่นี้พอเลยนะคะตรงนี้ก็คือลงไว้ให้เขาทิ้งไว้เซตตัวก่อนนะคะแล้วก็ลงตรงหน้าผากเพื่อเกิดแสงและเงาทำให้หน้าผากเราเนี่ยดูนูนดูแบบว่ามีความมีออร่านะคะตรงนี้สันจมูกนิดนึงทำให้จมูกดูโด่งปลายมีหยดน้ำนะคะรวมถึงกระจับปากคางเล็กน้อยอ่ะการลงทีโซนตัวนี้นะคะจะช่วยให้ใบหน้าเนี่ยมีความสว่างอยู่ตรงกลางนะคะแล้วเราก็เหมือนเดิมเลยค่ะใช้ฟองน้ำนะคะจุดแรกที่เราลงนะคะแล้วเราก็แทบแทบย้ำอยู่ที่เดิมก่อนนะคะแล้วก็ค่อยขยับที่แบบนี้ค่ะจะสังเกตได้ว่าตรงนี้นะคะก็จะมีความใต้ตาหายคล้ำแล้วนะคะแล้วก็ไม่แนะนำให้เข้าไปถึงตรงขนตาเลยเพราะว่าจะทำให้เป็นเส้นๆระหว่างวันแล้วทำให้เหมือนเราแต่งหน้าหนาเพราะว่าตรงนี้ต้องมีอายแชโดว์อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องให้คอนซีลเลอร์หรือรองพื้นเข้าไปชิดขนตามากนะคะแล้วเราก็เบรนไปเรื่อยๆเลยค่ะจุดใดๆจุดต่างๆที่เราได้ลงไว้เซตตอนแรกเนาะหน้าผากนะคะค่ะแบบนี้ควรเป็นชนิดน้ำนะคะคอนซีลเลอร์ที่เป็นแท่งแบบชนิดน้ำบางเบามีเบอร์ที่ขาวกว่าผิวของเรานะคะเวลาที่เราลงไปแล้วก็จะเห็นเลยว่าอุ๊ยมีความแบบสว่างนะตรงกลางทำให้หน้าดูยาวได้นะคะดูแบบมีออร่าก็จะได้ประมาณนี้นะคะแต่ว่าหน้าเราก็ยังแบบซีดๆอยู่ใช่ไหมคะทุกคนยังไม่ต้องตกใจเสร็จแล้วเนี่ยการลงคูชั่นหรือว่าคอนซีลเลอร์เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นการเตรียมผิวให้ดีก็คือเหมือนเราแบบทำให้ผิวสะอาดเหมือนกระดาษสีขาวอะค่ะพอเราลงสีอะไรไปก็แล้วแต่มันก็จะสวยนะคะทีนี้ทำยังไงให้แบบถ้าเป็นแบบต่างประเทศอากาศหนาวๆนะคะลงคูชั่นน่ะไม่ต้องเซตด้วยแป้งฝุ่นแล้วสามารถใช้ชีวิตประจำวันออกจากบ้านได้เลยแต่ทีนี้เมืองไทยเนาะเมืองไทยของเราน่ะร้อนเวลาที่เราจะออกจากบ้านน่ะครูพี่เบก็แนะนำว่าควรจะเซตแป้งฝุ่นอีกทีนึงหรือว่าแป้งพับนั่นเองทำให้ควบคุมความมันระหว่างวันนะคะแป้งฝุ่นแนะนำให้ใช้เป็นแปรงแต่งหน้าที่เวลาลงนะคะบางคนอาจจะใช้พับแบบนี้แบบนี้นะคะใช้พับแต่ว่าพับเนี่ยเหมาะกับวันหนักๆที่เราต้องใช้หน้าไปเจอแดดหนักๆนะคะก็คือแทบแทบแทบตบแบบนี้ไปเลยแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าวันนี้เราอยู่บ้านอยู่ในห้องแอร์ทำงานแบบในห้องแอร์นะคะแนะนำว่ามันอาจจะหนักเกินไปแนะนำว่าให้ใช้เป็นแปรงที่มีหัวกลมๆบานๆแบบนี้นะคะแล้วก็เทแป้งฝุ่นออกมาใส่ฝาแบบนี้นะคะแล้วเราก็วนแป้งฝุ่นวนแป้งฝุ่นให้แป้งฝุ่นน่ะเข้าไปในแปรงให้ได้มากที่สุดนะคะให้เขาเข้าไปเวลาที่เราไปลงบนใบหน้านะคะก็จะช่วยเซตนะคะอ่ะก็จะเห็นว่าเอาเข้าไปให้หมดเลยนะคะเวลาที่เราลงแนะนำว่าให้ลงเซตที่ใต้ตาก่อนนะคะใต้ตา T zone ข้างจมูกจะเป็นส่วนที่หน้ามันง่ายระหว่างตรงนี้นะคะผลิตน้ำมันตรงนี้ลงไปเรื่อยๆเลยค่ะสังเกตได้ว่าพี่เบสจะแบบส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นการกดแท็บเท่านั้นนะคะพอเราได้อาจจะมีการปาดให้บางเบาๆแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นการเซตถ้าไม่พอก็เติมลงได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นการทำให้ควบคุมความมันและวิธีการเช็คที่ดีว่าเราลงดีหรือยังหน้าเราจะได้ไม่มันระหว่างวันนะคะหลังมือค่ะเพราะว่ามือเราอ่ะมีเหงื่อมีน้ำมันใช่ไหมคะเลอะนู่นเลอะนั่นทีนี้แนะนำว่าหลังมือนั่นเองนะคะเวลาเช็คเนี่ยถ้าตรงไหนที่ยังเหนียวอยู่นะคะก็ให้เราเพิ่มเอาไว้ค่ะอย่างนี้พี่เบสก็เช็คแบบนี้ตรงนี้ถ้ามันยังมีความมันๆเหนียวๆก็เติมแป้งฝุ่นไปเลยการเตรียมผิวที่ดีเนี่ยมันจะสำคัญมากค่ะทำให้หน้าเราไม่ต้องเติมบ่อยๆระหว่างวันอย่างนี้นะคะพอเราได้แล้วนะคะเราก็เช็คนะคะหน้าก็ไม่มีความมันแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปลงแป้งพับค่ะแป้งพับผสมรองพื้นนะคะก็วันนี้แนะนำว่าเลือกเป็นเบอร์ที่เข้ากับผิวอย่างที่บอกเลยก็เหมือนคูชั่นเหมือนรองพื้นทั่วไปเวลาที่เราเทสซื้อแป้งพับนะคะก็แนะนำว่าเทสโดยการแบบป้ายเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็จะได้ผิวที่จริงว่าโอเคแป้งพับค ควรจะเข้ากับผิวของเราแบบนี้นะคะวิธีการลงแป้งพับเนี่ยถ้าเราลงด้วยพับก็ได้ค่ะแต่อย่างที่บอกเลยว่าถ้าเราลงด้วยพับก็จะเป็นวันที่หนักเราต้องใช้หน้าออกงานหรือว่าคะแต่อันนี้คือ everyday look อะค่ะเราลงแบบแปรงที่ใช้เมื่อกี้ได้เลยนะคะโดยการจุ่มแบบนี้แล้วก็อาจจะมีการเคาะหลังมือเล็กน้อยนะคะแล้วก็เวลาลงก็คือกดเหมือนเดิมเลยค่ะใต้ตาแบบนี้นะคะลงแบบเบาบางนะคะแต่สวยถ้าใครรู้สึกหนักหน้าวันนี้ไม่ได้ทำแบบเอาหน้าไปทำอะไรไปออกงานอย่างเงี้ยค่ะก็บางคนก็ลงแค่แป้งฝุ่นอย่างเดียวพอนะคะเพราะว่าแป้งพับผสมรองพื้นตัวนี้ก็จะทำให้หน้ายิ่งเนียนนะคะลงแบบบางๆเลยแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้หน้าที่เรียบเนียนแบบเบาบางแล้วนะคะแบบนี้เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนการลงผิวตอนนี้เราได้ผิวที่เรียบเนียนสวยแล้วนะคะเราก็จะไปลงแบบสีสันกันนะคะปัญหาของสาวๆเลยส่วนใหญ่ก็คือไม่รู้จะแต่งสีอะไรยังไงใช่ไหมคะก็วันนี้แนะนำว่าควรจะเลือกเป็นสีแบบกลางๆจะเป็นแบบน้ำตาลหรือว่าออกพีชๆแบบนี้ค่ะก็เหมาะกับผิวของคนเอเชียของเรานะคะแต่ว่าทีนี้พี่เบก็วันนี้จะมาสอนโดยการแต่งจากบนลงล่างไปเลยนะคะเราได้งานผิวแล้วอาจจะรู้สึกว่ายังขาวๆเนียนๆยังไม่มีมิติอยู่อันนี้คือเดี๋ยวเราค่อยมาลงตอนหลังนะคะเราก็จะทำคิ้วก่อนเลยนะคะ
1: ผู้ที่กำลังเริ่มต้นแต่งหน้าแนะนำให้ลองเริ่มเขียนคิ้วตามรูปคิ้วก่อนควรเลือกใช้ดินสอเขียนคิ้วแบบหัวออโต้ถ้าเริ่มมีความชำนาญสามารถเขียนตามแนวที่ชอบได้เลยและที่สำคัญควรเลือกโทนสีให้เข้ากับสีผมด้วย
0: คิ้วเนี่ยควรจะกันให้เรียบร้อยนะคะเป็นทรงสำหรับใครที่กันคิ้วไม่เป็นสามารถเป็นกันแบบที่ล้านหรือว่าเป็นกันแว็กคิ้วอย่างนี้ได้แล้วก็จะปัดแป้งออกฝุ่นแป้งอะไรรองพื้นใดๆก็จะใช้เป็นเหมือนแปรงที่แบบมีความเป็นขยักแกรกแบบนี้นะคะเราก็จะลงแบบนี้ถูทำให้คิ้วเนี่ยคลีนนะคะแล้วก็ไม่มีละไม่มีฝุ่นนะคะหลังจากนั้นนะคะแนะนำว่าใช้เป็นมัสคาร่าค่ะมัสคาร่าก็วันนี้ผมสีดำก็จะเป็นน้ำตาลนะคะให้ดูนะเป็นน้ำตาลช็อกโกแลตแบบนี้ถ้าเรามีผมที่เป็นสีทองๆอย่างนี้นะคะก็แนะนำว่าเลือกมัสคาร่าคิ้วที่ดูสว่างกว่านี้หน่อยนะคะเวลาที่เราปัดนะคะสำหรับใครที่เวลาที่เอาออกมาแบบนี้กลัวว่ามันจะเยิ้มโขกหรือว่าปื้ดดำเกินไปก็แนะนำว่าค่อยๆหมุนออกจากผลิตภัณฑ์ของเขานะคะหรือซับทิชชู่ก็ได้นะคะวิธีการปัดมัสคาร่าขนคิ้วเราควรจะปัดลงก่อนค่ะแบบนี้เพราะว่าคิ้วด้านบนเนาะอาจจะมีขนคิ้วที่แข็งแล้วก็ทำให้เขียนคิ้วไม่ครบนะคะเพราะฉะนั้นเราปัดลงเสร็จแล้วก็ปัดขึ้นค่ะแบบนี้นะคะเวลาที่เราปัดช่วงหัวคิ้วจะเป็นการปัดแบบตั้งๆเห็นไหมคะแค่ปัดขนคิ้วด้วยมัสคาร่าสีน้ำตาลก็จะดูใบหน้าเนี่ยมีมิติให้สังเกตจากหน้าซ้ายขวาคิ้วทั้งสองข้างนะคะถ้าตรงไหนเลอะไม่ต้องกังวลไม่ต้องตื่นเต้นนะคะนักเรียนเราก็ใช้คัตเตอร์บัดเช็ดแบบนี้ได้เลยแบบนี้เห็นไหมคะคิ้วก็คือจะเริ่มได้รูปได้ทรงนะคะหลังจากนั้นอันนี้ต้องทำให้ดูก่อนข้างหนึ่งนะคะทุกคนจะเห็นได้ว่าแค่การคิ้วให้เรียบร้อยปัดมัสคาร่าสีน้ำตาลให้ดูแบบสวยนะคะทีนี้เรารู้สึกว่าเอ๊ะแล้วแบบคิ้วเราเนี่ยบางทีคิ้วไม่มีหางคิ้วล่ะเพราะผู้หญิงส่วนใหญ่นะคะก็จะไม่มีขนคิ้วที่หางคิ้วน้อยนะคะก็แนะนำว่าถ้าเราเลือกใช้เป็นคิ้วฝุ่นอย่างเช่นเป็นตลับนะคะคิ้วฝุ่นเราสามารถเลือกสีให้เข้ากับผมได้อย่างเช่นคิ้วของเราผมของเราเข้มเราก็เลือกเป็นสีฝุ่นแบบนี้สีเข้มๆหน่อยช่องนี้นะคะทีนี้เขาก็จะมีแปรงเล็กๆมาให้ในตลับแบบนี้นะคะเราก็สามารถใช้เป็นจุ่มๆสีเข้มแบบนี้แล้วก็เติมช่วงหางคิ้วตามรอยของคิ้วโครงเดิมของเราได้แล้วถ้าสมมติว่าใครที่รู้สึกว่าแบบอ้าว แต่ว่าคิ้วของเราไม่มีโครงล่ะเป็นคนที่แบบหา

0: โครงตรงไหนไม่เจอนะคะก็แนะนำว่าให้เราวัดสกิลแบบนี้ค่ะปลายจมูกปลายตามองก้อนนะคะเดี๋ยวนั่งแบบมองก้อนนี้ปลายจมูกปลายตาห่างคิ้วของเราค่ะก็อยู่แค่ตรงนี้พอนะคะก็จะได้ห่างคิ้วที่รู้แล้วว่าอยู่ประมาณตรงไหนแล้วเราก็เติมสีฝุ่นลงไปให้ตรงกับที่เรามาร์กไว้หรือว่าจำไว้เมื่อกี้นะคะว่าห่างคิ้วยาวประมาณนี้เราก็จะได้ห่างคิ้วที่พอดีกับใบหน้าเราแล้วนะคะเติมแค่ห่างพอเบาๆนะคะแบบนี้ทั้งสองข้างนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปัดข้างนี้แบบนี้นะคะปัดลงปัดลงแบบนี้ค่ะปัดขึ้นนะคะทำไมถึงไม่สอนเขียนคิ้วด้วยดินสอนะคะก็คือถ้าเป็นดินสอเขียนคิ้วบางคนถ้าคุมน้ำหนักมือไม่ได้ก็อาจจะทำให้เข้มเกินไปในสำหรับลุคที่เป็น everyday look ของเรานะคะหลังจากนั้นเหมือนเดิมเลยค่ะข้างนี้ถ้าตัวนี้รู้สึกว่าห่างคิ้วสั้นไปนะคะใช้สีฝุ่นลงด้วยแปรงเล็กๆของเขาที่มีมาในตลับนะคะเราก็จะเติมไปแบบนี้ตามโครงที่เรากันให้เรียบร้อยโอเคค่ะเราก็จะได้คิ้วที่สวยนะคะแล้วก็ความยาวคิ้วที่พอดีนะคะหัวคิ้วไม่ต้องเข้มมากนะคะ
1: ควรเลือกโทนสีโทนธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสีชมพูสีพีชหรือสีน้ำตาลใครที่ชอบให้ดวงตาดูมีประกายแนะนำให้เลือกใช้แบบเนื้อชิมเมอร์หรือสำหรับใครที่อยากได้ลุคธรรมชาติบางเบาแนะนำให้เลือกแบบเนื้อแมทสีเอิร์ธโทนอย่างสีน้ำตาลอ่อนหรือสีส้มพีช
0: หลังจากที่เราได้คิ้วที่เป็นมงกุฎของใบหน้าแล้วนะคะเราก็จะไปดูอายแชโดว์ค่ะหรือว่าตานะคะตาเนี่ยเป็นหน้าต่างของหัวใจคือต้องสวยหน่อยเนาะทีนี้เวลาที่เราลงตาเนี่ยสาวๆหลายๆคนนะคะก็จะไม่มั่นใจว่าเฮ้ยสีทาตามีกี่สีนะคะบางทีไปซื้อพาเลตมาเนี่ยหลายสีมากๆไม่รู้จะจิ้มสีไหนลงตาเรานะคะแต่ครูพี่เบนแนะนำเลยค่ะว่าสีกันตายของเรานะคะก็หาง่ายๆเลยพกพาได้ไปต่างจังหวัดได้นะคะหรือว่าใช้ง่ายมากก็คือแนะนำให้เป็นเนื้อสติ๊กที่เป็นสีออกมีความพีชๆแบบนี้นะคะเขาจะเป็นเนื้อแบบมีความเป็นชิมเมอร์เหมาะกับเอเชียสีตุ่นๆแบบพีชๆแบบนี้นะคะแล้วก็พอเราเบรนแล้วเนี่ยก็จะมีความเห็นความเป็นตาแบบมีความบ่มส้มบ่มแดดแบบนี้นะคะแล้วก็เนื้อเนี่ยเกลี่ยง่ายพอผ่านไปสักพักก็จะมีความแมตต์เวลาที่เราลงนะคะอ่ะไม่ต้องคิดอะไรมากเลยสามารถแบบลงได้ทุกวันไปไหนออกจากบ้านได้ทุกชุดไปทำงานไปเรียนหนังสือหรือว่าใดๆนะคะก็สามารถลงได้เลยเวลาที่เราลงนะคะค่อยๆลงแต่ว่าแนะนำให้ลงแบบครึ่งตาอ่ะลองลืมตาดูนะคะสำหรับใครที่มีเนื้อตาที่แบบเยอะหรือว่าไขมันที่เปลือกตาเยอะนะคะแนะนำว่าให้เราลืมตาแล้วก็ทาอายแชโดว์ในกระจกแล้วเราก็จิ้มไปเลยแบบนี้ปึ๊บแล้วเราก็จะเห็นเพราะบางคนลืมตามาเราไม่เห็นอายแชโดว์เลยนะคะเวลาที่เราทาเนี่ยเราก็ควรจะลงลืมตาลงแบบนี้ได้เลยนะคะแต่อันนี้นางแบบของเราแบบชั้นตาสวยนะคะก็ให้หลับตาทานะคะลงประมาณครึ่งนึงแบบนี้นะคะเวลาที่เราลงแล้วเนาะเราก็จะใช้เป็นนิ้วมือหรือว่าเป็นแปรงที่เป็นหัวฟูๆแบบนี้ก็ได้นะคะแปรงหัวฟูๆแบบนี้ช่วยอะไรคะอ่ะมาดูกันเวลาที่เราลงนะคะเกิดความเบรนสีเมื่อกี้ก็จะเห็นว่าสีดูแบบเป็นขั้นยังไม่สมูทยังดูแบบเลอะเทอะอยู่นะคะพอเราลงแปรงเบรนหัวฟูๆแบบนี้ไปแล้ววนๆๆปัดไปปัดมาอย่างนี้นะคะลองลืมตาดูนะคะก็จะได้สีที่แบบสวยแล้วก็ได้เข้ากับทุกชุดแบบนี้เลยนะคะอ่ะด้านล่างก็เหมือนกันค่ะเราจะไม่ปล่อยให้ตาข้างล่างนะคะโลนแล้วก็แบบเป็นคนละสีกันลงไปเลยค่ะเมื่อกี้นะคะลงใต้ขนตานะคะประมาณนี้ด้านล่างก็ปล่อยเขาไว้แบบนี้ก็ได้ไม่ต้องเบรนนะคะลงเหมือนกันเลยซ้ายขวานะคะหลับตานะคะลงครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะสีก็คือเข้ากับชุดสีดำสีขาวหรือว่าได้แทบทุกชุดเลยลืมตามาข้างบนนะคะแบบนี้นะคะเชื่อว่าสาวๆหลายๆคนสามารถทำได้เองแน่นอนง่ายมาก

แล้วก็เกลี่ยง่ายด้วยนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะข้างนี้ก็เบรนสีให้เนียนไปกลับหรือว่าจะวนๆแบบนี้ก็ได้นะคะสีก็จะมีความติดและนี่ไงอ่ะลืมตาได้เลยคือ everyday look ไปทำงานไปสมัครงานไปเรียนหนังสือได้หมดเลยนะคะ

0: แบบเส้นบางหรือเส้นหนาช่วยให้ขอบตาด้านในดูคมชัดขึ้นทำให้ดวงตาดูมีมิติมากขึ้นสดใสและดูไม่ลอย
1: และเราก็ได้อายแชโดว์ที่สวยงามเป็นแบบว่าผิวแล้วนะคะเราก็จะไปที่อินไลเนอร์ต่อนะคะทำไมถึงต้องบอกว่าเป็นอินไลเนอร์ไม่เป็นอายไลเนอร์ล่ะคะเพราะว่าสาวๆหลายๆคนก็จะบอกว่าอายไลเนอร์เนี่ยมันเขียนยากเดี๋ยวจะให้ดูความต่างนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ใช่แบบโปรเฟชชั่นอลมืออาชีพนะคะอายไลเนอร์นะคะจะมีเส้นที่เป็นไงคะดำคมหนักแบบนี้เลยนะคะแล้วบางคนเขียนพลาดแล้วต้องล้างทั้งหน้าเลยซึ่งเสียเวลามากๆเราก็จะวันนี้ครูพี่เบสจะแนะนำเป็นการเขียนเป็นอินไลเนอร์ดูสีนะคะสีจะมีความซอฟต์มากๆเลยต่างจากอายไลเนอร์อินไลเนอร์ส่วนใหญ่นะคะก็ในสมัยก่อนเนาะจะเขียนแค่ด้านในเท่านั้นแต่ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเทคนิคของเกาหลีหรือว่าใดๆนะคะก็นำเข้ามาถึงเราแล้วก็จะเป็นการเอาอินน่ะมาไว้ข้างนอกเขียนเป็นอายแทนวันนี้เลือกใช้เป็นสีน้ำตาลนะคะจะได้ดูหน้าซอฟต์ระหว่างวันค่ะวิธีการเขียนอายไลเนอร์ละกันใช้คำนี้เนาะเพราะว่าเราแต่ว่าเราใช้เป็นอินนะคะอันนี้เราจะเขียนด้วยเทคนิคที่ส่วนใหญ่นะคะคุณครูจะเริ่มจากห่างตาก่อนเลยห่างตาเนี่ยหมายถึงว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะเขียนให้ถึงตรงไหนก็คือแนะนำว่าห่างจากขนตาเส้นสุดท้ายมาเล็กน้อยประมาณสัก1เซนหรือว่าครึ่งเซนได้นะคะเวลาที่เราเขียนนะคะเราควรจะดึงให้ตึงแบบนี้ใช้นิ้วมือดึงผิวหนังให้ตึงเล็กน้อยแบบนี้นะคะแล้วก็เขียนให้ตรงๆต่อจากขนตาเส้นสุดท้ายของเรามาเลยแบบนี้นะคะแบบนี้แล้วเราก็ลองดูนะคะว่าโอเคหรือยังเหมาะกับตาเราหรือยังนะคะอย่างก็อันนี้ก็จะทำให้ความรู้สึกที่ตาดูยาวเดี๋ยวลืมตาดูนะคะตาจะดูยาวแล้วก็ให้ความรู้สึกว่ารับกับคิ้วของเรานะคะหลังจากที่เราได้ห่างคิ้วแล้วแบบนี้นะคะห่างตาแล้วเราก็จะดูแลอ่ะเขาเท่ากันแล้วแบบนี้เราก็จะเริ่มเติมค่ะเติมเส้นให้อ้วนให้ชัดคมเขียนง่ายลื่นเส้นเล็กนะคะพอเราได้ห่างแล้วก็เขียนเข้ามาถึงตรงกลางค่ะทุกคนแบบนี้หลังจากที่เราได้ห่างตาหรือว่าอายไลเนอร์ของเราที่สวยงามแล้วนะคะมีไกด์ไลน์แล้วเทคนิคการเขียนนะคะก็คือห่างจากขนตาจริงประมาณ 0.5 หรือว่า1เซนก็คือแบบกะเอาให้สวยอะค่ะทุกคนให้เรารู้สึกว่าเราชอบนะคะการแต่งหน้าไม่มีผิดถูกนะคะเราก็เวลาที่เขียนนะคะที่ให้เลือกเป็นอินเพราะว่าเนื้อนิ่มเขียนง่ายไม่เจ็บนะคะทีนี้เราเขียนเนี่ยให้ชิดกับขนตาที่สุดเลยเวลาที่เขียนจะดึงเข้าหรือว่าดึงออกเน้นให้เป็นเส้นเล็กๆจำไว้ว่าหางของอินไลเนอร์นะคะหรือไอไลเนอร์ควรจะเป็นการสะบัดให้ดูแหลมไม่ทื่อนะคะไม่อ้วนเนาะเราเขียนมาถึงตรงกลางแล้วนะคะแบบนี้เราก็บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าพอและสวยและจบเลยนะคะหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าตาฉันหน่วยตาฉันเล็กก็อาจจะดึงเขียนมาให้ถึงหัวตาได้เลยนะคะอ่ะอย่างวันนี้พี่เบสก็รู้สึกว่าน้องดังแบบคนนี้นะคะก็จะมีความที่ตาโตอยู่แล้วชั้นตาสวยการเขียนอินไลเนอร์หรือไอไลเนอร์น่ะให้แค่ห่างตาหรือว่าตั้งแต่ครึ่งหนึ่งถึงห่างตาแบบนี้นะคะแค่นี้สวยแบบพอดีแล้วเป็น everyday look ที่ได้โชว์อายแชโดว์ด้วยได้โชว์ชั้นตาด้วยนะคะก็เราจะเขียนแค่นี้เลยง่ายๆนะคะง่ายมากเลยนะคะทุกคนมาดูข้างนี้กันอีกนิดนึงดีกว่าดึงให้ตึงนะคะเขียนจากขนตาเส้นสุดท้ายนะคะเดี๋ยวมองนะคะเขียนจากขนตาเส้นสุดท้ายแบบนี้นะคะดึงให้ตึงแล้วก็ไม่ต้องเชิดมากค่ะเขียนแล้วก็ไม่ต้องตกมากเขียนมาตรงๆแบบนี้เลยนี่นะคะพอได้ความยาวที่โอเคแล้วก็ถ้าเราไม่โอเคล่ะทำยังไงบางทีก็อาจจะมีคัตเตอร์บัตเล็กๆนะคะไว้แบบแบบเช็ดนิดนึงทำให้หางอายไลเนอร์ของเราเล็กลงให้สวยงามแบบนี้นะคะเขียนให้ได้หางตาที่สวยก่อนหลังจากนั้นก็มาเติมให้เต็มนะคะแบบนี้ปิดตานะคะเราก็จะเขียนเข้ามาเลยค่ะถึงตรงกลางๆตาเขียนให้ชิดกับขนตามากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะจะได้เป็นเส้นเล็กๆแบบนี้นะคะแบบนี้เลยลองลืมตาดูนะคะ ไม่ว่าจะเขียนแบบไหนให้ลืมตามอง

0: กระจกถอยตัวเองออกมาเล็กน้อยแล้วเราก็มาดูว่าซ้ายขวาเท่ากันไหมนะคะบางคนอาจจะเขียนข้างนี้สวยข้างนี้สวยแต่มองหน้าตรงไม่เท่ากันนะคะอ่ะก็ไม่มีเทคนิคอะไรมากแค่เติมหางให้มีความคมยาวโตแล้วก็ให้บาลานซ์กันซ้ายขวานะคะ
1: การแต่งหน้าในโทนสดใสเป็นธรรมชาติไม่เน้นใช้เทคนิคการแต่งหน้ามากนักไม่เน้นสีสันที่ดูฉูดฉาดจนมากเกินไปและไม่เน้นการแต่งหน้าที่หนาการแต่งหน้า Everyday Look นี้ส่วนใหญ่จะเน้นงานผิวเผยผิวสวยฉ่ำโกลเน้นแต่งให้ผิวหน้าดูเรียบเนียนและสุขภาพดีสามารถแต่งหน้าได้ง่ายและรวดเร็วแถมยังเหมาะกับทุกสถานที่ทุกสถานการณ์และเข้ากับทุกชุดที่เลือกใส่ด้วย
0: หลังจากที่เราได้อายไลเนอร์สวยๆแล้วแต่ว่าน่าเสียดายมากๆเลยเพราะว่าเวลาของเราเนี่ยก็แทบจะไม่พอแล้วแหละแต่ว่าพี่เบสเนี่ยอยากจะมาทวนนะคะให้ทุกคนได้ดูเลยว่าขั้นตอนแรกนะคะจำได้ไหมคะหลังจากที่เราลงคูชั่นไปแล้วนะคะนี่คูชั่นก็จะเป็นการปรับพื้นผิวนะคะแทนตัวรองพื้นนั่นเองทำให้ผิวเสมอเรียบเนียนปกปิดนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาลงด้วยคอนซีลเลอร์นะคะที่ปกปิดรอยสิวรอยดำรอยแดงนะคะแบบที่เราไม่มั่นใจและต่อมาเราก็จะลงเป็นคอนซีลเลอร์ทีโซนเบอร์สว่างขาวนะคะทำให้หน้าดูมีมิติตรงกลางนะคะเสร็จแล้วยังไงต่อคะเราก็จะเสร็จด้วยแป้งฝุ่นค่ะแป้งฝุ่นนะคะก็อย่าลืมนะคะเราต้องลงด้วยแป้งแบบนี้นะคะหลังจากที่เราลงแป้งฝุ่นน่ะคือทำให้คุมความมันนะคะให้หน้าไม่มันระหว่างวันและตัวต่อไปนะคะเราก็จะเป็นการลงด้วยแป้งพับเซตแป้งพับแบบปกปิดนะคะแป้งพับผสมรองพื้นนะคะเราลงด้วยแปรงเช่นการทำให้เบาบางนะคะจากที่เราได้งานผิวหมดแล้วเราก็จะไปงานคิ้วจำได้ไหมคะทุกคนจะเริ่มจากการปัดมาสคาร่าค่ะแบบนี้นะคะปัดลงปัดขึ้นทั้งสองข้างเรียงขนคิ้วให้สวยงามเป็นการย้อมขนคิ้วต่อกันด้วยการลงหางคิ้วด้วยสีฝุ่นนะคะก็จะใช้แปรงเล็กๆแบบนี้นะคะเติมหางคิ้วที่มีความรับกับดวงตาของเรานะคะเติมเต็มให้หางคิ้วเต็มนั่นเองนะคะหลังจากที่เราได้หางคิ้วแล้วเราก็จะลงอายแชโดว์ด้วยเนื้อสติกค่ะอายแชโดว์ลงสีกันตายคือสีออกพีชๆส้มๆหรือว่าน้ำตาลนะคะทั้งบนและล่างเบรนให้สวยงามด้วยแปรงแบบผู้กันตัวนี้นะคะทุกคนและสิ่งสุดท้ายเลยเมื่อกี้ที่เราทำกันถึงก็คือเป็นอินไลเนอร์ที่ใช้แทนอายไลเนอร์ค่ะด้วยการเขียนดวงตาให้สวยงามคมโตแบบนี้นะคะแต่ว่าน่าเสียดายนะคะเวลาของเราไม่น่าจะพอแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ EP หน้าค่ะ EP หน้าของเรานะคะก็จะมาแนะนำการดัดขนตายังไงให้งอนสวยนะคะปัดมาสคาร่าคอนทัวร์หน้าเรียวปัดแก้มแบบน่ารักผิวสุขภาพดีหรือว่าไฮไลท์ผิวดีๆนะคะลิปสติกทายังไงให้สวยฉ่ำวาวนะคะทั้งหมดนี้ที่แต่งมานะคะครูพี่เป๊กอยากจะแนะนำว่าแต่งยังไงให้สวยคือแต่งแบบน้อยๆบางๆแต่แต่งให้ครบค่ะแล้วเราก็จะมีใบหน้าที่สวยใน Everyday Look ทุกๆวันนะคะค่ะแล้วเรามาพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะ

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คลุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคลุมนะครับนะเราจะใช้คลุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับนะเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้านะจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะครับนะลักษณะผ้าคุมเบาะพอคุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคุมเบาะคุมพวงมาลัยแล้วก็คุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคุมรถครับครับในส่วนของอุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมนะเทสแลมเนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมนะครับนะในส่วนของเทสแลมที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมเนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกล่าวที่ตัวรถยนต์นะครับนะเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟ
นะของตัวเทสแลมป์กับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมป์เป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1ฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะฮะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประแจวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประแจวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประแจวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตปอนนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตปอนนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนหรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนนะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประแจวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75
ถึง400นิวตันเมตรอันนี้คือหน่วยของประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้า

เล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนด้านนี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะฮะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการ

0: จวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต
1: ์ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ latitude 5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพื่อเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
2: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชันวาล์วแล้วก็มีตัวอีวอลเวเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยเอ็กซ์แพนชันวาล์วแล้วก็มีอีวอลเวเตอร์แล้วก็จะมีชุดมอเตอร์บลูเวอร์เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
1: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
2: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำงานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี้
1: 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
2: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 134A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะ

0: ต้องใช้เกียวหมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 134A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
1: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมหรือ Clamp Meter เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC Voltage ความต่างศักย์กระแสสลับ AC Voltageปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance multimeter มี2แบบดังนี้ analog multimeter digital multimeter
0: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัวแมนิโฟลด์เกตนะแมนิโฟลด์เกตเราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันนี้เข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สื่อวิดิทัศน์หรือโทรทัศน์เพื่อการศึกษาอาชีวศึกษาสำหรับการเรียนรู้แบบออนไลน์และเพื่อพัฒนาต่อยอดการสร้างอาชีพแบบใช้ได้จริงเพื่อสร้างรายได้ให้กับทุกท่านค่ะ
1: ซึ่ง EP นี้เราจะพาทุกท่านมาเรียนรู้วิธีการทำขนมจีบโดยผู้ที่จะมาถ่ายทอดสูตรเด็ดเคล็ดลับในการทำขนมจีบใน EP นี้ก็คือครูอ้นซึ่งเป็นครูเชฟจากวิทยาลัยดุสิตธานีเชฟฟูอ้นเป็นครูเชฟที่มีประสบการณ์ในเรื่องอาหารนานาชาติฝั่งเอเชียโดยตรงมีประสบการณ์ที่มากกว่า10ปีดังนั้นเชื่อได้เลยว่าจะต้องมีสูตรเด็ดมาแบ่งปันให้พวกเราทุกคนแน่นอน
0: สำหรับเรื่องราวของขนมจีบใน EP นี้นะคะจะเป็นขนมจีบไส้หมูและขนมจีบไส้หมูไข่เค็มที่ครูเชฟของเราหาวิธีทำแบบง่ายๆทุกคนสามารถทำได้ค่ะจะทำกินเองที่บ้านก็ได้หรือใครจะนำไปพัฒนาในการสร้างเงินสร้างอาชีพก็เป็นอะไรที่ดีเยี่ยมมากๆเลยค่ะ
1: สูตรที่ครูเชฟของเรานำมาสอนให้ในครั้งนี้สามารถนำไปแปลงเป็นเมนูต่อยอดได้อีกหลากหลายเมนูเลยทั้งเปลี่ยนไปใช้ไส้กุ้งไส้ปูหรือจะทำฮะเก๋าก็อร่อยมากและแน่นอนว่าถ้าได้นำไปรวมกับการตกแต่งเพิ่มเติมจากการใส่ไข่เค็มหรือไข่กุ้งก็จะยิ่งช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับขนมจีบของเราได้ด้วยยังไม่หมดนะคะยังมีเคล็ดลับเทคนิคต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการตีและการฟาดหมูให้นุ่มเด้งหรือวิธีการเลือกซื้อแผ่นเกี๊ยวเพื่อนำมาห่อขนมจีบและยังมีเทคนิควิธีการห่อขนมจีบให้ออกมาน่ารับประทานรวมไปถึงเคล็ดลับ

0: กับการเลือกซื้อวัตถุดิบเพื่อนำมาใช้ปรุงเรียกได้ว่าครูเชฟของเราบอกหมดในทุกรายละเอียดจริงๆ
1: ครูเชฟของเราบอกละเอียดยิบเสมือนจับมือทุกคนทำเลยนะคะเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆจริงๆและเป็นความรู้ที่ใช้ได้จริงค่ะเป็นยังไงคะสูตรนี้นะเราย้ำเลยนะคะว่าสูตรขนมจีบของครูเชฟเนี่ยอร่อยเด็ดโดนใจมากถ้าทุกคนไปทำให้คล่องสามารถที่จะนำไปสร้างเงินสร้างรายได้เป็นอาชีพให้กับทุกคนได้เลยเอาเป็นว่าถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกับการทำขนมจีบของเรานะคะวันนี้ขนมจีบของเราอาจารย์นำเสนอเป็นขนมจีบไส้หมูนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของไข่แดงเค็มนะคะเข้ามาด้วยในอีกตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัตถุดิบกันได้เลยนะคะตอนนี้นะตัวแรกค่ะที่อาจารย์ใช้นะคะจะเป็นเนื้อหมูบดนะคะหมูบดละเอียดค่ะ900กรัมนะคะมันหมูแข็งค่ะมันหมูแข็งที่เราทานในหมูกระทะกันนะคะจะอยู่ที่300กรัมนะคะเวลาเอามาอาจารย์จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปปั่นต่ออีกส่วนหนึ่งนะคราวนี้ค่ะมาดูในส่วนของเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงอาจารย์จะประกอบด้วยน้ำตาลทรายค่ะ45กรัมนะคะเกลือค่ะ15กรัมแป้งข้าวโพดนะคะ8กรัมเหล้าจีนและก็น้ำมันงาอย่างละ8กรัมนะคะพริกไทยขาวป่นนะคะ5กรัมแล้วก็ตัวของ MSG อีก10กรัมนะคะนี่คือส่วนประกอบทั้งหมดของตัวจีบไส้หมูสับนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกระบวนการในการทำกันก่อนเลยวันนี้อาจารย์ใช้เครื่องตีช่วยในการทำงานแต่ถ้าใครกลับไปที่บ้านอยากใช้มือนวดก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเครื่องตีที่อาจารย์ใช้ในวันนี้จะช่วยลดระยะเวลาในการทำงานของเราลงนะคะเดี๋ยวมาดูส่วนแรกก่อนเลยค่ะที่เราจะทำนะคะวันนี้มันหมูแข็งที่อาจารย์บอกแล้วนะคะว่าหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเดี๋ยวเราจะมาใส่เครื่องปั่นนะคะปั่นละเอียดก่อนเลยนะส่วนแรกค่ะใส่มันหมูค่ะลงไปเวลาปั่นนะคะอาจารย์ต้องการให้เนื้อสัมผัสของตัวมันหมูแข็งเขาเนี่ยค่ะเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะอย่าเพิ่งปั่นทีละเยอะนะคะแบ่งปั่นไปสัก2รอบก็ได้ค่ะถามว่าถ้าสมมุติเราไม่ปั่นจะเป็นยังไงไม่ได้นะคะมันหมูที่เราใส่เข้าไปเราต้องการให้ตัวของขนมจีบของเรามีความนุ่มนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ามันยังเป็นก้อนที่สามารถสังเกตได้นะคะมันจะเกิดการเลี่ยนขึ้นมานะค่ะ

วันนี้นะคะเนื้อสัตว์ที่อาจารย์ใช้งานอาจารย์จะเป็นเนื้อสัตว์ที่มีอุณหภูมิเย็นนะคะอย่าใช้เนื้อสัตว์ที่มีอุณหภูมิห้องนะคะเพราะว่าเวลาที่เราปั่นไปเครื่องปั่นมันมีความร้อนอยู่มันจะทําให้ตัวเนื้อสัตว์ของเราอะค่ะน้ําในเนื้อมันออกมาได้นะคะตอนนี้เครื่องปั่นของอาจารย์ประมาณนี้นะแต่พอดีว่าอาจารย์อยากให้เขาละเอียดเพิ่มมากขึ้นกว่านี้นะคะเดี๋ยวขอต่อก่อนค่ะ

ค่ะเนื้อเนียนแล้วนะคะประมาณนี้เลยนะคะนะสามารถเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะใส่เข้าไปสังเกตว่าถ้าสมมุติว่าเวลาที่เราใช้ตัวมันหมูแข็งที่มันมีความนิ่มหรือความไม่เย็นนะคะจะทําให้ตัวหมูที่เราปั่นออกมาเขาจะเหลวได้ง่ายนะคะอย่าหั่นก้อนใหญ่นะคะเมื่อใดที่ใหญ่แล้วเนี่ยเครื่องปั่นเราจะทํางานหนักนะ

วิธีการนะคะถ้าสมมติว่าเราปั่นไปแล้วเรารู้สึกว่าตัวเนื้อสัตว์ของเราเขามีความร้อนอยู่นะคะหรือว่าตัวมันหมูเขาคายความเย็นออกมาแล้วเนี่ยให้ทุกท่านสา

สามารถเติมน้ำแข็งลงไปได้สักเล็กน้อยนะคะเพื่อช่วยให้ตัวหมูเขามีความเย็นอยู่นะวันนี้สูตรที่อาจารย์ให้ไปสำหรับการทำหมูวันนี้นะคะเราสามารถดัดแปลงในส่วนของปริมาณหมูบดเป็นเนื้อกุ้งได้นะเนื้อกุ้งนะคะเวลาที่เราได้มาแล้วนะถ้าสมมติว่าเป็นกุ้งแช่แข็งก็สามารถทุบให้ใช้วิธีการทุบนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะไม่ต้องเอาไปปั่นให้มันละเอียดนะคะสามารถผสมเป็นส่วนของขนมจีบกุ้งได้เลยโอเคค่ะอย่างที่อาจารย์บอกนะคะหลังจากปั่นตัวแข็งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผสมกับตัวหมูเรียบร้อยแล้วที่เราเป็นหมูสับไว้นะคะกรณีบ้านไหนใช้เครื่องนะคะสามารถใช้ได้เลยนะคะตอนแรกนะในการผสมทุกอย่างนะคะให้นำตัวเครื่องปรุงที่เป็นของแห้งผสมลงไปก่อนนะน้ำตาลทราย MSG ตัวเกลือนะคะแป้งข้าวโพดหรือกระทั่งตัวพริกไทยขาวป่นนะคะผสมลงไปเปิดไฟนะคะให้เปิดไฟเบอร์1ก่อนนะคะเป็นเวลา1นาทีเพื่อตีให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันหลังจากส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วนะคะให้เราเปิดไฟเป็นไฟแรงนะคะเพิ่มอีก5นาทีเป็นอันใช้ได้เลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการในทำในปริมาณที่เยอะนะคะแล้วก็ทำสามารถลดย่นระยะเวลาในการทำงานลงไปได้ด้วยนะคะส่วนใครที่เป็นเพิ่งเริ่มต้นนะคะวันนี้อาจารย์จะสอนในส่วนของการนวดมือนะคะมาวันนี้นวดมือในส่วนน้อยๆทำได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูลักษณะการเปลี่ยนแปลงของหมูนะคะมาดูกันเลยหลังจากที่อาจารย์ผสมเนื้อหมูแล้วก็มันหมูเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์จะใส่ส่วนผสมที่เป็นของแห้งลงไปก่อนค่ะเกลือค่ะน้ำตาลทรายแป้งข้าวโพดค่ะแป้งข้าวโพดที่เราใส่ลงไปนะคะเพื่อต้องการให้ตัวหมูและตัวมันหมูเขาผสานรวมตัวกันค่ะใส่ลงไปก่อนเลยค่ะเราจะทำโดยการผสมส่วนผสมของแห้งลงไปก่อนนะคะ MSG ค่ะแล้วก็พริกไทยขาวป่นนะคะใส่ลงไปอันดับแรกค่ะนวดทุกอย่างให้เข้ากันอาจารย์จะใช้วิธีการนวดโดยอาจารย์จะรู้สึกสัมผัสว่าตัวน้ำตาลทรายหรือว่าเกลือเครื่องเทศที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเขาเริ่มละลายดีแล้วนะคะเห็นไหมคะช่วงเนี้ยอาจารย์รู้สึกว่าเอ้ยเขาติดมือจังเลยเดี๋ยวนวดไปสักพักพอเขาเริ่มได้ที่เขาจะรวมตัวเป็นก้อนนะคะแล้วก็จะไม่ติดมือเรานะสังเกตนะตอนนี้อาจารย์ยังไม่ใส่เหล้าจีนแล้วก็น้ำมันงานะคะส่วน2ตัวนี้ให้ใส่เป็นลำดับสุดท้ายเลยนะคะถ้าใส่ไปตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะเรามีโอกาสเสี่ยงที่ว่าถ้าเป็นอุณหภูมิห้องปกตินะคะหรือว่าเวลาที่เราทำเนี่ยเขาอาจจะคลายหมูอาจจะคลายน้ำทำให้หมูเหลวได้นะคะค่ะเห็นไหมคะหลังจากที่อาจารย์นวดเห็นไหมคะเขาเริ่มดวนตัวกันเป็นก้อนแล้วอาจารย์จะนวดจนกว่าตัวของมือของอาจารย์จะเริ่มสัมผัสได้ว่าตัวน้ำตาลทรายหรือเกลือเขาเริ่มละลายแล้วนะคะเหมือนกันค่ะถ้าไปในส่วนของการใช้เครื่องตีก็ตามเวลาที่อาจารย์บอกได้เลยนะคะโอเคค่ะอาจารย์เริ่มรู้สึกสัมผัสแล้วว่าตัวเกลือและน้ำตาลของเขาเริ่มละลายแล้วนะคะส่วนต่อมาเดี๋ยวอาจารย์จะใส่เหล้าจีนแล้วก็น้ำมันงาค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูความอาจารย์จะรู้สึกว่าหมูตอนนี้มันยังผสานกันไม่ดีแล้วก็ยังไม่เกิดความเงาเวลาที่เราใส่น้ำมันงาลงไปแล้วและเวลาที่เรานวดหมูได้ที่แล้วนะคะหมูของเราจะมีเหมือนมันจะขึ้นเงาอะค่ะสังเกตด้วยตาจะสามารถเห็นเลยเหมือนเป็นน้ำมันอยู่นะคะแปลว่าหมูของเราเริ่มได้ที่แล้วนะเดี๋ยวอาจารย์จะนวดไปเรื่อยๆถ้าสมมติว่าบ้านใครอุณหภูมิอากาศร้อนๆนะคะอาจารย์แนะนำให้ใช้อ่างน้ำแข็งนะรองแล้วก็นวดค่ะขนมจีบวันนี้นะคะถ้าใครกลับไปทำที่บ้านนะคะให้ใช้ระยะเวลานะหลังจากผสมนวดเสร็จแล้วนะคะอาจารย์จะให้ทิ้งไว้ก่อน1 คืนแล้วค่อยมาขึ้นรูปนะเพื่อให้ตัวแป้งหรือตัวเครื่อง

งเขาสามารถที่จะละลายได้ดีนะทิ้งไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาได้เลยนะคะหรือใครทำในปริมาณเยอะๆให้นำเข้าช่องแข็งได้เลยนะคะก่อนออกมาใช้งานเราออกมาละลายในช่องธรรมดาก่อนสักประมาณ4-6ชั่วโมงได้เลยค่ะเวลาที่เรานวดไปนะคะเราจะรู้สึกว่าเขาเริ่มเป็นก้อนเริ่มไม่ติดมือเราแล้วเป็นอันใช้ได้เลยนะคะอันนี้อาจารย์จะนวดไปเรื่อยๆก่อนนะยังไม่ได้ค่ะไปต่อเรื่อยๆเลยเขาเริ่มรวมตัวกันเป็นก้อนเล็กน้อยแล้วนะเห็นไหมสังเกตดูเริ่มรวมตัวกันเป็นก้อนแล้วนะคะขอไปต่ออีกเล็กน้อยนะขั้นตอนนี้ใจเย็นๆนะคะค่อยๆนวดถ้าเรานวดไม่ได้ที่นะตัวขนมจีบของเราเวลาที่ทำออกมาแล้วมันจะไม่เด้งนะไปเรื่อยๆก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาสังเกตการเปลี่ยนแปลงกันเห็นไหมเวลาเรานวดอาจารย์นวดไปเขาจะไม่ค่อยติดมืออาจารย์ขึ้นมาละขออนุญาตไปเรื่อยๆก่อนนะขนมจีบของเรานะคะสามารถทำแล้วก็แช่แข็งแล้วเอามาอุ่นทานได้นะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะมาดูกันนะเริ่มรวมตัวกันเป็นก้อนแล้วนะคะเนี่ยเริ่มมีพวกน้ำมันหรือว่าตัวน้ำมันงาที่เราใส่ลงไปมาเคลือบผิวหมูแล้วนะคะเป็นอันใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเก็บนะคะใส่ตู้เย็นไว้ค่ะค่ะอาจารย์ก็นวดได้ที่แล้วนะคะหลังจากที่อาจารย์นวดได้ที่แล้วนะอาจารย์จะเก็บเขาในช่องเย็นนะคะอยู่ที่ประมาณ4-6ชั่วโมงนะคะก่อนที่เราจะนํามาในการขึ้นรูปอีก1รอบนะคะหรือกรณีบ้านไหนอยากทําแล้วเก็บไว้นะคะใส่ถุงซิปล็อกหรือถุงพลาสติกอะค่ะแผ่เป็นแผ่นบางๆนะคะแล้วเก็บเข้าช่องแข็งได้เลยอย่าพยายามทําเป็นก้อนที่มันใหญ่ๆเพราะว่าความเย็นจะเข้าไม่ถึงพอความเย็นเข้าไม่ถึงหมูของเราจะเสียได้นะคะทําเป็นแผ่นบางๆซ้อนไว้ก่อนที่เราจะนํามาห่อขนมจีบนะคะแล้วก็เอาแค่ออกจากช่องเย็นมาไว้ในก่อน1คืนเพื่อใช้งานนะคะมาเดี๋ยวตัวต่อไปอาจารย์จะไปดูในส่วนของหน้าตัวขนมจีบที่เราจะทำกันในวันนี้นะคะโอเคปิดแล้วนะเดี๋ยวอาจารย์จะเข้าตู้เย็นธรรมดาไว้ก่อนกรณีอาจารย์จะขึ้นรูปเลยนะคะพักเขาไว้อาจารย์จะเอาใส่ไว้ในช่องเย็นธรรมดาจะไม่พยายามใส่ช่องแข็งนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของไข่แดงเค็มกันต่อเลยนะคะค่ะหลังจากที่อาจารย์พักในส่วนของตัวเนื้อขนมจีบได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมในส่วนของไข่แดงเค็มกันก่อนเลยนะตัวไข่แดงเค็มค่ะไม่ใช่ว่าจะออกจากถุงแล้วเราก็มาใช้ในงานได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมีกรรมวิธีในการลดความคาวของเขาก่อนนะคะคืออาจารย์จะเอาตัวขนมจีบตัวไข่แดงเค็มมาค่ะมาผสมกับตัวเหล้าจีนก่อนคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนําไปนึ่งในน้ําเดือด5นาทีนะคะเดี๋ยวเราดูวันนี้อาจารย์ใช้ไข่แดงเค็ม25ฟองนะคะต่อด้วยเหล้าจีนนะคะ20มิลลิลิตรนะคะวิธีการทํานะคะผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปนําไปนึ่งบนน้ําเดือดไฟแรงอาจารย์ขอ5นาทีในการนึ่งนะคะถ้าสมมุติว่าเราไม่นึ่งในตัวไข่ตัวนี้เลยนะคะมันจะทําให้ตัวของเวลาที่เรานําไปทานนะคะไข่เขาจะยังไม่สุกได้เต็มที่นะคะมาเลยค่ะ

จับเวลา5นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็นอย่างไรในระหว่างที่เรารอนะคะในส่วนของตัวไข่แดงเค็มเรียบร้อยนะคะอาจารย์จะพาไปดูนี่แผ่นเกี๊ยวนะคะวันนี้อาจารย์เลือกใช้แผ่นเกี๊ยวไข่นะคะยี่ห้อแบบตามชอบได้เลยนะคะอยากใช้ตัวไหนอยากใช้สีเหลืองอยากใช้สีขาวอยากใช้สีขาวขึ้นอยู่กับความชอบได้เลยค่ะแต่มีทริคอยู่อย่างนึงนะคะที่อยากให้ทราบเมื่อใดที่เราได้แผ่นเกี๊ยวมาเรารู้สึกว่าเขาหนานะคะอาจารย์จะให้ครึ่งออกเล็กน้อยนะคะครึ่งออกเล็กน้อยค่ะไม่งั้นเดี๋ยวตัวแป้งที่เราห่อขนมจีบอะค่ะเขาจะหนาจนเกินไปเวลาที่เราทานจะไม่อร่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี๊ยวไข่เกี๊ยวใบเกี๊ยวหยกนะคะใช้เหมือนกันนะคะคึงก่อนค่ะโอเคอันนี้จะตัดเป็นรูปวงกลมเตรียมไว้นะคะหรือเราสามารถไปดีลกับร้านต่างร้านนะคะเขาให้เขาตัดมาให้เลยก็ได้นะราคาก็อาจจะขึ้นมาเล็กน้อย5บาท10บาทนะคะที่ให้เขาตัดให้บางครั้งนะคะเสร็จแป้งที่เหลืออย่างเงี้ยค่ะเราสามารถนําไปทอดหรือว่าเราสามารถหั่นเป็นชิ้นเล็กๆบางเจ้าเขานํามาผสมกับตัวส่วนของหมูที่ใส่ในขนมจีบเพื่อให้มันเหนียวยิ่งขึ้นนะคะลองไปปรับเปลี่ยนดูได้นะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะอาจารย์ก็จะคึงไปเรื่อยๆนะคะทั้งหมดอย่านวดทีละเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวแผ่นมันจะไม่ค่อยบางเพราะว่าแรงเราไม่ถึงมาถามว่าเอ้ยอาจารย์คะถ้าสมมุติว่าหนูไม่อยากตัดนะได้ไหมได้ไม่อยากตัดหรือว่าไม่อยากให้กดให้มันคึงเป็นแผ่นบางได้นะคะแต่ว่าเวลาที่เราทานมาแผ่นแป้งเขาจะหนาจนเกินไปนะค่ะเตรียมไว้ข้อสำคัญนะคะในระยะเวลาที่เราทำเขาเนี่ยให้เก็บเขาในกล่องที่เป็นสุญญากาศหรือว่าปิดไม่ให้อากาศเข้านะคะเพราะว่าแผ่นพวกนี้เขาจะสามารถเวลาโดนลมเนี่ยเขาแข็งได้ง่ายนะคะมา

โอเคค่ะหลังจากนี้นะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูได้เวลาครบ5 นาทีละสำหรับตัวไข่แดงเค็มของเรานะคะมาค่ะอาจารย์จะปิดไว้นะไม่ให้เขาโดนลมนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมาดูไข่แดงเค็มของเราได้เลยค่ะมาไข่แดงเค็มที่ได้มานะคะมาดูกันเขาจะสุกประมาณนี้นะคะยังไม่100%นะคะยังไม่100%แต่ว่าอาจารย์ต้องการให้เขาไปสุกอีกเวลาที่เรานำไปใส่ตัวหน้าขนมจีบนะคะอันนี้ประมาณ50%นะคะผ่าเข้าไปใหญ่มากก็ไม่ดีนะคะถ้าใหญ่มากเนี่ยไข่หนึ่งลูกจะอยู่ที่ประมาณ12 ชิ้น10 ถึง 12 ชิ้นนะคะถ้าสมมุติว่าเราทําไข่ตัดในขนาดที่ใหญ่มากของอาจารย์ประมาณ1 เซนคูณ 1 เซนนะคะถ้าใหญ่มากเกินไปรสชาติของตัวไข่แดงเค็มเขาจะไปเสริมความเค็มให้ตัวขนมจีบมันจะทําให้เค็มมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคค่ะอาจารย์จะตักใส่แล้วเผื่อเอาไปแต่งหน้านะคะมาอีกหนึ่งลูกผ่าครึ่งค่ะผ่าข้างนะคะเอาในข้างผ่ากลางครึ่งค่ะ1 2 3 4โอเคประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเตรียมไว้สำหรับตกแต่งหน้าตัวขนมจีบของเรา

ค่ะหลังจากที่อาจารย์พักในส่วนของหมูได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมาทําการห่อกันเลยจําได้ไหมเอ่ยเนี่ยตอนช่วงต้นอาจารย์พาทําในส่วนของแผ่นเกี๊ยวไปนะคะตัดเป็นวงกลมนี่ค่ะน้ํามันไข่แดงเค็มที่เรานึ่งสุกแล้วแล้วก็ไข่ไก่นะคะไข่ไก่ตัวนี้อาจารย์จะนํามาใช้เพื่อที่จะให้ตัวไข่แดงแล้วก็หมูเขาติดกันถ้าเราไม่นํามาไข่แดงเค็มมาจุ่มไข่ขาวก่อนเวลาที่เรานําไปนึ่งอะค่ะตัวหมูเขาจะขยายตัวจะทําให้ไข่แดงหลุดออกได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเลยค่ะด้านข้างของอาจารย์จะเป็นซึ้งนึ่งนะคะก่อนที่อาจารย์จะนําขนมจีบนะคะลงไปนึ่งอาจารย์จะนําตัวซึ้งนึ่งของอาจารย์ชุบน้ำมันแล้วก็สามารถนำขนมจีบวางลงได้ถ้าเราไม่ชุบนะคะตัวขนมจีบของเราจะติดค่ะสามารถใช้ใบตองได้นะคะแต่ใบตองแค่ว่าแต่ละรอบที่เรานำมานึ่งใหม่เราต้องทำการฉีกใหม่นะคะเพราะว่าเขาเวลาเขาโดนความร้อนเขาจะหดตัวนะคะค่ะมาดูกันเลยนะคะหมูของอาจารย์ได้ที่แล้วแผ่นแป้งนะคะแผ่นแป้งมาได้ที่แล้วนะคะอาจารย์จะตักหมูขึ้นมา1ก้อนอยู่ที่ประมาณ15กรัมนะคะประมาณนี้ใส่ไว้ตรงกึ่งกลางค่ะเป็นก้อนกลมๆแบบนี้เสร็จแล้วนะคะใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้บีบขึ้นค่ะเป็นแบบนี้โป้งชี้ด้านซ้ายบีบขึ้นค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะทำมือเป็นวงกลมเพื่อที่จะใส่ตัวขนมจีบเข้าไปแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเห็นไหมคะว่ามันมีหมูอยู่ด้านบนอาจารย์จะใช้ตัวช้อนค่ะกดลงไปในระหว่างที่กดอาจารย์จะไม่ใช้นิ้วมือนะคะในการบีบตัวขนมจีบเพราะว่าถ้าคุณใช้บีบตัวเนี้ยค่ะเขาจะเป็นทรงเป็นเอวคอดนะคะไม่เอากดลงไปค่ะปาดลงไปกดลงไปหมุนค่ะระหว่างที่กดนะคะให้หมุนทุกรอบค่ะหมุนหมุนหมุนละปาดหมุนละปาดค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วขึ้นมาจับทรงเขาเล็กน้อยหมุนค่ะเห็นไหมเขาจะเป็นทรงตั้งพอดีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกนะถ้าสมมุติว่าบีบถ้าคุณบีบตรงนี้มันจะทําให้ตัวเขาเป็น LS นะคะอาจารย์ไม่ต้องการนะใส่ลงไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกหนึ่งรอบนะคะในการทํานะเนี่ยค่ะแผ่นเกี๊ยวนะตักหมูขึ้นมาประมาณสัก15กรัมนะคะใส่ลงไปตรงกลางแผ่นค่ะอย่างนี้นะคะหลังจากใส่ลงไปตรงกลางแผ่นแล้วนิ้วโป้งนิ้วชี้ดันขึ้นเป็นแบบนี้ชี้อีกฝั่งหนึ่งขึ้นปุ๊บเป็นเหมือนรูปดอกไม้นะคะเสร็จแล้วด้านซ้ายโป้งกับชี้ครอบเข้าไปจะเห็นว่าตอนนี้เขายังไม่ค่อยเป็นทรงดีนะเราจะใช้ปลายช้อนค่ะดันลงมาปึ๊บดันหนึ่งรอบหมุนหนึ่งรอบหมุนกดดันลงหมุนดันลงหมุนดันลงหมุนดันลงพยายามอย่าให้มีเศษแป้งแบบนี้ออกมานะคะถ้ามีออกมาเนี่ยให้ทุกท่านปาดหมูกบเลยเพราะว่าตรงนี้ถ้าเวลาเรานึ่งไปเรื่อยๆมันจะเป็นสีดำนะมันจะไม่น่ารับประทานปาดปาดปาดปาดโอเคค่ะอย่างนี้เห็นไหมเดี๋ยวเรามาดูกันอีกค่ะแป้งหนึ่งแผ่นนะคะหมูประมาณ15กรัมใส่ลงไปตรงกลางเลยค่ะใส่เสร็จแล้วโป้งชี้ขวาดันขึ้นโป้งชี้ซ้ายดันขึ้นนะคะเป็นเหมือนดอกไม้เสร็จแล้วครอบเข้าไปค่ะปึ๊บแบบนี้นะคะครอบเข้าไปเสร็จแล้วเห็นไหมให้ตัวแผ่นแป้งกับตัวนิ้วมือเราเสมอกันในแนวเดียวกันนะคะและ เสร็จแล้วค่ะใช้ปลายช้อนกดลงปึ๊บหนึ่งรอบหมุนกดลงปึ๊บหนึ่งรอบหมุนการที่เราทําแบบนี้เพื่อต้องการให้ไส้ด้านในของเรามันแน่นนะคะหมุนหมุนหมุนหมุนโอเคค่ะมาปึ๊บอาจารย์จะกดตูดเขาเล็กน้อยนะเพื่อให้ตัวตูด

เสร็จแล้วปุ๊บปิดค่ะปิดหมุนปิดหมุนปิดหมุนปิดหมุนทำทรงตูดให้เรียบนะคะใส่ลงไปน่ะใส่เข้าไปปึ๊บปึ๊บครอบเอาไว้ให้แผ่นแป้งเสมอกับระดับมือของเรากดไปหมุนกดหมุนกดหมุนกดแล้วก็หมุนกดแล้วก็หมุนค่ะครับปึ๊บดันตูดให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็ลงไปจะทำไปเรื่อยๆหลังจากที่เต็มซึ้งแล้วนะคะอาจารย์จะนําไปนึ่งในน้ําเดือดนะคะ6นาทีแต่ก่อนที่อาจารย์จะนึ่งอาจารย์จะนําเขาไปพรมน้ําก่อนเพื่อให้หน้าของหมูเขาไม่แห้งนะคะหมุนกดหมุนกดหมุนกดหมุนค่ะกดหมุนไปเรื่อยๆเราจะหมุนนะคะจนกว่าเรารู้สึกว่าแป้งเนี่ยเราสามารถเก็บขอบแป้งได้เรียบร้อยแล้วนะคะปึ๊บหมุนไปเรามาดูกันอีกหนึ่งลูกนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตนะเนี่ยไหมปุ๊บนิ้วครอบกดลงหมุนกดลงหมุนเป็นไงคะง่ายไหมเนี่ยค่ะหมุนไปเลยเร็วเลยเสร็จแล้วค่ะง่ายหรือเปล่าคะค่ะตอนนี้ห่อเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวมาดูกระบวนการก่อนสุดท้ายของเราเนี่ยนะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะมาชุบไข่เค็มนะไข่แดงเค็มที่เรานึ่งเสร็จแล้วกับเหล้าจีนนะคะอาจารย์จะแตะในส่วนของไข่ขาวเล็กน้อยค่ะปุ๊บขึ้นมาวางไว้ด้านบนค่ะกดลงไปเล็กน้อยค่ะนะคะไม่ต้องกลัวเขาหลุดค่ะเพราะเราใส่ไข่ขาวไว้อยู่อีกหนึ่งตัวค่ะปุ๊บไม่ต้องชุบลงไปทั้งอันนะคะชุบเฉพาะด้านที่เราจะติดลงไปปึ๊บติดปึ๊บติดค่ะอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งอาจารย์จะพาใส่ในส่วนของไข่กุ้งนะคะมาดูกันไข่กุ้งนะคะอาจารย์จะไม่แนะนําให้ทําแล้วก็ใส่ช่องฟรีซไว้เพราะว่าไข่กุ้งจะเป็นตัวการทําให้เขาเสียได้ง่ายสามารถทํานึ่งแล้วก็ทานได้เลยนะคะไข่กุ้งแบบนี้นะใช้ปลายช้อนกดลงไปเล็กน้อยค่ะให้เขาติดอยู่โอเคตัวต่อมาค่ะอีกรอบนึงเห็นไหมง่ายค่ะใส่ลงไปนิดเดียวเราสามารถเพิ่มมูลค่ากับตัวขนมจีบของเราได้เลยนะคะแต่ว่าต้องกดลงไปหน่อยนะให้เขาติดค่ะหรือใครไม่สะดวกนะคะแบบนี้กดลงปึ๊บกดลงค่ะอย่าลืมนะไข่แดงเค็มของเราอย่าลืมไปนึ่งก่อนนะคะถ้าไม่นึ่งก่อนนะเวลาที่ทานมันจะรู้สึกเลี่ยนๆนะคะแล้วมันจะมีกลิ่นสาบกลิ่นคาวของไข่ลดกลิ่นสาบกลิ่นคาวของไข่ด้วยเหล้าจีนนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะทำสักครึ่งหนึ่งนะคะหลังจากนี้นะอาจารย์จะเอาไปนึ่งในน้ำเดือดนะคะ6นาทีนึ่งน้ำเดือด6นาทีก่อนที่อาจารย์จะนึ่งนะคะอาจารย์จะทำการฉีดพรมนะคะให้ตัวหน้าของขนมจีบเขาไม่แห้งนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันโอเคค่ะมาใช้ฟอกกี้นะคะเติมน้ำเปล่าฉีดลงไปให้ชุ่มหน่อยก่อนที่เราจะนึ่งนะคะวิธีการนี้จะทำให้ช่วยให้เวลาที่เรานึ่งในส่วนของแป้งออกมาแป้งเขาจะไม่แข็งกระด้างนะคะถ้าเราไม่พรมน้ำเลยหน้าเขาจะแห้งเป็นสีดำคล้ำแล้วคราวนี้ตัวแป้งของเขามันจะแข็งด้วยค่ะโอเคค่ะนึ่งน้ำเดือดนะคะ6นาทีสามารถนึ่งซ้อนกันได้2ชั้นนะคะสำหรับตัวขนมจีบนะคะค่ะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตไปนึ่งก่อนนะคะ

0: ค่ะตอนนี้ขนมจีบของเราได้ที่แล้วนะคะจำได้ไหมคะตอนที่อาจารย์พานึ่งอาจารย์บอกว่าน้ําต้องใช้น้ําเดือดไฟแรงนะคะนึ่งขนมจีบก้อนของอาจารย์ประมาณสัก15 กรัมนะคะจะใช้เวลานึ่งประมาณ6 นาทีนะคะเนาะข้อสําคัญของขนมจีบคือคุณต้องพักให้ตัวหมูของคุณนะคะสักประมาณ4 ถึง 6 ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ตัวหมูเขาเนี่ยเกิดการรัดตัวเกิดตัวเครื่องเทศเขาได้มีการผสมผสานให้มันเรียบร้อยก่อนนะคะไม่สามารถที่จะนํามาแล้วมาห่อได้เลยนะเดี๋ยวหมูเขาจะเกิดการหดตัวค่ะขึ้นนะคะจะทําให้ขนมจีบของเราออกมาไม่สวยงามนะอันนี้ค่ะวันนี้ก็เสร็จแล้วนะขนมจีบไข่กุ้งค่ะขนมจีบหมูไข่แดงเค็มนะคะค่ะขอจบในส่วนของขนมจีบวันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ยังไงก็เดี๋ยวอาจารย์จะมีเทคนิคหรือว่าสูตรอาหารดีๆนะคะเดี๋ยวจะนำมาเผยแพร่อีกนะคะติดตามอาจารย์ได้ในเทปหน้าต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะกับสูตรขนมจีบไส้หมูของครูเชฟของเราที่หมูทั้งดูนุ่มดูเด้งดูรสชาติละมุนลิ้นขนาดนี้สมกับที่ลักเกริ่นไว้ตอนต้นเลยใช่ไหมล่ะ
2: สูตรและวิธีการทำที่ครูเชฟสอนก็ง่ายและไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมล่ะซึ่งในแต่ละขั้นตอนการทำนั้นครูเชฟก็ได้คอยเผยเคล็ดลับขั้นตอนและวิธีการต่างๆที่เรียกได้ว่าสอนกันจนหมดเปลือกเพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปหัดทำและไปลองฝึกกันได้จริงๆขอย้ำตรงนี้เลยนะคะว่าสามารถนำไปเป็นอาชีพสร้างเป็นรายได้ให้เราได้อย่างแน่นอนเลยค่ะกับเมนูขนมจีบไส้หมูแถมยังมีเพิ่มวิธีการเพิ่มมูลค่าของขนมจีบไส้หมูธรรมดาทำได้อย่างไรถึงจะเพิ่มมูลค่าขึ้นได้อีกครูเชฟเราก็จัดเต็มให้เลยทีเดียวอย่าลืมนำไปฝึกลองทำกันดูนะคะและสามารถปรับส่วนผสมวัตถุดิบเพื่อให้เป็นสูตรของเราเองได้เลยค่ะ
1: ยังค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะทางอาชีวะสร้างอาชีพของเรายังมีอีกหลากหลายเมนูเตรียมมารอให้ทุกคนแล้วค่ะ
2: สูตรการทำอาหารเกาหลีกับเมนูที่มีชื่อว่าบีบิมบับก็มีนะหรือจะเป็นสูตรวิธีการทำอาหารญี่ปุ่นอย่างหมูทงคัตสึก็รออยู่ใน EP ต่อๆไปรับรองว่าเด็ดรับรองว่าน่าสนใจไม่ทำให้เสียเวลาในการรับชมแน่นอนเพราะเรามุ่งเน้นให้สามารถเอาไปใช้ได้จริงเพื่อสร้างอาชีพให้เกิดรายได้ให้กับทุกคนที่สนใจอาชีวะเราจัดให้แบบจัดเต็มเลยค่ะ
1: อย่าพลาดนะคะยังมีอีกหลากหลายความน่าสนใจรอทุกคนอยู่สำหรับ EP นี้ลักต้องขอลาไปก่อนเจอกันได้ใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: การติดตั้งและเดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศระบบปรับอากาศในรถยนต์จะมีตัวควบคุมระบบต่างๆทั้งหมดภายในรถยนต์ซึ่งก็จะมีสวิตช์ควบคุมอยู่หลายส่วนด้วยกันทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิควบคุมความเร็วพัดลมการเตรียมอุปกรณ์เดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศเทอร์โมสตัตสวิตช์พัดลมสวิตช์ควบคุมแรงดันสายวงจรไฟฟ้าตามแบบและรุ่นของระบบปรับอากาศวงจรพื้นฐานของระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศรถยนต
1: ์ภายในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ระบบก็คือมีระบบวงจรสารทำความเย็นแล้วก็เป็นระบบวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับอันนี้วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีหลักการทำงานดังต่อไปนี้นะครับก็คืออันดับแรกนะครับไฟ12โวลต์ตรงนี้นะครับคือเราจะต่อมาจากสวิตช์กุญแจนะครับก็อาจจะเป็นตำแหน่ง ACC หรือตำแหน่งออนนะครับคือไฟนี้ก็จะวิ่งผ่านมาที่ฟิวนะครับฟิวเราจะใช้ขนาดสักกี่แอมป์ก็จะขึ้นอยู่กับการใช้ไฟของอุปกรณ์ในวงจรนั้นๆ นะฮะก็อาจจะเป็น10แอมป์เป็น15แอมป์นะก็ขึ้นอยู่กับนะครับไฟเส้นนี้ก็จะเดินทางมาที่สวิตช์พัดลมนะครับที่สวิตช์พัดลมในขณะนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเร็ว

สุดนะครับก็เวลาเราเปิดสวิตช์พัดลมมาตำแหน่งเร็วนะครับไฟก็จะวิ่งฮะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยนะครับก็วิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยโดยไม่ได้ผ่านฟาร์มต้านทานนะครับพัดลมก็จะทำงานจังหวะแรงนะครับแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็ไฟก็จะวิ่งไปที่เทอร์โมสตาร์ทนะครับตัวเทอร์โมสตาร์ทก็เป็นมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมินะครับก็จะนะฮะควบคุมอุณหภูมิก็ถ้าเกิดอุณหภูมิภายในห้องโดยสารยังไม่ได้หน้าสัมผัสก็ยังถูกต่ออยู่นะพอถูกต่ออยู่ไฟก็วิ่งไปเลี้ยงที่ชุดแมกเนติกคัตนะครับพอชุดแมกเนติกคัตทำงานก็เท่ากับว่าคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานด้วยชุดแมกเนติกคัตนะครับของคอมเพรสเซอร์นะครับประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะฮะคือที่เราเห็นเป็นสีแดงตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นสเตเตอร์ก็คือเป็นขดลวดนะครับขดลวดอันที่เราเห็นเป็นสีเหลืองๆก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวโรเตอร์เป็นล่องฉุดสายพานนะซึ่งเราจะเอาสายพานเข้ามาคล้องส่วนแผ่นหน้าสุดก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผ่นเพชเชอร์เพลทหรือแผ่นอัดนะฮะหรือที่เราเรียกทั่วๆไปคือเป็นหน้าคัดนะครับก็คือหลักการทำงานก็คือว่าถ้าเกิดมีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับขดลวดเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นนะครับก็จะดึงให้แผ่นอัดตัวเนี้ยติดเข้ากับตัวโรเตอร์นะครับถ้าเกิดตัวแผ่นอัดติดกับตัวโรเตอร์เมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันถ้าเกิดเรามีสายพานก็จะฉุดให้เกิดการหมุนนะถ้าก็เกิดแผ่นอัดเกิดการหมุนก็แสดงว่าชิ้นส่วนภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานก็จะมีการดูดอัดสารทำความเย็นแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่มีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับแผ่นอัดตัวนี้ก็จะจากออกจากตัวโรเตอร์ตัวโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีไฟเข้ามาที่ขดลวดเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นมันก็จะดึงให้แผ่นอัดเนี่ยนะติดกับตัวโรเตอร์แล้วก็จะหมุนไปพร้อมๆกันนะพอหมุนไปพร้อมๆกันนะฮะก็พอแผ่นเพชเชอร์เพลทหมุนนะครับก็จะทำให้ตัวภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะครับเพราะว่าที่แผ่นเพชเชอร์เพลทอ่ะเขาจะล็อกเข้าไปกับที่แกนของเพาคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับก็เลยจะหมุนตามกันไปนะถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางนะฮะก็เปรียบเสมือนว่าตรงนี้ก็ถูกบิดมาอยู่ตำแหน่งกลางนะครับไฟก็จะวิ่งผ่านตัวนี้ฮะก็ผ่านตัวรีซิสเตอร์ก็ผ่าน1ขดลวดนะครับ1ขดลวดก็จะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์แล้วก็ลงกาวนะครับพัดลมก็จะหมุนช้าลงมาเพราะว่าผ่าน1ขดลวดนะครับถ้าเกิดในกรณีที่เราจังหวะเบาก็บิดนี่ไฟก็จะวิ่งนะฮะผ่านเข้าความทาน1ขดลวดแล้วก็ผ่านอีก1ขดลวดนะครับแล้วก็มาที่ตัวมอเตอร์จากตัวมอเตอร์ก็จะไปลงกาวนะฮะพัดลมก็จะผ่าน2ขดลวดก็จะหมุนช้าลงนะครับก็จะหมุนช้าลงครับนะฮะทีนี้ถ้าเกิดในกรณีที่อยู่ลักษณะของการปิดนะฮะก็คือไอ้หน้าสัมผัสก็จะไม่ต่อไปทางพัดลมก็จะไม่ได้ต่อมาทางตัวเทอร์โมสตาร์ทด้วยนะฮะทำให้ภายในระบบก็ไม่ได้ทำงานเลยเกี่ยวกับเรื่องโค้ดสีสายไฟนะฮะก็มันจะมีเราจะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษอย่างเช่นตัว W นะฮะภาษาอังกฤษก็คือตัว White ก็หมายความว่าเป็นสีขาวเราก็จะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีส้มก็คือเราก็ใช้เป็นตัว O นะเพราะสีส้มก็คือตัว Orangeนะครับแต่มันจะมีอยู่สีเดียวนะที่ต้องใช้เป็นตัวที่2ก็คือเป็นสีน้ำเงินนะน้ำเงินจริงแล้วมันก็คือบูนะฮะแ
มันก็เลยจะ

0: เป็นต้องมาใช้เป็นตัว L นะครับเพราะว่าไอ้สีดำเนี่ยแบ็คมันใช้ตัวไอ้ตัว B ไปแล้วนะฮะก็เลยมีอยู่กลุ่มแค่สีเดียวก็คือเป็นสีน้ำเงินซึ่งจะต้องใช้เป็นตัว L เป็นอักษรตัวที่2นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวก็จะตรงตัวก็คือสีเขียวคือกรีนคือก็ใช้เป็นตัว G นะครับสีแดงก็นะฮะก็คือใช้เป็นตัว R ก็คือเลดทีนี้ทางด้านผังวงจรไฟฟ้านะฮะมันก็จะมีตัวอักษรของสายไฟฟ้ากำกับไว้อย่างเช่นตรงนี้ก็คือจะต้องเป็นสีแดงนะฮะตรงนี้ต่อออกจากฟิวก็ต้องเป็นสีแดงด้วยนะครับแล้วก็ไปถึงสวิตช์พัดลมก็จะเป็นสีแดงนะครับทีนี้ต่อออกไปที่เป็นพัดลมจังหวะเร็วก็ยังเป็นสีขาวนะครับก็คือสีขาวตรงนี้ก็ยังเป็นสีขาวด้วยนะครับไปถึงตัวมอเตอร์ก็ยังใช้เป็นสีขาวนะครับสีขาวพอออกจากตัวมอเตอร์ก็จะเป็นสีเขียวแล้วฮะสีเขียวจนไปถึงกาวถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางก็จะใช้เป็นโค้ดสีก็คือตัว O ก็คือตัวสีส้มนะครับเป็นตัว O นะครับก็ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตำแหน่งเบาก็ใช้เป็นตัว L ก็คือสีน้ำเงินทีนี้ทางที่จะมาทางเทอร์โมสตาตนะครับก็คือจะเป็นสีดำนะครับสีดำก็ต่อไปถึงแมกเนติกคัสของคอมเพรสเซอร์เลยก็ยังเป็นสีดำอยู่นะครับเพราะจริงๆแล้วโค้ดสีนะฮะของวงจรไฟแต่ละรุ่นนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่มีการถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นนี้นะฮะโค้ดสีสายไฟก็จะเป็นไปตามนี้นะครับครับจากชุดสายไฟของเครื่องปรับอากาศรถยนต์เครื่องนี้นะครับมันก็จะมีสายที่เป็นสีแดงอันนี้เราจะต่อมาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับส่วนอันนี้ก็จะต่อมาจากสวิตช์กุญแจก็อาจจะใช้ตำแหน่ง ACC หรืออาจจะใช้ตำแหน่งออนนะครับส่วนสายไฟเส้นนี้ก็จะเป็นสายที่ลงดินนะครับก็คือการต่อเราก็มีไฟจากแบตบวกมาเส้นหนึ่งแล้วก็ไฟจากสวิตช์แจอาจจะใช้จาก ACC หรืออาจจะใช้จากออนอีก1เส้นนะครับก็ต่อนะครับอันนี้พอต่อเสร็จปุ๊บก็นะไฟก็จะไปสู่สวิตช์พัดลมนะครับสวิตช์พัดลมก็จะปรับจังหวะเบาจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับพอจากสวิตช์พัดลมแล้วนะครับก็จะไปที่ตัวรีซิสเตอร์ฮะตัวปรับจะจังหวะพัดลมว่าจะให้มีจังหวะเบาเป็นจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับรีซิสเตอร์แล้วตรงนี้ก็จะต่อเข้าที่ตัวมอเตอร์โบเวอร์นะครับมอเตอร์โบเวอร์นะครับนะแต่อันนี้ก็จะเป็นชุดของพัดลมนะฮะเราก็จะเสร็จของชุดพัดลมแล้วนะฮะจากสวิตช์พัดลมนะฮะก็จะถูกต่อไปที่ตัวเทอร์โมสตาตเพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมินะครับแล้วนะฮะไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของมอเตอร์คอนเดนเซอร์ก็คือเป็นพัดลมระบายความร้อนให้กับแผงคอนเดนเซอร์นะครับก็ไอตัวนี้ก็จะถูกต่อไปที่ตัวจะไปที่ตัวมอเตอร์คอนเดนเซอร์นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเพรสเชอร์สวิตช์ด้วยนะครับก็จะมีเรื่องสวิตช์แรงดันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ
1: การเติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศเมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
0: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกต ทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดไอ้สวิตช์เครื่องแว็กค่ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสุญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
0: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกตเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกตสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกตเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกตมันก็จะขึ้นนะครับนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับก ครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกรดฮะเกรดทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกรดทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกรดสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกรดสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะฮะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองยามมันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกรดปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกรดทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกรดทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
0: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกรดแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกรดทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกรดทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกรดทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกรดเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกรดทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์ นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักเรียนที่รับชมรายการนะครับการสอนนะครับออกอากาศผ่านระบบดาวเทียมนะครับระบบ EDL TV นะครับพบกับผมนะครับครูดานัทสบายใจนะครับครูสอนนะครับแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนะครับสอนในรายวิชาวงจรดิจิตอลนะครับในภาคเรียนที่2ทับ2559นะครับตอนนี้ก็เป็นตอนแรกนะครับตอนนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนะครับพื้นฐานของวงจรดิจิตอลนะครับก็ในพื้นฐานของวงจรดิจิตอลนะครูก็จะมาสอนนะครับในเรื่องของความหมายของคำว่าดิจิตอลเบื้องต้นนะครับระบบเลขฐานต่างๆนะครับมาดูก่อนอื่นนะครับเรามาดูคำอธิบายรายวิชาของวิชาวงจรดิจิตอลก่อนนะครับนะครับก็คือศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบเลขฐานต่างๆนะครับรหัสลอจิกนะครับฟังก์ชันตารางความจริงและสัญลักษณ์พีชคณิตบูลีนนะครับวงจรคอมบิเนชันนะครับจุดประสงค์รายวิชาของวิชาวงจรดิจิตอลนะครับเพื่อให้มีความเข้าใจระบบเลขฐานและรหัสนะครับเพื่อให้มีความเข้าใจลอจิกฟังก์ชันต่างๆนะครับตารางความจริงและสัญลักษณ์ทางลอจิกนะครับเพื่อให้มีความเข้าใจนะครับวงจรคอมบิเนชันลอจิกนะครับเพื่อให้มีทักษะในการออกแบบลอจิกเกตนะครับคอมบิเนชันลอจิกครับเพื่อให้มีกิจใส่ในการทำงานนะครับด้วยความละเอียดรอบคอบน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับมาน้อมนำใช้นะครับความหมายของนะครับดิจิตอลนะครูจะมาพูดถึงความหมายของคำว่าดิจิตอลวงจรดิจิตอลนะครับก่อนอื่นที่เราจะเข้าใจความหมายของคำว่าดิจิตอลเนี่ยเราต้องเข้าใจกับความหมายของคำว่าอนาล็อกก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นคำว่าดิจิตอลหรืออนาล็อกนะมันกล่าวถึงสัญญาณนะครับสัญญาณความถี่สัญญาณไฟฟ้านะครับเรามาดูความหมายของอนาล็อกก่อนครับอนาล็อกก็คือสัญญาณที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการเคลื่อนที่ของข้อมูลแบบต่อเนื่องนะครับ continue data นะครับโดยสัญญาณจะมีขนาดไม่คงที่นะครับมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของสัญญาณแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับและจะมีลักษณะเป็นเส้นโค้งต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะครับมาดูรูปล่างของสัญญาณอนาล็อกเลยก็จะเป็นรูปขึ้นนะครับโค้งต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับรูปขึ้นนี้เรียกว่ารูปขึ้นไซด์เวฟนั่นเองนะครับนะและการเกิดสัญญาณรูปขึ้นที่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนี้นะครับก็เปรียบเสมือนเราโยนเหรียญบาทลงไปในน้ำนะครับน้ำก็จะเกิดนะครับรูปขึ้นในลักษณะวงรอบนะครับสะท้อนต่อไปเรื่อยๆนะครับเป็นลูกคลื่นนะครับนี่คือสัญญาณอนาล็อกนะครับนี่ข้อสังเกตของสัญญาณอนาล็อกนะจะเป็นสัญญาณไซด์เวฟเป็นสัญญาณที่มีลักษณะเป็นเส้นโค้งนะครับเพราะฉะนั้นแอมพลิจูดนะครับแอมพลิจูดก็คือความสูงแล้วก็ขนาดของสัญญาณเนี่ยจะมีหลายระดับสัญญาณนะครับตั้งแต่ 0.1 0.2 เป็นต้นไปนะครับก็จะมีหลายระดับสัญญาณนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยแล้วแต่เราจะแบ่งสัญญาณละเอียดมากน้อยแค่ไหนนะครับคราวนี้มาดูความหมายของดิจิตอลบ้างนะครับดิจิตอลนะครับเป็นการอธิบายเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เก็บประมวลผลข้อมูลนะครับเน้นย้ำนะครับเป็นการเก็บนะครับโทษนะครับเป็นการอธิบายเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ใช้สร้างเก็บและประมวลผลข้อมูลพอพูดถึงตรงนี้แล้วนักเรียนให้นึกถึงตัวคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับตรงนี้ในลักษณะ2สถานะก็คือบวก positive แสดงด้วยเลข1นะครับเปรียบเสมือนว่ามีแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงประมาณ5โวลต์นั่นเองและไม่บวกหรือลบนะหรือไม่บวกก็คือ non positive แสดงด้วยเลข0นะครับสัญญาณดิจิตอลคือสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่องนะครับอนาล็อกต่อเนื่องดิจิตอลแบบไม่ต่อเนื่องนะครับที่มีขนาดแน่นอนซึ่งขนาดดังกล่าวอาจจะโดดไปมาระหว่างค่า2ค่าก็คือ1กับ0นั่นเองนะครับดูรูปร่างของสัญญาณดิจิตอลนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าสัญญาณดิจิตอลจะลักษณะคล้ายๆเป็นรูปขึ้นสี่เหลี่ยม square wave หรือเป็นรูปขึ้นพันนั่นเองนะครับก็จะมีอยู่2ระดับคือ1คือนะครับคือส่วนที่เป็นด้านค่าสูงสุดด้านบนตรงนี้แล้วก็0ส่วนที่เป็นช่องว่างตรงนี้
ครับก็จะมี2ระดับสัญญาณนี่คือสัญญาณดิจิตอลครับเมื่อนำเอาสัญญาณนะครับอนาล็อกและดิจิตอลมาเปรียบเทียบกันนะครับก็จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับรูปบนเป็นสัญญาณอนาล็อกรูปขึ้นเป็นไซด์เวฟนะครับโค้งต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆครับส่วนด้านล่างเป็นสัญญาณดิจิตอลนะครับเป็นรูปขึ้นในลักษณะของรูปขึ้นสี่เหลี่ยมหรือว่าสแควร์เวฟหรือว่าพันเวฟนะครับจะสังเกตว่าสัญญาณดิจิตอลจะมีอยู่2ระดับคือระดับสูงสุดแล้วก็ระดับต่ำสุดระดับสูงสุดก็จะมีระดับเดียวครับต่ำสุดก็จะมีระดับเดียวใน1รูปขึ้นครับคือ1กับ0ส่วนสัญญาณอนาล็อกนั้นมีหลายระดับสัญญาณแล้วแต่เราจะจับจุดตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาณดิจิตอลนะครับจึงมีต้นกำเนิดมาจากสัญญาณอนาล็อกเพราะฉะนั้นจึงต้องมีวงจรในการแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอลนั่นเองนะครับจะต้องมีการแปลงสัญญาณอนาล็อกมาเป็นสัญญาณดิจิตอลนั่นเองนะครับเปรียบเทียบครับนี่คืออนาล็อกส่วนดิจิตอลก็จะเป็นลักษณะของรูปขึ้นสี่เหลี่ยมและมีอยู่2ระดับก็คือ1กับ0นะครับต่อไปนะเป็นพื้นฐานของระบบตัวเลขนะครับระบบตัวเลขในที่นี้หมายถึงว่าระบบตัวเลขที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันตั้งแต่เรามีการศึกษาความรู้เรียนพื้นฐานมาตั้งแต่ระดับต้นๆนะตั้งแต่ระดับประถมมัธยมครับคือเลขที่เราใช้นะเลขที่เราใช้ทั่วๆไปนะครับคือไม่ว่าจะเป็นเลข1 2 3 4 5นะครับ6 7 8 9 10เลข20เลข100เลข1000เลข10,000เลข1ล้านใดๆก็ตามนั่นคือเลขที่เราใช้นะครับแบบในชีวิตประจำวันทั่วไปเลขเหล่านั้นเรียกว่าเลขฐาน10เลขฐาน10คือเลขที่มีฐานเป็น10นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเลขเหล่านี้คือเลขฐาน10นะครับอย่างเช่นเลขตัวแรกนะครับคือเลข256เลขตัวที่2นะครับ1,200

267เลขตัวที่3 100ตัวที่4 15,345เลขที่5 67.34ไม่ว่าจะมีทศนิยมหรือไม่เลขเหล่านี้คือเลขฐาน10เพราะว่ามีฐานเป็น10ยกตัวอย่างเช่น256ก็คือ6อยู่ในหลักหน่วย5อยู่ในหลัก10แล้วก็2อยู่ในหลักร้อยเอามาประกอบกันแต่ละส่วนก็จะมีฐานเป็น10 6ก็อยู่มีค่าน้ำหนักเป็นเลขฐาน10ยกกำลัง0นะครับก็คือ10ยกกำลัง0ได้1นั่นเองอยู่ในหลักหน่วย5นะครับอยู่ในฐาน10ยกกำลัง1 2อยู่ในหลักฐาน10ยกกำลัง2นะครับนะตรงนี้คือยกตัวอย่างเลขฐาน10เรียกภาษาอังกฤษว่าดิซิมอนนะครับเลขฐาน10เรียกภาษาอังกฤษว่าดิซิมอนนะครับนี่คือพื้นฐานเพราะฉะนั้นเราเรียนในวิชาที่เราต้องการเลขที่มีอยู่2ตัวเท่านั้นคือ1กับ0เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีการแปลงเลขฐาน10ที่เราเข้าใจกันเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยมาเป็นเลขฐาน2ซึ่งมีอยู่2ระดับคือ1กับ0นั่นเองเลขฐาน2เรียกว่าไบนารีภาษาอังกฤษนะครับเลขฐาน10เรียกว่าดิซิมอนนะครับคราวนี้มาดูในเนื้อหานะครับเนื้อแรกนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบเลขฐาน10และเลขฐาน2เลขฐาน10คือเลขที่เราใช้อยู่นะเลขฐาน2คือเลขที่อยู่ในรายวิชาในวงจรเป็นข้อมูลของวงจรดิจิตอลนะครับมาดูเลขฐาน10นะครับเลขฐาน10คือเลขที่อยู่ด้านซ้ายมือยกตัวอย่างนะครับเลขฐาน10ก็เช่นเลข0 1นะครับ2 3 4 5 6 7 8นะครับเพราะฉะนั้นเวลาแปลงเป็นเลขฐาน2เหล่านี้นะครับเชื่อได้เลยว่านักเรียนที่ไม่เคยเรียนในวิชาดิจิตอลที่ไม่เคยเรียนในวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะครับหรือไม่เคยเรียนเกี่ยวกับเลขฐานก็จะไม่เข้าใจเลยว่าเลขฐาน2มันมาอย่างนี้ได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นครูจะสอนให้รู้วันนี้เลยว่ามันแปลงได้ยังไงนะครับมันยากหรือง่ายนะครับอย่าง0ก็คือ0เลขฐาน2 1เลขฐาน10เท่ากับ1เลขฐาน2เท่ากัน2เลขฐาน10เท่ากับ1 0เลขฐาน2อ่านว่า1 0นะครับไม่ได้อ่านว่า10นะเพราะเลขฐาน2มีเลขอยู่แค่2ตัวคือ1กับ0นะครับเลข3เท่ากับเลข1 1เลขฐาน2เลข4เท่ากับ1 0 0เลขฐาน2ครับเลข5เท่ากับ1 0 1เลขฐาน2เลข6เท่ากับ1 1 0เลขฐาน2นะครับเลข7นะครับเท่ากับ1 1 1เลขฐาน2แล้วก็เลข8เท่ากับ1 0 0 0เลขฐาน2เหล่านี้นะครับน่าสนใจว่าแล้วมันมีวิธีการยังไงล่ะที่จะแปลงเลขฐาน10เหล่านี้มาเป็นเลขฐาน2นะครับคราวนี้เรามาทำความเข้าใจนะครับหรือเรียกว่าทบทวนระบบเลขฐาน10นะครับ Decimal System ก่อนนะครับดูนะครับเลขฐาน10คลิกเลยนะครับคือเลขที่ประกอบด้วยเลขอยู่10ตัวนะครับคือ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9เราเลขเหล่านี้มาประกอบเป็นเลขในหลัก10ในหลัก100ในหลักพันในหลักหมื่นหลักแสนแล้วแต่ครับแต่ก็จะมีเลขอยู่เพียง10ตัวเท่านี้นี่คือเลขฐาน10นะครับค่าประจำหลักนะครับมันก็สามารถเขียนได้ตั้งแต่หลักหน่วยหลัก10หลัก100หลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านไม่มีที่สิ้นสุดครับเป็นอินฟินิตี้เลยนะครับยกตัวอย่างถ้าเป็นหลักหน่วยนะหลักที่1เป็นหลักหน่วยก็จะมีค่าประจำหลักคือ10ยกกำลัง0นะครับกฎทางคณิตศาสตร์ก็คือไม่ว่าเลขใดๆยกกำลัง0จะมีค่าเป็น1เสมอเพราะฉะนั้น10ยกกำลัง0ตรงนี้มีค่าเป็น1หลัก10นะครับคือหลักที่2ก็จะมีค่าประจำหน่วยคือ10ยกกำลัง1 10ยกกำลัง1คิดเป็นตัวเลขกลมๆคือได้10นะครับหลักที่3หลัก100นะครับคือหลักนะครับที่มีค่าประจำหลักก็คือเลข10ยกกำลัง2 10ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ100นะครับต่อไปนะครับอันนี้คือการยกตัวอย่างนะครับเพราะนั้นมันก็ไล่ลำดับต่อไปเรื่อยๆนะครับจนถึง nนะครับ n คือหลักที่มากที่สุดที่เราจะคิดนะครับมาดูตัวอย่างครับตัวอย่างที่ครูให้เป็นเลขฐาน10นะครับกำหนดให้ n มีค่าเท่ากับ 23,065 นะครับเขียนแทน n ด้วยนะครับก็คือนะครับ 8,000
เขียนแทน n ด้วยตรงนี้นะครับโทษนะครับตรงนี้จะเป็นเลขนะครับ 23,000 นะครับ65นะครับ 32,065 นะครับตรงนี้ได้เขียนผิดนะครับขออภัยด้วยนะตรงนี้ต้องเป็นเลขต้องเป็นเลข 23,065 นะครับคราวนี้นักเรียนดูนี้เวลาเรากระจายหลักนักเรียนต้องทำการแยกหลักก่อนหลักหน่วยหลัก10หลัก100หลักพันหลักหมื่นใช่ไหมครับ10กำลัง0 10กำลัง1กำลัง2กำลัง3กำลัง4ก็กระจายครับก็เป็น2คูณ10ยกกำลัง4นะบวก3คูณ10ยกกำลัง3นะครับบวก0คูณ10กำลัง2บวก6คูณ10กำลัง1แล้วก็บวก5คูณ10ยกกำลัง0นะครับพอคูณเสร็จแล้วมันก็จะได้ 23,065 นั่นเองนะครับนี่ก็กระจายคิดอย่างละเอียดนะครับครูก็คิดอย่างละเอียดให้ดูนะครับนี่คือคำตอบพวกนี้ไม่เกี่ยวนะครับโทษทีนะครับคราวนี้การเขียนแทนเลขเศษส่วนและทศนิยมนะครับการเขียนเลขนี่มันเกี่ยวกับเลขฐาน10อยู่นะครับคราวนี้เลขฐาน10นอกจากกำลังมันเป็นบวกแล้วเลขฐาน10ก็จะมีกำลังเป็นลบด้วยยกตัวอย่างเช่น10ยกกำลังลบ1มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน10นะครับเพราะนั้นเวลาคิดแล้ว1ส่วน10ก็ได้ 0.1 นั่นเอง10ยกกำลังลบ2มีค่าเท่ากับ1หารด้วย100หรือ1หารด้วย10ยกกำลัง2นั่นเองครับ1หารด้วย100มีค่าเท่ากับ 0.01 นะครับ10กำลังลบ3มีค่าเท่ากับ1หารด้วย 1,000 นะครับมีค่าเท่ากับ 0.001 นะครับต่อนะครับต่อไป10ยกกำลังลบ4นะครับ10ยกกำลังลบ4มีค่าเท่ากับ1หารด้วย 10,000หรือ1หารด้วย10ยกกำลัง4นั่นเองเมื่อคำนวณแล้วก็จะมีค่าเท่ากับ 0.0001 นะครับอันนี้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับก็ไล่เรียงก็มากไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ว่าจะลบยกกำลังติดลบแค่ไหนนะครับหรือตัวอย่างที่2ครับอันนี้จะเป็นการกระจายเลขฐาน10ที่มีทศนิยมอยู่ด้วยนะครับก็จะเป็นเลข 837.526นะครับ 837.526 นั่นเองตอนนี้เวลากระจายมันกระจายไงกระจายส่วนหน้าจุดที่เป็นบวกไม่มีปัญหาครับหลักร้อยหลัก10หลักหน่วยนะครับ8คูณ10ยกกำลัง2 3คูณ10ยกกำลัง1นะครับแล้วก็7คูณ10ยกกำลัง0นะตรงนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับก็จะได้837แต่หลังทศนิยมนะครับคิดยังไงเรียนนะครับก็เป็นกำลังติดลบนั่นเองครับนักเรียนเริ่มจากลบหนึ่งนะเล่นสังเกตตรงนี้อย่างหนึ่งถ้าเป็นหน้าจุดนะครับที่เป็นจำนวนเต็มนะครับที่เป็นจำนวนเต็มไม่มีทศนิยมเนี่ยมันจะเริ่มจาก10กำลัง0กำลัง1กำลัง2แต่ถ้าหลังจุดมันจะเริ่มจาก10กำลังลบ1นะครับไม่ใช่10กำลังลบ0นะครับมันจะเริ่ม10กำลังลบ1 10กำลังลบ2 10กำลังลบ3ครับก็เขียนกระจายเป็น5คูณ10ยกกำลังลบ1ครับบวก2คูณ10ยกกำลังลบ2บวก6คูณ10ยกกำลังลบ3นะครับเพราะฉะนั้นคิดโดยละเอียดแล้วก็จะได้ดังนี้นะครับนะ800นะครับ30แล้วก็7บวกกันนะครับ5คูณ105คูณ10ยกกำลังลบ1ก็เหมือน5หารด้วย10 2คูณ10ยกกำลังลบ2ก็เหมือน2หารด้วย1006คูณ10ยกกำลังลบ3ก็เหมือน6หารด้วย10กำลัง3หรือ6หารด้วย 1,000 คิดเลขกลมๆออกมาครับก็จะเป็นนะครับ837บวก 0.5 บวก 0.02 บวก 0.06 บวกเป็นตัวเลขกลมๆก็จะได้เลขฐาน10ตัวนี้นะครับ 837.526 นะเป็นการกระจายถือว่าเป็นการทบทวนในเรื่องของเลขฐาน10นะครับทั้งที่มีทศนิยมแล้วก็ไม่มีทศนิยมนะครับต่อไประบบเลขฐาน2ครับ binary system ระบบเลขฐาน2นะครับเป็นระบบนะครับที่เราจำเป็นที่จะต้องนำนะครับจะต้องแปลงข้อมูลต่างๆให้เป็นเลขฐาน2นะครับเพื่อจะให้มาเก็บในวงจรเก็บข้อมูลประมวลผลข้อมูลในวงจรดิจิตอลครับเพราะฉะนั้นเลขฐาน2ก็คือเลขที่มีตัวเลขอยู่2ตัวก็คือ0กับ1นะมีเลขอยู่2ตัวเท่านั้นมี0กับ1นะแล้วก็เลขมันก็มีฐานเป็น2นั่นเองครับนักเรียนอาจจะกลัวอธิบายว่ามีฐานเป็น2อย่างไรนะครับ

ยกตัวอย่างเช่นนี่ครับ1010 2 subscript นะครับเขียน2ห้อยไว้เล็กๆให้รู้ว่านี่คือเลขฐาน2นะครับอ่านว่า1010นะครับไม่ใช่1010นะครับถ้า1010นี่คือเลขฐาน10ถ้าเลขฐาน2จะอ่านว่า1010อ่านทีละหลักนะครับทีละบิตเลยการนับเลขฐาน2นะครับดูนะครับ0 1นะครับเดี๋ยวคลิกขึ้นมาก่อนนะครับก็มันก็จะไล่อย่างนี้ครับ0นะครับ1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1นะครับ1 1 0แล้วก็1 1 1นี่คือเป็นวิธีการไล่หลักเลขฐาน2ข้อควรข้อสังเกตครับว่ามันไล่ยังไงนักเรียนดูนะครับจาก0เป็น1เป็น2หลักนะครับจาก1เป็น10พอ10ปุ๊บนะครับค่านับขึ้นต่อไปก็คืออะไรครับจาก0นี้กลายเป็น1ก็เป็น11 11นี่คือจำนวนนะครับค่ามากที่สุดของเลขฐาน2แล้วเพราะมีเลขอยู่2ตัวพอมีค่ามากที่สุดแล้วก็จะทดไปอีกหลัก1เป็น1ก็เหมือนเรานับเลขฐาน10ครับ0ถึง9พอ9แล้วทดเป็น10นะครับ10 11 12 13 14 15 16 17 18 19แล้วก็เป็น20พอเต็มหลัก10แล้วก็ขยับเป็นหลัก100นะคิดอย่างนี้ก็ได้พอเต็มหลักร้อยแล้วขยับเป็นหลักพันนั่นเองหัวข้อนะครับการเปลี่ยนเลขฐาน2เป็นเลขฐาน10นะเมื่อเราเรียนรู้เลขฐาน2นะครับไปพอสมควรแล้วเนี่ยสำคัญนะครับที่เราจะมีการแปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน10เพราะอย่าลืมว่าเลขฐาน10คือเลขที่เราเป็นพื้นฐานที่เรารู้จักแล้วที่เราใช้ในชีวิตประจำวันแต่เลขฐาน2เราแปลงขึ้นเพื่อจะใช้ในระบบประมวลผลของในวงจรดิจิตอลนั่นเองนะครับแล้วคราวนี้วิธีการมาทำยังไงนะครับมันมีหลายอย่างนะครับแต่ในวิธีการเขาบอกว่าทำได้โดยคูณเลขฐาน2แต่ละตัวด้วยน้ำหนักประจำหลักของเขาหลักไม่ง่ายเลยครับยกตัวอย่างเช่นดูครับดูเลขนี้ให้ดีๆนะครับนี่คือเลขฐาน2ตอนนี้ครูจะเปลี่ยนเลขฐาน2ที่ก็คือเลข10111ให้เป็นเลขฐาน10นักเรียนอย่าลืมครับนี่คือเลขฐาน2ฐานค่าประจำหลักน้ำหนักนะครับประจำหลักคือมันก็จะเป็นฐาน2นะครับก็จะเป็น2กำลัง0 2กำลัง1 2กำลัง2 2กำลัง3แล้วก็2กำลัง4ไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่มีกี่หลักนี่ครับอย่างที่ครูเขียนให้ดูเลยนะครับถ้าไล่ง่ายไล่จากหลังก็ได้ครับ1ตัวหลังนะครับครูคลิกให้หมดนะครับคลิกให้หมดเลย1ตัวหลังนะครับ1คูณ2ยกกำลัง0เห็นไหมครับ1คูณ2ยกกำลัง1นะครับแล้วก็1คูณ2ยกกำลัง2ไล่มาเรื่อยๆก็มา0คูณ2ยกกำลัง3สุดท้ายครับมา1คูณ2ยกกำลัง4นะครับเพราะเลขฐาน2จะมีฐานเป็น2กระจายแค่นี้ครับเวลาคิดเป็นตัวเลขกลมๆออกมาก็จะเป็นเลขฐาน10เมื่อคิดออกมาแล้วก็จะเป็น16บวก0 16นะครับบวก0บวก4บวก2บวก1นะครับ2ยกกำลัง4ได้16คูณกับ1ได้160คูณอะไรได้0นะครับ1คูณกับ4ใช่ไหมครับก็ได้4นะครับ2คูณกับ1ก็ได้2นะครับ2ยกกำลัง0ได้1 1คูณ1ได้1ครับพอบวกกันแล้วก็จะได้23นั่นเองสรุปนะครับก็คือนะครับ10111เลขฐาน2มีค่าเท่ากับ23เลขฐาน10นั่นเองนะครับนี่คือสรุปออกมานี่เป็นเทคนิคการแปลงเลขฐาน10นะครับเป็นเลขโทษนะครับเป็นเลขฐาน2เป็นเลขฐาน10ตัวอย่างที่4นะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนเลขฐาน2ที่เป็นจุดทศนิยมบ้างล่ะเป็นเลขฐาน10ทำยังไงน่าสนใจนะครับมาดูเพราะฉะนั้นมันก็คล้ายๆกับเลขฐาน10นะครับนักเรียนครับเพราะนั้นเลขฐาน2มันก็จะเป็นอะไรครับเลขฐาน2ที่เป็นกำลังอะไรครับติดลบนะครับจากขวาไปซ้ายศูนย์ตัวหน้านี้ไม่ต้องคิดก็ได้ครับจริงๆแล้วนะศูนย์คูณสองกำลังศูนย์นี้ไม่ต้องคิดก็ได้ไม่มีค่าใดๆเรามาดู1ตัวแรก1ก็คือค่าประจำหลักนะครับน้ำหนักประจำหลักของมันก็คือ2ยกกำลังลบ1 2กำลังลบ2 2กำลังลบ3 2กำลังลบ4ไปเรื่อยๆนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็น1คูณกับ2ยกกำลังลบ1นะครับบวก0คูณกับ2ยกกำลังลบ2บวก1คูณกับ2กำลังลบ3บวก1คูณกับ2กำลังลบ4คิดเป็นเลขกลมๆครับก็ได้เป็น0บวก 0.5 นะครับตรงนี้ทำไมถึงได้ 0.5 ดูก่อนนะครับ2ยกกำลังลบ

หนึ่งนะครับก็มีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนสองก็เป็นหนึ่งหารด้วยสองนั่นเองก็เป็น 0.5 ศูนย์คูณอะไรได้ศูนย์อยู่แล้วอันนี้ทำไมได้ 0.25 นะครับหนึ่งคูณกับสองยกกำลังลบสามก็เหมือนกับหนึ่งหารด้วยสองยกกำลังสามก็คือหนึ่งหารด้วยแปดนั่นเองพอตั้งหนึ่งหารด้วยแปดแล้วก็จะได้เป็นตัวเลขมาคือ 0.125 ตัวนี้ก็เช่นเดียวกัน1คูณ2ยกกำลังลบ4ก็เหมือนกับ1หารด้วย2ยกกำลัง4หรือ1หารด้วย16นั่นเองเมื่อเอา1หารด้วย16ก็จะได้เป็นตัวเลขก็คือ 0.0625 เมื่อเอาตัวเลขมาบวกกันก็จะสรุปว่า 0.1 นะครับ 0.11 เลขฐาน2มีค่าเท่ากับ 0.6875 เลขฐาน10นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับเป็นการเรียนครั้งแรกก็ถือว่าเรียนค่อนข้างจะเข้มข้นพอสมควรนะครับในการในเรื่องของเลขฐานแล้วการแปลงเลขฐานแล้วนะครับระหว่างที่นักเรียนชมนะครับหรือเรียนผ่านจอทีวีกับครูเนี่ยนักเรียนควรจะจดนะครับเป็นตัวอย่างไว้นะครับหรือปัจจุบันมีเทคโนโลยีโทรศัพท์ก็ถ่ายเป็นภาพดิจิตอลไว้ดูก็ได้นะครับต่อไปนะครับหัวข้อถัดไปเลยนะครับการเปลี่ยนเลขฐาน10กลับมาเป็นเลขฐาน2บ้างเมื่อสักครู่เราแปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน10นะครับคราวนี้เราจะแปลงเลขฐาน10กลับมาเป็นเลขฐาน2มันมีหลายวิธีการครับถ้าเป็นวิธีการแบบตามหลักวิชาการเลยครับตามหลักการเลยก็ต้องมีการเอา2มาหารสั้นนะครับจนลงตัวนะครับจนหารไม่ได้แล้วหารเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะครับคราวนี้มาดูนี่เลยครับนี่ครับเป็นการหารสั้นขอโทษนะครับขอโทษทีครับนี่ไม่ได้เขียนสัญลักษณ์หารสั้นนะครับให้นักเรียนรู้นี่คือการหารสั้นนะครับนี่คือการหารสั้นมันจะเป็นเลขหารสั้นจะเป็นมันเป็นอะไรครับมันเป็นสีดำนะครับก็เลยมองไม่ชัดโทษทีนะครับนี่คือเป็นการหารสั้นตัวอย่างที่5นะครับครูจะ37ฐาน10ให้เป็นเลขฐาน2วิธีการง่ายๆครับก็คือเอา37ตั้งแล้วก็เอา2หารสั้นไปเรื่อยๆจนได้เศษส่วนอย่างต่ำเดี๋ยวหารไปพร้อมกันเลยนะครับหารสั้นนักเรียนต้องไปทวนวิธีการหารสั้นนะครับ2 37หารด้วย2 2หาร3ได้1นะ2 1 2เศษ1เป็น17ใช่ไหมครับ2 8 16ก็เหลือเศษ1ครูไปไลฟ์เป็นไวนิดนึงครับต่อไปก็หารสั้นต่อครับเอา18หารด้วย2ก็ลงตัวครับ2 9 18พอลงตัวเศษก็ไม่มีเศษก็เป็น0ต่อไปเอา9หาร2สั้นต่อครับ9หารด้วย2 2 4 8เศษ1นะครับต่อนะครับเอา4หารด้วย2ต่อ2 2 4ลงตัวเศษ0ต่อนะครับ2หารด้วย2 2 1 2ลงตัวเศษ0ตอนนี้นะครับได้ตัวเลขอย่างต่ำแล้วนะครับคราวนี้เวลาตอบอย่างไรครับให้เรียนตอบจากล่างขึ้นไปบนนะครับเรียงหลักจากล่างขึ้นไปบนโดยนะครับเลขด้านล่างเนี่ยครับจะอยู่ทางซ้ายมือไล่ไปขวามือซ้ายมือไล่ไปขวามือดูนะครับล่างคือตัวนี้ด้วยนะครับคือ1เพราะฉะนั้นคำตอบเราก็คือ100101นะครับเห็นมั้ยครับ100101ไล่จากล่างขึ้นบนเป็นคำตอบนะครับ1นะครับ0 0นะครับแล้วก็1ใช่มั้ยครับ0แล้วก็1สรุปว่า37เลขฐาน10มีค่าเท่ากับ100101เลขฐาน2นั่นเองนะครับอันนี้เป็นวิธีการฐานสั้นในการแปลงเลขฐาน10ให้เป็นเลขฐาน2โดยเอา2มาหารสั้นกับเลขฐาน10เอาฐาน10ตั้งแล้วหารด้วย2นะจนลงตัวจนเป็นตัวเลขอย่างต่ำนะครับต่อไปนะครับการแปลงเลขฐาน10ที่เป็นทศนิยมให้เป็นเลขฐาน2นั่นแหละครับนี่ดูจะดูซับซ้อนขึ้นนะครับหน่อยหนึ่งเมื่อสักครู่ครูแปลงเลขฐาน10ที่เป็นจำนวนเต็มที่ไม่ใช่ทศนิยมเป็นเลขฐาน2โดยเอา2มาหารสั้นแต่ตอนนี้นะครับครูกำลังจะแปลงเลขฐาน10ที่เป็นทศนิยมก็คือเลข 0.6875 ให้เป็นเลขฐาน2วิธีการครับให้เอา2มาคูณนะครับมาคูณทีละสเต็ปทำอย่างไรนักเรียนดูตามครูนะครับเลขโจทย์ก็คือ 0.6875 เอา2มาคูณเลยครับดูนะครับก็คูณเวลาคูณแล้วมันก็จะได้เลข 1.3750 นะครับ 1.3750 นะครับเมื่อได้เลขที่คูณแล้วให้นักเรียนดึงนะครับเลขหลังจุดทศนิยมไปคูณต่อ

ฟังดีๆครับเพราะนั้นเนี่ยดึงเลขหลังจุดทศนิยมมีคุณต่อเลขหน้าจุดไม่ต้องดึงไปครับเลขหน้าจุดก็คือ1ไม่ต้องดึงไปก็เหลือ 0.3750 เอา2ไปคูณนั่นเองคูณได้อยู่แล้วคูณเสร็จแล้วตัวเลขต่อไปได้ 0.7500 ก็ให้นักเรียนดึงเลขหลังจุดทศนิยมไป

1.5000นักเรียนดึงเลขหลังจุดทศนิยมก็คือ 0.5 ใช่ไหมครับไปคูณต่อนะครับคูณจนกว่ามันจะลงตัวคูณจนกว่าจะได้ 1.0 นั่นเองคูณจนกว่าจะได้ 1.0 นะครับถือว่าเสร็จสิ้นนะถือว่านะเสร็จสิ้นวิธีการแปลงเลขฐาน10ที่เป็นทศนิยมเป็นเลขฐาน2เวลาเพราะฉะนั้นเวลาตอบนั่นเองก็ดึงเลขหน้าจุดนะครับมาตอบนะดึงเลขหน้าจุดทศนิยมเนี่ยมาตอบแต่ตอบมันจะเป็นคำตอบที่เป็นจุดทศนิยมเลขฐาน2ถูกไหมครับเพราะเลขฐาน10มันเป็นทศนิยมคำตอบก็คือ0นะครับ1ใช่ไหมครับ0นะครับ1แล้วก็1นะครับดึงเลขหน้าจุดของการคูณของแต่ละชุดมาตอบนั่นเองนะครับนี่คือการแบ่งเลขฐาน10ทศนิยมให้เป็นเลขฐาน2นะครับนี่มีวิธีลัดด้วยนะวิธีลัดนี่นะครับก็เกิดจากนะครับประสบการณ์โดยตรงของครูที่ครูได้เรียนมาในนะครับสมัยนั้นเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคประจวบนะตั้งแต่สมัยปวช.ปวส.สาขาอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ครูเขาสอนวิธีลัดมาซึ่งจะเป็นวิธีที่ทำให้เรียนแปลงเลขฐานได้รวดเร็วขึ้นไม่ต้องมาตั้งหารสั้นไม่ต้องมาคูณทศนิยมนะครับทำยังไงดูครับน่าสนใจมาดูวิธีลัดในการแปลงเลขฐาน10เป็นเลขฐาน2ก่อนทำยังไงเอาเรียนดูนะครับครูยกตัวอย่าง37นะครับเลขฐาน10จะแปลงเป็นเลขฐาน2แต่ว่านักเรียนทำนักเรียนไม่ต้องตีตารางงี้ก็ได้ให้นักเรียนดูอย่างนี้ครับนักเรียนให้สังเกตว่าเลขฐาน2มันจะมีค่าน้ำหนักเลขยกกำลังของแต่ละชุดมาก็ไล่เรียงตั้งแต่2กำลัง0 2กำลัง1 2กำลัง2 2กำลัง3 2กำลัง4 2กำลัง5ต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่จะมีเลขฐาน2กี่หลักนักเรียนลองคิดดูนักเรียนจะเห็นความสัมพันธ์ของตัวเลขนะค่าน้ำหนักของแต่ละหลักของเลขฐาน2นั้น2กำลัง0ได้1ครับ2กำลัง1ได้2 2กำลัง2ได้4 2กำลัง3ได้8 2กำลัง4ได้162กำลัง5ได้32นั่นคือสังเกตว่ามันจะไล่ลำดับได้ยกกำลังจากขวาไปซ้ายเนี่ยโดยคูณ2ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับ16คูณ2ได้32ถ้าต่อไปก็คือ64 128 256 1012นะครับให้ดูนี่คือความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเลขตรงนี้นะครับจะเราจะเอาไปใช้ในการทำวิธีลัดดูดีๆนะครับเลข1 2 4 8 16 32ซึ่งได้จากเลขนะครับประจำนะครับหลักนะน้ำหนักประจำหลักของเลขฐาน2แต่ละหลักนั่นเองเพราะฉะนั้นวิธีการบอกเลยครับวิธีการแปลงเลขฐาน10ให้เป็นเลขฐาน2หรือวิธีลัดให้นักเรียนไล่ลำดับเลขยกกำลังของเลขฐาน2แต่ละหลักจากขวามาซ้ายจนไล่จนไม่เกินเลขที่เราต้องการแปลงครับเช่นเราต้องการแปลงเลข37นะครับเราต้องการแปลงเลข37เลขฐาน10ให้เป็นเลขฐาน2นักเรียนก็ไล่มาเลยครับไล่เลขยกกำลังมาเลยของน้ำหนักของเลขฐาน2แต่ละหลักก็ไล่มา1 2 4 8 16 32ไล่จนกว่าเลขที่เราไล่ค่าน้ำหนักของเลขฐาน2ไม่เกินเลขที่เราต้องการแปลงครับต่อไป64มันเกินนะครับเราก็ใช้เลขแค่นี้จากนั้นนักเรียนเอาเลขเหล่านี้มาเอาเลขใดมาบวกกันได้37ครับเอาเรียนมาดูพร้อมกัน32บวก16เป็น48ไม่ได้เกินครับก็ไม่ใช้ก็ใส่0 32ใช้ครับใส่1ต่อไปครับ16ไม่ได้แล้วเกิน32บวก8ก็เป็น40ก็เกิน37อีกก็ไม่ใช้ครับ8เลข8ไม่ได้ใช้ก็ใส่0ต่อไปครับ32บวก4เป็น36ไม่เกินนะครับก็ใช้ใส่1ต่อไปครับ32บวกอีก1ก็เป็น37นะครับตอบก็คือ100101นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขใดที่เราเอามาบวกกันแล้วได้คำตอบก็คือให้ใส่เลข1ตัวเลขใดที่ไม่ใช้ก็ใส่เลข0นะครับมันก็จะได้เป็นคำตอบ100101นั่นเองนะครับนี่คือวิธีลัดในการแปลงเลขฐานนะครับ10นะครับเป็นเลขฐาน2โดยวิธีลัดนะครับต่อไปมาดูเลขฐานอื่นๆนะครับไม่เพียงแค่มีเลขฐาน10กับเลขฐาน2เท่านั้นมีเลขฐานอีก2เลขฐานนะครับที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันก็คือเลขฐาน8และเลขฐาน16นะครับมาดูเลขฐาน8ก่อนเลขฐาน8นะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าออกตอลนะครับออกตอลซิสเต็มนะครับก็คือเลขฐาน8คือเลขที่มีเลขอยู่8ตัวคือมีเลข0ถึงเลข7นั่นเองมีเลข0ถึงเลข7นั่นเองนะครับค่าประจำหลักก็เป็นเลขฐาน8นั่นเองง่ายๆเลยนะเลขฐาน10ค่าประจำหลักก็เป็นเลขฐาน10
เลขฐาน2ค่าประจำหลักก็เป็นเลขฐาน2เลขฐาน8

ข้ามจำหลักก็เป็นเลขฐาน8นั่นเองก็ไล่จาก8กำลัง0 8กำลัง1 8กำลัง2 8กำลัง3ไปเรื่อยๆแล้วแต่เลขฐาน8นั้นจะมีกี่หลักนะครับคราวนี้มาดูการเปลี่ยนเลขฐาน8เป็นเลขฐาน10นักเรียนทำได้โดยการนะครับเขียนค่าประจำหลักของแต่ละหลักของเลขฐาน8คูณกับตัวเลขประจำหลักนั้นนะครับแค่นั้นเองยกตัวอย่างเลยนะครับว่าครูยกตัวอย่างเลขเยอะนะครับหลายหลักครูยกตัวอย่างนะครับเลข3 2 4 5 2เลขฐาน8เป็นเลขฐาน10ตรงนี้ไม่ใช่อ่านว่า 32,450 ปองนะครับเพราะมันเป็นเลขฐาน8มันจะอ่านทีละหลักไม่ใช่เลขฐาน10แปลงยังไงครับนักเรียนดูตรงนี้ก่อนเลยครับเลขฐาน8มันมีอยู่1 2 3 4 5หลักมันก็จะเริ่มจากคาบจำหลักนะครับหลักแรกสุดทางขวามือคือ8กำลัง0 8กำลัง1 8กำลัง2 8กำลัง3 8กำลัง4นะก็ไล่ไปแล้วแต่กี่หลักผมวิธีการแปลครับก็กระจายหลักเข้าไปนะครับเริ่มจาก3คูณ8กำลัง4บวก2คูณ8กำลัง3บวก4คูณ8กำลัง2บวก5คูณ8กำลัง1บวก2คูณ8ยกกำลัง0จากนั้นเราก็คิดเลขทีละในวงเล็บเลยครับ8ยกกำลัง4ได้4,096คูณกับ3 8ยกกำลัง3ได้512คูณกับ2 8ยกกำลัง2ได้64คูณกับ4 8กำลัง1ก็ได้8ครับคูณกับ5 8ยกกำลัง0ได้1ครับอะไรยกกำลัง0ได้1หมดคูณกับ2เมื่อคิดเป็นเลขกลมๆครับก็จะเป็นส่วนนี้ก็3คูณกับ4,096ก็จะได้12,288บวกกับ2คูณกับ512ก็คือ1,024บวกกับ4คูณกับ64ได้256บวกกับ40 85 40บวกกับ2คูณ1ได้2พอบวกกันแล้วก็จะสรุปเป็นตัวเลขดังนี้นะครับ3 2 4 5 2นะครับฐาน8มีค่าเท่ากับ 13,610 เลขฐาน10นี่คือการแปลงเลขฐาน8เป็นเลขฐาน10นะครับถ่ายรูปไว้นะครับหรือไม่ก็จดไว้นะครับเป็นวิธีการนะครับหลักๆตัวอย่างต่อไปนะครับคราวนี้ล่ะคราวนี้เราจะแปลงเลขฐาน8ที่เป็นทศนิยมให้เป็นเลขฐาน10บ้างวิธีการก็เหมือนเลขฐาน2ที่เป็นทศนิยมเป็นเลขฐาน10ครับนักเรียนก็เอา8คูณไปเรื่อยๆนะครับ8คูณไปเรื่อยๆนั่นเองมาดูตัวอย่างเลยขอโทษนะครับขอโทษจริงๆครับคราวนี้เราจะเปลี่ยนแปลงเลขฐาน8เป็นเลขฐาน10นะครับที่เป็นทศนิยมนักเรียนก็กระจายหลักค่าประจำหลักของเลขฐาน8นะครับคล้ายๆกับเลขฐาน2โดยหลังจุดทศนิยมก็จะเริ่มจาก8ยกกำลังลบ1 8กำลังลบ2 8กำลังลบ3 8กำลังลบ4นะครับนักเรียนก็กระจายหลักไปครับ3คูณ8กำลังลบ1 4บวก4คูณ8กำลังลบ2บวก7คูณ8กำลังลบ3บวก2คูณ8กำลังลบ4ก็คิดเป็นเลขกลมๆครับคิดออกมาเลยก็จะได้ก็จะเอา 0.375 บวก 0.0625 บวก 0.0 ครับ1367บวก 0.0005 บวกเป็นคำตอบนี้ครับสรุปว่า 0.3472 เลขฐาน8มีค่าเท่ากับ 0.45167 เลขฐาน10นั่นเองเลขฐาน8ที่เป็นทศนิยมเป็นเลขฐาน10นะครับ10ก็ต้องตอบเป็นทศนิยมเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนเลขฐานระหว่างเลขฐาน8กับเลขฐาน2บ้างพูดง่ายคือเราจะแปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน8แล้วเราก็จะแปลงเลขฐาน8กลับมาเป็นเลขฐาน2ก็ดูซิว่ามันสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับมาดูความสัมพันธ์ข้อที่1เขาบอกว่าเลขฐาน8 1บิตหรือ1หลักมีค่าเท่ากับเลขฐาน2 3บิตหรือว่า3หลักนั่นเองที่มาก็เงี้ยครับนะครับ2คูณ2คูณ2เท่ากับ8นั่นเองนะครับก็ใช้สัดเลขฐาน2 3หลักนะครับเทียบกันครับเทียบกันนะครับเลขฐาน8 0 1 2 3 4 5 6 7เลขฐาน8มันมีเลขอยู่8ตัวนะก็คือเลข0ถึงเลข7อยู่แล้วนะครับพอแปลงมาเลขฐาน2ก็ยังได้ดังนี้นะครับยกตัวอย่างเช่น5ก็คือ101 6ก็คือ110 7ก็คือ111แต่ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่ามันแปลงยังไงบางคนก็รู้แล้วบางคนก็ยังไม่รู้คราวนี้มาดูครับวิธีการดูนี่เลยครับยกตัวอย่างเช่นครับ0 0เลข0เลขฐาน8แปลงเป็นเลขฐาน2นะครับวิธีการคือนักเรียนก็เขียนเลขยกกำลังเลขฐาน2 3หลัก

สองกำลังศูนย์สองกำลังหนึ่งสองกำลังสองนะพอคิดเป็นตัวเลขคือ1 2 4นั่นเองนะศูนย์ก็ได้ศูนย์ศูนย์ศูนย์เพราะอะไรครับเพราะว่าไม่ใช้เลขใดมาบวกกันเลยต่อไปครับ1นะครับก็ใช้เลข1เลขเดียวใช่ไหมครับเลขอื่นไม่ได้ใช้เลข2เลข4ไม่ใช้มาบวกก็จะเป็น0 0 1 2ก็คือ2ตรงนี้ใช่ไหมครับก็เป็น0 1 0 3เห็นไหมครับ3เอา2กับ1มาบวกกันตัวไหนที่ใช้บวกกันให้ใส่1ตัวที่ไม่ใช้ใส่0คำตอบก็เลยได้0 1 1นะครับอันนี้ครูก็ให้ตัวอย่างดูอย่างละเอียดเลยนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างนะครับการแปลงเลขฐาน8คือเลข4601เป็นเลขฐาน2บ้างวิธีการคือนักเรียนแบ่งหลักครับแบ่งแต่ละหลักของเลขฐาน8เป็นเลขฐาน2 3หลักซะ1ก็แบ่งเป็นเลขฐาน2 3หลักก็คือ1 2 4 0เลขฐาน8ก็แบ่งเป็นเลขฐาน2 3หลักคือ1 2 4 6ก็แบ่งเป็นเลขฐาน2 3หลักก็คือ1 2 4 4ก็คือแบ่งเป็นเลขฐาน2 3หลักก็คือ1 2 4เช่นเดียวกันคราวนี้มาทำทีละชุดครับทำทีละหลักเอาทำทางไหนก่อนก็ได้ครับแต่เวลาครูทำครูนิยมเริ่มจากขวาไปซ้ายนะครับมาดู1ก่อน1ก็ใช้1ตัวเดียวใช่ไหมครับก็เป็น001 0ไม่ใช้เลขใดมาบวกกันเลยก็ใส่0หมดเลย6เอา4กับ1บวกกันได้6โทษครับ4กับ2บวกกันได้6 4บวก2ได้6ก็ใช้ตรงนี้ครับใช้4กับ2ก็คือเป็น110 4ก็ใช้4ตัวนี้นะครับนะมีค่าเท่ากับ4ตรงนี้พอดีก็คือ100สรุปว่าเลข4601เลขฐาน8มีค่าเท่ากับ100 110 000แล้วก็001เลขฐาน2นั่นเองนะครับนี่เป็นการแปลงเลขฐาน8เป็นเลขฐานนะครับ2ต่อไปครับน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับด้วยเวลานะครับจะหมดพอดีเลยนะครับนี่มาดูวันนี้ครูจะแปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน8บ้างนี่ก็ยิ่งง่ายเลยนะครับก็ให้นักเรียนแบ่งเลขฐาน2เป็น3เป็นชุดละ3หลักเลขฐาน2ที่ครูยกตัวอย่างก็คือ10101 011แล้วก็111แล้วก็แบ่งเลขฐาน2เนี่ยเป็น3หลักโดยแบ่งจากขวามาซ้ายขวามาซ้ายนะครับเริ่มจากนี่เลยครับ3หลักแรกนี่111นะครับต่อไปชุดต่อไปครับก็เป็นนะครับ011ตรงนี้ชุดต่อไปก็เป็นอะไรครับ101นะครับแบ่งเลยชุดต่อไปก็เป็นนะครับ10เติม0ข้างหน้าครบ3หลักก็เป็น010จากนั้นให้นักเรียนเอาเลขจากนั้นพอแบ่งเป็น3หลักเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยครับแบ่งเป็น3หลักต่อเลขฐาน8 1หลักเรียบร้อยแล้วก็จะได้เลขทั้งหมดอยู่4ชุดนะครับเป็นเลขฐาน8 4หลักจากนั้นให้นักเรียนเขียนน้ำหนักเลขยกกำลังของเลขฐาน2แต่ละหลักนะครับก็คือ1 2 41 2 4 1 2 4 1 2 4จากนั้นให้นักเรียนเอาเลขที่อยู่บนเลข1มาบวกกันทีละชุดครับชุดนี้ครับชุดนี้ก็คือเลขที่อยู่บนเลข1มีทั้งเลข4เลข2เลข1เลยเอา4บวก2บวก1ก็ได้7ชุดนี้นะครับเลขที่อยู่บนเลข1ก็มีเลข2กับเลข1บวกกันได้3ชุดนี้นะครับเลขที่อยู่บนเลข1ก็คือมีเลข4กับเลข2บวกกันได้5ชุดนี้นะครับมีเลขที่อยู่บนนะครับเลข1ก็คือมีเลข2ก็ตอบได้2สรุปว่านะครับเลขฐาน2 10 101 011 111มีค่าเท่ากับ2 5 3 7เลขฐาน8นั่นเองนะครับนะครับวันนี้นะครับก็สอนเนื้อหาพื้นฐานของวงจรดิจิตอลนะครับสอนเนื้อหาของไม่ว่าจะเป็นความหมายของอนาล็อกนะครับความหมายของดิจิตอลนะครับแล้วก็เข้าสู่เนื้อหาของระบบเลขฐานนะครับจริงๆแล้วระบบเลขฐานเหลืออีกระบบหนึ่งก็คือเลขฐาน16นะครับซึ่งเวลามันหมดแล้วครูคงจะต่อคราวหน้าก็ฝากให้นักเรียนไปทบทวนโดยเฉพาะเรื่องเลขฐานครับมันค่อนข้างจะเป็นทฤษฎีในการมีเทคนิควิธีการนะครับให้นักเรียนไปทบทวนให้เข้าใจนะครับบทต่อไปนะครับเราจะเอาเรื่องของเลขฐาน2นี้ไปใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับวันนี้นะครับผมครูดานะสบายใจนะครับในสอนในวิชาวงจรดิจิตอลตอนที่1นะครับก็ขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

สร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคราบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกร้าวฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่

0: และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจาก evaporator มาที่ compressor นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่

0: ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะฮะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลขศูนย์เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วปลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
0: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวนึงเป็นตัวจับอีกตัวนึงเป็นตัวขันนะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้ว ให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครูชื่อนายชาญชัยพรหมโสภาสอนอยู่ที่วิทยาลัยสรรพช่างนครปฐมนะครับประจำอยู่สาขางานการแปรรูปอาหารสาขาวิชาอาหารและโภชนาการอยู่ในกลุ่มประเภทวิชาคณะกรรมครับสื่อการเรียนการสอนชุดนี้นะครับก็จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นนะครับในส่วนรายละเอียดของรายวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับก็จะศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารการเลือกการเตรียมการใช้วัตถุดิบการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารประเภทผักผลไม้ธัญพืชและเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆนะครับส่วนจุดประสงค์รายวิชาที่ใช้ในการฝึกอบรมนะครับเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารเพื่อให้นักเรียนเลือกใช้วัตถุดิบเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารได้อย่างถูกต้องเพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการถนอมอาหารจนสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมได้และเพื่อให้นักเรียนมีกิจนิสัยที่ดีในการถนอมอาหารปฏิบัติงานได้อย่างประณีตประหยัดนะครับในส่วนของการเรียนรายวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารเมื่อนักเรียนเข้าสู่กระบวนการเรียนในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเน้นในภาคของการปฏิบัติครูเองนะครับก็จะตั้งสมรรถนะอาชีพเมื่อนักเรียนเรียนวิชานี้แล้วนักเรียนจะต้องผ่านสมรรถนะอาชีพที่ได้ตั้งไว้แล้วได้แก่แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารประเภทชนิดต่างๆได้ตามกระบวนการสามารถเลือกเตรียมใช้วัสดุอุปกรณ์ในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารประเภทต่างๆตามกระบวน

การนักเรียนมีทักษะการแปรรูปถนอมอาหารประเภทอาหารชนิดต่างๆตามกระบวนการและมีพฤติกรรมลักษณะนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารในการเรียนรายวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับถึงแม้นะครับจะเป็นในรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นแต่นะครับนักเรียนจะต้องผ่านการวัดผลและประเมินผลนะครับซึ่งวิธีการวัดผลและประเมินผลนะครับครูก็จะใช้ในรูปแบบของการอิงเกณฑ์นะครับก็เหมือนกับการตัดเกรดในระดับปวช.ปวส.นะครับซึ่งมีคะแนนเกรดนะครับ8ช่วงระดับด้วยกันนะครับซึ่งถ้านักเรียนสามารถทำคะแนนรวมใน100คะแนนนะครับก็จะมีเกณฑ์ช่วงการวัดคะแนนต่างๆดังนี้นะครับถ้านักเรียนเรียนรายวิชานี้เมื่อคะแนนรวมนะครับเมื่อคะแนนรวมสิ้นสุดแล้วนะครับเมื่อคะแนนรวมต่ำกว่า50คะแนนนะครับผลการประเมินนักเรียนก็จะได้เกรด0นะครับถ้าคะแนนรวม50คะแนนถึง54คะแนนก็จะเป็นเกรด1นะครับคะแนนรวมระหว่าง55คะแนนถึง59คะแนนเกรด 1.5 คะแนนรวม60ถึง64คะแนนเกรด2คะแนนรวม65ถึง69คะแนนเกรด 0.5 คะแนนรวม70ถึง74คะแนนเกรด3คะแนนรวม75ถึง79คะแนนเกรด 3.5 และคะแนน80ถึง100คะแนนนะครับเกรดก็จะเป็นเกรด4นะครับซึ่งนะครับเมื่อนักเรียนเข้าใจนะครับเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลนะครับซึ่งในรายวิชานี้นะครับก็จะทำการเก็บคะแนนที่100คะแนนซึ่งจะแบ่งเป็นส่วนต่างๆของคะแนนเก็บดังนี้นะครับคะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน50คะแนนนะครับคะแนนจิตพิสัย20คะแนนนะครับคะแนนตรวจสมุด10คะแนนซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องจดใบงานแล้วมาให้ครูตรวจทุกครั้งนะครับคะแนนตรวจเล็บ10คะแนนตรงนี้สำคัญนะครับนักเรียนทุกคนเมื่อเรียนวิชานี้นะครับนักเรียนจะต้องไว้เล็บสั้นเล็บมือจะต้องสะอาดแล้วครูจะทำการตรวจทุกครั้งเมื่อมีการปฏิบัติเพราะนั้นก็จะมีผลต่อคะแนนเก็บของนักเรียนนะครับและสุดท้ายก็เป็นคะแนนทดสอบหลังเรียนนะครับ10คะแนนรวมแล้วนะครับเป็น100คะแนนครับสำหรับในเนื้อหารายละเอียดนะครับในใบงานต่างๆก่อนที่นักเรียนจะลงมือปฏิบัตินะครับในคราวต่อไปนะครับวันนี้นะครับก็จะทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับหลักการถนอมอาหารนะครับแล้วก็โดยเฉพาะหลักการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารต่างๆเพื่อที่ให้นักเรียนใช้อุปกรณ์นะครับได้อย่างถูกต้องถูกวิธีและใช้งานได้อย่างปลอดภัยนะครับอุปกรณ์แรกนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้จักนะครับก็คือถ้วยตวงของเหลวนะครับถ้วยตวงที่ใช้ในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารจะมีอยู่2ชนิดนะครับก็คือถ้วยตวงของเหลวและถ้วยตวงของแห้งนะครับเรามาดูถ้วยตวงของเหลวก่อนนะครับถ้วยตวงของเหลวนะครับจะมีลักษณะระบุนะครับเป็นปริมาณที่ชัดเจนนะครับนักเรียนก็ดูตามอัตราส่วนตามสูตรส่วนผสมนะครับแล้วทำการ

เทส่วนผสมลงไปให้ได้ตามปริมาณที่นักเรียนต้องการนะครับถ้วยตวงของเหลวนะครับจะใช้ได้เฉพาะวัตถุดิบที่เป็นของเหลวเท่านั้นห้ามเป็นวัตถุดิบที่เป็นของแห้งเป็นเม็ดเป็นแป้งไม่สามารถนำมาใช้อุปกรณ์ตรงนี้ในการตวงวัตถุดิบได้นะครับและที่สำคัญนะครับในการตวงนะครับนักเรียนจะต้องวางภาชนะนะครับถ้วยตวงของเหลวนะครับวางที่โต๊ะแล้วทำการเทวัตถุดิบส่วนผสมลงไปตามอัตราส่วนปริมาตรที่เราต้องการนะครับถ้วยตวงของนี้ถ้วยตวงของเหลวนะครับก็จะระบุนะครับปริมาณหน่วยเป็นถ้วยตวงนะครับเป็นถ้วยตวงนะครับต่อมาถ้วยตวงของแห้งนะครับก็จะมีอยู่4ขนาดด้วยกันนะครับขนาดแรกนะครับก็คือขนาด1ถ้วยตวงนะครับขนาด1ส่วน2ถ้วยตวงนะครับขนาด1ส่วน3ถ้วยตวงขนาด1ส่วน4ถ้วยตวงนะครับในการใช้ถ้วยตวงของแห้งนะครับเราจะใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุดิบโดยเฉพาะวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นผงเป็นของแห้งนะครับที่มีลักษณะเนื้อละเอียดหน่อยนะครับเพื่อสะดวกในการตวงนะครับห้ามใช้ของเหลวนะครับไม่ว่าจะเป็นซอสปรุงรสไม่ว่าจะเป็นน้ำนะครับเข้ามาใช้ในการตวงนะครับมันก็จะทำให้อัตราส่วนของเราคลาดเคลื่อนไปเพราะนั้นต้องเหมาะกับของแห้งเท่านั้นนะครับในอัตราส่วนก็เลือกใช้นะครับให้ถูกต้องตามสูตรส่วนผสมนะครับการใช้อีกอย่างนะครับการใช้คือถ้วยตวงของแห้งนะครับทุกขนาดนะครับเมื่อนักเรียนนะครับใส่เทตักส่วนผสมลงไปในถ้วยนะครับให้ส่วนผสมนะครับมีปริมาณที่พอกับตามอัตราส่วนของขนาดถ้วยตวงแต่ถ้าหากส่วนผสมวัตถุดิบของเรามันล้นพูนเกินอัตราส่วนของถ้วยตวงส่วนผสมนะครับให้นักเรียนใช้ที่ปาดนะครับปาดให้เรียบนะครับก็จะได้อัตราส่วนส่วนผสมที่มาตรฐานนะครับต่อมานะครับช้อนตวงนะครับก็จะมีอยู่4ขนาดด้วยกันนะครับนักเรียนนะครับ4ขนาดด้วยกันนะครับขนาดแรกนะครับเป็นขนาด1ช้อนโต๊ะนะครับเป็นขนาดใหญ่สุดนะครับขนาดที่2คือขนาด1ช้อนชานะครับขนาดที่3คือขนาด1ส่วน2ช้อนชาและขนาดที่4นะครับคือขนาด1ส่วน4ช้อนชานะครับการใช้เกี่ยวกับช้อนตวงนะครับนักเรียนจะต้องนะครับตวงนะครับให้ได้มีขนาดปริมาณตามอัตราส่วนส่วนผสมที่เราต้องการและเลือกใช้ให้ถูกต้องตามหน่วยช้อนตวงนะครับถ้วยช้อนนะครับช้อนตวงนะครับตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้กับทั้งของเหลวและของแห้งนะครับอันนี้นะครับใน3อุปกรณ์ตรงนี้นะครับก็เป็น1ส่วนนะครับที่นักเรียนจะต้องได้ฝึกในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์นะครับและต้องเตรียมใช้ให้ถูกต้องตามวิธีที่ครูได้อธิบายไปนะครับต่อมานะครับอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการตวงอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้านักเรียนไม่มีถ้วยตวงของเหลวถ้วยตวงของแห้งช้อนตวงถ้าสูตรของเรานะครับเป็นกลัมเราก็ต้องมีเครื่องมือนะครับเข้ามาช่วยอีกหนึ่งเครื่องมือก็คือเครื่องชั่งนะครับเครื่องชั่งนะครับก็มีอยู่หลายแบบหลายชนิดมีทั้งเครื่องชั่งที่เป็นแบบ

เป็นเข็มนะครับเป็นตาชั่งนะครับหรือแม้แต่วันนี้นะครับก็จะแนะนำเป็นเครื่องชั่งแบบดิจิตอลนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ก็เป็นที่นิยมใช้ในการชั่งส่วนผสมนะครับซึ่งจะมีความเป็นมาตรฐานในการชั่งน้ำหนักได้ดีกว่าเครื่องชั่งสมัยก่อนนะครับในหลักการใช้งานนะครับก็มีแค่ปุ่มเปิดกับปุ่มปิดนะครับมีแค่ปุ่มเปิดกับปุ่มปิดนะครับนะครับแล้วนักเรียนก็ดูตามตัวเลขที่ปรากฏหน้าจอนะครับเมื่อนักเรียนวางภาชนะลงนะครับเป็นภาชนะรองสำหรับใส่วัตถุดิบนะครับเมื่อนักเรียนวางภาชนะลงนักเรียนจะต้องกดเครื่องให้เป็น0นะครับภาชนะก็จะมีค่าเท่ากับ0แล้วนักเรียนก็ใส่ส่วนผสมลงไปตามสูตรที่เราต้องการนะครับก็จะได้ส่วนผสมที่น้ำหนักตรงกันกับสูตรนะครับซึ่งเครื่องชั่งตัวนี้ก็จะบอกตัวเลขได้อย่างชัดเจนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือนะครับและนอกจากนี้นะครับในการเรียนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับก็ยังมีเครื่องมืออุปกรณ์นะครับเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาช่วยนะครับในการแปรรูปอาหารได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนะครับก็อย่างที่นักเรียนได้เห็นนะครับภาพที่ปรากฏหน้าจอนะครับเครื่องแรกนะครับก็จะแนะนำนะครับเป็นเครื่องบดเนื้อนะครับเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องบดเนื้อนะครับสามารถที่จะบดเนื้อชนิดต่างๆนะครับให้มีความละเอียดให้มีความหยาบละเอียดตามที่เราต้องการในการเตรียมในการทำผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นๆนะครับต่อมานะครับเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องสไลด์อาหารนะครับเหมาะสำหรับต้องการให้อาหารมีลักษณะเป็นแผ่นนะครับสามารถปรับระดับความต้องการหนาบางได้นะครับก็จะใช้ส่วนมากก็จะใช้สำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์นะครับที่มีลักษณะเป็นแผ่นนะครับต่อมานะครับเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องสับและบดละเอียดนะครับเป็นเครื่องสับและบดละเอียดนะครับก็จะใช้สำหรับในการทำผลิตภัณฑ์อย่างเช่นผลิตภัณฑ์หมูยอนะครับที่ทำมาจากเนื้อหมูนะครับเนื้อไก่เนื้อปลานะครับทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ยอนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับเครื่องนี้ยังสามารถที่จะใช้ทำลูกชิ้นนะครับประเภทเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆได้นะครับและนะครับนอกจากนี้เครื่องนี้นะครับยังสามารถทำพริกแกงได้ด้วยนะครับและยังมีเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เข้ามาใช้ในการแปรรูปอาหารนะครับซึ่งนักเรียนจะต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักวิธีการซึ่งในรายละเอียดและขั้นตอนการใช้งานนะครับครูก็จะอธิบายเป็นเครื่องๆไปเพื่อให้นักเรียนได้ใช้งานได้ถูกต้องครับเรามาดูการใช้งานเครื่องบดเนื้อนะครับซึ่งเครื่องบดเนื้อนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องที่ค่อนข้างที่จะเซฟตี้นะครับพอสมควรเพราะนั้นแต่การใช้งานนะครับต้องใช้ให้ถูกต้องตามการของการทำงานของเครื่องนะครับมันก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานนะครับได้อย่างไม่ต้องเกิดอันตรายนะครับเครื่องบดเนื้อนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนประกอบนะครับเดี๋ยวจะถอดให้ดูนะครับว่าใช้งานและมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่อยู่ภายในเครื่องบดเนื้อครับในการตรวจสอบสภาพความพร้อมการใช้งานของเครื่องบดเนื้อแต่เดี๋ยวก่อนนะครับนักเรียนก่อนที่จะใช้เครื่องมืออุปกรณ์ตรงนี้นักเรียนจะต้องสำรวจนะครับว่าในนิ้วในแขนของเรานะครับมีอุปกรณ์แหวน

ไหมนะครับมีอุปกรณ์กำไลนาฬิกาไหมนะครับนักเรียนจะต้องถอดออกเลยนะครับเอามาใช้เกี่ยวกับเครื่องไม่ได้นะครับนักเรียนต้องถอดออกเลยนะครับครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อนักเรียนนะครับมีความพร้อมในการทำเพื่อลดอันตรายต่างๆนะครับเดี๋ยวจะถอดอุปกรณ์นะครับว่าชิ้นส่วนของเครื่องบดเนื้อมีอะไรบ้างและนักเรียนจะต้องใส่เข้าไปนะครับในการทำงานทุกครั้งนักเรียนจะต้องถอดประกอบได้อย่างถูกต้องนะครับก่อนการใช้งานนะครับนะครับอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวจะข้างในนะครับจะเป็นแกนนะครับแล้วก็มีใบมีดนะครับหลักการทำงานของเครื่องนะครับจะไม่ซับซ้อนนะครับและมีอุปกรณ์ไม่กี่ชิ้นเองนะครับซึ่งสามารถบดเนื้อออกมาให้ได้ละเอียดตามที่เราต้องการนะครับเริ่มตั้งแต่ข้างในเลยนะครับตัวนี้จะเป็นแกนนะครับแกนหมุนเหวี่ยงเนื้อนะครับให้ออกมานะครับเป็นแกนนะครับมีแค่แกนนะครับเราใส่แกนเข้าไปนะครับตามด้วยใบมีดนะครับตามด้วยใบมีดนะครับก็ใส่ให้ถูกให้ถูกต้องนะครับตามด้านของเขานะครับและตัวนี้นะครับนี่แหละครับจะเป็นตัวที่เราต้องการว่าอยากจะได้ขนาดละเอียดของชิ้นเนื้อที่บดแล้วนะครับขนาดเล็กละเอียดชิ้นใหญ่ขนาดหยาบนี่แหละครับเขาเรียกว่าเป็นรังผึ้งเป็นตะแกรงนะครับที่เนื้อจะผ่านตามขนาดนะครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนขนาดได้นะครับก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วทำการหมุน

นะครับและส่วนอุปกรณ์ข้างบนนะครับก็จะเป็นถาดนะครับรองรับเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆและห้ามเลยนะครับในการบดนะครับในการบดเนื้อชนิดต่างๆห้ามเลยนะครับห้ามใช้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นช้อนเป็นทัพพีนะครับหรือมือเราเองนะครับห้ามหย่อนลงไปนะครับของเราก็จะมีอุปกรณ์นะครับที่ใช้ที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นแกนนะครับที่ใช้ในการดันนะครับในเนื้อสัตว์นะครับให้ออกมานะครับทีนี้หลักการทำงานของเครื่องนะครับเมื่อนักเรียนรู้ชิ้นส่วนต่างๆแล้วนะครับตรวจสอบสภาพของเครื่องให้พร้อมสำหรับการทำงานนะครับและตัวเรานะครับก็ต้องพร้อมสำหรับในการปฏิบัติงานให้ถูกสุขขลักษณ์นะครับลำดับแรกนะครับของการใช้นะครับเมื่อเราตรวจสภาพเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานก็จะทำการเสียบปลั๊กไฟนะครับเครื่องบดเนื้อชนิดนี้นะครับเป็นระบบอัตโนมัติเมื่อเสียบปลั๊กไฟแล้วนะครับเมื่อเสียบไฟแล้วนะครับเครื่องจะยังไม่ทำงานจะทำงานก็ต่อเมื่อนะครับเราเปิดสวิตช์ครับสวิตช์นะครับมีแค่นะครับสวิตช์เปิดกับปิดนั่นเองนะครับเมื่อจะใช้งานก็กดเปิดนะครับและเมื่อหยุดใช้งานทุกครั้งนะครับจะต้องกดปิดแล้วทำการถอดปลั๊กไฟออกก่อนนะครับย้ำเลยนะครับหลังการใช้เครื่องบดนะครับจะต้องปิดสวิตช์ให้เครื่องปิดหยุดทำงานนะครับและทำการถอดปลั๊กไฟออกก่อนนะครับเพื่อลดความเสี่ยงนะครับสำหรับกระแสไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วเมื่อนะครับปิดสวิตช์เครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับเครื่องหยุดการทำงานนะครับก็จะได้วัตถุดิบเนื้อสัตว์ที่เราบดมาตามขนาดที่เราต้องการจากนั้นก็ถอดอุปกรณ์นะครับเอาไปล้างทำความสะอาดนะครับมาตากแล้วก็เช็ดให้แห้งแล้วเมื่อที่เราจะใช้งานในครั้งต่อไปก็ต้องมาใส่นะครับอุปกรณ์นะครับให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งานครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องต่อไปนะครับการใช้งานนะครับของเครื่องสไลด์เนื้อนะครับเครื่องนี้นะครับหลักการทำงานของเขานะครับก็จะเป็นแบบอัตโนมัติโดยใช้สายพานนะครับเป็นตัวหมุนเวียงนะครับอุปกรณ์นะครับแต่ก่อนที่จะใช้เหมือนเดิมครับในการใช้เครื่องสไลด์เนื้อนะครับนักเรียนจะต้องตรวจสอบนะครับสภาพความพร้อมนะครับของเครื่องนะครับให้พร้อมกับการใช้งานทุกครั้งนะครับโดยเครื่องสไลด์เนื้อนะครับก็จะมีส่วนประกอบที่สำคัญนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้จักและใช้ให้เป็นนะครับเรามาดูนะครับนะครับเรามาดูส่วนประกอบนะครับจุดแรกนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้จักนะครับจุดแรกนะครับจะเป็นจุดเปิดปิดนะครับจะอยู่ทางฝั่งนี้นะครับนักเรียนจะต้องสังเกตนะครับสัญลักษณ์สีนะครับปุ่มเปิดปิดนะครับสีแดงนะครับเป็นปุ่มปิดนะครับสีเขียวเป็นปุ่มเปิดมีแค่2ปุ่มเท่านั้นนะครับการใช้งานสะดวกมากนะครับแค่เปิดกับปิดนั่นเองนะครับในช่วงระหว่างการใช้งานก็กดเปิดแต่ถ้าไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องกดเปิดทิ้งไว้นะครับเพราะว่าเครื่องนี้ค่อนข้างที่จะถึงแม้จะมีความเป็นเซฟตี้แต่ก็อันตรายเสี่ยงสำหรับคนก็จะมีตัวเลขบอกนะครับบอกระดับความบางที่เราต้องการแล้วนักเรียนก็สังเกตดูว่าเมื่อนักเรียนหมุนปรับแล้วความหนาบางได้ตาม
ชิ้นขนาดที่เราต้องการไหมครูจะสาธิตให้ดูนะครับเดี๋ยวจะลองหมุนนะครับปรับลดขนาดลงมานะครับที่ 1.5 นะครับ 2.5 3.5 นะครับขนาดหนาบางได้หมดเลยนะครับนักเรียนก็สังเกตตรงช่วงของใบมีดนะครับกับตัวแกนกับบังลมไว้นะครับตรงนี้นะครับก็นะครับเราปรับขนาดได้นะครับนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากเราจะใช้เครื่องนี้เมื่อเราปรับขนาดให้ได้ตามชิ้นแผ่นที่เราต้องการเมื่อทำการล้างครับนักเรียนครับจะต้องปรับใบมีดนะครับสมมุติว่าใบมีดเราใช้งานนะครับในระยะขนาดเท่านี้นะครับเมื่อเราจะทำการทำความสะอาดเครื่องเนี่ยนะครับจะต้องปรับใบมีดให้มาอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับเพื่อที่อุปกรณ์ของเราจะสามารถได้ล้างทำความสะอาดได้สะดวกแล้วก็ต้องระมัดระวังมือเราเองนะครับต่อมาอุปกรณ์ต่อมานะครับตัวนี้นะครับจะเป็นใบมีดนะครับเมื่อเปิดเครื่องนะครับใบมีดจะทำงานอัตโนมัตินะครับจะมีลักษณะหมุนเป็นวงกลมนะครับไปเรื่อยๆนะครับแล้วฐานตัวนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะใส่นะครับก้อนเนื้อลงไปนะครับใส่ก้อนเนื้อลงไปนะครับมีแกนบังคับนะครับชิ้นก้อนเนื้อนะครับแล้วทําการใช้มือของเรานะครับโยกเลื่อนนะครับก็ต้องโยกนะครับซ้ายขวานะครับสลับกันนะครับในขณะเดียวกันใบมีดก็จะหมุนอยู่ตลอดเวลาชิ้นเนื้อเมื่อเราสไลด์นะครับก็จะไหลนะครับลงมาอยู่ในฐานด้านหลังของเครื่องนะครับที่สำคัญนะครับวัตถุดิบเนื้อสัตว์ประเภทต่างๆที่เราจะมาทำให้มีลักษณะเป็นแผ่นโดยใช้เครื่องสไลด์นะครับก้อนเนื้อนะครับเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆจะต้องทำการแช่แข็งมาก่อนนะครับต้องแช่ให้เป็นก้อนแข็งมาก่อนนะครับถ้าหากว่าเป็นก้อนเนื้อสด

ส่วนนะครับเมื่อเราใช้แล้วนะครับข้อควรระวังนะครับห้ามใช้มือเรามาอยู่ในบริเวณที่ใบมีดกำลังทำงานห้ามเด็ดขาดนะครับเพราะว่าใบมีดมีความคมมากนะครับแค่เสี้ยววินาทีที่นักเรียนเผลอนะครับเอานิ้วเรามาอยู่ในบริเวณใบมีดทำงานนะครับอาจจะนะครับโดนนิ้วเราเป็นแผลหรือขาดได้นะครับนิ้วเราอาจจะขาดได้เพราะนั้นระมัดระวังตรงนี้นะครับครับเรามาใช้งานของเครื่องต่อไปนะครับเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องสับและบดเนื้อนะครับเครื่องนี้นะครับหลักการทำงานเมื่อทำงานแล้วนะครับประสิทธิภาพในการสับและบดเนื้อก็จะดีกว่าเครื่องบดเนื้อนะครับตัวนี้นะครับจะเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเป็นขนาดชิ้นเนื้อสัมผัสละเอียดนะครับมาดูหลักการใช้งานนะครับก็เครื่องนี้ก็ควบคุมด้วยระบบมอเตอร์เช่นเดียวกันกับเครื่องมือชนิดที่ผ่านมานะครับควบคุมด้วยระบบมอเตอร์นะครับมีปุ่มทำงานนะครับมีแค่ปุ่มเปิดกับปิดแค่นั้นเองนะครับมีแค่ปุ่มเปิดกับปิดแค่นั้นเองเพราะนั้นทุกครั้งก่อนการใช้เครื่องนะครับอย่าลืมนะครับตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องให้พร้อมสำหรับการใช้งานต้องตรวจเช็คก่อนนะครับว่าอุปกรณ์นะครับข้างในมีความพร้อมใบมีดนะครับพร้อมที่จะใช้งานหรือไม่นะครับต้องตรวจสอบสภาพนะครับให้มีความพร้อมก่อนนะครับการใช้งานนะครับก็ไม่ได้ซับซ้อนนะครับเราก็เสียบปลั๊กไฟไว้นะครับแต่ยังไม่เปิดเครื่องทำงานนะครับเมื่อเราพร้อมที่จะใช้งานนะครับก็ใส่ส่วนผสมลงไปนะครับใส่ส่วนผสมลงไปในภาชนะรองรับนะครับภาชนะใบนี้นะครับรองรับอย่างเดียวไม่พอนะครับเมื่อเราเปิดใช้งานนะครับนะครับภาชนะใบนี้นะครับก็จะหมุนนะครับก็จะหมุนเหมือนลักษณะหมุนเป็นวงกลมนะครับเรื่อยๆนะครับจะหยุดก็ต่อเมื่อเรากดปุ่มปิดเครื่องนะครับถาดก็จะหมุนนะครับแล้วใบมีดก็จะทำการหมุนด้วยนะครับอุปกรณ์ทั้ง2ชนิดก็จะหมุนแตกต่างกันนะครับในขณะเดียวกันนะครับชิ้นเนื้อที่อยู่ข้างในนะครับก็จะถูกสับละเอียดไปเรื่อยนะครับโดยมีโดยจะต้องมีอุปกรณ์นะครับมาช่วยอย่างเช่นไม้พายหรือเป็นโดยจะต้องมีอุปกรณ์เสริมช่วยนะครับในการทำงานจะต้องมีไม้พายพลาสติกนะครับเป็นพายพลาสติกนะครับเข้ามาช่วยในการทำให้ส่วนผสมมันรวมเป็นเนื้อเดียวกันเพื่อที่จะสับบดได้ทุกชิ้นนะครับให้ละเอียดมีความเข้ากันได้ดีนะครับการใช้งานนะครับเราก็นะครับมาที่ปุ่มนะครับเปิดปิดนะครับออฟนะครับปิดออนเปิดนะครับนักเรียนก็ต้องสังเกตไฟด้วยนะครับถ้ากดนะครับไฟนะครับจะขึ้นสีเขียวเมื่อเราเปิดนะครับสังเกตไฟตรงนี้ถ้าไม่มีไฟสีเขียวแสดงว่าเครื่องยังไม่ทำงานนะครับตรงนี้ก็ช่วยเป็นสัญลักษณ์นะครับให้เราได้ทำงานได้อย่างปลอดภัยนะครับตัวนี้จะเป็นฝาครอบนะครับฝาครอบนะครับเมื่อเราปิดฝาครอบนะครับเราจะทำการหมุนปุ่มเปิดเลยนะครับเนี่ยหมุนยังไงก็หมุนไม่ลงนะครับเพราะนั้นต้องกดฝาครอบลงให้สุดแกนนะครับแล้วจะมีแกนเหล็กยื่นออกมานะครับถ้าเรากดเปิดนะครับหมุนมาที่ปุ่มเปิดนะครับแกนก็จะมาล็อกฝาครอบไม่ให้ออกนะครับไม่ให้ออกนะครับเครื่องก็จะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับการใช้งานตามระยะเวลาในการทำส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นๆ นะครับหลังจากที่ได้ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันตามที่เราต้องการก็นะครับหมุนกลับมาที่ปุ่มปิดนะครับนะครับเครื่องก็จะหยุดการ

ทำงานทันทีนะครับใบมีดทุกอย่างก็จะหยุดการทำงานนะครับเราก็เปิดฝาครอบออกนะครับแล้วก็ตักนะครับส่วนผสมนะครับไปในกระบวนการขั้นตอนต่อไปนะครับแล้วก็ทำการถอดปลั๊กไฟทุกครั้งก่อนที่จะทำความสะอาดเครื่องนะครับแล้วก็ตรวจสอบนะครับความสะอาดเครื่องให้พร้อมกับในการใช้งานในครั้งต่อไปครับครับเรามาดูการใช้งานของเครื่องอัดนะครับเครื่องชนิดนี้เขาเรียกว่าเครื่องอัดอาหารนะครับให้มีลักษณะเป็นแท่งเป็นหลอดนะครับตามขนาดที่เราต้องการนะครับที่เราคุ้นเคยนะครับก็คือใช้สำหรับในการอัดไส้กรอกชนิดต่างๆนะครับใช้สำหรับในการอัดนะครับแหนมหรือกุนเชียงนะครับที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับเรามาดูนะครับเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องอัดนะครับว่าใช้งานอย่างไรนะครับให้ถูกต้องนะครับก่อนอื่นนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับเราจะต้องตรวจสอบสภาพนะครับให้พร้อมสำหรับการใช้งานนะครับตัวแรกนะครับตัวนี้นะครับก็คือตัวแท่นนะครับแท่นบรรจุนะครับก็จะมีแกนนะครับโดยลักษณะการทำงานของเขาไม่ใช่แบบระบบอัตโนมัตินะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ไฟนะครับจะเป็นระบบแมนนวลนะครับใช้มือคนในการหมุนแกนขึ้นลงนะครับตัวต่อมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นด้ามหมุนนั่นเองนะครับด้ามหมุนนะครับหมุนขึ้นลงได้นะครับหมุนขึ้นลงได้นะครับสำหรับแกนในการหมุนนะครับจะมีอยู่2ระดับนะครับมีอยู่2ระดับนะครับสามารถเลือกใช้ได้นะครับนะครับลักษณะของแกนของเขา2ระดับตรงนี้นะครับก็จะหมุนช้าหมุนเร็วแค่นั้นเองนะครับต่อมานะครับตัวนี้คือตัวถังบรรจุครับตัวถังบรรจุนะครับเมื่อส่วนผสมนะครับพร้อมที่จะบรรจุนะครับก็จะนำส่วนผสมนะครับมาอัดลงนะครับที่ถังบรรจุให้เต็มถังนะครับตัวนี้ก็น้ำหนักรับน้ำหนักได้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณส่วนผสม5กิโลกรัมนะครับต่อ1ครั้งนะครับเราก็จะใส่ส่วนผสมลงไปนะครับแล้วนะครับทำการใส่หลอดนะครับแท่งบรรจุนะครับหลอดแท่งบรรจุนะครับมีอยู่หลายขนาดขึ้นอยู่กับความต้องการขนาดของผลิตภัณฑ์ของเรานั่นเองนะครับเราก็จะใส่เข้าไปนะครับแล้วก็จะมีแกนนะครับที่ช่วยนะครับล็อกนะครับไม่ให้หลอดนะครับมันเคลื่อนที่ได้นะครับดูนะครับนะครับดูนะครับหมุนนะครับนะครับโอเคเราเตรียมถังนะครับสำหรับที่จะเอาไปใส่ในเครื่องบรรจุนะครับเตรียมถังไว้ก่อนนะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นแผ่นสำหรับกดนะครับกดเนื้อนะครับกดส่วนผสมในขณะที่เราหมุนนะครับตัวแผ่นตัวนี้นะครับจะเป็นตัวกดนะครับส่วนผสมนะครับไม่ให้ออกจากตัวถังนะครับอันนั้นต้องทำการหมุนนะครับหมุนให้ล็อกอยู่กับตัวแกนนะครับให้แน่นนะครับให้แน่นโอเคนะครับเครื่องพร้อมแล้วนะครับเราก็จะใส่เครื่องนะครับเราก็จะใส่เครื่องนะครับใส่เครื่องเข้าไปนะครับนะครับหมุนขึ้นนิดนึงนะครับใส่เครื่องเข้าไปนะครับให้อยู่ในแกนล็อกนะครับนะครับการวางเครื่องนะครับเมื่อเอาถังนะครับมาใส่ในตัวเครื่องบรรจุนะครับก็ทำการนะครับกดเครื่องนะครับให้อยู่ในล็อกในแนวนะครับเราถึงจะหมุนลงได้นะครับในช่วงตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาส่วนผสมนะครับมาตักใส่นะครับอัดใส่ในถัง
บรรจุตรงนี้ได้เลยนะครับนะครับก็ให้เครื่องนะครับพร้อมที่จะใช้งานนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อที่เราพร้อมจะทำการอัดนะครับต้องมี2คนนะครับช่วยกันในการใช้เครื่องนะครับอีก1คนนะครับก็จะมาช่วยจับเครื่องนะครับอีก1คนก็จะหมุนนะครับแกนลงไปนะครับนะครับนะครับเมื่อเราหมุนนะครับชิ้นเนื้อนะครับส่วนผสมต่างๆนะครับก็จะออกมาตามหลอดบรรจุนะครับตามที่เราต้องการนะครับก็ทำลักษณะอย่างนี้นะครับอัดไปเรื่อยๆจนกว่าส่วนผสมของเราจะหมดนะครับก็เป็นอันว่าการใช้งานของเครื่องนะครับก็จะไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับและการใช้งานของเครื่องก็จะไม่เป็นอันตรายนะครับตรงนี้เนื่องจากว่าเป็นระบบที่ความคมของมีคมหรือแม้แต่ระบบกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกี่ยวข้องกับตรงนี้นะครับเมื่อเลิกใช้เราก็หมุนขึ้นนะครับก็หมุนออกนะครับก็หมุนออกนะครับหมุนออกนะครับถอดนะครับตัวหมุนนะครับนะครับเมื่อใช้งานเสร็จแล้วนะครับเราก็จะถอดตัวถังออกเพื่อที่จะเอาไปล้างทำความสะอาดนะครับเราต้องหมุนหลอดออกก่อนนะครับก็คลายตัวล็อกนะครับคลายตัวล็อกนะครับนะครับคลายตัวล็อกนะครับก็จะมีส่วนผสมที่เหลือนะครับก็ใช้เป็นไม้นะครับเป็นแท่งหลอดแท่งนะครับอัดดันออกให้หมดนะครับก็ไปล้างทำความสะอาดนะครับส่วนตัวถังนะครับเราก็ล็อกออกมาจากเครื่องตรงนี้นะครับก็ยกออกมาได้เลยนะครับก็ไปล้างทำความสะอาดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเมื่อเราล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาทำการเช็ดเครื่องอุปกรณ์ให้แห้งสนิทแล้วก็เตรียมสำหรับในการใช้งานในครั้งต่อไปครับครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับอุปกรณ์ในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารอีกหนึ่งอย่างด้วยกันนะครับเครื่องที่นักเรียนเห็นนะครับในรูปนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องตู้อบลมร้อนนะครับตู้อบลมร้อนนะครับตู้นี้นะครับหลักการทำงานของเขานะครับใช้การควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะครับใช้การควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะครับในการควบคุมปริมาณอุณหภูมินะครับที่เราต้องการนะครับซึ่งนะครับตู้อบลมร้อนตัวนี้นะครับจะมีอุปกรณ์นะครับในการคอนโทรลนะครับในการคอนโทรลนะครับปุ่มแรกนะครับจะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับสำหรับวัดอุณหภูมิและตัดอุณหภูมิจากเตาแก๊สนะครับจากเตาแก๊สนะครับที่ปล่อยพลังงานความร้อนออกมาตามที่เราตั้งนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวปรับอุณหภูมิตามที่เราต้องการนะครับเป็นองศาเซลเซียสนะครับปรับได้ตามความต้องการนะครับว่าในการอบชิ้นผลิตภัณฑ์นะครับเราอยากจะได้ความร้อนที่เท่าไหร่นะครับเราก็ตั้งนะครับตั้งนะครับตั้งไว้นะครับโดยตัวนี้นะครับจะไม่สามารถตั้งเวลาได้จะไม่จำกัดเวลาได้แต่สามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิของพลังงานเชื้อเพลิงได้นะครับก็นะครับอีกหนึ่งปุ่มนะครับเมื่อเปิดใช้นะครับเพื่อที่จะให้ความร้อนมันหมุนวนได้อย่างสม่ำเสมอนะครับจะมีพัดลมที่อยู่ข้างในนะครับเป็นตัวหมุนความร้อนนะครับให้กระจายนะครับให้กระจายทั่วตู้นะครับตรงนี้ก็จะช่วยประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงแก๊สด้วยนะครับก็มีแค่ปุ่มเปิดกับปุ่มปิดนะครับ
ตัวนี้สามารถที่จะเปิดก็ได้ไม่เปิดใช้งานก็ได้นะครับทีนี้มาดูสภาพของตัวเครื่องนะครับก็ทำจากสแตนเลสนะครับตู้อบลมร้อนตัวนี้นะครับมีทั้งหมด12ชั้น12ถาดด้วยกันนะครับก็จะในการอบก็สามารถที่จะใช้วัตถุดิบนะครับได้ตั้งได้ในปริมาณที่เยอะเลยนะครับในตัวข้างในนะครับจะเป็นชั้นนะครับสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะครับสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะครับถอดออกถอดเข้าได้โดยมีล้อนะครับที่จะใส่ถาดนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายได้นะครับหลักการใช้งานนะครับเราก็สำรวจเตรียมความพร้อมนะครับให้อุปกรณ์มันสะอาดนะครับให้อุปกรณ์สะอาดแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับการใช้งานครับข้อควรระวังนะครับในการใช้ตู้อบลมร้อนนะครับหลังการใช้งานนะครับเราจะต้องปิดวาล์วถังแก๊สให้สนิทนะครับทำการถอดปลั๊กไฟนะครับแล้วก็เช็คอุปกรณ์นะครับทำความสะอาดนะครับให้สะอาดให้เรียบร้อยและที่สำคัญนะครับควรเช็คดูระบบไฟฟ้านะครับและระบบถังแก๊สนะครับว่าระบบไฟฟ้าปิดสนิทปิดสวิตช์ถอดปลั๊กไฟนะครับให้แน่นอนนะครับให้ปลอดภัยนะครับและถังแก๊สจะต้องปิดวาล์วให้สนิทเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายนะครับในการใช้ได้นะครับถ้าเราทำตามกระบวนการที่ถูกวิธีแล้วนะครับก็จะลดนะครับอัตราเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอันตรายนะครับกับตัวเราได้ครับครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องความรู้เกี่ยวกับการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับซึ่งวันนี้นะครับนักเรียนก็จะได้รู้จักนะครับเกี่ยวกับการเตรียมการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารได้อย่างถูกวิธีและถูกต้องนะครับครูเองนะครับก็อยากจะให้นักเรียนนะครับได้มีทักษะอย่างน้อยนะครับในการทำในการผลิตภัณฑ์อาหารนะครับทุกผลิตภัณฑ์เลยนะครับนักเรียนจะต้องใช้อุปกรณ์นะครับให้ถูกต้องและเหมาะสมและที่สำคัญนะครับเครื่องมือนะครับหลายๆเครื่องมือนะครับที่เป็นเครื่องจักรนะครับที่เป็นเครื่องจักรนักเรียนจะต้องระมัดระวังในการใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับตัวเองแล้วก็ให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ถูกต้องและสะดวกนะครับในส่วนของหลักการใช้เครื่องมือต่างๆหากนักเรียนนะครับต้องการศึกษาเพิ่มเติมนอกจากในคาบชั่วโมงตรงนี้นักเรียนสามารถที่จะเข้าไปศึกษาในเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตนะครับลองเสิร์ชเข้าไปดูศึกษาได้เพิ่มเติมและที่สำคัญจะต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักการและกระบวนการใช้ให้ถูกต้องตามผลิตภัณฑ์ที่เราจะต้องผลิตออกมาส่วนการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารจะเป็นอะไรนั้นให้นักเรียนติดตามได้ในตอนต่อไปครับ

ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโคตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับ

0: ความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันทั้งเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะสแลกใช้เคาะสแลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์ค

ดลองอาร์คก็คือนำปลายรถเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายรถเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

ราจะมาเข้าสู่บทนำวิชาเทคนิคการอินเทอร์เฟซนะว่าวิชานี้เนี่ยมันมีรูปร่างหน้าตาหรือมีเนื้อหาอย่างไรบ้างในอดีตเนี่ยตอนที่เรายังไม่รู้จักคอมพิวเตอร์มากมายเท่าไหร่นักเนี่ยเราคงได้ยินคำว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันทำได้ทุกอย่างดูหนังฟังเพลงคำนวณควบคุมแต่งภาพอะไรต่างๆเนี่ยนะทำได้หมดทุกอย่างแทบจะว่า around the world ในโลกนี้ยกเว้นอยู่อย่างเดียวใช้คอมพิวเตอร์ไปซื้อกาแฟนะคอมพิวเตอร์ทำให้ไม่ได้แล้วก็ที่เราเห็นเนี่ยคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อะไรบ้างที่ว่าทำได้มากมายอย่างเช่นว่าทำด้านพิมพ์งานเนี่ยนี่ที่เราเรียกว่าโปรแกรมประเภท word process นะดูหนังฟังเพลงทำงานด้าน database เนี่ยเราจะเห็นตามห้างสรรพสินค้าที่เขามีสินค้าที่เวลาเราออกมาชำระเงินเนี่ยนะเขาจะมีการยิงบาร์โค้ดปั๊บรู้เลยว่าสินค้าที่เราเอามาชำระเงินเนี่ยราคาเท่าไหร่ชนิดประเภทไหนเราซื้อรวมเป็นเท่าไหร่อันนี้คืองาน database นะเว็บเบราว์เซอร์เข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตเนี่ยคอมพิวเตอร์ทำได้นะท่องอินเทอร์เน็ตหรือโปรแกรมพวกตกแต่งภาพซึ่งเป็นวิชาเอกของพวกเราเนี่ยเราจะเห็นว่า Photoshop เนี่ยตกแต่งภาพคนให้หล่อให้สวยก็ได้ตัดต่อหนังก็ได้ใช่ไหมเยอะแยะเลยนะที่คอมพิวเตอร์ทำได้แล้วก็ตำราพวกนี้เนี่ยปรากฏว่าข้อมูลเนี่ยค่อนข้างเป็นยังไงเยอะอย่างช่างภาพตามข้างนอกเนี่ยเขาต้องการที่จะทำอะไรล่ะทั้งรับตกแต่งภาพข้าจะไม่จำเป็นที่ต้องคอร์สเลยก็ได้เขาไปซื้อหนังสือซื้อซีดีวิดีโอเกี่ยวกับการใช้ Photoshop แล้วเขาก็ศึกษาเองมันก็ทำได้นะค่อนข้างจะเยอะนะตำราพวกนี้แต่พอพูดถึงการนำเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยไปปิดเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเราจะหาตำราสักด้านนี้มาสักเล่มเนี่ยปรากฏว่าเป็นยังไงนานๆนะจะเจอทีหนึ่งแต่ Photoshop Word Excel อะไรล่ะเขียนเว็บเซิร์ฟเวอร์ Deliver เนี่ยพวกนี้ตำราในท้องตลาดเป็นไงนักศึกษาเยอะเลยใช่ไหมหาเมื่อไหร่ก็มีแทบจะทุกห้างนะสาเหตุที่ตำราด้านนี้เนี่ยไม่ค่อยมีเพราะว่าวิชานี้เนี่ยต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ข้อมกลางระหว่าง2ด้านคือด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่เราเรียกว่าด้านฮาร์ดแวร์แล้วก็ด้านการเขียนโปรแกรมที่เราเรียกกันว่าด้านซอฟต์แวร์คือต้องรู้ทั้ง2เนี่ยในระดับที่ดีพอสมควรถึงจะเอา2วิชานี้มาเป็นยังไงกันได้มาเชื่อมต่อกันได้คำว่าอินเทอร์เฟซเนี่ยโดยคำศัพท์แล้วมันแปลว่าการเชื่อมต่อนะเช่นเราเขียนโปรแกรมเนี่ยเราเขียนโปรแกรมชุด MySQL หรือ Appserve ที่เราเรียกกันเลยนะพอเราเขียนแล้วถ้าเกิดว่าเราเขียนโปรแกรมจะใช้งานหน้าหนึ่งเนี่ยหน้าจอที่เราออกแบบมาเพื่อให้ติดต่อกับผู้ใช้หรือ User เนี่ยการที่เราเขียนหน้าออกแบบหน้าจอเนี่ยเพื่อติดต่อผู้ใช้เนี่ยเขาก็เรียกว่าอินเทอร์เฟซเหมือนกันฝรั่งเขาเรียกนะทางเมืองนอกเขาจะเรียกกันอย่างนั้นแต่ในวิชานี้วิชาเทคนิคการอินเทอร์เฟซความหมายมันคืออะไรความหมายคือการนำ